0: ีวิตนี่ฮะก็ต้องอุ้มไปอยู่ในที่ที่มันปลอดภัยเนี่ยแหละครับหลายจุดน้ำท่วมขังสูงเนี่ย2ถึง3เมตรอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วเส้นทางบ้านเรือนเส้นทางสัญจรเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้รถได้แบบ 100% ต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับทำให้การเดินทางไปมาหาสู่มันเป็นไปด้วยความยากลำบากจริงๆด้านปภ.ตอนนี้ปภ.ของจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้มีการเตรียมเรือผลักดันน้ำประมาณ80ลำครับตั้งไว้ที่บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อที่จะผันน้ำในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงแล้วนี่ดูภาพฮะนี่เด็กเล็กครับต้องเร่งพาไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนเพราะว่าถ้าอยู่ภายในบ้านในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันเกรงว่าอาจจะมีอันตรายไม่ปลอดภัยนะครับก็ต้องรีบนำ เด็กเล็กแล้วก็แม่ลูกอ่อนเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับขณะที่ข้อมูลในระดับจากสถานีตรวจวัดน้ำในพื้นที่ปราจีนบุรีช่วงวันนี้เนี่ยพบว่าหลายจุดยังคงมีน้ำเนี่ยเกินตลิ่งอยู่ในจุดวิกฤตกันเยอะมากจริงๆคุณผู้ชมนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เอามาให้ดูกันนะครับในพื้นที่ปราจีนบุรียังคงหนักหนาสาหัสแล้วก็น่าเป็นห่วงอยู่แล้วปราจีนบุรีบ้านสร้างจุดนี้เมื่อคืนไปดูในเพจของปราจีนไทม์ครับมีบ้านหลังหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวแล้วใช่ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับภาพนี้ครับ
1: ถึงคอ
0: น้ำระดับคอครับเขาต้องพาตัวเองเนี่ยออกมาเพื่อจะไปอาศัยอยู่บ้านเพื่อนครับเพื่อนบ้านข้างบ้านที่มันยังพอมีพื้นที่ที่ให้ใช้หลับนอนได้อ่ะครับนี่เป็นภาพจากเพจปราจีนไทม์ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเป็นพื้นที่อำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีตอนตี2ที่ผ่านมาชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ของตำบลบางแตนหมู่ที่9วัดบางต้นจิกเขาบอกว่าเดือดร้อนมากจริงๆพยายามขอความช่วยเหลือไปหลายหน่วยงานแต่ว่าก็ยังไม่มีความช่วยเหลือเข้ามาสักเท่าไหร่ตอนนี้ขาดแคลนน้ำดื่มขาดแคลนอาหารแห้งเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงบรรยากาศของชาวบ้านความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะครับเนี่ยคุณผู้ชม
1: อันนี้ช่วงตีสองที่ผ่านมาแล้วก็บ้านสร้างเนี่ยหากใครตามก็ม
0: ีประเด็นเสียงนะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะโอ้นะ
2: เพ
0: ื่
2: อนบ้าน
3: น้ำแค่คอค
2: ่
3: ะ
2: แม่บ้านไม่สามารถเข้าอาศัยได้แล้วออกมาอาศัยบ้านเพื่อนบ้าน
3: ในบ้านหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือเลย
0: สั้นๆคุณผู้ชม10กว่าวินาทีแต่ว่ามันสะท้อนถึงความยากลำบากในการใช้ชีวิตณเวลานี้ของพี่น้องชาวอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีได้เป็นอย่างดีนี่เมื่อคืนตอนตี2นะครับน้ำมันเพิ่มเข้ามาจนอยู่ไม่ได้อะน้องโอ๊ตฮะ
1: ที่บอกเพิ่งมีดราม่าก็คือเพิ่งโดนย้ายในอำเภอบ้านสร้างไป
0: เดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่องนี้กันด้วยนะฮะ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดชัยนาทค่ะก็น้ำตอนนี้เริ่มเน่าเสียเช่นกันโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยาค่ะคุณผู้ชมนี่ก็มิดคอเหมือนกันโดยเฉพาะใครอยู่บ้านชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วน้ำมันจะนิ่งๆเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยลดเล็กน้อยแบบนี้มานานหลายวันแล้ว
0: ก็จะนิ่งอยู่แบบนี้เนาะ
1: ใช่จนตอนนี้ชาวบ้านร้องเรียนว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วค่ะโดยเฉพาะในจุดที่อยู่ในชุมชนชั้นในแม้ว่าล่าสุดระดับน้ำท้ายเขื่อนจะปรับลดลงไปประมาณ20เซนติเมตรแต่บางจุดเขาบอกว่ายังท่วมสูงกว่า1เมตรทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ตำบลโพนางดำตกค่ะและตำบลหาดอาสาจุดนี้ท่วมนานเกินกว่า7วันน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นทำให้หลายคนไม่กล้าเดินลุยน้ำแต่บางคนก็ไม่มีทางเลือกค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีเรือก็ต้องทนเดินลุยน้ำเข้าออกบ้านถึงจะต้องเสี่ยงกับโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคฉี่หนูค่ะก็อีกหลายโรคที่มากับน้ำบางคนต้องพายเรือเข้าออกบ้านวันละ2รอบเพราะว่าคือออกไปอยู่บริเวณคันถนนบ้างล่ะออกไปอยู่สวนผักพิงบ้างล่ะแต่กลัวโจรจะเข้าบ้านก็เลยต้องพายกลับเข้าไปกลับเนี่ยวันละ2รอบเพื่อมาดูทรัพย์สิน
0: โอ้นี่คือความเดือดร้อนนะครับอันนี้คือที่ชัยนาทขณะที่ฉะเชิงเทราอีก1จุดที่ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับที่อำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราทีมข่าวลงพื้นที่ไปเมื่อช่วงบ่ายๆวันนี้ครับก็พบว่ามวลน้ำในพื้นที่ยังอยู่ในระดับที่สูงมากนี่คุณผู้ชมอันนี้คือในตัวเมืองบางคล้านะครับน้ำนี่เรียกว่าเกือบจะถึงเอวแล้วนะครับขณะที่ขยับเข้าไปด้านในบางจุดเนี่ยท่วมเกือบจะมิดหลังคาแล้วนะครับชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ต้องอพยพออกไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแต่ก็มีบางคนบางท่านที่อันนี้ถูกคุณผู้ชมดูบ้านฮะ 2 ชั้นยังจะอยู่แทบไม่ได้แล้วนะเวลานี้นะโอนฮะ
1: คือถ้ามองไปเหมือนแม่น้ำอะค่ะ

0: มีบางท่านอยู่ปาจีนอยู่ฉะเชิงเทราถ่ายคลิปเยอะเลยบอกว่าที่มองไปเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แม่น้ำนะมันคือที่ที่เคยเป็นทุ่งนาเป็นชุมชน
1: นี่คุณผู้ชมครับคือยังมีบางบ้านที่เขาก็ยังเป็นห่วงทรัพย์สินยังไม่ยอมย้ายออกไปไหนแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะพยายามโน้มน้าวจูงใจบอกว่าให้ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยก่อนไหมคุณพี่แต่ว่าก็เนี่ยฮะยังคงเป็นห่วงบ้านไม่ยอมออกไปไหนเจ้าหน้าที่เขาก็ทำได้เพียงแค่นำอาหารเครื่องดื่มข้าวสารอาหารแห้งไปแจกไว้อยู่ขณะนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับบอกว่าปีนี้หนักมากจริงๆไม่เคยเจอน้ำท่วมหนักแบบนี้มาก่อนปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สาหัสและหนักมากๆแต่ยังพอจะโชคดีที่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ภัยต่างๆทั้งในพื้นที่ฉะเชิงเทราแล้วก็พื้นที่รอบนอกนะครับเข้ามาช่วยเหลือแต่สิ่งที่เสียใจที่สุดณเวลานี้ก็คือสิ่งที่ตัวเองเนี่ยตั้งใจนะครับทำมาตลอดชีวิตก็คือการทำแพเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเสียหายไปกับมวลน้ำทั้งหมดนะครับส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ของบางคล้าที่เลี้ยงแพปลากุ้งหลายหมื่นไร่เสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
0: ค่ะด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็แถลงรายงานสถานการณ์ค่ะว่าได้เร่งปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทยอยลดการระบายน้ำได้จากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอยู่ที่ระดับ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็ได้ปรับลดอัตราการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ตอนล่างเช่นกันค่ะแต่ว่ายังยกเว้นเขื่อนป่าสักชลที่มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักหลังจากมีการหน่วงน้ำไว้ระยะเวลาหนึ่งจึงจำเป็นต้องระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเมื่อควบคุมระดับน้ำได้แล้วจะทยอยปรับลดการระบายให้เหมาะสมค่ะ
1: แล้วที่ต้องจับตามองกันต่อไปก็คือในช่วงอีก 2-3 วันข้างหน้าก็คือที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาระบุนะครับว่าจะมีฝนระลอกใหม่เข้ามาอีกแล้ว
0: เริ่มพรุ่งนี
1: ้ระลอกนี้ต้องจับตากันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าในช่วงที่มีการย้ำเตือนไปช่วงตั้งแต่วันที่6-8เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่หลายฝ่ายคิดแต่ว่าเนี่ยต้องมาลองดูตรงช่วงนี้แหละครับตั้งแต่วันที่9-13ตุลาคมกรมอุตุบอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักรและพื้นที่ที่เตรียมใช้สำหรับการอพยพหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับ
0: เนี่ยค่ะล่าสุดเมื่อ5ที่ผ่านมากรมอุตุก็ยังคงประกาศเตือนช่วง9-13ตุลาคมนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในวันที่10ตุลาคมอะค่ะก็จะเป็นโซนภาคเหนือและภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล
1: ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลฝนเนี่ยจะเข้ามาในช่วง10-11ตุลาคมนี้นะครับ
0: แม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะเริ่มประกาศปรับลดอัตราการระบายน้ำแล้วแต่ยังมีเขื่อนที่ต้องจับตาก็คือเขื่อนแม่กลองค่ะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำแม่กลองโดยเฉพาะทางฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครต้องจับตาระดับน้ำที่อยู่ริมตลิ่งหากใครมีบ้านอยู่ริมตลิ่งก็อาจจะต้องยกของขึ้นที่สูงเอาไว้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางเขื่อนก็แจ้งเตือน4จังหวัดนี้ค่ะเพราะว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนอยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานรายงานสถานการณ์เมื่อวานนี้ค่ะว่าเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีอาจต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนอยู่ที่ระดับมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่มันไหลเข้ามามากโดยล่าสุดยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่แนวโน้มฝนค่ะในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นดังนั้นจึงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองค่ะโดยเฉพาะ4พื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัด
1: มีที่ไหนบ้างคร
0: ับ กาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครค่ะให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่น่าจะเพิ่มสูงขึ้นยังคงยกของขึ้นที่สูงตรวจสอบจุดเสี่ยงและเตรียมรับสถานการณ
1: ์ขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คุณผู้ชมครับยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายน้ำในปริมาณนี้มาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมมันก็เลยส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแนวโน้มหลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับส่งผลให้ท้ายเขื่อนนะครับน้ำท้ายเขื่อนพระราม6อาจจะเพิ่มได้อีก1เมตรถึง1เมตร20

0: ส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องแจ้งเตือนนะครับให้เฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่8ตำบลก็คือที่ท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพเอนและปากท่านะครับนี่คือในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดนะครับในเวลาประมาณสักตีสองที่ผ่านมาเมื่อกี้นะโอ๊ตบอกว่าเมื่อวานเนี่ยลดจาก 2,500 เหลือ 2,400 แต่ว่าล่าสุดเข้าไปตรวจสอบนะครับในทางเว็บไซต์ของกรมชลประทานเหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ยังคงอัตราดังกล่าวต่อไปส่วนเขื่อน C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้แนวโน้มเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าการระบายน้ำตอนนี้เหลืออยู่ที่ 2,000 กับอีก9ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับทางนี้ทางนั้นกรมชลประทานบอกว่าตอนนี้สาเหตุที่สามารถปรับลดได้เนื่องจากน้ำจากทางเหนือเริ่มที่จะลดปริมาณลงพอสมควรทีเดียวแต่ว่ายังคงต้องใช้อัตรา 2,000 กว่าเนี่ยในการที่จะระบายน้ำเพื่อพร่องพื้นที่รอรับปริมาณฝนที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่11ถึง13ตุลาคมนี้อีกนะครับหากว่าตกลงมาเพิ่มเติมส่วนที่เขื่อนขุนด่านประการชนครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ปรับลดการระบายน้ำเช่นเดียวกันจากเดิมที่ยกบานเนี่ยอยู่ที่25เซนติเมตรกดลงมาเหลือประมาณ20เซนติเมตรนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบจากพื้นที่ท้ายน้ำนะครับคุณผู้ชมครับ
1: เรื่องการเยียวยาใครที่บ้านน้ำท่วมแล้วเข้าเกณฑ์ตอนนี้ก็โดยเฉพาะไปลงที่แอปพลิเคชันทางรัฐก็จะไปลุ้นสถานะเช็คสถานะกันแล้วเพราะว่าทางอธิบดีปภ.ก็บอกว่ามีการปรับเกณฑ์ว่าหากใครลงวันนี้พรุ่งนี้จะให้แบบอัปเดตเลยจะให้ได้เงินเลยแต่ลองดูว่าจะได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าประเด็นเรื่องเงินเยียวยาเรื่องการเยียวยามีคนถามกันเข้ามาเยอะว่าตกลงแล้วคำว่าน้ำล้อมบ้านน้ำเข้าบ้านอะได้แน่ๆแต่เข้าบ้านเกินหรือไม่เกิน7วันว่ากันอีกทีแต่น้ำล้อมบ้านได้หรือไม่ทีนี้อยากให้ดูภาพนี้ค่ะมันมีภาพที่แชร์กันสนั่นโลกออนไลน์เมื่อวานนี้เพราะว่ามีภาพการตัวอย่างเกณฑ์การเยียวยาที่ติดไว้ที่เทศบาลแห่งหนึ่งเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่เข้าเกณฑ์นะคะทำให้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะในคอมเมนต์หลายคนเลยบอกว่าคืออย่างตัวอย่างรูปภาพถ้าดูบางรูปที่ชัดๆนะคะ
0: ขอดูตัวอย่างรูปภาพหน่อยที่บอกว่าไม่เข้าเกณฑ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ
1: เฉลยแล้วล่ะอยู่ที่เทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่
0: แพร่กษาใหม
1: ่แต่ทีนี้ชาวบ้านเขาเป็นคนถ่ายมาแล้วก็มาแชร์บอกว่าเอาสรุปแล้วบ้านฉันไม่เข้าเหรอเนี่ยนี่คือตัวอย่างภาพที่เขาระบุว่าไม่เข้าเกณฑ์เป็นภาพยังไงเป็นภาพแบบนี้ค่ะก็คือน้ำมันล้อมบ้านแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เข้าตัวบ้านแต่ว่าหากไปดูหน้าบ้านเนี่ยครึ่งเข่าเกินครึ่งเข่าด้วยเขาบอกว่าแบบนี้ทำไมทางเทศบาลมาติดบอกชาวบ้านบอกว่ามันไม่เข้าเกณฑ์ล่ะแต่ทีนี้พอไปดู
0: อ๋อเนี่ยมีคนยืนอยู่นะคุณผู้ชมเห็นมุมด้านล่างไกลๆอะฮะ
1: คือน้ำอาจจะไม่ได้เข้าบ้านค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถออกมาใช้ชีวิตได
0: ้มันเป็นไปได้ด้วยความลำบาก
1: แต่ทีนี้ถ้าตามที่ติดบอร์ดของเทศบาลแพร่กษาใหม่วันก่อนหน้านี้แบบไหนถึงเข้าเกณฑ์อ่ะภาพได้เลยค่ะแบบที่เข้าเกณฑ์เขาบอกแบบนี้ต้องน้ำล้อมเตียงเลย
0: อ๋อต้องน้ำเข้าไปในเตียงเลย
1: อันนี้พูดเองนะต้องน้ำล้อมเตียง
0: ก็ดูจากภาพก็ได้น้องโอ๊ตอันนี้คือที่เข้าเกณฑ์ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่มันต้องแบบนี้เลยนะครับมันถึงจะเข้าเกณฑ์
1: แต่อันนี้น่าจะเป็นน้ำท่วมบ้านแล้วอันนี้อาจจะได้ 9,000 บาทแต่ถ้าน้ำล้อมบ้านตามเกณฑ์เนี่ยได้หลักเกณฑ์ 5,000 บาทก็อาจจะยังไม่มีความชัดเจนว่าสรุปแล้วแบบยังไงกันแน่ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบบอร์ดนี้ค่ะก็พบว่าติดอยู่จริงที่บริเวณเทศบาลเมืองแพร่กษาใหม่ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนี่ก็ไปเจอท่านนายกเทศมนตรีเมืองแพร่กษาใหม่ท่านก็ชี้เลยเอาออกไปแล้วเกิดจากความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่ธุรการแล้ววันนี้ก็มีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันดีแล้วก็มีการเอามาอำนวยความสะดวกชาวบ้านเพราะว่าเมื่อวานนี้จุดนี้เนี่ยมากันหลายร้อยถึงพันคน
0: อันนี้ต้องถามท่านนายกที่บอกว่าไปปรับความเข้าใจเนี่ยปรับความเข้าใจกับชาวบ้านหรือปรับความเข้าใจกับทางเจ้าหน้าที่
1: ทั้งสองฝ่ายแต่ที่ต้องปรับ อย่างเร่งด่วนคือเจ้าหน้าที่ธุรการค่ะเพราะว่าคนที่เอามาติดป้ายประชาสัมพันธ์เนี่ยคือเขาเข้าใจผิดแต่เมื่อทางเทศบาลทราบเรื่องก็ได้ให้เอาป้ายออกทันทีแล้วก็ทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อขอลงทะเบียนยืนยันว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมและน้ำล้อมบ้านสามารถมาลงทะเบียนได้เลยค่ะจะไม่ได้เป็นตามภาพเมื่อสักครู่แล้วลืมมันไปเลยไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นใครล้อมบ้านหากเข้าเกณฑ์เกิน7วันก็จะได้รับ 5,000 บาทยืนยันว่าไม่มีการกำหนดข้อยกเว้นในลักษณะตามที่ปรากฏเป็นภาพที่เผยแพร่ค่ะ

0: ป็นการมีการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่พนักงานธุรการนะครับซึ่งเอาป้ายมาติดแต่จริงแล้วพอเรารู้ทราบเนี่ยเราก็เอาป้ายนั้นออกเลยตอนเริ่มแรกนะครับจริงๆแล้วที่แม่กระทาใหม่เราเนี่ยแจกทุกหลังคาเรือนนะครับมีกรณีน้ำท่วมน้ำล้อมนะครับเกิน7วันเราให้หมดนะครับตอนนี้ณเวลานี้กำลังรับลงทะเบียน
1: ได้นะไม่ต้อง
2: ให้ดูอีกรอบนึงคุณผู้ชมอันนี้ถูกฉีกออกไปแล้วอันนี้คือป้ายเดิมที่ทางเจ้าหน้าที่ธุรการของแพร่กระสาใหม
1: ่
2: นำมาติดบอกว่าแบบนี้ไม่เข้าเกณฑ์ส่วนที่เข้าเกณฑ์ต้องเป็นแบบไหนต้องน้ำท่วมเข้าไปในบ้าน
1: เขาอาจจะหมายถึงว่าคำว่าบ้านน้ำท่วมบ้านหรือเปล่าเขาไม่ได้เขียนไงว่าไม่เข้าเกณฑ์อะไรค่ะ
2: แต่เนี่ยน้องโอ๊ตก็ใช้คำถูกแล้วแหละก็คือน้ำล้อมเตียง
1: อาจจะเขาอาจจะเขียนไม่ครบหรือเปล่าอาจจะให้ชาวบ้านเข้าใจว่าถ้าน้ำท่วมบ้านประมาณไหนแต่วันนี้รอบนี้มันมีคำว่าน้ำล้อมบ้านเข้ามาทีนี้ประชาชนก็เลยยิ่งตื่นตระหนกกลัวว่าจะไม่ได้ไง
2: แต่ว่าตอนนี้ก็วันนี้คนที่อยู่แพร่กระสาใหม่น่าจะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างเพราะว่าท่านนายกรับเรื่องแล้วก็ไปทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยานะครับทางท่านอธิบดีปภ.ท่านนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรเนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันเรื่องของการปรับระบบการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยเนี่ยจะต้องทำให้เร็วขึ้นลงวันนี
1: ้
2: รับเงินพรุ่งนี้เลยแต่มันมีหนึ่งประเด็นครับที่หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะสื่อสังคมในโลกโซเชียลเนี่ยที่เขาเอาภาพออกมาดูออกมาถามกันเนี่ยว่าอย่างเคหะคลองจันเนี่ยเรื่องวันที่ถูกน้ำล้อมเนี่ยมันจะเข้าเกณฑ์หรือไม่คุณนิรัตน์เนี่ยท่านก็ตอบนักข่าวนะครับว่ากรณีที่ชาวแฟลตเคหะคลองจันเนี่ยออกมาสะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่ามันไม่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเนี่ยเป็นระยะเวลา7วันคุณนิรัตน์ก็ย้อนกลับกับผู้สื่อข่าวที่ถามว่าคือไอ้ที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยถ้าหากน้ำล้อมแฟลตคลองจันเนี่ยไม่ถึง7วันเนี่ยมันก็คงจะไม่เข้าเกณฑ์อยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามว่าถ้ามันไม่เข้าเกณฑ์แบบนี้มันพอจะมีเกณฑ์ไหนที่พอจะเยียวยาพี่น้องชาวแฟลตคลองจันหรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าการได้รับเงินเยียวยาตามปกติของทางคณะรัฐมนตรี 5,000 หรือ 9,000 เนี่ยมันจะต้องมีหลักมีเกณฑ์เฉพาะในส่วนนี้ส่วนแนวทางอื่นเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการไปทบทวนตามระเบียบของทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางปภ.ว่าพี่น้องชาวแฟลตคลองจันมันจะเข้าเกณฑ์อะไรได้บ้างมันจะมีการสามารถเอาเงินส่วนนี้เนี่ยไปจ่ายให้กับโอ้โหพี่น้องประชาชนได้ขนาดไหนบ้างดูภาพย้อนกลับไปอะคุณผู้ชมมันหนักหนาสาหัสมากจริงๆนะในพื้นที่คลองจันเนี่ยนะฮะ
1: เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงคุณนิรัตน์ก่อนเพราะหลังจากคุณนิรัตน์ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนเช้าทางรัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์บอกว่าเข้าเกณฑ์ค่ะ
2: ไ
1: ปให้หักคลองจันเข้าเกณฑ์แต่เดี๋ยวไปฟังที่คุณนิรัตน์อธิบายไว้ในช่วงเช้าเมื่อวานนี้ค่ะ
3: ท่านอธิบดีครับอย่างกรณีแฟลตคลองจันเนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำล้อมเกิน7วันที่เราไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมครับ
4: ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ์การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินท่วมล้อการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
3: หมายว่าของกทม.จะเป็นค่าซ่อมแซมเป็น
4: ไงก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
3: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
4: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
1: มาย้อนดู4เกณฑ์ของปภ.ค่ะอันนี้จากเพจของปภ.นะคุณผู้ชมในการยื่นรับเงินช่วยเหลือปิดน้ำท่วมในปี69ที่เริ่มให้ลงทะเบียน2ตุลาคมที่ผ่านมาจะมี4เกณฑ์หลักๆอย่างที่เราทราบกันก็คือ1กรณีที่อยู่อาศัยที่คุณอยู่ประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายอันนี้เข้าเกณฑ์ได้ครัวเรือนละ 9,000 2คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปครัวเรือนละ 9,000 เช่นกัน
2: แ
1: ต่ที่จะเป็นประเด็นคือข้อ3ค่ะที่อยู่อาศัยประจำก็คือบ้านของเราเนี่ยไม่ได้น้ำท่วมไปถึงในบ้านแต่ถูกน้ำล้อมรอบบางคนอยู่คอนโดอย่างโอ้อยู่คอนโดอย่างเงี้ยโดนน้ำล้อมรอบเหมือนกันแฟลตเคหะคลองจันอย่างเงี้ยโดนน้ำล้อมรอบเหมือนกันในเกณฑ์เขาก็คือน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันได้ 5,000 บาท สี่คือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงอย่างเช่นคอนโดที่น้ำท่วมไม่ถึงหรือชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้เกิน7วันขึ้นไปก็ได้ 5,000 บาทก็คือมีแบ่งข้อ3ก็คือเป็นบ้านข้อ4ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยสูงก็คือคอนโดหรือพวกแฟลตอย่างที่บอกไปแต่ทีนี้เนี่ยเรื่องวันของอันนี้ขอโฟกัสไปที่แฟลตคลองจันทน์
2: ครับครับ
1: อย่างถ้าใครทราบกันเนี่ยกทม.อย่างทางผอ.บางกะปิก็ออกมายืนยันแล้วว่าอย่างแฟลตคลองจันทน์อ่ะหากนับวันจริงๆอ่ะเกิน7วันนะน้ำเริ่มเข้าอ่ะคืน25ถูกไหมคะ
2: ครับ
1: แล้วก็เริ่มหากใครจำได้เริ่มเอาท่อซิ่งเครื่องสูบน้ำซิ่งเข้ามาเนี่ยมันจะเริ่มคลี่คลายเนี่ยช่วงคืนวันที่1ข้ามไปวันที่2
2: ครับ
1: หากนับ
2: โอ้นี่ก็7วันแล้วนะ
1: 7แต่ทีนี้เนี่ยซึ่งการใช้ท่อซิ่งสูบอะค่ะไม่ได้หมายความว่าน้ำแห้งทั้งหมดทั้งคลองจันทน์มันมีบางจุดเขายังท่วมอยู
2: ่
1: อันนี้มันก็เลยเป็นคำถามต่อไปที่กรุงเทพมหานครค่ะว่ากรุงเทพทราบประเด็นนี้แล้วแล้วทางรองผู้ว่าทวิดากมลเวชก็บอกว่าทราบประเด็นเรื่องอย่างโดยเฉพาะแฟลตคลองจันทน์เนี่ยเรื่องน้ำล้อมกังวลว่าจะไม่ถึง7วันเดี๋ยวตอนนี้จะไปคุยกับทางปภให้จะไปดูกล้อง CCTV จะไปเทียบกับระดับน้ำที่ท่วมอยู่จริงอะค่ะคือนับยังไงแฟลตเคหะคลองจันทน์ก็เกิน
2: มันก็เกิน7วัน
1: แต่ถ้าเพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ของปภก็เขาจะเอาระดับน้ำจริงๆเลยว่าถึงแม้ว่าวันที่2เนี่ยมันจะเริ่มแห้งจนกลับมาเดินใช้ชีวิตได้แล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีอีกหลายจุดที่น้ำมันยังท่วมขังอยู
2: ่
1: ก็ยังไงคนเคหะคลองจันทน์ก็น่าจะเข้าเกณฑ์7วันซึ่งเดี๋ยวให้สำนักการระบายน้ำค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่น้ำท่วมจริงเลยแล้วก็จะเอาไปคุยกับปภ.ให้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมค่ะ
5: ที่ทางด้านของแอปทางร้านเนี่ยเขาก็กำหนดไว้ที่7วันตอนนี้ที่ให้สำนักระบายน้ำแล้วก็สำนักงานเขตเนี่ยลงละเอียดเลยให้ยืนยันเลยว่าแต่ละอาคารแต่ละพื้นที่เนี่ยยังมีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเพื่อให้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยแม้ว่ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่อาจจะสามารถเข้าออกมาได้แล้วในวันที่7ที่8แต่ถ้ายังมีระดับน้ำล้อมอยู่เนี่ยเราสามารถพิจารณาอย่างไรอันนี้เรากำลังพูดคุยอยู่กับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันที่1ข้ามวันที่2เนี่ยเป็นวันที่เราเริ่มที่จะเอาน้ำออกจากตรงคลองจันทน์ที่เป็นบางกะปิได้ให้เช็คแบบระดับน้ำแท้จริงเลยเพื่อที่จะได้ยื่นอันนี้ไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าก็มันก็ยังมีน้ำอยู่จริงแต่โอเคมันอาจจะสามารถเข้าออกได้บ้างแล้วแต่ก็ถือว่าเขายังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะมีเงื่อนไขบางอย่างได้หรือไม่ตอนนี้คุย
2: ก็น่าเห็นใจพี่น้องชาวแฟลตคลองจันทน์นะครับสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแม้ว่าน้ำเนี่ยจะท่วมไม่ถึง7วันเนี่ยหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือหมวดอื่นๆเนี่ยทางกทม.ก็ยังพิจารณาที่จะช่วยเหลือตามเกณฑ์ที่กำหนดนะครับโดยจะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีขณะเดียวกันกทม.ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลนะครับจากหลายระบบโดยเฉพาะแอปพลิเคชันทางรัฐที่ตอนนี้มีคนมาลงทะเบียนแล้วประมาณ 558,000 คนขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกเนี่ยมีการแจ้งความเสียหายเข้ามาแล้ว 57,000 คนเช่นเดียวกันซึ่งผู้แจ้งส่วนใหญ่ก็ได้มีการแนบเอกสารรายละเอียดความเสียหายทำให้สามารถนำข้อมูลมาจับคู่และตรวจสอบกับข้อมูลของทางภาครัฐได้นะครับ
1: ใครบ้านน้ำท่วมลง2แอปเลยนะคะลงทั้งทางรัฐที่จะได้ 9,000 หรือ 5,000 ส่วนกทม.เขาจะมีเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ละเอียดเลยแต่จะเน้นไปที่อย่างซ่อมบ้านซ่อมบ้านเนี่ยหากใครตอนนั้นที่รอยร้าวแผ่นดินไหวจำได้ไหมคะสูงสุดอ่ะ 49,000 ล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับเกณฑ์แล้วนะคะเขาจะให้ค่าซ่อมบ้านจากเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ 88,000 เลยแล้วก็มีค่าใครอุปกรณ์ดำรงชีพพังเสียหายใครได้รับบาดเจ็บน้ำกัดเท้าต้องการเงินรักษาพยาบาลคุณผู้ชมเข้าไปสแกนเมื่อสักครู่อ่ะมันจะมีรายละเอียดเลยหากเรามีการไปหาหมอมาแล้วจากเราน้ำกัดเท้าอ่ะมันมีเยอะเลยนะคะอย่างค่า 13,500 บาทเป็นค่าแบบอุปกรณ์ดำรงชีพมีอีกหลายค่าเลยที่เป็นที่เราจ่ายไปจริงอ่ะกทม.จะเน้นเยียวยาจากส่วนที่ความเสียหายที่เราเสียไปจริงอันนี้ก็อยากให้ลงกันให้ครบจริงๆซึ่งประเด็นนี้อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ทางคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีปภ.บอกว่าแฟลตคลองจันทน์ไม่เข้าเกณฑ์นะคะช่วงบ่ายนักข่าวไปถามคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านกำกับดูแลปภ.ไปถามกรณีนี้ว่าสรุปแล้วชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์กังวลว่าจะไม่ได้รับเงินเพราะว่ามีบางคนลงไปแล้วแล้วพอเขาไปลงวันที่เขาท่วมจริงๆในความคิดของเขาอะค่ะปรากฏว่ามันไม่ถึง7วันแล้วมันเลยทำให้เขาบอกว่าเขาไม่เข้าเกณฑ์สรุปแล้ว ความเสียหายของเคหะคลองจันที่มันแชร์กันมากมายเนี่ยมันจะไม่ได้รับการเยียวยาจริงๆหรอ
2: ครับ
1: เป็นความกังวลมากๆเลยทางคุณเจเศรษฐ์ก็ยืนยันกล่าวขออภัยประชาชนเลยค่ะว่าการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก่อนหน้านี้เกิดความคลาดเคลื่อน
2: ครับ
1: จริงๆแล้วเหตุนี้เข้าเกณฑ์น้ำล้อมค่ะ
2: เข้าใช่ไหม
1: เข้าคุณเจเศรษฐ์ยืนยันว่า
2: เจเศรษฐ์บอกว่าเข้าใช่ไหม
1: ตัวแฟดเคหะคลองจันนะเข้าเกณฑ์ค่ะสำหรับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันคือมันพอเขาบอกว่าอ้าวแล้วพอถ้าเกิดบางคนมองว่าแฟดเคหะคลองจันอาจจะไม่เกินล่ะคุณเจเศรษฐ์บอกว่าหลักเกณฑ์ที่บอกเนี่ยมีความชัดเจนและพื้นที่เคหะคลองจันน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วท่านยืนยันค่ะก็ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม
2: ่คือคุณเจเศรษฐ์ก็บอกว่าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในเรื่องของการเยียวยาขอให้สื่อมวลชนเนี่ยมาสอบถามที่ตัวท่านโดยตรงเลยเพื่อที่จะได้เกิดความชัดเจนจะได้ไม่ต้องมีความสับสนสื่อสารออกไปเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดเนี่ยคือพี่น้องประชาชน
1: ค
2: ือเขาใช้ชีวิตลำบากมากอยู่แล้วคือต้องมาสับสนกับข่าวสารแบบนี้อีกเนี่ยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหากไม่จ่ายเงินให้กับผู้ที่เข้าเกณฑ์ทั้งที่มีหลักเกณฑ์รองรับอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การร้องเรียนหรือว่าการดำเนินคดีในภายหลังส่วนกรณีพี่น้องชาวแฟดคลองจันที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันคุณเจเศษย้ำนะครับย้ำเลยว่าเดี๋ยวจะมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบทันทีครับ น่าจะสบายใจขึ้นนะพี่น้องชาวแฟดคลองจันนะครับ
1: ค่ะคือน้ำมันไปไม่ถึงแฟดแต่ว่ามันก็โหบางคนรถนี่คือพังน่าจะเป็นหลายร้อยคัน
2: ก็ดูภาพจากเมื่อสักครู่ที่ผู้สื่อข่าวของเราลงไปช่วงแรกๆนะครับก็เรียกว่ารถเนี่ยมิดหัวเลยคุณผู้ชมครับ
1: นอกจากแฟดเคหะคลองจันแล้วจุดหลักๆที่ท่วมสูงของกรุงเทพก็ท่วมยาวนานอีกจุดนึงอันนี้เกิน7วันแน
2: ่
1: ก็คือเคหะล่มเกล้าน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้แล้วนะคะแต่กลับกลายเป็นว่าก่อนหน้านี้น้ำล้อมตอนนี้กลับถูกขยะล้อม
2: นั่นไงไปดูภาพ
1: ที่ประชาชนคนหนึ่งที่เขาอยู่ที่ซอยเคหะล่มเกล้า28เขาโพสต์เอาไว้ค่ะว่าขยะมันล้อมจนใช้ชีวิตไม่ได้ยังไงค่ะ
6: จะยกไปมั
7: ้ย7ตุลานะคะเราไม่สามารถออกจากบ้านได้แล้วนะแบบเนี้ยคือเราจะออกจากบ้านยังไงอ่ะพวกขยะที่มันอยู่ริมถนนที่มันไม่ได้ขวางบ้านคนอื่นอ่ะอันนั้นเว้นไว้ก่อนดีไหม
8: บ้านเราอ่ะ
7: แล้วเราก็มาเก็บอันนี้ก่อนไหมเพราะว่าตอนเนี้ยมันอยู่ในพื้นที่บ้านชุมชนอ่ะคนออกจากบ้านไม่ได้แล้วตอนเนี้ย
1: เนี่ยค่ะถ้าเป็นพี่อยู่บ้านหลังนี้แล้วจะออกยังไง
2: ผมก็รับไม่ได้ครับผมก็อาจจะต้องออกมาทำอะไรแบบนี้แน่นอนเพราะว่าหน้าบ้านของตัวเองแท้ๆเจอกองขยะมหึมาแบบนี้ครับ
1: พอไปดูซอยนี้มากกว่า100เมตรนะคะซอยเคหะล่มเกล้า28เนี่ยแล้วความสูงมีข่าวไปวัดมาคือสูงแทบจะเท่ากับรั้วของบ้านเขาบ้านหลังนี้คือบ้านในซอยล่มเกล้า28คุณที่เขาใช้เพจ Facebook ท่านหนึ่งคุณเอิร์ธชูโพสต์เอาไว้โพสต์ไว้หลายคลิปเลยบอกว่าเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วแล้วประเด็นคือมันเน่าไม่ใช่น้ำเน่าแต่มันคือกลิ่นขยะเน่
2: า
1: ออกไปไหนไม่ได้เลยโดยเฉพาะบ้านของเธอเนี่ยต้องเปิดรั้วค้างเอาไว
2: ้
1: เพราะว่าถ้าไม่เปิดค้างเอาไว้เนี่ยขยะมันจะถาโถมเข้ามาในบ้านของเธอเช่นกัน
2: โอ้โหนี่น่ากล
1: ัวก็เลยร้องเรียนขอให้กรุงเทพมหานครเข้ามาเคลียร์ด่วน
2: ขณะเดียวกันเมื่อวานน
1: ี้ก็มีการเคลียร์จริง
2: ๆหลังจากที่ภาพคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมครับก็ไปเจอว่ามีเจ้าหน้าที่จากทางกรุงเทพมหานครเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาช่วยเคลียร์ขยะที่วางกองอยู่ในซอยนะครับคือก็ไปพบว่ามีขยะมีเฟอร์นิเจอร์มีที่นอนข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายและส่วนใหญ่เป็นขยะขนาดใหญ่อะครับกองอยู่ตามตรอกซอกซอยต่างๆอ่ะคุณผู้ชมบางจุดอย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปเลยไม่ใช่เฉพาะที่บ้านของคุณเอิร์ธชูเท่านั้นบ้านของชาวบ้านท่านอื่นๆก็สูงมิดหัวเช่นเดียวกันนะฮะมันก็เลยยากต่อการขนย้ายอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้มันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วเนี่ยนะครับคือชาวบ้านหลายคนก็ต้องเร่งทำความสะอาดกวาดโคลนขจัดคราบน้ำเนี่ยขนข้าวของเสียหายเนี่ยออกมาแต่ว่าไม่รู้จะออกไปยังไงอ่ะน้องโอ๊ตกองขยะมันขวางทางแบบนี้กันหมดเลยเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยพยายามที่จะล้างบ้านของตัวเองแต่ว่าค่าจ้างล้างบ้านเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าบางบ้านเจอกันไป 8,000 บาทนะครับบางบ้านเจอหลักหมื่นบาทเนี่ยแม้ว่าจะราคาสูงขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องยอมอะครับแต่บางคนไม่มีกำลังจริงๆก็คือต้องอาศัยเรี่ยวแรงที่พอจะมีเนี่ยทำวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยเพื่อเป็นการ ไม่ต้องไปจ่ายเงินตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับคือเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีใครเนี่ยรับเอาไหวจริงๆนอกจากนี้ก็ไปเจอว่ารถยนต์เนี่ยก็จอดเสียหายนานนับสัปดาห์ก็ต้องใช้รถเนี่ยทยอยลากออกจากพื้นที่ไปที่อู่ซ่อมส่วนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จากกทม.เนี่ยนี่ท่านรองผู้ว่านะ
1: ค่ะ
2: มาดูปฏิบัติการในการช่วยกันขนย้ายขยะนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณสัก 4-5 วันจึง

0: สามารถจัดเก็บขยะแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ตรงนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยสาเหตุที่ต้องใช้เวลาประมาณ5วันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ซอยแคบรถขยะขนาดใหญ่เข้าไปถึงได้ค่อนข้างจะยากมากจริงๆตอนนี้แนวทางก็คือจัดจุดพักขยะขนาดใหญ่ไว้2จุดแบ่งไปตามโซนต่างๆเพื่อที่จะให้รถขยะเนี่ยสามารถเข้ามาจัดเก็บได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: เมื่อวานนี้กทม.มีแผนบิ๊กคลีนนิ่งที่ร่มเกล้าอยู่แล้วแต่ทีนี้พอไปเห็นในคลิปของคุณเอิร์ธทูแล้วก็อีกหลายคนบอกว่าให้เขาไปดูซอยร่มเกล้า28หน่อยก็เลยเข้าไปดูให้จริงๆก็ไปเจอปัญหานี้ค่ะบอกว่าอย่างจุดนี้ก็เป็นหนึ่งปัญหาของซอยเคหะร่มเกล้าคือส่วนใหญ่พื้นที่ถ้าเป็นหน้าถนนมันเคลียร์ง่ายแต่อย่างจุดที่อย่างร่มเกล้า28เนี่ยมันเป็นซอยแคบค่ะรถเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้กำลังพี่ๆกวาดเดินเรียงกันเป็นโดมิโนต่อกันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆส่งทีละคนส่งไปทีละคนเพราะว่ารถใหญ่ไม่สามารถเข้าไปได้ก็ไปช่วยเคลียร์ขยะให้ในซอยคุณเอิร์ธชูเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้มีภาพที่เคลียร์เสร็จแล้วด้วยนะก็วันนี้น่าจะไม่ได้เห็นภาพขยะกองหน้าบ้านของคุณเอิร์ธชูแล้วค่ะก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะพยายามทำให้ทุกซอยเพราะว่าหลายจุดเนี่ยเข้าถึงได้ยากจึงจำเป็นต้องใช้กำลังคนเข้าไปช่วยขนก็จะนำรถตักดินลำเลียงขยะขึ้นรถดำค่ะหลังจากพี่กวาดส่งตามมือออกมาตามหน้าซอยก็เอารถตักดินลำเลียงขยะขึ้นรถดำจากนั้นมาถึงพื้นที่ด้านหน้าซอยแล้วก็จะเอารถสไลด์มาเคลื่อนย้ายขยะที่มันเอามากองนี้ออกไปเพื่อที่จะเปิดทางสัญจร
0: หลายคนก็ออกมาแซวนะครับว่าเออบ้านเราก็ยังคงต้องขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาด้วย แรงวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะฮะอันนี้ใช้คำสุภาพหน่อยแรงวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับแล้วจุดเคหะร่มเกล้าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ยังคงมีปัญหากันอยู่เมื่อวานคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ไปติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของการตรวจสอบนะครับการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของการรับเงินเยียวยาเพื่อป้องกันไม่ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องตกหล่นจากการได้รับเงินเยียวยาตรงจุดนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณเจเศรษฐ์ย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือการดูแลสาธารณูปโภคนะครับทั้งเรื่องของน้ำทั้งเรื่องของไฟเมื่อวานได้มีการประสานกับการประปานครหลวงนะครับซึ่งที่ผ่านมาทางการประปาก็คอยมาดูแลเรื่องของน้ำประปาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถยังคงใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคได้อยู่นะครับซึ่งการดำเนินงานในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้านะครับทางคุณเจเศรษฐ์บอกว่าเดี๋ยวจะมีการดำเนินการควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่รวมทั้งการช่วยการลงทะเบียนเยียวยาดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคโดยทุกหน่วยงานตอนนี้จะบูรณาการทำทุกอย่างนะครับเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเป็นประเด็นที่สะเทือนใจจริงๆโดยเฉพาะใครที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไปส่งตามศูนย์พักพิงหลังจากเจอกรณีนี้ค่ะเคสของโสธรชัย Nursing Home หลังจากมีการเปิดประเด็นไปแล้วก็ทำให้หลายคนตกอกตกใจกับการดูแลของที่นี่ล่าสุดทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมีบรรยากาศว่ามีคนญาติที่มีอยู่ที่ศูนย์นี้กว่า92คนทยอยไปรับญาติกลับบ้านด้วยติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ

0: ภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา
2: พีน้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
3: บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: ยาแก้ไอตราเสือดาว
3: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: ออกกำลังกายนะยูโร
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวัน

0: พียงโหลดแอปพลิเคชัน MVTV ทั้งในระบบ iOS และ Android
1: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมะยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
2: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100%ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
3: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
2: ขึ้นอย่างนี้เลยก็มีอะไรฮะมีมีดนะ
3: ใช่ค่ะมีมีด
2: ใช่มีด
3: แล้วก็หยิบ
2: หัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพุทธิจริงครับเวลาดี15 นาฬิกาถึง15:30 นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
4: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
5: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
6: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
7: สะดวกช้อป
6: ที่ช็อปมาเนีย
8: ลูกใหม่ปะเนี่ย
9: เหมือนเดิม
10: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบ Nursing Home ก็คือทราบชื่อกันแล้วแหละก็คือโสธรชัยหรือว่าของป้าแมวนะคะหลังจากเป็นประเด็นไปซึ่งจากการลงพื้นที่ก็ไปพบว่าไม่ได้ทำตามที่มีการขอไว้ทั้งเรื่องของขนาดของพื้นที่ของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้แล้วก็จำนวนของผู้ที่รับไปดูแลค่ะเกินตามที่ขออนุญาตไปทั้งหมดเลยทำให้ล่าสุดมีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตและเตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของกิจการความคืบหน้ากรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ฝ่ายปกครองกาญจนบุรีและกองปราบปรามลงพื้นที่เข้าตรวจสอบภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักพิงพึ่งพิงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนค่ะว่ามีการกักขังหรือทารุณกรรมทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียวจากการตรวจสอบภายในศูนย์ค่ะก็พบว่ามีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในการดูแลนับร้อยคน มีการติดตั้งรูปกรงเหล็กลวดหนามล้อมรอบพื้นที่หลายจุด มีลวดหนามหีบเพลงด้วยอยู่ข้างบนรั้วค่ะ
12: ค
11: แล้วที่บริเวณเตียงนอนก็มีลักษณะเหมือนเป็นกรงด้วยซึ่งผู้ป่วยบางรายทำพบว่ามีการทำเป็นกรงเหล็กครอบเตียงมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมเรื่องมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงใช่เนี่ยลวดหนามหีบเพลงก็คือเป็นกรงแล้วยังไม่พอคือกลัวว่าเขาจะหนีออกมาจากด้านบนไอ้ซอกเล็กๆอะค่ะก็เลยเอาลวดหนามหีบเพลงไปล้อมไว้อีกชั้นนึงยังไม่นับว่าข้างในเป็นเตียงกรงอีกชั้นหนึ่งด้วยล่าสุดมีรายงานว่าสบส.ค่ะก็สั่งปิดศูนย์ดูแลนี้แล้วหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการทำผิดหลายประการทั้งเปิดให้บริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนค่ะหากเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ญาติหรือว่าลูกต้องการมารับก็สามารถมารับกลับไปได้แต่หากเป็นผู้สูงอายุที่ต้องการย้ายศูนย์ไปอยู่ที่อื่นเจ้าหน้าที่จะส่งต่อไปจุดอื่นที่มีมาตรฐานส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีที่ไปค่ะก็จะส่งตัวไปให้พม.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลต่อไปด้านป้าแมวเจ้าของศูนย์ก็มีรายงานว่าเมื่อวานนี้เก็บตัวเงียบภายในศูนย์ค่ะปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ
12: แต่ก่อนหน้านี้ก็มีการท้าทายนะบอกว่าให้สื่อมวลชนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบได้
11: เลย
12: พอเข้าไปตรวจสอบปั๊บก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมครับแล้วเมื่อวานหลังจากที่มีข่าวว่าสั่งปิดศูนย์รับดูแลผู้สูงอายุแห่งนี้ตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับมีหลายครอบครัวเลยครับที่ส่งญาติพี่น้องของตัวเองมาให้ทางศูนย์แห่งนี้ดูแลครับเขาก็เดินทางมารับญาติของตัวเองกลับอย่างครอบครัวนี้คุณผู้ชมครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมครับมารับลูกชายของตัวเองหลัง

0: จากที่ก่อนหน้านี้พบว่าลูกชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวเนื่องจากมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วลูกชายเนี่ยเล่าให้ที่บ้านฟังว่าตลอดเวลาที่อยู่ที่ศูนย์เนี่ยได้รับอาหาร3มื้อมีการสวดมนต์มีการออกกำลังกายส่วนเตียงที่มีกรงเหล็กเนี่ยก็ยอมรับว่ามันมีจริงๆลูกอ่ะเคยนอนในช่วง5วันแรกเนื่องจากยังคงมีอาการก้าวร้าวอยู่แต่เมื่อปรับตัวได้แล้วก็ไม่ต้องไปนอนที่ห้องที่มันมีกรงเหล็กอีกนะครับส่วนห้องที่มีลักษณะคล้ายกับกรงแล้วก็มีการใช้ภาชนะรองรับการขับถ่ายถามว่ามีจริงไหมลูกชายก็บอกว่ามันมีจริงๆพ่อมีจริงๆแม่แต่ใช้กับผู้ป่วยบางรายเท่านั้นที่ยังคุมตัวเองไม่ได้หลังเข้ารับการดูแลที่ศูนย์แห่งนี้ทางครอบครัวบอกว่าลูกของตัวเองมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นไม่เคยพบว่าลูกเนี่ยถูกทำร้ายหรือว่าทารุณกรรมส่วนที่มารับกลับครั้งนี้เพราะว่าเนื่องจากมีการทราบข่าวว่าศูนย์ถูกปิดและนี่กรงที่บอกเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยนอนให้ดูเลยว่ามันลักษณะเป็นยังไงกรงครอบไว้เลยอะฮะ
1: ถ้าจะพลิกตัวไม่ได้ค่ะ
0: เอออ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงครอบครัวที่มาจากนครปฐมกันหน่อยนะครับ
2: เขาต้องล็อกนะครับเพราะว่าผู้ป่วยการผู้ป่วยหนี
3: แล้วอาหารการกินได้กินแบบไหนแบบไหนที่ตอนมื้อเช้า
2: แค่เช้าเที่ยงเย
3: ็
2: น
3: อ๋อได้กินครบได้ออกกำลังกายได้สวดมนต์ไหม
2: ได้ออก
4: แต่ข้างในมีคนดื้อๆไม่ที่เขาไม่ฟังไม่อะไรอย่างเงี้ย
2: ก็มีครับ
4: อ๋อมันก็อยู่คนดีก็มีคนไม่ดีก็มี
3: เขาโดนลงโทษยัง
2: ไม่ผมก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยสนใจครับ
3: อันนี้ก่อนออกมาเจ้าหน้าที่กำชับไม่ว่าห้ามเปิดเผยอะไร
2: ไม่มี
3: ว่าห้ามบอกข้อมูลอะไรกับนักข่าวเขาบอกไหมครับ
2: ไม่มี
3: นะครับก็คืออันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เราสะท้อนออกมา
4: ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้โหดร้าย
3: แล้วกรงนั้นพี่เคยนอนไหมกรงที่มีครอบ
2: เคยมาครั้งหนึ่ง
3: เคยนอนเหรอ
2: เคยนอนเพราะ
3: เพราะเราดื้อเหรอ
2: แต่ถ้าเรามาแบบนิ่งๆมาอะไรเขาก็จะไม่
4: ก็อยู่ปกติน
3: อนกี่คืนครับกรงนั้นกรงที่มีครอบน่ะ
2: ครั้งแรกที่ผมมานอนนะ5 คืน 5 คืน
3: ตอนแรกๆที่เราตัดสินใจเอาลูกมาฝากเนี่ยลูกมีอาการยังไง
2: มีอาการคลุ้มคลั่งก้าวร้าว
3: ครับ
2: ปวดจาลวนลาม
5: มันดีขึ้นไหมเนี่ยดู
2: นี่ดีขึ้น
5: จะยอมรับว่าที่นี่เขาดูแล
2: ดีเลย
5: บางคนก็ดี
6: ดีค่ะ
5: ดีนะเราจริงจังมันไม่บางทีไม่ได้เหมือนในข่าวหรืออะไร
2: ไม่เหมือนนะไม่เหมือนพี่กับป้าผมนะ
6: แม่มาประจำค่ะแม่มาประจำไม่ใช่ว่ามีเรามาปล่อยทิ้งคุณแม่มาประจำ
3: เห็นพัฒนาการลูกไหมครับที่มาอยู่
6: ค่ะคือตอนแรกมาอยู่คือเชื่องช้าใช่ไหมคือผลของเสพยาใช่ไหมครับคือแต่เราก็ติดต่อให้ทางศูนย์เขาพาไปหาหม
3: อ
6: คือพอได้รับยาที่โรงพยาบาลที่พาไปก็คือดีขึ้นค่ะที่ยังเชื
5: ่อ
6: ด
5: ี
6: ข
5: ึ้นค่ะเป็นยังไงบ้างเราเห็นตอนมาทีแรกเป็นยังไง
6: ก็ตัด
5: หนักใช่ไหม
6: ค่ะมาอย่างหนักก็มาแบบหนักเป็นหุ่นทอดนั่นแหละ
5: ทำร้ายร่างกายไหมหรือว่า
6: เกือบนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นคือพูดจาโวยวายอย่างนี้แหละแต่ว่าก็โอเคแล้ว
5: แล้วพอมาเยี่ยมเป็นยังไงพัฒนาการเขาดี
6: ดีค่ะคือเงียบสงบลง
0: อันนี้ก็ต้องเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับ
1: ก็มีสองมุมนะ
0: มันก็มีทั้งมุมที่รู้สึกว่าญาติพี่น้องของตัวเองถูกทารุณกรรมจากการส่งมาให้ที่ศูนย์ดูแลแห่งนี้เนี่ยทำการดูแลรักษานะครับแต่ว่าอีกมุมนึงก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้น
1: แต่ว่ามันก็ต้องดูเรื่องของมาตรฐานที
0: ่
1: ทางสบส.บอก
0: ถูกต้องนะฮะก็ฟังแล้วก็พิจารณากันไปคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการส่งทีมสหวิชาชีพมาประเมินร่างกายสุขภาพจิตของผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์เนี่ยทั้งหมดมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยนะครับแล้วก็แบ่งอาการผู้ป่วยออกเป็น3ระดับด้วยกันก็คือเขียวเหลืองและแดงพบว่ากลุ่มสีเขียวเนี่ยมีทั้งหมด81รายด้วยกันสีเหลือง5รายแล้วก็ผู้ที่มีปัญหาทางกายอีก6รายด้วยกันผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองนะครับทั้งหมด5รายถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา3คนสถาบันกัลยาราชนครินทร์อีก2รายส่วนคนที่อยู่ในศูนย์มีอาการเจ็บป่วยทางกายก็เตรียมส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลขณะที่ผู้ป่วยทางจิตเวชตอนนี้ก็ได้มีการประสานส่งต่อให้ศูนย์พักพิงสถานพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนรับไปดูแลต่อโดยคำนึงถึงความต้องการและของผู้ป่วยแล้วก็ญาติด้วยนะครับโดยทางสบส.ก็ได้มีการมอบอำนาจให้หน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดส่วนว่าจะผิดตามมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับตอนนี้ก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาตรวจสอบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรไอ้การติดตั้งกรงเนี่ยติดได้อย่างไรผิดหลักเกณฑ์มาตรฐานให้บริการเนอร์ซิ่งโฮมหรือไม่

0: แล้วเหตุใดจึงมีการนำผู้ป่วยมารักษาที่นี่ไม่ใช่ที่โรงพยาบาลซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบนะครับแล้วก็ให้คำตอบกับทางสังคมด้วยซึ่งทางอธิบดีสบส.ก็ได้มีการสั่งให้มีการตรวจสอบศูนย์ทั้งหมด 1,200 แห่งทั่วประเทศว่ามีลักษณะแบบนี้อีกหรือไม่ให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนโดยเฉพาะเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกส่วนการดำเนินคดีนะครับตอนนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการให้ตำรวจสภ.ท่าม่วงนะครับกำกับดูแลความสะดวกหากว่ามีญาติพี่น้องผู้เสียหายจะเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของสถานเลี้ยงดูผู้สูงอายุแห่งนี้นะครับ
1: และนอกจากสั่งปิดไปแล้วค่ะล่าสุดทางอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็ได้ลงนามในหนังสือเพิกถอนใบอนุญาตสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีแห่งนี้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยให้เหตุผลว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงก็พบว่าสถานที่แห่งนี้ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตทั้งด้านของความปลอดภัยด้านสถานที่และด้านการให้บริการรวมถึงมีการดำเนินการเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนดโดยผู้รับอนุญาตขาดการควบคุมดูแลและปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำหรือให้บริการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและสถานดูแลแห่งนี้ค่ะมีการให้บริการในพื้นที่เกินกว่าได้รับอนุญาตด้วยเนื่องจากขอไว้ 1,600 ตารางเมตรแต่พบว่ามีการใช้พื้นที่จริงถึง 4,600 ตารางเมตรซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี59ค่ะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังพบว่ามีการรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาลด้วยก็มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมจึงออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนี้โดยผู้ป่วยที่มีอาการอย่างที่เราได้เล่าไปก็จะมีการส่งตัวประสานต่อให้ดูแลในส่วนที่เหมาะสมต่อไปค่ะ
0: คุณผู้ชมจำอดีตพระอลงกตได้ไหมน้องโอ๊ตจำได้นะแล้วก็เรื่องของหมอบีด้วยเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งนะครับล่าสุดเมื่อวานศาลอาญามีคำพิพากษานะครับในคดีที่อดีตพระอลงกตและหมอบีคนนี้ยักยอกทรัพย์วัดพระบาทน้ำพุหลายร้อยล้านบาทพระอลงกตเนี่ยศาลสั่งจำคุก742ปีส่วนหมอบี386ปีกับอีก 1,480 เดือนคุณผู้ชมครับแต่ว่าติดจริงๆเนี่ยมันได้แค่หลัก10ปีเท่านั้นนะคุณผู้ชมครับคือคดีนี้ต้องย้อนกลับไปที่ทางกองปราบเนี่ยเข้าไปจับกุมอดีตพระอลงกตแล้วก็นายเสกสรรหรือว่าหมอบีในข้อหายักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุรวมทั้งเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับเรื่องนี้แน่นอนว่าสะเทือนวงการพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเพราะพระอลงกตถือว่าเป็นหนึ่งในพระที่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนับถือศรัทธากันทั่วประเทศจริงๆโดยคดีนี้อดีตพระอลงกตถูกกล่าวหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันฟอกเงินนะครับส่วนนายเสกสรรหรือว่าหมอบีคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์สนับสนุนให้มีการปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและอีกหนึ่งข้อหาก็คือร่วมกันฟอกเงินก่อนหน้านี้ได้มีการขยายผลนะครับในพื้นที่17จุดทั่วพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีการอายัดทรัพย์สินเกี่ยวข้องกับคดีรวมทั้งหมดกว่าหมื่นล้านบาทคุณผู้ชมแล้วก็นำกลับคืนให้กับวัดพระบาทน้ำพุโดยจำนวนดังกล่าวเนี่ยมีที่ดินเบ็ดเสร็จกว่า 7,200 ไร่แล้วเมื่อวานนี้ศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเนี่ยคัดค้านการประกันตัวนะครับแล้วก็มีการพิจารณานะครับได้มีการสั่งจำคุกอดีตพระอลงกตรวมทั้งหมด742ปีครับขณะที่หมอบีเนี่ยโดนทั้งสิ้น386ปีกับอีก 1,804 กับอีก 1,480 เดือนนะครับให้แก่จำเลยเนี่ยคือแต่ว่าจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ศาลจึงมีการกำหนดโทษจำคุกตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายจะกำหนดไว้ได้ก็คือให้จำคุกสูงสุด50ปีพร้อมมีคำสั่งนะครับให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุด้วยนะครับ
1: ค่ะคลังยืนยันความพร้อมการจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะหลังเกิดความกังวลว่าช่วงนี้ฝนตกไง
0: ใช่กลัวว่าน้ำจะท่วมไง
1: น้ำทันหรือไม่แต่มีการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะว่าทุกหน่วยงานที่มา

ประชุมกันยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบแน่นอนเพราะว่ามีการเตรียมความพร้อมโดยระบุพื้นที่จัดการประชุมไม่ว่าจะเป็นโรงแรม21แห่งและเส้นทางจากสนามบินถึงสถานที่จัดงานไม่มีน้ำท่วมขังค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก

0: กรุงเทพยอมรับว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมแต่สำหรับพื้นที่จัดการประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรม21แห่งและเส้นทางจากสนามบินถึงสถานที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังค่ะโดยเตรียมวางแผนฉุกเฉินแผนการอพยพและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงโดยขณะนี้มีความกังวลจากความมั่นใจค่ะว่าได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ไว้ทั้งหมดแล้วขณะที่เส้นทางตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ในพื้นที่สมุทรปราการไปยังศูนย์ประชุมและโรงแรมที่พักก็ได้เตรียมเส้นทางและแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้แล้วซึ่งที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวยังไม่มีน้ำท่วมขังพร้อมระบุได้ว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้ทีมประเทศไทยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมค่ะ
1: เยอะวันนี้ผมชวนทางกรมอุตุนิยมวิทยาดูว่าพยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรระดับน้ำที่ระบายเป็นอย่างไรได้คำตอบยืนยันชัดเจนนะครับเขตการประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวลนะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคตเนี่ยวันนี้เป็นความสำคัญแล้วก็ต้องใช้คำว่าทีมประเทศไทยนะครับ
2: ส่วนปัญหาที่หลายคนกังวลเหลือเกินว่าช่วงระหว่างที่จะมีการประชุมครั้งใหญ่ในสัปดาห์หน้ามันก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาเตือนว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะมีฝนตกลงมาอีกระลอกหนึ่งนะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปสอบถามคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับว่าปริมาณฝนที่ตกในช่วงระหว่างการประชุมนะครับที่คาดการณ์กันไว้ช่วง10ถึง11ตุลาคมนี้สภาพอากาศจะมีความแปรปรวนแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองลมแรงแต่ว่าในช่วงที่เริ่มจัดงาน12ถึง16ตุลาคมคาดว่าสถานการณ์ฟ้าฝนจะเริ่มดีขึ้นฝนก็จะลดลงตามลำดับนะครับขณะที่คุณเกตรัชดาและกันกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครก็ออกมาบอกว่าในพื้นที่ที่มีการจัดการประชุมมีบ่อสูบที่สามารถระบายน้ำลงคลองแสนแสบได้โดยตรงหากพบว่ามีน้ำท่วมขังในพื้นที่จัดงานสำหรับการเตรียมความพร้อมตอนนี้ได้มีการดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ระบายน้ำขุดลอกท่อระบายน้ำสายหลักที่สำคัญแล้วนะครับพร้อมกับกำหนดจุดเสี่ยงเฝ้าระวังนะครับได้แก่แถววัดปทุมโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็บริเวณถนนสุขุมวิทซอย16 22และ23หากมีฝนตกก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งข่าวกันหน่อยนะครับไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกไปทลายแหล่งเก็บลิงแสมน้องโอ๊ต
0: ใช่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะ
2: จุดนี้เนี่ยที่ต้องไปจับกุมเพราะมีการสืบทราบว่ามีการจับลิงแสมเอาไว้เพื่อเตรียมที่จะไปส่งออกกับคุณผู้ชมตำรวจกองกำกับการ4นะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจจับนะครับในพื้นที่บ้านแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่บริเวณตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรไปช่วงกลางคืนเลยครับเพราะมีการสืบทราบว่าซุกซ่อนลิงแสมเอาไว้ซึ่งลิงแสมอย่างที่น้องโอ๊ตบอกเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับถามว่าเอาไปไหนครับจะเอาไปส่งต่อให้กับประเทศเพื่อนบ้านครับซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปประชิดจุดเป้าหมายผู้ต้องสงสัยคาดว่าน่าจะไหวตัวทันนะครับก็เลยอาศัยความมืดหลบหนีออกจากบ้านที่เจ้าหน้าที่เตรียมจะเข้าไปจับกุมเอาไว้ได้แต่ว่าก็ได้มีการกระจายกำลังนะครับเข้าไปเคลียร์พื้นที่โดยรอบก็ไปพบอุปกรณ์ที่คาดว่าจะใช้ดักจับสัตว์แล้วก็มีตะกร้าซุกซ่อนอยู่ภายในเนี่ยแล้วก็มีตะข่ายบรรจุนะครับไปเจออะไรบ้างไปเจอลิงแสมครับ3ตัวที่ถูกกักขังเอาไว้อยู่เตรียมที่จะส่งออกไปยังต่างประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาก็ได้มีการตรวจยึดลิงแสมทั้ง3ตัวพร้อมกับอุปกรณ์ของกลางทั้งหมดเอาไว้แล้วก็เตรียมที่จะไปรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะแกะรอยว่าขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนเพิ่มเติมอีก

0: หรือไม่ทั้งนี้หลังการตรวจยึดคุณผู้ชมครับก็ได้มีการส่งมอบลิงแสมทั้ง3ตัวให้กับคลินิกสัตว์ป่าของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12จังหวัดนครสวรรค์เอาไปอนุบาลต่อดูแลสุขภาพสัตว์ต่อไปแล้วก็ย้ำเตือนนะครับว่าสัตว์ป่าไม่ใช่สินค้าสำหรับการซื้อการขายแล้วก็จะมีการเดินหน้าจัดการจับกุมกับขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
1: เจอบ่อยจริงๆพอไปย้อนดูข่าวเก่าเมื่อเดือนมีนาคมปี59ก็เพิ่งไปจับเพราะว่ามีการเอาเหมือนเก็บลิงแสมไว้กว่า51ตัวนะแถวสระแก้วเอาไปซุกไว้ในป่าอ้อยก็ยังมีขบวนการเหล่านี้อยู่นะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังปราบปรามได้อย่างต่อเนื่องช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้าพาไปดูที่รัฐสภาเมื่อวานนี้หลายคนจับตาหนึ่งประเด็นทางการเมืองก็คือกรรมาธิการการกฎหมายที่มีคุณรังสิมันต์โรมเป็นประธานเขาเรียกคุณส.ส.ไอเดียสุชาดาไปตอบปมประเด็นเรื่องของข้อสงสัยเรื่องของสามีทุนเทา
0: ก็ไม่เกินคาดไม่มาครับแต่ว่าไม่มาด้วยสาเหตุอะไรช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ว้าว
2: ยูโร
1: ช็อกโก
2: ช็อกโกพาย
3: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกพายยูโรยูโร
4: ช็อกพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
5: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
6: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
5: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
6: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับ

0: ในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Card
1: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
1: ิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
2: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
3: มาดูหนึ่งเรื่องประเด็นร้อนทางการเมืองที่สามารถแหวกกระแสน้ำท่วมออกมาจนหลายคนจับตากันเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของส.ส.สุชาดาหรือว่าส.ส.ไอเดียนะครับหลังจากที่มีคำถามจากสังคมว่าแท้จริงแล้วสามีของคุณสุชาดาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจเงินสีเทาหรือไม่เมื่อวานทางกมธ.กฎหมายที่มีคุณโรมเนี่ยส.ส.จากพรรคประชาชนนั่งเป็นประธานก็เชิญคุณไอเดียมาชี้แจงแต่สุดท้ายก็เป็นไปตามคาดครับคุณไอเดียไม่มานะแต่ว่าให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวรอไม่นานจะมีการออกมาชี้แจงทุกประเด็นอย่างแน่นอนเมื่อวานคุณรังสิมันต์อารมณ์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนในฐานะประธานกมธ.กฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการเชิญคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิจากพรรคภูมิใจไทยเข้ามาชี้แจงเมื่อวานในคุณอารมณ์ให้สัมภาษณ์นะก่อนที่จะเริ่มการประชุมนะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าทางคุณสุชาดายังไม่ได้มีการแจ้งว่าจะเข้ามาชี้แจงหรือไม่นี่ฮะคุณผู้ชมครับมีป้ายรอแล้วทั้งคุณสุชาดาแล้วก็ทางสามีก็คือคุณไทหยางซางนะสามีของคุณไอเดียเนี่ยแหละครับก็มองว่าแม้ว่าจะมาหรือไม่มาก็ตามแต่ทางกมธ.ก็เตรียมทุกอย่างไว้เพื่อซักถามแล้วก็มองว่าการชี้แจงเนี่ยของคุณสุชาดาถ้าหากมารวมทั้งสามีด้วยจะเป็นประโยชน์กับทางตัวคุณสุชาดาเองนะครับแล้วก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยที่เป็นต้นสังกัดของคุณสุชาดาตรวจสอบเรื่องนี้โดยเชิงรุกแล้วก็อย่าเพิ่งออกมาสแตมป์หรือว่าออกมาฟอกข่าวรับรองว่าคุณสุชาดาสามีคุณสุชาดาไม่ผิดไม่เช่นนั้นจะเกิดข้อคอรหาใช้อำนาจในทางที่ผิดและอาจจะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วคุณโรมก็ยืนยันด้วยนะครับว่าไม่หนักใจถ้าหากจะมีคนนำเรื่องนี้ไปแจ้งความดำเนินคดีพร้อมที่จะพิสูจน์หลักฐานในทุกรูปแบบด้วยนะครับ
4: และแน่นอนคุณไอเดียไม่มาแต่ว่าในวงประชุมเนี่ยก็ค่อนข้างวุ่นวายเพราะว่า
3: เมื่อวานดูเดือดเหลือเกิน
4: นี่ค่ะคุณสุประชัยใจสมุทรส.ส.ของทางภูมิใจไทยที่เห็นว่าสักครู่จะเห็นว่าท่านพยายามยกมือตลอดเพราะว่าเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้พูดเริ่มว่าจะมีวาระอะไรบ้างเนี่ยก็มีการทักท้วงจากประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยคุณสุประชัยค่ะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในกรรมาธิการนี้ท่านบอกว่าจริงๆแล้วทำหนังสือถึงคุณโรมนะในการทำหน้าที่ประธานกมธ.นี้ว่ามันอาจจะขัดกับข้อบังคับซึ่งตนไม่เห็นด้วยและทักท้วงอย่างเช่นการบรรจุระเบียบวาระที่ไม่มีมติของกรรมาธิการอย่างกรณีนี้แหละที่หลายคนจับตากรณีส.ส.สุชาดาซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็ไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกมธ.กฎหมายที่คุณโรมเป็นประธานแต่เพราะเหตุใดคุณโรมกลับบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากับกรรมาธิการคณะนี้อีกทั้งยังเปลี่ยนวันเวลาการประชุมจากที่ตกลงว่าจะประชุมทุกวันพฤหัสบดีแต่เมื่อวานนี้คือวันพุธทำไมถึงมีการเรียกประชุมตามอำเภอใจคุณสุประชัยยืนยันว่าเรื่องส.ส.สุชาดานั้นไม่มีอำนาจใดที่กรรมาธิการคณะนี้จะทำได้ค่ะและหากทำไปแล้วถูกร้องว่าการพิจารณามันผิดข้อบังคับทุกๆคนในกรรมธิการก็จะโดนกันหมดมันมีผลกระทบต่อคนอื่น
3: อ่ะและนี่ก็คือส.ส.ไอเดียนะครับเมื่อวานผู้สื่อข่าวไปเจอนะครับก็ต้องถามแล้วครับว่าอ่ะสรุปแล้วคุณไอเดียจะเดินทางไปที่กมธ.กฎหมายที่มีคุณรมเป็นประธานหรือไม่คุณไอเดียก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าก็คงจะไม่ได้ไปแน่ๆเพราะตัวเองเนี่ยมีประชุมกับอีกกมธ.หนึ่งซึ่งตัวเองเนี่ยนั่งเป็นประธานอยู่ด้วยซึ่งมันมีกำหนดการล่วงหน้าเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าทุกข้อสงสัยของทางสังคมอีกไม่นานจะออกมาชี้แจงทั้งหมดผู้สื่อข่าวก็เลยต้องถามย้ำว่าไอ้ข้อมูลที่จะออกมาชี้แจงเนี่ยมัน

0: ใจขนาดไหนคุณไอเดียไม่ได้ตอบคำถามนี้น
1: ะ
0: เพียงแต่ตอบคำตอบเดิมว่าขอให้รออีกไม่นานจะออกมาชี้แจงทั้งหมดเดี๋ยวฟังเสียงคุณไอเดียช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
2: คือในวันนี้ค่ะในเวลาเดียวกันที่ฉันก็มีประชุมอีกคณะหนึ่งค่ะเป็นคณะอนุซึ่งนัดประชุมอยู่ก่อนแล้วแล้วก็ตัวฉันเองเป็นประธานด้วยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวถ้าไม่นานค่ะเดี๋ยวจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกข้อแล้วก็อีกไม่นานจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดค่ะ
3: คุณลุงได้ส่งเป็นหนังสือหรือว่าแจ้งผ่านสื่อที่จะให้
2: ของที่มีหนังสือค่ะแต่ว่าวันนี้มีประชุมพอดีเหมือนกันค่ะเมื่อกี้ 9:30 เหมือนกัน
3: ข้อมูลตอนนี้ก็คืออยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารข้อมูลทั้งของคุณไอเดียในข้อหาต่างๆเรื่องแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงข้อหาต่าง
2: ๆอีกไม่นานค่ะเดี๋ยวออกมาแจ้งข้อมูล
4: ได
2: ้ๆค่ะขอบคุณค
5: ่
2: ะ
5: สักนานแค่ไหนครับเพราะว่าดูเหมือน
2: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรีบบอก
5: ทางคุณโรมเองก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่คุณไอเดียจะออกมาชี้แจงสักที
2: อีกไม่นานค่ะเดี๋ยวรีบบอกนะคะเดี๋ยวชี้มันชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวค่ะ
5: มั่นใจหลักฐานทั้งหมดใช่ไหมว่าเราสามารถขัดล้างกันได
2: ้เดี๋ยวออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดทีเดียวนะคะขอบคุณค่ะ
4: โอเคครับ
0: คำตอบก็คืออีกไม่นานรอไปก่อนนะฮะ
1: อีกหนึ่งประเด็นค่ะเมื่อวานนี้เป็นประจำที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยหากนับวันเนี่ยก็เป็นวันที่8แล้วที่ทุกเช้าท่านจะมาประชุมเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่ว
0: ม
1: แต่ปรากฏว่าในวงประชุมเมื่อวานนี้ที่มีหัวหน้าหน่วยงานจากแทบจะทุกฝ่ายแล้วก็ทั่วประเทศที่ประชุมกันเข้ามานะคะนายกกลับพูดถึงนายอำเภอบ้านสร้างที่ปราจีนบุรีซึ่งทราบกันว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงมากนายกตำหนิในวงประชุมเลยว่านายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการสั่งสอบวินัยและสอบทัศนคติหลังจากพบว่าเกียร์ว่างเหมือนช่วยชาวบ้านน้ำท่วม
0: นี่มันกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ข่าวนี้ถูกนำเสนอกันออกไปสังคมเนี่ยแตกออกเป็น2ฝ่ายเลย
1: มีไปถามชาวบ้านพื้นที
0: ่ชาวบ้านบอกว่าก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ทำแต่บางส่วนบอกว่าท่านนายกไม่เห็นแต่ชาวบ้านเห็นว่าในอำเภอท่านนี้เนี่ยไปช่วยชาวบ้านตลอด
1: แต่ที่เป็นประเด็นด้วยความที่อาจจะใช้คำแรงว่าท่านก็ใช้คำว่าการมีคนแบบนี้มันน่าละอายในระบบราชการนะคะ
0: ท่านนายกว่ายังไงเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยนะลองไปฟังเสียงท่านนายกก่อนนะฮะ
6: แต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้นี่อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาล
1: ทีนี้พอมีประเด็นนี้อย่างเราอะเป็นคนนอกพื้นที่ต้องไปหาเลยว่าในอำเภอบ้านสร้างคนนี้เป็นใครแต่ดันเป็นคนที่ชอบสื่อสารการทำงานของตัวเองในการลงพื้นที่ด้วยการไลฟ์สด
0: ใช่ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอำเภอท่านนี้ชื่อว่านายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับเป็นนายอำเภอบ้านสร้างคือถ้าฟังจากที่ท่านนายกเนี่ยออกมาระบุให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ใช้คำค่อนข้างจะแรงมากจริงๆท่านบอกว่ามีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังทุกข์ร้อนจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของการอพยพชาวบ้านทั้งที่อยู่ในตำแหน่งมานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจในสถานการณ์มากกว่านี้ท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะแบบนี้อยู่ในระบบการปกครองตอนนี้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองนะครับสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่าเหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรสอบสวนทั้งทางวินัยแล้วก็สอบเรื่องของทัศนคติด้วยว่าทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่าถ้าหากอย่างที่น้องโอ๊ตบอกไปดูในสื่อโซเชียลมีเดียของตัวท่านนายอำเภ อทางเศรษฐวุฒิเองแล้วก็ทางเพจของอำเภอบ้านสร้างเองเนี่ยก็จะเห็นว่าแกก็ลงพื้นที่อยู่ตลอดนะครับแต่ว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกล่าวตำหนิในที่ประชุมไปไม่นานก็มีเอกสารหลุดออกมานะครับว่าคนที่ลงนามขอให้ทำการย้ายท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิออกจากพื้นที่อำเภอบ้านสร้างคือผู้ว่าคนเดิมนะครับผู้ว่าคนเก่าที่ขอให้ย้ายไปเนี่ยคุณผู้ชมครับก็คือลงไว้เมื่อวันที่30กันยายนปี69นะครับไม่ใช่คุณณราทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าปราจีนบุรีที่ปัจจุบันรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าปราจีนบุรีอยู่คุณผู้ชมครับเป็นคุณวีรพันธ์ดีอ่อนเป็นผู้ว่าปราจีนบุรีที่เพิ่งจะเกษียณอายุไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยในหนังสือเนี่ยออกมาระบุว่านายอำเภอเศรษฐวุฒิในฐานะผู้อำนวยการอำเภอที่มีหน้าที่บริหารจัดการเหตุสาธารณภัยในเขตอำเภอแต่ว่าทางท่านผู้ว่าเนี่ยเห็นว่าคุณเศรษฐวุฒิไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการสาธารณภัยส่งผลให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของจังหวัดเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจังหวัดจึงขอให้กรมการปกครองพิจารณาให้นายเศรษฐวุฒิไปดำรงตำแหน่งนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้เหตุผลดังกล่าวเนี่ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่ระบุในหนังสือนะครับให้พิจารณาย้ายยังไม่ใช่ผลการสอบสวนทางวินัยอ่ะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีหนังสือคำสั่งย้ายนะครับที่ลงนามโดยคุณณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยให้ย้ายคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างของปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยให้ไปดำรงตำแหน่งหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครองตั้งแต่วันที่7ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะฮะนี่มันก็เลยมีคำถามตามมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
1: ค่ะ
0: นี่แหละฮะแล้วยังไงกันดีล่ะทีนี้ฮะ
1: ไปถามฝั่งคุณเศรษฐวุฒิบ้างไหมคะ
0: เมื่อวานผู้สื่อข่าวโทรไปสอบถาม
1: สอบถามท่านก็ตอบนะคะท่านก็ตอนนี้ถือเป็นอดีตในอำเภอบ้านสร้างก็บอกถึงกรณีที่ตนถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่แล้วก็ให้ไปช่วยราชการ
0: นี่คนนี้นะคุณผู้ชมนี่นะ
1: ใช่ท่านนี้ค่ะก็บอกว่าน้อมรับคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่ก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาทำหน้าที่เต็มที่แล้วตามที่ตนคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่ายังคงทำงานไม่เต็มที่นายเศรษฐวุฒิบอกว่าก็รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ค่ะแต่ว่าไม่ขออธิบายถึงรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังของตนได้แล้วก็เข้าใจผู้บังคับบัญชาว่าอาจมองภาพใหญ่ในสถานการณ์โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ประชาชนถามถึงความกังวลในอนาคตค่ะที่อาจจะถูกตั้งกรรมการสอบนายเศรษฐวุฒิบอกว่าก็ไม่กังวลยืนยันว่าตนน้อมรับคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาค่ะ
0: นี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างของปราจีนบุรีออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแล้วจะเห็นว่าถ้าหาไปไล่ดูในเพจ Facebook ของคุณเศรษฐวุฒิรวมทั้งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างเพจ Facebook ของบ้านสร้างอะนะ
1: ค่ะ
0: คือจะเห็นว่าก่อนที่จะมีคำสั่งย้ายเนี่ยแกก็ยังลงพื้นที่กันอยู่ตลอดซึ่งผู้สื่อข่าวของเราเมื่อวานไปสอบถามชาวบ้านเลยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างว่าที่ผ่านมาเนี่ยเห็นคุณเศรษฐวุฒิลงพื้นที่บ้างหรือไม่อย่างไรทำงานจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นไปตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกเป็นไปตามที่ท่านอดีตผู้ว่าเนี่ยของปราจีนบุรีที่เซ็นคำสั่งเนี่ยขอให้กรมการปกครองพิจารณาย้ายออกเนี่ยลงพื้นที่จริงหรือไม่ลองไปฟังเสียงประชาชนดูหน่อยหมายแม่น้องโอ๊ตว่าท่านประชาชนเนี่ยเขาว่ายังไงกันบ้างนะฮะ
4: ที่ตามสายตาของคนอายุ90อ่ะคนหนึ่งผมก็มองเห็นท่านก็เป็นคนดีนะเห็นแจกข้าวแจกของพายเรือแจกของสูงยางชีพคนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแต่ว่าส่วนเรื่องเบื้องลึกหนาไอ้ยิ่งแบบนั้นทางของทางราชการเราก็ไม่ทราบด้วยแต่ว่าในเรื่องการบริหารการดูแลชาวบ้านก็คิดว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่พอได้เห็นหน้าค่าตาทุกยามครับแต่ส่วนเรื่องการบริหารราชการเนี่ยเราก็ไม่ทราบเพราะเราเป็นประชาชนชาวบ้านเราไม่ทราบแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องเยี่ยมเยียนชาวบ้านเนี่ยก็นับว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เศรษฐวุฒิเนี่ยนายเพื่อเศรษฐวุฒิดีพอต้องควรใช้ได้
7: เข้าถึงประชาชน
4: เข้าถึงประชาชน
7: มองดูแกทำคลิปทำอะไรก็

0: แกลงคลิปอยู่เข้าหาประชาชนไปที่ไหนที่ไหนเพราะว่าในอำเภอคนอื่นก็ไม่เห็นเขาทำอย่างนี้นะ
1: ไม่เห็นทำอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าไม่เคยอ่ะพูดง่ายๆไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้ไม่เคยเห็นมีใครออกสื่อออกอะไรเงี้ยแบบทำคลิปไปหาประชาชนอะไรเงี้ย
1: เบื้องต้นถ้าทราบข่าวแล้วรู้สึกเสียใจไหมที่ถูกย้ายแบบฟ้าแลบเลย
0: ก็เสียใจอยู่ครับ
1: เสียใจนะครับ
0: ครับผม
2: อันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากชาวบ้านส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานลองไปตรวจสอบสื่อโซเชียลมีเดียของทางจังหวัดปราจีนบุรีที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเสียงมันก็แตกออกเป็น2ฝั่งจริงๆส่วนหนึ่งก็เห็นใจทางด้านของคุณเศรษฐวุฒิแล้วก็เห็นว่าที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่ทำงานช่วยเหลือชาวบ้านกันอยู่ตลอดแต่อีกส่วนหนึ่งที่เห็นต่างมันก็มีอีกมุมความคิดหนึ่งเหมือนกันนะอด
3: มีพอพูดถึงความเห็นต่างเมื่อวานนี้มันก็มีการเปิดเผยออกจากผู้สื่อข่าวที่บอกว่าจริงๆแล้วเอกสารต้นเรื่องอะค่ะไม่ได้ว่าจะไม่มีที่มาที่ไปนะในการที่ย้ายท่านก็หักดูในตัวเนื้อของเอกสารเนี่ยก็มีการสะท้อนว่าปัญหามันอยู่ที่การบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที
1: ่
3: ที่มีการมองว่าในอำเภอในฐานะผู้อำนวยการอำเภอตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการบริหารจัดการเหตุสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพมากพอในเนื้อหาที่นักข่าวส่งมายังบอกด้วยค่ะว่าก็ยังมีอีกเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่บางส่วนอย่างที่บอกไปที
1: ่
3: เขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการทำงานของในอำเภอในช่วงที่เกิดภัยพิบัติซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าควรให้น้ำหนักกับการลงพื้นที่การบัญชาการมากกว่าการสื่อสารหรือผลิตคอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์อยู่ตลอดเวลาอันนี้ที่นักข่าวส่งมาว่ามันไม่ได้ไม่มีที่มาที่ไปมันมีอีกด้านหนึ่งที่มีเสียงสะท้อนนี้มาเช่นกัน
2: เดี๋ยวก็ต้องรอผลการสอบจากกรมการปกครองนะครับแต่ว่ามีอีกหนึ่งความเห็นที่น่าสนใจนั่นก็คือจากอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุลเจริญท่านนี้หลังจากที่เกษียณอายุไปตั้งแต่ปี67เนี่ยตามหน้าข่าวเนี่ยท่านไม่ได้ออกมาให้ความเห็นอะไรเลยจนกระทั่งมันมีเรื่องของการย้ายนายอำเภอบ้านสร้างของจังหวัดปราจีนบุรีท่านออกมาให้ความเห็นผ่านหน้าเพจ Facebook นะครับว่าคนที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือว่าด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนเนี่ยตัวเองค่อนข้างจะประหลาดใจมากซึ่งคนคนนี้คือนายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อตอนปี66จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิหรือว่ามันต้องมีอะไรคาดเคลื่อนบางอย่างอย่างแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือว่าผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอบ้านสร้างท่านนี้เนี่ยจะช่วยกันแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วท่านก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอบ้านสร้างอดีตเนี่ยอยู่ในขั้นดีเด่นเนี่ยอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นอย่างที่ถูกตำหนิแล้วก็หวังว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จะสามารถคืนให้กับอดีตนายอำเภอบ้านสร้างท่านนี้กลับคืนมาได้ด้วยนะครับโอ้นี่เป็นดราม่าใหญ่มากจริงๆคุณผู้ชมครับ
3: เดี๋ยวต้องตามกันต
2: ่อเดี๋ยวต้องตามมาดูเพราะว่าวันนี้น่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอีกยกใหญ่แน่นอนกับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะ
3: คุณผู้ชมคะปตท.จัดเวทีชี้แจงการประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์สวนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะ Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวเพื่อการออกแบบสวนสาธารณะและสร้างการรับรู้ประวัติศาสตร์เรื่องราวของเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะสวนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้หัวข้อ Reconnect รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวโดยมีพลตรีปรินทร์รื่นภาควุฒิประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดเป็นประธานชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจต่อความสำคัญของพื้นที่แนวคิดและข้อกำหนดของการประกวดค่ะโดยโจทย์การประกวดครั้งนี้ผู้ประกวดต้องสร้างพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมของคนทุกช่วงวัยสร้างเป็นสวนสาธารณะที่นำเทคโนโลยีและพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนซึ่งจะต้องไม่บดบังภูมิทัศน์หรือว่าลดทอนคุณค่าของวัดและโบราณสถานพร้อมทั้งเชื่อมโยงพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์บริเวณภูเขาทองวัดสระเกศป้อมมหาการวัดราชนัดดารามโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเข้าด้วยกันอย่างลงตัวโดยสามารถออกแบบได้บนพื้นที่อิสระไม่มีการกำหนดพื้นที่หรือจำกัดรายละเอียดของการจัดวางพื้นที่ทั้งนี้การประกวดมีจุดมุ่งหมายที่จะค้นหารวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์สำหรับการพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์เท่านั้นค่ะไม่ใช่การประกวดแบบก่อสร้างหรือการจัดหาผู้รับจ้างออกแบบโดยผลงานที่ได้รับรางวัลอาจถูก

0: นำไปใช้พัฒนาต่อยอดการประกวดครั้งนี้จึงเปิดโอกาสให้ทั้งนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปไม่จำกัดอายุค่ะส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมซึ่งไม่จำกัดจำนวนคนในแต่ละทีมแต่ส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานส่วนเกณฑ์การตัดสินก็จะมีองค์ประกอบการให้คะแนนรวม100คะแนนทั้งหมด9ด้านอย่างเช่น Heritage Concept Creativity and Design Innovation Experience และ Future Potential ชิงเงินรางวัลรวมกว่า1ล้านบาทเปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคมนี้ค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook We Love PTT ค่ะ
1: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยคุณผู้ชมครับทางบอร์ดสปสช.เห็นชอบแผนนะครับหนุนนวัตกรรมและก็ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของไทยในระบบบัตรทองนะครับเมื่อวานในการประชุมของสปสช.นะครับมีคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมนะครับคือเมื่อวานมีการพิจารณาแนวทางการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับในกรณีสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการพิเศษนะครับโดยคุณพัฒนาเนี่ยออกมาระบุนะครับว่าการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์บางรายการแต่การสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นของระบบบริการคุณภาพและประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนรวมทั้งไปพิจารณาเรื่องของราคาและก็งบประมาณด้วยเพื่อให้การใช้เงินในกองทุนเกิดประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิ์บัตรทองอย่างรอบคอบโดยคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีการพิจารณารายการผลิตภัณฑ์ที่จะสนับสนุนนะครับโดยจะต้องมีการเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขที่จำเป็นแล้วก็มีการพิจารณาภาระงบประมาณการจัดทำแผนรายรับรายจ่ายโดยงบประมาณที่จะสนับสนุนเนี่ยจะล่วงหน้า3ปีและการวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายก่อนจัดหากระจายผลิตภัณฑ์และติดตามผลด้วยนะครับเมื่อวานมีคุณหมอจเด็ดธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.ท่านก็กล่าวเพิ่มเติมว่าแนวทางดังกล่าวเนี่ยมุ่งให้ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติมีกลไกในการพิจารณาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยที่จำเป็นต่อระบบบริการสาธารณสุขอย่างเป็นระบบนะครับโดยคำนึงถึงคุณภาพประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนความพร้อมในการจัดหาและความสามารถในการบริหารงบประมาณควบคู่กับการส่งเสริมการผลิตและนวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศไทยด้วยนะครับ
0: กีฬาเอเชียนเกม
1: จบไปแล้วครับเอเชียนเกมจบไปแล้วแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่มันยังไม่จบที่เกี่ยวข้องกับเอเชียนเกมก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับจำเรื่องของสมาคมเทคบอลที่ไปแข่งขันกันได้ใช่ไหมแล้วเขาก็ไปรีวิวเร
0: ื่อง
1: ของอาหารการกิน
0: น้อย
1: แต่ว่าภาพที่ว่าเนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นเดี๋ยวให้ไปดูสักนิดนึงก่อนแล้วกันคุณผู้ชมฮะ
2: ผมมาเจอมังสวิรัติอีกแล้วผมได้กินแต่ผักทุกวันโอ้ยนี่ครับนี่อะไรนะ
3: บรอกโคลี
2: อันนี้คะน้าทอดน้ำปลาหรือเปล่าแล้วกะหล่ำปีน้ำปลาโอ้ผิดสูตรครับผิดสูตร
3: โอลิวัน
4: โอลิวันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเนี่ย
2: ผมจะกิน2ผักก็ไม่ได้แล้วครับก็ให้เลือกอย่างเดียวยอด
0: นี่นะตอนเราดูอ่ะเราไม่ได้คิดว่าจะตำหนิญี่ปุ่นเลยนะแต่ด้วยความที่คนไทยอ่ะเป็นคนมีสีสันเราจะอารมณ์ขันเนี
1: ่ยนี่คือถ้าดูคลิปดูด้วยความแบบเป็นคลิปตลกอ่ะคุณผู้ชมครับเป็นเจ้าหน้าที่จากสมาคมเทคบอลเนี่ยรีวิวกันให้ดูว่าอาหารที่เอามาให้นักกีฬากินมันก็มีการประมาณเท่านี้นะหลายคนก็เป็นห่วงข้อเท็จจริงกันไปจนกระทั่งทำให้คณะผู้จัดงานเอเชียนเกมส์ก็ออกมาแถลงการแล้วว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสาเหตุเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากีฬาเทคบอลเนี่ยมันถูกบรรจุในภายหลังซึ่งทางผู้จัดงานก็คือทางจังหวัดไอจินาโกย่าเนี่ยจะไม่ดูแลหรือว่ารับผิดชอบในส่วนของเรื่องของอาหารการกินอย่างแน่นอนมันก็เลยออกมาในรูปนี
0: ้
1: เรื่องเหมือนจะจบใช่ไหมเพราะว่าออกมาแถลงชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าเมื่อวานนะคุณผู้ชมครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิฮะคุณฮิเดอากิโอมูระเนี่ยระหว่างที่แถลงข่าวปกติประจำวันอยู่เนี่ยอยู่ๆท่านก็ย้อนกลับมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนที่สมาคมเทคบอลเนี่ยออกมารีวิวเรื่องนี้ท่านว่ายังไงนะน้องโอนฮะ
0: คือท่านบอกว่าการที่มีนักกีฬาร้องเรียนในลักษณะว่ามีแต่อาหารพวกนี้ไม่มีอย่างอื่นกินแล้วหรือถือว่ารุนแรงเกินไปแล้วก็ตอบโต้ด้วยว่าผมสงสัยว่าการที่พวกเขามาแข่งขันเนี่ยมาแข่งขันหรืออยากมาเรียกยอดวิวหรือเปล่า
1: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขามาที่นี่เพื่ออะไรถ้าคนแบบนี้ผมคิดว่าไม่ต้องมาเสียตั้งแต่แรกจะดีซะกว่าโอ้โห
0: ก็เลยกลายเป็นการตอบโต้กัน
1: มันก็เลยเป็นดราม่าใหญ่โตแล้วเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ว่า

0: ว่าไอจีต่อยก2อ่ะคุณผู้ชมออกมาชี้แจงแล้วว่าไอข่าวที่ถูกนำเสนอไปบิดเบือนนะไม่ได้พูดถึงประเทศไทยแต่หมายถึงว่าสมาคมนี้คนคนนี้ที่มาจากเทคบอลเนี่ยไม่ควรมาแต่แรกไม่ได้หมายความว่านักกีฬาไทยไม่ควรมา
1: ไม่ได้เหมารวมไม่ได้เหมารวม
0: ไม่ได้เหมารวมมันจะดูดีขึ้นไหมน้องอดก็เดี๋ยวรอติดตามกันคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเอาหมดเวลาของก้าวข่าวเช้าวันนี้แล้วค่ะแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับนายเวิร์สนิวค่ะวันนี้จะไปติดตามคดีใหญ่ที่ศรีลังกาเขาก็มีเหมือนกันนะการยักยอกเงินบริจาคแต่เคสของเขาเนี่ยเกิดจากอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งกลับเป็นผู้กระทำความผิดนั่นเองค่ะแต่อยากจะลาไปด้วยภาพของหมีดำอเมริกันค่ะที่เขาปรากฏตัวขึ้นคือปกติหมีเนี่ยก็ชอบปรากฏตัวแถวแถวอเมริกาอยู่แล้วครั้งนี้ที่โคโลราโดของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าจริงๆความน่ากลัวก็กลัวแหละแต่ว่าก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของความเป็นสัญชาตญาณของหมีอะค่ะคือเขาเดินผ่านแผงขายของแต่ว่าไปสะดุดตาเพราะว่าอยากจะไปกินแผงเบเกอรี่อยากกินขนมปัง
0: หมีอยากกินขนม
1: ก็เลยหยิบกินอย่างอร่อยท่ามกลางผู้คนที่ถ่ายคลิปด้วยความตื่นเต้นค่ะลาไปด้วยภาพของหมีดำอเมริกันนะคะเจอกันใหม่กับก้าวข่าวเช้าพรุ่งนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีทนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีทกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมีโปรโมชั่นเฉพาะวันแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
2: ่
1: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกัญชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
2: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีด้าทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่แม่คุณพ่อพ่อที่รับชมเราหน่อยค่ะ
1: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมันลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดิน

0: มาถูกทางและเลือกถูก
1: ค่ะ
0: 5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
1: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วย
2: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพบุรุษนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำนำเข้าที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันลำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนอย่าเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดมบางคนมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันลำข้าวมาเสริมได
1: ้แม่อีทค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆ
0: น้ำมันงาดำลำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกัญชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02114330 02114330

0: ีลังกาจับอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งข้อหายักยอกเงินบริจาคโรงพยาบาลเด็กฝรั่งเศสห้ามตำรวจใช้ระเบิดสตันรับมือม็อบนักเรียนหลังเด็กวัย15โดนระเบิดมือขาดปักกิ่ง15นาทีพัฒนาเมืองน่าอยู่โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางติดตามได้ใน9 World News
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะคุณผู้ชมคะจะพาไปที่ศรีลังกากันก่อนนะคะในช่วงที่ผ่านมาประธานาธิบดีคนใหม่ของศรีลังกาซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำประเทศเมื่อ2ปีที่แล้วยังคงเดินหน้าเช็คบินแล้วก็ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของขั้วอำนาจเก่าค่ะและผู้ที่ถูกเช็คบินรายล่าสุดก็เป็นอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนะคะซึ่งเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีที่เพิ่งจะพ้นตำแหน่งไปเมื่อ2ปีที่แล้วในข้อหายักยอกเงินของมูลนิธิที่เขาบริจาคเพื่อให้ไปใช้ในโรงพยาบาลเด็กค่ะไปติดตามเรื่องนี้กันนะคะผู้หญิงที่ในตาข้างขวามีอุปกรณ์ปิดตาอยู่นั้นนะคะก็คืออดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของศรีลังกาค่ะเธอคือชิรันทีราชปักษาอายุ73ปีแล้วตอนนี้เธอถูกตำรวจบุกจับกุมถึงบ้านพักนะคะในกรุงโคลัมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงหลังจากที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากสิงคโปร์เพื่อรักษาอาการป่วยค่ะและหลังจากนั้นเธอก็ถูกคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตและการประพฤติมิชอบนะคะควบคุมตัวและสอบปากคำนานถึงกว่า7ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะในกรณีที่เธอนำเอาเงินบริจาคผ่านมูลนิธิของตัวเองยักยอกไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ค่ะคือเงินจำนวนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลเด็กค่ะซึ่งก็คือเครื่องสแกนเนอร์นั่นเองทั้งที่เครื่องสแกนเนอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์พิเศษนี้ทางการศรีลังกาและมูลนิธินี้ได้รับบริจาคมาจากรัฐบาลจีนแล้วแต่เธอก็ยังคงเดินหน้าค่ะเปิดรับบริจาคนะคะทางการกุศลแล้วก็นำเงินไปใช้ในทางมิชอบค่ะจึงทำให้ศาลโคลัมโบนะคะมีคำสั่งค่ะให้ควบคุมตัวเธอไว้เป็นเวลา1สัปดาห์ในโรงพยาบาลเพื่อที่จะสืบสวนและก็ดำเนินคดีต่อไปแต่ว่าตัวเธอกับทนายความนั้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะโดยยืนยันว่าเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้มาไม่ได้ถูกยกย่อยักยอกแต่ว่ายังอยู่ในบัญชีของมูลนิธิทุกรูปีค่ะโดยมีประมาณการนะคะว่าเงินที่เธอบริจาคเงินบริจาคที่เธอยักยอกไปเนี่ยเป็นจำนวน10ล้านรูปีศรีลังกาหรือเป็นเงินประมาณ1ล้านบาทค่ะการจับกุมครั้งนี้นะคะก็เป็นการเช็คบินไล่ตามเก็บกวาดนะคะคดีทุจริตคอร์รัปชันค่ะที่เกิดจากกลุ่มขั้วอำนาจเก่านั่นก็คือไล่มาตั้งแต่สมัยของอดีตประธานาธิบดีคนก่อนก็คือมหินทาราชปักษาค่ะคือชิรันทีราชปักษาเนี่ยเป็นภรรยาของอดีตประธานาธิบดีมหินทาราชปักษาค่ะในตอนที่อยู่ในอำนาจนั้นปรากฏว่าศรีลังกาต้องเผชิญกับปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างหลายต่อหลายครั้งนะคะมีทั้งข้อครหาเกี่ยวกับทุจริตในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อย่างเช่นท่าเรือฮัมบัตโตต้าซึ่งร่วมมือกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาโครงสร้างท่าเรือแห่งนี้ขึ้นมาและก็ยังมีกรณีที่เรียกรับค่าในหน้าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโดยอดีตรัฐมนตรีคลังค่ะซึ่งก็เป็นคนในตระกูลราชปักษาเหมือนกันนะคะซึ่งก็คือนายบาซิลราชปักษาจนได้รับฉายาว่าเป็นมิสเตอร์ 10% ค่ะนอกจากนี้แล้วตระกูลราชปักษาเนี่ยเวลาที่อยู่ในอำนาจนะคะหรือว่ากลับมาอยู่ในอำนาจคดีความต่างๆมักจะถูกไม่สั่งฟ้องหรือไม่กระถอนฟ้องหรือไม่ก็พยานหลักฐานสูญหายมาเกิดจุดเปลี่ยนก็ตรงที่เกิดภาวะล่มสลายทางเศรษฐกิจเมื่อปี2565ค่ะที่นำไปสู่การเบี้ยวหนี้สาธารณะประชาชนประท้วงขับไล่ตระกูลราชปักษาออกจากตำแหน่งทางการทั้งหมดนะคะส่งผลให้กระแสสังคมเรียกร้องหาความโปร่งใสจนกระทั่งค่ะผู้นำฝ่ายซ้ายซึ่งก็คืออนุรักษ์กุมาราดิษานายาเกชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่นับตั้งแต่นั้นก็ใช้นโยบายกวาดล้างการทุจริตของกลุ่มอำนาจเก่าที่นำเงินถูกยักยอกนะคะกลับไปคืนสู่ประเทศแล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปองค์กรอิสระค่ะปัจจุบันนี้การบังคับใช้กฎหมายเริ่มส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยหน่วยงานต่อต้านการคอร์รัปชันและฝ่ายตุลาการก็ดำเนินคดีต่อบุคคลระดับสูงและเครือญาติโดยตรงของคนในตระกูลราชปักษาค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศสเปนค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการใน World News คงจะจำกันได้ถึงกรณีคุณยายอายุ87ปีที่ถูกขับไล่ออกจากอาคารที่พักอาศัยที่เธออยู่มานานถึง70กว่าปีด้วยเหตุที่เธอนั้นไม่มีค่าเช่าทั้งๆที่เธอเนี่ยได้รับ ห้องเช่านี้นะคะต่อเนื่องเป็นมรดกจากพ่อแม่ค่ะแต่เมื่อกลุ่มนายทุนรายใหม่เข้ามาก็ขับไล่เธอออกโดยบอกว่าเงินที่เธอค้างจ่ายนั้นเป็นเหตุให้ต้องขับไล่ตามคำสั่งของศาลค่ะนี่ก็คือภาพของมาริกาเมนนะคะวัย87ปีค่ะที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลนะคะหามเธอออกมาจากอาคารที่พักค่ะเพื่อเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากที่กลุ่มทุนอำนาจใหม่และก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เธอเช่าอยู่เนี่ยค่ะขับไล่โดยให้เวลาเพียงแค่30นาทีในการเก็บข้าวเก็บของออกจากตึกนะฮะเหตุการณ์ครั้งนั้นนำไปสู่การชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ของประชาชนทั่วกรุงมาดริดซึ่งเป็นเมืองหลวงและก็อีกหลายเมืองใหญ่ในสเปนค่ะที่ทนรับกับเหตุการณ์ที่เห็นไม่ได้นะคะและก็มองว่ามันเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุและก็เป็นการกล่าวหานะคะกลุ่มทุนชุดใหม่ค่ะว่าขึ้นค่าเช่าสูงจนประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถมีกำลังที่จะจ่ายได้ถึงแม้ว่าในภายหลังค่ะจะมีคำสั่งคุ้มครองผู้เช่าทั้งหมดนะคะแล้วก็ป้องกันค่ะไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแต่ไม่เป็นผลนะคะเนื่องจากว่าคุณยายมาริกาเมนวัย87ปีนั้นเสียชีวิตลงก่อนที่เธอจะได้กลับเข้าไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์เหมือนเดิมค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะบรรดาฝูงชนก็ยังคงเดินหน้าปักหลักประท้วงต่อไปค่ะโดยยึดเอาคำกล่าวนะคะที่คุณยายมาริกาเมนคนนี้เคยบอกเอาไว้ในช่วงที่เธอยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะว่าจงสู้ต่อไปเพื่อสิทธิของตัวเองนะคะคุณยายนั้นมีภาวะอ่อนเพลียและก็ช็อกอย่างรุนแรงค่ะจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและก็น่าสลดใจมากเมื่อเธอเสียชีวิตลงที่โรงพยาบาลก่อนที่จะได้มีโอกาสกลับเข้าสู่บ้านที่เธออยู่มา70กว่าปีอีกครั้งนึงหลังจากที่มีข่าวเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปนะคะก็ปรากฏว่าประชาชนยังคงคุกกรุ่นค่ะแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงหนักมากยิ่งขึ้นนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีซานเชสค่ะก็ได้โพสต์แสดงข้อความเสียใจต่อกรณีที่คุณยายคนนี้ต้องเสียชีวิตหลังจากที่มีการประกาศข่าวการเสียชีวิตของคุณยายประชาชนจำนวนมากก็มารวมตัวกันอีกครั้งนึงตามจตุรัสกลางเมืองต่างๆเพื่อไว้อาลัยแล้วก็เดินหน้าประท้วงต่อโดยยึดมั่นในคำพูดของคุณยายที่ทิ้งเอาไว้ในช่วงสุดท้ายของเธอว่าจงสู้และสู้ต่อไปเพื่อปกป้องในสิ่งที่เป็นของของเราค่ะจากกรณีนี้นะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมยังมีอีกสังคมนึงค่ะที่ตอนนี้ปัญหากำลังลุกลามบานปลายนั่นก็คือเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงของบรรดานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดนะคะการชุมนุมประท้วงนั้นขยายวงลุกลามกว้างออกไปและก็เป็นเหตุค่ะให้นักเรียนคนนึงที่ประท้วงมือขาดถึงข้อศอกเนื่องจากว่าไปหยิบเอาระเบิดสตันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะขว้างเป็นการตอบโต้ตอบค่ะฝรั่งเศสนะคะต้องสั่งระงับการใช้ระเบิดสตันหรือว่าระเบิดสำหรับสลายฝูงชนในการเข้าควบคุมการประท้วงของนักเรียนเป็นการชั่วคราวค่ะหลังจากที่เกิดเหตุสะเทือนขวัญเมื่อนักเรียนวัย15ปีคนนึงได้รับบาดเจ็บสาหัสมือขาดจนถึงข้อศอกนะคะในระหว่างที่พยายามจะขออภัยค่ะมือขาดจนถึงข้อมือนะคะในระหว่างที่พยายามจะหยิบระเบิดของตำรวจจราจรขึ้นมาเพื่อขว้างกลับแต่ปรากฏว่าระเบิดสตันนั้นมันระเบิดออกมาค่ะทำให้เด็กคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้แล้วยังมีเด็กชายอายุ14ปีอีกคนนึงถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบจลาจลยิงแก๊สน้ำตาเข้าที่ใบหน้าอย่างจังเลยนะคะจนทำให้ฟันหักหลายซี่นอกจากนี้แล้วขากรรไกรยังหักอีกด้วยค่ะตำรวจปราบจลาจลที่ก่อเหตุรุนแรงนะคะถูกตั้งข้อหาแล้วพร้อมกับมีการสอบสวนภายในเพิ่มเติมอีก18คดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงระหว่างการชุมนุมประท้วงขณะที่Amnesty International France นะคะก็เห็นด้วยค่ะกับการที่ทางการฝรั่งเศสเนี่ยสั่งระงับใช้ระเบิดสตันของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีเสียงออกมาค่ะจากทางการของฝรั่งเศสนะคะที่บอกว่าไม่เคยสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้ระเบิดสตันเลยนะคะระเบิดสตันหรือว่าแฟลชแบงเนี่ยเป็นอาวุธที่ไม่หวังผลให้ถึงเสียชีวิตค่ะแต่ว่าออกแบบมาเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยเกิดหยุดชะงักไม่ถึงตายเหมือนกับระเบิดสังหารนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอาวุธชนิดนี้ก็สามารถสร้างความพิการและก็สูญเสียการได้ยินอย่างถาวรจากแรงระเบิดได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสค่ะตอนนี้นะคะกำลังลุกลามบานปลายและก็ส่งผลให้โรงเรียนมัธยมปลายมากกว่า24แห่งในหลายเมืองได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะเพราะว่าบรรดาผู้ชุมนุมประท้วงไม่เพียงแต่ชุมนุมประท้วงด้วยการก่อวอร์ดเท่านั้นแต่ยังได้ทำลายข้าวของทรัพย์สินทั้งภายในโรงเรียนและก็ตามบริเวณถนนด้วยค่ะ ทำให้มีการจับกุมผู้ประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมากถึงกว่า 6,500 คนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยรวมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนแล้วก็ตำรวจรวมๆกันแล้วทะลุ 1,000 รายด้านนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนะคะก็ยืนยันค่ะว่ากองกำลังความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เคยได้รับคำสั่งให้ใช้กำลังปราบปรามกลุ่มนักเรียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็สร้างแรงกดดันอย่างมหาศาลของรัฐบาลที่อยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาศึกหลายด้านเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาหนี้สาธารณะสูงลิ่วฝรั่งเศสนั้นกำลังจะมีการจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสนะคะก็กำลังกลายเป็นกรณีตัวอย่างค่ะที่ทำให้เด็กในประเทศเพื่อนบ้านพากันชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องหาอนาคตที่ดีให้กับตัวเองนั่นก็คือบรรดานักเรียนในประเทศเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของฝรั่งเศสค่ะพากันชุมนุมประท้วงตามอย่างนักเรียนในฝรั่งเศสนะคะด้วยสาเหตุที่ค่าเทอมแพงจนรับไม่ไหวและก็ประท้วงที่ห้องเรียนนั้นแออัดยัดเยียดจนเกินไปค่ะการประท้วงของนักเรียนและนักศึกษาในเบลเยียมนั้นยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสนทนาพูดคุยโดยเฉพาะที่เมืองลีเยชค่ะแรงบันดาลใจจากความเคลื่อนไหวนั้นก็มาจากการชุมนุมประท้วงของเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็คือฝรั่งเศสนั่นเองนะคะสำหรับต้นเหตุที่ทำให้บรรดานักเรียนนักศึกษาในเบลเยียมพากันชุมนุมประท้วงแบบนี้ก็เนื่องมาจากรัฐบาลปรับลดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการศึกษาค่ะเลยส่งผลให้ค่าเล่าเรียนค่าเทอมเนี่ยพุ่งสูงขึ้นจากเดิม 31,500 บาทไปเป็นราวๆ 45,000 บาทนอกจากนี้แล้วก็ยังมีปัญหาห้องเรียนแออัดยัดเยียดแล้วก็ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนแกนนำเยาวชนในการประท้วงที่เบลเยียมนะคะเขายอมรับค่ะว่าพวกเขาเนี่ยมีการติดต่อประสานงานกับแกนนำกลุ่มนักเรียนประท้วงในฝรั่งเศสค่ะเพื่อสนับสนุนขอคำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนื่องจากว่าเผชิญปัญหาในระบบการศึกษาที่คล้ายกันค่ะการประท้วงลุกลามจนเกิดการปะทะแล้วก็มีการคว้างปาเก้าก้อนหินนะคะใส่กระจกแล้วก็ยังมีการจุดไฟเผาตามท้องถนนในเมืองต่างๆด้วยค่ะตำรวจปราบจราจรก็ต้องสลายการชุมนุมนะคะด้วยการปิดฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็ฉีดแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมรวมทั้งประกาศเตือนภัยค่ะผ่านระบบ B Alert นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยเร่งปิดร้านค้าเพื่อความปลอดภัยจนถึงขณะนี้ค่ะมีนักเรียนนักศึกษาที่ชุมนุมประท้วงถูกจับกุมไปแล้วอย่างน้อยๆ107คนเนื่องจากก่อเหตุความไม่สงบทำลายทรัพย์สินแล้วก็ลอบวางเพลิงด้านนายกเทศมนตรีเมืองรีแลรี

แอสนะคะก็เปิดเผยว่าตอนนี้กำลังเร่งเปิดเวทีเจรจาเพื่อรับฟังข้อเรียกร้องแล้วก็ยุติความรุนแรงอย่างสันติวิธีค่ะจากเหตุชุมนุมนะคะของบรรดานักเรียนนักศึกษาไปดูเหตุประท้วงประทะกันของผู้ใหญ่ที่รบกันไม่รู้จักจบจากสิ้นกันบ้างนะคะนั่นก็คือเหตุขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนค่ะล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่ารัสเซียได้ถล่มยูเครนค่ะในวันที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของปูตินนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต25คนแล้วก็บาดเจ็บอีกมากกว่า100คนค่ะเจ้าหน้าที่ของยูเครนเปิดเผยนะคะว่าเหตุโจมตีที่รุนแรงนองเลือดที่สุดคือเหตุขีปนาวุธพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยสูง5ชั้นทางตอนเหนือของยูเครนในขณะที่ผู้คนกำลังหลับค่ะแรงระเบิดทำลายอาคารไปครึ่งหลังเลยทีเดียวนะคะในจุดนี้เนี่ยมีพลเรือนเสียชีวิต19รายส่วนที่เมืองหลวงกรุงเคียฟก็ตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยเช่นกันนะคะมีทั้งไฟไหม้แล้วก็มีเศษซากขีปนาวุธแบบอิสคันเดอร์ตกอยู่ใจกลางเมืองมีรายงานว่าบางพื้นที่ไฟฟ้าดับค่ะรถไฟฟ้าระบบประปาได้รับผลกระทบประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยตามสถานีรถไฟใต้ดินค่ะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุขีปนาวุธถล่มอาคารสูงอีกหลายเมืองทางตอนกลางของยูเครนกองทัพอากาศของยูเครนระบุนะคะว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธมากกว่า70ลูกและโดรนอีกกว่า130ลำใส่ในหลายภูมิภาคแต่ว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนไม่สามารถที่จะสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วสูงทั้งหมดได้ค่ะขณะที่รัสเซียนะคะโดยกระทรวงกลาโหมก็แถลงค่ะว่าการระดมโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายหลักที่โรงงานอุตสาหกรรมทางทหารที่ใช้ผลิตและก็จัดเก็บขีปนาวุธรวมทั้งโดรนรวมไปถึงท่าเรือและโรงซ่อมเรือด้วยเพื่อตอบโต้กรณีที่ล่าสุดเนี่ยค่ะยูเครนไปถล่มโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซึ่งได้ชื่อว่าเป็นกองเรือเงาของรัสเซียที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ของเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไลบีเรียนะคะที่ช่วยรัสเซียในการลำเลียงน้ำมันค่ะแต่ว่าถูกยูเครนเนี่ยส่งโดรนทางทะเลโจมตีจนได้รับความเสียหายและก็โชคดีค่ะที่ลูกเรือ23คนบนเรือซึ่งเป็นชาวอินเดียเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแต่ว่าควันขโมงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอนั้นเป็นควันที่เกิดจากน้ำมันค่ะลุกไหม้นะคะทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสกัดเพลิงได้ต้องรอให้ความรุนแรงของเพลิงนั้นลดลงก่อนค่ะการโจมตีครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามของยูเครนนะคะในการใช้ยานยนต์ทางทะเลไร้คนขับทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและการส่งออกน้ำมันของรัสเซียในแถบทะเลดำค่ะนอกจากรัสเซียกับยูเครนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะยังมีคู่ปรับแล้วก็เป็นคู่ปฏิปักษ์กันนะคะอีกคู่หนึ่งค่ะนั่นก็คือกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งสนับสนุนอิหร่านนะฮะกับซาอุและรัฐบาลเยเมนค่ะก็รบกันนัวเลยเช่นกันนะคะล่าสุดมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีเนี่ยค่ะโจมตีสนามบินในเยเมนนะฮะแล้วก็สร้างความตึงเครียดให้รุนแรงหนักขึ้นค่ะโดยกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เมืองเอเดนของเยเมนแล้วก็ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยขีปนาวุธนำวิถีรวมทั้งโดรนติดระเบิดค่ะซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สนามบินเอเดนของเยเมนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะฮูตีเนี่ยยังยกระดับการโจมตีข้ามพรมแดนไปถึงโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของซาอุดิอาระเบียโดยอ้างว่าเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียค่ะโดยยิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนนะคะไปโจมตีในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงริยาดไม่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะมีรายงานเขาว่าก่อนที่จะเกิดยิงเนี่ยนะคะเครื่องบินลำหนึ่งค่ะล่อนลงจอดไม่ถึง1นาทีนะคะแต่ว่าที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีก8รายค่ะส่วนท่าอากาศยานแอฟฮาถูกโจมตีด้วยเช่นกันนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายแล้วก็บาดเจ็บอีก28คนความขัดแย้งที่ร้อนระอุครั้งนี้ก็เกิดขึ้นจากการที่กองกำลังรัฐบาลเยเมนซึ่งซาอุดิอาระเบียให้การสนับสนุนไปเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนเอาพื้นที่แถบชายฝั่งทะเลแดงแล้วก็บริเวณช่องแคบบับเอามันดับนะกลับคืนมาขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอนะฮะซึ่งโพสต์โดยกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนขณะที่กำลังขับรถหุ้มเกราะค่ะขับไล่ชนนักรบของกลุ่มฮูตีที่ยอมแพ้หลังจากที่กองกำลังของรัฐบาลเยเมนเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่เพื่อยึดคืนพื้นที่กลุ่มฮูตียึดไปเอากลับคืนมาคลิปนี้ได้รับการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันจากสำนักข่าวรอยเตอร์แล้วนะคะว่าเป็นคลิปจริงค่ะซึ่งเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นก็ทำให้กลุ่มกบฏฮูตีนั้นออกแถลงการประณามกองกำลังเยเมนนะคะว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนอย่างที่

ุดค่ะจากข้อมูลขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานนะคะบอกว่านับตั้งแต่1สิงหาคมมีประชาชนมากกว่า 184,000 คนค่ะที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นและในจำนวนนี้มากกว่า 21,000 คนนะคะที่ต้องพลัดถิ่นภายในช่วงเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นเองค่ะจากเรื่องเครียดๆจากเรื่องรุนแรงนะคะเราจะพาไปดูเรื่องดีต่อใจกันบ้างที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนค่ะจะพาไปดูโครงการชุมชนเมืองที่

0: การนี้เรียกว่าโครงการวงจรชีวิตชุมชน15นาทีค่ะเป็นแนวคิดที่จะจัดระเบียบเมืองนะคะโดยนำเอาความต้องการของผู้อยู่อาศัยมาเป็นศูนย์กลางค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นโรงพยาบาลสถานการศึกษาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมถึงช่วยยกระดับการบริหารจัดการเมืองไปสู่รูปแบบที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในโครงการนี้นะคะเขาให้ความสำคัญอย่างมากค่ะกับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการดูแลเด็กโดยบังคับว่านี่เป็นบริการภาคบังคับที่ทุกชุมชนจะต้องมีค่ะและจากที่อยู่อาศัยนะคะภายใน15นาทีจะต้องเดินทางถึงร้านอาหารเช้าตลาดสดร้านตัดผมร้านค้ารวมไปถึงร้านซ่อมแซมต่างๆค่ะและนอกจากนี้นะคะยังพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจที่ทำกำไรต่ำแต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเช่นโรงอาหารชุมชนด้วยการลดค่าเช่าให้ค่ะรวมถึงให้เงินอุดหนุนในการปรับปรุงตลาดสดและศูนย์การค้าชุมชนด้วยจากสถิติของทางการล่าสุดโดยกระทรวงการพาณิชย์ของจีนนะคะรวมทั้งรายงานของสำนักข่าวซินหัวบอกว่านับตั้งแต่เริ่มโครงการนำร่องทั่วประเทศอย่างจริงจังในปี2564จนถึงสิ้นปี2568ในย่างเข้าสู่ปีนี้ปรากฏว่าจีนเนี่ยค่ะสามารถสร้างวงจรชีวิตชุมชนนะคะ15นาทีเนี่ยไปแล้วมากกว่า 8,100 แห่งค่ะถ้าหากว่าจะให้เห็นเป็นตัวเลขสุทธิเลยก็คือ 8,132 แห่งครอบคลุมจุดบริการทั้งซุปมาร์เก็ตตลาดสดคลินิกร้านซ่อมบำรุงศูนย์ดูแลเด็กและผู้สูงอายุรวมๆกันแล้วมากกว่า 1,950,000 จุดค่ะครอบคลุมและก็อำนวยความสะดวกประชาชนในชุมชนเมืองได้มากถึงเกือบ 170 ล้านคนค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปดูเรื่องดีต่อใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยที่จะยืนยันได้ว่าต่อให้อายุมากขนาดไหนก็ยังสามารถต่อยเตะได้ค่ะ
1: คนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: พัดลมสากามขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดเพื่อลมแรงอย่างสม่ำเสมอตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมฟังก์ชันปรับสายซ้ายขวาปรับก้มเงยได้ปรับระดับความสูงต่ำได้ถึง120เซนติเมตรปรับแรงลมได้มากถึง3ระดับมีมาตรฐานมก.และสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มจะเลือกพัดลมทั้งทีต้องเลือกพัดลมอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วจากแบรนด์คาชิวาสิคะ
5: พัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีขนาด18นิ้วแบรนด์คาชิวาดีไซน์3ใบพัดครับเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอแรงเต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวครับ
4: แข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกสามารถปรับระดับความแรงได้มากถึง3ระดับปรับความสูงต่ำได้สายได้หรือจะก้มเงยก็ได้
5: เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับโทรสั่งซื้อเลยก่อนสินค้าจะหมดและสินค้ารับประกันมอเตอร์1ปีเต็มครับโปรโมชั่นวันนี้นะครับพัดลมตั้งพื้นอุตสาหกรรมขนาด18นิ้วคาชิวาครับราคาปกติ 1,990 บาทวันนี้ลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับรีบโทรสั่งซื้อที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @ shopmania
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ9 World News ค่ะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเคล็ดลับของผู้สูงอายุที่กรุงโตเกียวกันนะคะนั่นก็คือยิมค่ะที่มีผู้สูงอายุมากถึง95ปีนะคะยังมาร่วมเตะต่อยกันกับครูผู้ฝึกค่ะที่ยิมแห่งนี้อยู่ในกรุงโตเกียวนะคะเปิดรับผู้สูงวัยให้มาฝึกคิกบ็อกซิ่งกันค่ะผู้สูงวัยหลายคนสนใจมากนะคะบางคนเนี่ยอายุถึง95ปีแต่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะครูผู้ฝึก

ะก็คือคุณนามาอิฮิโรกิค่ะเคยเป็นนักคิกบ็อกซิ่งอาชีพมาก่อนแล้วก็มาเปิดยิมแห่งนี้นะคะโดยเปิดรับคนทุกเพศทุกวัยมีสมาชิกอยู่ราวๆ150คนค่ะแต่ว่าครึ่งนึงของจำนวนนี้เป็นผู้สูงวัยที่อายุมากกว่า70ปีมาฝึกขั้นพื้นฐานกันนะคะทั้งการชกเตะนวมแล้วก็มีโปรแกรมฝึกเฉพาะบุคคลด้วยโดยอิงจากความฟิตและความแข็งแรงของร่างกายของสมาชิกแต่ละคนค่ะและเขาก็บอกด้วยนะคะว่าแนวทางในการสอนก็คือว่าอยากให้อายุมาเป็นตัวจำกัดความสามารถนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยทุ่มสุดตัวเสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุอย่างมากนะคะมีลูกค้าคนนึงค่ะอายุ83แล้วบอกว่าได้ฝึกคิกบ็อกซิ่งกับเขาแล้วขาของเธอเนี่ยค่ะกลับมาแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินได้เป็นปกติมากขึ้นนะคะสิ่งนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้นามาอิเนี่ยค่ะตัดสินใจเปิดยิมฝึกสอนคิกบ็อกซิ่งแล้วก็ได้รับความสนใจแบบทุกวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันด้วยภาพของตึกเซี่ยงไฮ้เทเลคอมค่ะซึ่งอยู่ในเขตหวงปู่นครเซี่ยงไฮ้นะคะถูกเนรมิตขึ้นมาให้กลายเป็นหน้าจอเล่นเกมขนาดมหึมาค่ะกว้างถึง 3,000 ตารางเมตรนะคะเป็นหนึ่งในไฮไลท์สุดล้ำของเทศกาลแสงสีและแสงเงานานาชาติเซี่ยงไฮ้ครั้งที่3ช่วยเปิดประสบการณ์ให้กับคนที่เล่นเกมแล้วก็ดูได้บนจอใหญ่ๆแบบตึกใหญ่แบบนี้เลยไปดูกันนะคะแล้วก็มาติดตามรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:35 น.สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show Black แต่จริงเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องของมายากลครับแต่ไม่ใช่มายากลธรรมดาธรรมดานะครับเพราะเป็นมายากลพันธนาการนั่นก็คือการที่นำตัวเองไปเสี่ยงตายพันธนาการตัวเองกับโซ่ตรวนกุญแจมือการเล่นมายากลแบบนี้ใช้ความตายเป็นเดิมพันเรียกว่าอันตรายเสี่ยงตายแต่แปลกแต่จริงก็ต้องไปชมสิครับ
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่เมจิกมิวเซียมนะครับที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีโชว์พันธนาการหรือว่าโชว์มายากลเอสเคปหนึ่งเดียวในเมืองไทยอยู่ที่นี่ครับจะแปลกขนาดไหนแล้วก็น่ากลัวขนาดไหนครับวันนี้เรามีนัดกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าเป็นสุดยอดเลยครับนี่เลยครับพี่คริสตันครับสวัสดีครับพี่ อ๋อไม่ใช่นี่เป็นรูปนะครับตอนนี้เขาเตรียมโชว์อยู่แล้วแล้วก็ใกล้เวลาโชว์แล้วด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าโชว์เนี่ยจะหวาดเสียวขนาดไหนไปกันเลยครับ Magic Museum หาดใหญ่

0: ผู้ชมครับเราก็ได้ดูโชว์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ดูโชว์แล้วเนี่ยเราต้องมาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็หายไปหายมาเป็นคนแปลกมากครับสวัสดีครับพี่คริสตัน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่คริสตันเริ่มเล่นมาจากตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ5ขวบครับ
0: เขาบอกว่าพี่คริสตันเนี่ยเป็นคนโชว์แนวเขาเรียกว่าแนวเอสเคปหรือว่าพันธนาการใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: คนเดียวในเมืองไทยเลยไหมครับที่โชว์แนวนี
1: ้น่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทย
0: ผมอยากดูตอนนี้เลยได้ไหมพี
1: ่ได้ครับโอเคเดี๋ยวให้ตรวจเช็คเชือกดูก่อนครับ
0: โอเคของจริงของจริงเชือกจริงครับ
1: ลองมัดให้ผมลองมัดดูก่อนว่าแบบเดี๋ยวแบบมันเป็นทริคของเชือกลองมัดให้ดูนี่ประมาณนี้
0: ออกไม่ได้

0: โอเคครับเดี๋ยวภาพคุมไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เดี๋ยวได้จับกับเวลาตอนเมือง
1: ไม่ใช่
0: ไม่ไม่เปิดดูนี่ไงยังมัดอยู่นั่งดูใกล้ๆผมขนาดนี้เลยนะนี่ใกล้ที่สุดแล้วนะนั่นแหละแสดงว่าเช็คดูก่อนที่ผมเอา
1: โอเค
0: ใช่ไหมนี่นะนี่แน่นมากมือผมแดงให้ดูนี่โอเคเดี๋ยวจับเวลาหนึ่งสองจับเวลาหนึ่งสองสามโอเคไหม
2: พี่มีมือที่สาม
0: ได้ครับได้ครับ
1: อ่ะลองเช็คว่าแน่นยังโอเคแน่นครับ
0: โอเค
1: หนึ่งสองสาม
3: อันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเบสิกเบสิก
0: ใช่ครับ
3: แต่ว่าของพี่คริสตันมีโชว์ที่พิเศษแล้วก็ต้องแปลกกว่านี้แน่นอนใช่ไหม
0: ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
3: พูดแบบนี้แล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะชมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งได้ชมกันอย่างแน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมกันในส่วนของมิวเซียมกันก่อนเลย
0: ครับ
3: ไปนี่ก็คือในส่วนของพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับแล้วนี่คือเป็นถ้วยรางวัลอะไรครับพี
0: ่อันนี้ชื่อว่า Marine Award ครับผมถ้าเป็นในภาพยนตร์เนี่ยเปรียบเสมือนออสการ
3: ์มีแค่นี้เหรอพี่มิวเซียม
0: มีอีกครับมีอีกครับ
3: ไหนผมก็หอดเห็นห้องมีแค่นี้เองนี่
0: อยู่ด้านในนี้ครับไปดู
3: โอ้โห
0: เข้าแบบลึกลับ

0: ันนี้จะเป็นเกี่ยวกับไพ่ทั้งหมด
1: ครับ
0: น
1: ี่
0: เป็นไพ่ใช่นี่เป็นไพ่พวกคอลเลกชันไพ่ไพ่สะสมอันนี้จะเป็นไพ่ที่เป็นไพ่มายากลมีที่พิเศษครับอยู่1ใบใบนี้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้พิเศษมาก
2: ที่คว่ำอยู่เนี่ยเหรอครับพี่พิเศษยังไงครับ
1: ผมรู้ว่าคุณจะเลือกไพ่ใบนี
0: ้ชอบเลขอะไร
2: เลข8ครับ
0: 8อะไรครับ
2: 8โพดำ
0: 8โพดำผมถามก่อนเปลี่ยนใจมั้ย
2: ไม่เปลี่ยนครับ
0: อันนี้ไม่มีการล็อกไพ่หรือไม่มีการเตรียมกันมาก่อนนะครับอันนี้สดจริงๆและเรียวมากนี่ครับ8โพดำครับ
1: นี่ครับ
0: 8โพดำนี่ไงมันมายากลเลยมั้ยฮะ
3: โอเคสุดยอดทำได้ไงเนี่ยผมไม่คิดว่าพี่จะกล้าเล่นถ้าเป็นคนอื่นเล่นอ่ะผมเชื่อนะพี่โอ้โห

0: แฮร์รี่พอตเตอร์
1: เขาจะมีเวทมนต์ต่างๆของเขาอันนี้ก็จะเป็นไม้แวนของแฮร์รี่พอตเตอร์
0: ที่เราเห็นเขาเสกกันในหนังใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับไม่ต่างจากอันนี้ครับที่เราถืออยู่นี่ก็สามารถเสกได้เหมือนกัน
0: จริงเหรอเสกอะไรได้บ้างครับ
1: อันนี้ลองถือดูนี่นะครับลองชี้ที่ลูกโป่งครับ
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: ใส่ตัวเลยนะ
0: เมื่อกี้ลูกโป่งเปลี่ยนกลายเป็นสัตว์เฉยเลยครับ
1: ตรงใจ
0: ส่วนนี้คือห้องที่จะทำการแสดง
1: ใช่ครับ
0: การแสดงโชว์ที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าวันนี้จะมีโชว์พิเศษหนึ่งเดียวในเมืองไทยเป็นโชว์ที่หวาดเสียวมากๆ
1: ใช่ครับ
0: พี่คริสตันพร้อมเนี่ยครับ
1: พร้อมครับ
0: พร้อมไหมใช่ไหมงั้นเดี๋ยวให้พี่คริสตันไปเตรียมตัวก่อนเลย
1: ครับถ้าเกิดพลาดชุดนี้ก็จะไม่สามารถทำการแสดงได้อีกครับ

0: ็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
2: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30
3: ทุกกันสัปดาห์นี้
4: หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันธุ์ไม้สีสันสดใส
3: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 น.ทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
5: นับต่อจากนี้ไปคุณผู้ชมจะได้ชมโชว์ที่เสี่ยงตายมากที่สุดในโลกนะครับเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีคนที่เป็นโรคหัวใจก็ดูได้เช่นกันนะครับขอเชิญครับพบกับพี่คริสตัลเลย

0: โชว์นี้เสี่ยงตายใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: เปอร์เซ็นต์ในการเกิดอุบัติเหตุประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี
1: ่มันก็50-50นะครับ
0: เคยพลาดไหม
1: ยังไม่เคยพลาดครับถ้าเกิดพลาดชุดนี้ก็จะไม่สามารถทำการแสดงได้อีกครับ
2: จริงเหรอครับ
1: ใช่ครับผม
0: โชว์ชุดนี้ชื่อว่าอะไรครับพี
1: ่Jaw of Death ครับอันนี้เป็นของจริง
0: อุ๊ยเหล็กจริงครับฟังเสียงนะไม่โฟมครับแล้วก็คมด้วยการแสดงโชว์ชุดนี้พี่คริสตันต้องทำอะไรบ้างครับ
1: ผมจะมีถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าเสื้อกระสอบก็คือเสื้อของคนบ้านเองใส่เสื้อแล้วผมก็จะมัดที่เป้านะครับที่แขนล็อกข้างหลังนะครับผมจะต้องทำการปลดเสื้อตัวนี้ออกมานะครับภายในเวลาประมาณสักไม่น่าจะเกิน1นาที
0: ถ้าเกิน1นาทีอ่ะพี
1: ่มันจะงับลงมาครับ
0: มันจะงับปิดอย่างนี้เลยเหรอใครเป็นคนปล่อยงับตัวนี้ครับ
1: เป็นการตั้งเวลาครับมันจะมีเวลาขึ้นให้ดูครับ
0: คือเอาขาห้อยไว้ตรงนี้ด้วยถ้ากลับว่าหัวจะดิ่งพื้น
1: ใช่ครับอันตรายครับไม่แนะนำให้ไปทำที่บ้านนะครับ
0: อันตรายมากครับต้องเน้นย้ำคุณผู้ชมก่อนนะครับอันนี้เป็นการแสดงมายากล นะครับแล้วก็พี่คริสตันเนี่ยฝึกมาอย่างดีถึงจะมาโชว์นี้ได้นะครับทีมงานพร้อมนะครับพี่คริสตันพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค

0: ใจผมตอนแรกอ่ะผมนึกแค่ว่าปลดแค่นี้แล้วมันจะมีปล่อยตัวลงมาเลยว่าปลดเสร็จแล้วนี่พี่ยังต้องเอามือขึ้นไปล้างตัวลงมาอีก
1: โหคมจริงก็ถ้าโดนงับก็รู้เรื่องเลยตรงนี้ผมบอกแล้ว
0: ไม่ต้องเรียกรถไม่ต้องเรียกรถพยาบาลนะครับถ้าโดนงับขนาดนี้ทะลุตัวแน่นอน
1: ให้ดูครับแนวกระแทกทีเดียว
0: อ๋อเนี่ยจุดกระแทกเนี่ย
1: ใช่ไหมฮะก็เหล็กยังหนักแข็งยังงออย่างนี้เลยคนก็ไม่เหลือครับ
0: เวลาถือว่าเฉียดฉิวไหมครับพี
1: ่ก็มากครับต้องอย่าผมจะออกก่อนเร็วได้เร็วกว่านั้น
0: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่อันนี้ตื่นเต้น
0: ใจผมก็หายนะแทบจะพอดีหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่คริสตันครับลองไหมครับใครลองไหมครับ
2: ขอลอง
0: ฮะไม่อ่ะพี่บอยพี่บอยมันก็ได้แค่ทีเดียวจริงๆมันไม่มีทีที่สองได้ทีเดียวจริงแล้วได้เทนนี้เทนเดียวด้วยนะ
3: ถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับโชว์ชุดนี้เอาละครับใครอยากชมตัวเป็นๆโชว์จริงๆก็เชิญได้ที่พิพิธภัณฑ์มายากลจังหวัดสงขลานะครับ
4: มันคืออะไรครับผ้าฝ้ายนาโน
5: กันน้ำ
6: ครับ
5: กันไฟกันแดดลดความกำหนัดได
7: ้ก่อนจะลดขอดูแน่ความกำหนัดก่อน
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้
11: ที่แขวนนี่คืออ
12: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
11: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
12: ใช่ค่ะมีมีด
11: ค่ะ
12: แล
11: ้
12: วก็หยิบ
11: หัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกลอกลอกถึงพื้นจริงๆครับเวลาดี15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู
13: ้ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
14: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
13: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
14: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
13: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
14: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
3: ท่านผู้ชมครับตอนนี้วงการผ้าฝ้ายนั้นพัฒนาไปไกลมากถึงขนาดมีผ้าฝ้ายนาโนกันแล้วนะครับแต่นั่นก็คงไม่พอเพราะเขาพัฒนาไปถึงขั้นใส่กลิ่นเข้าไปได้ไม่พอนะครับใส่กลิ่นเข้าไปได้กลิ่นยังติดทนทานไม่พออีกครับกลิ่นเหล่านี้ยังเป็นกลิ่นที่ช่วยให้เพิ่มหรือลดความกำหนัดทางเพศได้อีกด้วยโอ้โหถ้าอย่างนั้นแปลกมากๆแล้วล่ะครับแต่ว่าผมจะใส่กลิ่นอะไรดีนะเนี่ย

0: และตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์วสินนะครับผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับโอ้โหอาจารย์แต่งชุดผ้าไทยเลย
1: ครับผม
0: อย่างนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผ้าไทยแน่นอน
1: ครับที่กองส่งเสริมศิลปธรรมนี่มีทั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าเพชรชีวิตที่เป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาผ้าทอของประเทศไทยครับผม
0: ที่นี้ผมได้ข่าวมาว่าที่นี่มีผ้าฝ้ายนาโนมันคืออะไรครับผ้าฝ้ายนาโน
1: ครับอย่างนี้ครับต้องเล่าว่ามอนาเรสวนเนี่ยมีแผ่นผ้าและมีการกระบวนการของการเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าผ้าทอร่วมสมัยจึงได้มีการพัฒนาผ้าทอจังหวัดพิษณุโลก11ลายขึ้นมาผ้าทอพิษณุโลกที่เราออกแบบกันมาเนี่ยมีดอกปีบดอกแก้วผ้าทอลายจำปาขาวหลังจากนั้นก็เลยมาคิดค้นว่าผ้าทอเหล่านี้ทำยังไงถึงจะเพิ่มมูลค่าได
0: ้
1: จึงเพิ่มโดยการคิดค้นนาโนกลิ่นดอกไม้หอมนาโนกลิ่นดอกไม้หอมนี่คือเป็นเขาเรียกว่าแคปซูลบอลในการที่จะทำให้กลิ่นไปฝังตัวอยู่ในผ้านะครับให้เกิดกลิ่นหอมโดยเราคิดค้นกลิ่นไทยดอกไม้ไทยขึ้นมา5ชนิดคือดอกปีบดอกแก้วดอกจำปานะครับแล้วก็ดอกอีราวดีเพื่อนี่เป็นกลิ่นดอกไม้ของไทยซึ่งยังไม่ใครคิดค้นขึ้นแต่พิเศษกว่านั้นถ้าต้องการลดความกำหนัดได้ถ้าใช้กลิ่นที่เรียกเป็นกลิ่นดอกลีลาวดีเพราะในอดีตดอกลีลาวดีเนี่ยปลูกที่วัดมันเป็นเรื่องของการทำให้พระต่างๆสามารถที่อยู่ในความเหมาะสมความสำรวมถ้าน้องไปห่มปุ๊
0: บ
1: ก็จะปลอดภัยจะเลิกสนใจผู้หญิง
0: โอเคก็จะปลอดภัยนะฮะ
1: ครับผมหรือถ้าต้องการมีลูก
0: ครับ
1: ก็จะมีกลิ่นเช่นกลิ่นดอกแก้วซึ่งกลิ่นความหอมของกลิ่นดอกแก้วนะฮะหรือโมกหลวงกลิ่นหอมๆเย็นๆโมกหลวงเนี่ยจะเพิ่มความกำหนัดก็สามารถฉีดผสมแล้วทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ชุดผ้าห่มเครื่องนอนจากที่เราใช้ผ้ากลิ่นหอมเหล่านั้นพัฒนาต่อไปคือนาโนในเรื่องของกันน้ำ
0: ครับ
1: กันไฟกันแดดอันนี้ก็เพิ่มรูปลักษณ์ให้เพิ่มมากขึ้น
0: ครับผมทีมงานขอได้ไหมครับอ๋อนี่เป็นกระเป๋าผ้า
1: ครับใช่ครับอันนี้คือกระเป๋าผ้าลายตีนจกกันน้ำได้นะครับ
0: เฮ้ย
1: น้ำก็จะกลิ้ง
0: คล้ายๆกับน้ำบนใบบัว
1: ใช่ครับใช่
0: เรียกว่าเป็นการยกระดับผ้าไทยที่อัพเลเวลขึ้นไปอีกและยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมให้สู่ต่างชาติด้วยนะครับอาจารย์ทีนี้เห็นบอกว่ามีของที่อาจารย์พูดข้างต้นนะครับกลิ่นลดความกำหนัดเพิ่มความกำหนัดเลยผมอยากจะขอดูได้ฮะ
1: เดี๋ยวงั้นต้องเดินไปทางนู้นนะครับ
0: อยู่ทางนู้นโอเค

0: คือสเปรย์ที่ฉีดเข้าไปเลยนะครับอันนี้กลิ่นดอกปีบนะคะถ้าเราตัวสเปรย์ที่ถ้าลดความกันหนัดอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่จะฉีดเข้า
1: อันนี้ลดเหรอฮะ
0: อันนี้ลด
2: เดี๋ยวนะครับอาจารย์ครับก่อนจะลดอ่ะขอดูหน้าความกำหนัดก่อนหน้ากำหนัด
0: อันนี้ถ้าสามารถที่จะฉีดลงไปได้เลยในผ้านะครับก็จะมีกลิ่นหอมอย่างนี้ลองสูดดมเห็นไหมจะกลิ่นเย็นๆแล้วก็จะหลับเลยที่ลดกำหนัดเพราะว่าง่วงนอนจริงๆจะกลิ่นเย็น
1: มีกลิ่นอะไรอีกบ้างคร
0: ับ แล้วก็กลิ่นถ้าจะกลิ่นโมกหลวงนะฮะที่กลิ่นโมกหลวงเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นสารที่เพิ่มอันนี้เลือกสารของการเพิ่มความกำหนัดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ทดลองนิทานลงในกลิ่นนี้นะครับอันนี้เป็นลายไส้สยามที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรออกแบบนะครับแต่ถ้าอยากได้กลิ่นธรรมชาติซึ่งกลิ่นที่คนอื่นไม่ใช้เลยยังไม่มีปรากฏในประเทศไทยก็เช่นกลิ่นจำปีเป็นสิ่งของดอกไม้ไทยซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าทางการผลิตได้ครับ
1: โอเคครับคุณผู้ชมครับเราวันนี้เราได้เห็นถึงผ้าไทยนะฮะที่เพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกและมีที่เดียวในประเทศไทยครับคือที่มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้ขอบคุณอาจารย์วสินมากนะครับ
3: ขอบค
1: ุณครับที่ให้ความรู้เรื่องผ้ากับเรานะฮะและได้รู้ว่ากลิ่นดอกไม้เนี่ยมันสามารถที่จะลดและเพิ่มความกำหนัดได้ด้วย
4: เรียกได้ว่าสุดยอดฝีมือคนไทยจริงๆก็ต้องปรบมือให้กับอาจารย์ท็อปนะครับมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากเลยที่มอบองค์ความรู้ดีๆให้กับเราว่าแต่ว่าอาจารย์ท็อปครับผมขอตัวนึงนะครับผมเอาแบบลดก็ได้ครับผมมีครอบครัวแล้ว

0: เมื่อปริศนาการเสียชีวิตของทายาทอาณาจักรผ้าไหมตระกูลหยงไถ่หลงกลายเป็นต้นเหตุแห่งศึกสายเลือดสู่การชิงอำนาจที่ไร้ความปราณีการแก่งแย่งที่มาพร้อมกับการไขปริศนาฆาตกรรมที่ทำให้ทุกคนกลายเป็นผู้ต้องสงสัยพบกับซีรีส์เข้มข้นครบทุกอารมณ์นำคุณไปสู่ความจริงสุดซับซ้อนซ่อนเงื่อนในซีรีส์พายุร้ายม่านมรสุมจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 2 โมงทางช่อง9กด30เริ่ม8 ตุลาคมนี้
1: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาร่วมพิธีสลักกพัฒน์ในวันนรกดับพร้อมฟังประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลสุดเข้มขลังณที่พักสงฆ์ป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15
2: ทุกโรงพยาบาลลงความเห็นว่าควรควักลูกตาออกเหลือเชื่อคืออะไรสิ่งที่เราเสียไปแล้วกลับมาได้มันเหมือนของเราหายแล้วเราหาเจ
1: อหรือเชื่อเสาร์ที่10ตุลาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
3: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
4: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
3: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
4: ใช่ค่ะมีมีด
3: ค่ะแล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพุทธิ์จริงๆครับเวลาดี15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
5: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
6: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
5: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
6: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
5: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
6: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
7: อย่าเอาอนาคตไปฝากไว้กับคนไม่จำเป็นจนบริษัทเราเสียชื่อเสียงล่ะไม่งั้นถ้าถึงวันนั้นจริงๆฉันคงไม่เกรงใจความเป็นพี่น้องระหว่างเราแล้วนะ
8: งั้นเอาอย่างนี้นายช่วยทำอาหารทุกเมนูที่อยู่ในนี่มาสิ
9: ฮะทำทั้งหมดเลยเหรอ
7: ความแค้นครั้งนี้ต้องชำระให้ได
9: ้กล้าดียังไงมาทำคนของฉันรนหาที่ตายชัดๆ
10: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์ม่วนคักหมอลำแมงตับเต่าไทยเลยสู้เดือดคมดาบไทยแชมป์8สมัยรำวงตุ๊กตาไขลานฝืนสมาธิเด็กและอร่อยยกสวนมยงชิดของดีนครนายกสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา10 นาฬิกา 30 นาทีทางช่อง9กด30
0: เมื่อตระกูลหม่าที่ร่ำรวยและทรงอิทธิพลจากฮ่องกงจนใครหลายคนต่างพากันเกรงขามกลับต้องเจอศึกจากคนในตระกูลที่จ้องเชื่อเฉือนห้ามหันหักหลังแก้แค้นทั้งเรื่องธุรกิจและความรักพบกับทีมนักแสดงระดับท็อปที่พร้อมมาฟาดฟันประชันบทบาทให้ทุกฉากทุกตอนเต็มไปด้วยความเข้มข้นในซีรีส์รอยแค้นไฟริษยาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 ทุ่มทางช่อง9กด30

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: เอ็กโก้กรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
2: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้

0: เจอกันพฤหัสบดี8ตุลาคม2569ครับผมตรวจสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงวดีใน Investment Minute นาทีลงทุนครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้ตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียก็ปรับตัวลดลงนะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเมื่อคืนนี้หลังจากที่บอนด์ยีลด์สหรัฐอเมริกาก็ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็ไปทำระดับสูงที่สุดในรอบ24ปีนะคะในขณะที่การเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดเมื่อคืนนี้เนี่ยก็สะท้อนนะคะว่ามีโอกาสที่ในปีนี้เนี่ยเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ปรับขึ้นมาจากราคาน้ำมันอีกด้วยในขณะที่ราคาทองคำนั้นก็ปรับตัวลดลงค่ะส่วนหุ้นไทยวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะ
0: ครับน้ำมันจะหนุนได้หรือเปล่าต้องจับตานะเพราะว่าราคาขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้แลกเปลี่ยนกันผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยรอยแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade ครับนะครับสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกรอคอยแล้วก็เปิดเผยเมื่อเช้าตรู่ของวันนี้ที่ผ่านมาก็คือรายงานการประชุมของทางเฟดนะครับประจำเดือนกันยายนที่ระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่สนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก1ครั้งก่อนสิ้นปี69นี้ครับเพื่อควบคุมแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีความเสี่ยงฟื้นตัวซึ่งสร้างความไม่พอใจต่อทางทรัมป์นะครับเฟดคาดการว่าHeadline PCE หรือว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปสิ้นปี69น่าจะไปอยู่ที่ 3.7% Core PCE อยู่ที่ 3.4% ปรับเพิ่มค่าการ GDP ปีนี้สู่ระดับ 2.3% นะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรล่าสุดที่ออกมาต่ำกว่าคาดทำให้นักทุนยังคงให้น้ำหนักส่วนใหญ่ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ 3.75-4% ในการประชุมรอบตุลาคมนี้ก่อนที่จะขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในรอบการประชุมเดือนธันวาคมครับและคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นน้ำหนักที่นักลงทุนให้น้ำหนักเยอะมากก็คือปัจจัยเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ล่าสุดพุ่งไปแต่ระดับสูงสุดในรอบ24ปีบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีเมื่อคืนนี้ปรับตัวขึ้นแตะ 5.35% ก่อนจะย่อตัวลงมา 5.286% หลังจากกระทรวงการคลังของสหรัฐประสบความสำเร็จในการประมูลพันธบัตรอายุ10ปีวงเงิน 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์แล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอย่างแข็งแกร่งของธนาคารกลางแล้วก็นักลงทุนต่างชาตินะครับส่วนบ้านเราสมาคมตราสารหนี้ไทยเปิดเผยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามทิศทางตลาดโลกแต่ว่าขึ้นในอัตราที่น้อยกว่านะครับนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสะสม9เดือนแรก 9,210 ล้านบาทจากความกดดันสถานการณ์ในตะวันออกกลางตลาดตราสารหนี้ไทยไตรมาส3ขยายตัวแตะ 18.4 ล้านล้านบาทนะครับจากแรงหนุนของพันธบัตรรัฐบาลและล่าสุดทางสมาคมก็เปิดใช้งานบอนด์บัดดี้ระบบ AI อัจฉริยะช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลตราสารหนี้ได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะครับขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ครับก็ได้ทันแหลงภาพถึงสถานการณ์วิกฤตน้ำท่วมสร้างผลกระทบความเสียหายต่ออุตสาหกรรมแล้วเกือบ 6,000 ล้านด้วยกันครับสิ่งที่ถือว่าน่าห่วงที่สุดก็คือชิ้นส่วนยานยนต์ครับถ้าสถานการณ์ไม่คลี่คลายก่อน12ตุลาคมนี้อาจจะส่งผลลามไปถึงสายการผลิตหลักของโรงงานประกอบรถยนต์เนื่องจากสต็อกชิ้นส่วนก็เริ่มหมดนะครับเตรียมที่จะทำหนังสือถึงนายกเพื่อให้เสนอให้ทางผู้แทนเอกชนเข้าไปมีส่วนร่วมในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.แล้วก็อนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำกกร.จัดตั้งทีมประเมินผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ร่วมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจเชิงรุกครับและถึงแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงน้ำท่วมแต่ว่าแรงส่งจากความแข็งแกร่งของการส่งออกแล้วก็การลงทุนที่เติบโตเกินคาดก็เลยทำให้กกร.ปรับเพิ่มคาดการณ์ตัวเลข GDP ไทยปีนี้โตขึ้น 2.1-2.5% คาดว่าส่งออกขยายตัวสูงเป็น 12-16% ครับกกร.ก็เรียกร้องให้แก้ไขปัญหาการขนส่งทางอากาศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพราะว่าเป็นช่วงที่ไทยกำลังเตรียมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับผู้นำการเงินกว่า 15,000 คนในการประชุม IMF World Bank Annual IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ในวันที่ 12-18 ตุลาคมนี้นะครับซึ่งอาจจะกระทบกับภาพลักษณ์แล้วก็ความเชื่อมั่นของไทยครับ
1: และจากสถานการณ์น้ำท่วมที่กระทบระบบโลจิสติกนะคะจนทำให้โรงงานของ Toyota และ Honda ก็หยุดผลิตไปเมื่อก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวานนี้ทางรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็ได้ไปโรงงาน Toyota ที่สมุทรปราการเพื่อติดตามผลกระทบโดยผู้ผลิตชิ้นส่วนในห่วงโซ่อุปทานถูกน้ำท่วมทำให้ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ตามปกติก็กำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรมติดตามทั้งระบบเพื่อให้การผลิตกลับมาดำเนินการได้โดยเร็วที่สุด ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และซัพพลายเชนพบมูลค่าความเสียหายรวมสูงกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะก็เตรียมวางระบบป้องกันภัยในอุทกภัยในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆให้รองรับทั้งปริมาณน้ำฝนในพื้นที่และน้ำเหนือในอนาคตด้วยค่ะในขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ได้จับมือกับ SME D Bank ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการเชื่อมทุนเชื่อมอุตสาหกรรมขับเคลื่อน SME ไทยมุ่งเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิกสอท.ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและเหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจทั้งในรูปแบบสินเชื่อและเงินร่วมลงทุนควบคู่ไปกับการเสริมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจทั้งด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบการเงินระบบขนส่งและการตลาดรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
0: ภาพตลาดหุ้นสหรัฐเป็นการปรับย่อลงมานะครับดาวโจนส์ลงไป 341.41 จุด S&P 500ลงไป 17.16 จุด Nasdaq ลงไป 61.20 จุด S&P 500แล้วก็ Nasdaq ปรับลงอยู่ในกรอบนะครับส่วนหนึ่งจากก่อนหน้านี้ทำสถิตินิวไฮมาปัจจัยที่กดดันก็คือบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีพุ่งไปแตะ 5.35% ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดในรอบ24ปีตลาดกังวลเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ภาระหนี้ที่สูงขึ้นนะครับส่วนรายงานการประชุมเฟดประจำเดือนกันยายนที่เปิดเผยออกมานั้นกรรมการเฟดมีความเห็นต่างครับในเรื่องเหตุผลการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมครั้งที่ผ่านมากรรมการบางส่วนมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจำกัดผลกระทบเรื่องของวิกฤตด้านราคาพลังงานนะครับหุ้น7ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ก็ปิดในแดนลบนำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมร่วงลง 2.14% กลุ่มวัสดุก่อสร้างร่วงลง 1.53% Healthcare ปรับตัวมากขึ้นที่สุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 1.06% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยปรับตัวขึ้น 0.15% นักทุนจับตารายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 3ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าประเดิมด้วยการประกาศผลการงานของแบงก์ใหญ่ๆของสหรัฐครับส่วนฝั่งของยุโรปก็ร่วงแรงนะครับหลังจากปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้3วันทำการติดต่อกันนะครับฟูซี่ร้อยตลาดลอนดอนลงไป 83.19 จุดดัชนีลงไป 344.83 จุดซีซีซีสู่ฝรั่งเศสลงไป 95.86 จุดด้วยกันครับเจอแรงกดดันนะครับแล้วก็ตลาดพันธบัตรทั่วโลกที่ยังถูกเทขายต่อเนื่องนักลงทุนต้องรับมือกับราคาพลังงานในระดับสูงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อแล้วก็ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยครับมาดูน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันถึงแม้ว่า WTI แล้วก็ Brent เมื่อวานนี้จะปรับย่อลงแต่เช้านี้เราจับตาไปพร้อมกันนะครับ WTI ลงไปเหรียญ16เซนต์ไปปิดที่88เหรียญ28เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับเมื่อวานนี้นะครับส่วนทาง Brent เองลงไป38เซนต์ไปอยู่ที่ 100.20 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยกันครับปรับลดลงสำหรับ WTI แล้วก็ Brent เมื่อวานนี้หลังจากที่ IEA หรือว่าทบวงพลังงานระหว่างประเทศตกลงที่จะเร่งปล่อยน้ำมันออกจากคลังสำรองโดยให้ความสำคัญกับดีเซลเป็นลำดับแรกเพื่อที่จะสกัดราคาน้ำมันที่สูงเป็นประวัติการนะครับจากสถานการณ์สงครามอิหร่านที่ส่งผลกระทบต่อภาพของอุปทานน้ำมันทั่วโลกครับส่วนทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางเชฟรอนนะครับก็ออกมาเตือนนโยบายห้ามส่งออกดีเซลของสหรัฐกระทบกับความมั่นคงด้านพลังงานครับขณะที่ทางทรัมป์เองครับก็ได้ลงนามอนุญาตให้ใช้ดีเซลย้อมแดงที่ได้รับการยกเว้นภาษีทางหลวงชั่วคราวเพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพนะครับในส่วนของค่าเชื้อเพลิงในกลุ่มของเกษตรกรแล้วก็รถบรรทุกนั่นเองครับส่วนบ้านเราเมื่อวานนี้ครับทางโฆษกกระทรวงพลังงานคุณพงพลยอดเมืองเจริญก็เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการแก้วิกฤตน้ำมันอย่างเป็นระบบทั้งการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงดูแลราคาน้ำมันไม่ให้สูงเกินไปการดึงกำไรส่วนต่างจากการกลั่นน้ำมันในภาวะวิกฤตมาสมทบกองทุนน้ำมันเพื่อพยุงราคาขายปลีกน้ำมันโดยที่ผ่านมาจัดเก็บไปแล้ว7ครั้งรวมกว่า 28,000 ล้านเจาะดึงเงินรอบ8เข้ามาเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันนะครับที่ขณะนี้ติดลบใกล้ทะลุแสนล้านบาทเพื่อหลีกเลี่ยงการกู้เงินรอบใหม่ที่จะเพิ่มภาระดอกเบี้ยระยะยาวให้กับประเทศนะครับซึ่งถ้าเช็คดูน้ำมันล่าสุดนะวินาทีที่เรารายงานในช่วงเช้า WTI เนี่ยบวกขึ้นมาเหรียญกว่าแล้วนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์บวกมา 1.57% น้ำมันยังคงผันผวนนะครับทีนี้ขยับมาดูทองคำกันบ้างนะครับทองคำย่อลงไป46ดอลลาร์กับอีก40เซนต์ต่อออนซ์นะครับสำหรับโคเม็กซ์ไปปิดที่ 4,140.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยกันนะครับ จากการแข่งข้าของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเลยครับแล้วก็การพุ่งขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรนะครับ

0: ของรัฐบาลที่เป็นปัจจัยชุดตลาดนั่นเองการแข่งขันของดอลลาร์ทำให้สัญญาทองคำซึ่งโค้ดเป็นสกุลดอลลาร์แพงขึ้นแล้วก็ไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือครองสกุลเงินอื่นๆนะครับส่วนการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็เพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยไม่ได้ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยครับมาดูราคาอ้างอิงทองคำประเทศไทยนะครับราคาปิดณเมื่อวานนี้นะครับวันที่7ตุลาคมย่อลงไป34ดอลลาร์สหรัฐกับอีก58เซนต์ต่อออนซ์ด้วยกันอยู่ที่ 4,121.54 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับส่วนราคาทองในประเทศจากทางสมาคมค้าทองคำที่ประกาศออกมาเช้าวันนี้นะครับในส่วนของทองแท่งขายออกที่บาทละ 65,850 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 66,650 บาทต่อบาททองคำบวกขึ้นมา100บาทต่อบาททองคำในการประกาศของสมาคมเช้าวันนี้นะครับจากเรื่องของทองคำดูค่าเงินบาทกันบ้างครับเปิดมาเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระดับวันก่อนหน้าเปิดมา 33.64 บาท64สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับจากระดับวันก่อนหน้าอยู่ที่ 33.70 บาท70สตางค์กรุงไทยก็Global Marketใช้กรอบการเคลื่อนไหวเงินบาทอยู่ที่ 33.55 บาท55ถึง 33.75 บาท75สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐในวันนี้นะครับส่วนภาพรวมหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เช็คกันเลยครับเริ่มกันที่นิกเกอิกันก่อนเลยนะครับฝั่งของนิกเกอิเองพักเช้าเป็นการปรับย่อลงไป 662.31 จุดลงไปเกือบ 1% นะครับนอกจากนิกเกอิที่ลงแล้วนะครับภาพรวมตลาดอื่นในเอเชียเช้าวันนี้ทิศทางก็แดงกันทั่วหน้าเลยนะครับเซี่ยงไฮ้ยังติดโกลเด้นวีคอยู่ห่างเสงปรับย่อสเตรทไทม์แล้วก็กอสเปียนเด็กปรับย่อลงสำหรับเช้าวันนี้ครับปัจจัยบวกวันนี้เราให้น้ำหนักไปที่น้ำมันที่ยังคงบวกได้แล้วก็การเตรียมความพร้อมของไทยในการรับการประชุม AM 2026วันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับแล้วก็ยังมีการที่กกร.ปรับเพิ่มการคาดการณ์ GDP ไทยปี69ด้วยจากแรงหนุนเรื่องของส่งออกที่เติบโตได้อย่างดีนะครับแต่ปัจจัยลบครับเห็นภาพของตลาดสินทรัพย์เสี่ยงปรับลงกันทั่วหน้าเลยครับแล้วก็ความผันผวนของราคาน้ำมันก็มีเป็นอีกปัจจัยเรื่องของเงินเฟ้อรวมถึงความชัดเจนจากปัจจัยต่างประเทศด้วยย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้บ้านเรายังคงบวกได้ 2.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 73,600 กว่าล้านแต่เฉลี่ยไปปิดที่ 1,584.63 จุดนะครับณระดับมูลค่าการซื้อขาย 73,000 กว่าล้านเห็นสัญญาของต่างชาติกลับเข้ามาซื้อสุทธินะครับเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิในหุ้นไทยนะครับซื้อสุทธิมา 1,720 กว่าล้านด้วยกันนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นในประเทศแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นการขายสุทธิส่วนสถาบันซื้อสุทธิเล็กๆนะครับส่วนโปรแกรมเทรดที่เป็นการซื้อสุทธิไป 2,297.55 ล้านครับ5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนำมาด้วยเดลต้าเป็นการปรับลดลงไป4บาทต่อหุ้นนะครับ SCC บวกขึ้นมา15บาทต่อหุ้น CPO ไม่เปลี่ยนแปลง SCB ย่อลงไป2บาทต่อหุ้นแล้วก็ปตท.ย่อลงไป1บาทต่อหุ้นครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานครับ
1: ตลาดหลักทรัพย์ก็ได้จัดงานรำลึก100ปีชาติการศาสตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยอดีตประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์คนที่8ค่ะผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานตลาดทุนไทยโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ก็กล่าวว่าแนวคิดจากความถูกต้องความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของศาสตราจารย์สังเวียนยังคงเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้ตลาดทุนไทยและเป็นหลักการที่ต้องส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ค่ะในขณะที่ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษย้ำว่าความเชื่อมั่นหรือว่า trustเป็นหัวใจสำคัญของตลาดทุนต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเทคโนโลยี AI และพฤติกรรมนักลงทุนรุ่นใหม่รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจใหม่เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันด้วยค่ะ
2: อาจารย์สังเวียนไม่เคยต้องการสร้างตลาดทุนเพื่อการเทรดเพื่อการเอากำไรแต่ท่านต้องการสร้างตลาดทุนที่เป็นสถาบันเป็นอีโคซิสเต็มสำหรับลงทุนในประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวตรงนี้ผมคิดว่าเป็นความในตลาดทรัพย์ต้องจำให้แม่นเลยว่าเราเป็นตลาดทรัพย์เพื่ออะไร
1: และเพื่อเป็นการติดอาวุธนักลงทุนด้วย AI ค่ะทุกวันพฤหัสบดีเวลา1ทุ่มตรงตลอดเดือนตุลาคมก็มีกิจกรรมเสริมทักษะผู้ลงทุนไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยี AI ตั้งแต่พื้นฐานสู่การวิเคราะห์และบริหารพอร์ตการลงทุนผ่านโครงการ AI for Investors ก็เป็นออนไลน์ซีรีส์ค่ะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ AI และนักลงทุนระดับแนวหน้าสามารถเรียนได้ฟรีผ่าน YouTubeเซตไทยแลนด์และสมาคมนักลงทุนประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนภาพรวมการลงทุนวันนี้เป็นยังไงนะครับคุณธนพงษ์เจริญวัฒน

0: กิจนักกลยุทธ์การลงทุนบล.หยวนต้าประเทศไทยคุยกับเรานะครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับ
0: น้ำหนักกับเรื่องของบอนด์ยิลด์สหรัฐที่กดดันบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกจะกระทบกับบ้านเราวันนี้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเอเชียเช้าวันนี้ก็แดงกันยกแผงเลยนะครับประเมินทิศทางบ้านเรายังไงบ้างรวมถึงอยากให้ช่วยวิเคราะห์ฟันโฟลว์หน่อยครับ
2: ครับจริงๆเรื่องของบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมคิดว่าภาพไม่ได้เป็นภาพที่ลบมากนักนะครับถ้าเกิดเราดูการเคลื่อนไหวของบอนด์ยิลด์เมื่อคืนเนี่ยนะครับโฟกัสหลักมันก็คงจะไปอยู่ที่เรื่องของการประชุมเฟดมินิทใช่ไหมครับซึ่งทุกท่านเห็นแล้วแหละว่าการประชุมมันออกมาโทนเนี่ยค่อนข้างตึงตัวนะครับแต่ว่าก่อนที่ประชุมนะครับจะเห็นว่าตัวบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยมันขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เลยนะนะครับระหว่างช่วงการซื้อขายขึ้นไปไฮแล้วประมาณ 5.365% นะครับแล้วก็มันเป็นจุดสูงสุดในรอบนับตั้งแต่ย้อนกลับไปปี2002เลยนะครับแต่ว่าปรากฏว่าหลังผ่านการประชุมเฟดไปเนี่ยบอนด์ยิลด์มันกลับอ่อนลงมานะครับแล้วก็ปิดทรงตัวไปที่สักประมาณ 5.28 นะครับประเด็นนี้มันสะท้อนอะไรนะผมคิดว่ามันสะท้อนเรื่องการที่การประชุมเฟดเนี่ยแม้ว่าโทนมันจะดูตึงตัวก็จริงนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ได้ตึงตัวไปมากกว่าที่ตลาดคาดนะครับแล้วก็สิ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือคณะกรรมการเองเนี่ยนะครับเกือบจะทุกท่านเลยนะครับบอกว่าปีนี้ขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับตลาดก็เลยตีความไปว่าถ้างั้นการประชุมครั้งถัดไปในปลายเดือนนี้เนี่ยคงไม่ได้ขึ้นแล้วนะครับคงไปขึ้นอีกทีนึงก็คือช่วงเดือนธันวาคมเลยซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายแล้วมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้บอนด์ยิลด์มันมีการอ่อนตัวลงมานะครับซึ่งประเด็นนี้ผมว่าจริงๆมันควรจะเป็นบวกนะนะครับแล้วถามว่าทำไมตลาดหุ้นเอเชียในฝั่งของบ้านเราเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเกาหลีมันลงแรงเช้านี้นะครับผมว่ามันเป็นอีกประเด็นนึงมากกว่าก็คือเรื่องของผลประกอบการของ Samsung นะครับที่มีการรายงานออกมาในช่วงเช้านะครับซึ่ง Samsung เนี่ยออกมาแล้วกำไรออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนี้เป็นงบเบื้องต้นนะงบตัวของ Kirin นะครับมันต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะครับมันก็เลยเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีวันนี้นะครับงั้นถามว่าบ้านเราเองจะเป็นยังไงนะผมว่าสวิงแฟกเตอร์หลักมันก็คงอยู่ที่ตัวของ Delta นี่แหละนะครับตอนแรกเดลต้าเนี่ยมันก็จะมี2ประเด็นนะที่จะเข้ามากระทบนะครับก็คือเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ไม่ได้เด้งตัวขึ้นต่ออันนี้เป็นบวกนะครับแต่ว่าประเด็นลบก็คืองบของ Samsung นะครับแล้วก็ทำให้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มเทคในฝั่งของเอเชียเนี่ยปรับตัวลงเช้านี้นะครับก็สอดคล้องมันก็หักล้างกันไปนะครับก็เลยคิดว่าเดลต้าก็คงเคลื่อนไหวทรงๆนี่แหละนะครับอาจจะบวกลบเล็กน้อยนะครับก็เป็นสวิงแฟกเตอร์หลักให้กับตลาดนะแต่ถ้าเกิดตัดเดลต้าออกไปผมคิดว่าตลาดหุ้นบ้านเราดูเป็นบวกนะนะครับที่ทางฟันโฟเองที่เมื่อกี้ถามมานะผมว่าโปรเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูย้อนหลังมาใช่ไหมครับ11วันทำการ12วันทำการที่ผ่านมาตลาดต่างแล้วก็ต่างชาติขายต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ที่เราเกิดสถานการณ์เหตุการณ์น้ำท่วมขึ้นมานะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์น้ำท่วมเองมันดูดีขึ้นนะนะครับบางเหตุบางพื้นที่ยังทรงๆอยู่นะครับบางพื้นที่ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เองเนี่ยทางภาครัฐเองก็จะเริ่มโอนเงินช่วยเหลือแล้วนะผมคิดว่าประเด็นนี้มันทำให้นักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดหักเซลต้าออกนะผมคิดว่าโฟลว์มันน่าจะเป็นการไหลกลับเข้ามามากกว่านะครับสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมก่อนหน้านี้นะคร
1: ับ ค่ะในจังหวะที่ตลาดยังคงมีความผันผวนนะคะนักลงทุนควรที่จะวางกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะคะน่าจะเน้นไปที่ธีมลงทุนแบบใดแล้วก็รวมไปถึงหุ้นแนะนำด้วยค่ะ
2: ครับก็กลยุทธ์การลงทุนนะครับช่วงนี้เราก็จะเน้นไปที่หุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการยังเด่นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยใกล้เข้าสู่ช่วงรายงานผลประกอบการอีกแล้วนะครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยที่จะเริ่มรายงานแล้วนะครับดังนั้นถามว่ากลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยเป็นยังไงนะยิงแนวโน้มผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสกลุ่มนี้นะครับเราก็จะไปมองที่กลุ่มอื่นมากกว่าครับซึ่งหลายกลุ่มต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยบ้านเราไตรมาส3เนี่ยนะครับหลายๆแบบเกือบจะทุกกลุ่มเลยนะนะครับแนวโน้มผลประกอบการเติบโตเยอนเยียแล้วก็คิวออนคิวนะครับก็เลยคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการเข้าไปเก็งกำไรผลประกอบการในรอบนี้นะครับซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่เรามองว่ามีทั้งเรื่องผลประกอบการด้วยนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากประเด็นระยะสั้นก็คือการที่สถานการณ์น้ำท่วมดูดีขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่ม Home Improvement นะครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มหลักที่เราค่อนข้างแนะนำในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Home Proหรือว่าดูโฮมนะครับที่แนวโน้มผลกำไรผลประกอบการนะครับไตรมาส3ก็ยังเติบโตดีเยียร์ออนเยียร์นะครับแล้วก็หลังน้ำท่วมไปเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเม็ดเงินจากภาครัฐนะที่โอนเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วนะครับงั้นประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับได้รับเงินช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนก็ต้องเอาไปซื้อพวกของสิ่งของอะไรต่างๆมาซ่อมแซมบ้านอยู่แล้วนะครับเราก็เลยคิดว่ากลุ่มโฮมอินพรูฟเมนต์น่าจะได้ประโยชน์เป็นหลักนะครับอีกกลุ่มนึงถัดมานะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับแม้ว่าตลาดหุ้นบ้านเราจะไม่ดีเนาะแต่ผมคิดว่าสวิงแฟกเตอร์มันจะไปอยู่กับเดลต้าเป็นหลักในขณะที่กลุ่มตัวอื่นในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลางเล็กลงมาหน่อยนะก็ SMT นะครับหรือว่าจะเป็นตัวของ ทีมอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะยังมีแรงเก็งกำไรอยู่นะหรือว่าจะมองไปที่ตัวของ HANA KCE Qualcomm ก็ได้นะครับก็ยังเป็นกลุ่มที่คิดว่าแรงเก็งกำไรผลประกอบการในรอบนี้ได้นะครับถ้าเกิดวันนี้อ่อนย่อลงมาตาม

0: ทรอนิกส์ในฝั่งเอเชียนะครับก็จะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมหรือเก็งกำไรผลประกอบการได้นะครับ
1: ค่ะ
2: ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณธนพงศ์ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณธนพงศ์จากทางบล.หยวนต้าครับ
1: ค่ะก็แนะนำนะคะกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมฟื้นฟูหลังน้ำท่วมรวมไปถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อีกด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะว่าหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและก็เอกชนนั้นได้มีการปรับตัวหรือว่ารับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างไรบ้างค่ะ
3: ความยากแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเรา
5: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
6: จมกับหนี้นอกระบบ
7: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
8: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
9: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เธอ
5: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
10: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
12: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
1: ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอีกหนึ่งหน่วยงานที่เรียกได้ว่าทำงานหนักก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะที่ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบไฟฟ้าทันทีหลังน้ำลดโดยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่า PEA ก็ได้ประชุมติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้เร่งสำรวจฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟฟ้ากลับคืนให้ประชาชนแล้วก็จะเร่งออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเร็วที่สุดค่ะในขณะเดียวกันการดำเนินการของ PEA ที่ขับเคลื่อนองค์กรด้วยพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าแก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืนก็ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ Reagan CSR Awards สหรัฐอเมริกาสาขา CSRและ ESG Initiatives จากเวที Reagan CSR Awards 2026ในผลงาน Social Return on Investment Assessment of PA's Clean Energy for Communities Project นั่นก็คือ Solar Power Electric Boat นะคะก็มีการนำพลังงานสะอาดมาใช้กับเรือพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและคุณค่าทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนค่ะโดยผู้ว่าการ PA ก็ระบุนะคะว่าภายใต้การนำองค์กรก็จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการแนวคิด ESG กับภารกิจด้านพลังงานและการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถวัดและประเมินผลยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ PEA ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: คุณผู้ชมครับกรมศุลกากรเปิดเผยผลในการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งมีตัวเลขสำคัญต่อการกำหนดนโยบายภาษีโดยเฉพาะทองคำนะครับที่มีการนำเข้ามากใกล้เคียงกับน้ำมันดิบเลยนะครับมีผลต่อภาพเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างเราไปติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานเลยครับ
13: ข้อมูลจัดเก็บรายได้กรมศุลกากรปีงบประมาณ2569กว่า 630,000 ล้านบาทจำนวนนี้เป็นภาษีนำเข้า 113,000 ล้านบาทและถือเป็นปีแรกที่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT มากถึง

400,000 ล้านบาทแม้ภาษีนำเข้ามากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ถึง 10% แต่แนวโน้มลดลงท่ามกลางการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าเสรี FTA และข้อตกลงสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA ที่ใกล้บังคับใช้เป้าหมายปี

0: สูตรแล้วเราก็มีความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆทั้งอาเซียนจีนทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นมีหมดละแล้วปีหน้าเนี่ยเอฟต้าจะมีผลอีกก็จะทำให้รายได้ส่วนที่เป็นอากรขาเข้าเนี่ยมันลดต่ำลงผมยกตัวอย่างเช่นรถเนี่ยปัจจุบันรถยนต์ซึ่งอากรเมื่อก่อนเป็นหลักของเรา 80% เนี่ยปัจจุบันรถไฟฟ้าจากประเทศจีนก็เป็นศูนย์
1: อีกข้อมูลที่ต้องจับตาปีนี้มูลค่าการนำเข้าทองคำของไทยเพิ่มสูงกว่า900,000 ล้านบาทติดอันดับ3ในรายการสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูงสุดรองจากน้ำมันดิบคิดเป็น 8% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้ารวมและเพิ่มขึ้นถึง 53% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนใกล้เคียงมูลค่าการนำเข้าน้ำมันที่1 ล้านล้านบาทเป็นปัจจัยส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้าทำให้เงินบาทอ่อนค่าลงเพราะต้องนำเงินบาทแลกเป็นดอลลาร์เพื่อซื้อทองคำและมีผลให้เกิดภาวะเงินทุนไหลออกข้อมูลการนำเข้าและส่งออกทองคำจึงสำคัญซึ่งกรมศุลกากรได้นำเสนอประกอบการกำหนดนโยบายภาษีรวมถึงเพื่อเฝ้าระวังติดตามธุรกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยอย่างใกล้ชิด
0: ที่มาเลเซียเพิ่งเก็บล่าสุดมั้งรู้สึกจะเก็บภาษีนำเข้าทองคำในอัตรา 10% อินเดียเก็บ 15%แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องดูปัจจัยในหลายด้านคือผมบอกไม่ได้หรอกว่าควรเก็บไม่ควรเก็บเพราะว่ามันอยู่ในชั้นของเรื่องนโยบายผมต้องดูเรื่องต่างๆประกอบด้วยแต่ว่าก็จะเห็นว่ามูลค่าการนำเข้าทองคำในรอบ11เดือนของปีงบมาเนี่ยมันสูงจริงๆคือ900,000 ล้านบาทเรานำเข้าน้ำมันดิบขนาดน้ำมันราคาสูงขนาดนี้ยังแค่1 ล้านล้านบาทแต่ว่าทองคำเนี่ยเกือบเท่าน้ำมันดิบเลยก็มีการ raise awareness ในส่วนนี้เหมือนกันครับ
2: สงสัยกันไหมครับว่าสินค้าใหญ่ขนาดนี้เมื่อนำเข้าประเทศไทย
1: ต้องปลอดภัยราบรื่นถือเป็นหัวใจสำคัญในภารกิจกรมศุลกากรซึ่งมีการตรวจปล่อยทั้งสินค้าขนาดใหญ่มากๆถึงเล็กและได้ปรับบทบาทเพิ่มจากการจัดเก็บรายได้ควบคุมความเสี่ยงและสกัดสินค้าผิดกฎหมายสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้าปรับพิธีการถ่ายลำทางเรือเพื่อเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แก้กฎหมายศุลกากรระยะยาวลดข้อจำกัดและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกสู่กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพิญญรัตน์นาคเสวีวงศ์สำนักข่าวไทยรายงาน
3: วันนี้หมดเวลาของนาทีลงทุนแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสดสะอาดเนื้อก้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP
0: สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่ชอบกินปูกินกุ้งห้ามพลาดนะเพราะว่าวันนี้นะคะเรามีทั้งหอยจ้อปูและแฮกินกุ้งค่ะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีแล้ววันนี้เราอยู่กับเฮียกอนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เฮียค่ะวันนี้เรามีความพิเศษอะไรบ้างคะ
2: วันนี้เราจัดของอร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
0: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะคะเป็นหอยจ้อปูทองจัดไปเนื้อก้ามปูนั่นเองสามแพ็คก่อนนะคะ
2: แล้วก็แถมฟรีจ้อปู3แพ็ค
0: ใช่แล้วแถมฟรีนะคะเป็นแฮกินกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอัน 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ @shopmania นั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
2: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
0: ื้
2: อปูจะแน่นแล้ว

0: ก็หวานครับ
1: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
0: อันนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
1: ค่ะเป็นเนื้อส่วนก้ามปู
0: ใช่ครับ
1: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
0: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดแล้วตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP SACCP ครับสินค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
1: นี่คือที่บีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบฉ่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนค่ะราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนค่ะนี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
0: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
1: หวาน
0: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเนื้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
1: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานของตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของตัวเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
0: ฟองเต้าหู้ครับของเราเป็นฟองเต้าหู้แท้ 100% ครับแล้วก็เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
1: ี
0: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
1: ับเอาวันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกเกิ้ลกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ 1,205 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่แอสไซช็อปเมเนียนั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์กำชับทุกหน่วยงานเร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมเครื่องมือเครื่องจักรและบุคลากรรับมือฝนตกหนักรอบใหม่วันที่9ถึง13ตุลาคมรวมถึงบูรณาการความร่วมมือใช้ข้อมูลนาวแคสการพยากรณ์อากาศระยะสั้นของศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตประกอบพยากรณ์กรมอุตุเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นเน้นสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจและเร่งอพยพพื้นที่เสี่ยงท่วมสูงเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI จับกุมชายวัย18ปีวางแผนจะก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมืองมินิแอโพลิสในรัฐมินนิโซตาตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกุมตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา$600ตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปะวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นปลายเดือนนี้เพราะต้องการสังหารผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมโดยเขาถูกตั้งข้อหาในความผิดฐานรับมอบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนเพื่อนำไปใช้ในการก่อการร้ายเทนนิส ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์ 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกหูยี่ปิงมือ113ของโลกจากจีนพบไมเคิลเจิ้งมือ94ของโลกจากสหรัฐซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ในระดับ ATP ทัวร์หลังจากก่อนหน้านี้เคยพบกันในระดับ Challenger ทัวร์มาแล้วโดยเกมนี้นักหวดหนุ่มจีนยังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปได้2เซตรวด6-3และ7-6ไทเบรก8-6ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักอเล็กซานเดอร์สเวเลฟมือ2ของโลกจากเยอรมนีติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: เปิดเคล็ดลับความรวยเทคนิคการเจรจาการค้ากับคนจีน
3: เธอเชื่อไหมครับว่าวันแรกไม่ได้คุยกันเรื่องที่อยากคุยเลย
4: โอเค
3: คนจีนเขามีแนวคิดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องธุรกิจอ่ะยังไม่ต้องคุยอยากจะคุยกับเขาเรื่องงานเลยเขาพูดมาเลยว่าอย่าใจร้อนมีอยู่ครั้งหนึ่งผมจำเกือบทุกวันนี้เลยผมค่อนข้างเสียมารยาทมาก
2: Red Talkเจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้11 นาฬิกาทางช่อง 9 กด 30

0: สนุนโดย
1: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ8ตุลาคม2569เช้าวันนี้พบกับคุณพิชยุทธและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะ
0: เมื่อคืนนี้นะครับบอนด์ยิลด์ของอเมริกาคุณแผนขึ้นไปทำนิวไฮสูงสุดในรอบ24ปีนะครับ 5.35% นะครับแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มมีคนสนใจเยอะขึ้นพอขึ้นมาเหนือ 5.3 เนี่ยก็ทำให้มีแรงซื้อขึ้นมานะครับจนลงมาปิดในระดับต่ำกว่า 5.3 เล็กน้อยครับ 5.29 เมื่อคืนนี้ส่วนเช้าวันนี้ครับยังคงอยู่ในระดับ 5.30% นะครับประเด็นบอนด์ยิลด์ที่อาจจะเริ่มชนเพดานแล้วนะครับหลายคนก็อาจจะเริ่มเบาใจครับเช้าวันนี้นะครับได้เห็นแรงซื้อคืนมานะครับในหุ้นบ้านเราเหมือนกันนะครับโอ้แต่ว่าตอนนี้โดนขายลงมาอีกครั้งนึงนะครับล่าสุดติดลบลงมา 4.94 จุดครับยังมีแรงขายออกมาต่อนะครับในหุ้นตัวใหญ่โดยเฉพาะหุ้นของธนาคารนะครับที่ยังมีแรงขายนะครับส่วนหุ้นของเดลต้าแล้วก็บหสผ.นี่ช่วยบวกหนุนเอาไว้ได้ราคาน้ำมันดิบล่าสุดเบรนท์ยังทรงตัว102เหรียญด้วย
1: ใช่ค่ะประเด็นดังกล่าวนะคะทำให้ทางด้านของ IMF นั้นออกมาเตือนค่ะว่าฤดูหนาวกำลังจะมาหรือว่าโอกาสของการเกิดวิกฤตใหม่นะคะโดยมีปัจจัยพ่วงค่ะทั้ง3ปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาที่เร่งตัวสูงขึ้นแล้วก็ยังไปผูกพ่วงกับบอนด์ยิลด์ในฝากฝั่งของยุโรนะคะรวมไปถึงประเทศต่างๆที่เร่งตัวด้วยตอนนี้อยู่ในภาวะค่อนข้างปั่นป่วนค่ะในขณะที่ราคาน้ำมันยืนทรงตัวอยู่ในระดับสูงหนี้สาธารณะทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นจ่อทะลุระดับ 100% ของ GDP โลกนะคะ3ปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะส่งผลทำให้อาจก่อให้เกิดวิกฤตใหม่ที่กำลังจะตามมาต่อภาวะเศรษฐกิจโลกดังนั้นกลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตาค่ะซึ่งทางด้านของการประชุม World Bank ของไทยในครั้งนี้นะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าจะมีการจับตาประเด็นนี้เป็นสำคัญด้วยดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเรามองนะคะทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกล่าสุดอย่างที่คุณแชร์รายงานไป102ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับเบรนท์เวสเท็กซัส91ดอลลาร์ส่วนเงินบาทอ่อนค่าอยู่ที่33.63 บาทโดยประมาณค่ะส่วนทิศทางของราคาทองคำค่อนข้างกังวลใจค่ะเพราะเชื่อว่าเฟดนั้นน่าจะมีโอกาสขยับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงสิ้นปีนี้นะคะทองคำยังย่อตัวอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเช้าวันนี้จะเริ่มฟื้นตัวกลับคืนมาแต่เป็นการฟื้นตัวจากระดับ4,100ดอลลาร์ขึ้นมายืนอยู่ที่4,134ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะดังนั้นภาพรวมการลงทุนของตลาดหุ้นไทยเองเราควรวางแผนอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณชันชัยพันธาธนากิจ IAA ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณชันชัยค่ะ
0: สวัสดีครับคุณชันชัยครับ
2: ครับ
0: ครับผมถึงแม้บอนด์ยิลด์อเมริกาเมื่อคืนนี้จะนิวไฮนะครับแต่ก็เริ่มจะตันๆแล้วแต่ว่าในเอเชียเช้านี้ครับเราได้เห็นแรงขายออกมาในหลายประเทศทีเดียวบ้านเราก็ยังเหมือนจะโดนขายอยู่ด้วยแนะนำยังไงดีครับ
2: ครับก็ตอนนี้ผมว่าในระยะสั้นเนี่ยก็คงจะเป็นการเทรดดิ้งไปตามกรอบนะครับเพราะว่าถ้ามองภาพตลาดเนี่ยแม้ว่าในส่วนของตัวบอนด์ยิลด์เนี่ยมันเริ่มเป็นภาพของการชะลอการขึ้นแต่ก็ต้องบอกว่าไอ้ชะลอการขึ้นเนี่ยนะครับปัจจุบันมันก็อยู่ในจุดที่ยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับอย่างบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 5.3% นะครับซึ่งตรงส่วนเนี้ยถ้าเราลองมาทำเป็นในส่วนของตัว earning yield gap นะครับระหว่างการลงทุนในผลตอบแทนนะครับของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับเทียบกับในส่วนตัวบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 2.1% นะครับซึ่งมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย10ปีเนี่ยอยู่ที่3.7% นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นภาพแบบนี้แม้ว่าจะชะลอนะครับแต่ยังสูงแบบนี้นะครับผมก็ทำเชื่อว่านะครับทำให้ภาพของตัวพันโฟต่างชาติเนี่ยนะครับในระยะนี้ผมว่ายังผันผวนอยู่นะครับแม้เมื่อวานนี้จะมีซื้อสุทธิเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าภาพรวมก็ยังเชื่อว่าถ้าบอนด์ยิลด์มันสูงนะครับก็จะเป็นตัวที่จำกัดการไหลเข้าได้เช่นกันนะครับขณะที่แฟกเตอร์อื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเรามองเนี่ยนะครับเรื่องของน้ำมันสูงนะครับเรื่องของความกังวลของเงินเฟ้อเนี่ยนะครับผมว่าถ้าในจุดเนี้ยนะครับมันยังมีความกังวลจากตรงนี้อยู่โดยจุดนึงที่ผมว่าน่าจะเป็นจุดวัดเซนติเมนต์ที่ดีเนี่ยก็คือน้ำมันดิบนะครับก็ถ้ามันยังยืนอยู่เหนือ100เหรียญเนี่ยนะครับผมว่าไอ้ความกังวลตรงเนี้ยก็จะอาจจะยังไม่ได้หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็โดยรวมผมว่าภาพตลาดเนี่ยนะครับตอนนี้มันยังอยู่ในภาวะที่ผันผวนอยู่นะครับถ้าประเมินกรอบเนี่ยนะครับก็ในช่วงกรอบล่างเนี่ยก็1550นะครับกรอบบนก็บริเวณช่วง1590ถึง1600จุดครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีปัจจัยข่าวดีในประเทศเลยเหรอคะพอจะมีอะไรที่หยิบยกมาเป็นกำลังใจให้กับนักลงทุนได้บ้างไหมคะ
2: ครับก็คาดหวังนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุม IMF นะครับที่จัดในส่วนของตัวบ้านนะครับก็ คาดว่าในส่วนของตัวบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าจัดได้ราบรื่นนะครับแล้วก็ในมุมของตัวการจัดงานแล้วก็สามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดนึงนะครับที่เป็นจุดที่สร้างเซนติเมนต์บวกกับตลาดได้นะครับ
0: ครับผมถ้าอย่างนั้นเราพอจะมีตัวไหนที่ให้เข้าไปซื้อได้ไหมครับหลายๆตัวก็ลงมาค่อนข้างเยอะจากช่วงที่ผ่านมาด้วย
2: ครับก็เราเน้นนะฮะเดี๋ยวในระยะถัดไปเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดให้น้ำหนักกับในแง่ของตัวเรื่องผลประกอบการนะครับของไตรมาส3นะครับที่เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยออกมาก็จะเริ่มจากกลุ่มแบงค์นะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับก็เรามองนะครับหุ้นที่แนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส3เนี่ยนะครับที่คาดว่าจะเติบโตดีเนี่ยนะครับผมว่าเป็นจุดที่ราคาหุ้นถ้าอ่อนตัวลงมาเนี่ยเป็นจุดย่อซื้อนะครับก็ตัวที่เรามองว่ากำไรจะเติบโตดีเนี่ยนะครับ1ก็จะมีในส่วนของตัวเดลต้านะครับเรามองว่าภาพของกระแสนะครับในเรื่องของตัวความต้องการดีมานด์ของ AI เนี่ยนะครับมันยังดีอยู่นะครับก็ตรงส่วนนี้จะเป็นตัวหนุนผลประกอบการนะครับตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว AWC นะครับเรามองว่าภาพของตัวภาวะการท่องเที่ยวนะครับที่ยังอยู่ในจุดที่ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เราเห็นสัญญาณก็คือเลฟพาที่ค่อยๆเร่งตัวขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้จะหนุนตัวผลประกอบการได้แล้วก็ตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว True นะครับที่กำไรก็คาดว่าจะเติบโตได้ Year on Year ต่อเนื่องนะครับจากเรื่องของต้นทุนนะครับที่ยังควบคุมได้ดีอยู่นะครับ
1: ค่ะในส่วนหนึ่งเนี่ยมีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของภาพของราคาน้ำมันด้วยตอนนี้เนี่ยมองราคาน้ำมันยังไงบ้างคะ
2: ครับเรามองว่าภาพของตัวราคาน้ำมันเนี่ยนะครับในระยะนี้ก็ซัพพลายเนี่ยมันยังตึงตัวอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวในระยะถัดไปเนี่ยเราเชื่อว่าภาพของตัวสถานการณ์เนี่ยน่าจะค่อยๆคลี่คลายลงนะครับเพราะเราก็เห็นนะครับสัญญาณก็คือตามสื่อต่างชาติเนี่ยนะครับก็เริ่มรายงานออกมานะครับว่าในแง่ของตัวการส่งออกน้ำมันของตะวันออกกลางเนี่ยมันเริ่มที่จะกลับเข้ามานะครับใกล้สู่ระดับก่อนเกิดสงครามแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวในระยะถัดไปนะครับภาพของตัวซัพพลายเนี่ยที่จะค่อยๆทยอยออกมาเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับน่าจะค่อยๆปรับตัวนะครับ

0: ลงมาได้นะครับเราก็เชื่อว่าเดี๋ยวในช่วงไตรมาส4นะครับคาบเกี่ยวกับไตรมาส1เนี่ยนะครับภาพของตัวราคาเนี่ยน่าจะต่ำกว่า100เหรียญลงมาได้นะครับ
1: ครับผมได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับ
2: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: เลือกเก็งกำไรนะครับแล้วก็ซื้อตัวที่งบน่าจะออกมาดีในไตรมาสต่อไปนะครับวันนี้เลือกมาให้3ตัวครับเป็นตัวของ Delta AWC แล้วก็ True ครับ
2: ไปดูหุ้นแนะนำที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะ KGI มองไปที่ EPG B Grimm แล้วก็ NTF ค่ะ
1: พายชอบ BCH แล้วก็ PRN ครับ
2: Liberator ให้ไว้ที่ KTC ค่ะ
1: สัปดาห์หน้านะครับเราจะมีประชุม IMF แล้วก็ World Bank กันที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับจะมีรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
3: เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
7: เรารู้ว่าทุกคนมีความฝันและต่างมีเป้าหมายใหญ่ที่อยากไปให้ถึง SCB AI First Bank นำเทคโนโลยี AI มายกระดับทุกการใช้งานให้ง่ายและสบายกว่าที่เคยด้วยเทคโนโลยีที่ผสานกับความเข้าใจสร้างความสุขได้ไม่รู้จบ SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
8: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
4: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
6: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
2: สนับสนุนโดย
9: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
2: Bangkok Bank Travel Card
1: สัปดาห์หน้านะครับไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดใหญ่ทีเดียวสำหรับงานประชุม IMF แล้วก็ World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครล่าสุดภาคเอกชนนะครับก็ร่วมประกาศความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับโดยรัฐบาลและภาคเอกชนครับประกาศความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกครับทางด้านของคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงมุ่งผลักดัน4วาระสำคัญครับได้แก่การเปลี่ยนผ่านสู่ AI ดิจิตอลโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกหลายขั้วสถาปัตยกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมือกับสังคมผู้สูงวัยครับนอกจากนี้ยังมีเม็ดเงินหมุนเวียนระยะสั้นในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งไทยจะใช้เวทีนี้สร้างประโยชน์ระยะยาวทั้งการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตการชูซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ไทยสู่สายตาโลกการแสดงมวยไทยนิทรรศการภาพถ่ายนวัตกรรมผ้าทอพื้นเมืองและการรังสรรค์เมนูอาหารจากวัตถุดิบที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับอาทิข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ข้าวสังหยดพัทลุงปลานิลบ้านโพไก่ย่างเบตงและช็อกโกแลตนครศรีธรรมราชครับทางด้านของคุณพศอารามวัฒนานนท์นะครับประธานกกร.ย้ำว่างานนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจไทยในการเชื่อมโยงโครงข่ายการค้าและการลงทุนระดับโลกเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่อเนื่องจากงาน Bangkok Business Summit 2026พร้อมยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีสากลครับเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การเป็นประธานอาเซียนในปี2571ครับ
2: ถือเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็รอจับตาค่ะเพราะว่าในเวทีนี้มีการประชุมหลายวาระสำคัญระดับโลกนะคะนอกจากนี้ค่ะไปดูกันต่อนะคะจุดที่เป็นไฮไลท์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยแน่นอนค่ะว่าเป็นไปตามที่รัฐบาลวางเป้าเอาไว้อย่างทางด้านของคุณอนุทินนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยในเวทีฟอฟเมื่อวานนี้ระบุบอกว่าไทยเนี่ยจะดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาโดยชูในเรื่องของ AI แล้วก็เซมิคอนดักเตอร์ด้วยซึ่งก็สะท้อนกลับเข้ามาเป็นนโยบายค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของกพอตั้ง8เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ EEC เพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาติค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติรับทราบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใหม่8แห่งนะคะตามคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอค่ะโดยแบ่งออกเป็นนะคะ1นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี2สวนอุตสาหกรรม304 Industrial Park 2อุตสาหกรรมการแปรรูปบางปะกงกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟไทยยั่งยืนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยางจังหวัดระยองศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและสุขภาพครบวงจรไลฟ์สเฟียร์จากทางด้านของพัทยาสถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่2สมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งจะครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องของศูนย์การแพทย์พลังงานสะอาดและก็ระบบโลจิสติกซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการเดินหน้าสำคัญด้านเศรษฐกิจของไทยจะชูในเรื่องของฮับเศรษฐกิจที่เป็นไฮไลท์ของประเทศค่ะจากรายงานของ Thailand Investment Outlook ของ PwC ประเทศไทยคุณภูวินนอชูเวศหุ้นส่วนสายงานดีล PwC ประเทศไทยระบุค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยนะคะสามารถที่จะปรับโครงสร้างแล้วก็เดินหน้าไปสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกโดยการประยุกต์ใช้ AI และก็เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเป็นปัจจัยที่ดึงดูด FDI เข้าสู่ประเทศไทยค่ะล่าสุดเนี่ยมีเม็ดเงินลงทุนโดยตรงนะคะ 8.6 หมื่นล้านดอลลาร์หรือประมาณ 2.9 ล้านล้านบาทในปี2568จากทั้งจีนสิงคโปร์และก็สหภาพยุโรปที่สนใจมาลงทุนไทยโดยมี4ฮับเศรษฐกิจสำคัญค่ะ1ยานยนต์2โลจิสติก3ท่องเที่ยวและสุขภาพและ4เกษตรและอาหารค่ะ
1: ล่าสุดนะครับทูมีการยกระดับนะครับตัวระบบบริการโรมมิ่งของเขาคุณแพนเป็นตัวของ eSIM Go Travel My Pan นะครับที่จะสามารถทำให้ทุกค่ายเนี่ยสามารถโกได้ตามใจครับโดย True Corporation ครับเดินหน้ายกระดับบริการโรมมิ่งเปิดทางเลือกใหม่ eSIM Go Travel My Plan ครับสำหรับลูกค้าทุกเครือข่ายเลยให้สามารถเลือกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ตามสไตล์การเดินทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนซิมหลักครับพร้อมราคาเริ่มต้นเฉลี่ยเพียงแค่11บาทต่อวันเท่านั้นพร้อมสิทธิพิเศษตลอดทริปครับผ่านคอนเซ็ปต์ Go ได้ตามใจชูตได้ตรงเทสครับบริการนี้จะมี2ทางเลือกครับคือ Go Unlimited ครับสามารถใช้งาน Data ได้ต่อเนื่องแล้วก็ Go Flexi เลือกจำนวนวันแล้วก็ Data ได้ตามต้องการครอบคลุมทั่วโลกครับตามประเทศแล้วก็เครือข่ายที่รองรับพร้อมฟรีอินเทอร์เน็ต2กิกในไทยนะครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษต่างๆอีกมากมายทั้งประกันการเดินทางเรดคาร์เพ็ตจาก Air Asia ส่วนลด Grab สูงสุด 40% ครับแล้วก็ส่วนลดร้านค้าในต่างประเทศโดยลูกค้าที่เครือข่ายครับสามารถซื้อแล้วก็ติดตั้ง eSIM ผ่าน QR code ได้เองตลอด24ชั่วโมงสามารถใช้งานควบคู่กับซิมหลักนะครับเมื่อถึงต่างประเทศระบบสามารถเชื่อมต่อได้แบบอัตโนมัติผ่านเครือข่ายพันธมิตรกว่า700รายรองรับ 5G พร้อม call center แบบ roaming โทรฟรี24ชั่วโมงครับสำหรับการสื่อสารครั้งนี้ True ได้มีการใช้จีนฤชาธรกิตติพรพาณิชย์มารับบทแบรนด์แอมบาสเตอร์ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์นะครับการเดินทางของคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดให้ทุกคนเลือกได้ทั้งจุดหมายและประสบการณ์และแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตให้ตรงกับทริปของตัวเองครับคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของแพ็กเกจแล้วก็ประเทศที่รองรับรวมถึงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของ eSIM Go Travel My Plan บริการ eSIM Roaming สำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศได้ที่ www.true.th/ir ครับโอ้โหเป็นแพลนที่ถูกใจผมมากๆทุกวันนี้ต้องบอกว่าผมใช้ eSIM เกือบ 100% เวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วมันถูกจริงถ้ามี True มันจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามีตัวของ call center 24ชั่วโมงให้ด้วยเพราะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรเราโทรคนไทยนะก็สบายใจกว่าเริ่มต้นแค่วันละ11บาทเท่านั้น
2: ค่ะถือเป็นหนึ่งบริการนะคะที่สามารถเลือกได้ตามสไตล์การเดินทางของทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะสัปดาห์นี้นะคะจะมีงานมหกรรมการเงิน Money Expo ค่ะมีโปรโมชั่นอะไรตรงกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
4: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
5: ได้ ได้เลยค่ะ
6: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ True Online Home Next
10: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความ

0: มั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
1: พี่หนุ่มกำลังส่งไฟไป
2: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
3: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทั่วออนไลน์โฮมเน็ก
4: สนับสนุนโดย
5: ทั่วออนไลน์โฮมเน็กที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
6: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
7: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
8: วันพรุ่งนี้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องในภาคอีสานครับกับ Money Expo อุดรธานีนะครับเราจะยกทัพไปจัดขึ้น9 10แล้วก็11นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามในสัมภาษณ์พิเศษชิ้นนี้ครับ
4: เชิญค่ะ
9: ค่ะก็สำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีนะคะปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่13แล้วนะคะโดยเราจะมีขึ้นในวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นะคะสถานที่ก็คือที่เซ็นทรัลอุดรค่ะปีนี้มาในธีม AI Wealth Creation นะคะขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ชวนชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะมาวางแผนการเงินไปกับผลิตภัณฑ์มากมายภายในงานไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านนะสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์นะสินเชื่อธุรกิจนะรวมถึงเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะสลากออมทรัพย์นะการลงทุนในหุ้นไทยหุ้นนอกกองทุนทองคำนะคะรวมถึงการออมด้วยประกันชีวิตนะคุ้มครองด้วยประกันภัยและประกันสุขภาพพร้อมกับโปรโมชั่นและของแถมอีกมากมายภายในงานห้ามพลาดจริงๆค่ะขอยกตัวอย่างในส่วนของโปรโมชั่นของสินเชื่อบ้านนะยกตัวอย่างในส่วนของธนาคารกรุงศรีค่ะกับสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% ให้นานถึง3เดือนแรกนะนอกจากนี้ยังมีส่วนลดพิเศษอีกมากมายสินเชื่ออนุมัติ1ล้านบาทขึ้นไปนะคะรับกระเป๋าเดินทาง24นิ้วนะถ้าสินเชื่ออนุมัติ2ล้านบาทขึ้นไปรับบัตรกำนันเซ็นทรัลมูลค่า 3,000 บาทอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะกับทอสค่ะสินเชื่อบ้านทอส73ปีบียอนนะคะอัตราดอกเบี้ย3เดือนแรกเพียง 0.73% ต่อปีเริ่มต้นผ่อนเพียงล้านละ 2,500 บาทค่ะนอกจากนี้นะทอสยังมีสินเชื่อโซลารูฟท็อปนะคะกับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.99% ให้นานถึง2เดือนแรกแถมยังช่วยค่าติดตั้งอีก 50,000 บาทด้วยค่ะลูกค้าเดิมนะสามารถกู้เพื่อซ่อมแซมแต่งบ้านดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1% ให้นานถึง3ปีแรกค่ะนอกจากนี้นะยังมีในส่วนของซับ NPA ลดสูงสุด 50% ขอสินเชื่อได้ 0% นานถึง24เดือนอีกด้วยค่ะมาดูในส่วนของโปรโมชั่นของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทหรือแซมนะคะซื้อซับมือ2รับกิฟต์วอลเชอร์มูลค่าสูงสุด 100,000 บาทค่ะมีโปรพิเศษด้วยนะบ้านแซมผ่อนได้นะอัตราดอกเบี้ยเพียง 0% ให้นานถึงสุดถึง2ปีเมื่อชำระครบ 5% เข้าอยู่ได้ทันทีค่ะมีในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะกับสินเชื่อบ้านบัวหลวงรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนภายในงานค่ะค่ะในเรื่องของการฝากเงินนะก็มีเช่นกันนะในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะทอสนะสลากออมทรัพย์ทองฟางมั่งมีนะและในปีนี้นะมีสลากออมทรัพย์ชุดใหม่73ปีบียอนอายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยสูง 1.2% ต่อปีฝาก 300,000 บาทขึ้นไปรับทันทีกระเป๋า ESG ค่ะมีในส่วนของธนาคารทกสนะกับสลากออมทรัพย์ชุดกระด้งทองและชุดดิจิตอลพลัสนะเมื่อซื้อสลากนะรับของสมนาคุณมากมายจากธนาคารทกสค่ะธนาคารกรุงเทพนะเมื่อเปิดเงินฝากประจำดิจิตอลบัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิตอลฝาก 24,000 บาทครบ12เดือนรับอัตราดอกเบี้ยเทียบเท่า 0.829% ต่อปีรับฟรีกระเป๋าผ้าอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะใครที่เป็นสายเรื่องการลงทุนนะมีในส่วนของโปรโมชั่นของธนาคารกรุงศรีค่ะลงทุนกองทุนรวมทุก 50,000 บาทรับบัตรกำนันเซ็นทรัลมูลค่า 1,000 บาทอีกด้วยค่ะเมื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์ KSS 2ประเภทขึ้นไปรับกระเป๋า KSS Wealth Backpack ค่ะธนาคารกรุงเทพค่ะเมื่อลงทุนกองทุนตามเงื่อนไขนะรับทันทีนะ Universal Adapter และเมื่อเปิดบัญชีหลักทรัพย์บัวหลวง DLS รับฟรีกระเป๋า DLSUtility Bag อีกด้วยค่ะในส่วนของประกันก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะคะขอเริ่มที่ในส่วนของธนาคารกรุงเทพนะสมัครประกันชีวิตประกันภัยและชำระเบี้ยตามเงื่อนไขนะรับ Starbucks Gift Cardหรือจะเป็น Lotus Gift Card หรือจะเป็นกระเป๋าผ้าแคนวาสเป็นต้นค่ะธนาคารกรุงศรีนะสมัครประกันชีวิตหรือประกันภัยนะรับกระเป๋าเดินทางเป็นต้นนะคะหรือเตาชาบูเป็นต้นนะคะและเมื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดประจำวันนะยอดตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปนะรับทันทีนะกรุงศรีกิฟต์การ์ดมูลค่า 40,000 บาทค่ะมีในส่วนของธนาคารทกสนะสมัครเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบเพิ่มรัก3นะ12/10 แบบฮัก 10/5 หรือแบบทกสรักคุณนะรับของสำนักคุณอาทิพัดลม16นิ้วนะกระเป๋าแคนวาสและกระเป๋าผ้าเป็นต้นค่ะมาดูกันที่ในส่วนของบริษัทไทยประกันชีวิตนะสมัครประกันชีวิตที่ร่วมรายการชำระเบี้ยปีแรกภายในงานรับของสำนักคุณอาทิกระเป๋าเดินทาง20นิ้วนะแก้วเก็บอุณหภูมิและร่มเป็นต้นค่ะมาดูกันต่อในส่วนของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตนะซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการชำระเบี้ยงวดแรกตามเงื่อนไขนะรับเซ็นทรัลวอลเชอร์มูลค่าสูงสุด 100,000 บาทนะพิเศษเมื่อซื้อสัญญาเพิ่มเติมดีเฮลท์ไลท์หรือแคร์พลัสรับบัตรของขวัญโลตัสสูงสุด 2,500 บาทและสำหรับสายออมบำนาญชำระเบี้ยทุกๆ 50,000 บาทรับเซ็นทรัลกิฟต์วอลเชอร์ 2,500 บาททันทีนอกจากนี้นะชำระเบี้ยต่ออายุภายในงานตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับบัตรกำนันท็อป100บาททันทีค่ะต่อในส่วนของกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะลงทะเบียนภายในงานรับฟรีนะคะกระเป๋าผ้าล่มพับได้นะคะและเมื่อซื้อกรมธรรม์นะรับเพิ่มทันทีกระเป๋าทอตแบกนะหมอนผ้าห่มนะคะหรือกระเป๋าล้อลาก20นิ้วพร้อมด้วยโบนัสเครดิต500คะแนนในแอป Emma อีกด้วยค่ะบริษัทซัมซุงประกันชีวิตค่ะกับผลิตภัณฑ์ยอดนิยมนะซัมซุงบำนาญนะวางแผนเกษียณมั่งคั่งให้ผลตอบแทน IRR สูงสุด 3.01% ค่ะมีแบบประกันซัมซุง888นะการันตีเงินคืน 8% ทุกปีคุ้มครองสูงสุด 1,616% ค่ะแบบประกัน Legacy Premier 99/9 นะคะจ่ายเบี้ย9ปีคุ้มครองถึงอายุ99รับเงินคืนแบบขั้นบันไดให้ IRR สูงสุดถึง 3.22% ค่ะและทุกการทำประกันกับซัมซุงประกันชีวิตนะรับของสมนาคุณนะอาทิเช่นกระเป๋าเดินทางนะทองคำแท่ง iPhone 18 Pro Max หรือ Samsung Galaxy S26 นะผ่อนได้ 0% นาน3หรือ6เดือนและยังลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทค่ะสำหรับโปรโมชั่นอื่นๆนะยังมีในส่วนของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทนะหรือแซมนะมีมาตรการช่วยเหลือและแก้หนี้ให้ด้วยนะช่วยเคลียร์หนี้เสียวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทในโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หรือผ่อนชำระนะลดเงินต้น 30% ดอกเบี้ยเหลือ 0% นานสูงสุดถึง3ปีพร้อมทางเลือกคลินิกแก้หนี้นะรวมหนี้เสียไว้เป็นก้อนเดียวอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 3-5% ผ่อนได้นานถึง10ปีค่ะนอกจากนี้นะยังมีกิจกรรมอื่นๆภายในงานนะได้แก่กิจกรรมธุรกรรมนำโชคนะเพียงทำธุรกรรมใดก็ได้นะในงานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีสามารถลุ้นของรางวัลกลับบ้านได้ทันทีค่ะและยังมีกิจกรรมพิเศษของเรานะกับกิจกรรม Money Expo Money Run วิ่งแลกเสื้อนะเพื่อส่งเสริมให้คุณสุขภาพดีนะเพียงวิ่งนะทำกิจกรรมวิ่งแลกเสื้อทำตามกติกาที่กำหนดนะมารับเสื้อสวยๆจาก Money Expo ได้ทันทีค่ะสำหรับคนที่สนใจจะมางานมหกรรมการเงิน Money Expo อุดรธานีครั้งที่13นะอย่าลืมนำเอกสารสำคัญมาด้วย3อย่างนะอย่างแรกคือสำเนาบัตรประชาชนค่ะอย่างที่2สำเนาทะเบียนบ้านนะคะและอย่างสุดท้ายเอกสารรับรองเงินเดือนหรือเทียบเท่านะใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะสามารถนำบุ๊กแบงค์นะมาใช้แทนได้นะคะและติดตามนะข่าวสารโปรโมชั่นการจัดงานได้ที่ www.moneyexpo.net หรือทาง Facebook Money Expo ค่ะ
10: ไปใช้โปรโมชั่นทางการเงินการลงทุนแบบครบวงจรกันได้นะคะที่เซ็นทรัลอุดรค่ะที่ชั้น1ลานโปรโมชั่นนะคะจัดเต็มเลย3วันนะคะศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะ
8: ใช่ครับส่วนตลาดหุ้นไทยล่าสุดตอนนี้ติดลบน้อยลงแล้วครับมีตัวของเดลต้าปตท.แล้วก็ CPO ช่วยหนุนตลาดทำให้ติดลบเหลือ 2.91 จุดล่าสุด 1,581 จุดครับกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ

สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทั่วประเทศเข้าสู่เวที
0: 360องศา New Show
1: เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลไปด้วยกันนะคะพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
2: นี่ค่ะ
1: กรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: สุดปังสุดปังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
1: ซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้เป็นความภาคภูมิใจจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะด้วยการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัย
3: สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: วันนี้โชว์ของเรามีความพิเศษมากๆสำหรับคนที่รักผลไม้โดยเฉพาะมะยงชิดซึ่งหายากมากๆนะคะ
3: ชอบมากอันนี้
1: ชอบมะยงชิดนะคะแต่มะยงชิดจะกลายมาเป็นซ่าแซ่บโชว์ได้อย่างไรตัวอย่างมาแล้วค่ะ
4: และนี่คือพร็อพการแสดงของวันนี้ค่ะ
1: แบกมาเลย
4: หนูแบกมาจากจังหวัดนครนายกเลยนะคะนี่คือมะยงชิดพันทูลเกล้าค่ะซึ่งเป็นผลไม้ GI ของดีของจังหวัดนครนายกค่ะ
5: ดูไซส์นะดูไซส์ต้องใหญ่เหมือนลูกไข่ไก่แบบนี้เลยเหมือนฟองไข่ไก่เลยนะคะ
3: เห็นแบบนี้อีกหน่อยผมจะไปทำไข่เจียวมะยงชิดแล้วใช่ไหม
1: ไม่ได้ค่ะคนละอัน
3: แต่เอามะยงชิดมาทำโชว
1: ์ค่ะ
3: โอ้ท้าทายมากครับมาจอดมาอย่างไร
5: ถามวิถีชีวิตชาวสวนค่ะอาจารย์ขาผ่านลีลาของนาฏศิลป์ที่มีชีวิตชีวาบอกได้เลยว่าสนุกสนานมากๆค่ะ
1: และที่สำคัญชุดการแสดงนี้มาจากสถาบันซึ่งเคยมาที่นี่แล้วมาซ่าแซ่บโชว์แล้วแล้วก็เคยได้รับตั้งแต่สุดปังพลังฮอตขึ้นมาเป็นกรอบทองซูเปอร์สุดปังพลังฮอตแต่มีหนึ่งสุดสูงสุดคือกรอบเพชรยังไม่ได้
3: วันนี้เขาบอกจะมาเอาใช่ไหม
1: เขาจะมาคว้ากรอบเพชรให้ได
3: ้
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์คะต้องตัดสินแบบสารไข่ฟงเลยนะคะ
3: ละเอียดแล้วครับ
1: มาดูค่ะมาลุ้นมาเชียร์กันนะคะว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่ไปติดตามกันเลยกับโชว์ที่มีชื่อว่าม
5: ะยงชิดทูลกล้า
1: ใน
0: 360องศาซ่าแซ่บโชว์
6: ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

0: ขอเรียกว่าสดใสร่าเริงแล้วก็เป็นมะยงชิดที่สวยมากๆเลยนะคะ360องศานิวโชว์ขอต้อนรับน้องเนสน้องจ้าจ๋าน้องเชียน้องน้ำตาลน้องเอิญน้องแอมน้องอิงน้องยาดาน้องหยกแล้วก็น้องแบมจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือมะยงชิดทูลเกล้าซึ่งเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของผู้อยู่เบื้องหลังส่วนใหญ่คนที่อยู่เบื้องหน้าเนี่ยมักจะมีคนที่อยู่เบื้องหลังส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จนะคะและโชว์ชุดนี้ก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นได้เพราะทีมงานเบื้องหลังขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเนสน้องซ่าน้องนิกน้องยุ่งน้องมิวแล้วก็น้องแก๊ตตินค่ะออกมาข้างหน้าด้วยออกมาข้างหน้าด้วยค่ะ
2: โดยเฉพาะน้องเนสนะคะคนกลางนี้เลยนะคะคือเจ้าของผลงานนั่นเองค่ะ
3: ขอให้พี่เนสเล่าถึงคอนเซปต์ความพิเศษของโชว์วันนี้ให้ผู้ชม
0: เดี๋ยวเราจัดแถวนิดนึงดีไหมคะช่วยขยายแถวแล้วขึ้นมาข้างหน้าเลยผู้อยู่เบื้องหลังเห็นหน้าชัดๆทุกคนเลยนะคะ
3: โอเคค่ะ
0: เชิญเลยค่ะ
4: เนื่องจากนะคะผู้วิจัยของเราเนี่ยได้เป็นคนนครนายกนะครับแล้วเราก็อยากจะหยิบยกวิถีชีวิตและซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนครนายกเนี่ยได้มาถ่ายทอดเรื่องราวให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็โดยการแสดงของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ช่วงการแสดงด้วยกันนะครับได้แก่ช่วงที่1เนี่ยสาวชาวสวนช่วงที่2เนี่ยผลิดอกออกผลช่วงที่3ซอฟต์พาวเวอร์เลอค่านะครับซึ่งชุดของเราเนี่ยก็มี2ชุดด้วยกันนะครับก็คือชุดที่1เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลสาวชาวสวนนะครับส่วนชุดที่2เนี่ยก็คือชุดของที่ได้มาจากสีของมะยงชิดนะคะ
0: ก็เรียกว่าการแสดงเมื่อสักครู่มีการแปลงโฉมเปลี่ยนชุดกันกลางการแสดงเลยสุดยอดนะคะแบบนี้อาจารย์ขาขอคำคมวักทองให้กับซ่าแซ่บโชว์หน่อยค่ะ
5: ครับขอให้คำคมวักทองนะครับสำหรับโฉมมะยงชิดก็คือเรืองอารามเปรี้ยวหวานเรืองรองร้อยวิถี GI นครนายกคร
0: ับ นี้ปิดท้ายด้วย GI นครนายกไม่ธรรมดาแล้วนะคะสำหรับการแสดงชุดนี้สิ่งที่เขาตั้งใจจะมาคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลอตกรอบเพชรจะทำสำเร็จหรือไม่ตามลุ้นตามเชียร์ในเบรกหน้าตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมากลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับช่วง
2: 360องศาทอล์ค

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: บอกได้เลย
8: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
9: ทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
7: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
10: ชัดมณีฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: ช่วง360องศาทอล์คโชว์
12: สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
13: โชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับทุกการแสดงที่มีชื่อว่ามะยงชิดทุนกล้าวจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรุงเทพมหานครนะคะนำทีมโดยอาจารย์ประจำสาขานาฏศิลป์ศึกษาอาจารย์ดร.กนิษฐาสังครัตน์ค่ะมาพร้อมกับที่ปรึกษาฝ่ายเสื้อผ้าและดนตรีนั่นก็คืออาจารย์อานนท์หวานเพชรและประธานสาขานาฏศิลป์ศึกษาอาจารย์อัมพรใจเดชสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
14: สว
15: ั
14: สด
15: ี
14: ค่ะ
13: ส่วนเจ้าของผลงานเรายืนอยู่ตรงนั้นนะคะเจ้าของผลงานพร้อมกับน้องทีมงานด้วยชื่อน้องอะไรนะคะ
16: น
13: ้
16: องเนสค่ะ
13: น้องเนสนะคะยืนเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงของเราและช่วงนี้คือช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
16: ค่ะก่อนอื่นขอให้ท่านอาจารย์กอล์ฟนะคะขยายคำคมบักทองที่บอกว่าเหลืองอร่ามเปรี้ยวหวานเรืองรองร้อยวิถี GI นครนายกเชิญค่ะ
17: ครับเราต้องเริ่มต้นนะครับว่าโชว์3นาทีนะครับใน360องศานิโชเหมือนกับการเลือกบทภาพยนตร์มาเรื่องหนึ่งนะครับแล้วมาเล่าเรื่องซึ่งพระเอกของโชว์ในวันนี้คือมะยงชิดนะครับเพราะมะยงชิดเนี่ยเป็นผลไม้ขึ้นชื่อเป็นสินค้า GI ของนครนายกคือท็อป5ของดีนะครับของนครนายกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับความเหลืองอร่ามของมะยงชิดและวิถีของการเพาะปลูกของเกษตรกรที่นำมาสู่การตลาดให้กับคนทั่วไปได้ชิมถือว่าเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวและแสดงออกมาโชว์นะครับให้คนทั้งประเทศได้เห็นถึงสินค้าของดี GI นครนายกครับ
13: ขอบคุณนะคะนั่นคือการขยายคำคมว่าทองของอาจารย์นะคะและจากนี้ไปคือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วเริ่มกันเลยค่ะ
16: ถามท่านอาจารย์นุ้ยก่อนเลยนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจสำหรับโชว์ในวันนี้ที่จะมาคว้ากรอบเพชรค่ะ
18: ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าจังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครของเรานะคะดังนั้นนักศึกษาที่วิจัยนะคะก็เลยมีความสนใจที่จะหยิบยกผลไม้ประจำจังหวัดนครนายกนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็นำจุดเด่นของผลไม้เนี่ยค่ะมาถ่ายทอดเป็นการแสดงนะคะเอาจุดเด่นเรื่องรูปลักษณ์แล้วก็สีขึ้นมานะคะรวมถึง เห็นกระบวนการตั้งแต่การเพาะปลูกนะคะไปจนถึงกระบวนการที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค
16: ่ะทีนี้เรื่องของมะยงชิดค่ะถูกถ่ายทอดผ่านทั้งท่ารำนะคะมีดนตรีแล้วก็มีเรื่องของชุดด้วยไฮไลท์ของโชว์นี้คือยังไงคะจันนนท์คะ
19: ครับเสื้อผ้านะครับก่อนอื่นก็จะต้องบอกว่าชุดแรกเป็นชุดที่เรียนแบบของต้นของมะยงชิดนะครับสีดอกแล้วก็การ
13: เป็นสีน้ำตาลนะคะ
19: ใช่ครับ
16: นี่เลยตรงนั้น
19: ใช่ครับแล้วก็ชุดที่2นี่ก็เป็นสีของมะยงชิดที่นำมาสื่อถึงเปลือกของมะยงชิดอย่างเห็นได้ชัดครับ
13: ค่ะก็คือมีการเปลี่ยนชุดกันในระหว่างโชว์เลย
19: ชอบ
3: ดนตรีที่สนุกมากๆค
19: ่
3: ะ
19: ดนตรีนี้เป็นการรวมเอาดนตรีไทยแล้วก็รวมกับดนตรีร่วมสมัยเพื่อให้ชุดนี้เกิดแรงผลักดันแล้วก็เกิดความตื่นมากน่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น
3: แล้วก็โชว์ความเป็นนครนายกหลากหลายอย่างที่บอกว่ามีนครนายกคือเป็นผ้าคาดตรงที่เอวด้วยใช่ไหมคะ
13: เขาเรียกว่าเป็น
3: แล้วก
13: ็
3: ม
13: ี
3: พร็อพด้วยค่ะ
13: เป็นอัตลักษณ์ของนครนายกเลยอยากจะให้ทางอาจารย์ออฟได้ขยายเรื่องของการสะท้อนชีวิตชุมชนท้องถิ่นกับโชว์นี้หน่อยค่ะ
5: ครับผมก็สำหรับการแสดงชุดนี้นะครับสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือวิถีชีวิตของชาวจังหวัดนครนายกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของชาวสวนนะครับการผลิตผลต่างๆรวมไปถึงของดีรวมไปถึงความสัมพันธ์นะครับระหว่างชาวสวนแล้วก็วิถีของคนในชาวจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งก็จะเห็นจากการแสดงชุดนี้ก็คือในเรื่องของของดีของเด่นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของชาวจังหวัดนครนายกที่เราได้เห็นก็คือมายงชิดนั่นเองนะครับ
13: เป็นความภาคภูมิใจกับซอฟต์พาวเวอร์ในท้องถิ่นนะคะไปที่ตัวแทนน้องๆบ้างน้องเชียร์ค่ะวันนี้มาซ่าแซ่บโชว์มีอะไรจะบอกท่านผู้ชมเป็นพิเศษเชิญเลยค่ะ
14: ค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการแสดงของพวกเราน่าตื่นเต้นกันไหมคะแล้วก็ดูแล้วหิวมะยงชิดกันไหมคะดูท่าทางแล้วน่าจะเปรี้ยวปากกัน
13: สำคัญคือวันนี้มาผ่านหรือเปล่าคะ
3: นั่นสิคะก็ดูการของเขาคือจริงๆเดือนอะไรคะ
19: จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเทศกาลที่จะต้องนำการแสดงนี้ไปแสดงทุกปีที่จังหวัดนครนายกเช่นเดียวกันครับ
15: ก็อยากให้พี่เนทอธิบายความภูมิใจวันนี้ในฐานะเราเป็นคนนครนายกเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวของความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ภูมิใจมากน้อยแค่ไหนคะ
20: ก็ภูมิใจในความเป็นผลไม้ประจำจังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตผ่านการ

0: แสดงหน้าเสียงไทยสร้างสรรค์นะครับผ่านรายการวันนี้ครับ
1: นี่คือความภาคภูมิใจของวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะคะนี่คือการกลั่นข้อมูลทั้งหมดในวันนี้ปรบมือดังๆสำหรับมะยงชิดทุนกล้าขอค่ะอาจารย์คะการข้อมูลเรียบร้อยแล้วขอเชิญอาจารย์วิเคราะห์เพื่อการตัดสินเลยค่ะ
2: ครับโชว์ในวันนี้ประกอบด้วย 3F นะครับในซอฟต์พาวเวอร์ทั่วไปคือ1ฟู้ดก็คือตัวมะยงชิดนี่เองนะครับ2ก็คือทางด้านแฟชั่นคือการทำเสื้อผ้านะครับอันที่3นี่คือเฟสติวัลเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยเป็นสินค้าหรือผลไม้ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะแล้วก็โดดเด่นมากเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครนายกครับซึ่งจะมีเทศกาลประจำปีเพราะว่ามะยงชิดเนี่ยจะออกมาในช่วงของต้นปีครับกุมภามีนาและอยู่เท่านั้นเองนะครับมะยงชิดเนี่ยเริ่มต้นก่อนคือว่าเป็นการตัดแต่งพันธุ์มาจากมะปรางซึ่งมะปรางเองเนี่ยมีทั้งเปรี้ยวและหวานพอมาผสมการพัฒนาพันธุ์จึงกลายเป็นมะยงชิดครับและแหล่งเพาะปลูกสำคัญเนี่ยมากกว่านะครับ 80% ขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้เนี่ยเลือกพระเอกตัวละครคือมะยงชิดจุดสำคัญคือใช้เรื่องของมะยงชิดทูลเกล้าซึ่งตอนนั้นกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยเสด็จไปนะครับที่โรงเรียนนครนายกนะครับโรงเรียนของเตรียมทหารนะครับคือนายร้อยจปรและก็มีสวนบุญสงเนี่ยทูลเกล้าถวายฮ
1: ะ
2: จึงเรียกพันนี้ว่าพันทูลเกล้าและเป็นสินค้า GI นี่คือเรื่องราวที่แสดงซาวเนี่ยผมชอบซาวเพราะหลับตาฟังเนี่ยซาวจะเป็นชาวที่มีเสียงนกซึ่งสะท้อนถึงเกษตรกรขณะเดียวกันจะช่วงกลางเนี่ยเป็นเสียงของใช้คีย์บอร์ดเนี่ยทำเป็นเครื่องเป่าเป็นเพลงลูกทุ่งและจุดสุดท้ายเนี่ยเป็นการผสมแบบสไตล์ลาตินคือเอาระนาดกับคีย์บอร์ดเนี่ยมาผสมผสานมันเป็นลักษณะของการที่สวนจังหวัดประเทศและสู่ตลาดโลกเป็นซาวที่ดีองค์ประกอบที่ครบและสุดท้ายคือการแปรรูปนะครับเพราะถือว่าดีแต่จังหวัดที่นกร้องเป็นการโชว์ผลิตภัณฑ์ครับเกษตรกรไม่โชว์เอาผลิตภัณฑ์ออกมาตอนแรกเนี่ยมันนำแต่ว่าจริงๆไปกลบเกษตรกรจังหวัดที่เต้นตรงกลางตรงเป็นลูกทุ่งเนี่ยไม่ชัดว่าจะทำอะไรจะเป็นนักท่องเที่ยวชิมหรืออะไรต่างจะสุดท้ายควรจะส่งด้วยต่างชาติและการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าใช้เสียงร้องแบบไทยเดิมมาเป็นซาวด์มิกซ์ระหว่างไทยเดิมลูกทุ่งและสากลซึ่งถ้าปรับผสมผสานโชว์ชุดนี้จะเด่นมากครับนี่คือทั้งหมดในการใช้ในการวิเคราะห์การตัดสิน
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะและปรบมือให้สำหรับการวิเคราะห์ของอาจารย์นะคะเพราะว่านี่คือคำตอบว่าทำไมละเอียดขนาดนี้มิน่าละตอนที่ชมโชว์วันนี้ไม่ยิ้มเลยวันนี้แบบว่าด
2: ูอย่างเคร่งเครียดมะยงชิดเมื่อไหร่จะได้มะยงชิด
1: ไม่ยิ้มเลยแบบว่าโอ้โหจ้องดูละเอียดมากๆนะคะ
2: เขาจะเอาสูปรีมไง
1: ใช่จะเอาสูปรีมเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมาลุ้นกันแล้วค่ะมีทั้งคำชมมากมายและมีคำว่าแต่ด้วยฝันของเราจะเป็นจริงหรือไม่กับการคว้ากรอบเพชรซูเปอร์สุปรีมสุดปังพลฮอตในวันนี้ต้องตามลุ้นตามเชียร์ในช่วงท้ายรายการว่าโชว์นี้จะได้รับตำแหน่งอะไรจากซ่าแซ่บโชว์ของเรานะคะเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับ360 องศา
3: New Show

0: งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
2: ลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอดเปลี่ยนอาหารให้หอมด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
3: โอ้เยี่ยม
4: น่ากินจัง
5: แน่นอนจ้า
6: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
7: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
8: บอกได้เลย
9: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
8: จริงใจได้ใจยาวนาน
9: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
0: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
1: ๆกลับเข้าสู่360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะเราจะ

0: แม่ครัวที่พิเศษสุดเก๋สุดชิคมากๆเลยนะคะถามก่อน2ใบนี้ของใครคะของใคร
1: ไม่ใช่ของเราอ่ะแต่เราอยากได้มาก
0: แต่ไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของคุณนะของท่านผู้ชมแฟนๆรายการ3/13นิวโชว์นะคะถ้าใครอยากได้กติกา
2: ต้องไปฟังกติกาแบบนี้เลยนะคะ
0: กติกายากไหมคะ
2: ไม่ยากเลยง่ายๆนิดเดียวค่ะ
0: ง่ายมากค่ะกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลเช็คสายเจสไตล์ไหนใช่คุณที่สุดกับตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองค่ะเป็นการเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเข้าต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้กับตราฉลาดทองตราแม่ครัวฉลาดทองและตราแม่ครัวของเรานะคะร่วมสนุกกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนตุลาคมเช็คสายเจสไตล์ไหนที่ใช่คุณพร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษกติกาง่ายๆค่ะเพียงเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดบนแฟนเพจตราแม่ครัวแล้วคอมเมนต์เลือกว่าคุณเป็นสายไหนไม่ว่าจะเป็นสายผัดหอมอร่อยด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองหรือว่าจะเป็นสายทอดกรุบกรอบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองสายต้มเติมความกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแล้วก็สายย่างหมักด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองหรือว่าสายยำเพิ่มความเปรี้ยวกลมกล่อมด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองพร้อมกับบอกชื่อเมนูสุดโปรดของคุณเพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าผ้าตราแม่ครัวสุดพรีเมียมจำนวน10รางวัลด้วยกันนะคะพรุ่งนี้เตรียมเข้าไปร่วมสนุกแล้วก็ดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook Fanpage ตราแม่ครัวตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะแล้วมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจและเปิดไอเดียเมนูเจสุดอร่อยไปด้วยกันกับตราแม่ครัวตราฉลาดทองและตราแม่ครัวฉลาดทองนี่คือ News Update ของเราค่ะตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสุขภาพกันแล้วในช่วง
3: รักสุขภาพ310องศาค่ะ
0: ไปกันเลย
4: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
0: และนี่คือรักสุขภาพ
3: 360องศาค่ะ
0: วันนี้เรามีประเด็นฉลอง30ปีวันไข่โลกปลุกพลังคนไทยกินไข่สร้างสุขภาพดีค่ะ
1: เพราะว่าทุกวันศุกร์ที่2ของตุลาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันไข่โลกค่ะซึ่งต้องการที่จะรณรงค์ให้คนทั้งโลกได้กินไข่เพราะว่าไข่ดีมีประโยชน์นั่นเองกับสุขภาพร่างกายของเราและสำหรับปีนี้นะคะเขามีธีมบอกว่าเป็นไข่ไก่คือโปรตีนคุณภาพเยี่ยมที่ให้พลังงานและปกป้องร่างกายในฟองเดียวนั่นเองก็เลยอยากจะมาชวนคุณผู้ชมค่ะว่าเราคนไทยนะคะตอนนี้แค่236ฟองต่อปีเท่านั้นเรากำลังจะมุ่งไปสู่ว่ารณรงค์ให้ทุกคนกินไข่กันอย่างน้อยวันละฟองเพื่อจะไปสู่เป้าหมายว่าปีละ300ฟองนั่นเองญี่ปุ่นเขากินมากกว่า300
0: ต่อคนนะคะต่อคน
1: ต่อปีนะคะ
0: เพราะว่าในไข่มีโอเมก้าสูงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะโอเมก้า3แล้วก็มีลูทีนด้วยที่ช่วยซ่อมแซมทั้งกล้ามเนื้อแล้วก็บำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะแต่ว่าโควต้าในการกินแต่ละวัยเนี่ยก็ต่างกันด้วยก็คือเด็กแล้วก็ผู้ที่ใช้พลังงานโดยทั่วไปก็คือกินวันละฟองก็พอแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานหรือความดันก็ 3-4 ฟองต่อสัปดาห์หรือว่าตามคำสั่งแพทย์นะคะ
0: แต่ว่าไข่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนี้ได้เวลาไปดูแลสิ่งแวดล้อมกันแล้วพบกับคุณแซคในช่วง
3: 310องศาซุปตารักโลก
5: สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวีรคุณใน360องศาซุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์นี่จะเข้ากลางเดือนตุลาคมแล้วมาดูกันว่าอากาศในช่วงครึ่งเดือนหลังที่เหลือจะเปลี่ยนแปลงไปจากช่วงเวลานี้อย่างไรโฟกัสสำคัญในการติดตามอากาศครึ่งหลังเดือนตุลาคมก็คือการจับตาการเปลี่ยนฤดูกาลจากฤดูฝนในไทยตอนบนไปสู่ฤดูหนาวตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการไว้ก่อนหน้านี้นั่นจึงหมายความว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ลมหนาวหรือความกดอากาศสูงจากจีนที่เริ่มเห็นสัญญาณมาตั้งแต่เดือนที่แล้วก็จะแผ่ลงมาสร้างอากาศปั่นป่วนแปรปรวนให้เรามากขึ้นอีกเพราะความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนที่ลงมาจะมีบทบาทในการดันร่องมรสุมหรือร่องฝนให้ลงไปสู่ภาคใต้ทำให้ไทยตอนบนฝนลดแต่ภาคใต้ฝนจะตกชุกหนาแน่นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอีกโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยจึงเตรียมเลยครับเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นลงในตอนเช้ามากขึ้นแต่ระวังกลางวันยังเจอแดดร้อนและฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงป่วนเป็นระยะจะป่วยกันได้ส่วนภาคตะวันออกและภาคกลางตอนล่างที่มีกรุงเทพปริมณฑลอยู่ด้วยเตรียมมีฝนลดเช่นกันแต่พอเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วจะยังไม่เจออากาศเย็นเท่าคนเหนืออีสานแถมยังมีโอกาสเจอฝนทิ้งทวนในช่วงบ่ายถึงค่ำต่ออีกหน่อยด้วย สำหรับภาคใต้เน้นฝั่งอ่าวไทยเตรียมระวังอันตรายจากคลื่นซัดฝั่งในช่วงลมเปลี่ยนทิศเรือเล็กก็ต้องงดออกจากฝั่งในช่วง

0: สุมแรงด้วยนะครับการสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถวางแผนปรับตัวกับอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคมได้เลยนะครับพอโลกและธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมแล้วมาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ300สิ่งสาสุตารักโลกสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณแซคมากค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นมาเชียร์ซ่าแซ่บโชว์ของเราจากวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวันนี้เขาจะคว้าตำแหน่งอะไรนะคะมาฟังผลการตัดสินขอเชิญอาจารย์เลยค่ะ
2: ครับอย่างที่วิเคราะห์ไว้นะครับเลือกซอฟต์พาวเวอร์นครนายกถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีองค์ประกอบครบการแต่งตัวครบมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีถ้าเติมเรื่องของพันทูนเกล้าได้มาได้ยังไงการเพาะปลูกที่มากขึ้นความโดดเด่นของมะยงชิดโดดเด่นขึ้นจะทำให้โชจุนี้สมบูรณ์แบบครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชจุนี้ได
1: ้เอาละค่ะมาลุ้นมาเชียร์กันจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ความคาดหวังของโชในวันนี้ที่อยากจะคว้ากรอบเพชรซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังให้ได้นะคะเขาจะทำสำเร็จหรือไม่และผลการตัดสินออกมาก็คือ
2: ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจดีนะครับอยากให้ปรับและกลับมาใหม่ครับซูเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
1: yeah. ยังไงก็ตามนะคะได้กรอบทองนะคะกรอบทองซูเปอร์สุดปังพลังฮอตขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลได้ถ้าคุณมีซอฟต์พาวเวอร์อยู่ในตัวจะต้องมาโชว์ที่นี่กับซ่าแซ่บโชว์เหมือนกับที่ชุดการแสดงมะยงชิดทุนเกล้าทำสำเร็จวันนี้รับไปเลย
3: ซูเปอร์สุดปังพลังฮอต
4: สามร้อยสิบองศา New Show
1: สวัสดี

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ถากุลครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.และกรุงเทพมหานครร่วมกันเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดจับกุมนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีหัวใจรายใหญ่ย่านประเวศตามหมายจับศาลอาญาพระโขนงพร้อมพวกและผู้เสพอีก9คนตรวจยึดของกลางหลายรายการชุดสืบสวนนำโดยสารวัตรแจ๊ได้แฝงตัวสวมชุดพนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครนั่งรถขยะเข้าไปปิดล้อมและสามารถจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการการจับกุมครั้งนี้ขยายผลมาจากคดีจับกุมยาบ้า 120,000 เม็ดในพื้นที่ประเวศก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจราคาผักที่ตลาดสดในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจากการสำรวจพบว่าผักหลายชนิดมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นโดยนางเฉลียวโซพิมายแม่ค้าขายผักในตลาดบอกว่าช่วงนี้ผักมีราคาแพงขึ้นเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะคะน้าจากราคาถุงละ5กิโลกรัมขายอยู่ที่ถุงละ180บาทขึ้นมาเป็นถุงละ330บาทผักวังตุ้งจากเดิมถุงละ180บาทขยับราคามาเป็น330บาทเท่ากันกับผักคะน้าและมะระจีนจากเดิมถุงละ100บาทก็ขยับมาที่ราคาถุงละ250บาทซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาน้ำท่วมและใกล้เข้าสู่ช่วงเทศกาลกินเจจึงทำให้ราคาผักตามท้องตลาดมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคุณยายมาริกาเมนอาบัสเกาวัย87ปีที่ถูกตำรวจบังคับขับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ในกรุงมาดริดที่อาศัยอยู่มานานนับ70ปีเสียชีวิตแล้วเมื่อวานนี้หลังจากเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ถูกไล่ออกจากที่พักซึ่งตั้งแต่นั้นมาได้จุดชนวนการประท้วงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนชาวสเปนจนลุกลามกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองส่งผลให้

0: เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานายเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนผู้ยึดมั่นในนโยบายก้าวหน้าต้องออกมาประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปก่อนกำหนดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติค้านกฎหมายด้านที่อยู่อาศัยที่รัฐบาลของเขาเป็นผู้เสนอวาลเตรี บอตตัสนักขับ F1 ชาวฟินแลนด์วัย37ปีของทีมคาร์ดิวแลกเดินทางจากมาเลเซียไปยังสิงคโปร์ด้วยการปั่นจักรยานระยะทางกว่า350กิโลเมตรแทนที่จะเลือกขึ้นเครื่องบินเพื่อลงแข่งขันศึกสูตร1ชิงแชมป์โลกสนามที่17ศึกสิงคโปร์กลางปีระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้โดยนักขับชาวฟินแลนด์เริ่มต้นการเดินทางหลังจากต้องออกจากการแข่งขันที่เซปังของมาเลเซียโดยเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังส่วนเป้าหมายคือเดินทางไปถึงสิงคโปร์ก่อนเข้าร่วมสัมภาษณ์ก่อนการแข่งขันในวันนี้ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่มารีนาเบย์โดยบอตตัสและเซคิโอเปเลส2นักขับจากทีมคาร์ดิวแลกยังไม่มีคะแนนเลยในการแข่งขัน F1 ปีนี้ติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ 12:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ูมูให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนธนบุรีพาณิชย์
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สวัสดีด
3: ูมูให้ปังปังปัง
2: กูอัพสนูนอะยังนี่กูมอร์นิ่งอยู
3: ่มอร์นิ่งนูนนูนหน่อยนูนนูนช่วงนี้นูนครับโอเคครับทุกคนแน่นอนครับวันนี้คุณผู้ชมนะครับเอาใจสายราเมงเลยเพราะว่าอะไรวันนี้ครับพี่ก้องร้านที่มาเนี่ยเป็นราเมนสไตล์โฮมเมดเจ้าแรกในเมืองทองธานีเลยนะพี่ก้องนะคุณผู้ชมนะกับร้านอาโยอิราเมนกิวดังนะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี่คุณต้องบอกเขาแล้วนะแม่บ้านแมลงวันเริ่มมาแล้วค่ะช่วยเลยค่ะแมลงวันเริ่มมาแล้วเราช่วยกันปัดหน่อยเร็ว
3: ได้เลยฮะอ่ะแน่นอนนะครับจริงๆแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับคุณมี่นั่นเองนะฮะคุณมี่คือร้านเนี่ยเป็นราเมนโฮมเมดนะฮะเจ้าแรก
4: ใช่ค่ะในเมืองทองธานีเลยใช่ค่ะ
3: จุดเริ่มต้น
2: คือพอเปิดปุ๊บจะอื่นมันก็ปี้ตา
3: เขาเรียกว่า
4: inspiration
3: นั่นเองนะฮะ
4: เริ่มจากการที่หนูชอบกินอาหารญี่ปุ่นนะคะก็คือคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นแม่เป็นป้าหรือว่าเป็นลุงอะค่ะก็คือชอบกินอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วเหมือนกับว่าทางลุงอะค่ะกับแม่เนี่ยไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมคะซึ่งคุณลุงมีเพื่อนค่ะเป็นแม่บ้านทั่วไปเลยนะไม่ได้เป็นเชฟหรืออะไรแต่ว่าเขาทำราเมงแล้วก็ทำกิวด้งอะค่ะให้กับคุณลุงแล้วก็แม่ทานซึ่งป้าป๋ากับแม่แล้วก็คุณลุงอ่ะชอบมากๆเขาก็เลยเหมือนแบบขอเรียนรู้ขอสูตรมาค่ะเพื่อที่จะแบบเอากลับมาลองทำดูแล้วมันกลายเป็นว่าช่วงนั้นนะคะช่วงโควิดพอดีเราไม่รู้จะทำอะไรกันมันออกจากบ้านไม่ได้เนาะเราก็เลยเริ่มจากการขายในบ้านค่ะ
2: แต่แต่งหน้าสวยแล้ว
4: ขอบคุณค่ะ
2: การสกินมากเลย
4: คือ
2: วันนี้การสกินมากเลยนะ
3: เมนูแต่ละเมนูพี่ก้องดูดิสีสันคือน่าทาน
2: น่าทานมาก
3: ร้านอยู่ตรงไหนครับ
2: ร้านอยู่ตรงไหนคะ
4: อยู่ในเมืองทองธานีค่ะถนนบอนสตรีทค่ะตรงข้ามกับ S&P เลยค่ะ
2: เบอร์โทรศัพท์ค่ะ
4: ส่วน64ค่ะ6174297ค่ะ
2: ร้านเปิดกี่โมงคะ
4: ร้านเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งค่ะจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะ
3: ครับผมที่ร้านมีเมนูอะไรบ้างถ้าไปแล้วต้องสั่งเลยที่เป็นซิกเนเจอร
4: ์ซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมคะจะเป็นข้าวหน้าเนื้อค่ะจะเป็นกิวด้งตัวนี้
2: นี่โอ้ยอลังการมากเลย
4: ตอนนี้จะเป็นข้าวหน้าเนื้อไซส์ XL ค่ะ
2: อันนี้เท่าไหร่คะจานนี
4: ้ตัวนี้359บาทค่ะ
2: เนื้อนึกว่ากิโลนึง
3: ฮะ
4: คือกิน
2: เยอะมาก
3: คนเดียวไม่หมดอ๋อเนื้อครึ่งกิโลเลยใช่ไหม
2: ครึ่งกิโลคือกินไปเลยค่ะ2คนแบ่งกันได้เนาะ
4: แบ่งกันได
2: ้อันนี้คืออะไรคะ
4: อันนั้นจะเป็นแกงกะหรี่อุด้งค่ะก็คือจะออนท็อปด้วยหมูหรือว่าเนื้อสามารถเลือกได้ค่ะ
2: อันนี้ไหนคะ

0: ตัวนี้จะอยู่ที่ราคา169 บาทค่ะ
1: ราคา100
2: ในร้านก็ยังมีนะคะกิมจิ
0: ชนิ
2: ดแถมหรือว่าอยู่ในช
0: ุดเป็นท็อปปิ้งค่ะลูกค้าสามารถสั่งเพิ่มได้ค่ะ
2: แล้วก็มีย
0: ำสาหร่ายค
2: ่
0: ะแล้วก็มีขิงดองค่ะแต่ว่าขิงดองที่ร้านเสิร์ฟฟรีเลยไม่ต้องสั่งเพ
2: ิ่
0: ม
2: อันนี้ฟรีแต่นี้ท็อปปิ้งเพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ค่ะ
0: เป็นหมูทอดทงคัตสึค่ะ
2: หมูทอดทงคัตสึนะคะ
0: ครับ
2: นี่เท่าไหร่คะ
0: 99 บาทค่ะ
1: ครับผมตามด้วยนะฮะเมนูวันนี้คืออะไรฮะ
0: ตัวนั้นจะเป็นราเมงหม่าล่าค่ะเป็นน้ำซุปหม่าล่าแบบดั้งเดิมเลยแต่ว่าเราจะมีผสมกระดูกหมูลงไปด้วยก็คืออร่อยมาก
1: แล้วฝั่งนี้ฮะ
0: ตัวนั้นจะเป็นราเมงทงคัตสึผัดค่ะ
1: ครับผมฝั่งนี้ฮะ
0: ตัวนี้จะเป็นเล้งแซ่บกระดูกอ่อนสไตล์อาโยอิราเมง
1: นี่แล้วก็มีไข่ออนเซนด้วยมีน
2: ี่แล้วมีอะไรคะพี
0: ่อันนั้นจะเป็นไก่คาราเกะค่ะลูกค่ะ
3: แล้วฝั่งนี้ครับตรงกลาง
0: เป็นสเคมิงค่ะ
2: เดี๋ยวจะยกให้ดูนะคะ
3: โอเค
2: อีแมลงวันอย่ามายุ่งกับฉันนะเดี๋ยวฉันจะอันนี้อะไรคะ
0: เป็นสเคมิงค่ะจะเป็นราเมนแยกทานแบบแห้งอะค่ะนำเส้นลงไปจุ่มในซุปค่ะ
1: ที่ร้านมีโปรโมชั่นไหมฮะ
0: ถ้าเกิดว่ามาจากรายการนะคะลด 10% ค่ะแค่บอกเลยว่ามาจากรายการนี
1: ้ร้านเปิดทุกวันไหมฮะ
0: เปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุด
2: อันนี้อะไรคะคุณ
0: เป็นทาโกยากิค่ะ
2: เท่าไหร่คะนี
0: ้ตัวนี้89 บาทค่ะ
2: อันนี้ค
0: ่
2: ะ
0: อันนั้นจะเป็นหมูชาชูย่างค่ะเป็นท็อปปิ้งแล้วก็จะเป็นแกวซ่าสไปซ
2: ี่ค่ะ
0: สไปซี่อยู่ที่69 บาทค่ะ
1: ครับผม
2: ราคาเริ่มต้นคือจับต้องได้เลยนะคร
0: ับ ใช่เป็นราคาหลัก10เลยค่ะ
1: ครับผมนะอย่าลืมนะสามารถโทรไปสอบถามนะฮะได้ที่เบอร์0646174297นั่นเอง
0: คร
1: ับบอกว่าทำจากรายการนะครับลดทันที 10% เลยนั่นเองครับเดี๋ยวเบรกหน้ามาชมนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกคนไปนะนั่นก็คือกลับมาแล้วนะฮะกับงานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับที่ครั้งนี้นะครับจับมือกับทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์นะครับฉลองครบรอบ52 ปีนะครับขนความอร่อยนะครับ60 กว่าร้านดังทั่วไทยบุกบุรีรัมย์นั่นเองครับแล้วก็เช่นเคยครับกองทัพดารานะครับขนทัพของอร่อยร้านดาราไปเยอะแยะมากมายนะฮะนำทีมโดยนะครับT-Rex Juice นั่นเองครับโดยคุณ
2: โอ๊ตวรวุฒิยมทรัพย์ค่ะ
1: นะฮะและน้องอันดานั่นเองครับมีร้านท็อปโฮมเมดนะครับพี่ท็อปดารณีนุชนะครับทงทง
2: ช็อปทงตอนนี้อยู่แล้วค่ะ
1: ทุเรียนทอดทุเรียนทอดอร่อยมากทุเรียนทอดพี่ทงอร่อยมากจริงๆนะฮะ
2: เป็นใจใหญ่เกรด A ค่ะ
1: นึกว่ายังอยากกินอยู่เลยพี่ทงกับกรุงเทพเมื่อไหร่จะซื้อนะฮะแล้วก็มาเจอกันนะฮะได้เลยครับที่นี่ครับกับงานลิ้นติดโปรแฟร์ได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่11ตุลาคมนี้นะครับที่ลานกิจกรรมอีเวนต์ฮอลล์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์จังหวัดบุรีรัมย์ครับ
2: ค่ะ
1: อ่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาชิมกันดีกว่านะฮะว่าจะอร่อยแล้วก็จะแซ่บขนาดไหนนะคร
2: ับ ไปฟัง เ
1: บร
2: กสักครู่แวะมากินกันเลยค่ะจัดให้ดูมูให้ปัง
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดปลดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190เซนติเมตรและยืดด้านบนออกได้180เซนติเมตรให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
5: ดับเบิ้ลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
6: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190เซนติเมตรนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180เซนติเมตรจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
5: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
6: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ
7: ชาบูดีดำพร้อมยังกับ
3: ดกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟก9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ขนทัพเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฝีน้ำกันนะคะ
7: ซัดให้ดูมูให้ปัง
8: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนหมุนคอนเฟิร์มนะคะ
1: มาพี่ก้องเราต้องชิมแล้วแหละว่าร้านนี้เด็ดอย่างไรนะ
2: คุณชิมเนื้อไหมคุณกินเนื้อไหม
1: กินเนื้อกินได้หมดเลย
2: คุณอยากกินอันบนนะกินข้างๆนะ
1: ได้เลยได้เลย
2: ล้มลงมา
1: ได้เลย
2: ภูเขามันล้มลงมา
1: โอเคนี่ฮะคุณผู้ชม
2: อันนี้350เนื้อครึ่งกิโล
1: ครึ่งกิโลนะฮะนี่เลยต้องไว้งี้เลยนะ
2: งั้นกินราเมงแล้วกัน
1: ได้เลยฮะนี่หุยนี่ฮะ
2: นี่บอกเบอร์บอกเบอร์
0: 0 64ค่ะ6174297ค่ะ
1: ผมแบบลองแบบไม่กินกับข้าวนะช่วงนี้ลดความอ้วนนะพี่ก
2: ็อย่ากินกับข้าวอย่ากินข้าว
1: แบบนึงก็กินอยู่ดีฮะ
2: โอ้โหอันนี้คือ
1: หืมคือห้องหอมเนื้อมากเลยอ่ะ
2: เ
1: ออหุ้ยมันหอมหอมมากเลยอ่ะ
2: จานนี้เลยนะ350เนื้อครึ่งกิโล
1: คนเดียวไม่หมดนะ
2: 2คนได้เลย
1: คนเดียวไม่หมดคนเดียวไม่หมดจริง
2: ๆ
1: งั้นผมขอจะลองข้าวนิดนึง
2: เออ
1: พี
2: ่ก็พี่ก็กินนี่ก่อนพี่ก็ไปราเมงอะไรคะนี้
0: ตอนนั้นจะเป็นราเมงทงคัตสึทงคัตสึค่ะจะเป็นหมูชาชูพัดค่ะ
2: เ
0: ส้นที่พี่ก้องได้ทานจะเป็นเส้นฮอกไกโดค่ะทานคู่กับน้ำซุปแล้วก็หมูชาชูอร่อยมาก
2: จานนี้กี่บาทคะ
0: ชามนี้อยู่ที่165บาท
2: กำไรเหรอลูก
0: ก็พออยู่ได้ค่ะ อยากให้คนไทยได้ทานอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบสไตล์พื้นแบบเขาเรียกว่า
1: พื้นบ้าน
0: เป็นพื้นบ้านจริงๆใช่ค่ะแล้วมันอร่อยหอมแล้วก็ถูกลิ้นคนไทยด้วยเพราะว่าหนูทำเองกินเองด้วยค่ะทุกอย่างที่ทำขายก็คือทางร้านกินเองด้วย
1: อร่อย
0: เองด้วย
1: เนื้ออะ
2: ไร
1: เนื้ออะไรต่อมาเมนูไหนดีฮะคุณมี
0: ่ถ้าให้แนะนำเลยให้ลองชิมเป็นหม่าล่า
1: หม่าล่าเนาะ
0: ใช่ราเมงหม่าล่าที่ร้านอร่อยมากเพราะว่าเจ้าของร้านชอบกินหม่าล่าค
1: ่
0: ะหนูทำสนองความต้องการตัวเองเกือบทั้งหมดเลยค
1: ่ะ
0: ใช่ลองทานคู่กับน้ำซุปได้เลยค่ะอร่อยมากมาก
1: นี่ปึ้งชื้
2: นหม่าล่าคุณเผ็ดร้อนมากไหม
0: กลางๆค่ะสามารถทานได้ค่ะคนทั่วไปก็ทานได้ใช่
1: คุณผู้ชม
2: เป็นไง
1: มันคือหม่าล่าที่ถูกต้อง
0: มันคือหม่าล่าถูกต้องอันนี้คุณรสชาติเจ้าของร้านชอบกินหม่าล่าร
1: สชาติเดียวที่กินเลย
2: เป็นคนทำไมมึงกินบ่อย
1: นะฮะ
2: ก็จะเจอหม่าล่าบ่อยก็จะแซ่บ
1: นี่ฮะ
0: จริงๆสามารถสั่งเพิ่มได้นะคะแบบความเผ็ดความชาความอะไรแบบนี้แต่อันนี้เราทำเสิร์ฟแบบกลางๆให้กับลูกค้าอยู่แล้วค่ะ
1: อ
0: ่
2: ะ
0: ใช่
2: ได้ลองกินข้าวอะไรนะ
1: หมูชาชูอร่อยมาก
2: อ่ะบอกเบอร์บอกเบอร์
0: 064ค่ะ6174297ค่ะมาจากรายการลด 10% ด้วยค่ะ
2: ร้านอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน
0: อยู่ในเมืองทองธานีค่ะถนนบอนสตรีทค่ะ
2: อยากกินมีอันนี้อะไรนะอันน
0: ี้อูด้งแกงกะหรี
2: ่อูด้งแกงกะหรี่แปลกมากเป็นอูด้งแกงกะหรี่เหรอฮะ
0: ใช่ค่ะจะเป็นเส้นอูด้งเป็นเส้นสดนะคะของที่ร้านแกงกะหรี่ก็เป็นสูตรเฉพาะของอาโยอิราเมงค่ะทำก้อนแกงกะหรี่เองเครื่องแกงทำเองทุกอย่างเคี่ยวเองทุกอย่างเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็ทานคู่กับหมูผัดที่ผัดกับซอสของทางอาโยอิราเมงค่ะ
1: รสชาติเอกลักษณ์มาก
0: ใช่แล้วทำให้ทุกอย่างแบบมีความกลมกล่อมไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปอย่างนี้ค่ะ
2: ร้อนยังร้อนอยู่เลยนี่อะไรนี่เกี่ยวกับอะไร
0: อันนั้นเป็นเส้นเฉยๆค่ะมาโชว์ว่าทางร้านเรามีเส้นหลากหลายทำนองนี้ค่ะจริงๆถ้าอยากให้ชิมจะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะซึเคเมงด้วย
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: พี่ก้องสามารถหยิบเส้นนะคะลงไปจุ่มในซุปแล้วก็ทานพร้อมได้เลยมันจะมีความครีมมี่ครีมมี่หน่อยเป็นหมูทานได้แน่นอนค่ะ
2: แล้วเกี๊ยวซ่าเหรอคะ
0: เกี๊ยวซ่าจะเป็นเกี๊ยวซ่าสไปซี่ค่ะอร่อยค่ะเป็นซอสเผ็ดเฉพาะของทางเราเลยปรุงเอง
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตลองนี่ก่อนอันนี้ไม่เคยกิน
0: ต้มแซ่บกระดูกอ่อนจะคล้ายๆกับเล้งของคนไทยอะค่ะแต่ว่าเรานำมาปรุงกับซุปทงคัตสึของเราจะมีความเผ็ดแซ่บไทยผสมญี่ปุ่นค่ะ
1: หุยอันนี้ไม่เคยกินอร่อยมากพี่ก้อง
2: นะ
1: อันนี้ดีมาก
0: แล้วตัวกระดูกหมูอะค่ะเราใช้กระดูกหมูส่วนอกคัดมาอย่างดีอร่อยแน่นอนสามารถกินได้ทั้งการแบบสำหรับบางคนชอบแพ้กระดูกเนาะแต่ว่าตัวนี้ยังมีเนื้ออยู่ค่ะ
2: รสชาติดี
1: เป็นกระดูกส่วนอกใกล้กับหัวใจ
0: ใช่มันจะมีความนุ่มนิ่ม
2: รสชาติดีรสชาติดี
1: อันนี้ดีมาก
2: อร่อย
0: อยากให้พี่ก้องลองชิมอันนี้พี่ก้องจะได้ว้าวแบบที่พีท
1: ไหนๆก็อันนี้แซ่บ
0: ลองดูค่ะอร่อยมาก
1: ผมใช้คำว่าแซ่บนี่เดี๋ยวลองเลย
2: บอกเบอร์บอกเบอร์
0: 064ค่ะ6174297
1: ผมขออนุญาตกลับมาที่หม่าล่าหม่าล่าอร่อยมากเลยอ่ะหม่าล่าอร่อยมาก
0: ดีใจค่ะอร่อยหนูสบายใจมากเลยถ้าเกิดมาจากรายการนี้นะคะลด 10%
1: ครับแล้วก็ที่สำคัญทงคัตสึอร่อยมาก
0: ขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าหมูชาชูก็เป็นสูตรเฉพาะของทางเราเลยเส้นทุกอย่างก็เป็นเส้นสดค่ะ
2: โอ้เจอลูกโดด

0: จอพริกใช่ไหมคะใช่พริกขี้หนูแท้เลยนะคะอร่อยมาก
1: อันนี้เลิศมาก
2: มันคือรสชาติที่ไม่เคยกินอ่ะแต่อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอันเนี้ย
0: คือมีแค่ที่ร้านหนูร้านเดียวด้วยนะคะใครอยากลองทานคือให้ลองมาทานที่ร้านได้เลยเมนูนี้คือขายดีเหมือนกัน
1: ที่ร้านอร่อยมาก
2: ร้านตั้งอยู่ตรงไหนฮะ
0: ร้านตั้งอยู่บนถนนบอนสตรีทค่ะของเมืองทองธานีนะคะลูกค้าสามารถเซิร์ชในตัว Google Map ได้เลยนะคะเซิร์ชเป็นชื่อร้านค่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษขึ้นเหมือนกันค่ะ
2: บอกเลยครับว่าร้านอาโยเอะราเมงกิวด้งนะฮะไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยจนต้องกราบเลยนั่นเองฮะน
1: ี่ต้องกราบไ
2: หม
1: หรอ
2: ต้องกราบแล้วต้องป้ายแล้วพี่ก้องนะฮะนี่อร่อยจริงถ้าไปเนี่ยคุณผู้ชมต้องสั่งเมนูนี้นะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: อันนี้ถ้าสั่งแบบ delivery ได้ไหมอันเนี้ย
0: ทุกอย่างสามารถสั่ง delivery ได้เลยค่ะสามารถสั่งแบบปรุงไปเลยหรือว่าสั่งแยกก็ได้
2: คือ delivery ได้หมดเลยมีอะไรทั้งนั้น
0: delivery ทุกช่องทางเลยนะคะ Line Man Grab Shopee ค่ะ Robinhood ค่ะหรือสามารถโทรมาสั่งกับทางร้านแล้วก็มารับหน้าร้านได้อ
1: ันนี้แปลกมาก
2: แต่เห็นไหมพี่ก้องอันนี้อร่อยเน
0: า
2: ะ
0: แต่อร่อยใช่ไหมคะ
1: อร่อยเอออร่อยอ่ะ
2: ถ้าคุณปิยะย้ำมา 3-4 คำแล้ว
0: พี่รู้ไหมคะว่าชามแค่99บาท
1: จานไหน
0: ชามนี้99บาทและหนูแถมข้าวฟรี1ถ้วยสามารถเติมฟรีได้อีก1ถ้วยค
2: ่
0: ะ
2: โอ้อร่อยมากยังไงโทษอย่าลืมไปนะฮะกับร้านนะฮะอาโยอิราเมนกิวด้งนั่นเองนะครับอยู่เมืองทองแนะนำให้ไปกินที่ร้านทานแบบร้อนๆอร่อยกว่าเนาะและร้านก็น่านั่งมากเลยนะฮะวันนี้ครับ
1: อันนี้ก็อร่อยแม็กกะหรี่เนี่ยข้าวกะหรี่เนี่ย
2: อร่อยไหมอร่อย
1: ก
2: ะหรี่เน
1: า
2: ะวันนี้
1: อุด้งกะหรี่พูดผิด
2: นะฮะ
1: อุด้งแกงกะหรี่พูดผิด
2: วันนี้ต้องขอบคุณจริงพี่มี่อยากให้พี่มี่มาบ่อยๆนะถ้ามีเมนูใหม่อย่าลืมมาอีกนะ
0: ได้เลย
2: โอเคครับขอบคุณมากๆเลย
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค
2: ่
0: ะ
2: คุณผู้ชมเบรกหน้ายังมีความพิเศษรอทุกคนอยู่นะฮะเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะ
1: นี่จะทำอะไรกันคนเดียวเลยนะเนี่ย
2: ฮะ
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
3: ชาบูดีดามพร้อมยังกับมหกรรมอาหารลิ้นติดโปรเฟ่9วันแบบไม่พักร่วมฉลอง52ปีทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์คนทับเมนูติดดาวจัดเต็มทั้งข้าวหวานก็60ร้านค้ามาให้ฟินเช็คอินในที่เดียวเจอกันลานกิจกรรมอีเวนท์ทอร์ประตู5ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์บุรีรัมย์ 3-11 ตุลาคมนี้งานดีขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงแล้วมาเพาะความฟินน้ำกันนะคะ
4: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
5: ฮะใครนะที่รัก
4: ขายังเข้าไม่ได้เลย
5: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
4: อุ๊ยได้แล้ว
5: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
4: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
5: ใช่
4: ว้าว
6: เสาร์นี้นรินทร์ on the roadชวนออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30
7: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได้
8: ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
7: มีใครทำมาก่อนไหม
8: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
7: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
8: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
1: ให้ดูมูให้ปัง
9: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: อยู่กับใครครับคุณเจิ
10: ญสวัสดีครับอยู่กับคุณท็อปครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก้องครับผม
1: คุณอ๊อฟนะคะ
11: ใช่ครับ
1: คุณอ๊อฟ
11: คุณอ๊อฟ
1: ว่าวันนี้มาเลยมาพาเลยไหมก้องเนี่ยบอกมันดีมากกับสุขภาพใช่ไหม
11: ใช่เลยครับพี่ก้องก็คือตอนนี้นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะฮะว่าฝนก็ตกนะครับน้ำก็ท่วมตอนนี้เนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพกันให้มากยิ่งขึ้นนะครับด้วยผลิตภัณฑ์วันนี้นะฮะที่มาแนะนำคือไวต้าแฟมนะครับไวต้าแฟมเนี่ยเป็นวิตามินรวมถึง20ชนิดนะครับนะฮะก็คือจะมีทั้งวิตามิน A นะครับที่บำรุงสายตานะครับวิตามิน B ช่วยบำรุงระบบประสาทวิตามิน C ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะวิตามิน E เนี่ยช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์วิตามิน D ช่วยบำรุงกระดูกและฟันนะครับแล้วก็มีวิตามิน K ช่วยบำรุงเลือดด้วยนะครับ
1: ครบเลยเน
11: า
1: ะ
11: ใช่ฮะไม่
1: ครบร่างกายเลยเนาะ
11: ไม่เพียงแค่นั้นนะครับไวต้าแฟมเนี่ยเป็นวิตามินรวมที่ใส่คอลลาเจนไทท์2ด้วยนะครับคอลลาเจนไทท์2เนี่ยช่วยอะไรนะครับเขามีส่วนช่วยในเรื่องของ

0: การบำรุงข้อต่อต่างๆนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยู่ทางบ้านมีอาการก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะฮะก็คลอเจนไฮทูตัวนี้จะช่วยได้นะครับแล้วก็จะมีแมกนีเซียมนะครับตัวแมกนีเซียมเนี่ยใส่ถึง250มิลลิกรัมเลยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนทำงานหนักๆเนี่ยที่นอนไม่หลับนะครับใช้ไวต้าแฟนตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยได้นะครับ
1: แล้วบอกก่อนเรากินยังไงเช้าเม็ดหรือยังไง
0: โอ้โหนี่ทานง่ายมากครับพี่ก้องไวต้าแฟมเนี่ยเนี่ยแค่1แคปซูลอันนี้ครับนี่แค่นี้เลยนะครับ1แคปซูลเนี่ยทานแค่วันละ1แคปซูลก่อนนอนนะครับหรือว่าทานหลังอาหารเย็นประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหจะเริ่มอยากพักผ่อนละนะครับโอ้โหง่ายมาก
1: ช่วยเรื่องไหนไปบ้างคุณท็อป
0: ช่วยในเรื่องของดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับอันนี้คือแบบจุดเด่นนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือช่วยการนอนหลับการทานอาหารได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับอย่างที่เห็นในทีวีเนี่ยก็คือมีพ่อรองข้อมูลคดีนะครับเป็นผู้ใช้จริงนะครับมีแม่จิ๋มปนัดดาก็ใช้นะครับแล้วก็มีแม่จุ๋มอุทุมพรก็ใช้นะครับเรียกว่าคนดังๆที่เรารู้จักในวงการบันเทิงเนี่ยใช้กันหมดเลย
1: รุ่นแม่เลยอ๋
0: อใช่ครับ
1: สุขภาพเลยอายุเท่าไหร่ควรจะเริ่มกินคุณออฟ
0: โอ้จริงๆแล้ววัยทำงานเริ่มทานได้เลยครับ
1: อ๋อได้เลย
0: ใช่ฮะใครที่ทำงานหนักๆนะครับนอนไม่หลับนะฮะมีอาการแบบปวดข้อปวดเข่าหรือว่าทานข้าวไม่ได้นะครับเบื่ออาหารอะไรแบบนี้
1: คือใน1แคปซูลเนี่ยช่วยครบหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้ทุกอย่างด้านไหนบ้าง1นอนไม่หลับ2เรื่องเกี่ยวกับการคืออะไรนะเรื่องข้อเข่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีอีกมีอีก
0: แล้วก็เรื่องของการท้องผูกนะครับการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับสำหรับตอนนี้นะครับโอ้โหใครที่สนใจนะฮะหุดสายเริ่มมาแล้วนะครับก็บอกเลยนะครับปกติแล้วไวต้าแฟม1กระปุกเนี่ย590บาทแต่เฉพาะวันนี้นะครับผมให้100สายที่โทรเข้ามานะครับเหลือเพียงแค่นะครับ2กระปุกนะครับแถมให้อีก1กระปุกนี่ตรงนี้เลยนะครับ3กระปุก888บาทโทรเข้ามานะครับ02-114-3330นะครับ02-114-3330นะครับถ้ากลัวโทรไม่ทันแคปหน้าจอถ่ายรูปเลยครับถ่ายรูปแคปหน้าจอมานะฮะถ้าใครโทรไม่ติดนะครับโอ้โหสายโอ้โหมาเร็วมากนะครับใครโทรไม่ติดนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับเดี๋ยวเราโทรกลับไปนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับสามารถรอรับที่บ้านได้เลยนะครับยังไม่ต้องจ่ายเงินตอนนี้นะครับถ่ายรูปเลยครับแคปหน้าจอไว้เลย
1: ถูกมาก
0: ใช่ฮะ
1: ราคาพิเศษมากๆเลยปกติ500กว่าบาทวันนี้3กระปุก
2: ครับ
1: เหลือ888
0: ใช่ครับ
1: เลขสวยมากเลย
0: จำง่ายมากๆ
1: จำง่ายมากด้วย
0: ใช่ครับ
1: เก็บเงินไปทางไหม
0: เก็บเงินไปทางด้วยครับ
2: ครับผมแล้วถ้าทานวันละ1แคปซูลนะครับก็สามารถทานได้ทั้ง3เดือนเลย
0: ใช่ครับดูแลสุขภาพ
2: ดูแลสุขภาพตัวเอง
0: ใช่คร
1: ับแล้วเดือนนึงประมาณเท่าไหร่200กว่าบาท
0: ไม่ถึง300
2: โอ้ย
1: คุ้มมากๆกับสุขภาพเรานะคะ
0: โรงงานนะครับก็ได้มาตรฐานนะครับมี GHP นะครับมี HACCP แล้วที่สำคัญนะครับพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้
1: มีฮาลาล
0: มีฮาลาลด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเนี่ยได้รับรางวัล Best Product of the Year 2026จากสภาส่งเสริมธุรกิจของประเทศไทยนะครับ
1: ไปแชร์กงหมิวมาเหรอ
0: ใช่ฮะ
1: อ
0: ่
1: ะ คุณออฟบอกจริงว่าในขวดนี้1แคปซูลมีอะไรบ้างวิตามิน
0: 1แคปซูลนะครับมีวิตามินและแร่ธาตุ20ชนิดนะครับและมีคอลลาเจนไทท2 200มิลลิกรัมและแมกนีเซียมอีก250มิลลิกรัมนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่อยากดูแลร่างกายแบบองค์รวมแค่ไวต้าแฟมนะครับจบเลยนะฮะมีอาการนอนไม่หลับทานข้าวไม่ได้นะครับหรือว่ามีอาการท้องผูกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับก็ให้ไวต้าแฟมใส่ใจสุขภาพนะครับตรงนี้เนี่ย
2: ค
0: แค่1แคปซูลเท่านั้น
2: อ่ะโปรโมชั่นอีกสักหนึ่งรอบครับ
0: ครับผมโอ้สายเห็นบอกว่า100สายตะกี้
1: อาจจะไม่พอแล้ว
0: ขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับตะกี้บอกว่า100สายขอเพิ่มไปอีก50สายนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3330นะครับปกติไวต้าแฟม1กระปุกนะครับ30แคปซูล590บาทนะครับแต่วันนี้ซื้อ2กระปุกแถมอีก1กระปุกนะครับแค่888บาทนะครับ888บาท02-114-3330นะครับแคปหน้าจอไว้เลยฮะหรือสแกน QR Code ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ
1: จริงๆแล้วนี่นะถ้าซื้อปกตินะ3ขวดเนี้ยเกือบ 1,800
0: 1,770 บาทนะคร
1: ับ วันนี้ลดไปเลยเกือบ 1,000 บาทเหลือ888บาท
0: ครับผม
1: สำหรับ3กระปุกนี้ซึ่งบอกก่อนเลยคนที่นอนไม่หลับเจ็บเข่า
0: ครับผม
1: หรือข้อเข่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ่ายไม่ค่อยดีตัวนี้ครบหมดเลยทุกองค์ประกอบ
0: ใช่ครับ
1: วิตามินครบหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมครับ
0: หนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วโทรเลยครับรีบโทรนะครับ02-114-3330นะครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่ทางบ้านมีสุขภาพใส่ใจสุขภาพที่ดีนะครับก็อยากให้ไวต้าแฟมเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับเห็นทางด้านนี้นะครับก็เป็นแคปซูลนี่นะครับแค่เม็ดเดียวเลย
1: ก่อนนอน

0: เหลืออาหารเย็น1เม็ด
1: ใช่ครับ1เม็ดเท่านั้นนะครับ
0: กินได้3เดือนตกเฉลี่ยเดือนนึงประมาณ200กว่าบาท
1: ใช่ครับ
0: คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วไม่มีราคาไหนถูกเท่าที่นี่อยู่แล้วอันนี้คุ้มที่สุดกับรายการนี้เลยครับ
1: ผม
0: ตัวเลย
1: 021143330นะครับโหตะกี้เพิ่มอีก50ก็ใกล้แล้วนะฮะคุณพ่อคุณแม่ครับไม่ต้องคิดนานนะครับแคปหน้าจอไว้เลยครับถ่ายรูปตอนนี้นะฮะถ่ายรูปไว้เลยนะครับไม่ต้องคิดนานนะครับโทรไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวเราโทรกลับนะครับมีจัดส่งฟรีนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ
2: นะฮะ
0: บอกโปรอีกทีให้โปรสุดท้ายแล้ว
1: คร
0: ับ
1: ผมไวต้าแฟมนะครับซื้อ2แถมอีก1นะครับราคา888บาทจาก 1,770 บาทนะครับคุณพ่อคุณแม่จ่ายแค่888บาทนะครับโทรมาเลยครับ021143330นะครับมีเก็บเงินปลายทางครับ021143330 888บาทไม่ถึง 1,000 นะครับ
0: จัดส่งฟรีไหมคะ
1: จัดส่งฟรีครับ
0: อุ้ยรีบโทรเลยค่ะจะหมดแล้วค่ะเร็วๆค่ะ021143330ระบอกก่อนไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้ว
1: ไม่มีแน่นอน
0: ถูกมากกินได้3เดือนเสียเดือนนึง200กว่าบาทถูกมาก
2: ๆ
0: เดี๋ยวนี้กินอาหารจะยังไม่ได้เลยรีบโทรเลย021143330นะคะของดีจริงๆนะคะเรื่องนอนหลับข้อเข่าถ่ายวิตามินครบหมดเลยทุกเอง1เม็ด
1: ใช่ครับ1เม็ดเท่านั้นนะครับ
2: วันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับคุณออมมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ก้องครับ
2: มากๆเลยนะฮะวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับสวัสดีดูมูฟปังแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพรุ่งนี้ค่ะ

0: สนุนโดย3แม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทือกไทยสูตรช่วยลดการเสียฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดธนบุรีพาณิชย
1: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู่
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ค
3: ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: Night Entertainment
3: นี่วันนี้อยู่กับฝนแล้วก็บาซี่นะคะแน่นอนค่ะว่าข่าวของเราครบรถค่ะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ต้องกระซิบหนึ่งย่าจ๋ายายจ๋าขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะเพราะว่าเราจะพาไปหาไรอันกาดบัณฑิตกัน
2: ใช่ถูกแล้วนะคะแม้ว่าช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่เองก็จะมีสถานการณ์นะคะเกี่ยวกับทุกข์ภัยเกิดขึ้นใช่ไหมแต่ว่ายังคงมีรอยยิ้มให้เราได้เห็นด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าหนุ่มไรอันคนนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นลูกชายแห่งชาติ
3: ใช่สมตำแหน่งนี้เลยนะคะ
2: เวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแม่เองหรือว่าคนใกล้ๆคุณแม่เองเนี่ยก็จะรู้สึกว่าไรอันเนี่ยน่าจะเป็นที่พึ่งได้หรือมั้ง
3: คือลูกหลานพูดเนี่ยนะคะย่ายายที่บ้านเนี่ยอาจจะไม่ฟัง
2: ไม่ฟัง
3: แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นหลานไรอันพูดคำเดียวย่าจ๋าอ้อนมาแค่นี
2: ้
3: ฟังเลยนะคะ
2: ใช่โดยเฉพาะเรื่องของการออกจากบ้าน
3: ใช่แล้ว
2: หนีน้ำท่วมสักหน่อยลูกหลานอาจจะบอกว่าออกมาเร็วหนีมาเร็วเพราะว่าน้ำมันท่วมสูงแล้ว
3: ลูกหลานตัวเองอ่ะไม่ฟังหรอกนะคะทีเนี้ยเขาก็เลยให้หนุ่มไรอันน่ะช่วยอัดคลิปวิดีโอเพื่อพูดเกลี้ยกล่อมคุณย่าคุณยายที่กำลังเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ในบ้านแบบนี้โดยระดับน้ำในพื้นที่ก็เพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองเนี่ยยังไม่ยอมอพยพออกจากบ้านนะคะเนี่ยแหละค่ะครอบครัวนี้นั่นเองนะคะคุณย่าไม่ยอมออก
2: ต่อให้เท้าแช่น้ำอยู่แบบนี้นะคะ
3: ไม่ออก
2: ไม่ออกไม่ออก
3: อันนี้เข้าใจได้เพราะว่าผู้ใหญ่อ่ะส่วนใหญ่เขาจะเป็นห่วงบ้านใช่แล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนทีนี้หลานก็เลยให้ไรอันเนี่ยช่วยอัดคลิปหน่อย
2: อ้อน
3: คุณย่าหน่อยบอกว่าให้ออกมาจากบ้านก่อนเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยนะคะว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะ
4: ย่าจ๋าน้ำมันท่วมตอนนี้น้ำมันท่วมไงต้องย้ายออกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวพอน้ำแห้งกลับมาบ้าน

0: ใหม่ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวไม่ต้องห่วงเลยในบ้านทุกอยู่ครบเตียงเติงบ้านเสาไหนอยู่ครบทุกเสาเลยแต่ออกไปก่อนเพราะว่าเขาจะเอาน้ำออกก่อนไงเพราะว่าตัวคุณย่าอยู่น้ำออกก็เดี๋ยวไม่สบายรอน้ำออกก่อนเข้ามาในบ้านจะได้สบายเดินสะดวกนะออกไปแป๊บเดียวชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยออกไปก็เสร็จแล้วแป๊บเดียวนะออกไปก่อนเพราะว่าอยู่ในบ้านมันไม่ค่อยปลอดภัยเดี๋ยวเผื่อแบบว่าเฮ้ยมีตัวอะไรว่ายผ่านน้ำมาอย่างเงี้ยเราหนีไม่ทันไงโอเคป่ะออกบ้านก่อนแป๊บเดียวนะออกไปอยู่กับหลานกับลูกกับหลานเราไปหาอะไรกินไปข้างนอกหน่อยแป๊บเดียวเดี๋ยวน้ำแห้งเข้าอยู่เหมือนเดิมบ้านอยู่เหมือนเดิมแหละไม่มีใครไปไหนหรอกนะเป็นห่วงนะจ๊ะคุณย่าออกมาก่อนเร็วออกมาเดี๋ยวเผื่อเจอไรอันข้างนอกนะครับรถเปิดสวนกันเดี๋ยวเปิดกระจกทักกันนะโอเคนะจ๊ะออกมา
1: ออกมาก่อนอะไรอย่าง
2: นี้แล้วเขาก็มีจิตวิทยาในการเกลี้ยกล่อมนะอ่ะออกมาก่อนนะขับรถเผื่อสวนเจอไรอันนะ
1: ใช่
2: ถ้าว่าเราเป็นคุณย่าท่านนี้นะเป็นแฟนคลับไรอันเนี่ยเราก็อยากจะออกจากบ้าน
1: หรือว่าไรอันจะมาอยู่แถวบ้านเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้ออกมาแบบว่ามอบของบริจาคหน้าบ้านหรือเปล่าอะไรแบบนี้อยากออกขึ้นมาเลย
2: แล้วเชื่อมั้ยว่าไรอันพูดแบบนี้ไปคุณย่าท่านนี้ก็ออกจากบ้านจริงๆนะ
1: ใช่คุณผู้ชม
2: แต่ว่าออกมาแป๊บนึงมาดูแบบชะโงกหน้าบ้านมาดูน้ำอ่ะก็แป๊บนึงจริงๆ
1: ไร
2: อ
1: ัน
2: บอกว่าคุณย่าออกมาก่อนก็แป๊บนึงจริงๆออกมาดูน้ำแล้วกลับเข้าบ้านใหม่เพราะเป็นห่วงบ้าน
1: ถือว่าคุณย่าคุณยายก็ไม่ได้ผิดคำพูดหลานไรอันบอกอะไรคุณย่าคุณยายก็เชื่อฟังแต่ว่าจะออกมามากน้อยแค่ไหนอันนี้คือไม่ได้มีการการันตีมาเนี่ย
2: ก็ไม่ได้บอกว่าออกมาสักกี่วัน
1: ถูกต้องกี่ก้าวด้วยซ้ำไรอันไม่ได้บอกไม่ได้ระบุแม่มานะคะก็ถือออกแค่นี้ก็ถือว่าออกแล้วนะคะ
2: น่ารักมากเลย
1: แต่ผู้ชมรู้ไหมว่าหลังจากที่มีการอัดคลิปวิดีโอนี้ออกไปนะคะก็มีอีกหลายครอบครัวเลยพยายามที่จะส่งเรื่องราวของปัญหาในครอบครัวของตัวเองมาให้ไรอันช่วยหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของการรับประทานยาเน
2: ี่ยผู้สูงอายุว่าต้องทานยาเป็นประจำอยู่แล้วในทุกๆวัน
1: ใช่หรือบางคนติดโซเชียลไง
2: ดูจอตลอดเลยดูไรอันตลอดเลยอ่ะ
1: ละคร AI ก็กำลังมาแล้ว
2: ไม่ยอมนอน
1: พ่อแม่ลูกหลานก็เลยบอกว่าไรอันต้องช่วยหน่อยแล้วต้องมีการอัดคลิปบอกหน่อยแล้วว่าแบบทานยานิดนึงนี่มันใกล้ใกล้เช้าและใกล้เที่ยงใกล้เย็นและทานยานิดนึงหรือว่าอันนี้คือใกล้ดึกแล้วนอนหน่อยจีอันรู้สึกว่าตอนนี้คือมีคนส่งมาเยอะอยากจะจัดค่ะอยากจะจัดแบบว่าแคตตากอรี่แล้วก็อัดคลิปล็อกไว้เลย
2: จะได้ทั่วถึงทุกครอบครัวเผื่อว่าปัญหาไหนที่เกิดขึ้นกับครอบครัวไหนก็จะได้หยิบเอาคลิปเสียงนั้นๆไปใช้ได้อย่างถูกต้องทันท่วงทีด้วยแล้วเขาบอกงี้นะเขาว่าตั้งใจจะทำจริงๆนะแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นอยากจะทำให้คุณย่าคุณยายคุณแม่ที่บ้านนะให้มีความสุขกันทุกครอบครัวด้วยแต
1: ่
2: ท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้สถานการณ์น้ำท่วมโอ้โหไปทุกบ้านจริงๆแม้กระทั่งบ้านของคุณยายของไรอันเองเนี่ยก็เจอผลกระทบเพราะว่าบ้านน่ะอยู่ติดคลองแสนแสบเลยข้างหลังอ่ะเป็นคลองแสนแสบแล้วทีเนี้ยเวลาที่น้ำมันเอ่อมานะจากคลองอะค่ะมันมีตัวตะกวดฝูงใหญ่เลย
1: ใช
2: ่เลยอันนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องตะกวดเนี่ยเขาก็จะมาทำร้ายคุณยายที่บ้านหรือเปล่า
1: ใช่คือตอนแรกเนี่ยไรอันเล่าเนี่ยยอมรับนะว่าแอบเป็นห่วงเหมือนกัน
2: เป็นห่วง
1: แต่พอเล่าไปเล่ามาทำไมมันกลายเป็นเรื่องขบขันขึ้นมาได้
2: ยังไงอะลูกบอลไปสัมภาษณ์มาเองนี่ค่ะ
1: ใช่ไรอันเขาลงดีเทลครับพี่ฝนเขาบอกว่าตะกวดเนี่ยคือไม่ได้มีแค่ตัวเดียว
2: เขามาเป็นฝูง
1: เขามาเป็นฝูงและฝูงของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกเราก็เลยถามถึงว่าขนาดตัวของตะกวดที่ไรอันพูดว่ากลัวกลัวเนี่ยคือมันใหญ่ขนาดไหนไรอันก็บอกว่าโอ้พี่คิดว่าจระเข้อะ
2: ตัวใหญ่จริงเชื่อเลย
1: เท่าจระเข้เลยอะไรแบบนี้ก็เลยบอกคุณยายค่ะบอกว่าคุณยายตอนนี้น้ำมันเริ่มท่วมสูงและตะกวดเขาก็เริ่มมาและเริ่มมาวนเวียนแถวหน้าบ้าน
2: แล้วเขาก็ต้องหนีน้ำเหมือนกันกับเราเนี่ยแหละ
1: ยายก็เลยบอกว่าโอเคงั้นยอมไปพักที่โรงแรมตอนแรกก็แบบไม่ค่อยอยากจะออกเหมือนกัน
2: ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเขาก็ห่วงบ้านพอไปอยู่โรงแรมแล้วเป็นไงบ้าง
1: โอ้ยตอนนี้คือไม่อยากกลับมานอนบ้านเลย
2: สบายสบายเนาะโรงแรม
1: เตียงก็นุ่มๆต
2: ื
1: ่นเช้ามาก็มีเบรกฟาสต
2: ์
1: มีไส้กรอกด้วยให้ทานตอนเช้า
2: ทีนี้ก็ต้องมีการเกลี้ยกล่อมให้คุณยายกลับบ้านแล้ว
1: ให้กลับบ้านแล้วตอนนี้คือยายไม่กลับบ้านยายนอนโรงแรมยาวเลยตอนนี้นะคะ
2: แล้วก็พูดถึงเรื่องของการทำงานนะคะสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้ก็กระทบกับการทำงานเหมือนกันอย่างช่วงที่ไรอันเนี่ยต้องไปทำงานที่ลพบุรีนะ
1: ก็
2: ต้องเจอน้ำท่วมนะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ขับรถเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าตรงไหนเป็นคูคลองตรงไหนเป็นถนนนะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่ได้ถึงกระทบแบบถึงขั้นต้องแคนเซิลงานหรืออะไรอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องมีความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางเท่านั้นเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงไรอันเขาเล่าดีกว่าบอกเลยว่าสนุกมากค่ะ
3: ัดคลิปไปให้เขาก็ให้คุณย่าเนาะออกจากบ้านเพราะน้ำเข้าบ้านน้ำออกน้ำเข้าบ้านจริงก็ออกนะออกแป๊บเดียวออกไปดูน้ำเข้ามานั่งแค่ใหม่เครียดไงเครียดว่าบอกเองไม่ได้แล้วมันเขาไม่ฟังเราก็เลยจะอีกหนึ่งเสียงช่วยบอกเขาไงพอบอกปุ๊บโอ้หลังบ้านพี่คะช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าให้ยายกินยาหน่อยได้ไหมตรงเวลาแล้วก็เลิกทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าพักผ่อนมากเลยก็มีหลายรูปแบบบางคนเม้นว่ากูโกรธได้อันจริงนะพวกพูดเองไม่เชื่อแล้วพูดเชื่อ เป็นเครื่องกันไปแล้ว ก็อย่าลำคาญกันเลยนะเธอจ๋าจะโกรธเครื่องกันช่วยกันยายหนูบางทีก็เห็นบอกว่าเราเห็นคลิปนี้ไม่น่าสงสารนะเขาไปนั่นแหละAI ทั้งเบื่อเลยที่แกกดเซฟคลิปไว้อะน้ำท่วมบ้านเขาเหมือนกันทีนี้ใต้คือบ้านเขาน่ะอยู่หลังตึกและใต้ตึกมีครอบครัวตัวตะกั่วตัวเบลอตัวเท่าจระเข้เลยอะทีนี้เราก็อุ๊ยเอาแล้วเป็นยังไงว่ายายจะอยู่ยังไงเนาะเลยต้องให้พวกรอพออุ้มยายไปนอนที่โรงแรมนี่พอนอนโรงแรมติดใจเลยไม่อยากกลับบ้านแล้วเตียงนุ่มดีชอบยายอยากไปนอนโรงแรมแล้วก็เลยโทรให้ตะกั่วมาอยู่หน้าบ้านให้หลานพาไปเฮ้ยมึงมาบ้านเฮ้ยมึงมาหน้าบ้านคนไหนให้หลานกูพาไปโรงแรมอย่างเงี้ยยังไม่ได้ไปเจอเลยวิดีโอคอลอย่างเดียววิดีโอคอลก็ทำไมหล่ออย่างนี้ล่ะไม่ล
4: ่ะ
3: ยอหลานตัวเองไม่คุยบ้านเบิร์นไม่คุยวิดีโอคอลเป็นยังไงบ้างอุ้ยทำไมหล่ออย่างนี้ล่ะพูดเดี๋ยวเต็ม FC เนี่ยเมื่อวานน่ะลุยไปลพบุรีอ่ะจังหวัดไอ้จังหวัดที่ว่าน้ำมันกำลังขึ้นตลิ่งมันพอดีหูลุ้นเหมือนกันนะกลัวคนรถขับผิดมุมแล้วไปตกคลองตกคูอะไรเงี้ยขับเร็วมากเหยียบมันไม่ผ่อนเลยอ่ะนึกในใจเมื่อไรจะผ่อนเมื่อไรจะผ่อนเมื่อไรไม่ผ่อนเลยอ่ะจังหวะหักปุ๊บโอ้โหหน้าแนบกับกระจกเลยอ่ะ
2: อย่าง
3: นี้เลยอ่ะอย่างนี้เลยแป้งนี่หายหมดเลย
2: เนี่ยลีลาการเล่าการพูดการให้สัมภาษณ์
1: เราเห็นภาพหมดเลย
2: เ
1: ราเห็นภาพที่ไรอันแบบเกิดขึ้นเรื่องราวของคุณยายเรื่องราวที่ไรอันไปลพบุรีเราเห็นภาพทั้งหมดเลย
2: ครอบครัวตะกรวดเป็นยังไงตัวเท่าจระเข้ตัวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพหมดเลยเป็นคนที่เล่าละเอียดมากจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: มีหน้าละความน่ารักแบบนี้แหละก็เลยครองใจนะเป็นลูกชายแห่งชาติครองใจพ่อจ๋าแม่จ๋าย่าจ๋ายายจ๋าทั่วประเทศจริงๆนะคะ
1: ใช่ค่ะความเก่งของคนเก่งเนี่ยยังคงมีอีกเยอะเลยเหมือนกัน
2: ใช่แล้วว
1: ันนี้เราขออัปเดตเรื่องราวของคนเก่งอีกหนึ่งคนแล้วกันค่ะกับลูกสาวนะคะของคุณแม่ตุ๊กชนกวนันแล้วก็พี่บวยเชษฐวุฒินะคะ
2: คือ
1: น้องแพลวพิชาเนี่ยลูกสาวคนโตของเขาคือล่าสุดของผู้ชมขาสอบติดในรอบพอร์ตโฟลิโอนะคะที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นะคะนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะ
2: ค่ะครั้งนี้นะคะน้องแพลวก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็ติวอย่างหนักค่ะชนิดที่ว่านอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเองนะเพื่อที่จะให้สอบติดคณะที่ชอบแล้วก็ได้เดินตามฝันเพราะว่าอยากจะเป็นหมอฟันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะซึ่งคุณแม่ตุ๊กก็เผยนะว่าตอนแรกที่รู้ผลโอ้โหยอมรับน้ำตาไหลค่ะเพราะว่าคือดีใจมากอ่ะเพราะว่าเห็นลูกสาวทุ่มเทมาตลอดเนี่ยก็เป็นโมเมนต์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้คือน้องแพรก็มีความฝันอยากจะเป็นหมอฟันมาตั้งแต่ป.5ละนะคะช่วงแรกเนี่ยค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการเรียนหมอเลยเพราะว่ามองว่าเป็นอาชีพที่เครียดแล้วก็แบกรับความกดดันสูงแต่เมื่อเห็นว่าลูกปักธงชัดเจนทุ่มเทสุดกำลังแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนมาซัพพอร์ตแทนค่ะ
1: เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยเหมือนกันนะคะโดยช่วงที่ลูกเตรียมตัวเนี่ยเขาแม่ตุ๊กเองเขาบอกว่าเขาแอบเครียดเพราะว่าสงสารลูกนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะสอบไม่ติดแต่ทันทีที่ทราบว่าสอบติดความเครียดเอ่ยแล้วก็พลังงานลบทั้งหมดเนี่ยก็หายไปแบบทันทีเลยรู้สึกโล่งใจแล้วก็เบาใจมากนะคะน้องแพรวเนี่ยเล่าว่าช่วง 2-4 เดือนสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าต้องทำพอร์ตจนถึงตีหนึ่งติดต่อกันเป็นเดือน
2: ๆ
1: และแทบไม่ได้นอนตั้งนาฬิกาปลุกอ่านหนังสือเนี่ยได้นอนเพียงแค่วันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเลย
2: ค่ะคือน้องแพรวเขาก็ยึดคตินะว่ายอมเหนื่อยตอนนี้เพื่อที่จะได้ไปสบายในอนาคตนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าตอนแรกจะลงไว้หลายคณะอยู่บ้างนะแต่พอติดทันตแพทย์แล้วก็ไม่เปลี่ยนใจละเพราะว่าได้ทำตามความฝันแล้วไงอยากจะเป็นหมอฟันตั้งแต่ป.5 แล้วนะคะส่วนเรื่องจะเรียนหนักแค่ไหนก็พร้อมสู้เพราะว่าอยากเห็นภาพตัวเองเป็นคุณหมอฟันรักษาฟันให้กับเด็กๆนั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่น้องแพรวนะคะแต่ว่าน้องภูมิค่ะน้องชายนะคะก็มีข่าวดีไม่แพ้กับพี่สาวเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่าล่าสุดนี่เลยค่ะเพิ่งเดินทางไปรายงานตัวนะคะนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ค่ะหลังติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเป็นครั้งแรก และกำลังจะเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศสิ้นเดือนนี้นะคะซึ่งแม่ตุ๊กเนี่ยฝากแฟนๆค่ะช่วยส่งกำลังใจเชียร์นะคะเพราะว่าต้องเจอศึกหนักในสายการแข่งขันที่ค่อนข้างหินมากๆเลยเหมือนกัน
2: โอ้โหส่งใจเชียร์แน่นอนนะคะส่วนเรื่องสไตล์การเลี้ยงลูกแม่ตุ๊กก็บอกว่าเลี้ยงแบบเจนซีก็ไม่จำเป็นต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเจนซีนะแต่เน้นอยู่ด้วยความตระหนักรู้แล้วก็เข้าใจเด็กๆค่ะและที่สำคัญไม่ก้าวก่ายชีวิตเขาก็คอยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยเป็นเซฟโซนให้กับลูกๆและคอยซัพพอร์ตทุกความฝันของลูกๆให้ไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยที่สุดนั่นเองค่ะ
4: คือเขาอะก็คงดีใจแต่เราก็แบบมันเหมือนคือเห็นเขาทำอะไรแบบนี้มานานมากอะแล้วก็เป็นคนที่เรารักเนาะคืออันนี้แบบของตุ๊กโดยเฉพาะเลยนะคือเหมือนตอนที่แบบทำท่าแบบเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะไม่ได้อะไรเงี้ยก็สงสารเพราะฉะนั้นเขาได้ก็ดีใจอะเห็นเขาแบบใช่เก็บได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากได้มากเขาอยากเป็นตัดสินใจอยากเป็นหมอฟันตั้งแต่แบบป.5แม่ก็แบบไม่ค่อยเก่งว่าต้องทำอะไรบ้างค่ะช่วงหมอต้นก็แทบไม่ได้พรีแพร์อะไรเลยรีบอัดเพราะยังก็จะค่อนข้างยากลำบากสำหรับเราคือเราไม่ใช่เด็กแบบหัวกะทิอะไรแบบเนี้ยค่ะก็หนัก
5: สำหรับหนูก็แค่คิดว่าต้องหนักตอนนี้จะได้ไปสบายตอนหน้าก็เลยพยายามทำให้ได้แล้วพอได้ก็ดีใจมากแบบมาก
4: เลยชื่นใจเห็นไหมหนูเดินแม่นี่แบบคือสำหรับเราอ่ะหรือเราคิดมากไปไม่รู้บอกเขาว่าเรียนมันหนักกว่านี้อีกนะที่เขียนไปว่าแบบแม่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนี่คือเขาก็หัวเดียวกับเทมลิมเลยนะเพราะบอกเขาว่าฉันว่ามันหนักไปอ่ะแล้วก็อธิบายเขาว่า คนที่เรียนอ่ะแล้วเขาเป็นซึมเศร้าเยอะมากเลยนะคือขนาดนี้เลยนะหรือว่าวันสอบอ่ะเขากินกาแฟกัน10แก้วเลยนะอะไรเงี้ยชีก็ไม่ฟัง
5: หนูคิดว่าทุกคณะที่เข้ามันยากอยู่แล้วไงแค่ถ้าสมมติยากแล้วชอบกับยากแล้วเฉยๆก็เลือกยากแล้วชอบ
6: ยากก็ชอบ
2: แล้วแต่ เนี่ยความซัพพอร์ตอ่ะมันมีมวลของความสุขที่มันผ่านส่งมาถึงเราด้วยนะคะเข้าใจในมุมของแม่ตุ๊กนะที่ตอนแรกอาจจะแบบไม่เห็นด้วยเพราะว่าเป็นห่วงลูกก็กลัวว่าลูกอ่ะจะเครียดนะคะกับการเรียนแต่ว่าพอรู้ว่าลูกอ่ะชอบและถึงแม้ว่าจะเป็นคณะที่ยากแต่ชอบก็ขอเลือกในสิ่งที่ตัวเองฝันแม่ก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่น่ารักมากๆเลย
1: ที่สำคัญคือบ้านนี้เองเนี่ยพี่ตุ๊กเองเขาดูแลลูกได้แบบดีมากๆเลยคุณผู้ชมคือเขาจะมีเวลาในการที่จะแบบว่าให้ลูกเนี่ยดีฟทอล
2: ์
1: กจริงๆเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าให้ลูกเนี่ยมาพูดเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองในตอนนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยสามารถมาเคลียร์มาพูดมาเล่าให้แม่ฟังได
2: ้ดีจังเลย
1: เช่นเดียวกับคุณแม่เองเหมือนกันก็สามารถคอมเมนต์แม่ได้เหมือนกันนะลูกสามารถคอมเมนต์แม่ได้และขณะเดียวกันลูกเองก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าเติบโตได้แชร์ใช่ทำให้ความแบบว่าการเลี้ยงดูเขาเนี่ยคือมันเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นคุณแม่กับลูกที่แบบว่าแบบไม่ต้องแบ่งสเปซกันมากขนาดนั้น
2: เป็นเซฟโซนที่ดีของลูกนะคะอ่ะคราวนี้มาต่อที่ประเด็นร้อนที่เหล่าขาเผือกทั้งหลายหูพึ่งเลยกับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่เบนชลาทิศนั่นเองค่ะคือก่อนหน้านี้นะพี่เบนเขาออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์สุดอัดนะคะระหว่างเขานั่งรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งแต่กลับถูกลูกค้าโต๊ะข้างๆแซะแรงต่อหน้าว่าไม่ดัง
1: โอ
2: ้โหก่อนจะโพสต์ฟาดกลับนะคะหลังเห็นพฤติกรรมของอีกฝ่ายนั่นเองค่ะ
1: ล่าสุดค่ะเราเจอกับพี่เบนชลาทิศนะคะเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องของมารยาทพร่องของบุคคลดังกล่าวตนเนี่ยไม่เคยเจอใครมาพูดนินทาให้ได้ยินประชิดตัวขนาดนี้มาก่อนเลยพี่เบนเนี่ยยอมรับว่ารู้สึกสะเทือนใจเมื่อเล่าถึงเหตุการณ์ในร้านอาหารที่ได้ยินตกข้างๆเนี่ยพูดจาไม่ให้เกียรติรู้สึกตกใจค่ะที่ได้ยินคำพูดนั้นแม้จะเข้าใจว่าในวงการบันเทิงเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่รักแล้วก็คนที่ไม่ชอบแต่การมาพูดใส่หน้าแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมากเลยค่ะ
2: ค่ะเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครเจ้าตัวบอกว่าอย่ารู้ดีกว่าเพราะว่าหลังเกิดเหตุการณ์ก็ไปสืบค้นหามาก็พบว่าเป็นครอบครัวคนดังที่พูดชื่อไปปุ๊บคนเนี่ยจะอ๋อกันหมดเลยแต่อยากอยู่แบบปลอดภัยไม่เอ่ยชื่อดีกว่าไม่อยากยุ่งเอางี้ไปฟังเสียงพี่เบนกันค่ะ
7: จริงๆมันไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องแบบว่าเขาก็จริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวเขาคุยกันในโต๊ะแต่เราดันหูมันดันไปได้ยินเราก็เลยแบบก็หน่อยมีความหน่อยนิดๆนะครับตามที่เขียนเลยอ่ะขอทำไมอ่ะคนดังกว่านี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สอนลูกหลานให้พูดแบบนี้นะ ข้าใจได้มีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนเกลียดมีคนรักอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติเราอยู่วงการมานานแล้วก็เป็นคนมา40กว่าปีแล้วเรามันเรื่องปกติแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ต้องพูดใส่หน้าเราแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมารยาทคล่องนิดนึงมีเรื่องสะเทือนใจเข้ามาทุกวันไม่ใช่แค่เรื่องอีหนวดนั้นคนเดียวอะฮะอย่ารู้เลยเดี๋ยวกูซวย

0: อุ้ยเรียบร้อยกว่าอ๋อเลยอ่ะคนลุกขวนกูลุกอุ้ยอุ้ยรู้จักทั้งครอบครัวนั่นแหละ
1: ครอบคร
0: ั
1: วใหญ่ครอบคร
0: ั
1: วใหญ
0: ่ใหญ่ๆๆใหญ่บึ้มใหญ่บึ้ม
2: อุ้ยพูดมาแบบเนี้ยครอบครัวใหญ่บึ้มใหญ่บึ้ม
3: คือแบบว่า
2: ทั้งอื้อ
3: ถ้าเกิดพูดชื่อป
2: ุ๊บ
3: ร้อยกว่าอ๋อ
2: ร้อยกว่าอ๋อ
3: ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องตามหาหรือเปล่าตอนนี้พี่เบนบอกว่า
2: อย่ารู้เลย
3: อย่ารู้เลยไม่อยากบอก
2: ไม่อยากบอกเพราะก็อยากจะปลอดภัยอยู่ในชีวิตเนี้ย
3: อะไรแบบนี้นะคะ
2: เอาเป็นว่าพักเรื่องนี้นะก็ยังไงเป็นส่งกำลังใจให้พี่เบนละกันนะคะเรื่องราวที่มันน้อยๆไปก็อย่าเก็บมาใส่ใจเลยนะคุณผู้ชมไปที่เรื่องของคอนเสิร์ตกันบ้างดีกว่าที
3: ่
2: กำล
3: ัง
2: จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะคือบอกเลยนะคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง25ปีในวงการบันเทิงค่ะชื่อคอนเสิร์ตเก๋มากเบนจับเทพ The Celebration Concert ค่ะจะมีขึ้นในวันที่6มีนาคมปีหน้านะคะที่เบนก็บอกว่าเขามีการวางลิสต์เพลงไว้เรียบร้อยแล้วและก็จะมีการเปิดขายบัตรแล้วนะคะแม้ระบบซื้อบัตรจะมีความซับซ้อนแล้วก็ซื้อยากสำหรับแฟนๆที่วัยอาจจะแบบ30อัพเนี้ยเดี๋ยวนี้เวลากดบัตรอ่ะมันยุ่งยากจริงต
3: ้
2: องม
3: ี
2: การลงทะเบียนต้องมีการจำพาสเวิร์ดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยาก
3: พี่
2: เบนเขาก็เลยมีการปรับเปลี่ยนวิธีการนะคะก็คุยกับหลังบ้านด้วยค่ะเพื่อแก้ไขแล้วก็ซื้อง่ายขึ้นตอนนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคุณผู้ชมใครอยากจะแบบหูเคลือบทองไปฟังคอนเสิร์ตนี้กันได
3: ้ใช่การันตีเรื่องเสียงทรงพลังอยู่แล้วนะครับพี่เบน
2: ชล
3: า
2: ท
3: ิศนะคะมาต่อกันที่เรื่องราวของพระเอกสุดฮอตค่ะยูโรยศวรรษนะคะที่เกือบจะสร้างเรื่องค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเขามีแบบว่าอยากละลายพฤติกรรมใช่ไหมคะกับนางเอกคนใหม่อย่างสาวมุกวรณิตค่ะที่จะมาร่วมงานด้วยกันในละครแหวนรักข้ามเวลาทางช่อง7นะคะก็อย่างที่ทราบกันไปก่อนหน้านี้คือละครเรื่องนี้คุณผู้ชมเขามีการเปลี่ยนตัวนางเอกกันคือก่อนหน้านี้นะคะนางเอกของเก่าก็คือพริ้งพลอยประภาวดีค่ะได้ถอนตัวไปเพราะว่าเรื่องของสุขภาพงานนี้พอถึงวันเปิดตัวนางเอกคนใหม่ปุ๊บก็ไม่รู้อะไรโดนใจให้ยูโรเนี่ยไปเล่นมุกแซวสาวมุกว่าเอ้ยสงสัยต้องเปลี่ยนนางเอกแน่เลยน
2: ี
3: ่และด้วยความที่มุกเนี่ยไม่เคยเจอยูโรมาก่อนและไม่รู้ว่ายูโรเนี่ยเขาเป็นคนที่เล่นมุกหน้านิ่งเลยทำให้มุกเนี่ยเขารู้สึกแบบของขึ้นโกรธค่ะจนคิดอยากจะถอนตัวออกจากละครเรื่องนี้เลยทีเดียว
2: และเหตุการณ์ในวันนั้นนะก็เลยทำให้ยูโรเนี่ยต้องมีการขอโทษน้องมุกอย่างต่อเนื่อง7วันติดนะคะ จนทำให้อีกฝ่ายเนี่ยใจอ่อนยอมให้อภัยและตอนนี้พอได้ทำงานร่วมกันนานครึ่งปีเนี่ยก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นละชนิดที่ยูโรเล่นมุกอะไรมามุกก็ตอบกลับได้หมดหรือถ้าหากว่าด่ามาด่ากลับไม่โกงนะจ๊ะ
3: สู้มือแล้ว
2: สู้แล้วนะจ๊ะเอางี้เดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งคู่เล่าเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
4: ผมกับมุกเจอกันครั้งแรกอะผมรู้สึกว่ามีความเข้ากันได้ระดับนึงเลยด้วยความโก้ด้วยความตลกด้วยความอะไรแล้วถึงแม้ว่าเราเจอกันครั้งแรกอาจจะทะเลาะกันบ้างด้วยความที่ผมปากเสียครับปากเสียคือเราติดตลกเราติดขำอะไรอย่างเงี้ยแต่มุกก็จะไม่รู้ไงว่าเราเป็นคนแบบนี้เจอกันครั้งแรกก็น่าจะเป็นวันเปิดตัวครับวันเปิดตัวทะเลาะกันเลยคือตอนนั้นมันเกิดเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนนางเอกเพราะว่านางเอกคนเก่าไม่สบายก็เลยเปลี่ยนอีกแล้วก็ไปพูดอะไรแบบขำๆเขาเอ้ยสงสัยต้องเปลี่ยนนางเอกแน่เลยเขาขึ้นเลยทีเนี้ยเขาจะชกหน้าผมซวยแล้วว่าจะติดขำๆพูดเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับง้อ7วันครับจริงครับขอโทษ7วันเลยครับผมไม่คิดว่ามุกจะจริงจังขนาดนั้นครับพิมพ์ขอโทษตื่นเช้ามาผมพิมพ์ขอโทษ7วันเขาบอกว่างั้น7วันก็เลยพิมพ์ทุกวันครับ
5: คือมุมเราอ่ะเราไม่รู้จักเขาไงเราไม่ได้รู้ว่าฟีลนี้คือเขาพูดตลกเพราะเขาบางทีเขาเล่นแต่หน้านิ่งอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าพูดจริงหรือเปล่าแบบเฮ้ยเขาไม่อยากเล่นกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าผู้ใหญ่จัดแจงแต่ว่าเขาไม่รู้หรือเขาไม่อยากเล่นกับเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยโกรธแล้วก็เลยเหมือนแบบว่ากลับไปคิดว่าคือไอ้ที่ง้อ7วันน่ะจริงๆมันก็ไม่ได้แบบว่าขอเป็นวันอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นอีก7วันที่เราต้องมาเจอกันที่อีกงานนึงแล้วซึ่งหนูก็มีความคิดว่าหนูอาจจะไปแบบขอผู้ใหญ่ว่าหนูอาจจะไม่สะดวกเล่นอะไรอย่างงี้
6: ถ้าจะเล่นตัวเลยเหรอ
5: ไม่เพราะว่าวันแรกๆเราไม่เราเข้าใจเขาผิดจริงๆ
2: first impression เป็นสิ่งสำคัญจริงๆแต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่สนิทกันแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทั้งคู่กันได้นะคะแต่ว่าวันเสาร์และอาทิตย์นี้น้องๆหนูห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะติดตามชมความสนุกของรายการ Gotji and Neso Energy Hero นะคะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
3: รวมเรียนรู้ไปกับ Gotji แล้วก็ Neso 2คู่หูฮีโร่ที่ชวนเด็กๆและทุกคนในครอบครัวมา

0: ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานค่ะการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและแนวคิดดีๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงนะคะติดตามชมก็จีแอนเนโซ่ Energy Hero นะคะได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนค่ะแล้วมาสนุกพร้อมเติมพลังความรู้ไปด้วยกันนะคะ
1: พลาดนะคะส่วนตอนนี้

0: 24ปีในตะเทนวันนี้จัดให้อีกรอบนึงนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาดูกันช่วงหน้าค่ะ
1: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถ
2: อะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
1: ว้าวเสร็จแล้ว
2: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: โอ้เยี่ยมน่ากินจัง
7: แน่นอนจ้า
8: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
10: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลครีมกันแดดไมนัสซันใช้ทุกวันไม่มันเหนอะ
11: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: กลับมาช่วงนี้นะคะได้เวลาให้ฮาหน้ากองค่
13: ะ
12: ไปชมความม่วนความจอยของงานฉลองครบรอบ24ปีนายเทนนะคะบอกเลยว่าพี่พีชแล้วก็พี่ออนเนี่ยเขาเต็มที่กับงานนี้มากๆเลยละค่
13: ะสัญญาไปนะคะรอบที่แล้วว่าความสนุกความสุขยังไม่หมดเพียงเท่านั้นออน
14: ค่ะสนุกมากนี่แหละยังไม่หมดเลยนะ
13: พาถ่ายเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหคู่จิ้นคู่จริงโอ๊ยมีหรือเปล่า
14: ว่าเอาต้องรอดูกันเอาเองโปรโมทเพลงนี่แหละออฟฟิศของของซิทคอมออฟฟิศติดแกรมด้วยนะคะที่จะได้ดูภายในปีหน้านี้แหละ
15: ใช่ก็มีประชาที่ดังที่สุดเลยนะคะใช่ค่ะ
16: ประชาไม่ได้มานะเป็นไก่ฟ้ามาแทน
15: เกลียดอ่ะไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยต้องสุดท้ายเฮ้ยไปไหนอ่ะ
17: ขอบคุณมากครับนายนาเทนที่ชวนพวกเรามาร่วมฉลองวันเกิดในปีนี้ครับผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนายนาเทนนะผมแล้วก็ขอให้นายนาเทนอยู่กับคนไทยแบบนี้เป็นนานๆครับ
18: เกียรติมากๆที่ได้มาร่วมแบบว่างานชาริตี้เนาะวันเกิดของนายนาเทนงานวันเกิดที่เรารู้สึกตื่นเต้นด้วยมากๆเพราะว่าแบบ24ปีแล้วอ่ะเราก็รู้สึก ใช่อุ้ม22 22เอง
19: เฮ้ยเหมือนกันเลยเราเพิ่ง20เอง
18: เพื่อนกันเลยเราเป็นแบบเชนอัลฟา
0: ไอพี่ๆนายเอ็นนะครับพี่ๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงการงานเยอะๆการเงินไหลมาเทมาแล้วทำอะไรก็หวังว่าผ่านไปได้ด้วยดีคร
19: ับ เฮ้ยมาเพื่อนเร็วลงล้าง
0: เย้
14: ลงสามลงสามแต้มมากตอนนี้
19: ลงสามแต้ม
13: การกลับมาของเขาครั้งนี้

0: ือสร้างประวัติศาสตร์และเรียกว่าสร้างตำนานให้กับรายการ Night Entertainment อย่างยิ่งค่ะวันนี้พิชกีและออนพัชิรารายงานสวัสดีค่ะ
1: ผมยังไม่ได้พูดสักคำเลยอีก1ปีที่มีโอกาสได้มาร่วมงานนะครับผมก็ขอบคุณนายเจเทนมากๆที่ไม่ลืมกันนะครับก็ให้เกียรติผมมาร่วมงานนี้ตลอดก็ดีใจมากๆแล้วก็ยินดีด้วยครบรอบ24ปีย่างเข้าปีที่25ก็อยากอยู่คนไทยเป็นนานๆครับน้องดูแลตัวเองเยอะๆนะน้องก็อย่านอนดึกนะน้องแล้วก็ตั้งใจทำงานจะได้มีชื่อมีเสียงขึ้นมา
0: เข้าใจไหมน้อง
1: ใครก็จะพูดไปเรื่อยได้นะ
0: เห็นไหมคะไม่ใช่ใครทำได้ครับผม
2: คนไทยเนทีฟเท่านั้นที่จะทำได
0: ้รู้สึกปลื้มปริ่มใจมากๆเลยเพราะว่าเรามีครูซัพพอร์ตจากน้องจ๋านะคะ
3: มาซัพพอร์ตพี่ๆทุกคน
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: จ๋าเหนื่อยไหมลูก
3: ไม่เหนื่อยเลย
0: ครูพี่เหนื่อย
2: งั้นเดี๋ยวให้จ๋าสัมภาษณ์ต่อให้สัมภาษณ์ต่อ
0: ยังไงก็เดี๋ยวฝากช่วงนี้ให้จ๋าด้วย
3: แล้วก็อยู่กับจ๋าพาวเพชรนะคะในวันนี้เอาไปหนูโอเค
2: ขอบคุณมากนะคะ
3: ใช่ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับสาวเขาแพทย์ที่งาน24ปีไอเอสเอนะคะยังไงต่อคะเนี่ย
2: นี่คือไฮไลท์เลยนะ
0: ถูกต้องเพราะว่าอันนี้คือตั้งแต่แบบบอกอู้หูเราเจอกันตอนนั้นเลย
4: คุยว่าตั้งแต่ไม่มีผมจนตอนนี้
0: ก็ไม่มีผม
4: ยาวแล้ว
5: กำลังโตครับ
6: เป็นแบบเป็นขั้วอะไรนะนี่เป็นแบบขั้วกล้าขั้วเข้มอ
5: ะไรขั้วกิ่งครับ
2: เอ้ยอาหารใต้ซะด้วย
0: เราคุยกับมันรู้เรื่องไหมช่วงน
4: ี้คุยกับตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมไปสื่อดีอยู่ว่าคนไทยเป็นระดับครับผมใช่ก็เติบโตไปพร้อมครับอัลมอนด์โปรเกรสนะครับ
0: ถ้าวงการบันเทิงผู้หญิงมีตัวแม่อันนี้คือตัวพ่อ
7: คือไม่ใช่วันนี้คือมาชุดตัวเพราะว่าทีป๊อปหมดเลยถามทุกคนแบบอายุ17 18
0: Gen Z หมดเลย
7: Gen Z หมดเลยวันนี้มาชุบตัวเป็น Gen Z นายเอ็นน่ะก็คือแบบคอยทำคอนเทนต์ดีๆกับคริสสิงโตมาโดยตลอดเลยใช่สนับสนุนทุกผลงานของคริสกับพี่สิงมาโดยตลอดอันนี้เขาเป็นอะไรฮะ
8: อยากขึ้นเวที
7: อ๋อเขาอยากขึ้นเวที
8: อยากเป็นศิลปิน
7: เอางี้นะขึ้นไปกับฉันไหมหรือขึ้นกับแจนจริงๆไหม
8: เหรอ
7: ได้ไหม
8: ไปทำอะไรไปเต้นหรอ
7: ไปเต้นเลย
0: เธอดูออด
7: เป็นไรเต้นตามเจนมากเขาจะเต้นเดือดนะใช่ไหม
9: ดีใจตื่นเต้นเมื่อกี้เพิ่งบอกบนเวทีไปว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของเราที่เป็นลาสวันและได้โชว์ที่นี่ที่แรกเวทีตรงนี้เลยที่อยู่กับนายในเทนมาก็ดีใจที่ยังเห็นพี่ๆทุกคนอยู่ตรงนี
8: ้ขอบคุณนะ
0: ไม่ไปไหนโอ้พวกฉันยังไม่ไปไหนนะ
9: ไม่ไปไหนแล้ว
8: ขอบคุณน้องๆมากมากเลย
7: เชื่อว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดที่มาวันนี้ก็คือล็อกคิวล่วงหน้าเลย
10: เรา24ปีอ่ะคือมันก็แบบผ่านหูผ่านตามาแล้วยิ่งเราเป็นแบบว่าแฟนๆแบบว่าดูทางช่อง9ด้วยนะฮะในเอ็นเตอร์เทนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยรายการที่เราได้มาซีลิเบตในฐานะศิลปินอ่ะเรารู้สึกดีใจมากๆเลยนะวันนี
9: ้ก้าวเข้าสู่ปีที่24เป็นโชคดีรัศมีคนหนักหนาเพราะว่ามีมวลชนปวงประชาทำให้สื่อมวลชนนั่นหนาเป็นอยู่เอ่ย
7: จบแล้ว
9: สร้างบรรยากาศโคตรมันเลย
7: คนขับคนดูดิ
9: เฮ้ยใคร
8: จริง
9: มาเป็นร่วมเป็นกำลังใจด้วยนะครับให้กับพวกเราเนี่ยทั้ง4คนผ่านอะไรแบบนี้ไปได้ขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณค่ะ
0: สว
8: ั
0: สด
8: ี
0: นะคะ
11: นะคะก็ขอบคุณคำอวยพรของเหล่าศิลปินดาราบอกเลยนะปีนี้24เต็มอิ่มขนาดนี้ปีหน้าลงคิวไว้เลย25ปีของเราสนุกมั่นใจเหมือนเดิมค
12: ่
11: ะ
12: ใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผู้ชมขากลับมาติดตามดูได้ใหม่นะคะเวลา20:30 นะครับกับนาทีในไลฟ์ข่าวเรื่องสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผมโดนล็อกขาจนเป็นแผลไปเลยครับโดนล็อกที่แก้มือแล้วก็โดนล็อกขาด้วยครับ
1: เจออีกสบส.บุกตรวจเนอร์ซิ่งโฮมนนทบุรีพิสูจน์ปมล่ามโซ่ผู้ใช้บริการส่วนที่กาญจนบุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็ก
2: ตำรวจ
3: ตำรวจ
2: ออกมาดิยกมือโยนอะไรไปเมื่อกี้โยนอะไรไป
1: ใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจ๋อนำทีมอำพรางตัวบุกถล่มรังยาเสพติด
2: ตำรวจ
1: รวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุน
4: เข้าใจหมายจับแล้วก็สิทธิ์แล้วนะหลังจากนี้ต้องถูกจับกุมตัว
1: ไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดทิพย์อรวรรณภารนังนักตบลูกเด้งสาวไทยพลิกล็อกโค่นซุนหญิงชามือหนึ่งของโลกจากจีนในศึกเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมช2026

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณวานิสาสมัครสรุตผมณภัทรธีรดิษฐากุลนะครับพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ไพวันแสงสุนทรครับ
0: วันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569นะคะก็เตรียมรับมือกันนะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะถึง13ตุลาคมเลยนะคะก็เป็นฝนรอบใหม่นะคะโดนก่อนเนี่ยจะเป็นทางภาคอีสานตอนล่างภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็เฝ้าระวังกัน10ถึง11ตุลาคมหลังจากนั้น12ถึงจะฝนลดลงค่ะ
1: ใช่ครับรวมถึงเรื่องของ Nursing Home คุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะที่กาญจนบุรีโดนปิดไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยทางแม่พัดนะครับมีการเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่หมดคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นภาพกันแล้วนะครับล่าสุดไปเจอที่นนทบุรีอีกที่นึงแล้วมีการกักขังผู้ป่วยเอาไว้ด้านในเนี่ยโอ้โหลูกกรงเนี่ยติดที่กระจกแบบมือยื่นออกมาได้นิดเดียวอะ
0: ล่ามโซ่เอาไว้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: โอ้นี่คือกักขังหน่วงเหนียวชัดเจนเลยนะคะ
1: น่าจะมีอีกหลายที่คุณผู้ชมเดี๋ยวมีภาพมาให้ติดตามกันนะครับแล้วก็วันนี้คุยข่าวกันเข้ามาได้เช่นเคยผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องที่เราเกริ่นกันไปแล้วนะครับวันนี้ยังมีการเข้าไปจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะฮะแล้วก็มีคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก1คดีย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปพบนะครับรถกระบะที่ถูกไฟไหม้บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วที่จังหวัดตรังแล้วก็เจอร่างของคนในนั้นที่ถูกเผาไหม้เรียบร้อยแล้วตำรวจใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงครับไปจับกุม2ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้วนะฮะโดยมีการพูดถึงว่ามูลเหตุในการจัดการครั้งนี้เนี่ยมาจากการซื้อขายยาเสพติดรถคันนี้ผู้ชมโดนเผานะครับกลายเป็นตอตะโกเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นี่นะฮะ
0: เห็นว่ามาจอดตั้งแต่5ตุลาคมนะคะแล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยวันที่6ตุลาคมมีคนแจ้งไปเนี่ยยังเห็นมั้ยคะมีควันอยู่ด้านในรถเลยนะคะแล้วที่น่าตกใจคือไปเจอกับกะโหลกศีรษะซึ่งตอนแรกยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์หรือไม่อ่ะนะคะแล้วมาอยู่ในรถคันที่เกิดเหตุได้ยังไง
1: ใช่ครับสุดท้ายเจ้าหน้าที่มีการขยายผลเพิ่มเติมคุณผู้ชมครับหลังจากที่พบว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีนะครับเป็นชาวอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะที่ไปพบว่าถูกจอดแล้วก็โดนเผาไหม้เกรียมแบบนี้บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับแล้วตัวของนายธีรศักดิ์เนี่ยก็หายตัวไปติดต่อไม่ได้มาประมาณ3วันแล้วนะครับก็อยู่ระหว่างการตรวจ DNA ยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการอีกครั้งเนื่องจากว่าสภาพศพเนี่ยเสียหายจากการโดนไฟไหม้นี่นะด้านในคือมันไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่โครงเหล็กนะแล้วก็มีโครงกระดูกของมนุษย์
0: ล่าสุดนะคะตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้วค่ะ

0: ผู้ชมชื่อว่านายณัฐวุฒิหรือว่านายหนอนอายุ36ปีค่ะโดยจากการสอบสวนเนี่ยนะคะที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินเดินมาผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าเป็นคนที่ลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ซึ่งเป็นเจ้าของรถนะคะในพื้นที่อำเภอช้างกลางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 2:00 ของวันที่5ตุลาคมค่ะก่อนที่จะนำร่างเนี่ยขึ้นรถกระบะแล้วขับมาในพื้นที่ของอำเภอห้วยยอดก็คือจุดที่ไปเจอกับรถกระบะที่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะไปหาจุดที่จะเอาศพเนี่ยไปทิ้งนะจะไปทิ้งร่างโดยค้นหาผ่านทาง Google เนี่ยแหละค่ะจนไปเจอพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เดินทางมาที่จุดดังกล่าวแล้วรถเกิดติดลม
1: ครับ
0: ขับไปต่อไม่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจทิ้งรถเอาไว้พร้อมกับร่างผู้เสียชีวิตก่อนที่จะโทรศัพท์แล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยมารับกลับที่นครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับจนกระทั่งช่วงค่ำวันที่6ตุลาคมนะครับจึงเดินทางกลับมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จุดไฟเผารถกระบะคันนี้แล้วก็กลับนครศรีธรรมราชพร้อมกับเพื่อนนะฮะส่วนสาเหตุผู้ต้องหาให้การบอกว่าเกิดความขัดแย้งครับเกี่ยวกับการซื้อขายยาเสพติดโดยอ้างว่าได้จ่ายเงิน 30,000 บาทเพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ได้รับเพียง200เม็ดเท่านั้นก็เลยไม่พอใจมีการนัดพบกับนายธีรศักดิ์ก่อนจะลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตครับยืนยันบอกว่าลงมือเพียงคนเดียวส่วนนายแซคซึ่งถูกตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาเนี่ยทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดอาวุธปืนพกเครื่องกระสุนและยาบ้าประมาณ200เม็ดพร้อมกับเงินสดและเสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปถือว่าใช้เวลาไวมากนะ
0: ฮะ
1: ในการตามจับกุมตัวผู้ที่ก่อเหตุได
0: ้คุณผู้ชมคะมากันที่เรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะคะกรณีของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุนะคะผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเช้าวันนี้ค่ะแม่พัดก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มาอุ้มตัวแม่พัดที่บ้านที่ลาดพร้าวก่อนที่จะไปที่กาญจนบุรีและที่สำคัญก็คือดำเนินคดีกับลูกชายด้วยถึงแม้ว่าจะไม่อยากทำแต่ว่าก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายกับกรณีที่ไปอยู่ที่นี่แล้วก็ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวถูกทำร้ายร่างกายนะคะโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้พาผู้เสียหายก็คือคุณแม่พัดเนี่ยแหละค่ะไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยคุณแม่พัดบอกว่าต้องการเข้ามาแจ้งความกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะคนที่มาอุ้มตัวแม่พัดที่บ้านที่ย่านลาดพร้าวแล้วไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอท่าม่วงซึ่งก็มีเจ๊แมวเจ๊แมวนะคะที่เป็นคนดูแลศูนย์พฤติกรรมเนี่ยทั้งข่มขู่ทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมทั้งจะดำเนินคดีกับลูกชายด้วยค่ะซึ่งเป็นคนสั่งการให้มีการกระทำในลักษณะดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแม้ว่าจะรู้สึกสงสารแต่ว่าก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายนะคะคุณแม่พัดเล่าย้อนให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุตั้งแต่ที่ถูกอุ้มไปที่ศูนย์และการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะว่าขณะที่ตัวเองโดนอุ้มทั้งลูกชายและลูกสาวค่ะอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนี
1: ่
0: คือจะเห็นว่าตอนที่แม่พัดไปออกรายการดังเนี่ยนะคะแม่พัดเนี่ยโอ้โหแทบจะร้องไห้เป็นสายเลือดเลยดีกว่าทุกครั้งที่มีการพูดถึงที่ตัวเองต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยนะคะลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มีใครช่วยตลอดเวลาที่อยู่ที่ศูนย์ของตัวเองเนี่ยคือตัวเองถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยแล้วก็ถูกตีด้วยไม้พายค่ะฟังเสียงคุณแม่พัดเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะ
2: เวลาเขาจะถ่ายรูปเพื่อจะมีไม้พายอยู่แล้ว มีแบบบังคับเราอยู่แล้วบังคับให้เราเต้นไม่ให้เราคนเดียวด้วยแบบบังคับทุกคนแบบว่า
3: ให้มีความสุขต้องทำให้มีความสุข
2: เขาบอกว่าเนี่ยหมอให้กูร้องเพลงวันละสองเพลงแล้วก็จับพวกมันมาเต้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดถ้าใครไม่เต้นก็โดนอดข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาถือไม้พายแบบกำกับเวลาจะถ่ายรูปส่งญาติอ่ะเขาก็แบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดูดีๆอ่ะ
3: ถ้าเราไม่ทำตามก็จะถูกลงโทษ
2: โดนตีอยู่แล้ว
4: ไม้พาย
2: โดนตีเราก็จะไม่ใช่ไม้พาย
4: ตีจำต
1: ัวฟังแล้วน่าเศร้าใจนะฮะคือการกระทำหลายอย่าง

0: ของคนที่อยู่ที่ศูนย์นั่นเนี่ยทำกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหมือนไม่ใช่คนนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะด้านนายเอกภพเองก็บอกนะครับว่าที่จะต้องมาแจ้งความที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ที่ตำรวจจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือจะให้กองปราบทำคดีแต่ว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงให้ทำคดีนะฮะเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดด้วยว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: ส่วนบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเช้าวันนี้ครับก็พบว่าเป็นไปอย่างเงียบเหงานะหลังจากที่มีการขนย้ายผู้สูงอายุและผู้ป่วยออกจากศูนย์จนหมดทั้งศูนย์เนี่ยทำการปิดประตูเอาไว้2ประตูแล้วก็เปิดเพียงประตูเดียวนะฮะโดยที่มีเจ้าหน้าที่ของทางศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของเท่านั้นและไม่พบป้าแมวนะคนที่ดูแลศูนย์เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแต่อย่างใดนะ
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องส่งกำลังใจนะคะให้กับคุณแม่พัดแล้วก็รวมทั้งผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอยู่ที่นี่ถ้าเกิดไม่มีเรื่องของแม่พัดออกมาก็ไม่รู้ว่าคนที่อยู่ในนั้นต้องทุกข์ทรมานกันอีกขนาดไหนเพราะว่าคือจะออกมาก็ออกไม่ได้แล้วลักษณะเนี่ยวิถีชีวิตที่อยู่ในนั้นเนี่ยมีการใช้เหมือนลวดเหล็กหนามเพื่อป้องกันในการออกมาด้วยเนี่ยนะคะ
0: ครับไปต่ออีกหนึ่งที่ผู้ชมครับคือนอกจากที่กาญจนบุรีแล้วนะฮะเราไปเจออีกหนึ่งที่ก็คือที่จังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ตำรวจเนี่ยบุกไปตรวจเนอร์ซิ่งโฮมนะครับเป็นเนอร์ซิ่งโฮมชื่อดังหลังจากที่มีผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าที่นี่ล่ามโซ่ผู้ป่วยเช่นเดียวกันนะพอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยผู้ชมครับมีเสียงตะโกนจากด้านในออกมาด้วยขอความช่วยเหลือแล้วมีการเหมือนกับฟ้องอ่ะว่าที่แห่งเนี้ยทำอะไรกับตนบ้างทางนายแพทย์สิริศักดิ์ทิติดีโลกรัฐนะครับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยพร้อมด้วยนายสุภชัยสิงห์โหครับผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะพร้อมกับกำลังตำรวจเข้าไปตรวจเนอร์ซิ่งโฮมชื่อดังนะอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยทางเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อเข้าไปถ่ายภาพด้านในนะฮะ
1: เมื่อวานเนี่ยมีภาพนะคะว่ามีชายปริศนาคนนึงนะคะมาถึงแล้วก็มาถอดตู้ไปรษณีย์ที่ไว้สำหรับส่งเนี่ยสีแดงแล้วตรงป้ายเนี่ยก็จะมีชื่อของสภ.เนี่ยติดอยู่ด้วยนะคะ
0: ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคอยตระเวนมาตรวจสอบใช่ไหมตู้แดงเนี่ย
1: แต่จู่ๆก็มีคนมาเอาออกไปซะอย่างนั้นเนี่ยนะคะเบื้องต้นค่ะทางผอ.สบส.4นะคะบอกว่าสถานที่แห่งนี้มีการขออนุญาตเปิดเป็นสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่จุดนี้เนี่ยเพียงแห่งเดียวค่ะส่วนที่มีข้อมูลว่ามีอาคารสำหรับดูแลผู้สูงอายุหญิงอีก 1-2 แห่งในย่านเรวดีตรงนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดนะคะซึ่งจากการตรวจสอบครั้งนี้เนื่องจากมีข้อสงสัยว่าอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาลโดยการยื่นขออนุญาตเดิมค่ะกำหนดเอาไว้เพียงแค่9เตียงแต่จากการตรวจค้นข้อมูลคุณผู้ชมคะไปเจอเตียงที่รองรับผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น81เตียง
0: จาก9เตียงนี่นะมาเป็น81เตียง
1: เกือบ10เท่านะคะก็ไปตรวจสอบนะคะดูว่าความถูกต้องของการขอใบอนุญาตตามสภาพการให้บริการจริงเป็นอย่างไรสัดส่วนของจำนวนเตียงรวมทั้งอาคารสถานที่ในเครือข่ายด้วยเพื่อจะรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
0: ใช่ครับด้านนอกเนี่ยก็ดูปิดประตูเงียบนะฮะแล้วก็บริเวณเนี่ยนะหน้าต่างเนี่ยก็ติดเหมือนกับเป็นโครงเหล็กอ
1: ัน
0: นี้น่าจะสั่งทำพิเศษนะคือมันไม่ใช่เหล็กดัดทั่วไปอะ
1: คือมี
0: ติดเป็นโครงแบบนี้
1: เป็นช่องไว้สำหรับหายใจค่ะแต่แทบจะไม่สามารถที่จะเปิดอะไรออกมาได้แล้วปิดแบบแน่นหนาเลยนะ
0: ใช
1: ่โอ้นี่คือเป็นแบบเหมือนรั้วรอบขอบชิดแทบจะมองไม่เห็นว่าด้านในมีกิจกรรมอะไรนะคะ
0: ครับโดยระหว่างที่สื่อในยืนรออยู่ด้านนอกอาคารผู้ชมครับปรากฏว่ามีผู้ป่วยนะฮะที่พักอาศัยอยู่ด้านในเนี่ย2-3คนนะคือมองจากหน้าต่างลงมาน่าจะเห็นแล้วว่ามีคนเนี่ยมารออยู่ด้านนอกนะนี่ยื่นมือออกมาแล้วเนี่ยคือมือเนี่ยยื่นออกมาได้แค่นี้
1: ค่ะ
0: แขนเนี่ยยื่นออกมาไม่ได้แล้วนะมันสุดแล้วแค่นี้คือเขาทำซี่ไอ้โครงเหล็กเนี่ยค่อนข้างจะถี่มากคุณผู้ชมแล้วก็มีการตะโกนนะบอกว่าถูกทำร้ายกักขังมีกุญแจมือด้วยแล้วก็มีโซ่ที่ใช้ล่ามผู้ป่วยด้วยบอกว่าถูกซ่อนเอาไว้ข้างบันไดไปฟังเสียงจังหวะนี้หน่อยฮะ
2: ได้ขอความช่วยเหลือใครไปไหม
3: ฮะ
2: ได้ขอความช่วยเหลือใครไปไหม
3: ก็เดินก็ขอพ่อแม่ให้มาดูแลหน่อย
2: ไอ้นนท์เสียบมั้ยพ่อแม่เราอยู่ที่ไหนเลย
3: อยู่อ่างทองครับ
2: ุณอ่างทองหล่ออายุเท่าไหร่
4: ผมโดนล็อกขาจนเป็นแผลเป็นเลยครับโดนล็อกที่แขนมือแล้วก็ตัวล็อกขาด้วยครับ
5: ทำไมเราถึงโดนล่ะ
4: แล้วแค่ผมแค่อารมณ์เสียนิดหน่อยนะครับแล้วก็แค่ล็อกเลย
6: แล้วผมเข้ามาในนี้ได้ไงอ่ะน้อง
4: ผมเป็นคนอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงอ่ะครับ
6: เข้ามาอยู่ตั้งแต่ปีไหนครับนานหรือยัง
4: ผมมาอยู่ได้1เดือนแล้วครับ
5: 1เดือนใครพามา
4: แต่บางคนช่วยอยู่1ปี5เดือน6เดือนแล้วครับ
5: ใครไปใครพาเรามาจ๊ะ
4: พ่อแม่ครับแล้วก็มีคนจัดตัวมาครับ
0: เออเนี่ยคือด้านในเนี่ยหลังจากที่คนที่อยู่ด้านนอกน่าจะเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยแหละตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นเนี่ยสังเกตดูการพูดจาของคนที่อยู่ด้านในเนี่ยนะที่คาดว่าน่าจะเป็นผู้ป่วยนะฮ
1: ะ
0: ก็พูดจารู้เรื่องนะถามอะไรก็ตอบได
1: ้
0: นะ
1: ก็พยายามขอความช่วยเหลือนะคะก
0: ็
1: เห็นบอกพ่อแม่พามาผู้ปกครองพามาก็คล้ายกับกรณีของจังหวัดกาญจนบุรีเช่นเดียวกันคือเรื่องของการส่งมาเนี่ยด้วยผู้ปกครองนั่นเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่เปิดเนี่ยเป็นสถานในการดูแลเป็นการดูแล nursing home เนี่ยแต่คุณขออนุญาตแบบหนึ่งแจ้งเอาไว้ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่มี9เตียงอย่างเงี้ยแต่ปรากฏพอไปตรวจสอบดูมันมีมากกว่านั้นและการดูแลเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าทราบว่านอกจากที่จะดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยจิตเวชที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของยาเสพติดแต่ว่าการที่จะเปิดสถานดูแลก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายด้วย
0: ใช่ครับคือไม่รู้ว่านอกจากที่นี่แล้วนะฮะแล้วก็ที่กาญจนบุรีแล้วเนี่ยที่อื่นหลายคนที่อาจจะเอาผู้สูงอายุไปฝากเอาไว้เนี่ยเริ่มหวั่นใจแล้วว่าเขาจะดูแลดีหรือเปล่า
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของยาเสพติดก็เป็นหนึ่งในต้นตอของปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็รอบนี้ต้องใช้คำว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเล่นใหญ่มากๆปลอมเป็นพนักงานเก็บขยะนะคะเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปในชุมชนแล้วก็จะเข้าไปจัดการบังดำค่ะซึ่งเป็นขาใหญ่ย่านประเวศนะคะนี่ค่ะปฏิบัติการกันเรียกว่าโหเล่นใหญ่จริงๆนะคะรถขยะของกทม.มาเองเลยค่ะ
0: ก็ปลอมเนียนเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ใส่เสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเหมือนกับเป็นพนักงานเก็บขยะจริงๆนี่ต้องเข้าไปนั่งอยู่ด้านในแบบนี้นะคะก็เข้าไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเข้าถึงยากนะคะแล้วก็ยากต่อการจับกุมทำให้รอบนี้นี่ค่ะทีมของสารวัตรจ๋อนะคะเข้าไปถึงหน้าบ้านเพื่อให้ชุมชนขออภัยรองจ๋อนะคะ
0: กับสารวัตรแจ
1: ๊ใช่ใช่เมื่อสักครู่นี้นะคะขออภัยคุณผู้ชมด้วยก็เข้าไปที่หน้าบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวนี่ปีนเข้าไปแล้วโดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังนี่ค่ะเข้าไป
0: จังหวะตอนบุกเข้าไปน่ะ
1: ระทึกเลยค่ะเพราะว่าไม่ยอมเปิดนะคะเข้าไปในบ้านนี่ก็ยังไม่มีใครออกมาจนต้องขึ้นไปด้านบนนะคะ
0: ครับ
1: ในพื้นที่ที่เข้าไปมีทั้งกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการในที่สุดนี่ค่ะไปเจอรายใหญ่เลยนะคะก็คือบังดำเดี๋ยวให้ฟังจังหวะนี้กันหน่อยค่ะชื่อบัง
7: ตำรวจมาตำรวจตำรวจมีเด็กใจเย็นๆเก็บอาวุธชื่อบางดำใช่ไหมครับใช่นะไปไม่อยากให้เด็กเห็นเดินออกมาข้างนอก
0: เออนี่พอที่ประตูเข้าไปเจอเลยบังดำ
1: ค่ะ
0: บังดำนี่ตัวเอเลยนะเพราะว่าเป็นหัวจ่ายปล่อยยาในพื้นที่ประเวศนะแล้วก็เป็นคนที่คุมลูกสมุนไปคอยขายยาจ่ายยาตามจุดต่างๆด้วย
1: ก็คือเข้าไปแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะคะอยู่บนเตียงเลยนะคะแล้วก็มีผู้หญิงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ยินเมื่อสักครู่บอกว่ามีเด็กอยู่ด้วยแต่ว่าเบลอภาพเอาไว้นะคะโดยสามารถจับกุมนะคะหัวหน้าเครือข่ายบังดำหรือว่านายสมภพอายุ38ปีค่ะเป็นผู้ต้องหาหมายจับคดียาเสพติดพบว่าประวัตินี่โอ้โหถูกดำเนินคดีมาแล้วหลายคดี7คดีด้วยกันค่ะมีทั้งยาเสพติดอาวุธปืนคดีพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเรารวมทั้งฆ่าผู้อื่นพรบการพนันค่ะโอ้โหหลายคดีจริงๆนะคะก็จับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแพร่กระสาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการและยังสามารถยึดของกลางนะคะยาเสพติดได้หลายอย่างค่ะทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนโดยในชั้นจับกุมบังดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะโดยบอกว่าตัวเองไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่จะมาจับกุมด้วยเรื่องอะไร พราะว่าไม่ได้เกี่ยว

0: องกับยาเสพติดแล้วก็ขอใช้สิทธิ์ในการปรึกษาทนายความด้วย
1: นี่นะฮะคือด้วยความที่ผ่านมาหลายคดีแล้ว
0: นะ
1: ก็เลยรู้ไงพฤติการของบังดำผู้ชมครับสืบเนื่องจากการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอข้อมูลครับหลายคดีเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงบุคคลเดียวกันซึ่งมีชื่อว่าบังดำแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่รู้นะบังดำคือใครเพราะเป็นฉายาใช่ไหมในทุกคดีที่มีการจับกุมเนี่ยหัวใจรายสำคัญเนี่ยพอเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลไปถึงบังดำถามว่าบังดำอยู่ไหนบังดำคือใครนะพวกหัวใจเหล่านั้นเนี่ยที่โดนจับกุมรู้สึกหวาดกลัวครับไม่ยอมให้ข้อมูลฮะแสดงว่าไม่ธรรมดานะจนเจ้าหน้าที่เนี่ยไปเจอข้อมูลจากการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ย่านประเวศคอยควบคุมสั่งการลูกน้องในเครือข่ายอย่างเป็นระบบนะฮะ
0: เป็นรายใหญ่นะคะที่ลูกน้องก็กลัวด้วยนะคะแล้วจุดศูนย์กลางคุณผู้ชมในการแพร่ระบาดเนี่ยอยู่หลังโรงเรียนค่ะโหใกล้กับเด็กใกล้เยาวชนเนี่ยนะคะแถวๆซอยอ่อนนุชเป็นเวลากว่า2สัปดาห์แล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่ก็อำพรางพยายามที่จะสอดแนมอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดยังไม่มีใครเห็นหน้าบังดำได้เลยค่ะก็เชื่อว่าใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและมีความรู้ในการต่อต้านการสืบสวนเป็นอย่างดีส่วนแผนปฏิบัติการนะคะเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยที่เป็นหลังแพร่ขยายยาเสพติดแล้วก็เป็นชุมชนแออัดด้วยล้วนแต่เป็นเครือญาติที่มีคนรู้จักกันทั้งสิ้นนะก็เลยต้องส่งค่ะเรียกว่าเป็นเนี่ยค่ะสารวัตรแจ๊ใช้กลยุทธ์อำพรางแล้วก็แฝงตัวเข้าไปจนกระทั่งรู้ที่มาที่ไปว่าบังดำเนี่ยซ่อนตัวอยู่ที่ไหนนะคะ
1: ครับเปิดปฏิบัติการเลยนะครับรถขยะอำพรางเมื่อกี้นี้นะฮะแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกรุงเทพมหานครพร้อมกับรถขยะถ
0: ึ
1: งจะเข้าไปได้เพราะว่าถ้าเกิดแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเครือข่ายบอกให้ไหวตัวทันแน่ๆสุดท้ายนะครับนำหมายค้นสารอาญาเข้าตรวจสอบ5จุดครับเริ่มต้นจากการเข้าตรวจค้นภายในชุมชนย่านซอยอ่อนนุชไปเจอผู้เสพยาด้วยนะครับ9รายแล้วก็จับกุมตัวผู้ต้องหาในเครือข่ายบังดำได้5รายพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบังดำด้วยนะแต่เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามถึงบังดำครับไม่มีใครบอกเหมือนเดิมน
0: ะ
1: ว่าอยู่ที่ไหนแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่นะครับก็รู้ข้อมูลแล้วก็ตามไปจับกุมบังดำได้ถึงที่เลยนะคุณผู้ชมครับไปดูปฏิบัติการของ DSI กันต่อนะครับที่สนธิกำลังหลายหน่วยงานครับเปิดปฏิบัติการนะครับค้น3จุดเป็นเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลกลางกรุงเทพมหานครซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนะครับรวมถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนำทีมด้วยตนเองเลยเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวบ่ายนี้ด้วยโดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครับนำโดยร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดี DSI ร่วมกับกรมการปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดในกรุงเทพมหานครครับเป็นที่ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลสำนักงานและศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะมีที่มูลนิธิชาบาทแห่งประเทศไทยถนนพระอาทิตย์อาคารแห่งหนึ่งย่านถนนนราธิวาสราชนครินทร์และโครงการก่อสร้างอาคารชาบัตเฮาส์ซอยสุขุมวิท22เพื่อรวบรวมเอกสารและพยานวัตถุขยายผลต่อไปครับ
0: โดยพื้นที่เป้าหมายจุดที่1ค่ะคือมูลนิธิชาบัตแห่งประเทศไทยเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะคะก็พบว่ายังคงเปิดทำการตามปกติมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักจากนั้นนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและพลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้เดินทางมารับฟังผลปฏิบัติการเบื้องต้นและสั่งการภารกิจด้วยตัวเองค่ะก่อนที่ในเวลา 14:00 นพลตำรวจโทรุจพลเตรียมที่จะนำทีมแถลงผลการตรวจคนที่อาคารกระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะก็เดี๋ยวรอติดตามหลังจบรายการกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็พบว่ามีการมาตั้งถิ่นฐานกันแล้วก็อาจจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั่วไทยกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของฟ้าฝนนะคะที่วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทั้งจังหวัดปภแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซักซ้อมแผนรับมือเผชิญเหตุนะคะกับฝนตกหนักรอบใหม่ช่วง9ถึง13ตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: คุณอนิสาครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงถึงกรณีการสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างนะครับว่าไม่ใช่การลงโทษและไม่ใช่เรื่องของการเมืองครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชา

0: การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากประเทศสิงคโปร์กำชับให้เร่งวางแผนระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับและซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนายอนุทินยังได้เน้นย้ำถึงพื้นที่ที่มีการประเมินว่าน้ำอาจจะท่วมสูงโดยขอให้เตรียมการอพยพประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและต้องพยายามสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจในเรื่องของความเสี่ยง
1: ทางกรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้ก็จะอาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก่อนที่ฝนแล้วรอบใหม่จะมาถึงนะครับ
0: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่อำเภอ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทั้งนี้การทำงานจริงการสื่อสารและการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้เป็นไปในนิจางเดียวกันกับที่เห็นในโลกออนไลน์เรื่องนี้เหมือนเหรียญสองด้านจึงต้องรับฟังทุกมุมพร้อมย้ำว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามแต่เป็นการดำเนินการจากรายงานของทางจังหวัดการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนหากมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและพบว่าในอำเภอไม่ได้กระทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิม
2: พื้นที่เกิดเหตุเขาคงวิเคราะห์คำนวณแล้วก็มีรายละเอียดเพียงพอแล้วล่ะครับไม่งั้นหนังสือก็คงไม่ได้กระเสียงขึ้นมาเสนอท่านอธิบดีเพื่อที่จะเอาท่านนายอำเภอนั้นออกนอกพื้นที่ก่อนนะครับมันไม่ได้เป็นการลงโทษนะครับคือถ้าเกิดผู้บังคับบัญชาคิดว่าในเนื้อหาในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่อนโยบายที่ท่านผู้ว่านั้นอยากจะทำหรือรองผู้ว่าน่าจะทำก็ขอแค่ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เอาคนที่เขาคิดว่าน่าจะสนองต่อนโยบายได้ดีนั้นลงไปปฏิบัติหน้าที่ถ้าอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนเมื่อวานนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงมีตั้งการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหรือสอบสวนหาพยานหลักฐานอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเกิดท่านนายอำเภอไม่ได้ทำผิดอะไรท่านก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมครับ
0: นายนิรัตน์พงษ์พิสิทธิ์ถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจงดราม่าเรื่องเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงแฟตคลองจันพร้อมระบุว่าทุกพื้นที่หากเข้าเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมจริงการลงทะเบียนแล้วจะได้รับโอนเงินทันที
3: ทุกพื้นที่นะครับผมใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกทมก็ผู้ว่ากทมผู้อำนวยการเขตก็ไปดูด้วยหลักฐานการท่วมนะจากจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอำเภอท่านก็ไปดูร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ถ้ามันเป็นพื้นที่ท่วมจริงก็ลงมาเลยทางรัฐหรือในแอปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเงินก็ออกภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำนี่เราพยายามเร่งเวลาเร็วที่สุดนะครับอย่าถามเจาะพื้นที่ผมไม่ได้พูดคลองจันนะอย่าเขียนนะเมื่อวานเขียนโดยที่ผมไม่ได้พูดแต่ก็ไม่โกรธนะมันเพี้ยนก็ประชาชนเขาจะกินมันไม่ดีหรอกนะ
0: ศูนย์แถลงข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจมีการปรับลดการระบายน้ำขณะที่ลุ่มน้ำแม่กรองและลุ่มน้ำเพชรบุรีความจุของเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ที่ 98.5% มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีอาจมีฝนตกหนักซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้เตรียมพร้อมรับปริมาณน้ำฝนคาดว่าจะตกหนักในวันที่11และ12ตุลาคมนี้ขณะที่ลุ่มน้ำภาคตะวันออกซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและฉะเชิงเทราปริมาณน้ํา 2,100 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่ามีปริมาณ10เท่าของเขื่อนขุนด่านประการชนน้ำส่วนใหญ่มาทางภาคตะวันออกหรือในฝั่งซ้ายของแม่น้ำบางปะกงการเคลื่อนตัวของมวลน้ำในฝั่งตะวันออกของฉะเชิงเทรามีภูเขาสูงทำให้การเคลื่อนตัวนั้นเร็วมวลน้ำถูกพาข้ามคันกั้นน้ำของคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตเข้าไปยังรอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทราส่วนน้ำในลุ่มน้ำบางประกงโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางคล้าบางน้ำ

0: เปรี้ยวบ้านโพจะต้องเร่งติดเครื่องผักดันน้ำประมาณ4เครื่องเร่งการสูบปิดล้อมคันกั้นน้ำสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางนี้นะครับมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากสิงคโปร์มาถึงประเทศไทยและจะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการนัดนะครับหารือกับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถึงเรื่องของการเจรจาภาษีกับสหรัฐครับ
1: คุณพิษณุนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะครับหรือว่าดินโคลนถล่มติดตามข่าวสารอย่างจากทางการให้ใกล้ชิดน
2: ะ
1: จะได้เตรียมความพร้อมได้ทันผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมานะครับมาติดตาม9ข่าวเที่ยงกันต่อครับ
3: เชิญชวนแฟนรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตรร่วมกิจกรรมดีๆหอมแผ่นดินเช็คอินโคราชแบบ1 day trip ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรในบรรยากาศสุดฟินช่วงฤดูหนาว12ธันวาคมนี้ชมไร่มัลเบอรี่ถ่ายคายักสัมผัสธรรมชาติเลือกช็อปผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่ไร่สุวรรณโดยมีกติกาการร่วมสนุกง่ายๆสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Mcot Event ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: ตอมแยกแยะคืออะไรสำคัญยังไงกับการลงทุนเรามักตามหาคำตอบว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าลองปรับมุมมองว่าคิดเอาไว้ก่อนว่าหลอกแล้วตามหาความจริงก่อนลงทุนแยกแยะด้วยการศึกษาให้รอบด้านมีวินัยลงทุนแล้วก็หมั่นทบทวนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงในการลงทุนของเราอย่างสม่ำเสมอในทุกการกล่าวอ้างความน่าเชื่อถือต้องเช็คจากหลักฐานที่น่าเชื่อถือด้วยเหมือนกัน
6: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: ชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
7: ชิมซะหมดเลย
9: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
10: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
11: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
12: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
13: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
14: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
15: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
16: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจำนวน9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบถึงทุกวันนี้ครับ
17: ประเทศไทยมีความพร้อมสูงสุดนะคะในการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ AM 2026ค่ะพร้อมทุกด้านนะคะแล้วก็ระบุเส้นทางรวมทั้งพื้นที่การประชุมไม่มีน้ำท่วมขังค่ะ

0: จากสื่อต่างประเทศนะคะที่รายงานสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้เข้าร่วมงานประชุม AM 2026นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.และตัวแทนกรมอุตุนิยมวิทยาและกรุงเทพมหานครร่วมกันแถลงยืนยันความพร้อมการจัดการประชุมค่ะยอมรับว่ายังมีบางจุดที่กทม.มีน้ำท่วมแต่สำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งและเส้นทางจากสนามบินถึงสถานที่จัดงานไม่มีน้ำท่วมขังพร้อมวางแผนฉุกเฉินอพยพและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพื้นที่จัดการประชุมมีบ่อสูบน้ำที่สามารถระบายลงคลองแสนแสบได้โดยตรงมีการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำสายหลักที่สำคัญเรียบร้อยแล้วพร้อมกำหนดจุดเสี่ยงเฝ้าระวังได้แก่วัดปทุมวนารามราชวรวิหารโรงพยาบาลตำรวจและถนนสุขุมวิท16 22และ23หากมีฝนตกกทม.จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับรัฐบาลได้กำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกการเดินทางครับโดยประกาศให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้หน่วยงานภาครัฐในกรุงเทพทำงาน Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมมีบริการรถชัตเทอร์แวนรับส่งฟรีจากศูนย์ประชุมไปยังห้างสรรพสินค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆผู้เกี่ยวข้องการประชุมยังสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินรถขอสมกยังเปิดให้บริการตามปกติส่วนมอเตอร์ไซค์วินและไรเดอร์วิ่งได้แต่ต้องปฏิบัติตามกฎส่วนรถรับส่งผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนการเงินโลกที่เข้าร่วมประชุมครับกำหนดให้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า EV ตามนโยบาย Green Meeting หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการซ้อมตามเกณฑ์เวลาขั้นเด็ดขาด Strict Requirement ที่ระบุผู้เข้าร่วมประชุมต้องเดินทางจากโรงแรมที่พักถึงศูนย์เศรษฐกิจภายใน30นาทีโดยคาดใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 1,200 นายในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
2: อสมท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
3: อาหารเช้าซีเรียลคอปคอปคอปจะกินตอนไหนก็อร่อยคอปคอปคอปอร่อยคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro.
4: ของคุณป้าครับ
5: ป้าเหรอ
6: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
8: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
9: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
10: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
11: สะดวกช้อป
10: ที่ช็อปมาเนี่ย
12: ซาดินครับ
13: เปิดซะดีมั้ย
12: มาดิ
14: เปิด3แม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
15: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
16: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
17: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้

0: ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่เนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
2: จากต้นตอของคุณยายอายุ87ปีที่สเปนนะคะที่ถูกตำรวจให้ไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่อาศัยอยู่มานานกว่า70ปีแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ในสเปนเลยค่ะโดยเมื่อวันที่23กันยายนนะคะที่มาริกาเมนอาบัสกาววัย87ปีที่ถูกบังคับให้ไล่ออกจากบ้านหลังจากที่กองทุนค่ะที่ลงทุนในการกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่าจาก500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรแม้ว่าตอนหลังจะปรับลงมาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ายังเป็นราคาที่เกินกว่าบำนาญรายเดือนที่จะสามารถจ่ายได้และก่อนหน้านี้ศาลก็เคยบังคับไล่มาแล้วเนี่ย3ครั้งสถานการณ์ของคุณยายได้รับความสนใจอย่างมากแล้วก็นำไปสู่การประท้วงของประชาชนเธอเสียชีวิตนะคะจากการถูกประกาศที่ใจกลางเมืองหลวงของสเปนค่ะโดยสถานที่ที่ผู้ประท้วงได้ปักหลักอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วก็ได้พากันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีแล้วก็จุดเทียนเพื่อไว้อาลัยก่อนที่จะเดินขบวนไปที่รัฐสภาและตะโกนกันว่าการตายครั้งนี้เป็นการฆาตกรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีของสเปนนะคะก็เคยพยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่าแต่ว่าถูกสภาตีตกค่ะโดยพรรคฝ่ายขวาเนี่ยมองว่าการแทรกแซงตลาดจะทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงนะคะแล้วก็นำไปสู่การดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกต้องบอกว่าการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในย่านที่อยู่อาศัยเดิมนะคะเพื่อกองทุนเก็งกำไรแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่เป็นชุมชนอสังหาริมทรัพย์ในการท่องเที่ยวหรือว่าปล่อยเช่าราคาสูงกำลังเป็นปัญหาเหลื่อมล้ำทางสังคมขั้นวิกฤตในเมืองใหญ่ของสเปนซึ่งคุณยายวัย87ปีได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งวิกฤตที่อยู่อาศัยของสเปนขณะนี้ค่ะ
3: พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับมาดูผลงานนักตบลูกเด้งสาวไทยปรากฏว่าพลิกล็อกเอาชนะมือหนึ่งของโลกจากจีนไปได้ติดตามช่วงหน้าครับ
4: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
5: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
7: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02114ตามจำนวนตูนค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซส์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
0: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากันกับพี่เนมรัชนิพงศ์นะครับสวัสดีครับพี่เนม
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ต้อนรับกับประเทศไทยด้วยนะคะ
2: ไ
4: ปทั้ง2อาทิตย์ได้ไหมคะ
2: 2สัปดาห์กว่า
1: ตอนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นป๋อเลย
2: พูดได้อยู่คำเดียวคนดีชิวะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน
4: ครับ
2: คือก็คิดถึงเหมือนกันเพราะว่าไปอยู่นู่นก็คิดถึงอาหารไทยคิดถึงคนไทย
4: ค
2: ิดถึงทีมงานข้างในทั้งหมดเลย
1: คิดถึงพิธีกรอีก2คนไหมฮะ
2: ก็คิดถึงนะฮะแต่คุณพัฒน์นี่ไม่ค่อยคิดถึงเท่าไหร่
1: แม่เอาไปดูสาวดีกว่าเอาไปดูผลงานดีกว่า
4: ครับ
1: นักตบลูกเด้งสาวไทยนะครับปรากฏว่าพลิกล็อกเอาชนะมือหนึ่งของโลกจากจีนได
2: ้คือน้องทิพย์อรวรรณพลานังเนี่ยผมก็ไปทำข่าวน้องด้วยที่เอเชียนเกมนะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่มาในเอเชียนเกมแล้วก็หลังจากที่จบเอเชียนเกมเนี่ยใช้เวลาพักไม่นานนะเดินทางไปแข่งขันต่อที่จีนเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างที่คุณพัฒน์บอกไปนะครับก็พลิกล็อกเอาชนะนักเทเบิลเทนนิสครับมือหนึ่งของโลกได้ด้วยนะจากจีนนะครับไปดูกันครับเทเบิลเทนนิสครับรายการ China Smash 2026ที่กรุงปักกิ่งของจีนนะครับประเภทหญิงเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทิพย์อรวรรณพลานันท์ครับนักตบลูกเด้งสาวไทยมือ101ของโลกนะครับพบกับสุนหญิงชาครับมือหนึ่งของโลกและแชมป์เก่า2สมัยจากจีนโดยอรวรรณครับเพิ่งจับคู่กับหญิงสุธาศรีเสวตบุตรคว้าเหรียญทองแดงหญิงคู่เอเชียนเกมมานะครับที่ญี่ปุ่นและมีดีกรีและก็ชื่อชั้นเป็นรองสุนหญิงชาที่เป็นเจ้าของ3เหรียญทองโอลิมปิกเกมแล้วก็10เหรียญทองชิงแชมป์โลกด้วยนะครับและล่าสุดก็ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินจากเอเชียนเกมมานะครับสำหรับชุนหญิงชาแต่ว่าอรวรรณครับระเบิดฟอร์มพิกล็อกชนะไม่ได้นะครับ3-1เกมหลังจากแพ้ไปก่อนในเกมแรกครับ8-11แต่ว่ามาชนะใน3เกมต่อมาครับ11-4 12-10และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับโฮโนกะฮาชิโมโตะมือ14ของโลกจากญี่ปุ่นต่อไปครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากครับน้องทิพย์ฟอร์มดีต่อเนื่องครับจากเอเชียนเกม
1: ครับ
2: ไปดูชายเดี่ยวกันบ้างครับรอบ2อเล็กซิสเรบุนครับมือ8ของโลกและอดีตแชมป์ยุโรปปี2024แล้วเหรียญทองแดงปารีสเกม2024นะครับจากฝรั่งเศสพบกับมานัฟทักก้าครับมือ50ของโลกจากอินเดียเกมนี้นักตบหนุ่มจากเมืองน้ำหอมครับตบชนะไป 3-0 เกม 11-7 11-6 และ 11-5 นะครับถ้าเขารอบ3ไปพบกับจางวู่จินมือ11ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปครับจากการแข่งเอเชียนเกมครับก็จะมีเอเชียนพาราเกมต่อนะครับซึ่งสายสุนิจาน่าครับเตรียมนำทัพฟันดาบทีมชาติไทยนะครับ14คนนะครับเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวีแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะครับแววสายสุนิจานะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024นำทีมลงฝึกซ้อมแบบเข้มข้นนะครับเตรียมนำทัพวีแชร์ฟันดาบ14คนนะครับเข้าร่วมการแข่งเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จจากครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทีมไทยนะครับคว้า2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงนะครับแววสายสุนีครับเจ้าของเหรียญทองเอเป้บุคคลหญิงจากเอเชียนพาราเกม2022ที่หางโจเปิดเผยว่าทีมได้เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเต็มที่และพร้อมสำหรับการแข่งครั้งนี้ส่วนการกลับมาในฐานะแชมป์เก่านะครับถือว่าเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองโดยจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อนำเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ครับ
5: ตอนนี้ลงทั้งหมด9อีเวนต์นะคะแต่สิ่งที่ตั้งไว้ก็คืออันดับแรกก็คือไปรับสาดแชมป์ก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วคราวที่แล้วพี่ได้1เหรียญทองนะคะตอนนั้น3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็เป็น9อีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใจลึกๆก็อยากได้3เหรียญทองนะคะแต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันดับแรกก็คือเอาเหรียญทองเหรียญแรกก่อนไปรับสาดแชมป์ก่อน
2: ทีวีแชร์ฟันดาบไทยชุดนี้ครับแบ่งเป็นนักกีฬา7คนนะครับหญิง7คนประกอบไปด้วยสายสุนีจ้านหน้าครับเดือนนาคประสิทธิ์ทิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงศ์อภิญญาทองแดงครับปนัดดาสีทองสุทินสีตาและจินนาสีพัฒน์นะครับนักกีฬาไทย7คนนะครับเป็นวิสิตกิ่งมะนาวครับชิติพัฒน์เจริญตาบุญสิริสนิทหมื่นไวยภูผาแซ่ซิมวิโรจน์สุดใจ

0: นะครับกฤษดาปากดีและวรุษกวีเขตโดยทุกคนเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนจะออกเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่11ตุลาคมนี้ทีมผู้สอนประเมินว่าจีนและเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งที่สำคัญแต่ทีมไทยพร้อมสู้เต็มที่เพื่อลุ้นเหรียญรางวัลนะครับโดยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพวิวแชร์ฟันดับไทยได้นะครับในเช่นพาราเกมระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ที่จังหวัดไอจีเมืองนาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นต่อนะครับ
1: หลังจากที่เมสซี่อำลาทีมชาติอาร์เจน

0: สถิติส่วนตัวแล้วก็เกียรติยศในนามทีมชาติแต่ว่าเมสซี่เนี่ยเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วโรนโดก็เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเมสซี
1: ่
0: ว่ายินดีด้วยนะอะไรประมาณนี้นะครับคริสเตียโนโรนโดครับกองหน้าตำนานทีมชาติโปรตุเกสนะครับจากสโมสรอัลนาเซอร์ในลีกซาอุดิอาระเบียได้แสดงความเคารพต่อลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะอาร์เจนตินะครับที่เพิ่งจะลงเล่นทีมชาตินัดสุดท้ายนะครับในเกมอุ่นเครื่องที่อาร์เจนตินาเอาชนะเบนิน 3-0 ที่กรุงบัวโนสไอเรสปิดฉากเส้นทางการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการโดยเกมนี้ครับเป็นแมตช์อำลาของกัปตันทีมชาติวัย39ปีก่อนที่เมสซี่จะโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมถ่ายทอดความรู้สึกนะครับและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมตลอดเส้นทางในทีมชาติของเขามีแฟนบอลและบุคคลในวงการฟุตบอลเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์มากมายครับหนึ่งในนั้นมีคริสเตียโนโรนโดครับดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสคู่แข่งคนสำคัญของเมสซี่ตลอดช่วงเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยโรนโดครับได้ส่งข้อความยกย่องสิ่งที่เมสซี่ทำให้กับประเทศบักเกิดนะครับโดยระบุว่าเลโอตลอดหลายปีที่ผ่านมานายทุ่มเทปกป้องและรับใช้ประเทศของนายพร้อมกับเรื่องราวที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ยังคงอยู่ตลอดไปผมขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อทุกสิ่งที่นายประสบความสำเร็จร่วมกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับโดยเมสซี่ครับปิดฉากเส้นทางกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับด้วยสถิติลงสนาม208นัดทำได้126ประตูพร้อมกับความสำเร็จสำคัญนะครับทั้งการนำทีมฟักขาวคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยนะครับไปต่อที่ความเคลื่อนไหวฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างนะครับมิเกลอาร์เตต้าครับก็ต่อสัญญาคุมทีมอาร์เซนอลต่อไปถึงปี2030เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสโมสรอาร์เซนอลครับเจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดนะครับได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมวัย44ปีออกไปอีก4ปีหรือยาวไปจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2030แล้วนะครับหลังจากเหลือสัญญากับทีมจนสิ้นสุดฤดูกาลนี้เพียงเท่านั้นสื่อในอังกฤษรายงานว่าการต่อสัญญาครั้งนี้ทำให้อาร์เตต้าจะรับค่าจ้างเพิ่มครับจากเดิมที่รับอยู่10ล้านปอนด์หรือประมาณ440ล้านบาทต่อปีพร้อมกับโบนัสอีก5ล้านปอนด์นะครับขยับขึ้นไปเป็น20ล้านปอนด์เลยนะครับหรือประมาณ880ล้านบาทต่อปีโดยอาร์เตต้ากุนซือชาวสเปนิชที่สามารถพาอาร์เซนอลคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่ได้เดินทางต่อไปกับทีมเขามีสายสัมพันธ์พิเศษและความทรงจำที่ดีกับสโมสรแห่งนี้นี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นของความสำเร็จร่วมกันในอนาคตครับด้านอีกหนึ่งตำนานครับเซอร์เล็กฟูกุสันครับอดีตผู้จัดการทีมระดับตำนานของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกประหม่าเมื่อต้องกลับมาเยือนสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกครั้งนะครับนับตั้งแต่เข้ารับการผ่าตัดสมองฉุกเฉินและไม่รู้ว่าจะรับการต้อนรับแบบไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเหลือเชื่อมากครับมันเป็นการแสดงคำขอบคุณตลอดระยะเวลา26ปีที่ผ่านมามีป้ายข้อความติดอยู่ทั่วสนามทุกคนต่างปรบมือให้และเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกเซอร์เฟอร์กี้ในวัย84ปีครับซึ่งคุมทีมปีศาจแดงระหว่างปี1986ถึง2003นะครับและเป็นผู้จัดการทีมที่คว้าถ้วยรางวัลมาครองได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับกำลังเดินสายโปรโมทหนังสือ Game of My Life ซึ่งเป็นบันทึกความทรงจำครั้งสำคัญนะครับที่อัดแน่นไปด้วยภาพถ่ายและของที่ระลึกจากคลังข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับจะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันนี้ครับวันที่8ตุลาคมนะครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลต่างประเทศครับเป็นเรื่องราวของแม็กซ์ดาวแมนครับที่เป็นดาวรุ่งของทีมอาร์เซนอลตอนนี้ได้ถูกบันทึกว่าเป็นเจ้าของกินเนสบุ๊กส์เวิลด์เรคคอร์ดถึง3สถิติด้วยกันครับแม็กซ์ดาวแมนครับนักเตะดาวรุ่งของทีมใหญ่อาร์เซนอลในศึกพรีเมียร์ลีกได้รับการมอบสาสถิติโลกของกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะครับที่เขาทำได้ในฤดูกาลที่แล้วกับอาร์เซนอลนะครับและมีส่วนช่วยให้อาร์เซนอลยุติการรอคอยแชมเปี้ยนส์ลีกยาวนานถึง22ปีได้สำเร็จโดยดาวแมนวัยเพียงแค่16ปีครับทำได้1ประตูจากการลงสนาม13นัดตลอดฤดูกาลล่าสุดนะครับและคว้าสถิติโลกแรกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2025หลังจากลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับสโลวีเนียปาร์คด้วยวัยเพียงแค่15ปี308วันทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนี่คือสถิติแรกนะครับสถิติต่อมาครับดาวแมนยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกได้เมื่อวันที่14มีนาคม2026ด้วยวัยเพียงแค่16ปี73วันช่วยอาร์เซนอลชนะเอเวอร์ตัน 2-0 จนได้รับการโหวตจากแฟนบอลให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสโมสรด้วยนะครับอันนี้คือสถิติที่2แล้วก็สถิติที่3ครับดาวแมนครับกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยวัยเพียงแค่16ปี144วันแม้ในฤดูกาลปัจจุบันเขาจะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับจากฟุตบอลครับไปดูเทนนิสกันบ้างครับเป็นอาริเซเมอร์เทนครับเอาชนะโคโค่กอล์ฟครับผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายศึกเทนนิสไชน่าโอเพ่นแล้วครับเทนนิส WTA ทัวร์ 1,000 ครับรายการไชน่าโอเพ่นแข่งกันที่กรุงปักกิ่งของจีนครับหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะครับ โคโค่กอล์ฟครับมือ4ของโลกและอดีตแชมป์แกรนด์สแลม2สมัยจากสหรัฐ

กับอลิเซ่เมอร์เทนครับมือ19ของโลกจากเบลเยียมโดยการพบกัน5ครั้งที่ผ่านมาของทั้งคู่นะครับกอล์ฟเอาชนะไปได้ทั้งหมดแต่เกมนี้เป็นเมอร์เทนครับกลับมาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนกอล์ฟตีเสียเองถึง34ครั้งก่อนถูกเมอร์เทนครับพลิกล็อกเอาชนะไปได้นะครับ2เซตรวด 6-3 ทั้ง2เซตเข้ารอบ8คนสุดท้ายรายการนี้ครั้งแรกจากการลงเล่นระดับ 1,000 มาแล้ว7ครั้งนะครับก็ผ่านเข้ารอบไปได้สำเร็จครับสำหรับเอเซ่เมอร์เทนครับโดยเมอร์เทนนะครับจะเข้ารอบไปพบกับอีกาชอนเทคครับอดีตมือหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยจากโปแลนด์ที่ใช้เวลา1ชั่วโมง35นาทีเอาชนะอีวายูวิชครับมือ13ของโลกวัยเพียงแค่18ปีจากสหรัฐที่เพิ่งคว้าแชมป์แรกใน WTA ทัวร์เมื่อเดือนที่แล้วในศึกกูดาลาโอเพ่นนะครับ2เซตรวด 6-1 และ6-3 นะครับก็ถือว่าเป็นการเจอกันที่น่าสนใจทีเดียวครับระหว่างเมอร์เทนกับทางด้านของชอนเทคนะครับในรอบต่อไปรอบ8คนสุดท้ายนะครับคู่ต่อมานะครับไปดูเจิ้งซินเหวินครับมือ54ของโลกดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024แล้วรองแชมป์ออสเตรเลียเพนปี2024ครับจากจีนพบกับเอลิน่าชาริวาครับมือ118ของโลกจากอาร์เมเนียเกมนี้นักขวดสาวจีนต้องเล่นถึง3เซตก่อนชนะไปได้ครับ2-1เซต6-1 2-6และ6-4เข้ารอบไปพบกับเอลิน่าสวิโตลิน่ามือ7ของโลกจากยูเครนต่อไปไปดูฝ่ายชายกันบ้างครับ ATP ทัวร์ระดับมาสเตอร์1,000รายการที่เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนใช้เดี่ยวรอบแรกครับดานิเอลอัลไมเออร์ครับมือ67ของโลกจากเยอรมันพบกับโฮเกอร์รูนครับมือ195ของโลกจากนอร์เวย์เป็นการพบกันครั้งแรกของทั้งคู่ครับก่อนหน้านี้ครับเคยพบกันมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วครับในศึกปารีสมาสเตอร์รูนเนี่ยชนะไป2เซตรวดแต่เกมนี้อัลไมเออร์ชนะไปได้นะครับ2-1เซต1-6 7-6 ไทเบรก7-5 และ6-4ครับเข้ารอบ2ไปได้ครับปิดท้ายกับสปอร์ตช็อตเด็ดวันนี้ครับไปชมภาพน่ารักน่ารักครับเมื่อนะลูกๆของอเล็กซ์โอเวสกินครับนะฮอกกี้น้ำแข็งชาวรัสเซียนะครับก็คืออิลย่ากับเซอร์เกย์ครับลูกทั้งสองคนของอเล็กซ์โอเวกินเนี่ยไปรับหน้าที่โฆษกสนามนะครับประกาศชื่อคนพ่อนะฮะก่อนที่จะลงสนามในบ้านนัดสุดท้ายกับทีมวอชิงตันแคปิตอลนะครับก่อนที่คุณพ่อเนี่ยจะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับ

0: ส่วนวันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพนะคะในการทำลายสถิตินะคะเป็นวันแฟลกไทยแลนด์ค่ะธงชาติขนาดใหญ่นะคะกับนักกระโดดร่มค่ะด้วยผืนที่ขนาด 4,303.04 ตารางฟุตเหนือน่านฟ้าชายหาดพัทยางดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะติดตามกันส่วนวันนี้เรา3คนและทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับรายการช็อปสนั่นจอเรียกได้ว่า5นาทีนี้ใครซื้อได้ซื้อทันรีบซื้อเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวันนี้อยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะที่เรียกได้ว่าให้ราคาหน้าโรงงานหลายบ้านตอนนี้เจอกับปัญหาแบบนี้ไหมน้ำเหม็นน้ำเน่าน้ำมีกลิ่นน้ำดำน้ำสกปรกและเจอกับตะกันและตะกอนด้วยถ้าบ้านของคุณเป็นแบบนี้แล้วก็วันนี้เปลี่ยนเลยดีกว่าค่ะคิดมาให้แล้วกับฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนั่นเองนะคะเรียกว่าฝักบัวตัวนี้เนี่ยนะคะดีไซน์สวยแบบนี้ค่ะด้วยวัสดุพลาสติกแบบ

ABS นะคะใช้กับเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นก็ได้ด้วยและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับการปรับน้ำได้3แบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์เป็นแบบละอองหรือจะเป็นแบบสายฝนก็ปรับได้เป็นแบบนี้เรียกได้ว่า3แบบ3ระดับตามที่เห็นอยู่ในภาพแบบนี้อาบแล้วฟรินสะอาดแบบสะใจอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยยังมีในเรื่องของซิลิโคนค่ะที่สามารถนวดหน้าได้นวดหัวได้ด้วยนะและที่สำคัญสามารถนวดตัวได้อีกด้วยสุดยอดมากๆเลยค่ะและวันนี้บอกเลยว่าเขายังมาพร้อมกับปุ่มเปิดปิดซอฟต์วาล์วได้ด้วยนั่นเองนะคะที่อยู่บริเวณด้ามฝักบัวแบบนี้ใครใช้งานก็ถูกใจและตัวนี้ค่ะต้องบอกว่ามาพร้อมกับการกรองน้ำไส้กรองน้ำที่บ้านของลอยเองค่ะบอกเลยว่าใช้ไป1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้รู้เรื่องเลยแม่เขาเรียกว่าไส้กรองเก่าแบบนี้3เดือนเห็นผลนะคะมีทั้งสีตะกันสีเหลืองสีดำและมีกลิ่นด้วยเรียกได้ว่าสามารถกรองแล้วทำให้อาบน้ำสะอาดได้อย่างสบายใจมากๆดังนั้นวันนี้ใครอยากได้ค่ะจัดหนักจัดเต็มกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำนะคะวันนี้และโปรตอนนี้เท่านั้นนะคะที่เรียกได้ว่าคุณสามารถซื้อได้จากราคาหลักพันหรือหลักร้อยค่ะวันนี้เฟรนกับฝักบัวกรองน้ำนะคะ1เซตค่ะฟรีทันทีอีก1เซตนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำของเราเนี่ยนะคะ1เซตจะประกอบไปด้วยฝักบัวกรองน้ำและยังจะได้รับสายฝักบัวค่ะยาวถึง 1.5 เมตรและยังไม่พอยังจะได้รับข้อต่อยึดติดกับตัวฝักบัวด้วยและพิเศษไปกว่านั้นซื้อ1เซตได้3ชิ้นแถมอีก1เซตนะคะและก็ยังจะได้รับเป็นทางด้านของตัวไส้กรองอีก3ชิ้นด้วยถ้าโทรทันโทรติดโทรตอนนี้เลยที่เบอร์02-114-3330 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะโทรทันตอนนี้จากราคา 3,630 บาทจ่ายเพียงแค่590บาทค่ะ590บาทจากหลักพันเหลือหลักร้อยใครไม่โทรก็แย่แล้วนะคะรีบโทรให้ทันนะคะและแน่นอนว่าวันนี้ฝักบัวกรองน้ำจากแบรนด์ฟรินนะคะให้กับคุณมากกว่านั้นเพราะวันนี้นะคะตัวฟรินของเรามาพร้อมกับไส้กรองน้ำที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเรียกว่าสามารถที่จะหมุนบริเวณตรงนะคะด้ามของฝักบัวแบบนี้เสร็จแล้วปั๊บเราก็สามารถทำการเปลี่ยนไส้กรองและตอนนี้บอกเลยว่าไส้กรองก็เปลี่ยนง่ายใส่ก็ง่ายแบบนี้นะคะเรียกได้ว่า3เดือนค่ะเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยอาบน้ำสะอาดอาบน้ำสะใจแบบนี้รีบเลยค่ะตอนนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษใครซื้อทันซื้อได้ซื้อเก็บซื้อเลยนะคะซื้อวันนี้บอกเลยว่าในรายการหมดแล้วหมดเลยค่ะกับเฟรนฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงค่ะซื้อ1เซตได้ไปเลย3ชิ้นตามภาพที่อยู่หน้าจอแถมฟรีอีก1เซตนะคะแหมเหมือนซื้อหน้าโรงงานเลยอ่ะและยังจะได้รับนะคะสำหรับทางด้านของไส้กรองน้ำด้วยวันนี้ลดไปเกือบ 70% นะคะทั้งหมดมี9ชิ้นค่ะจ่ายในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะรีบโทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330ค่ะหรือ LINE @shopmania นั่นเองและตอนนี้1นาทีสุดท้ายค่ะอยากจะบอกกันเลยนะคะว่าฝักบัวกรองน้ำแรงดันสูงของเราตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเขามีร้อยกว่ารูเลยนะคะในการปล่อยน้ำปล่อยน้ำแรงบ้านใครน้ำไหลช้าไหลน้อยไหลจ๊อกๆแบบนี้เปลี่ยนฝักบัวปั๊บน้ำพุ่งแรงเลยทันทีอาบสะอาดอาบสะใจและมาพร้อมกับปุ่มซิลิโคนและการปรับระดับได้ถึง3ระดับในเรื่องของแบบสเปรย์สายฝนและแบบละอองด้วยรวมไปถึงนะคะสามารถเปลี่ยนไส้กรองได้เรียกได้ว่า1เดือน2เดือน3เดือนแบบนี้ก็อาบน้ำสะอาดสะใจไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปใครอยากได้ค่ะวันนี้บอกเลยค่ะซื้อ1เซตแถม1เซตนะคะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะได้รับไปทั้งหมดนี้เลย9ชิ้นนะคะ9ชิ้นพร้อมจัดส่งตรงถึงหน้าบ้านเพียงแค่โทรให้ทันค่ะ02-114-3330 02-114-3330หรือ LINE @shopmania ช็อปมันสนั่นเลยตอนนี้รีบโทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการนี้เป็นวาไรตี้เที่ยววัดที่มีวัตถุประสงค์อยากให้คนไทยใกล้วัดและเข้าวัดมากขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้สาระและความบันเทิงเป็นสำคัญหากมีสิ่งใดดูขัดหรือไม่เหมาะสมในมุมมองของท่าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการศักดิ์สิทธิ
0: ์หงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วประเทศไทย
1: ครับ
0: แบบไม่เชยไม่น่าเบื่อไม
1: ่
0: เชื่อก็ต้องเชื
1: ่อ
0: นะฮะวันนี้ศักดิ์สิทธิ์หงกระพันพาท่านผู้ชมนะฮะออกจากกรุงเทพมหานครมาแค่ประมาณ100กว่ากิโลมาวัดนึงที่โหอยู่ใจกลางอำเภอประจันตคาม
1: ใช่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะฮะเขาบอกว่านะฮะมี3เกจิอาจารย์ชื่อดังนะฮะองค์แรกนะครับ
0: หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบา
1: วัดบางกระเบาองค์ที่2
0: หลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน
1: และที่วัดนี้ครับหลวงพ่อเสง
0: วัดศรีประจันตคาม
1: ครับ
0: นะฮะ

0: โด่งดังที่สุดเลยในเรื่องของเหรียญโภคทรัพย
1: ์
0: ว่ากันว่านะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเหรียญเนี่ยหลักล้านแล้วผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นลักษณะน
1: ี
0: ้ทำไม
1: คุณมีได้ยังไง
0: มีก็ผมเห็นคุณมีทุกเทปเลยผมก็เตรียมมาบ้างสินี่ไม่ทราบว่าจะเป็นท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยเห็นนะครับ
1: นี่
0: เหรียญโภคทรัพย์นะครับของหลวงพ่อเสงนะฮะที่วัดศรีประจันตคามนะ
1: หนักนะผมเนี่ยออกทีวีอีกแล้ว
0: ครับตอนนี้เราก็อยู่กับนะฮะเจ้าวาดนะคร
1: ับ
0: วัดศรีประจันตคามนะครับหลวงพ่อสวัยครับ
2: ครับหลวงพ่อสวัยเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบัน
0: ครับที่นี่เนี่ยประดิษฐานพระประธาน
3: พระเพชร
0: เหมือนจะมีสวดมนต์หรือว่าปลุกเสกวัตถุมงคลอะไรในนี้ด้วยนะครับ
3: ตอนหลังนี่มาพศ
2: นานหรือยังฮะเนี่ย
3: ไม่นาน 2-3 ปีเนี่ย
0: ครับ
3: ก็มียกช่อฟ้าเขาองค์นั้นเขาสร้างโบสถ์เขารื้อโบสถ์แต่ก็ทำใหม
0: ่ครับ
3: แล้วก็ยกช่อฟ้าจะมารับภาระอยู่พศ51
0: ครับ
3: มารับภาระอยู่ก็ยกช่อฟ้า
0: ครับ
3: แล้วก็ญาติโยมเขาก็ออกความคิดเห็นน่าจะมีอะไรวัตถุมงคลอะไรก็เข้าไปทำเหรียญหลวงพ่อเสงขึ้นแล้วก็มาไปนิมนต์ผู้ที่มีเกจิอะไรก็มาทำพวกนี
0: ้พุทธาภิเษก
3: พุทธาภิเษก
0: ที่นี่นะฮะ
3: ที่นี
2: ่นะครับจิตรกรรมฝาผนังนะครับภายในตัวโบสถ์นี่สวย
0: ครับ
2: นะครับเป็นโบสถ์ขนาดกว้างนะครับร่มเย็นเลยนะฮะ
0: เป็นเรื่องอะไรครับ
2: เรื่องราวของ
3: พระเวสสันดร
2: พระเวสสันดร
0: พระเวสสันดรชาดก
4: คุณผู้ชมครับวัดศรีประจันตคามเดิมทีชื่อว่าวัดท่าเรือเนื่องจากวัดมีที่ตั้งอยู่ติดคลองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดราษฎรศรัทธาธรรมซึ่งมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีประจันตคามเมื่อปีพุทธศักราช2498วัดศรีประจันตคามเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2320ได้รับวิสุงคภาษีมาในปีพุทธศักราช2498เจ้าอาวาสรูปแรกชื่อว่าหลวงปู่เพชรซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับพระประธานในอุโบสถซึ่งอุโบสถหลังนี้บูรณะจากอุโบสถหลังเก่าหลวงพ่อเสงท่านเริ่มบูรณะครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2495มีพิธีผูกพัทธสีมาในปีพุทธศักราช2498แล้วมาบูรณะอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2542โดยสมเด็จพระญาณวโรดมอดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารท่านมาเป็นองค์ประธานในคราบูรณะอุโบสถซึ่งพระประธานในอุโบสถชื่อว่าหลวงพ่อเพชรเป็นพระประธานคู่อุโบสถตั้งแต่อุโบสถหลังเก่ามาจนถึงปัจจุบันและนับว่าเป็นพระเก่าแก่ที่ประชาชนเคารพศรัทธามากนิยมมาขอพรและสมปรารถนากันทั่วหน้าคุณผู้ชมครับหลังจากทราบประวัติวัดศรีประจันตคามไปแล้วคราวนี้2พิธีกรก็จะนำคุณผู้ชมไปกันที่กุฏิเก่าหลวงพ่อเสงกันครับที่แห่งนี้เราจะได้พบกับอดีตเจ้าอาวาสที่เคยรับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อเสงมาก่อนอีกด้วยครับ
0: นมัสการครับ
5: อ้าวครับดี

0: ตอนนี้เราก็อยู่กับหลวงพ่อสมบัตินะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวของนะฮะประวัติหลวงพ่อเสงนะครับคร่าวๆ
1: เพราะว่าหลวงพ่อสมบัตินี่ท่านนะครับทันหลวงพ่อเสงด้วย
0: ทันเลย
1: เพราะว่าเป็นพระอุปัชฌาย์มีเจ้าวาดกี่องค์ครับ
2: เจ้าวาด13องค์ทั้งพระอธิการสวายปัจจุบัน
1: ครับ
0: ครับท่านหลวงพ่อแกเป็นคนที่นี่ไหมครับ
2: ใช
0: ่หลวงพ่อเสง
2: หลวงพ่อเสงเป็นคนวัดบ้านตับช้างเมืองใหม
0: ่ท่านบวชที่นั่น
2: บวชที่นั่น2พรรษาแล้วกับ2พรรษาแล้วโยมรับมาอยู่ที่นี่
0: อ๋อ2พรรษา
2: 2พรรษาแล้วย้ายมารับมาอยู่ที่นี่พ.ศ. 2482
1: ครับหลวงพ่อที่นี่ก็เป็นกุฏิเก่าของหลวงพ่อเสง
2: ใช่แต่ยกขึ้นไปไว้ชั้นบน
1: อ๋อ
2: กุฏิไม้ยกขึ้นไปไว้ชั้นบนท่านมาอยู่นี่ตั้งพ.ศ. 2533
1: ครับ
2: ขึ้นมาอยู่ตรงนี้
0: เท่าที่ได้สัมผัสกับหลวงพ่อเสงเนี่ย
2: ก็อยู่กับท่านมา8ปี
1: ครับครับท่านเป็นคนยังไง
0: ท่านเป็น
2: คนที่สมถะ
0: ครับ
2: เคร่งขรึมผู้น้อยเกรงกลัวแต่ตัวท่านมีเมตตา
0: ครับ
2: แต่คนกลัวมากกลัวหลวงพ่อเสงมากไม่ค่อยจะเดินผ่านตรงเนี้ย ไปด้านตัวออก
1: คร
2: ับ ด้านทิศเหนือของโบสถ์
1: เวลาจะผ่านเนี่ยอ้อมไปทางนู้น
2: อ้อมไปทางน
1: ู้นเอาโบสถ์บังไว
2: ้แ
0: สดงว่าเป็นสมภารที่เนี๊ยบนะเนี๊ยบนะ
2: ไม่ดุ
0: ไม่ดุ
2: ไม่ดุ
0: แต่คนกลัว
2: แต่คนกลัว
1: อ๋อแต่ว่านี่มันมีอีกเรื่องก็เรื่องของเหรียญนางกวักอะไรเงี้ยท่านทำแล้ว
2: เหรียญนางกว
1: ัก มันเกิด
2: เหรียญนางกวักนี
1: ่เรื่องราวนี่ยังไงฮะ
2: เหรียญนางกวักนี่สร้างเมื่อปู่พลต้นโพตัสรู
0: ้นี่มั้งหลวงพ่อเนี่ยแบบนี้ไหมฮะ
2: นี่ใช่
1: อันนี้ไม่ใช่นะ
2: อันนี้รุ่น2
1: ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ลุงพ่อจับแป๊บเดียวไม่ใช่อันนี้รุ่น2นี่รุ่น1อยู่นี่น้องรุ่น1อยู่นี
0: ่จะใช่เหรอ
2: รุ่นนี้ทองแดง
1: ฮะ
2: รุ่นนี้ก็รุ่นเดียวกันนี
1: ่รุ่นเดียวกัน
2: รุ่นเดียวกัน
3: ไม่ต้องเถียงกันครับพี่ๆเพราะไม่มีใครเหนือกว่าใครอ่ะครับสรุปที่พี่ๆไปหามาเนี่ยก็รุ่นเดียวกันนั่นแหละ
1: รุ่นต่อมา
0: 2508
2: 2508เนี่ยก็รุ่นเดียวกัน
1: รุ่นเดียวกัน
0: รุ่นเดียวกันแต่นี่สวยกว่ามั้ง
1: หลวงพ่อ
2: เอาไม่ได้กันเท่ากัน
1: อ่า
2: เท่ากัน
1: เท่ากันจะได้
0: เอาวับขนาดนี้หลวงพ่อดูดิ
2: เท่ากันเท่ากัน
1: เท่ากันจะได้จบ
2: สวยเท่ากัน
3: โอ้ยไม่จบกันจริงๆนะพี่ๆก็บอกว่ารุ่นเดียวกันสวยเท่ากันยังจะเถียงกันอยู่เนี่ยโอ้ยปวดหัวจริงๆเจ็บหัวหลาว
1: รุ่นหนึ่งรุ่นนี
2: ้เดี๋ยวโชว์หน่อยนะ
0: ถ้าเบื่อแล้วให้ผมก็ได้
1: มันเข้าไปไม่ถึงที่นี่แล้ว
0: หัวเราะ
1: หนุ่มดึงจีวรเดี๋ยวพี่ดึงพระเอง
0: บาปนะขโมยของ
2: ไม่ใช่ขโมย
1: ขโมยขอ
2: ดู
0: ฮะ
1: ขอเลยได้ไหม
2: ไม่ได้
3: รักหลวงพ่อเป็นพิเศษนะครับพี่ๆทั้งนวดทั้งบีบทั้งใกล้ชิดสักขนาดเนี้ยแต่โทษนะพี่หลวงพ่อละไม่ใจอ่อนนะครับผม
1: อุ้ยไอ้กรอบมันมัวผมไปทำให้ที่กรุงเทพ
0: อย่าไปเชื่อหลวงพ่อไม่ได้เลย
2: นี่
1: ผมไปทำให้ที่กรุงเทพ
2: ไม่เป็น
1: สักปีนึงเดี๋ยวมา
2: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรร้านที่ปัจจีนเยอะแยะ
3: พี่ๆครับเฮ้ยตกลงนี่จะมาเที่ยววัดหรือจะมานั่งสองพระกันครับเนี่ยดูเพลินกันเลยนะ
1: ต้องขอบคุณนะฮะ
2: ครับเป็นสุข
1: สมบัติก่อน
0: ครับ
2: ขอให้เป็นสุขเป็นสุข
3: คุณผู้ชมครับดูแล้วนี่ถ้ายังอยู่ต่อนะฮะพระอาจารย์นี่คงจะต้องระแวงว่าพระนี่จะอยู่ครบกันหรือเปล่างั้นให้พี่ๆลาพระอาจารย์ไปเที่ยวกันต่อแล้วนะได้ข่าวว่ามีสถานที่น่าสนใจในวัดอีกเพียบเลยครับแหมไปเที่ยวกันต่อเลยดีกว่า
1: ครับท่านผู้ชมฮะ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งท่านนะครับที่จะพาเราเที่ยววัดนะฮะศรีประจันตคามวันนี้นะครับท่านนายกสุวิทย์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เป็นนายกอะไรเอ่ย
4: เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลประจันตคามครับคือตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ของวัดศรีหรือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับของวัดศรีที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อเสง
1: ครับไม่ฮะ
4: ทางด้านหลังเนี่ยก็คือต้นพิกุลหลวงพ่อเสงเนี่ยเวลาท่านจะสร้างเสนาสนะต่างๆหรือสิ่งต่างๆภายในวัดเนี่ยท่านจะไม่เคยเดินออกไปบอกบุญกับชาวบ้านนะครับท่านจะเกรงใจแต่ท่านจะมานั่งตรงเนี้ยนะครับสวดมนต์จุดธูปจุดเทียนแล้วท่านจะสวดมนต์แล้วท่านจะนั่งสมาธิระหว่างที่ท่านนั่งสมาธิเนี่ยจุดธูปแล้วจะมีควันธูปถ้าควันเนี่ยลอยไปใน

0: ทิศทางไหนชาวบ้านฝั่งที่ลมลอยไปเนี่ยในละแวกนั้นทั้งหมดจะพากันมาทำบุญที่วัดตอนงานฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัดศรีปี2498ของดีได้อย่างคือธงพระศรีวลีท่านจะเนี่ยครับต่อขึ้นไปใช้ไม้ผูกต่อขึ้นไปเหนือต้นพิกุลแล้วท่านก็จะนั่งสวดมนต์อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเชื่อไหมครับงานฝังลูกนิมิตวัดศรีประจันตคามเนี่ยภายในบริเวณวัดกว้างขนาดเนี่ยไม่พอใส่คนรถไฟเนี่ยถึงขนาดต้องนั่งหลังคามากัน
1: แสดงว่าทั้งเกือบทั้งจังหวัดปราจีนนี่มานี่หมดเลย
0: มากกว่าครับมากกว่าจังหวัดปราจีนแน่นอน
1: จังหวัดอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: นครนายกด้วยฉะเชิงเทรามากันหมด
0: มาหมดครับมาหมดก็ถึงขนาดว่าคนที่มาปิดทองแล้วเนี่ยนะครับเข้าไม่ได้ซื้อธูปเทียนทองแล้วก็ยกมือไหว้ไปทางโบสถ์แล้วก็ฝากกรรมการวัดให้ไปช่วยปิดทองให้ตัดหวายลูกนิมิตแล้วปกติก็คือจบงานใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เนี่ยตัดหวายลูกนิมิตแล้วเนี่ยทางชาวบ้านเนี่ยขอว่าอย่าเพิ่งเอาลูกนิมิตฝังลงไปในหลุมให้วางไว้ก่อนชาวบ้านยังไม่ยอมให้
1: จากเก้าวันในหลุมเป็นเท่าไหร
0: ่เดือนหนึ่ง
1: และอย่างประสบการณ์เหรียญโภคทรัพย์เหรียญนางกวักเนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่ต้องลือ
0: ไม่ต้องพูดถึงล่าสุดสดร้อนๆเลยเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมา
1: 2564
0: ครับลูกหลานคนประจันตคามเนาะก็ไปทำงานที่กรุงเทพก็ดีใจได้ข้าราชการ40มาทอดกฐินเพื่อถวายหลวงพ
1: ่
0: อไม่ใช้ชื่อตัวเองใช้ชื่ อคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นกำนันเก่าอายุ87กุมภาลุงกำนันที่เป็นพ่อของเฮียคนนี้เดินไปหยิบลอตเตอรี่ปกติแกไม่ค่อยซื้อลอตเตอรี่เดินไปหยิบลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1
1: ที่นี่เหรอ
0: ที่นี่6ล้านบาท
2: เอาแล้วนะแล้วเดี๋ยวหลังจากต้นพิกุลตรงนี้เดี๋ยวท่านนายกพาไปตรงจุดไหนฮะ
0: ไปที่มณฑปนะครับมณฑปของหลวงพ่อเสงกัดไปครับเชิญครับ
1: เชิญครับ
0: หลังจากที่พระราชทานเพลิงนะครับเสร็จแล้วก็นำอัฐิของท่านบรรจุลงไว้ในรูปหล่อแห่งนี้ครับจุดเริ่มต้นของการสร้างเหรียญ
2: โภคทรัพย
0: ์โภคทรัพย
3: ์เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
7: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันเรายังอยู่ที่วัดศรีประจันตคามกันต่อและช่วงนี้เราจะนำคุณผู้ชมไปกันที่มณฑปพุทธปาลิโตเพื่อไปกราบไหว้ขอพรรูปหล่อหลวงพ่อเสงกันครับ
1: ตอนนี้เราอยู่ที่มณฑปนะฮะ
2: ครับ
1: ของทางวัดนะครับมีชื่อมณฑปไหมฮะ
0: ก็มณฑปพุทธปาลิตนะครับเป็นฉายาของหลวงพ่อเสง
1: ก็ประดิษฐานนะฮะรูปหล่อของหลวงพ่อเสงนะครับนะฮะพระครูวิมลศรีลาจารย์นะครับในด้านในมีอัฐิท่าน
0: ครับมีอัฐิของหลวงพ่อหลังจากที่พระราชทานเพลิงนะครับเสร็จแล้วก็นำอัฐิของท่านบรรจุลงไว้ในรูปหล่อแห่งนี้ครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วด้านข้างก็จะเป็นนะครับสมเด็จโต
0: ครับ
1: ด้านนู้นเป็นพระศรีวรี
0: ครับ
7: คุณผู้ชมครับหลวงพ่อเสงเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2440ที่บ้านเมืองใหม่ประจันตคามโยมบิดาชื่อขุนปลาพลการหรือเคนโยมมารดาชื่อทองศรีเมื่ออายุครบบวชท่านก็ได้อุปสมบทในปีพุทธศักราช2460ที่วัดทับช้างมีพระครูพิพัฒน์ปัจจัน

0: เขตหรือสิงห์เจ้าคณะแขวงเป็นพระอุปัชฌาย์ศึกษาพระธรรมวินัยจบนักธรรมเอกจนถึงปีพุทธศักราช2475ท่านจึงย้ายไปเป็นครูสอนพระปริยัติที่วัดท่าเรือในปีพุทธศักราช2480ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสและพระครูปลัดในปีพุทธศักราช2482ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นเจ้าคณะตำบลประจันตคามต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูวิมลศีลาจารย์และได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประจันตคามหลวงพ่อเสงมรณภาพในปีพุทธศักราช2507สิริอายุได้67ปี47พรรษาหลวงพ่อเสงได้ศึกษาวิทยาคมมาจากหลวงพ่อพุกวัดพระยาธรรมและหลวงปู่สิงห์วัดบ้านโนนท่านเป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นที่เคารพของชาวบ้านพุทธาคมของท่านเป็นที่เลื่องลือมากท่านมีวิชาโภคทรัพย์ที่โด่งดังท่านยังเป็นหนึ่งในคณาจารย์108รูปในพิธีพุทธาภิเษกสร้างพระเครื่อง25พุทธศตวรรษณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร
1: แล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นนะครับพระครูนะฮะพรมสาราสราธิคุณหลวงพ่อคำมี
2: ครับ
1: นะครับเป็นเจ้าวาด
2: หลวงพ่อเสงเป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อเสงครับ
1: นะครับแล้วก็ท่านเป็นคนที่สร้างมณฑปหลังนี้ถวายหลวงพ่อเสง
2: ครับใช่ครับ
1: ปี2513ประมาณนั้น
2: ครับสร้างเสร็จ2513
1: จนเกิดรุ่นนี้ขึ้นมา
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเป็นรุ่นสร้างมณฑปนี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: นะครับถวายให้กับนะครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อเสง
2: ครับ
3: ท่านนายกครับผมเห็นมีเหมือนสำเภาหยกอยู่อันนี้มีความหมายหรือว่าใครถวายใครมอบให้อะไรไงฮะ
2: ก็เป็นข้าบดีข้าบดีเป็นคนที่ประจันตคามเนี่ยครับ
3: ครับ
2: ก็มากราบไหว้หลวงพ่อแล้วก็ไปล่ําไปรวย
3: ก็คงสําเร็จนะฮะ
2: สําเร็จครับไปล่ําไปรวยได้เป็นมหาเศรษฐีเป็นข้าบดี
3: ครับ
2: นะครับก็ระลึกถึงท่านก็ไปเจอของมีค่าก็ซื้อมาแล้วก็นํามาถวายที่มณฑปให้กับหลวงพ่อครับ
3: เป็นหยกแบบสำเภาหยกใหญ่มาก
2: หยกแท้ๆเลยครับหยกแท้ๆเลย
1: นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับถ้ามานะครับกราบหลวงพ่อเสงนะครับมากราบท่านได้ที่นี
2: ่ครับ
1: นะครับที่มณฑปนะฮะ
3: เดี๋ยวตรงนี้
1: ท่านนายกพาไปไหนต่อ
2: เดี๋ยวเราไปดูต้นโพต้นโพแหล่งที่ทำให้เกิดการสร้างเหรียญโภคทรัพย์รุ่นหนึ่งที่โด่งดัง
3: ครับ
2: นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ได้ครับนะฮะ
0: คุณผู้ชมครับยังไงผ่านมาวัดศรีประจันตคามก็อย่าลืมแวะมากราบรูปหล่อหลวงพ่อเสงที่มณฑปแห่งนี้นะครับรับรองว่าคุณจะอิ่มใจและรับรู้ได้ถึงพลังงานความสุขจากบารมีของท่านที่ยังคงปกปักรักษาวัดแห่งนี้อยู่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนั่นเองครับและสถานที่ต่อไปว่ากันว่าเป็นต้นโพเก่าแก่ที่มีความสำคัญกับวัดแห่งนี้ไม่รอช้าไปรับชมกันต่อเลยครับผม
3: นี่ก็คือต้นศรีมหาโพนะครับที่บอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนะฮะเหรียญโภคทรัพย
2: ์
3: เดี๋ยวท่านนายกเล่าว่าเป็นมามีความเป็นมาไงครับ
2: ต้นโพต้นนี้นะครับท่านสมเด็จพระญาณวโรดมคือตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับเป็นเจ้าวาดวัดเทพศิรินท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเสงท่านไปเที่ยวที่ประเทศอินเดียนะครับก็นำเม็ดพันธุ์ที่ต้นโพที่สถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้านะครับนำเม็ดมาแล้วก็มาเพาะเป็นต้นทีนี้พอถึงตอนจะปลูกนะครับท่านสมเด็จพระญาณวโรดมท่านก็นำมาให้กับหลวงพ่อเสงนะครับเป็นคนปลูกก็คือจุดตรงนี้ก็คือจุดที่ปลูกต้นนี้คือต้นที่หลวงพ่อเสงท่านปลูกขึ้นมา
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเหรียญ
3: โภคทรัพย์
2: โภคทรัพย์วันที่ปลูกนะครับหลวงพ่อเสงทำพิธีปลูกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยที่มาร่วมกันเยอะๆเนี่ยคนที่ยังเล่ายังมีชีวิตอยู่นะคนที่ถือบาทนะครับ
3: เรื่องราวนั้นคือ
2: นำเหรียญโภคทรัพย์1บาทบาทพระนะไม่ใช่1บาท1บาทพระปลูกลงวางลงไว้กับต้นโพ
3: หาเรื่องแล้วนายกหมาเนี่ยหอนเงินเกลียวแล้วทั้งวัดแล้วโอ้โห
2: เหรียญหนึ่งสวยๆ 4-5 แสน 1 บาทพระอยู่ใต้นี้แต่ไม่รู้ว่าตรงไหน
0: ยังไงก็อย่าถึงกลับมาขุดกันเลยนะครับของดีคู่วัดที่สำคัญฝังไว้อย่างช้านานปล่อยให้เป็นมรดกวัดเป็นความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ไปตลอดนะครับคุณผู้ชมครับหากใครผ่านไปผ่านมา ที่วัดศรีประจันตคามแห่งนี้น่าจะเคยเห็นความสวยงามของพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่หน้าอุโบสถองค์นี้ล่ะครับมีขนาดยังไม่เสร็จ 100% ยังสวยงามขนาดนี้เอ้าเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยดีกว่าครับ
3: อีกจุดหนึ่งนะฮะที่บอกโอ้โหก็น่าสวยงามนะท่านนายกสร้างตั้งแต่ปี2520นะครับ
1: พระโลกนาถนะฮะศาสดาสีบูรพาทิต
2: ครับครับ
3: 45ปีนะฮะเซียนแห้งครับนะก็ถือว่ายาวนานนะครับรัชกาลที่10ก็มาเททองหล่อไว
1: ้ครับพ.ศ. 2520นี่ท่านตอนนั้นเป็น
3: พระบรมโอรสาธิราช
2: ใช่ครับ
1: ครับนะครับมงกุฎราชกุมารอยู่เลย
3: ครับผม
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นนะฮะของเก่าแก
3: ่ครับ
1: นะครับและเป็นอีกหนึ่งนะฮะจุดสำคัญนะครับ
3: ครับ
1: ทางประวัติศาสตร์นะครับของทางวัดวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับนายกนะฮะเทศมนตรีนะครับนะฮะ
3: ท่านนายกสุวิทย์นะครับ
2: ท่าน
3: น
2: ายกสุวิทย
3: ์ครับ
2: ครับผมครับครับครับ
1: แวะมาที่นี่นะครับก็ไปหานายกได้นายกก็พาเที่ยวได้นะครับนะฮะจะมีทีมงาน
3: ไม่มีตังก็เข้าไปได้เลย
1: แนะนำได้นะฮะนักท่องเที่ยวมาที่นี่เนี่ยยังมีอีกหลายจุดเนาะ
3: ครับผม
1: ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารที่เที่ยวสถานที่สำคัญนะครับของอำเภอนะครับประจันตคาม
3: มีน้ำตก
1: ยินดีต้อนรับ
3: เที่ยวทางธรรมชาตินะฮะทางวัด
1: น
3: ้
1: ำตก
3: มากมาย
1: น้ำตกแถวใกล้เราสวยๆที่ไหน
2: อำเภอประจันตคามเป็นอำเภอที่มีน้ำตกเยอะที่สุดของประเทศไทยคุณหนุ่ม
1: เฮ้ย
2: จริง
1: ๆดังคำขวัญเมืองปราจีนบุรีที่ว่า
3: สีมหาโพธิ์คู่บ้าน
1: ใช่ไ
3: ผ่ตรงหวานคู่เมือง
1: อ
3: ผลไม้หรือเรื่องเขตเมืองทวารวดี
1: เย้
3: นะฮะเชิญชวนนะฮะท่านผู้ชม
1: ครับ
3: แล้วช่วงนี้เราลาท่านนายกสุวิทย์
1: แค่นี้ครับ
2: ครับครับ
3: เพราะว่านะเดี๋ยวนายกมีภารกิจนะฮะไปดูแลประชาชนต่อ
1: เดี๋ยวเราไปดูช่วงคงกระพันกัน
3: ครับเราไปดูนะฮะเหรียญหลวงพ่อเสงในช่วงคงกระพันครับ
4: สิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรขจรสีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
6: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
5: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
6: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
5: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
6: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
0: หากจะกล่าวถึงวัตถุมงคลหลวงพ่อเสงแล้วนั้นหลายคนคงรู้จักเหรียญหลวงพ่อเสงรุ่นแรกที่มีประสบการณ์มากมายทางเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันหลายคนห้อยเหรียญรุ่นนี้รถยนต์คว่ำแต่กลับรอดมาได้โดยไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยแต่จริงๆแล้ววัตถุมงคลของท่านมีหลายชนิดเช่นเหรียญพระกริ่งพระสังกจายธงพระฉิมผ้ายันนอกจากนี้ยังมีเหรียญโภคทรัพย์เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงอีกเหรียญหนึ่งพุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมาคือเหรียญรุ่นนี้เด่นทางเมตตามหานิยมแล้ววันนี้เราจะได้พบกับวัตถุมงคลหลวงพ่อเสงที่หายากและมีราคาเล่นหาสูงขึ้นทุกวันครับ
3: ช่วงคงกระพันนะครับวันนี้นะฮะเราจะมานะฮะชมวัตถุมงคลนะฮะหลวงพ่อเสงแห่งวัดศรีประจันตคามนะครับวันนี้เราก็เลยนะฮะเชิญเรียกว่าบุคคลที่เป็นลูกศิษย์นะฮะเป็นนักธุรกิจแล้วก็ชอบนะฮะสะสมหลวงพ่อเสงผมว่าน่าจะมากที่สุดนะเทียงสวัสดีครับเทียง
1: คนแรกเทียงนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะส่วนอีกท่านนึง
3: ครับ
1: คุณกิม
3: คุณกิมกบินนะครับ
1: จริงๆเขาเรียกว่ากิมอะไรพี
7: ่กิมเขาเรียกผมกิมกบินครับ
1: กิมกบินบุรี
3: ครับ
1: หรือว่ากิมบุรีอันนี้คือ
3: สวัสดีครับผม
1: เริ่มจากตรงไหนก่อนดีพี่หนุ่ม
3: เอาอันดับหนึ่งเลยไหม
1: ได้ครับ
3: นะครับอันดับหนึ่งนะฮะของหลวงพ่อเสงก็คือเหรียญโภคทรัพย์นะที่บอกว่าปัจจุบันเนี้ยถ้าสวยๆตามหากันเนี้ยก็หลักล้านนะเรียกว่าเหรียญโภคทรัพย์เนี่ยที่เป็นนางกวักเนี่ยของหลวงพ่อเสงวัดศรีประจันตคามเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญรุ่นโภคทรัพย์เนี่ยท่านผู้ชม สวยงามเพราะเนื่องจากว่าทําโดยโรงกษัตริย์ใช่มั้ยเฮีย
8: เป็นเหรียญโภคทรัพย์ของหลวงพ่อเสงนะครับเหรียญนางกวักที่คนชาวบ้านทั่วไปจะเรียกเหรียญนางกวัก

0: ครับสร้างอยู่2เนื้อนะครับเป็นเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงกะไหล่ทองสร้างเมื่อปี2499อันนี้เป็นรุ่นที่ทันหลวงพ่อรุ่นเดียวครับคือ2499แล้วก็จะมีอีกรุ่น2รุ่น3รุ่น2ก็จะทำปี2513
1: ขยับอีก
2: แล้วอีกแล้ว
1: ไม่ขยับอีกแล้ว
2: ขยับ
3: ต้องให้ดูต้องให้ดู
1: ขยับอีกแล้ว
2: ถ้าเหรียญรุ่น2ที่สวยที่สุดก็จะอยู่
1: อย่าขยับมากหลวงพ่อสึกหมดแล้วเนี่ยขยับตั้งแต่ต้นรายการจนถึงช่วงของพันเลย
4: เซียนแท่งนี่ก็แซวสะเขินเลยนะเนี่ยปล่อยเซียนหนุ่มเขาเฉิดฉายบ้างสิเพ่แหมขยันเตะตัดขากันเองจริงๆนะพี่เนี่ยเออ
1: แล้วอันนี้รุ่น2
0: ใช่ครับ
1: 2513
0: ใช่ส่วนรุ่นที่3ก็2517
1: จัดสร้างโดยคราวนี้หลวงพ่ออะไรฮะรุ่น3
0: หลวงพ่อคำมีเหมือนกันครับ
1: นะครับหลวงพ่อคำมีท่านสร้าง2รุ่นนะฮะรุ่น2รุ่น3
2: ครับ
0: ข้างหน้าก็เป็นนางกวักเหมือนกัน
1: ครับ
0: สร้างโดยโรงกระสาบเหมือนกันนะครับแล้วแต่ด้านหลังเนี่ยจะแตกต่างจากเหรียญรุ่น2ซึ่งเหรียญรุ่น2เนี่ย
2: ก็จะเป็นรูปมนดบอยู่ข้างหลัง
0: ใช่ครับ
2: นะฮะ
0: แต่ส่วนเหรียญรุ่นที่3เนี่ยก็จะ
2: ต้นโพ
0: พุทธกยาที่ได้มาจากพุทธกยา
1: ถ้าเป็นใบโพเนี่ยรุ่น1
0: รุ่น1ใช่ครับ
1: ถ้าเป็นมนดบรุ่น2ถ
0: ้
1: าเป็นต้นโพรุ่น3
0: ใช่ครับแต่เขาจะมีโค้ดตอกทุกรุ่นซึ่งโค้ดตอกเนี่ยก็คือเอามาจากเรียกว่าอะไร
2: ต้นพิกุลครับดอกพิกุลตรงมือของแม่นางกวัก
0: ใช่
2: ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: รุ่นหนึ่งเท่าไหร่เฮีย
0: รุ่นหนึ่งสวยๆตอนนี้ว่ากันที่ 3-4 แสนนะคร
2: ับ
0: แต
2: ่
0: ถ้าเป็นทองแดงกะไหล่ทองเนี่ยจะแพงกว่าเนื้อเงินซึ่งทองแดงกะไหล่ทองเนี่ยหลวงพ่อ
1: มาแล้ว
0: หลวงพ่อจะทำไว้แจกกรรมการกับแม่ครัวซึ่งมีน้อยกว่าราคาก็เลยค่านิยมก็เลยแพงกว่าร
2: ุ่นหนึ่งเลยฮะ
0: ใช่ครับ
2: ทองแดงกะไหล่ทอง
0: ใช่น่าจะเป็นเหรียญเดียวในประเทศไทยที่ทองแดงแพงกว่าเหรียญเงิน
2: แล้วอย่างเหรียญโภคทรัพย์ของหลวงพ่อเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่ท่านทำหรือไม่
5: ไม่ใช่ครับเหรียญของท่านเนี่ย
2: ครับ
5: ครั้งแรกเลยสร้างเมื่อปี2485
1: คือเหรียญอะไรครับ
5: เรียกว่าเหรียญปลัดวิมลเป็นเหรียญเซมาครับยศในขณะนั้นท่านเป็นพระปลัด
2: มีกี่เนื้อครับรุ่นนี
5: ้รุ่นนี้สร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดง
0: แต่เอาไปลมดำ
5: แต่มีลมดำมีผิวไฟแล้วก็มีกระไหล่เงินครับผม
2: ครับ
1: เขียนด้านล่างชัดเจนนะฮะตรงหน้าอกท่านนะครับว่าพระปลัดนะฮะ
2: ครับ
1: พระปลัดวิมลโอ้
0: มีแค่ประมาณ20ไม่เกิน30เหรียญคร
5: ับ หายากนะรุ่นนี้หายากมาก
2: รุ่นนี้กับเหรียญโภคทรัพย์นี่ใกล้เคียงกันไหมฮะราคา
5: เขาเรียกว่าวัดกันที่ความสวยดีกว่า
0: วัดกันที่ความสวยใกล้เคียงกันแล้ววัดกันที่ความ
1: อุ้ยตรงนี้ยังชื่อวัดเดิมอยู่เลยนะเขียนว่าท่าเรือ
5: ท่าเรือครับ
2: โอ
1: ้นะฮะ
2: 2485พี่แท่งนานมากเกิดได้
5: ยังเป็นชื่อเก่าอยู่ครับ
1: ไม่แล้วภาษาที่เขียนเนี่ยคลาสสิกมากนะครับเขาเขียนว่าราษฎรศรัทธาธรรม
2: ชื่อวัด
5: แต่ตัวหนังสืออาจจะสะกดผิดมาฮะ
1: ใช่เขียนแบบคนเก่าอ่ะ
5: ครับ
1: คนเก่าแก่เขียนกันแบบคล้ายๆคาราโอเกะตามความเข้าใจอ่ะ
2: ราชดอนอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช
2: ่รุ่นนี้นะครับข้างหลังเป็นยันเกาะเพชรแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้ดูแท้นะให้สังเกตนะยันเขียนไม่ครบหลวงพ่อก็เลยต้องมีจานขีดไว้2อัน
0: ใช
2: ่ศึกษามา
1: ถามเฮียเลยศึกษา
2: เพิ่งคุยกันเมื่อกี้แหมรู้ทัน
4: แหมงานนี้เซียนหนุ่มกะจะได้เฉิดฉายกันจริงๆสักทีเซียนแท่งก็ยอมพี่หนุ่มแกบ้างเถอะรู้ทันตลอดเลยนะพ่อคุณ
0: รุ่นนี้เป็นรุ่นนึงที่มีประสบการณ์สูงมากเมื่อก่อนเนี่ยอย่างตรงสถานีรถไฟประจันตคามที่ครับผมนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่หน้าสถานีแล้วก็มีเซียนพระคนหนึ่งนำพระรุ่น2มาให้ผมเช่า
2: ครับ
0: ซึ่งผมก็เช่าเสร็จปุ๊บผมก็กินต่อแล้วพอดีโต๊ะข้างๆอ่ะผมไม่ได้สังเกตนะว่าเขาสังเกตอยู่พอตกลงเช่าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็เดินมาหาผมแล้วก็ขอผมดูพระ
2: ครับ
0: แล้วพอดูพระเสร็จว่าอันนี้รุ่น2เขาบอกว่าเนี่ยเขาใส่รุ่นแรกอยู่แล้วเขาก็เอามาโชว์ผมซึ่งเขาเป็นทหารที่ไปรบกับคอมมิวนิสต์
1: ทางพญา
0: ใช่ทางอีสานครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาใส่รุ่นนี้มาเขามีวันนึงที่เขาออกไปรบเนี่ยเขาโดนยิงอ่ะหมวกเหล็กเขาอ่ะทะลุเลยแต่ตรงเนี้ยขมับเขาไม่เป็นไรเขาก็โชว์แผลที่แบบตรงมีนิดนึง
2: ครับ
0: แล้วก็โชว์พระให้ผมดูว่าเนี่ยเขาใส่รุ่นหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเก็บไว้ดีๆเพราะว่ารุ่น2กับรุ่นหนึ่งเนี่ยใส่ยันเกาะเพชรเหมือนกัน
5: กระโดดมาเหรียญรุ่น2นี่ห่างกันอันนี้สร้างในปี2498ห่างมาก

0: 13ปีนะ
1: 85แล้วก็98
0: 98ครับ
1: ฮะ
0: สร้างเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับเป็นพระครูวิมลศิลาจารย
1: ์ชื่อเหรียญว่า
0: เขาเรียกเหรียญลูกไข่
2: สวยจังเหรียญนี้เงินด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: เหลือเงิน
3: ยากมาก
2: รูปที่เป็นต้นแบบของการทำเหรียญรุ่น2นี้นะก็น่าจะเป็นรูปนี้
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้แหละครับ
3: 98
2: นะที่อยู่ตรงหน้าพี่แท่ง
1: ใช่เลย
2: ใช่เลย
1: ใช่เลยที่ผมส่องอยู่หันไปใช่เลยฮะ
2: ใช่เลยในบรรดาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเลยนะพี่แท่ง
1: ครับ
2: คือยากกว่าโภคทรัพย์อีกนะ
3: ใช่ครับ
2: เง
3: ิน ใช
2: ่เงินเหรียญไข
3: ่คือสร้างแค่100เหรียญ
1: ครับน้อยมาก
3: น้อยมาก
1: น้อยมาก
3: แล้วสภาพสวยๆดีๆแบบนี้ยิ่งแบบว่านับคนได้เลยนะพูดชื่อได้เลยมีไม่เกิน5คน
0: เหรียญนี้ถ้ามีเนื้อเงินสวยๆนะฮะผมรับเช่าที่ 500,000 บาทครับสตาร์ให้นี่ 500,000
1: เกือบหล่นจริงเหรอ
0: จริงครับถ้าสวยๆผมสตาร์ให้ 500,000 เลยครับ
2: หลังจากรุ่นนี้แล้วอยากจะแนะนำรุ่นไหนไหมฮะ
0: ก็
2: เรายังมี
0: พวกกระซับเลยครับ
1: ปี2429เนี่ยมี3องค์เลย
3: ใช่ครับคนขายเป็นชุด
0: ขายเป็นชุดที่ว่าจำหน่ายเป็นชุดเลยครับ
1: เท่าไหร่ฮะตอนนั้น
0: เท่าไหร
1: ่ราคาออกวัด
3: ไม่กี่ร้อยไม่กี่ร้อย
1: ก็คือว่าถ้าใครสะสมท่านมีท่านไว้ติดตัวถ้าตามหาได้ต้องให้ครบ
3: ใช่ครับ
1: นะครับนะฮะมีกิ่งอินเดีย
2: ภาษากระจาย
1: แล้วก็โพกซับ
3: ครับแล้วก็มีกิ่งทับ
1: ใช้แล้วถ้าให้แบบเจ๋งเลยคือต้องเนื้อเดียวหมด
3: ต้องมีทุกเนื้อด
0: ้
3: วย
0: ทุกเนื้อของส่วนใหญ่ก็จะมีเนื้อเงินกับ
1: ทำให้ยากก็มี
0: เนื้อเงินจะหายากที่สุด
1: เฮียเปิดรูปอะไรอยู่เนี่ย
3: อ๋อนี่คือเป็นล็อกเก็ตที่ทันหลวงพ่อเป็นล็อกเก็ตสีเขียนสีนะครับ
1: อืมสวย
3: เมื่อก่อนเนี่ยวิวัฒนาการของเมืองไทยเนี่ยยังทำล็อกเก็ตเองไม่ได
1: ้การถ่ายภาพเนาะ
3: ใช่ครับก็จะนางเลิ้ง
0: นางเลิ้งอาร์ตครับ
1: อืม
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยจากคนถ่ายภาพเนี่ยกงสวัสดิ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่
1: า
3: ใช่ครับ
1: นางเลิ้ง
3: อาร์ตกงสวัสดิ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยทองบาทนึง300บาท
2: ครับ
3: แต่ไปทำล็อกเก็ตสีเนี่ยอันหนึ่ง400บาท
1: แพงกว่าทองอีกแล้วตัวนี้เท่าไหร่ฮะเนี่ย
3: ตอนผมซื้อเมื่อสัก10ปีที่แล้ว150,000
1: โอ
3: ้ครับ
2: 10ปีที่แล้ว
1: 10ปีที่แล้ว150,000
3: ซึ่งมีไม่เกินล็อกเก็ตสีเนี่ยมีเห็นในท้องตลาดไม่เกิน5อัน
0: ใช่ไม่เกิน5อัน
1: อันนี้ไฮไลท์อย่างนึงเลยรายการของเราผู้ชายคนนี้ถ่ายรูปนี้ไว้ฮะนี่คือรูปที่เฮียเคียนถ่ายงานวันนั้นครับหนึ่งในช่างภาพที่อยู่ในพิธี
3: ฉลองครบรอบ
1: นะ
3: 60
1: ในหลวงรัชกาลที่9ของเรา
3: ครับ
1: ครองราช
3: ใช่ครับ
1: ครบ
3: 60ปี
1: 60ปี
2: เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะ
1: คุยกับเฮียเคียน
3: เมื่อปี2549
1: โมเมนต์นี้เก็บภาพนี้ได้ยังไง
3: ผมใช้กล้องวันดีซึ่ง10ภาพต่อวินาทีนะครับซึ่งจังหวะนี้เกิดแวบเดียวเองผมกดได้3ภาพเองครับ3ภาพแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีที่สุด
2: ในภาพนะครับจังหวะนั้นเนี่ยดูเหมือนในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านหันไปมองสมเด็จพระเทพถูกไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: เหมือนแบบว่าสมเด็จพระเทพกำลังถ่ายภาพ
1: อารมณ์หันมาแบบทำอะไรอ่ะ
2: ดุนิดนึง
3: ใช่
1: ไม่ได้ดุหรอกแต่ว่าเอ๊ะทำอะไรอ่ะแต่สมเด็จพระเทพก็คงมี
3: สมเด็จพระเทพ
1: เรียกแหละ
2: ประสามคนเห็นเหตุการณ
3: ์สมเด็จพระเทพเคยประทานสัมภาษณ์ไว้ว่าพ่อดุเรา
1: อ๋อ
2: พ่อดุเอาละครับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะคร
1: ับ เต็มอิ่ม
2: เฮียเคียงแล้วก็นะฮะน้องกิมมากๆเลยนะครับที่นะฮะกรุณานะฮะให้ความรู้แล้วก็นำเรื่องราวของวัตถุมงคลหายากของหลวงพ่อเสง
1: นอกรอบล่ะถ้าอยากได้ความรู้ติดต่อที่น้องกิมได
0: ้ครับผม
1: นะฮะ
2: กิมกระบิน
0: ที่เพจกิมกระบินครับผม
1: ครับหมายเลขโทรศัพท์
0: 0818186050ครับผม
1: นะครับ
2: เอาละครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาพบกับช่วงอร่อยรอบวัดครับผม
1: ครับ
4: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโบรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโบรุ่น CPP6

0: คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
1: กระทะครบนอนสติกค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
0: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ครับ
1: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ค่ะมูลค่า990 บาทจะแถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CP BB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CP K4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: มาประจันตคามปราจีนบุรีทั้งทีจะกินอะไรดีครับผมคำถามนี้จะหมดไปถ้าคุณได้มาที่3มาเฮาส์ร้านอาหารที่มีทั้งเครื่องดื่มอาหารเบเกอรี่เรียกได้ว่ามีครบจบที่เดียวร้านนี้นอกจากจะอร่อยบรรยากาศดีแล้วที่มาของชื่อร้านก็น่าสนใจไม่น้อยเลยล่ะครับเอาล่ะชักอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงงั้นไปชิมกันเลยจ้า
1: ช่วงอร่อยรอบวัดนะครับวันนี้เราพาท่านผู้ชมนะฮะมาที่ร้านสามมา
2: ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นร้านที่สวยงามที่สุดในประจันตคาม
2: คือสงสัยตั้งแต่ชื่อแล้วสามมางงเอ๊ะสามมานี่แปลว่าอะไรเป็นตำบลหรือเปล่าอำเภอหรือเปล่า
1: ครับ
2: นะครับนะฮะแต่วันนี้หายสงสัยแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไป
2: ครับผมนะฮะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะชื่อสามมาย
1: ังไง
2: คือมาสามมาแต่ว่ามีมายังไงอีก
3: อ่ะเดี๋ยวแนะนำ
2: แรกมาอะไร
3: ผมมาแทนครับ
4: ผมมาทันครับผม
1: มาทัน
2: คนสุดท้าย
5: มาทีครับผม
2: มาทีมาเหอะ
3: มาคนมาท
2: ีแล้วมาที
0: โอ้โหชื่อน้องแต่ละคนเนี่ยบอกเลยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครช่างครีเอทีฟตั้งชื่อลูกซะจริงๆนะครับผม
2: ถามพ่อไม่ทำเป็นชื่อมาแทน
3: ผมมีคนแรกแล้วแม่แทงครับก็เลยเป็นมาแทน
2: โอ้ดี
3: แล้วคนสองก็เลยมาทันเวลาพอดี
4: ใช่ครับประมาณ
2: มาทันเวลาคืออะไร
4: มาทันเวลา
3: ก็มาพอดีมาตาม
4: แบบน่าจะต้องการแบบที่ต้องการของพ่อกับแม่มาทันเวลาพอดี
3: ผม5ปีครับ
2: ส่วนอันนี้ล่ะมาที
6: มาคนที่3ครับผม
3: ทีที่แปลว่า3ครับ
2: โอ้
1: 3
2: ซึ่งอยากเห็นหน้าพ่อกับแม่เลย
1: ก็เลยเป็นที่มาของ
2: 3หนุ่ม3มุมนะจังหวัดปราจีนบุรี
1: ครับผม
2: มาทัน
4: ครับผม
2: พี่ควรจะกินอะไรก่อนดี
4: ครับผมแนะนำเป็นกระพงนึ่งซีอิ๊วแล้วกันครับ
2: โอ้
4: ตอนน
2: ี้ผมชอบยังไงเรียกเราเรียกของเรียกลูกค้าอร่อย
1: ท่านผู้ชมหวานกลมกล่อมเนื้อปลาน
2: ุ่ม
1: นวล
4: รับประกันความนุ่มครับนุ่มแน่นอนครับ
1: นุ่มเลยนะฮะ
4: ใช่ครับ
1: นุ่มเลยปลาสดนะฮะ
4: พอนึ่งไว้3วันครับ
0: น่ารักน่าเอ็นดูแซวแบบนี้พี่หนุ่มถึงกับขึ้นเลยนั้นเนี่ยดีดีนะหลวงพ่อเสงท่านมาเตือนให้นิ่งไว้ก่อนไอ้หยอกหยอกกันจ้ะ
1: โอ้เป็นรสชาติเหลานะรสชาติเหลารสชาติพัฒนาม
2: ีความเป็นจีนมีความเป็นเหลาน
1: ะฮะเมนูแรกนะฮะผ่านต่อไปฮะ
2: อุ้ยมีเขาเรียกว่าใบนางรักเหรอ
4: ใช่ครับ
3: ใบนางร
4: ักใบนางรักผมเราพาด้วยครับเพื่อความหอม
1: ดูแน่นอนนะดูเป็นแกงเลียงที่แซ่บแล้วเนี่ย
4: ครับผมจะเข้มข้นจะเข้มข้นนิดนึงครับผม
1: โอ้ท่านผู้ชม
4: จะเข้มอันนี้จะเป็นเข้มเข้มหน่อย
1: กลิ่นดีมาก
2: โอ้เอาสองมือเลย
1: อย่างนั้นเลยเหรอ
2: โอ้สองมือเลยอันนี้สองมือเลย
4: ร้อน
2: กิน
1: แสดงว่ารุนแรง
2: อนุญาตนะฮะขออนุญาตนะเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะอร่อยจริงอร่อยจริง
1: อันนี้ผ่านแบบทะลุเลย
4: ครับผม
1: ทะลุไปข้างบนเลยครับผม
2: นี่เข้าชิงในรายการได้เลยนะเนี่ย

0: พี่บอกเลยว่าเป็นครั้งหนึ่งถ้าพี่จะนั่งคุยกันเรื่องว่าเอ๊ะไปร้านไหนกินเมนูไหนอร่อยไม่อร่อยเนี
1: ่
0: ยแกงเลียงเนี่ยขึ้นไปเลย
2: ถ้าเรื่องแกงเลียงนี่นะ
1: ครับผม
2: เป็นที่หนึ่งของรายการเรา
1: ขอบคุณมากครับผม
3: ครับ
0: เปิดมากี่ปีแล้ว
3: 2ปีครับ
0: 2ปีเนา
2: ะ
0: ดีจริง
2: มีความสุขมากยังอีก1เมนูพี่แท่ง
0: ครับผม
2: หล่นเมนูพี่แท่งชอบมาก
3: ครับ
2: เป็นเมนูที่พี่แท่งเขาชอบมาก
0: ตักให้พี่หน่อยเน
3: า
0: ะ
3: ได้เลยครับ
0: อุ้ยหอม
2: โอ้ดินคลาสสิกนะครับ
0: ชื่นใจ
2: พี่หนุ่มเนี่ยต้องกระชายขาว
3: กระชายขาวมีกระชาย
0: ขาวกระชายนะ
3: ข้าวโพดอ่อนมีถั่วฝักยาวครับ
0: ครับ
3: แครอทต้ม
0: แตงกวา
3: ครับผม
0: ลาย
2: นะฮะอร่อยมาก
1: นี่นะ
2: นะฮะ
1: ปูนี่แบบว่านุ่มเข้าเนื้อเคี้ยวเนี่ยได้ทั้งแต่กล้ามนะฮะ
3: ใช่
1: ว
3: ่
1: าปูโอ้โหเป็นรสชาติแบบ
0: เมโล่
1: ละมุน
0: ละมุนเมโล่เมโล่ฝรั่งบอกเมโล
2: ่ละมุนสวยงามพี่หนุ่มจะแต่งงานใหม่เนี่ยรับ
3: รับครับ
0: ได้ครับ
3: มีงานใหม่ลูกค้ามามีลูกค้า
0: ไม่ถึงประจีนหรอกนู่นน่ะรถน่ะล้อระเบิดอยู่แถวรังสิตนะแล้วพอนายกอ่ะลงคลองแล้วแหมจะหนีเมียมาแต่งใหม
2: ่จะมีเมียใหม่ที่นี
3: ่แต่รับรับจัดนะครับรับจัดมีลูกค้ามาจ
2: ัดถามไว้ก่อน
3: ครับ
2: ไม่ได้จัดงานแต่งอาจจะจัดงานศพ
4: ป่านะป่าแซวซะจนพี่หนุ่มนี่เสียอาการขนาดนี้เลยแหมคนจะข่มเมียโชว์ออกอากาศสักหน่อยหมดกันเลยแล้วเนี่ยน่าสงสารจริงเชียวเอ้าให้น้องๆเขาฝากร้านกันดีกว่านะพี่ๆนะ
0: ฝากร้านหน่อยเอาพี่ใหญ่เชิญชวนท่านผู้ชมทั่วประเทศมากินร้านเรา
3: ฝากร้านนะครับใครที่ผ่านมาทางปากีนะครับก็แวะได้ครับอยู่เลยอำเภอประจันตคามนะครับประมาณ4กิโลครับร้านจะอยู่ขวามือครับฝากด้วยนะครับ
0: นะฮะบรรยากาศดีนะเปิดทุกวันไหมครับ
3: เปิดทุกวันครับ
0: ไม่เงินหยุดนะฮะกี่โมงกี่โมงครับ
3: เปิดตั้งแต่10โมงครับถึง2ทุ่มครับ
0: ครับผมหมายเลขโทรศัพท์โทรมาก่อน
1: ครับ
3: 063ครับ668838ครับ
0: ครับสามมานะครับอยู่ต้อนรับทุกคนนะครับ
2: นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: ครับ
2: น้องสามมามากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่ดูพี่แท่งนะขออนุญาต
0: เดี๋ยวพี่ดูต่อ
3: ได้ครับ
0: ได้ครับ
3: พ
0: ี่จะกินได้หรอ
1: ครับ
0: โอเค
1: ครับครับครับ
0: นั่งดูพี่กิน
1: ครับผมครับ
4: บอกเลยครับคุณผู้ชมร้านนี้อร่อยจริงอร่อยจังแถมน้องๆสามมาก็รอต้อนรับแบบน่ารักแบบนี้ใครอยากกินอาหารอร่อยๆก็แวะมาเลยจ้าไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมแต่วันนี้พิเศษสุดๆเพราะเขาบอกกันว่าใกล้ๆกับร้านสามมาเฮาส์มีท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่วัดแจ้งเราจึงขอไปกราบไหว้ขอพรและปิดรายการกันที่วัดแห่งนี้กันสักหน่อยนะครับผม
2: แม่มาปิดรายการกันนะฮะที่วัดนะฮะแจ้งนะครับซึ่งอยู่นะฮะห่างจากวัดศรีประจันตคามมาไม่ไกลนะฮะไม่กี่ร้อยเมตรบอกท่านผู้ชมเลยว่านี่คือนะฮะท้าวเวสสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดสูงที่สุด
0: เท่มากครับ
2: นะฮะในประเทศไทยหรือว่าในโลกเลยพี่แท่ง
0: คือก็เป็นบุญตาแล้วนะฮะได้เห็นท้าวเวสผมเองก็มีความนับถือท่านนะครับหลวงพ่อเซ็งนี่ก็โอ้โหมหัศจรรย์ในปฏิหารนะครับความเข้มขลังนะฮะนะครับเรื่องราวของท่านแล้ว
2: ให้เราศรัทธามากขึ้นเลยนะ
0: ครับ
2: สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับชอมเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา

0: ินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเราได้ค่ะกับชาวมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวา
2: แพ็ค3ใบ3ขนาดครับ19 17 15ซมนะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่าหนึ่งไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่าคาชิวาเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
2: ั
1: ้งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
2: นี่ดูจากหน้าจอนะ
1: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
2: ถูกต้อง
1: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเนี
2: ่
1: ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
2: ถูกต้อง
1: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
2: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP 2200นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองค่ะสังเกตดีๆในนะว่าพื้นที่ที่แอมใช
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช้เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
2: ้
1: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่แล้วก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำกับข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้ทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
2: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
1: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
2: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ้าวใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
1: ี่ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
2: สายทำอาหารแบบสะดวกรวดเร็วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับเอาจริงๆแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายๆที่บ้านทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะฮะผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
1: ใช่นะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
2: ้
1: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
2: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
1: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ่ะจะนิยมทำชาบู
2: ค
1: ือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่า เฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
2: ี
1: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
2: า
1: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
2: ถูกต้องครับ
1: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่า

0: ามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมื้อพิเศษกับครอบครัวได
1: ้อันนี
0: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
1: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
0: อร์มอ่อนๆมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆอุ่นกันไปเรื่อยๆ
1: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
0: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
1: ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารและทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
0: ะ
1: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยนะใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โอ้โหนี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
0: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
1: ้
0: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร
1: ้
0: อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุงหรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
1: ้
0: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
1: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
0: ได้แน่นอนค่ะ
1: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะคะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330 นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cot ครับผม
0: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได้เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
1: ครับ
0: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงามมีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะ
1: ครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วแต่ปะทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

วัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลครับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสบส.4พร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เดินทางเข้าตรวจสอบเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจุดที่2ย่านนนทบุรีด้านหน้ามีป้ายติดว่าบ้านน้องดรีมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้นพบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้ใช้บริการให้เหลือ9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงมีผู้ป่วยเข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียให้การต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาในวันนี้นายอันวากล่าวหลังจากทั้งสองได้มีการหารือกันว่ารัฐบาลมาเลเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้เมียนมากลับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนแม้

0: เขายอมรับถึงความกังวลด้านกระบวนการทางประชาธิปไตยในเมียนมาแต่เน้นย้ำว่าความแตกต่างต้องได้รับความเคารพนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มาเลเซียถูกวิจารณ์เรื่องส่งตัวชาวเมียนมาหลายพันคนรวมถึงชาวโรฮิงญากลับโดยแสดงความขอบคุณผู้นำเมียนมาที่รับชาวเมียนมากลับประเทศเหตุเพราะมาเลเซียไม่สามารถรองรับผู้ลี้ภัยได้อีกตั้งแต่ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามินอองไลได้เดินทางไปเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วหลายแห่งทั้งไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามฮอนด้าเอ็กเกิร์ตกุนซือของทีมนักบุญเซาท์แฮมป์ตันถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ลงโทษจากกรณีอื้อฉาวสไปเกตแอบสอดแนมการฝึกซ้อมคู่แข่งด้วยการห้ามยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตบอลเป็นเวลา6สัปดาห์แต่รอลงอาญาจนสิ้นสุดฤดูกาล 2027 ถึง 2028โดยเขายังสามารถคุมทีมข้างสนามได้ตามปกติเว้นแต่จะทำผิดซ้ำรวมถึงปรับเงินอีก 28,000 ปอนด์สำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพเพลย์ออฟเลื่อนชั้นรอบรองชนะเลิศระหว่างเซาท์แฮมป์ตันพบมิดเดิลสโบรโดยมีทีมงานของทีมนักบุญไปสอดแนมการฝึกซ้อมของคู่แข่งแต่ถูกจับได้จนถูกร้องเรียนอย่างเป็นทางการและถูกลงโทษในที่สุดติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ครั้งในเวลาประมาณ 15:00 น.สวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: จะทำ
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ยูนนาน

0: ิงกัวก่อตั้งหลังชนะสงครามเป่ยฟ้าสถานการณ์ส่วนใหญ่บนแผ่นดินจีนค่อยๆคงที่แต่สถานที่ห่างไกลยังวิกฤตกองทัพทหารที่แตกแยกไม่ยอมจำนนยังกบดานอยู่ละแวกยูนานกุ้ยโจและเสฉวนทำการค้ายาเสพติดออกปล้นสะดมทำให้ท้องถิ่นไม่เป็นสุขชาวบ้านหลีกเลี่ยงหนีสงครามบ้านแตกแสลกขาดรัฐบาลส่งกำลังล้อมจับหลายครั้งแต่ก็ขัดขืนจึงเกิดสงครามต่อเนื่อง5ปีแล้วที่รบหยุดเจ็บตายนับไม่ถ้วน
1: พันเจียหยางหัวหน้าแถวแพทย์สนามคุณชายสามของตระกูล

0: ถ้าไม่อยากตายต้องอดทนนี่มือขวาของนายด้านเยอะมากผมต้องใช้ปืนซ้อมบ่อยที่หัวไหล่ก็ไม่ได้ปลูกฝีกระสุนเป็นของกองทัพเรานายเป็นศัตรู
1: หยุดนะหยุดนะหยุด
0: ไ
1: ปไหน
0: หยุดนะที่นี่คือห้องพยาบาลหน้าที่ของผมคือช่วยคนคุณจะฆ่าจะแกงกันรอให้ทำแผลเสร็จก่อนวางปืนลงผมก็คิดถึงบ้านใช้มือขวาหยิบมีดขึ้นมาจับผมเป็นตัวประกัน
2: อย่าเข้ามาอย่าเข้ามา
0: พี่ตามเลยรักษาคนเจ็บเถอะ

0: หลังจากสงครามมีแต่ซากศพบนก้อนหินที่เยือกเย็นทหารพลีชีพเสียสละนอนเกลื่อนกลาดในขณะที่แพทย์สนามพันเจียหยางคิดถึงบ้านเกิดเห็นชีวิตดับวอดได้แต่จำใจเศร้าโศก
1: เอ๊ะผ้าเช็ดหน้าสวยจังเลยผลิตจากโรงงานทอผ้าที่บ้านเกิดหรือไง
2: ใช่ครับอาจารย์
3: โจเทียนชื่อผู้พัน
1: ทัพแพทย์สนามแล้วต้องไปเสฉวนไม่รู้เมื่อไรนายถึงจะได้กลับบ้าน
2: ใช่ครับออกจากบ้านตั้ง5ปีแล้ววันที่9เดือน3มันเกิดเจ้าแม่เหลยจูที่บ้านเกิดจะคลึกครื้นมากชาวบ้านจะกลับมาฉลองกัน
4: พันยงเหนียงเท่าแก่ยงไทหลง

0: คุณชายใหญ่อยู่ไหนยงไ
1: ทยงาน
2: ต้องแกครับ
3: ต้องแกครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: แกมาแล้วครับแก
4: สวัสดีค่ะต้องแก
2: ครับต้องแก
5: ครับ
2: แกครับสวัสดีแกครับครับสวัสดีครับต้องแก
5: ครับ
2: ต้อง
5: แก
2: สวัสดีครับต้องแก
4: ต้องแก
6: ต้องแ
0: กท่านเจียเซียนคุณชายใหญ่ตระกูลผัก
7: ต้องแกเจียเซียน
8: ครับพ่อ
7: รู้ไหมว่าใบหม่อนมีปัญหาร
8: ู้ครับคุณพ่อสอนพวกเราบ่อยๆต้นหม่อนเริ่มออกดอกจึงดึงสารอาหารไปใบหม่อนก็จะบางตัวไหมกินไม่อิ่มก็จะยิ่งกินเยอะสุดท้ายแล้วอิ่มเกินไปมีผลกระทบต่อคุณภาพไหม
7: รู้ว่ามีปัญหายังไม่แก้ไขอีก
8: ผมให้คนงานตัดเกสรและใส่ปุ๋ยเพิ่มวิตามินแล้วไม่นึกว่าเขาจะทำให้ดี
7: ใบหม่อนเป็นรากฐานของการเลี้ยงไหมผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวไปเห็นแกสอนต้องรีบตัดทิ้งวางหมากผิดแพ้ทั้งกระดานแกทำงานไม่เคยละเอียดเลย
8: ผมจะจับตาดูครับพ่อ
7: ถ้าเป็นน้องรองทำงานสะอาดหมดจดไปเห็นแกสอนก็ตัดใบหม่อนทิ้งหมดเลยใบดีเลี้ยงไหมดีไหมดีพ่นใยดีนี่เป็นหลักการที่ยงไถ่หลงยึดมั่นและเป็นเหตุผลที่เรายืนหยัดในกวางตุ้งได้อย่างมั่นคงน้องรองของแกทำงานละเอียดรอบคอบเพราะมีเหตุผล
8: ผมรู้ครับตรวจตราสวนหม่อนเป็นหน้าที่ของน้องรองแต่ช่วงนี้ยุ่งงานวันเกิดเจ้าแม่เหลยจู่เลยให้ผมมาช่วย

0: รู้ว่าทำงานสู้น้องรองไม่ได้ครับพ่อ
1: ยังไงแกก็เป็นคุณชายตระกูลพันฝึกทำงานกับพ่อตั้งหลายปีแล้วหาว่าไม่ขยันก็ไม่ถูกแต่ว่าทำงานขยันอย่างเดียวไม่พอผ้าไหมเป็นธุรกิจที่ละเอียดอ่อนอย่างว่าผู้ชายฮึกเหิมผู้หญิงละเอียดจิตใจละเอียดสินค้าก็ยิ่งดีเข้าใจไหม
0: ครับพ่อน้องรองเตรียมเครื่องบูชาอยู่เดี๋ยวถ้าว่างแล้วผมจะไปคุยเรื่องสวนหม่อนเจนเหา
2: ครับ
0: ขั้นใบหม่อนที่ไม่ดีทิ้งให้หมด
1: อยากได้ใหญ่ดีไม่ใช่แค่ขั้นตอนการเลี้ยงไหมหรอกนะน้องรองเป็นคนดูแลเขาเป็นผู้หญิงไม่ง่ายเลยนะ
0: น้องรองเป็นคนเก่งรับผิดชอบงานวันเกิดเหลยจูต้องออกมาดีแน่ๆครับ
1: จริงสิน
2: ี่
1: ยังไม่เห็นเป่าเจิ้งเลย
2: เก็บทีนะ
1: น้องเขยของแกบอกว่าไปเก็บนี่ที่ตัวเมืองตัวเมืองก็ไม่ได้ไกลป่านี้ยังไม่กลับมาอีก
0: งานวันเกิดเป็นงานใหญ่ผมว่าเขาต้องกลับมาแน
1: ่น้องรองของแกดีทุกอย่างยกเว้นเลือกสามีเป็นเขยเข้าบ้านไม่ดีเลยทำไมไม่เลือกคนที่เก่งกว่าตัวเองมอบหมายงานนิดหน่อยก็ทำไม่ดีไม่รู้ว่าทำงานเป็นหรือเปล่า
0: คงเชิญมีธุระกลางทางมั้งพ
1: ่อพอแล้วไม่ต้องช่วยมันพูดหรอกมันเป็นคนยังไงนึกว่าฉันไม่รู้หรอนี่ไปทำงานต่อไปจำไว้นะทำงานต้องละเอียดอ่อน
2: รู้ป่ะ
0: ครับพ่อ
2: ของนายนะนี่จัดการเลยนะฝากด้วยนะ
3: พันเฉียวเอ๋อผู้ดูแล
4: ค
3: ุณหนูรอง
4: คุณหนูรองเครื่องบูชาวันเกิดเลยจู่เตรียมพร้อมแล้วค่ะตรวจสอบได้เลยค่ะ
5: รังไหมต้องกลมยาวเรียวความหนาเท่ากันขาวบริสุทธิ์เงาดุจไข่มุกดี
3: เซียนปี้วินหัวหน้าคนงานหญิงสาวใหญ่คลองโศก
5: ผ้าไหมยาว9ฟุตกว้าง3ฟุตบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขเส้นไหมนุ่มเนียนเหมือนเนื้อหยกใสบริสุทธิ์ฝีมือดีขอบคุณค่ะคุณหนูรอง
3: หังปิงปิงคนงานหญิงยงไทหลง
5: ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำงานเก่งฉันมั่นใจมากนอกจากเธอไม่กล้ารับผิดชอบ
6: เข้าใจแล้วค่ะฉันจะทำเต็มที่ค่ะคุณหนูรองเวลาเหลือน้อยอย่าประมาทเลยฉันกับปิงปิงต่างคนต่างทำดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก
5: ้ฉันพูดยังไงก็ทำตามไม่ต้องให้ฉันพูดมาก

0: ยาเพียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: สั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
7: ฮะอะไรนะที่รัก
6: ขายังเข้าไม่ได้เลย
7: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
6: ้อุ๊ยได้แล้ว
7: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M คอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
6: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
7: เฮ้ย
6: ว้า
8: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
10: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
11: ้
10: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
11: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
10: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
11: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
12: 3,230 บาท
11: ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
13: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ะทำครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV More ห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: เซียนเยี่ยนหวนคนงานหญิง
3: ไม้สวรรค์ต้องเท่ากันทุกเส้นบ่งบอกถึงอายุยืนทำไมตรงกลางมีปมมีอะไรจะแก้ตัวมะ
4: ขอโทษค่ะคุณหนูรองไม่เกี่ยวกับเจ๊หวินหรอกพอดีเล็บของฉันฉีกไปโดนเส้นไหมเข้าแต่ฉันกลัวไม่กล้าบอกใครก็เลยแอบมัดปมซ่อนไว้ข้างในนะคะ
3: พอเลยโรงงานมีกฎคนงานหญิงห้ามไว้เล็บยาวเล็บต้องสั้นและสะอาดเพื่อไม่ให้เส้นไหมขาดยินหวนเป็นลูกน้องของเธอเธอต้องรับผิดชอบปีที่แล้วจี้สิงเซิงจัดงานดีมากปีนี้ใครๆก็เฝ้าดูเราอยู่ถ้าความผิดพลาดของเธอคนเดียวทำให้หยงเท่หลงต้องอับอายแล้วก็รับผิดชอบไหวไหม
5: ฉันรับผิดชอบเองค่ะพรุ่งนี้ก็วันเกิดเลยจู่แล้วเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่าทำโอก็ได้ฉันจะทำไม้สวรรค์ใหม่ไม่ผิดพลาดหรอกค่ะ
3: ไม่ต้องฉันเคยให้โอกาสเธอแล้วงานนี้ให้ปิงปิงจัดการ
5: คุณหนูรองไม่ดีหรอกค่ะ
3: ทำไมไม่ดีประสบการณ์ของพี่วินมากกว่าเธอก็จริงแต่ในเมื่อทำผิดต้องรับผิดชอบฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทำงานเก่งฉันมั่นใจมากนอกจากเธอไม่กล้ารับผิดชอบ
5: เข้าใจแล้วค่ะฉันจะทำเต็มที่ค่ะคุณหนูรองเวลาเหลือน้อยอย่าประมาทเลยฉันกับปิงปิงต่างคนต่างทำดีกว่ากันไว้ดีกว่าแก
3: ้ฉันพูดยังไงก็ทำตามไม่ต้องให้ฉันพูดมาก

0: มากินข้าว
1: กินข้าวกันเถอะ
2: นี่เยี่ยนหวนถ้าเธอพูดแบบนี้แปลว่าคุณหนูรองตั้งใจหักหน้าเจ๊หวินเลยเหรอ
1: ปกติเจ๊หวินทำงานดีมากไม่เห็นต้องหักหน้ากันแบบนี้เลย
3: สงสารเจ๊หวินจังเลยอ่ะ
4: เมื่อกี้พวกพี่ไม่เห็นนะท่าทีของคุณหนูรองร้ายกาจมากฉันว่านะคงเป็นเพราะผัวไม่อยู่บ้านอารมณ์ไม่ดีก็เลยหาเรื่องระบายอารมณ์พวกเราซวยเองแหละ
1: เอาเป็นว่าครั้งนี้ใหญ่นั่นโชคดีไปเลย
4: ยายปิงปิงอะเหรอบ้านก็เปิดร้านหมออยู่แล้วยังจะมาแย่งข้าวเรากินอีกปกติก็เห็นตามคุณหนูรองแจเลยอะได้ใจเลยทีเนี้ย
3: พูดจบหรือยังเยี่ยนหวน
1: เจ้าหิน
2: ไปตักข้าวให้นะ
3: ปากร้ายจังเลยตอนเด็กๆ เคยสอนว่ายังไง
4: ห้ามนินทาว่าร้ายผู้อื่น
3: พูดได้แต่ทำไม่ได้ตัวเองทำผิดยังจะนินทาคนอื่นอีก
2: กินข้าวซะ
3: ตัดเล็บหรือยัง
4: ตัดแล้วค่ะตรวจได้เลยวันหลังไม่ทำอีกแล้วค่ะ
3: ยังจะมีวันหลังอีกฉันบอกกี่ครั้งกี่หนเส้นไหมเป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากห้ามผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวอย่าว่าแต่เล็บฉีกเลยแค่ออกแรงเยอะหน่อยเส้นก็ขาดแล้วรู้ไหมไหมสวรรค์ราคาเท่าไหร่ทุกคนฟังให้ดีนะถ้ามีใครทำผิดแบบนี้อีกฉันจะตัดนิ้วให้ดู
4: เจวินฉันไม่ทำแบบนั้นอีกแล้ว
1: แต่จะว่าไปแล้วให้ลูกสาวร้านหมอทำไหมสวรรค์ฝีมือของเขาจะสู้เจวินได้ยังไงกัน
3: ถ้าทำพลาดขึ้นมาจะทำไงอะเจวิน
5: ยงไทหลง
1: วิ
4: มาทำไมกันเหรอ
1: นี่เมื่อกี้คุณหนูรองสั่งแล้วให้ปิงปิงเป็นคนทำเส้นไหมไม่ใช่เหรอ
4: ไม่ต้องเอาคุณหนูรองมาอ้างโน่นอ้างนี่หรอกถ้าพวกเธอทำไม่ได้ต่อไปคุณหนูรองจะไว้ใจไหมล่ะ
3: เจวินฉันไม่ได้ตั้งใจแข่ง

0: ันแค่ไม่อยากให้ทะเลาะกันเสียงานวันเกิดเอาเถอะฉันไม่สนใจว่าเธอจะคิดยังไงหรอกที่ฉันมาเพราะจะมาเลือกรังไหมไปเนี่ยแล้วก็ทำไหมสวรรค์เธอก็ทำของเธอไปแต่ไม่ต้องบอกคุณหนูรองพอทำเสร็จแล้วก็ให้คุณหนูรองเป็นคนตัดสินใจ
1: ใครจะรู้ว่าคุณหนูรองอาจจะเลือกไหมสวรรค์ของเราก็ได้ยืนยันว่าฝีมือของเจ๋หวินยังดีที่สุด
2: วันลี่เจียน
1: คิดจะมาแทนที่เจ๋หวินอย่าฝันไปเลย
0: ฉันไม่เคยสงสัยฝีมือของเจ๋หวินแต่ฉันก็มั่นใจฝีมือตัวเองอย่าเถียงกันเลยเวลามีน้อยทำงานกันเถอะเลือกรังไหมที่กลมเรียวหนาเท่าๆกันสีขาวนวลใสดุดไข่มุกเส้นใยต้องเสมอกันไหมที่ดึงออกมาถึงจะเนียนนวลละเอียดใยของหยงไท่หลงแบ่งเป็นเทียนตี้เสียนหวง1คัดจาก 1,000 คือเกรดเทียน1คัดจาก 500 คือตี้1คัดจาก 300 คือเสียนหวงคัด1จาก 10งานวันเกิดเลยจู่ยิ่งใหญ่มากต้องใช้ใยเกรดเทียนชั้นดีมาทำเป็นไหมสวรรค์
3: ยงไท่หลง
0: น้ำชาค่ะ
4: ขอบใจ
0: พี่ใหญ่คะฉันไม่อยู่แป๊บเดียวเองพี่โดนพ่อด่าอีกแล้วเราต้องรักษาธุรกิจของตระกูลเอาไว้ให้ได้ทำเส้นไหมชั้นดีต้องขายแพงกว่าคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราละเอียดและเด็ดขาดจะได้ไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงโรงงานทอไหม
4: เข้าใจ
0: พี่รู้ไหมฉันต้องเตรียมงานวันเกิดเลยจู่จนปวดหัวแล้วฉันถึงให้พี่มาช่วยฉันที่ไหนได้ฝากดูแลงานนิดเดียวก็เป็นเรื่องใหญ่จนได้แล้วคราวหน้าฉันจะกล้ามอบงานให้พี่ทำได้ยังไงเดี๋ยวพ่อเห็นเข้าก็หาเรื่องด่าพี่อีก
4: ไม่ต้องห่วงนะพี่จะคุมคนงานให้เข้มงวดเอง
0: พี่ใหญ่คะอย่าหาว่าคนเป็นน้องสาวไม่เห็นหัวพี่นะต่อไปพี่อย่าเอาแต่พูดฉันไม่อยากเห็นพ่อดุด่าพี่อีก
5: คุณหนูรองเป็นปิงมาหาค่ะ
0: คุณชายใหญ่คุณหนูรอง
6: คุณชายใหญ่คุณหนูรอง
0: ฉันทำไหมสวรรค์เสร็จแล้วช่วยตรวจด้วยค่ะ
1: นุ่มเบาเนียนเรียบมีประกายเงาฝีมือดีไหมสวรรค์ช่อนี้เป็นเครื่องบูชาวันเกิดเลยจู่ได้เลย
0: คุณหนูรองอย่าเพิ่งตัดสินใจก็ได้ค่ะเพราะว่าพวกเจ๋หวินก็ทำไหมสวรรค์ด้วยคุณหนูรองคุณชายใหญ
6: ่คุณหนูรองคุณชายใหญ่
4: สวัสดิ
0: ์คุณหนูรองพวกเราก็ทอไหมสวรรค์มาให้น่าจะถูกใจตรวจดูก่อนนะคะ
4: น้องรองในเมื่อปี้หวินก็ทำมาหนึ่งช่อก็ดูหน่อยสิ
1: เนียนนุ่มดุดน้ำขาวบริสุทธิ์ไม้สวรรค์ช่อนี้เป็นเกรดชั้นสูงแต่ว่ายังไงฉันก็เลือกไม้สวรรค์ของปิงปิง
0: เฮ้ยคุณหนูรองเจ๋หวินรับผิดชอบทอไม้สวรรค์ในเมื่อคุณภาพดีทำคุณไถ่โทษก็ใช้ไม้สวรรค์ของเจ๋หวินเถอะค
4: ่
0: ะ
4: ใช่แล้วในเมื่อไม้สวรรค์สองช่อดีเท่ากันหมายความว่าสินค้าของหยงไถ่หลงมีคุณภาพจะเป็นเครื่องบูชาสองช่อเลยสิ
0: พี่ใหญ่คะกฎก็คือกฎถ้าเป็นคนเลือกเครื่องบูชาเปลี่ยนแปลงไม่ได
1: ้เมื่อวานไม่ได้ยินคำสั่งของฉันเหรอฉันสั่งให้เธอทำเหรอทำดีแล้วยังไงไม่มีกฎระเบียบเลยคิดเองเออเองทำเสียของฉันจะบอกให้รู้ฉันไม่ใช่แน่
0: ฉ
1: ัน
0: เข้าใจความหมายของคุณหนูรองแต่ไม่ได้คิดเองเออเองแค่ไม่อยากให้งานวันเกิดเลยจู่ผิดพลาดถ้าหากปิงปิงทำพลาดแล้วก็จะได้ใช้ช่อนี้แทนที่แต่ในเมื่อคุณหนูรองบอกว่าไม่ใช้ฉันก็จะขอซื้อจากหยงไท่หลงโรงงานทอไหมไม่มีการขาดทุนแน่นอน
4: ไม่ต้องหรอกเธอเองก็หวังดีต่อโรงงาน
1: พี่ใหญ่ทำงานในโรงงานทอไหมต้องดูหน้าที่ตัวเองให้ดีทำตามคำสั่งทำน้อยผิดพลาดต่อหน้าที่แต่ถ้าทำเยอะไปก็อย่าคิดว่าตัวเองเก่งโรงงานทอไหมจะไม่เจ๊งเพราะขาดไปแค่คนเดียวไม้สวรรค์เป็นผลผลิตของหยงไท่หลงขายได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เธอแต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องชดใช้ด้วยอจูเอาไม้สวรรค์ไปเผา
5: ฮะค่ะคุณหนูรอง
4: เอาล่ะเอาไปเตรียมงานวันเกิดเลยจูกันเถอะ
1: ทำไมมีอะไรจะพูดกับฉันเหรอ
0: คุณหนูรองฉันไม่เข้าใจเลยค่ะ

0: ำกับเจ๊หวินแบบนั้นฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยค่ะ
1: เธอคงจะคิดว่าฉันบ้าอำนาจละสิเหมือนจงใจเล่นงานเขาแต่ถ้าฉันไม่ทำแบบนี้โรงงานทอไหมใหญ่ขนาดนี้ฉันดูแลไม่ได้หรอกอีกอย่างเขากล้าขัดคำสั่งฉันเท่ากับว่าไม่เห็นฉันอยู่ในสายตาฉันรู้ว่าจี้สิงซึ่งมาทาบทามปี้หวินด้วย
0: จี้สิงซึ่งเป็นคู่แข่งของเราจะดึงเจ๊หวินไปอยู่ด้วยเหรอคะ
1: เขาคิดว่ามีที่ไปก็เลยจองหองกับฉันอีกอย่างเขาทำงานที่นี่หลายปีแล้วเธอยังเป็นญาติฝ่ายแม่ฉันด้วยคนงานหญิงทุกคนเห็นเขาเป็นเจ๊ใหญ่ฉันต้องระวังเขาจะดึงคนไปด้วย
0: อย่างนี้นี่เองขอโทษค่ะฉันรู้สึกว่าช่วยอะไรคุณหนูไม่ได้เลย
1: ใครบอกล่ะเธอทำงานเรียบร้อยฝีมือก็เก่งขึ้นแล้วฉันชื่นชมเธอนะเชื่อว่าอีกไม่นานเธอก็จะแทนที่ปี้หวินได้แน
0: ่ฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้แค่อยากทำหน้าที่ให้ดีทำงานให้เรียบร้อย
1: ฉันชอบที่เธอเป็นคนง่ายๆพอใจง่ายๆแต่หลายครั้งที่ถูกเอาเปรียบยังไม่รู้ตัวไม่ต้องห่วงฉันจะดูแลเธอเองนะ
2: ตั้งใจซื้อมาฝากเลย
3: เออเล่มนี้แหละขอบใจมาก
4: น้ำเดิม
3: โอ
4: ้ซอจะถามว่ามีข่าวของเจียหยางบ้างไหม
3: โอ้ผมให้คนไปสืบแล้วซอกองทัพของเจียหยางลงไปยูนนานได้ข่าวว่าสงครามที่นั่นดุเดือดมาก
5: สีใจเขาว่าเหมือนทิ้งไม่ทำยังโง่ยิ้มสิผิวพอหงยิ้มมันชิ้นสีสีหมูยิ้มทิ้งทิ้งสั่นช่วยคงสีจะ
6: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
7: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
8: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
9: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
10: ฝนตกก็ดูได
8: ้ดูยังไง
10: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
11: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
6: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหน็กประสงค์หม้อเหน็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหน็กประ

0: สงสไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ะทำทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: เยลลี่ปีโป้จะไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ
2: ์จวนพัน
3: โถเอ้ยคุณพ่อคุณแม่งานวันเกิดเลยจู่ยิ่งใหญ่มากแล้วเหนื่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกค่ะ
4: เย็นขาวมีน้ำใจแม่ดูดีใส่น้ำหอมด้วยใช่ไหมเนี่ย
5: อย่างเย็นเถาหูยิ่งใหญ่ตะกุน
4: เฉียวเอ๋อบอกแล้วไงไม่ให้ใส่น้ำหอมวันเกิดเหลยจู่น่ะเป็นวันมงคลของตระกูลเลี้ยงไหมทำไมถึงใส่ของแบบนี้ล่ะ
6: ใช่แล้วไปหาผ้าเปียกเช็ดออกก่อนไป
7: ซ้ออ
6: ย่าเซิง
7: ยายพ่อแม่
6: เจียเซิงแกก็รู้วันนี้วันเกิดเหลยจู่ทำไมตื่นสายนักล่ะ
8: พันเจียเซิงคุณชายสีตะกูล
4: ลูกไม่สบายตรงไหนเหรอฮะ
9: แกล้งป่วยเหรอก็นึกว่าฉันไม่รู้หรอช่วงนี้มีคณะงิ้วมาแสดงที่บ้านของเราแกไปดูทุกวันแถมยังหลงไหลพอกลับมาก็สะบัดหัวชี้มือชี้ไม้เลียนแบบร้องงิ้วรู้จักโตสักที
7: พ่อผมแค่ชอบร้องงิ้วใครบอกว่าผมไม่โต
6: เถียงทำไม
9: แกมีแรงร้องงิ้วก็ต้องมีแรงบูชาเหลยจูพอหายป่วยแล้วต้องไปฝึกงานกับพี่ร้องที่โรงงานจะมัวแต่ไฟตำฝันจะเป็นงิ้ว
6: อย่าดื้อ
9: เป็นไงบ้าง
4: ไอนิดหน่อย
6: แม่ครับแม่ไม่สบายวันนี้ก็ไม่ต้องไปหรอก
4: โถเอ้ยไอนิดหน่อยเองวันเกิดเลยจูชนะมีประเพณีให้คนงานหญิงเชิดมังกรไหมถ้าแก่นี้อย่างแม่ต้องแต้มเปิดเนตรด้วยแม่ไปได้ยังไง
9: ใช่แล้วล่ะ
7: พี่ใหญ่เอาซะเจียเซียน
10: คุณลุงคุณป้าพี่ใหญ่พี่ซีย
9: งเสียงกัวเหลียงมาก็ดีแล้วล่ะนั่งลงก่อนมา
7: ครับพี่มานั่งพี่ใหญ่
9: พันยงเสียง
7: วันเกิดเลยจู่เป็นวันสำคัญของคนทอมไหมอย่างเราต้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากราบไหว้บูชาพี่ไม่รู้หรอกถนนข้างนอกน่ะพังแล้วมีหลายเส้นที่ตัดขาดแต่ดีนะที่โชคดีกลับมาร่วมงานสำคัญทัน
6: เพิ่งเคยลูกที่เอิญผิงจัดการเรียบร้อยแล้วครับ
9: หัวเหลียงงานนี้เหนื่อยหน่อยนะจริงๆแล้วพี่เคยลองต้องเป็นคนดูแลแต่ว่าจนป่านนี้ยังไม่เห็นหัวเลย
7: เอ้ยเปาเจิ้งนี่แย่จริงๆเลยดีนะที่มีกัวเหลียงอยู่เมื่อก่อนกัวเหลียงเป็นผู้ช่วยเฉียวเออแต่ดูแล้วเขาต้องให้โอกาสเยอะหน่อยจะได้ฝึกฝนหาความรู
11: ้ใช่ค่ะพี่ใหญ่อย่าลืมให้โอกาสกัวเหลียงบ้างนะคะ
9: น้าเขยเขายังชมต้องมีโอกาสอยู่แล้ว
6: ลุงเขยครับหนังสือเย็บเล่มด้วยเชือกที่ลุงพูดไว้ผมเจอที่เอิญผิงครับ
9: งั้น
6: ตั้งใจซื้อมาฝากเลย
9: เล่มเนี้ยแหละขอบใจมาก
4: น้อง
9: เด
4: ิ
9: ม
4: ซอจะถามว่ามีข่าวของเจียหยางบ้างไหม
7: ผมให้คนไปสืบแล้วซอกองทัพของเจียหยางลงไปอยู่นานได้ข่าวว่าสงครามที่นั่นดุเดือดมาก
0: งานเฉลิมฉลองวันเกิดเจ้าแม่เหลยจู
12: ่ดูสิใหญ่โตอลังการ
7: พ่อแก
9: พ่อ
7: แก
9: เจียวเอ๋อ
13: ค่ะคุณพ่อคุณแม
4: ่จ้า
13: พ่อคะเตรียมงานดีไหมคะเครื่องบูชาเหลยจูหนูเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะพ่อคะนั่งก่อนค่ะ
14: เท่าแกพันเท่าแกพัน
9: เท่าแกเจิ้งสวัสดีย
7: ินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วย
14: ว้าวโรงงานทอไม้ห้ายักษ์ใหญ่ได้รวมพลกันเป็นงานใหญ่จริงๆนี่พวกเราน่ะมีโยงไถ่หลงกับจี้ซิงซึ่งของผมเป็นแกนนำงานวันเกิดของเหลยจูวันนี้ปกติแล้ว2โรงงานเราสลับกันรับผิดชอบปีที่แล้วจี้ซิงซึ่งของผมจัดเองก็ยิ่งใหญ่อยู่ปีนี้ถึงตายงไถ่หลงแล้วผมขอนั่งชมให้เต็มตาเลยนะอย่าเปิดหูเปิดตานะ
13: แกเจิ้งไม่ต้องห่วงค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน
14: ่คุณหนูรองคุณทำงานเก่งใครๆก็รู้ดูงานใหญ่โตแบบนี้ไม่ทุ่มเทคงไม่ไหวโชคดีนะที่ไม่ได้เป็นผู้ชายไม่งั้นนะจ จิ่งช้างเขาไม่มีที่ยืนละมั้งเมื่อก่อนเราก็เท่าแก่พันยังร่วมมือกันได้ตอนนี้คุณหนูรองดูแลเองเปลี่ยนไปหมดเลยไม่ต้องร่วมมือกันแล้วยังเช่นออเดอร์ของเท่าแก่จูเล่นเอาจนจี้ซิงเซิงเกือบจะเจ๊งเลยความจริงเนอะผู้หญิงควรจะอยู่ดูแลผัวที่บ้านนะทำไมต้องออกมาวิ่งเต้นเหนื่อยขนาดนี้จริงไหมล่ะ
15: ใช่ใช่
13: ถ้าแก่เจิ้งคุณยังไม่รู้อะไรตั้งแต่เกิดมาฉันก็ชอบทำงานไม่ว่าอะไรก็ชอบลงมือทำเองไม่อย่างนั้นจะบริหารจนหยงไทหลงเจริญได้ยังไงล่ะคะความจริงเนี่ยถ้าแก่จูเคยเห็นสินค้าของเราก็เลยไว้ใจพวกเราธุรกิจยึดถือที่ความสามารถจริงไหมคะทุกแก่เจิ้ง
15: เอาละเชิญนั่งก่อน
14: ไป
15: นั่งกันดีกว่าไป
14: ปวดตัวดีนักดูซะจะเหลืองได้สักแค่หน่อย
16: ทุกแก่อย่าโมโหเลยเดี๋ยวน้ำชาก่อนครับ
17: ทุกแก่ได้เลิกแล้วครับทุกท่านได้เลิกมงคลแล้วตอนนี้ขอเชิญทุกแก่พันแห่งยงไทหลงเป็นผู้นำพ่อแม่พี่น้องกราบไหว้บูชาเจ้าแม่เหลยจู
9: หวงตี้รับเหลยจูลูกสาวตระกูลซีหลิงเป็นเมียเหลยจูฉลาดนอบน้อมเลี้ยงไหมทอใหญ่สืบทอดแก่ลูกหลานฟ้าดินคุ้มครองธุรกิจมั่งคั่งใหญ่ไหมดุจยกมงคลมั่งมี
17: ขอเชิญหูหยินตระกูลพันเบิกเนตรมังกรไหม
13: หูหยินคะหูหยินแม่เป็นอะไรคะ
4: เวียนหัวนิดหน่อย
9: ไหวหรือเปล่า
18: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
13: มีอะไรหรอรู้สิหูหยินเป็นอะไร
18: ไม่รู
16: ้แม่เลิก
17: เรียนเชิญหูหยินตระกูลพันเบิกเนตรมังกรไหม
4: ทำไงดี
13: แม่ไม่สบายไม่ต้องฝืนค่ะเดี๋ยวหนูเบิกให้เองค่ะ
4: นายท่านค่ะ
9: ทุกคนปีนี้มอบหมายพันเฉียวเอ๋อลูกสาวคนเก่งของผมเบิกเนตรมังกรไหม
16: ผู้หญิงพันยังอยู่ทำไมถึงให้ลูกสาวเบิกเนตรอ่ะ
14: ถ้าแกพันตั้งใจเปิดตัวให้เป็นผู้สืบทอดนะต่อไปเราไม่สบายแล้ว
4: ปิงปิงของพี่สนิทกับคุณหนูรองนะ
19: ใช่แล้วคุณหนูรองเห็นปิงปิงเป็นน้องสาวเลยล่ะไหม
4: คนกันเองได้ประโยชน
9: ์
4: พี่เป็นพ่อของปิงปิงรับรองสบาย
15: นายพันไม่มาเบิกเนตรให้ลูกสาวมาเบิกแทน
20: จริงด้วย
15: ลูกสาวสวยจังเลย
19: เบิกแน่เบิกแน
21: ่ทำตัวใหญ่โตซะเหลือเกินทำแบบเนี้ยเหมือนเห็นคุณแม่ตายไปแล้ว
22: พูดน้อยๆหน่อย
23: อ่อนช้อยวิสาวผ้าไหมที่น่ารักจริง
9: ๆไหมมังกรสองตัวเชิดได้ดีมาก
23: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
14: หัวกลองหัวกลอง
17: ทุกคนทีมเหอช้าง
15: เย้
17: ทีมยงไข่หลงทีมจี้ซิงเซิ่ง
15: เย
17: ้ทีมจี้ซุน
15: เต็มที่ทางนี้
17: ทีมเจ้าหงซิง
15: ชนะ
17: ทั้ง5ทีมจงเตรียมพร้อม
9: เมื่อคล้องดังชิงโบแดงทีมไหนได้โบแดงให้มาตีคล้อง1ทีก็จะได้รางวัลเฮงๆๆแล
24: ้วๆเ
25: ฮ้ยโซ่
26: ไปแล้ว
27: ตั้ง5ทีมโอ้โหเอาเยอะแยะเอาเยอะแยะ
1: ใครมานี่อ้าวนี่ทีไหน
19: โอ้บ้านตระกูลพันธุ์ไม่เคยมีใครได้ดิบได้ดีแบบนี้เท่าแก่พันธุ์ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ
22: เก่งมาก
2: ก็แค่ยศขี้ปะติ๋วนิดเดียวไม่ได้ใหญ่โตเลยเลิกชมเขาได้แล้ว
23: แกทำตัวจังเลยค่ะดูแลแขกตั้งนานไม่มาคุยกับลูกสักที
3: รู้สึกว่าพ่อตั้งใจไม่อยากคุยกับผมนะ
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
20: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
24: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
20: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
26: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
27: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
26: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
27: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
28: 3,230
27: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
29: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ทีมไหนอ่ะมาจากไหนมาจากไหนอ่ะ
3: ก็หล่อด้วย
2: เ
3: ขาเป็นใครไปแล้ว
4: มาแรง
5: มาแรง
4: มาแรงมาแรง
2: ระวังระวัง
4: เกียร์ตกหมดเลย
3: ไปแล้วด้วยจะถึงแล้วจะถึงแล้ว
4: มาเลยโอ้โห
6: ทั้งชิ้น
4: ที่ค
6: นงาน
4: หยุด
6: พู
3: ดได้แล้ว
4: ไป
3: ของ
4: แล้วไปแล้วไปแล้ว
3: โอ้โหถึงมาดิ
4: ไปลุมของไว้ไปลุมของไว้อย่าให้

0: สียกันแล้ว
1: เฮ้ย
2: เ
1: ด็กจริง
3: โอ้
2: ย
3: เด็กโอ้ยจ
2: ะ
3: จ
2: บแล้วการเรียนจบแล้ว
0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
4: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
5: พี่ยอย
6: กลับมาก็ดีแล้ว
4: หายไปตั้ง5ปีปลอดภัยกลับมาก็ดีจังเลย
5: ครับพี่
7: ครับทุกคนคิดถึงพี่นะ
6: โตเป็นหนุ่มแล้วนะ
7: แน่นอน
4: ยอดไปเลยพอกลับมาก็ช่วยหยงไต้หลงชิงโบแดงได้รางวัลใหญ่ด้วยมงคลสองชั้นจริงๆรีบไปว่าคุณพ่อคุณแม่เร็ว
5: ไปไป
6: พ่อครับแม่ครับ
8: เจียหยางกลับมาก็ดีแล้วลูกแม่คิดถึงจังเลยทำไมลูกผอมจังเลย
6: ใครบอกล่ะผมสบายดีแม่ไม่ต้องห่วงเจ๋หลัน
4: คุณชาย3
6: อารองอาซิมอาซอ
9: หยาง
6: หัวเหลียง
10: ลูกผู้พี่3
6: พ่อสบายดีไหมครับ
11: แกได้โบแดงช่วยยงไถ่หลงเป็นที่1อาลุย
9: มาเอาอ่างเปามาคุณชาย3
6: อาลุยขอบคุณครับพ่อ
8: เห็นอารองบอกว่ากองทัพของลูกไปถึงยูนนานุ่นวุ่นวายโกลาหลแม่ใจหายหมด
6: ผมก็กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วนี่ไงไม่ต้องห่วงนะแม
8: ่แม่ไม่เห็นหน้าลูกตั้ง5ปีดูสิทั้งผอมทั้งดำเลยไปกับกองทัพคงไม่ได้กินอาหารดีๆป่วยหรือเปล่าลูก
6: ต่อให้ป่วยจริงๆผมก็รักษาเองผมเป็นแพทย์สนามแล้วก็ถ้าผมโดนจริงนะก็จะใช้มีดกรีดควักกระสุนออกมาเอง
8: โดนยิงด้วยเหรอไหนแม่ดูหน่อยสิ
6: ล้อเล่นนะครับแม
8: ่แหมสดเหมือนเดิมเลยนะลูกคนนี้นี่
4: เธอนี่เลิกพูดได้แล้วแม่ตกใจนะเธอไม่รู้หรอกแม่ไหว้พระขอพรอยากให้เธอชนะกลับบ้านเร็วๆแม่ฝันเป็นจริงแล้วค่ะ
8: แน่นอนกวนอิมคุ้มครองซะอย่างลูกชายแม่กลับมาอย่างปลอดภัยแล้วเอ๊ะแล้วนี่พ่อเขาไปไหนเนี่ยแก่พันอารมณ์ดีมากเลยนะคะคุณชาย3กลับมาแล้วนี
4: ่ใช่ค่ะ
12: ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะได้ข่าวว่ามียศฝรั่งด้วยหมู่บ้านตระกูลพันไม่เคยมีใครได้ดีได้ดีแบบนี้เท่าแก่พันลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเ
11: ก่งมากก็แค่ยศขี้ปะติ๋วนิดเดียวไม่ได้ใหญ่โตเลยเลิกชมเขาได้แล้ว
4: แก่ทำตัวจริงเลยค่ะ
8: ดูแลแขกตั้งนานไม่มาคุยกับลูกสักที
6: รู้สึกว่าพ่อตั้งใจไม่อยากคุยกับผมนะ
10: พี่ว่าพ่อน่ะยังกลัวที่แกแอบหนีไปเรียนแพทย์แล้วก็ไปเป็นแพทย์สนาม
7: ใช่แล้วปกติพ่อน่ะไม่ให้ผมพูดถึงพี่สามเลยด้วยซ้ำหัวโบราณ
4: ผู้ส่งเดชนิสัยไม่ดีไม่มีอะไรหรอกประเดี๋ยวพี่จะช่วยพูดคำหวานหวานกับคุณพ่อให้พ่อไม่โกรธเธอตลอดชีวิตหรอก
10: ใช่แล้วพี่รองน่ะรู้จักคุณพ่อดีคุณพ่อก็รักเขาถ้าเธอช่วยพูดพ่อต้องฟังแน่ฝากด้วยนะ
4: อย่าห่วงเลยรู้ไหม
0: โอ้ยดูสิพระเอกนิ้ว
2: นิ้วมา
0: หล่อหล่อหล่อร้อยนิ้วมา
13: ดีจังเลย
14: พระเอกนิ้วก็มา
0: ดูสิ
15: หล
0: ่
15: อ
0: ส
15: าม เจ้าพ่อ
0: น
15: ู่
0: น
15: นู่
0: น
15: น
0: ู่นมาแล้ว
15: พระเอกน
0: ิ้วก็มาน
4: ี่มีสง่าราศีดีจังเลยแค่เดินยังหล่อกว่าคนอื่นไม่แปลกที่มีฝีมือบนเวที
16: ตัวจริงนอกเวทีหล่อจังเลยพอเขาร้องท่อนอีเตี้ยวนะน้ำตาฉันก็ไหลเลยล่ะ อยากมีผัวละสิน
4: ี่ถ้าหิวมากก็หาอะไรยัดปากซะอ่ะ
16: นี่ฉันกินเองได้นะเจวิน
17: แกเป่าหาที่นั่งสิแล้วก็กินตาสบายเลย
6: อ๋อขอบคุณมากน้องชายจะไปไข่ผิงแล้วก่อนเดินทางต้องใจมาขอบคุณที่ยงไถ่หลงดูแลเป็นอย่างดีนะ
17: อ๋อมารบกวนแล้วนะ
6: ขอบคุณเจ้าแกที่ดูแล
10: ไปแล้วไม่ต้องไอว่ายังไงตัวร้อนเหรอ
7: ไม่เป็นไร
10: ยังร้อนอยู่
6: เจสันตัวร้อนเหรอ
10: ร้อนมากด้วย
6: จริงเหร
7: อ
6: ดูหน่อยเป็นหวัดใช่ไหมเข้าไปพักผ่อนเถอะ
8: เมื่อกี้ก็ไปหาหมอกินยาแล้วนี
6: ่อ๋อ
7: ใช่พี่สามผมไม่เป็นไรหรอก
8: ใช่แล้วหาอะไรกินแล้วไปพักผ่อนซะ
7: แม่
6: พ่อ
9: คุณชายสาม
6: อารอง
17: เจียย

0: นั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
1: คุณพ่อคะวันนี้มีความสุขมากเรามาดื่มกันเถอะค่ะ
0: เชื่อเออลูกทั้งแม่ตระกูลพันตั้งมากมายต้องดื่มอยู่แล้ว
1: แต่วันนี้ดีใจที่สุดคือเจียหยางกลับบ้าน

0: นายท่านคะ
1: เมื่อก่อนเจียหยางดื้อไปหน่อยอยากจะเรียนหมอเป็นแพทย์สนามทำให้พ่อกับแม่เป็นห่วงมากเป็นความผิดของเขาแต่วันนี้อุตส่าห์ตั้งใจกลับมางานวันเกิดเลยจูก็แปลว่ายังมีบ้านอยู่ในใจพ่อคะอย่าโกรธเขายกโทษให้เขาเถอะนะคะ
0: นายท่านคะ
2: พ่อครับเมื่อก่อนผมเป็นเด็กเอาแต่จอยอย่าโกรธผมเลยเจียหยางดื่มให้คุณพ่อครับ
3: วันนี้ฉันดื่มเยอะแล้วเหนื่อยแล้วด้วยขอไปพักผ่อน
4: พ่อ
5: ผ่านไปตั้งหลายปีแต่เรายังไม่เคยเปลี่ยนแปลง
1: ตั้งแต่เด็กๆแล้วฉันชอบออกคำสั่งพี่ใหญ่ตอนนั้นเรื่องของใบหม่อนฉันพูดแรงไปหน่อยพี่อย่าโกรธใช่นะ
5: เธอไม่อยากให้คุณพ่อด่าพี่อีกไงพี่ไม่สายใจหรอกนะ
1: ไม่รู้ว่าทำไมเวลาทำงานฉันชอบอารมณ์เสียนะ
5: เพราะเธอเป็นห่วงโรงงานถึงได้เป็นแบบนั้นเป็นพี่น้องกันไม่มีแค้นข้ามคืน
6: แต่ว่าพ่อยังโกรธพี่สาวไม่หายเลยนะ
2: คงจะโกรธอีกนานเลยล่ะ
1: คุณพ่อเป็นคนปากแข็งใจอ่อน5ปีมานี้เธอเขียนจดหมายมาเขาอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกเก็บรักษาจดหมายทุกฉบับเป็นอย่างดียังมีอีกนะผ้าไหมบูชาเหลยจู่ของทุกปีพ่อจะเก็บส่วนของเธอไว้ให้ด้วย
5: อย่าหยางคุณพ่อคิดถึงแกมากคุยกับท่านดี
2: ๆความหวังของพ่ออยากให้ผมขอโทษเขาไง
1: ดูก็ดีแล้วจริงสิเจียหยางต่อไปจะทำอะไรจะไปอีกไหมระเหยได้ร่อนนอกบ้านไม่ดีเท่าอยู่บ้านตัวเองหรอก
2: บ้านเราดีก็จริงแต่สงครามยังไงก็ต้องมีไม่มีวันหยุด
5: เอาจริงๆนะไม่ต้องไปแล้วแกไป5ปีทำหน้าที่ครบแล้วอย่าให้ครอบครัวต้องเป็นห่วงอีกเลย
6: จริงด้วยพี่สามพวกเราอยากให้พี่อยู่ต่อนะ
1: ใช่แล้วเธอรู้ไหมการที่เธอไม่อยู่บ้านกระทบถึงน้องสี่จะหนีออกจากบ้านเหมือนเธอไปเรียนงิ้ว
6: เฮ้ยเกี่ยวอะไรกับผมล่ะผมเรียนงิ้วไม่เหมือนกับเป็นทหารนะเล่นงิ้วไม่ทำให้ตายนี
1: ่แต่งิ้วเป็นเรื่องฝ่ายต่ำนะเราเป็นตระกูลใหญ่โต
5: พอเธอพออย่าเถียงกันเลยคุณพ่อรู้จะเป็นเรื่องใหญ่นะ
6: ทำไมทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่ได้แล้วดูพี่สามสิ
1: หุบปากอย่าพูดอีกนะ
6: ผมกลับบ้านก่อน
1: นี่
2: เจียซง
1: น้องสี่ถูกตามใจจนเคยตัวเมื่อไหร่จะโตสักที
5: น้องยังเด็กอยู่ให้เวลาเขาอีกหน่อย
1: ฉันไม่มองโลกในแง่ดีเหมือนพี่หรอกพ่อกับแม่อายุมากแล้วโรงงานทอผ้าก็มีแต่เรื่องทั้งนั้นบางครั้งฉันเองยังรู้สึกเหนื่อยเลย
2: แต่ก็ยังมีพี่ใหญ่กับพี่เขยคอยช่วยจริงสิแล้วมาเกิดเหลยจูพี่เขยทำไมไม่มา
1: เอาเป็นว่าเธอกลับมาก็ดีแล้วต่อไปอยู่ดูแลหยงไถหลงพี่จะได้ไม่ต้องแบกรับภาระหนักหน่วงต่อไปจะได้สบายหน่อย
2: พี่ร้อง
1: อยู่ดีๆก็ใจคอไม่ค่อยดีอยากกลับไปพักแล้ว
5: พี่ไปด้วย
2: กลับไปก่อนเลยผมขอเดินดูก่อน
1: น้องสามคืนนี้กลับไปหาจังหวะคุยกับคุณพ่อนะได้ไหม
2: ครับพี่

0: นาฬิกาของหนูร้อง
1: มีอะไร
0: คุณหนูร้อง

ฟ้าสิริพาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรซึ่งกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกับตำรวจน้ำชุดปฏิบัติการพิเศษมัจฉานุชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมานสอนชนกองทัพเรือภาคที่2และปปส.จับกุมเรือประมงชื่อ East Harbor 1เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและจับกุมกัปตันและลูกเรือชาวไทยรวม6รายพร้อมของกลางไอซ์จำนวน39กระสอบกับอีก8ก้อนน้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมก่อนแจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์ไว้เพื่อจำหน่ายเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับยาเสพติดของกลางโดยรับที่กลางอ่าวไทยเพื่อเตรียมส่งต่อไปยังประเทศฟิลิปปินส์โดยได้ค่าจ้าง 100,000 บาทนายโซรานมัมดานีนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเข้าร่วมพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัยซึ่งจัดโดยกลุ่มชาวอิสราเอลที่ต่อต้านสงครามเพื่อรำลึกวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์7ตุลาคมกลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลซึ่งเป็นวันที่สร้างความสูญเสียมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลระหว่างพิธีนายมัมดานีไม่ได้กล่าวสุนทรพจน์ใดๆแต่ได้ยืนไว้อาลัยอย่างสงบตลอดการร่วมงานโดยในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำการแยกกลุ่มผู้สนับสนุนอิสราเอลออกจากกลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ที่พยายามเข้ามาสร้างความวุ่นวายนายโซรานมัมดานีเป็นนายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรกและเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียคนแรกที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กและเป็นผู้ที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้าในการทำงานด้านการเมืองศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือ CAS ในเมืองโลซานเตรียมพิจารณาคำอุทธรณ์จากสหพันธ์ฟุตบอลเซเนกัลหลังถูกสหพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาหรือ CAF ริบแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่น2025ไปมอบให้กับโมร็อกโกหลังเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายในรอบชิงชนะเลิศจากการที่นักเตะเซเนกัลวอล์กเอาท์ประท้วงจังหวะเสียจุดโทษแม้จะยอมกลับมาแข่งต่อหลังจากผ่านไป14นาทีและเป็นฝ่ายเอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0 ซึ่งโมร็อกโกได้ยื่นอุทธรณ์ผลการแข่งขันว่าเซเนกัลทำผิดกฎก่อนที่ CAF จะกลับผลการแข่งขันให้โมร็อกโกเป็นฝ่ายชนะ 3-0 และได้แชมป์ไปครองศาลกีฬาโลกเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อหาข้อสรุปในวันนี้ยืนยันจะเคารพสิทธิของทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการตัดสินชี้ขาดเมื่อใดรายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย 3 โมงสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: แจ้งความเอาผิดลูกชายเจ๊แมวอาสาฐานกักขังหน่วงเหนี่ยวและทำร้ายร่างกายมท.2ป้องนายกแจงเสนอเองย้ายนายอำเภอบ้านสร้างอดีตผู้ว่าประจินเผยนายอำเภอทำแต่คอนเทนต์ปปช.ส่งฟ้องไม่ทันจ่าพิชิตดร.วินสัตพรผู้ต้องหาคดีโกงสอบท้องถิ่นออกจากเรือนจำแล้วพบกับสุวิทย์สุธีประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เรื่องใหญ่วันนี้เรื่องของทุจริตสอบปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็กลายเป็นข่าวอย่างที่พาดหัวไปรวมทั้งเรื่องของการทรมานคนนะครับเหมือนกับบอกว่าตายทั้งเป็นนี่นะก็มีความคืบหน้านะครับแม่แจ้งความเอาผิดลูกชายรวมทั้งการเมืองนะครับวันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคฝ่ายค้านยื่นเลยครับ18รัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกด้วยคุณนายจ่
2: า
1: แต่เรื่องของน้ำท่วมก็ยังมีอยู่นะ
2: โอ้มีอยู่ค่ะแล้วฝนที่กำลังจะมาเน้นจะมาเมื่อไหร่จะไปถึงที่ไหนบ้างที่น้ำเยอะอยู่แล้วจะไปซ้ำตรงนั้นไหมเดี๋ยววันนี้มารายงานกันเลยนะคะมีหลายเรื่องจริงๆคุณสุวิทย์แต่เรื่องใหญ่ที่สุดที่พูดคุยกันมาตั้งแต่เมื่อวานก็เรื่องของบ้านพักคนชราเจ๊แมวนะ
1: ครับนั่นแหละครับนี่นะหลังจากที่บอกว่าน่าจะจบลงด้วยดีใช่ไหมครับเพราะว่าลูกก็ไปขอขมาแม่ไปกราบแม่กลางรายการทั้งลูกชายแล้วก็ลูกสาวแต่ปรากฏว่าวันนี้ไม่จบครับคุณแม่นั่นเองครับแม่พัดครับถือว่าเป็นผู้เสียหายจากการกักขังหน่วงเหนียวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้คุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสมัยต้องรอดได้พานางพัดนี่แหละครับเข้าแจ้งความที่สน.วังทองหลางครับเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยคุณแม่เล่าให้ฟังนะครับว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มาอุ้มตัวที่บ้านย่านลาดพร้าวครับไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สุขภาพนะครับที่เมืองกาญที่มีเจ๊แมวนะครับเป็นผู้ดูแลมีพฤติกรรมก็ข่มขู่ด้วยทำร้ายร่างกายแล้วก็กักขังหน่วงเหนียวรวมทั้งคุณแม่บอกว่าจะดำเนินคดีกับลูกชายครับที่เป็นคนสั่งการอันนี้เป็นภาพประกอบนะครับว่าสั่งการอย่างไรบ้างแม่พัดเล่าให้ฟังนะครับว่าจู่ๆนะครับนี่นะเมื่อประมาณสักหลายเดือนที่ผ่านมาตนเองก็อยู่ที่บ้านยอดพร้าวตรงนี้กับลูกสาวและกับลูกชายด้วยครับแต่ปรากฏว่าลูกชายพาคนแปลกหน้ามา2คนผู้ชายไว้อย่างนั้นนะแล้วก็พอเข้ามาถึงก็ลูกชายก็ชี้เลยว่าแม่นี่แหละครับชี้หลังจากนั้นผู้ชายก็เข้ามาข้างหลังแล้วก็มืออุดปากนะครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็อุ้มขึ้นรถตู้ไปครับนี่นะจะชี้จะปวดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ยอมไปอย่างนั้นนะถูกชกในรถตู้ด้วยจนกระทั่งนะครับไปโน่นอยู่ที่เมืองกาญเมืองกาญก็ถูกทรมานนะครับถูกทรมานบอกว่านะครับต้องถ่ายรูปนะต้องถ่ายรูปยิ้มด้วยเพื่อจะส่งให้นะครับลูกแล้วส่งให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลรวมทั้งอย่างอื่นด้วยนะครับคำพูดคำจาไม่ต้องห่วงนี่นะนี่ถือว่าเป็นการนะครับบอกว่าจะต้องดำเนินคดีให้หมดเลยรวมกับทั้งลูกด้วยที่ถือว่าเป็นผู้สั่งการถือว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงมากถึงแม้ว่าจะรู้สึกสงสารลูกก็ตามแต่ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจนะครับจะต้องว่าไปถามว่าทำไมนะครับต้องมาแจ้งความที่วังทองหลางตรงนี้นะครับให้ทำคดีเนื่องจากว่าบ้านของคุณแม่คนนี้เองคุณเอจ่ามันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับรวมทั้งที่เกิดเหตุก็คือว่าที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีอันนั้นก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับอีกหลายฝ่ายจะต้องว่าไปนี่นะครับไม่ร้องไห้ด้วยยังไงคุณเอจ่าโดยเฉพาะที่บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งนะครับที่อยู่ในศูนย์ทั้งถูกชกต่อยตีด้วยไม้พายอย่างเงี้ยรวมทั้งด่าด้วยเจ๊แมวด่าด้วยนะครับก็โหแล้วก็ต้องตามกลับมานะครับว่าลูกเอาแม่ไปปล่อยได้อย่างไรอุ้มไปแล้วก็ปิดปากแล้วก็ใส่กุญแจมือด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ต้องว่ากันต่อนะครับ
2: ก็ไม่ใช่เฉพาะของคุณแม่พัดคนเดียวหรอกค่ะมีหลายคนนะคะเพราะว่าที่ศูนย์ของเจ๊แมวนะอยู่กันเป็นร้อยเลยค่ะคนไปเยี่ยมตอนนี้บ่อยเลยคุณสวิทย์ดูไหมคนเต็มที่ศูนย์บ้านพักคนชราเลยนะคะหนึ่งในนั้นคือกรม

0: นับสนุนบริการสุขภาพค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปเนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะไปตรวจสอบใบอนุญาตหรือว่าไปสั่งเปิดอะไรนะคะสั่งปิดแล้วคุณสุวิทย
1: ์
0: สั่งปิดไปก่อนเลยค่ะที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะแล้วก็มอบนโยบายด้วยว่าสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยตรวจทั้งหมดเลยมีทั้งหมด12เขตทั่วประเทศนะคะพูดง่ายๆคือพอมาเห็นของเจ๊แมวแบบนี้แล้วก็สั่งขันน็อตทั่วประเทศเลยมันมีอีกไหมอย่างนี้กลัวว่าจะมีแบบนี้อีกอะค่ะมีลวดหนามหีบเพลงมีเตียงตะแกรงปิ้งปลาแบบนี้หรือว่ามีลูกกรงแล้วก็แยกเป็นแดนนู้นแดนนี้เหมือนกับที่คุมขังยังไงอย่างนั้นเนี่ยลูกกรงมันเยอะไปตามที่ได้รับอนุญาตแล้วทำไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตก็ต้องโดนปิดนะคะและตอนนี้ค่ะทางด้านคุณหมอภูวเดชสุรโคตรค่ะอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพท่านก็บอกว่าดูเอาแล้วกันเนี่ยที่กาญจนบุรีเนี่ยพอเอามาเข้าที่ประชุมท่านก็บอกว่ามันมีหลายกระทงด้วยกันนะคุณสุวิทย์อย่างแรกเลยที่หนักที่สุดที่สพท่าม่วงกับที่สพวังทองหลางสนวังทองหลางเขาดูแลอยู่ก็คือว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายถ้าแม่พัดบอกแบบนี้มันก็เข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแยกออกมาจากลูกกรงจากไอ้เตียงตะแกรงปิ้งปลาอะไรนั้นไม่เกี่ยวคือการกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายเนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องดำเนินคดีกับทางศูนย์ถ้ามีภาพกล้องวงจรปิดตอนนี้ก็ยังไม่เห็นมีใครพูดถึงนะคะว่าในศูนย์เนี่ยปกติจะมีคุณสุวิทย์มีภาพกล้องวงจรปิดนะคะปกติถ้าไม่ว่าจะเป็นศูนย์เนอร์เซอรี่หรือว่าศูนย์ดูแลคนชราคนที่เอาลูกไปไว้คนที่เอาพ่อแม่ผู้ที่เป็นคนชราไปไว้เขาจะต้องเข้าระบบเนี่ยมือถือดูได้ว่าพ่อแม่เราทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงนะคะว่ามีหรือไม่ถ้ามีเนี่ยจะรู้เลยและความปลอดภัยการให้บริการตรวจสอบทั้งหมดแล้วผิดหลายกระทงค่ะ อย่างแรกเลยเนี่ยศูนย์นี้เคยขออนุญาตไว้ว่าจะใช้พื้นที่ประมาณ 1,600 ตารางเมตรแต่พอไปตรวจสอบโอ้โหใช้ไปเป็น3เท่าเลยค่ะถึง 4,641 ตารางเมตรอ่ะผิดแล้ว1ค่ะ2คือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติต่างๆด้วยนะคะในสถานพยาบาลก็คือว่าเขาไม่ให้เอาคนที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชไปดูแลรักษาค่ะนี่ก็เอาไปต้องย้ำนะคะว่าศูนย์ดูแลผู้ที่เป็นคนชราหรือว่าผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่โรงพยาบาลค่ะถ้ามีผู้ป่วยจิตเวชต้องส่งออกไปที่โรงพยาบาลจิตเวชแต่นี่ก็ไม่ยอมส่งอ้าวเข้าข่ายความผิดนะคะอันนี้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะส่วนที่ใช้เวลาแล้วก็สถานที่เกินออกมานั้นอันนั้นปรับนิดเดียวค่ะประมาณสัก 50,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน6เดือนค่ะและส่วนที่ผู้ป่วยที่เป็นทั้งผู้ป่วยจิตเวชซึ่งเป็นผู้ป่วยเกือบ 90% เลยนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ป่วยทางด้านร่างกายอีกที่อยู่รวมกันประมาณสัก10คนนั่นน่ะไอ้เตียงเนี่ยคือผู้สื่อข่าวจากหลายสำนักนะคะเขาลองเอามานอนดูว่านอนแล้วมันยังไงแล้วมีความสุขเหมือนที่เจ๊แมวบอกหรือเปล่าเพราะว่าเจ๊แมวบอกว่าเนี่ยลูกแกเนี่ยเอาไปดูงานต่างประเทศแล้วมาทำเองเลยนะภาคภูมิใจเขาเรียกสิ่งนี้ว่านวัตกรรมนะคะ innovation บางท่านในคอมเมนต์มาว่าลูกเขาจะทำให้เจ๊แมวนอนตอนสูงอายุหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นห่วงนะคะหรือนี่ถังสีเนี่ยเพราะว่าคุณแม่พัดบอกว่าไม่มีที่ขับถ่ายนะคะคือนั่งตรงนี้แล้วมันลงถังสีเลยทำอย่างเงี้ยมันไม่ถูกสุขลักษณะหรือไม่มันอยู่ยิ่งกว่าขออภัยนะคุณสุวิทย์อยู่ยิ่งกว่านักโทษที่ในต่างประเทศอีกอ่ะ
1: นี่นะครับนรกทั้งเป็นนะคุณ
0: ไอเตียงปิ้งปลาเนี่ยนะคะไม่รู้แหละเขาคิดได้เนี่ยเขาบอกว่ามันดีกว่าการมัดไงพอมัดเนี่ยมันอาจจะอึดอัดแต่ผู้สื่อข่าวลงไปนอนดูแล้วแม่นอนแล้วมันงูหวยอย่างนี้ยังไม่ขึ้นเลยนะคุณสุวิทย์พลิกตัวแทบจะไม่ได้นะคะต้องคนตัวผอมๆไปนอนเท่านั้นนะคะเขาก็อ้างว่ามันนอนสบายมันไม่มีแผลปวดทับพอพลิกตัวได้หนึ่งรอบอย่างนี้นะคะเอาละตอนนี้ส่งมาทำลายแล้วมันดูแล้วก็ลูกหูลูกตาเหลือเกินบรรยากาศล่าสุดเป็นยังไงที่โสธรชัยนอร์ซิ่งโฮมค่ะบรรยากาศก็เงียบกริบเลยเพราะว่าเขาปิดไปแล้วเงียบเหงาไปหมดเลยนะคะของเนี่ยเขาเอากลับกันหมดแล้วเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในการดูแลทั้งหมดนี่ก็ต้องรีบกลับนะคะต้องบอกว่าคนที่มารับญาตินะคะแม่ลูกๆหลานๆที่เอาพ่อแม่มาไว้ที่นี่ไม่อยากให้ผู้สื่อข่าวถ่ายภาพเลยอะคือรีบเก็บของแล้ววิ่งขึ้นรถเลยเพราะว่าคนก็อยากจะถามอยากจะสัมภาษณ์เหมือนกันว่าใจขอเอ้ยความคิดท่านอะคิดอะไรทำไมถึงเอาพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าญาติพี่น้องมาไว้ที่นี่เพราะดูสภาพแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะน่าอยู่แต่อย่างใดนะคะบรรยากาศเงียบเหงาค่ะหรือเพียงเจ้าหน้าที่ที่มาทำความสะอาดและเก็บของนะคะส่วนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงค่ะท่านก็ตั้งรับเลยค่ะท่านบอกว่าจากนี้ถ้ามีใครมาแจ้งความร่วมกับคุณแม่พัดน่ะ ก็ได้เลยนะคะเพราะว่ามีข่าวว่ามีการทำร้ายร่างกายมีการกักขังนวงเหนียวจริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงก็ถือว่าเป็นการแจ้งความไปในทางเดียวกันไปในคดีเดียวกันก็มีเจ้าทุกข์หลายๆคนก็จะไปด้วยกันมาด้วยกันแบบนี้คุณสุวิทย์ต้องชื่นชมตำรวจสภ.ท่าม่วงนะคะท่านลงพื้นที่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยแต่ส่วนของกระทรวงสาธารณสุขกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องก็สั่งขันน็อต12เขตทั่วประเทศค่ะสำหรับการดูแล Nursing Home ซึ่งจากนี้ประเทศไทยจะมุ่งหน้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุนะคะคุณสุวิทย์คุณคิดยังไงกับไอ้เตียงตะแกรงนี่คุณไหวไหมคะคุณสุวิทย
1: ์โอ้โหไม่ไหวแล้วครับเนี่ยนะเห็นเตียงเมื่อสักครู่แล้วนะครับปรากฏว่ามันบาดตาครับเนี่ยนะ
0: บาดใจด้วย
1: รวมทั้งนะครับเห็นภาพแบบนี้ด้วยมันก็บาดตาเช่นกันครับปรากฏว่าตอนนี้รื้อหมดแล้วนะครับถ
0: ู
1: กรื้อหมดแล้วนะครับแม้กระทั่งเตียงที่ว่านอนนะครับมีแบบไหนนะครับก็คือว่าทำลายหมดเรียบร้อยไม่เห็นซากถ้าพูดภาษาอย่างนั้นนี่นะเรียบร้อยไปตรงนี้นะครับสั่งปิดไปแล้วแต่เจ้แมวยังบอกอยู่เหมือนกันนะครับบอกว่าจะต้องสู้ต่อครับเพราะว่าพนักงานที่นี่ก็มีอยู่หลายคนถ้าใครเดือดร้อนเรื่องเงินทอนนะครับก็มาปรึกษากับเจ้แมวได้รวมทั้งในอนาคตนะครับบอกว่าถ้าสมรเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็จะมาเปิดใหม่ว่าอย่างนั้นนี่นะอ้าวต้องบอกนะครับว่าสังขยานาใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้แบบนี้เนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศครับประเภทเช่นเนสซิริงเนสซิริงนี่นะ
0: นะครับนี่นะ
1: โอ้เนสซิริงโฮมแล้วครับอ้าวล่าสุดนะครับที่จังหวัดนนทบุรีครับคุณหมอศิริศักดิ์ทิติดิลกรัตน์ครับรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตนะครับพร้อมด้วยศูนย์สนับสนุนสุขภาพจิตที่4นะครับแล้วก็ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่แห่งนี้ครับบ้านเสริมสุข Nursing Home ครับซ
0: ึ่
1: งเป็นสถานที่ประกอบการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงอยู่ภายในซอยเรเวดี22ถนนติวานนท์นนทบุรีนั่นเองว่าได้มาตรฐานนะครับเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปนี่นะไม่ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้านในนะครับผู้สื่อข่าวต้องอยู่ด้านนอกตรงเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไปกดกริ่งนะครับปรากฏว่าเข้าไปตรวจสอบนะครับด้านในนี่นะก็เข้าไปตรวจสอบแต่ก็มาเปิดเผยทีหลังเหมือนกันนะครับหน้าตกใจตรงนี้แล้วครับก็คือว่าสถานที่แห่งนี้เปิดนะครับสำหรับเนี่ยนะให้บริการก็คือเอาผู้สูงอายุมาอยู่9เตียงคุณเรชาแต่เข้าไปอยู่ข้างในจริงๆ81เตียงครับ81รายหรือ81ห้องขังนะครับตามภาพที่ปรากฏตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็ถ่ายอยู่ข้างนอกนะครับก็ซูมก็ไปแต่เนื่องจากว่านะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปด้านในปรากฏว่าผ
0: ู
1: ้ที่อยู่ภายในนะครับโอ้โหก็ต้องบอกนะครับว่าส่งเสียงตะโกนลั่นออกมานะครับนอกอาคารบอกกับผู้สื่อข่าวว่ายังไงครับขออนุญาตยกตัวอย่างนี่นะก็ขอความช่วยเหลือนะครับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วนี่นะโอ้พ่อแม่ส่งมานะครับอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งนะวัยรุ่นครับพ่อแม่ส่งมาว่างั้นเพราะว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนขึ้นลงไว้งั้นนะพอมาอยู่วันแรกก็โดนล็อกแล้วครับแล้วก็โดนโซ่ล่ามด้วยโ
0: อ้
1: ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยครับพ่อแม่ก็ต้องการมาให้บำบัดไว้งั้นนะแต่นะครับมันก็คือว่าทำแรงมากนะครับตะโกนขอความช่วยเหลือจากชั้นสอนนะครับบอกว่านะครับนักข่าวนะครับมาช่วยด้วยเพราะอะไรครับนี่นะมาอยู่บ้านเสริมสุขตั้งแต่ปี66นะครับเพราะว่าอยากให้ติดต่อกับพ่อแม่มาดูแลเพราะบ้านพ่อบ้านแม่อยู่ที่จังหวัดอ่างทองไม่ได้บอกนะครับว่าพ่อแม่เอามาปล่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่นะครับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้นานแล้วแต่อยากเห็นพ่อแม่ว่าอย่างนั้นนี่นะบางคนก็บอกว่าถูกล่ามโซ่เป็นเบาหวานด้วยอย่างเงี้ยโอ้โหเวลามีเบาหวานกำเริบนะครับก็ไม่มียากินนะไงแล้วก็ซ้อมถูกซ้อมไปด้วยซึ่งยาที่กินก็เป็นยาที่พ่อแม่ส่งมาให้นะครับที่นี่ไม่มียาให้กินเลยมีข้าวกินวันละ3มื้อแต่ที่น่าสนใจนะครับเปิดเป็นในซิงโฮมใช่ครับซึ่งเปิดมาแล้วนี่นะ1มันต้องมีแพทย์อยู่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ไม่มีแพทย์ไม่มีหมอไม่มีอะไรเลยก็ผิดนะครับเข้าข่ายอันที่2นะครับขอเปิดนี่นะ9เตียง9ห้องแต่เปิดจริงๆ81ห้องเพราะฉะนั้นนี่ก็ผิดอีกครับนี่เป็นตัวอย่างนึงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะฉะนั้นก็คงจะมีตัวอย่างต่อไป3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งประเทศหรือเปล่าอ้าวช่วยกันตรวจสอบ
0: ต้องถอดบทเรียนกันอีกแล้วนะคุณสุวิทย์
1: ได้แล้วครับคุณนี่นะ
0: มันเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าบางทีก็ดูเอกชนนะเนาะไปขออนุญาตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำกันไม่ถูกสุขลักษณะล
1: ่
0: าสุดนะคะเขาบอกว่าผู้ดูแลบ้านเสริมสุขนนทบุรีโต้ว่าโซนผู้ป่วยหญิงไม่มีการล่ามโซ่อยู่กันแบบพี่น้องอยู่ดีกินดีทานข้าวครบ3มื้ออาหารครบ5หมู่นะคะต้องให้ตำรวจเข้าไปดูคุณสุวิทย์เพราะว่าถึงขั้นล่ามโซ่เนี่ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วล่ะนะเออไปดูกันต่อนะคะกับเรื่องของน้ำ
1: น้ำท่วม
0: เนี่ยก็ เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะแต่ความเสียหายเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วนะคะบางที่บอกว่าน้ำท่วม

0: ยังพอทนขยะท่วมพอเลยขยะเริ่มเยอะค่ะแต่พอน้ำลงสังเกตว่าที่ฉะเชิงเทราค่ะมันจะอ่วมตรงที่ปูปลาหอยมันออกมาเยอะมากชาวบ้านเนี่ยจับกันเพลินคุณสุวิทย์แต่เจ้าของบ่อน้ำตาตกในเลยค่ะเอาดูสภาพฉะเชิงเทราอ่วมนะคะตอนนี้ที่ไหนลดแต่ฉะเชิงเทรายังทรงๆอยู่ค่ะไม่ลดเลยบางที่เนี่ยเกือบมิดหลังคาเลยค่ะกุ้งปลาปูหอยลอยไปตามน้ำกันหมดขณะนี้คนส่วนใหญ่ก็ยังอยู่บ้านอยู่นะคะคือที่ฉะเชิงเทราอ่ะท่วมสูงจริงคุณสุวิทย์แล้วก็ยังท่วมแบบตื้อๆอยู่อย่างนี้ไม่ลงน้ำไม่ค่อยไหลนะคะน้ำเริ่มนิ่งแล้วเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บางคล้าค่ะปรากฏว่าน้ำบางที่เนี่ยมันไปต่อไม่ได้อย่างนี้เลยนะ
1: คุณ
0: นะบางที่เดินเดินมาปุ๊บอ้าวพายเรือเลยแล้วกันมันท่วมหัวแล้วค่ะแต่ในเมืองน่ะตรงไหนเดินได้ก็เดินได้แต่ถ้าสังเกตนะคะยังไม่เห็นว่ามีรถราเคลื่อนไหวไปไหนได้เลยคือมันสูงระดับที่รถไปไม่ได้แล้วค่ะบ้านเนี่ยดูเอาค่ะนี่บ้านชั้น2ไปแล้วนี่เกือบถึงมือพื้นชั้น2แล้วแต่ชั้น1เนี่ยเรียบร้อยค่ะเกือบถึงหลังคาค่ะยานพาหนะต้องมีเรืออย่างเดียวถ้าเรือไม่โอ้โหนี่นอกชานออกมาเป็นแพเลยนะคะถ้าไม่มีเรือสังเกตนะคะว่าชาวบ้านเนี่ยได้โฟมมามีโฟมแล้วก็ลอยออกไปหาอาหารออกไปหาเครื่องใช้จำเป็นหรือว่าออกไปขับถ่ายกันนะคะบ้านชั้นหนึ่งอยู่ไม่ได้แน่นอนค่ะออกมาหมดแล้วหมาเหมอเนี่ยไม่มีที่จะทรงตัวกันแล้วนะคะศาลพระภูมิก็ยังไม่รอดเลยนะคะหมาเห่าเลยค่ะแต่ส่วนชั้น2นั้นนะคะยังเป็นที่พอจะหลบได้แต่บางที่เนี่ยชั้น2ก็เปียกมาถึงพื้นอย่างนี้ถกขากางเกงเดินกันเลยค่ะบางท่านก็บอกว่าเดือดร้อนมันเดือดร้อนจริงๆ คนที่มีอาชีพหาเช้ากินค่ำไปทำงานไม่ได้ขาดรายได้ในแต่ละวันนะคะเนี่ยได้ของไปก็ไปนั่งกินนั่งใช้คือคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแบบนี้อย่างที่ภาคเหนือตอนล่างฉะเชิงเทราปราจีนบุรีบางที่เนี่ยค่ะมันมองไม่เห็นเลยว่าเมื่อไหร่จะลดอย่างกรุงเทพเนี่ยยังกั้นแล้วสูบกั้นแล้วสูบอันนี้มันเวิ้งว้างไปหมดเลยค่ะแต่ที่น่าเศร้าเดียวดายอาดูนมากที่สุดก็คือเจ้าของบ่อปลาบ่อกุ้งบ่อปูบ่อหอยนะคะตอนนี้เสียหายกันเป็นล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเขาบ่นกันว่าเหมือนว่าจะชินนะแต่ไม่ชินเพราะว่าฉะเชิงเทรานั้นที่ต่ำน้ำท่วมบ้างก็มีค่ะแต่ปีนี้หนักกว่าทุกปีที่เท่าที่จะคิดออกเลยนะคะหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของฉะเชิงเทราค่ะใช้คำว่าสาหัสมากจริงๆเจ้าของบ่อปลากุ้งปูหอยเสียใจมากเขาบอกว่ามันไปหมดจริงๆค่ะธรรมชาติของปลากุ้งหอยเนี่ยเขาจะชอบน้ำใหม่อยู่แล้วอ
1: ่
0: ะเวลาน้ำใหม่มาพวกกุ้งกระดีกระดาไปหมดเลยค่ะทุกหน่วยงานยังคงช่วยเหลือกันนะคะตอนนี้ด้วยความเคารพพี่น้องฉะเชิงเทราให้กำลังใจจริงๆแต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าน้ำจะยังไม่ลดนะคะณตอนนี้ประกาศกันมาว่ายังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำว่าจะเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ต้องรอดูว่าน้ำเหนือจะมาน้ำใต้น้ำฝนน้ำอะไรต่ออะไรจะมาเติมและรวมทั้งน้ำทะเลก็จะหนุนด้วยค่ะ
1: ครับ
0: อีกยาว
1: ลดนิดเดียวนะครับในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณเดชานี่นะอ้าวนะเรื่องของน้ำท่วมก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมเป็นพิษครับเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งย้ายท่านนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่อธิบดีกรมการปกครองนะครับได้ลงนามไปแล้วก่อนที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะครับได้แถลงข่าวไปนะครับบอกว่านี่นะคนอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอ
0: ไม่ได้
1: นะคร
0: ับ
1: ไม่ได้ช่วยอะไรนะโอ้อันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วใช่ไหมครับแต่ถามว่าตอนนี้นะครับนี่นะข่าวสารที่เกิดขึ้นคือก็มีคนมาออกมาปกป้องนะครับในอำเภอบ้านสร้าง
0: เสียงแตกเลย
1: เป็นคนที่บอกว่าทำงานเก่งเป็นคนดีเพราะฉะนั้นนะครับคนที่สั่งย้ายเนี่ยไม่ดูหัวดูหางอะไรเลยเหรอเพราะว่าอะไรครับนี่นะถ้าเป็นสโลแกนนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็คือว่ากำหนดใช้คำว่าบำบัดทุกบำรุงสุขเพราะฉะนั้นมีสุขมีทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับข้าราชการมหาดไทยต้องวิ่งใส่หรือวิ่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับคนที่ออกมาบอกว่าผมเองครับเป็นคนเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนะครับแจ้งให้ทราบว่าให้สั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนั่นเองครับนี่นะวันนี้คุณพลพีนะครับออกมาแถลงข่าวชัดเจนบอกว่านะครับการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพราะอะไรครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาขณะที่ท่านลงพื้นที่ในอำเภอในพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทรานั่นเองครับได้รับรายงานจากคุณชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่านายอำเภอนี่นะการปฏิบัติ

0: หน้าที่นะครับก็คือว่าโอ้ครับก็คือว่าไม่เป็นไปตามนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนการทำงานก็ไม่เชิงรุกนะครับสื่อสารก็ไม่สนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับก็คือว่าทำงานแบบอยู่บนโซเชียลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะครับความเป็นจริงในการทำงานกับยุโรปโซเชียลเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีพลพีบอกว่ามันเป็นเหรียญสองด้านนะดังนั้นนะครับจึงมองฟังให้ทุกมุมด้วยสำหรับคนที่บอกว่านะครับออกมาสนับสนุนท่านก็ว่ามองทั้งสองด้านครับแต่ผมนี่นะไม่ได้รับฟังท่านผู้ว่าหรือรองผู้ว่านะครับอย่างเดียวครับซึ่งต้องฟังนะครับจากหลายฝ่ายผู้นำท้องถิ่นหรือใครก็แล้วแต่นะครับรายงานมาเช่นนี้หมดเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรายงานนายกรัฐมนตรีประกอบกับที่ว่านะครับท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ทำหนังสือนะครับถึงมหาไทยเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่ารองผู้ว่าไปนิทิศทางเดียวกันคือต้องการให้ย้ายนายอำเภอออกจากพื้นที่เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ลงโทษนะครับนี่แต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเพราะว่าเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้ความเป็นธรรมไม่เพียงพอไม่สนองนโยบายที่ของกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นเรื่องของท่านรัฐมนตรีพลพีนะครับบอกเองว่าผมเป็นคนเสนอให้นายกพิจารณาครับนี่นะนะครับอย่าลืมนะครับว่ารัฐมนตรีพลพีนะครับคุณพ่อเนี่ยนะคุณไพโรจน์สุวรรณชวีครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะแล้วก็ท่านเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงมหาดไทยด้วยเมื่อก่อนไปทำงานกับผมนี่หลายที
1: ่
0: รู้จักกันดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะรู้เรื่องมหาดไทยด้วยกันนะครับระหว่างผมคิดว่าถ่ายทอดระหว่างพ่อกับลูกนี่นะ
1: เรื่องนี้นะคะแบ่งออกเป็นหลายฝ่ายค่ะฝ่ายแรกเลยคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกับคำพูดที่ทุกคนฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่ท่านพูดออกมาเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะที่บอกว่าไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและละอายอย่างมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเรานะคะส่วนตัวละครอีกตัวนึงที่ตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากนั่นก็คือท่านอดีตผู้ว่านะคะท่านก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะท่านวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้ท่านออกมาพูดกับประโยคเด็ดที่บอกว่าวันนี้ผมต้องทำแล้วก็คือเซ็นคำสั่งย้ายนายอำเภอแล้วเซ็นวันที่เกษียณเลยกลัวว่าจะไม่ได้ย้ายเซ็นมัน30กันยานั่นเลยค่ะแล้วท่านก็พูดว่าถ้าผมไม่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งผมจะเสียใจไปตลอดกาลว่าชาวบ้านจะทนทุกข์ทรมานชาวบ้านจะเดือดร้อนมากมายก่ายกองอันนี้คือทางฝั่งนี้ส่วนท่านพลพีนั้นท่านก็บอกว่าผมก็ต้องออกรับแทนท่านนายกก่อนคือตอนนี้ต้องฟังความหลายฝ่ายนะคะนี่ก็คือตัวละครตัวล่าสุดค่ะคุณวีรพันธ์ดีอ่อนอดีตผู้ว่าปราจีนวันนี้ออกมาแอคชั่นเยอะมากคุณสรยุทธ์เนี่ยสอบถามนะคะท่านพูดหมดเลยอ่ะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจมานานแล้วปัญหาของอดีตนายอำเภอเนี่ยก็คือว่าเรื่องแรกเลยก็คือเขาส่งของส่งคนระดมช้างม้าลาไปปรากฏว่าไม่เอาแล้วบอกว่าไม่ได้ขอร้องนะอันนี้ท่านวีรพันธ์พูดนะคะบอกว่านี่คือปัญหาของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างวันนี้เป็นอดีตไปแล้วนะคะแล้วก็ปฏิเสธความช่วยเหลือของเอกชนพูดจาไม่ดีเชื่อมั่นในตัวเองสูงโทรมาฟ้องอ่ะมีคนโทรมาเนี่ยผมไม่ได้พูดเองไม่ได้นั่งเทียนอะไรคนก็ฟ้องผมตลอดผมน่ะอดรนทนไม่ไหวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวกลับเอากลับเดี๋ยวเซ็นย้ายกลับมาเลยไม่ว่าอย่างนั้นนะส่วนคนที่ชื่นชมอดีตนายอำเภอก็บอกว่าอันนี้คุณวีรศักดิ์บอกนะเอาวีรพันธ์บอกว่าก็เขาไม่เห็นตัวจริงไงเขาไม่รู้เนี่ยเพราะว่านายอำเภอหรือว่าอดีตนายอำเภอเนี่ยทำงานทางโซเชียลคนรักเยอะประโยคเด็ดที่ท่านวีรพันธ์บอกก็คือว่าเตือนหน่อยนะน้องนะนี่เตือนอดีตนายอำเภออย่าดิ้นเยอะยิ่งดิ้นยิ่งแน่น อยู่ในที่ที่ควรอยู่ในความจริงปรากฏมาเองผมเคยเตือนผมเคยเตือนเขาไอ้เราก็คนบ้านเดียวกันคนนครนะผมก็มีเมตตากับเขาผมว่าอย่าใช้อารมณ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องใช้ภาษาดอกไม้ไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่มีใครเขาทำงานให้หรอกจะบอกให้นะว่าคนใต้ด้วยกันก็รักกันอยู่แต่ไอ้เราอ่ะอย่าก้าวร้าวสิเราอ่ะต้องเป็นคนดีคนเก่งเราเป็นผู้นำท้องถิ่นนะเดี๋ยวคนเขาเอื้อมหมดอยู่ต่อลำบากนะนี่ท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีคนมาแอบถามท่านรองผู้ว่านะบอกว่าท่านที่จงเกลียดจงชังเขาเนี่ยเพราะว่า ท่านอดีตนายอำเภอนะเขาไปต่อต้านเรื่องโรงงานขยะอะไรหรือเปล่าคือมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกันหรือไม่ไปขัดผลประโยชน์หรือเปล่าเรื่องนี้นายอำเภอเนี่ยเอาขยะมาทิ้งที่บ้านสร้างเนี่ยท่านวีรพันธ์บอกแล้วก็บอกผมเป็นคนสั่งให้แก้ปัญหาขยะเองแหละคือที่ปราจีนบุรีมีปัญหาเรื่องขยะเยอะเหมือนกันนะคุณสุวิทย์นะและนี่ก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนม้ากลางศึกนะเขาก็ใจดีนะทำกันแค่นี้เองแต่ไอ้เรื่องทำงานผ่านโซเชียลเนี่ยผมก็บอกไม่ไหวละย้ายมันไปเถอะคือจริงๆเนี่ยเซ็นคำสั่งย้ายตั้งนานแล้ว

0: แล้วเพราะว่าอดรนทนไม่ไหวกับพฤติกรรมแต่พอมีเรื่องของน้ำท่วมมาก็เลยอ้าวเรื่องมันแดงแล้วก็เลยมาบอกให้คนทั่วไปได้รู้ท่านนายกท่านก็เห็นด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะก็มีเสียงแตกแหละคุณสุวิทย์เพราะมีคนไปขุดไว้ว่าเนี่ยท่านวีรพันธ์ดีอ่อนเนี่ยนะท่านเนี้ยนะท่านนี้เลยท่านเป็นครั้งหนึ่งอ่ะท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีใช่ไหมท่านแต่งตั้งชาวจีน
1: อ
0: ่ะเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดจำได้ไห
1: ม
0: คือ มันเป็นสิ่งที่หยุดโลกมากเลยตอนนั้นอ่ะที่คนเขาบอกโอ้โหเรามาถึงขั้นนี้กันแล้วเหรอที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดชื่อมิสเตอร์อะไรเนี่ยจงเชงซูนี่นะมันเป็นไปได้ยังไงถึงขนาดเอาคนจีนมาเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วเพราะว่าคนปราจีนเขาเดือดร้อนเรื่องของวัตถุมีพิษโรงงานและสารพิษขยะต่างๆที่คนจีนเอามาไว้มันก็เป็นประเด็นอยู่แล้วแล้วมาเจอแบบนี้ท่านอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ก็ต้องตอบคำถามนะคะและตอนนั้นท่านก็มีพวงมาลัยมาไหว้ขอโทษท่านอนุทินที่ไปเซ็นคำสั่งให้จีนมาเป็นที่ปรึกษาค่ะและถูกสังคมด่ากันไปตอนนั้นท่านอนุทินก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ตบไหล่ไปหนึ่งทีแล้วก็กระซิบกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านก็ไหว้สวยอย่างนี้เลยแหละค่ะแล้วท่านอนุทินก็ยิ้มยิ้มแล้วก็ตบไหล่แล้วก็ซิบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วเรื่องก็จบมาจนวันนี้แหละก็ถ้าคนบางคนมองนะก็อาจจะมองว่าท่านก็ออกมาป้องท่านอนุทินเต็มที่
1: อ
0: ่ะก็คือว่าบอกผมเนี่ยเซ็นเองเซ็นก่อนเกษียณแล้วอดีตในอำเภอเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ไปดูนะ คุณสุวิทย์คนทำงานฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะต้องฟังเสียงประชาชนนิดนึงดิฉันก็เที่ยวไปค้นมาดูค่ะในหน้าของสื่อต่างๆนะคะต้องบอกว่าดิฉันรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่ารู้จริงไม่จริงไม่รู้อ่ะชาวบ้านสร้างตอนนี้ค่ะพยายามที่จะแต่งขบวนเข้ามาเพื่อปกป้องอดีตนายอำเภอท่านนี้เลยนะคะกรณีนี้เนี่ยที่ท่านเศรษฐวุฒิโดนย้ายไปเนี่ยค่ะความคิดเห็นของชาวบ้านสร้างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านนายอำเภอนั้นทำงานช่วยเหลือชาวบ้านไม่พักไม่ผ่อนมีคำสั่งย้ายชาวบ้านเสียใจมากๆนะคะตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่น้ำท่วมในอำเภอไม่ได้กลับเข้าที่ทำการเลยนู่นลงพื้นที่ไปช่วยชาวบ้านตลอดค่ะแล้วในคอมเมนต์เนี่ยที่ออกมาเป็นแสนๆคอมเมนต์เลยนะคุณสุวิทย์เขาก็บอกว่าฟังหูไว้หูนะอดีตท่านนายอำเภอคนนี้เป็นคนขยันนะแล้วก็ทำงานดีไม่เคยทอดทิ้งประชาชนด้วยอย่าหูเบากันนะคะว่าอย่างนั้นอีก
1: นี่นะแต่ขณะเดียวกันนะครับอดีตผู้ว่าวีรพันธ์นะครับแต่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้บอกว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่โดยตรงของนายอำเภอที่ว่าจะต้องไปแบกหามที่ต้องไปอุ้มนะครับก็คือว่าแพ็คน้ำใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งสิ่งของนะครับคือนายอำเภอมีหน้าที่นะครับต้องประสานต้องสั่งการแล้วก็ไปลงไปพื้นที่ดูข้อเท็จจริงแล้วก็บอกต่อเพื่อนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทำงานเนี้ยอาศัยโลกโซเชียลนะครับนายบอกเองนะครับว่านายอำเภอไปไหนก็แล้วแต่นะครับจะต้องมีปลัดไปด้วยแล้วปลัดทำหน้าที่ก็คือมาถ่ายรูปแล้วก็ตัดต่อมาทำโซเชียลแล้วก็เผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนทราบว่าอย่างนั้นนี่คือนะครับนายมองลูกน้องว่าทำงานเฉพาะโซเชียลเพื่อเอาใจคนแต่ข้อเท็จจริงนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะก็บอกว่าไม่ค่อยทำงานนะไม่รู้จะฟังใครก็คือว่าน้ำเป็นพิษครับวันนี้ต้องบอกนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับฟังเจ้าตัวผู้ที่ถูกย้ายไปบ้างครับคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะครับอดีตต้องบอกว่าอดีตตอนนี้เป็นอดีตนายอำเภอบ้านสร้างตอนนี้มาช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองก็ถูกผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นท่านจะชี้แจงอย่างไรนายอำเภอคนนี้นะครับบอกว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่คิดว่าสามารถทำได้ครับเนี่ยเอาแล้วเราถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าทำงานนี่นะไม่เต็มที่เลยนะครับท่านนายอำเภอก็บอกว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานเพราะว่าเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตนเองครับพร้อมบอกว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้แล้วก็เข้าใจนะครับว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยอาจจะมองสถานการณ์ในภาพใหญ่เชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะครับเอาแล้วถามว่าอนาคตล่ะเป็นยังไงบ้าง นะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับว่าเรื่องการทำงานมันเป็นยังไงบ้างนะครับนายอำเภอท่านนี้ก็บอกไม่กลัวไม่กังวลครับพร้อมยืนยันน้อมรับคำสั่งและก็มุมมองของผู้บังคับบัญชาขอไม่ก้าวล่วงการพิจารณาของนายว่าอย่างนั้นเนี่ยนะอ้าวอันนี้เป็นเรื่องลักษณะการทำงานนะครับทำงานเชิงนโยบายแล้วก็ปฏิบัติจริงในสถานการณ์ที่บอกว่าไม่ปกติมันก็เลยเป็นแบบนี้จะได้เป็นอุทาหรณ์กันนี่นะ
0: อีกเรื่องนึงที่ยังคลุมเครือเหลือเกินนะคะก็คือว่ากับคำถามของชาวแฟลตคลองจันนะคะซึ่งมีอยู่กว่า 5,000 ครัวเรือนคิดก็เป็นหมื่นๆคนนะคะน้ำมันล้อมแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยน้ำเข้าก็จริงได้ไป 9,000 ค่ะ

0: แต่ในตัวตึกของแฟลตคลองจันนั้นเขาออกไม่ได้มันถึง7วันหรือเปล่าก็ไม่น่าจะถึงค่ะวันนี้เนี่ยมีหลายฝ่ายออกมาให้ความกระจ่างว่าชาวแฟลตคลองจันจะได้เงิน 5,000 บาทในกรณีน้ำล้อมเกิน7วันหรือไม่ดิฉันก็อ่านคุณสวิทช่วยคิดดูนะคะช่วยฟังด้วยว่าได้หรือไม่ค่ะเพราะว่าคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันค่ะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็มาพูดเกี่ยวกับข้อสงสัยเรื่องเงินของผู้ประสบภัยจากน้ำที่แฟลตคลองจันนะคะก็บอกว่ายืนยันนะคะว่าประชาชนที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมขังหรือถูกน้ำล้อมเกิน7วันจะได้รับเงินเยียวยาตามนี้นะคุณสุวิทย์นะแล้วในกรณีที่อยู่อาศัยและไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันจะได้รับ 5,000 บาทต่อครัวเรือนอันนี้เป็นมติครม.จากกรณีน้ำท่วมขังในตัวบ้านนะคะ2กรณีท่านอยู่อาคารสูงคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ก็คือเข้าข่ายแฟลตคลองจันละน้ำไม่ถึงชั้นที่พักแต่ได้รับผลกระทบจากการเดินทางและการใช้ชีวิตเกิน7วันก็คือน้ำล้อมง่ายๆจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อครัวเรือนเช่นกันนอกจากนี้ผู้ประสบภัยในกรุงเทพมหานครขอรับเงินช่วยเหลือและค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงนะคะเบื้องต้นเป็นเงินปลอบขวัญและสามารถยื่นในตัวเองที่สำนักงานเขตค่ะและในกรณีนี้ท่านใจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในฐานะผู้ควบคุมดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ผู้ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกรณีของชาวแฟลตคลองจันเขตบางกะปิที่กังวลว่าจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันนั้นท่านใจเศรษฐขออภัยประชาชนถ้าการสื่อสารก่อนหน้านี้มีหน่วยงานใดที่ตนเองกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนคุณสุวิทย์ตกลงได้ไหมคะ
1: ครับโอ้ได้สิครับนี่นะรัฐมนตรีเจเศรษฐก็บอกแล้วนะครับว่าได้ส่วนข่าวสารนี้นะครับบอกว่าพี่น้องชาวแฟลตคลองจันไม่ได้ข่าวออกมาจากเนี่ยกรมการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยครับปรากฏว่าวันนี้ท่านอธิบดีคนใหม่นะครับต้องเรียนว่าท่านนี้นะครับเพิ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาท่านเดิมนะครับที่เราเคยทำงานด้วยคุณเอชานะ
0: ท่าน
1: ย
0: ้
1: าย
0: นะครับ
1: ท่านย้ายไปอยู่ที่กรมผังเมืองแต่ท่านใหม่คือคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะครับท่านออกมาชี้แจงนะเอ๊ตกลงนะครับคนยังสับสนว่าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติของคณะรัฐมนตรีนะครับ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทท่านบอกว่านี่นะผมนี่ไม่เคยได้พูดถึงเรื่องของแฟดคลองจันเลยนะครับก็มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ผมก็ชี้แจงไปนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันอีกครั้งไม่ได้พูดถึงเรื่องของคลองจันแต่นะครับนี่นะท่านก็ยืนยันออกมานะครับบอกว่านี่นะน้ำท่วมหากเข้าเกณฑ์จริงล้อมจริงท่วมจริงลงทะเบียนแล้วก็โอนเงินได้เลยท่านไวอย่างนั้นนี่นะ
0: แล้วคลองจันได้ไหมคะ
1: ครับอ้าวก็ตกลงว่าได้นี่คุณเลขา
0: เนี่ยนะ
1: ก็ไม่ได้พูดถึงว่า7วันไม่7วันเนี่ยผมไม่ทราบได้นี่นะแต่นะครับมันเข้าเกณฑ์หรือเปล่านะครับเพราะว่าน้ำล้อมอย่างเงี้ยนะครับน้ำล้อมเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำมันจะลดแล้วแต่ปรากฏว่านะครับมันก็ยังไม่ลดแบบไม่สนิทกับคุณเลขา
0: อ๋อเขาเอาปั๊มซิ่งไปสูบเน
1: ี่
0: ยลดเร็วไปนิดนึงไม่ถึง7
1: มาทำงานนะครับก็คือว่ามันยังลำบากอยู่นี่นะอันนี้ผมคงจะตอบชัดเจนไม่ได้นะครับก็ต้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นคนที่ชี้แจงครับ
0: ค่ะหลายวันแล้วอ่ะยังไม่ได้ความชัดเจนเลยเอาไปดูกันต่อสำหรับเคหะร่มเกล้าแล้วกันในเขาสูสีกันมาเลยนะคะเคหะร่มเกล้าเขาน้ำลดแล้วแต่โอ้โหไปเจอปัญหาอีกปวดหัวใจเหลือเกินค่ะหลังน้ำลดก็เข้าไปทำความสะอาดบ้านนะคะดูพื้นที่บ้านของเคหะร่มเกล้าที่บอกว่าน้ำล้อมพอทนขยะล้อมพอเลยคุณสุวิทย์ดูเขาออกไม่ได้นะคะเขาบอกว่าตอนที่น้ำท่วมน่ะยังมอเตอร์ไซค์ออกได้เดินไปได้แต่พอน้ำลดอะมอเตอร์ไซค์ไปไม่ได้คือขยะมันขวางแบบนี้เลยค่ะแล้วเดินออกไปบางคนโดนแก้วบาดตะปูตามงูกัดอย่างเงี้ยค่ะมันปิดซอยเข้าออกไปหมดเลยพบว่าเอายังไงดีเราบางคนเขาบอกอ้าวเราก็ไม่รู้จะเอาขยะไปทิ้งไหนเอามาวางกลางถนนแล้วกันพอมาวางกลางถนนไม่มีใครว่าใครค่ะเดือดร้อนก็หมดเนาะมองหน้ากันก็เข้าใจกันเพราะว่าน้ำมันสูง1เมตรนาน8วันใช่ไหมเคหะร่มเกล้าอันนี้ชัวร์เลยค่ะ
1: ครับ
0: เกินดีลมาวันหนึ่งเนี่ย8วันชัวร์ไม่ต้องถามนะคะได้ไป 5,000 แต่พอน้ำลดแล้วเนี่ยความทุกข์มันไม่จบของเขาเสียหายรถลานอนต่อจอดตายกันไปอย่างนี้ค่ะเฟอร์นิเจอร์ที่นอนข้าวของกลายเป็นขยะไปหมดเลยตามตรอกซอกซอยค่ะจากน้ำท่วมหัววันนี
1: ้ครับ
0: ขยะท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเลยค่ะยากต่อการเข้าออกและเริ่มส่งกลิ่นแล้วชาวบ้าน

0: ไงดีอ่ะก็เร่งทำความสะอาดแต่รถน้ำเดินทางอะไรเข้าออกไม่ได้พี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่เขตนะคะที่เก็บขยะเนี่ยต้องบอกไม่ได้โทษท่านเลยนะคะทำงานหนักกันมากเลยค่ะช่วงนี้ไปทุกที่ทุกทางเขาก็อยากจะให้มาเก็บเร็วๆขยะใหญ่เอาไปก่อนได้ไหมขยะเล็กยังไม่ต้องเก็บพอขยะเศษอาหารไม่เก็บเอาเน่าอีกส่วนขยะใหญ่ไม่เก็บเอาขวางทางอีกนะคะตอนนี้ต้องระดมกันทำงานทั้งวันทั้งคืนค่ะเข้ามาตีสี่ตีห้าก็ต้องทำกันนะคะตอนนี้รัฐบาลเองก็พยายามจะช่วยอยู่ค่ะแต
1: ่
0: มันหนักจริงๆนะคะอาจจะต้องช่วยคนจ้างคนเป็นพิเศษค่ะนอกจากนั้นแล้วนะรถที่จอดน้ำแช่ไม่รู้จะเอายังไงค่ะกรุงเทพมหานครระดมทั้งเครื่องจักรกำลังคนไปช่วยเครือข่ายร่มเกล้านะคะแต่ขอกำลังหน่อยบิ๊กคลีนนิ่งบิ๊กคลีนนิ่งเก็บเศษวัสดุเฟอร์นิเจอร์และของต่างๆท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านวิกิตเศษท่านก็ไปค่ะไปประเมินขยะก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใช้เครื่องมือใช้คนและใช้เวลาสักเท่าไหร่ท่านบอกว่าขอสัก5วันได้ไหม
1: ครับเนี่ยนะ
0: 4-5 วันนี้เอาเครื่องมือหนักไปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะไปขนด้วยขนหลายๆเที่ยวหลายๆเที่ยวแล้วตรงพื้นที่ตรงนั้นก็มีพื้นที่น้ำท่วมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ต้องรีบละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ำลงไล่กันไปเนี่ยขยะผุดอย่างเงี้ยเกือบทุกเขตเลยนะคะยากต่อการเข้าออกจริงๆดิฉันมีเรื่องจะแจ้งนิดนึงคุณสุวิทย์ที่หมู่บ้านในชานะคะเมื่อวานเนี่ยน
1: ้
0: ำท่วมหมู่บ้านพาติโอนะคะตรงสนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑากับยูนิโคตรงนั้นนะคะดิฉันก็ไปยืนดูค่ะว่าเขามาสูบน้ำมันยังออกไม่ได้แต่น้ำไม่เข้าหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านน้ำรวยสวยงามค่ะแต่ว่าตอนออกมันออกมาไม่ได้ดิฉันไปสามทุ่มครึ่งค่ะห้าทุ่มท่านชัชชาติมายืนข้างๆเลยค่ะท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านลงพื้นที่ไปดูจริงๆไม่มีคนตามนะคะไปยืนมืดๆอยู่อย่างนั้นนะคะแล้วท่านก็ถามว่าเมื่อไหร่มันจะลดและเช้ามาท่านก็ไลน์มาถามอีกว่าลดหรือยังท่านก็ดูแลดีพอสมควรแล้วค่ะเขตประเวศสะพานสูงบางกะปิอ่วมนะคะอ่ะต่อไปเก็บขยะค่ะเนี่ย
1: โอ้นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับพี่น้องร่มเกล้านะครับก็คือว่าแห้งแล้วแต่ยังไม่สนิทนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่พื้นที่นะครับบริเวณนี้ครับไกลไปหน่อยนี่ยังเปียกยังแฉอยู่ครับดูต่อไปนะครับหมู่บ้านหนึ่งที่บอกว่าพูดถึงกันเยอะเลยครับอยู่ในเขตหนองจอกครับฟอร์วิล
0: โอ้ยหนัก
1: นะครับมีผู้อำนวยการอดีตนะครับผู้อำนวยการสำนักวิทยุนะครับนี่นะของเราก็อยู่ที่นั่นนะครับของอสมทนะครับนี่นะพี่ไมตรีนี่นะพี่ไมตรีภูเจริญนะครับพรรคพวกเก่านี่นะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ครับผมไปบ่อยเมื่อก่อนเนี่ยไปกินข้าวครับปรากฏว่าปีนี้นะครับโอ้โหถูกน้ำท่วมหนักมากแล้วก็ร้องว่าไม่มีใครมาดูแลปรากฏว่าท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับลงพื้นที่ครับหมู่บ้านฟอร์วิลเขตหนองจอกนะครับท่านลงพื้นที่ติดตามเรื่องของน้ำท่วมครั้งมาเหมือนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่นะครับเนื้อที่ประมาณสัก 2,000 กว่าไร่รวมทั้ง24เฟสด้วยกันมีคนอาศัยอยู่ประมาณสัก 7,300 กว่าคนนะครับพื้นที่ตรงนี้มันครอบคลุมหนองจอกแล้วก็มีบุรีถ้าเลยฝั่งไปโน้นนะครับก็คือว่าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมเคยไปกินข้าวนะผมยืนชั้นสองนะครับบ้านพี่เขาเนี่ยยังมองเห็นเลยครับวัดโสธรคุณเลชาเพราะฉะนั้นบริเวณรอบนอกนะครับมีอะไรไหมล่ะท่านผู้ว่าบอกครับว่าไม่มีครับขันกั้นน้ำไม่มีผนังกั้นน้ำไม่มีเพราะฉะนั้นน้ำมันเสมอระดับกันไม่หมดเลยครับแล้วจะสูบน้ำออกช่วยเลยครับสูบน้ำออกไปมันก็วนกลับมาอีก
0: อ้าว
1: ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวิธีการเลยครับจะระบายลงนะครับแบบไม่คลองเหรอคลองมันก็ปรีอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้คุณนะคลองแสนแสบอย่างเงี้ยผลักดันต่อไปไหนล่ะครับก็คือคลองลำปราทิวแยกไปยังคลองประเวศบุรีโดมนะครับเข้าเขตลาดกระบังเพื่อเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำต่อไปตอนนี้นะครับก็ได้แต่ให้ความช่วยเหลือกันนะครับกองทัพไทยก็ดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านอื่นนะครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับก็นะบอกว่าตอนนี้ต้องให้กำลังใจนะครับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านฟอร์วิลก่อนนี่นะอ้าวอันนี้ที่ยกตัวอย่างไม่ใช่แล้วล่ะครับนี่หมู่บ้านนี้เสียหายเยอะแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าอนาคตในการป้องกันความเสียหายที่ว่านี้ท่านผู้ว่าพูดชัดเจนครับไม่มีขันกั้นน้ำแล้วก็ไม่มีนะแนวขันกั้นอะไรเลยเกิดโล่งโจ้งเลยครับมาพัวกับพัวเลยปล่อยไปไหนก็ปล่อยไม่ได้คือมันเป็นทุ่งนามาก่อนแล้วพอหมู่บ้านเกิดขึ้นสองข้างรอบหมู่บ้านมันก็เป็นทุ่งนาเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปไหนไม่ได้ไง
0: ด้วยความเคารพอันนี้เป็นฟลัดเวย์หรือเปล่าหรือแก้ลิงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะคะว่ามันเป็นพื้นที่รับน้ำหรือไม่นะคะ
1: ค
0: ือตอนแรกพูดตรงๆว่าคนก็ด่าท่านผู้ว่าแต่พอทำท่วมท่านก็ลงทุกพื้นที่จริงๆอ่ะก็ว่ากันไปนะคะไปดูในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างค่ะบางที่น้ำลดบางที่น้ำขึ้นนะคะแล้วก็ไปสำรวจเขื่อนเจ้าพระยากันด้วยค่ะตอนนี้ปภ.ค่ะบอกว่ายังมีสถานการณ์อุทกภัยอยู่อีก21จังหวัดภาคกลาง

0: ก็หมดนะคะทั้งภาคกลางอ่ะ21จังหวัดเอาไปหมดเลยนะคะรวมไปทั้งภาคใต้บางส่วนด้วยค่ะกรุงเทพมหานครก็ยังมีผู้ที่ประสบภัยเนี่ยอ่านไม่หวั่นไม่ไหวคุณสุวิทย์ตัวแล้วกันนะคะสรุปมีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไปอย่างที่ดิฉันเรียนไปทุกวันค่ะ1ล้านกว่าครัวเรือนรวมเป็น3ล้านกว่าคนนะคะปภ.ระดมเครื่องจักรทุกอย่างอุปกรณ์ผู้คนไปช่วยบรรเทาทุกข์ช่วยกันคลี่คลายค่ะตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็บอกกันมาว่าพยายามที่จะเอาเงินลงมาให้เร็วที่สุดให้เป็นไปตามระเบียบค่ะคุณสวิทย์ที่ฉันแวะไปที่เขื่อนเจ้าพระยาวันนี้นะคะการปล่อยน้ำนั้นโอ้โหต้องบอกว่าพอจะหายใจหายคอได้บ้างค่ะล่าสุดเมื่อตอน6นาฬิกาตอนเช้าค่ะ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่ะน้ำไหลเข้า 2,000 ทวนนะคะปล่อย 2,003 เอาละนครสวรรค์ก็ได้หายใจหายคอกันบ้างแล้วเพราะว่าเข้าน้อยกว่าออกแล้วนะคะตอนนี
1: ้ตัวเลขปภ.นะครับที่คุณนิเรชารายงานนะครับมันสอดคล้องกับโฆษกรัฐบาลวันนี้ที่แถลงข่าวนะครับบอกว่าสถานการณ์ภาพรวมน้ำท่วมนั้นครับดีขึ้นเยอะแต่ค่อยๆนะครับมันลดระดับลงแต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านใช้คำพูดว่าแห้งทุกที่แบบนี้นะ อย่างไรก็ตามนะครับมันแห้งทุกที่นะครับมันก็ไม่ไว้วางใจหรอกเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาแจ้งว่าระวังครับ9-13 ตุลาคมนี้ฝนจะตกนะครับเอาเป็นว่านี่นะอย่างวันที่9นะครับอีสานตอนล่างก่อนแล้วก็มาตะวันออกแล้วก็ใต้ครับวันที่10เหรอวันที่10ตุลาแล้วครับมาเหนือตอนล่างแล้วอีสานตอนล่างต่างรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้11ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับกรุงเทพด้วยปริมณฑลด้วยแล้วก็12เป็นต้นไปนะครับลงไปพื้นที่ภาคใต้รวมทั้ง13นะครับต่อคอนี้ภาคใต้จะหนักเพราะฉะนั้นฟ้าฝนนะครับจะหนักก็คือเหมือนเดิมหนักมากอากาศแปรปรวนฟ้าผ่าด้วยแต่ที่นะครับบอกว่าเอ๊จะฝนตกนะครับในวันที่10ถึง11นี่นะผมก็เลยเป็นห่วงนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าเราเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดประชุมนะครับ World Bank และ IMF ตัวนั้นเองคุณเนจาเนี่ยนะอ้าวเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ยังไว้วางใจนะครับไม่ได้มากแต่คาดการณ์นะครับว่า9ถึง13นี้พอฟ้าฝนตกมาแล้วนี่แหละครับจะเป็นการสั่งลาสำหรับฝนปีนี้เพราะจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็สาธุด้วยครับนี่นะ
0: ค่ะเป็นฝนเปลี่ยนฤดูนะคะแต่ที่สงสารอยู่ก็คือชาวอยุธยานะคะก็ยังน้ำท่วมอยู่จะเข้าฤดูหนาวกันแล้วช่วงหน้าไปดูอะไรกันต่อค่ะ
1: ครับนี่นะไปดูนะครับว่าตกลงพรรคฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วครับ18คน
0: มีใครบ้างเนี่ยกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
5: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
6: คุยขมุกบ่ายสามโมงคุยขมุกบ่ายสามโมง
7: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
8: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
9: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
10: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
11: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
12: ชิมซะหมดเลย
13: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรัตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
14: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
15: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิวามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
16: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเนาะ
12: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
17: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
1: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
0: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
1: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
0: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
1: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู
2: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ

มาดูเรื่องของข่าวสารความคืบหน้านะครับนี่นะคดีทุจริตสอบข้าราชการกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับความคืบหน้าดีคือถอยหลังครับก็ต้องบอกว่าอย่างนั้นคุณเดชาเพราะอะไรครับต้องบอกว่าตัวละครสำคัญสำคัญนะครับที่บอกว่าเป็นผู้ที่บอกว่าอยู่ในกระบวนการแล้วก็เริ่มจิ๊กซอต่อให้เกิดการทุจริตได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพครับทำไมอย่างนั้นเลยคุณเดชานี่ปล่อยใครบ้างครับด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมหรือจ่าสิบตรีวิจิตรนั่นเองครับหรือจ่าพิชิตที่เรียกกันนี่นะอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และก็งบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ภาพที่ปรากฏคือนายวินธนพัชรภกินหรือดร.วินครับซึ่งได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานนี้เองครับข่าวสารแจ้งออกมาส่วนนะครับน้องสาวของดร.วินคือสัตพรธนเพชรโพคินนี่นะปรากฏว่าได้รับการปล่อยตัวก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแต่ถามว่า2คนล่าสุดตัวใหญ่เป้งถูกปล่อยตัวนะครับเหตุผลคือหลังจากที่ว่าถูกคุมขังครบกำหนดฝากขังสูงสุด7ผัดไปแล้วผัดละเท่าไหร่แล้วครับผัดละ13 12วันรวมทั้งหมด84วันครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่านับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกนะครับเมื่อ14กรกฎาคมเมื่อปี69ที่ผ่านมานะครับซึ่งนะครับการปล่อยตัวคราวนี้สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าปปช.ยังไม่สามารถนะครับส่งสำนวนให้กับพนักงานสอบสวนนะครับในคดีแล้วเสร็จคือนะครับพนักงานนะครับยังไม่สามารถที่จะสรุปสำนวนทั้งหมดส่ง2คนนี้ให้กับทางอัยการสูงสุดยื่นฟ้องต่อศาลคดีอาญาทุจริตและก็ประพฤติชอบกลางได้ทำตามกำหนดระยะเวลานะครับจึงต้องปล่อยตัวตามขั้นตอน

อ่อนเอาละพอปล่อยตัวไปแล้วนะครับตัวเป้งหมดเลยคุณเนชาปรากฏว่าดร.วินนะครับให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ต้องยกตัวอย่างนะครับก็ต้องยกนะครับแหล่งข่าวคือสำนักข่าว Next News ครับบอกว่านะตัวเองทั้ง2คนแล้วก็จ่าพิชิตนะครับได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวันที่7ที่ผ่านมาตามขั้นตอนของกฎหมายไม่มีการหวักวางหลักทรัพย์ค้ำประกันใดนะพร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยครับว่านะครับหากเดินทาง

0: รายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนส่งไปยังจ่าพิชิตจริงโดยรับมาจาก2แหล่งคือจากนายเรืองเดชเศรษฐกิจอดีตผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษาแล้วก็จิตวิทยามสวไงครับที่รับมาจากทางกรมการส่งเสริมคนทนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเรื่องแฟดไดยังมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันอยู่ระหว่างการถูกคุมขังจ่าพิชิตนะครับเคยบอกว่าแฟดไดเนี่ยที่ได้รับมามีการแก้ไขไปแล้วบางส่วนแต่ละเอียดต่างๆนะครับยังไม่ขอพูดถึงนี่ครับโอ้โหปรากฏว่าเหตุผลที่ให้สัมภาษณ์ออกมาคุณเดชาเนี่ยนะมันก็คือว่าเป็นร่วมกันนะครับว่าเออผมไม่เกี่ยวคนนี้ทำมานะครับมสวทำกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำอย่างเงี้ยโอ้โหยังไงต่อนะครับไม่รู้งงนับถอยหลัง
1: สรุปแล้วเนี่ยคดีเนี้ยเป็นคดีใหญ่นะคะ
0: ผู
1: ้ที่เกี่ยวข้องเป็น
0: คนดูทั้งประเทศ
1: แล้วก็รับปากกันมาตลอดว่าจะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในเรือนจำเลยใช่ไหม
0: ครับก็มีอยู่ตัวเล็กตัวน้อยเออแต่ตัวใหญ่ปล่อยแล้ว
1: เขาสั่งฟ้องไม่ทันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออครับส่งสำนวนไม่ทันจากปปช.ผู้เป็นเจ้าของเรื่อง
1: อย่างนั้นเลยนะไปดูความสับสนอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีสสท่านนึงมีสามีแล้วก็บอกว่ามีข่าวเกี่ยวข้องกับเว็บพนันจริงไม่จริงไม่รู
0: ้
1: แต่มีคนในกระทรวงยุติธรรมมาบอกนะคะว่าคนไทยที่ไปจดทะเบียนเป็นเปิดเล่นพนันออนไลน์อะไรต่างๆที่กุราเซาอย่างนี้หรือว่าที่ต่างประเทศอาจจะไม่ผิดกฎหมายก็เพราะว่าตอนนี้คดีเนี้ยทางกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเราไม่สามารถจะเอื้อมไปถึงในการมีอำนาจจัดการหรือว่าไปดำเนินการทางกฎหมายกับใครได้เพราะว่าเขาไปเปิดเจ้าของเว็บพนันเนี่ยไปเปิดที่กุราเซาเรื่องนี้เลยสร้างเป็นข่าวลือว่าเธอคนไทยอ่ะถ้าไปเปิดจดทะเบียนอะไรที่กุราเซาหรือต่างประเทศเล่นการพนันไม่ผิดกฎหมายเลยนะ
0: อย่างนั้นนะ
1: เป็นข่าวลือขึ้นมาแล้วค่ะวันนี้กระทรวงยุติธรรมเลยต้องออกแถลงสื่อสารกันทาง Facebook แบบนี้ค่ะ Facebook ของกระทรวงยุติธรรมเผยแพร่ข้อความการตรวจสอบข่าวปลอมกรณีคนไทยทำอาชีพเว็บพนันได้ถ้าหากทำในประเทศที่อยู่นอกขอบเขตของไทยและขออนุญาตโดยถูกกฎหมายจากประเทศนั้นๆยืนยันว่าบิดเบือนค่ะโดยระบุว่าตามที่สังคมออนไลน์เขาไปตีเป็นประเด็นอย่างเงี้ยบอกว่าคนไทยทำไปเฮ้อทำได้ไปจดทะเบียนในประเทศที่เป็นเมืองหลวงของพวกสแกมเมอร์หรือว่าเมืองหลวงของเว็บพนันออนไลน์อย่างกุราเซาอย่างเงี้ยแล้วจดแล้วก็มาทำได้แต่ไปดูในประมวลกฎหมายอาญาวรรคต่างๆของกฎหมายไทยตามรัฐธรรมนูญนะคะก็ปรากฏว่ามันมีข้อจำกัดอยู่เยอะคุณสุวิทย์เอาพูดง่ายๆก็คือมันผิดกฎหมายแหละแต่ถ้าจะสรุปก็คือทุกข้อกฎหมายเขียนว่าถ้ากระทำการในประเทศไทยไงมันติดอยู่ตรงนี
0: ้
1: ก็เลยไม่สามารถสรุปว่าผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรแต่แน่นอนค่ะกระทรวงยุติธรรมนั้นก็ไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปทำความผิดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรืออะไรทั้งนั้นค่ะส่วนการพิจารณาความผิดของบุคคลใดก็เป็นเรื่องของการพิจารณาข้อเท็จจริงพยานหลักฐานตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นรายกรณีนะคะอันนี้คือแถลงการจากกระทรวงยุติธรรมมาค่ะคุณสุวิทย
0: ์เออครับนี่นะมีแต่เรื่องใหญ่ๆนะครับชวนสงสัยทั้งสิ้นนะดูกันต่อไปนะครับไล่จับกันรายวันสำหรับคนที่ค้ายาเสพติดนะครับประเภทยาบ้าแต่คราวนี้นะครับถือว่าเป็นหัวใจหัวใจคือใครครับคือว่าหัวหน้านี่แหละครับเป็นคนสั่งการชื่อว่าบังดำว่าอย่างนั้นนะอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนประเวศครับแล้วก็มีเครือข่ายเยอะว่าจากนั้นวันนี้ครับเห็นรถขยะนี่ไม่ได้เก็บขยะนะครับแต่ไปนะครับบุกเข้าไปในบ้านหลังนี้ครับพลตบตรีธีรเดชธรรมสุทธินะครับรองผบชนหรือรองจ๋อนะคุณเฮจานำเจ้าหน้าที่นะครับทางปปสนะครับเข้าไปตรวจค้นเลย5จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรปราการเป็นกลุ่มเป้าหมายครับเครือข่ายของบังดำจำนวน6คนด้วยกันนะครับเอ็กซเรย์ชุมชนในพื้นที่ท้ายซอยอ่อนนุชพบว่าผู้ที่เสพอยู่ทั้งหมดตั้ง9คนครับที่สำคัญก็คือว่าบังดำชื่อนายสมภพนะฮะอายุ38ปีแล้วครับได้ของกลางมาเยอะนายคนนี้นะครับมีข้อหามาก่อนแล้วต้อง7ข้อหานี่นะเจ้าหน้าที่ใช้วิธีการอำพรางตัวคือ
1: ขึ้น
0: รถขยะครับขึ้นรถขยะที่ว่านี้เนื่องจากนะครับว่ามันเป็นชุมชนเป็นชุมชนนะครับผู้คนก็แออัดอยู่ในหลังโรงเรียนชื่อดังในพื้นที่ซอยอ่อนนุชถ้าตำรวจนะครับเข้าไปเนี่ยนะเจ้าหน้าที่นะครับโอ้ยคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะครับคนอยู่ในชุมชนเขารู้ชุมชนแออัดคุณนะครับก็เหมือนว่านกรู้ครับแล้วก็บอกกันปากต่อปากต่อปากนะครับก็คือว่าสายส่งข้อมูลข่าวสารก็สั้นเพราะฉะนั้นอำพรางซะเลยครับเ ขึ้นรถขยะสุดท้ายนะครับมาถึงปั๊บนะครับก็โบกเข้าไปจับมาได้9คนด้วยกันนะครับบังดำเหลือคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับประวัตินี่นะไม่ต่ำกว่า7คดีนะครับข้อหายาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าร่วมกันฆ่าแล้วก็ร่วมกันกักขังทำร้าย

0: นักศึกษาได้แน่ทำนักศึกษาสาวครับแต่ที่น่าสนใจต่อไปนายบังดำเป็นใครครับเป็นหัวใจต้องเรียกอย่างนี้น
1: ะ
0: เป็นหัวใจก็คือว่ามีลูกน้องเยอะบริวารเยอะค้ายาเสพติดทั้งนั้นแล้วก็บังดำนะครับเป็นคนบัญชาการขายเป็นโครงการจ่ายแล้วนะครับในชุมชนเนี่ยโหยนะครับนกรู้ครับเข้าไปเหรอบอกกันปั๊บปิ๊ดเมื่อก่อนนี่ใช้วิธีการเป่านกหวีดเนี่ยนะบางคนก็ร้องปรบมือถ้าปรบมืออย่าง
1: น
0: ี้ครับเดี๋ยวบ้านนั้นก็ปรบมือเด
1: ี๋
0: ยวบ้านก็ปรบมือให้สัญญาณบอกกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเจ้าที่ก็เลยว่าไปแบบอำพรางคือนั่งรถขยะไปไงครับ
1: โอ้โหนี่ก็โปรดักชันใหญ่โตตลอดนะคะแก๊งเนี้ยด
0: ู
1: สิไม่ทันรู้ตัวเลยนั่งงงอยู่บนเตียงเลย
0: นายบังดำนี่ครับถูกจับไปแต่นี่นายบังดำนี่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะไม่ทราบมาจับผมเรื่องอะไรผมไม่ทราบผมไม่เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอย่างนั้นนะ
1: ตำรวจเขามีข้อมูลอยู่แล้วล่ะนะไปพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลต่อไปค่ะไปเรื่องของคดีฆ่าเผาอำพรางบ้างไม่ได้เจอนานเลยนะคะตั้งแต่มีข่าวน้ำท่วมค่ะอันนี้อยู่ที่จังหวัดตรังค่ะผู้สื่อข่าวกับตำรวจสภ.ห้วยยอดไปพบหูเรียกว่าผงะกันเลยคุณสวิทคือเป็นรถกระบะค่ะถูกไฟไหม้แล้วในรถนั้นมีศพอยู่ข้างในนะคะเป็นผู้ชายวัยรุ่นเองนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยตำรวจสืบสวนตำรวจภูธรภาค9ค่ะส่วนที่กำลังกับตำรวจภูธรจังหวัดตรังแล้วก็ชุดสืบสวนสภ.ห้วยยอดลงพื้นที่ไปเจอก็ตกใจค่ะรถกระบะถูกทิ้งไว้แล้วก็เผาเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่เลยตรงนี้บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะคะพอไปดูในรถก็พบศพค่ะเป็นศพผู้ชายถูกไฟไหม้เกรียมเลยทะเบียนก็ยังอู้นี่คุณสวิทดูสิยังมีควันอยู่เลยอ่ะชื่นชมตำรวจนะคะไปรวดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็รีบจับกลุ่มตัวมาได้โดยเร็วนะจับมาได้หนึ่งคนชื่อนายณัฐวุฒิหรือว่านายหนอนค่ะเอาตัวหนอนมาหนอนมาสอบสวนถามว่าหนอนนี่คนที่เขาลงมือทำร้ายเนี่ยแล้วก็เนี่ยหิ้วมาแล้วในหนอนเสื้อน้ำเงินนะคะเขาทำร้ายนายธีรศักดิ์สิทธิคุณค่ะในพื้นที่ช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงประมาณตีสองของวันที่5นะคะวันที่7ตำรวจไปรวบตัวนายหนอนได้มาแล้วค่ะก็ถือว่าเก่งพอสมควรค่ะในพื้นที่ห้วยยอดไปตรวจดูข้อมูลนะคะแล้วก็ไปสอบถามเขาบอกว่าคืนวันที่6อะค่ะนายหนอนเนี่ยอ้างว่าตัวเองมาที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วมาจุดไฟเผารถนี่ก็คือฆ่าเขามาแล้วแล้วจุดไฟเผารถตำรวจก็อยากรู้แรงจูงใจค่ะก็เลยถามนายหนอนว่าอะไรอ่ะเป็นสาเหตุที่จะต้องไปฆ่านายธีรศักดิ์เขาด้วยนายหนอนเนี่ยอายุ36ปีเท่านั้นนะคะเค้นไปเค้นมานายหนอนก็บอกว่าผมกับธีรศักดิ์แต่ต้องบอกนะคนตายพูดไม่ได้นะคุณสุวิทย์ค้ายาด้วยกันติดเงินยาอยู่ 30,000 ค่ะค้าขายกัน 4,000 เม็ดได้มา200เม็ดอ้าวยาก็หายเงินก็ไม่ครบก็เลยมาพูดคุยกันแล้วสุดท้ายจบด้วยการลงมือฆ่าเผาแบบนี้นะคะมีคนหนึ่งชื่อว่านายแซคค่ะถูกคุมตัวไปเหมือนกันค่ะตอน 3:00 นของวันที่7เนื่องจากว่าขับรถส่งขับไปขับมานะคะแล้วก็มีปืนมีเครื่องกระสุนในแซคเอามือปิดหน้าปิดตาเอาเสื้อปกขึ้นมาไว้บนหัวอย่างนี้แซคนี่ก็มีเครื่องกระสุนมียาบ้าอีก200เม็ดค่ะตำรวจตรวจพบว่าคราบเลือดต่างๆอยู่ในที่เกิดเหตุเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวก็คงจะรู้ตัวนะคะนี่ก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วตอนนี้คนเขาตกอกตกใจกันหมดโชคยังดีนะคะที่ตำรวจสภ.ห้วยยอดจับกุมตัวได้ภายใน2วันเลยคุณสุวิทย์เนี่ย
0: นะครับนี่นะฝ่ายการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีนะครับคงจะไม่ทันเดี๋ยวพักสักครู่ก่อนนะเด
1: ี๋
0: ยวมาครับ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาดไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
5: คุยคำมองบ่ายสามโมง
6: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
7: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
8: อร่อย
7: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
9: วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลีย
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: ของคุณป้าครับ
13: ป้าเหรอ
14: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
8: ุขภาพดีคือ

0: สิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
2: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
5: ่วันนี้มาดูข่าวสารเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองก็คือว่าพรรคฝ่ายค้านตัดสินใจแล้วครับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อช่วงบ่าย2โมงที่ผ่านมานี
6: ้สดๆ
5: ที่อาคารรัฐสภานะครับนำโดยหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับถือว่าเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับไปยื่นต่อท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสพลสารัมนะครับเอาตกลงแล้วรายชื่อสำหรับ18รัฐมนตรีมีใครบ้าง นะครับหลังจากที่นี่ครับนัดกันหมายเรียบร้อยบ่าย2โมงที่ผ่านมาท่านประธานก็มารับหนังสือนะครับแต่เท่าที่จะดูรายชื่อทั้งหมดนะครับอันนี้ผมเชื่อมโยงไปก่อนนะก่อนที่จะดูรายชื่อครับบอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเป็นรัฐมนตรีในสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็คือสีน้ำเงินนั่นเองครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารพรรคด้วยซึ่งนะครับอยู่ในสำนวนการไต่สวนของอนุกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวข้องกับการหัวสวว่าอย่างนั้นนี่นะนะครับรวมทั้งประเด็นนะครับที่บอกว่าเอ๊ะการทำงานโดยนะครับบอกว่าไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าไม่รู้ว่าโครงการพาสปอร์ตนะครับของกระทรวงดิจิทัลอย่างเงี้ยนะครับพาสปอร์ต AI ล่ะครับรวมทั้งการแก้ปัญหาเครือข่ายสแกมเมอร์ที่เลือกปฏิบัติรวมทั้งประเด็นการบริหารจัดการน้ำท่วมในกทมหลายจังหวัดด้วยรวมทั้งข่าวใหญ่คือทุจริตสอบในการเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเบื้องต้นว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายรอคุณเท้งนะครับแถลงรายละเอียดอีกทีนึงแต่รัฐมนตรี18คนมีใครบ้างครับ
6: โอ้มาเลย
5: นะครับเบอร์หนึ่งเลยครับคือคุณอนุทินชาญวีรกูลแน่นอนครับนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ครับตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะคนที่2ครับคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคนที่3นะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกคนที่4คุณเอกฤทธินิติพันธ์ประภาสรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยคุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ด้วยคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีท่องเที่ยวคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรียุติธรรมคุณณพินทร ศรีสันตพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณพนดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีสำนักนายกอ้าวตกลงรัฐมนตรีสำนักนายก4คนโดนหมดครับแล้วก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยกมหาดไทยและคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วย

0: ว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือโกแพนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือแผลต่างๆที่นะครับฝ่ายค้านพบ18คนนี้อ้าวรอคงจะมีการเปิดประเด็นตามมาแล้วก็รอในการวันที่จะมีการอภิปรายจริงคุณเนจานะ
1: คุณสวิทไม่มีรายชื่อท่านเสียหัสพงศ์กิจเกตแก้ว
0: ครับไม่มีครับไม่ม
1: ีท่านเป็นรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ้าวไม่มีท่านเสียหัสนะคะมาถึงข่าวใหญ่อีกข่าวนึงค่ะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะสำหรับการประชุมที่35ปีจะมีสักหนึ่งครั้งนะคะเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะกำลังจะเกิดขึ้นในวันที่12ที่จะถึงนี้ค่ะความพร้อมมีอยู่ทุกจุดเลยค่ะมายืนยันความพร้อมกันนะคะครั้งนั้นยืนยันความพร้อมที่จะจัดประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะหลังจากกังวลหลายเรื่องคุณสุวิทย์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็การต้อนรับอะไรต่างๆสื่อต่างชาติก็กังวลเหมือนกันมาวันนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ค่ะท่านวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านก็บอกว่าเราพร้อมมากแล้วค่ะกับการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ค่ะท่านบอกว่าขณะนี้เรามั่นใจและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพนะคะก็ยอมรับแหละว่ามีน้ำเฉอะแฉะอยู่บ้างแต่ที่จัดประชุมคือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็โรงแรมอีก21แห่งนั้นพร้อมค่ะและเส้นทางสนามบินที่จะจัดงานก็ไม่มีน้ำท่วมแล้วแต่วางแผนฉุกเฉินไว้เหมือนกันนะเพราะว่าสถานการณ์นั้นต้องติดตามตลอดค่ะท่านนายกสั่งให้ทีมประเทศไทยนั้นร่วมกันทำงานอย่างใกล้ชิดป้องกันความเป็นไปได้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทุกอย่างค่ะท่านผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศท่านสุรพงษ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็คาดการณ์แล้วว่าฝนมานะฝนมาแต่ฝนมา11ใช่ไหมอ้าวช่วงนั้นแปรปรวนค่ะแต่เราเริ่มประชุม12ถึง16ตุลาคมนี้ณช่วงนั้นฝนก็ลดลงแล้วแต่คนสำคัญเขาอาจจะมาก่อนเนี่ยคุณสุวิทย์เกิดเขามาเห็นเนี่ยวันที่9 8อะไรอย่างงี้โอ้โหน้ําท่วมเขามาทําข่าวการเงินทางการเศรษฐกิจอะไรอย่างงี้เขาไม่ได้มาทําข่าวน้ําท่วมเขาก็อาจจะเห็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะท่านรองผู้อํานวยการสํานักการระบายน้ําค่ะท่านเกตรักษดาท่านก็บอกว่าจัดการประชุมจัดงานดูแลบ่อสูบน้ําเครื่องสูบน้ําคลองแสนแสบต่างๆทําความสะอาดอุโมงค์ระบายน้ําแล้วลอกท่อแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเดียวนะคะตอนนี้ที่วัดปทุมกรมตำรวจสุขุมวิท16 12 23เตรียมความพร้อมแล้วฝนตกปั๊บสูบปุ๊บเคลื่อนที่เร็วมีสถานการณ์ติดตามอะไรติดตามกันใกล้ชิดนี่ค่ะเนี่ย annual meeting นะคะเตรียมความพร้อมอย่างที่สุดแล้วทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยค่ะรัฐบาลกำหนดมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกทุกด้านด้านการเดินทางด้านการรักษาความปลอดภัยกับบุคคลสำคัญระดับโลกลดความตึงเครียดจากสภาพการจราจรก็เล่นเอาพวกเราต้องหยุดงานกันเลยนะคะเพื่อที่จะต้อนรับกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจค่ะนี่คือแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยือนประเทศไทยของเราอย่างเป็นทางการนะคะและเราจะปรับรูปแบบการทำงานให้เป็นการทำงาน Work from Home กันเนาะในการทำงานของวันที่12ก็ Work from Home ค่ะ13วันหยุดราชการนะคะวันที่14 15 Work from Home แล้ววันที่16ก็เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษค่ะขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางด้วยนะคะและติดต่อส่วนราชการไว้ล่วงหน้าเลยใครจะไปทำอะไรเนี่ยมันจะมีความสะดุดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันตรงกับวันหยุดด้วยแหละสำหรับโรงพยาบาลสถานีตำรวจและหน่วยบริการที่จำเป็นค่ะก็สามารถจะทำงานได้ตามปกตินะคะจะมีการจัดเวรไว้เพื่อจะดูแลประชาชนกันอย่างเต็มที่ค่ะสัปดาห์หน้าจะมีการเลื่อนการประชุมครม.ด้วยค่ะไปเป็นวันพุธที่14แทนประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะท่านพศอารามวัฒนานนท์ท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆละค่ะจากการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งยิ่งใหญ่35ปีเลยนะที่เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพและจากนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะคุณสวิทย์เพราะฉะนั้นเต็มที่ค่ะโชว์ศักยภาพทางเศรษฐกิจความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานและระบบการรักษาความปลอดภัยแบบสากลเรามาดูเม็ดเงินที่จะเข้ามาค่ะรัฐบาลและการนำเข้าเม็ดเงินที่จะเกิดจากกิจกรรมนี้นะคะมีการอัดฉีดระยะสั้นหรือว่า short term economy boost ค่ะบูสต์กันไปกว่า10,000ล้านนะถ้าจะมองเนี่ย 5,000 ถึง 10,000 ล้านต้องมีค่ะโดยเฉพาะการกระตุ้นอัตราการเข้าพักโรงแรมธุรกิจร้านอาหารจัดเลี้ยงบริการขนส่งศูนย์การประชุมและการกระจายรายได้นอกจากนี้การประชุมครั้งนี้จะดูดเม็ดเงินจากการลงทุนต่างชาติใหม่ก็คือว่าเดี๋ยวเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาอาจจะเห็นศักยภาพเราเราก็จะชวนเขามาลงทุนนะคะสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่หรือว่า New Economy ค่ะเช่นพวก AI Data Center ยานยนต์ไฟฟ้า EV หรือว่าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี Humanoidแบบนี้เป็นนวัตกรรมทางการเงินเป็นนวัตกรรมใหม่ๆซึ่งมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราโดยทั้งสิ้นพร้อมต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะ12ถึง16ใช่ไหม
0: ครับ นะครับจากข่าวใหญ่ก็หมดเวลาพอดีนะครับวันนี้เราจะลา

0: ด้วยภาพข่าวที่ไม่ดีนะครับ
1: เ
0: พราะว่ากรมศุลกากรนะครับได้มีการแถลงว่าไปตรวจสอบพบนะครับตู้สินค้าต
1: ้
0: องสงสัย2ตู้อยู่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับพบไม้32ท่อนแล้วก็บอกว่าดัดแปลงมาเป็นแหล่งซุกซ่อนงาช้าง446กิ่งนะครับแล้วก็ซากสัตว์ด้วยมูลค่านี่นะหลายล้านบาทอาจจะมาทำประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอะไรไม่ทราบได้ลาด้วยภาพนี้ครับสวัสดีครับ

0: นับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ผู้ชมค่ะต้อนรับสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะเจอพวกเราสดๆแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับพี่มิ้วแล้วก็ชมพู่ค่ะ
3: ค่ะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะคะยังเป็นห่วงเรื่องของสภาพอากาศ
2: ค่ะ
3: ฝนยังตกอยู่ในหลายพื้นที่บางพื้นที่น้ำท่วมคือยังไม่ลดเลย
2: ใช่แล้ว
3: ส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำลดแล้วก็ต้องมาดูแลเรื่องของความสะอาด
2: ค่ะ
3: เคลียร์เรื่องขยงขยะอะไรกันปวดหัวนะช่วงนี้เหนื่อย
2: คือเหนื่อยบางพื้นที่ที่แบบว่าน้ำลงไปแล้วก็ต้องมาลุ้นน้ำที่มันจะหนุนขึ้นมาอีก
3: ใช่
2: ด้วยนะคะ
3: ช่วงสัปดาห์หน้าก็ยังมีฝนตกอยู่ด้วยนะคะยาวไปจนถึง13ตุลาคมเลยค่ะส่วนเรื่องแรกวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงปฏิบัติการของตำรวจนะคะทีมของรองจ่อสารวัตรแจ๊เนี่ยค่ะเราเห็นปฏิบัติการของเขาบ่อยเรื่องของการปลอมตัวพรางตัวแล้วเนียนทุกครั้งเลยครั้งนี้มาแบบเนียนๆมาพร้อมรถขยะมาในชุดของพนักงานเก็บขยะเพื่อจะมาจับกุมหัวหน้าเครือข่ายแก๊งยาเสพติดรายใหญ่ไปดูปฏิบัติการของตำรวจกันค่ะ
4: เดี๋ยวผมหาเรียงขยะเดี๋ยวผมหาเรียงขยะทำไมรุ่นบ้างพี่แถวนี้ก่อนดูไปเรื่อยๆก่อนกลุ่มวัยรุ่นอยู่3-4คนนะข้างในแล้วตัวเป้าหมายน่าจะอยู่ข้างในบ
5: ้
4: านอ่ะ
5: ไหลไปเห็นบ้านเป้าหรือยังเห็นบ้านเป้าหรือยังพร้อมไหมพร้อมไหม
6: เอาขยะโยนให้เขาด้วยวีไป
5: ปีนเข้าเลยปีนเข้าเลยเป็นตัวถือโล่ตำรวจมาตำรวจตำรวจมีเด็กใจเย็นๆเก็บอาวุธชื่อบางดำใช่ไหมครับใช่นะไปไม่อยากให้เด็กเห็นออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเข้าใจหมายจับแล้วก็สิทธิ์แล้วนะหลังจากนี้ต้องถูกจับกุมตัว
7: คร
5: ับ นะส่วนอันนี้เป็นหมายค้นที่ตำรวจมาเข้าค้นบ้านเรานี่อันนี้ใช้บ้านเลขที่นี้ไหม
7: ใช่คร
5: ับ ใช่นะ
7: อันที่สองความผิดเกี่ยวกับชีวิตครับ
8: ปีไหน
7: ปี59ครับ
8: ปี59
7: ครับคุณชูชิต
8: จิตจุกข้อหาอะไรอ่ะ
7: พยายามฆ่าครับ
8: พยายามฆ่า
7: ครับ
8: ใช้อะไรพยายามฆ่า
7: อาวุธปืนครับ
8: อาวุธปืน
7: ครับ
3: ปฏิบัติการรถขยะอำพรางค่ะรองจ่อนำทีมมานะคะรองจ่อสารวัตรแจ๊และทีมตำรวจชุดสืบสวนของตำรวจนครบาลนะคะมากับรถขยะค่ะแต่งตัว

0: เป็นพนักงานเก็บขยะมาแบบเนียนๆเลยค่ะเรื่องของเรื่องก็คือตำรวจเนี่ยสืบทราบมาว่ามีหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดที่ชื่อว่าบังดำ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกรู้แต่ว่าชื่อบังดำแต่ไม่รู้ชื่อจริงนามสกุลจริงไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่ตรงไหนยังไงตรวจสอบขยายผลจนรู้ว่าอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจพยายามจะเข้าไปในชุมชนแห่งนี้หลายครั้งแล้วแต่มันเป็นลักษณะของชุมชนแออัดการจะเข้าไปในพื้นที่เพื่อที่จะไปจับบังดำเนี่ยมันยากและแต่ละครั้งที่ตำรวจลงพื้นที่ไปมันก็จะมีพวกสายอ่ะ
1: ค่ะ
0: สายของบังดำ
1: คอยรายงาน
0: คอยรายงานแล้วก็จับไม่ได้สักทีสุดท้ายตำรวจเลยมาแบบเนียนๆมากับรถขยะแต่งตัวแบบนี้มาเลยและบุกเข้าไปจับกลุ่มนะคะบังดำเนี่ยชื่อว่านายสมภพอายุ38ปีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เขตประเวศกรุงเทพและประวัติค่ะเคยถูกดำเนินคดีอาญามาหลายคดีมากก่อคดีตั้งแต่โน้นเลยปี2550เคยถูกดำเนินคดีอะไรบ้างไล่เรียงเลยค่ะยาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าร่วมกันฆ่าข่มขืนกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายนักศึกษาสาวเคยโดนคดีมาเยอะมากนะค
1: ะ
0: และบังดำคนนี้เนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดในย่านประเวศเป็นเหมือนคนคอยดูลูกน้องแล้วก็ให้มีเครือข่ายไปส่งยาเสพติดตามจุดต่างๆเหมือนเป็นศูนย์กลางอ่ะคือตัวบังดำ
1: หัวจ่าย
0: แล้วไประบาดอยู่ที่ไหนอยู่ในโรงเรียน
1: โอ้ย
0: ไปให้กับเด็กเยาวชนไปขายเด็กไปอะไรแบบนี้ค่ะจนสุดท้ายเนี่ยตำรวจขยายผลจนรู้พิกัดแล้วก็บุกเข้าไปจับกุมอย่างที่เห็นภาพว่าตำรวจต้องพังประตูเข้าไปเพราะตำรวจพยายามตะโกนเรียกแล้วไม่มีใครออกมาเปิดประตูตำรวจเลยต้องเนี่ยปีนรั้วข้ามรั้วไปแล้วพังประตูเพื่อเข้าไปควบคุมตัวอย่างที่เห็นภาพตอนเข้าไปควบคุมตัวก็จะมีผู้หญิงอยู่ด้วยคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กอยู่ด้วยแล้วก็เลยต้องเบลอหน้าทั้งผู้หญิงและเด็กนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแล้วเด็กยังเด็กเล็กมากๆตำรวจก็เลยบอกมีเด็กมีเด็กมีเด็กดึงตัวบังดำออกมาแล้วก็ไปคุยกันข้างนอกแล้วก็ต้องมีการขยายผลเครือข่ายของบังดำด้วยนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระดมกำลังกัน50กว่านายนะแผนการในครั้งนี้ต้องปลอมตัวกันอะแล้วก็อำพรางตัวปฏิบัติการรถขยะอำพรางนำหมายค้นของศาลไปเลยนะคะคือตำรวจเขาไปค้นหลายจุดทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและสามารถจับกุมเครือข่ายของบังดำได้เพิ่มด้วยค่ะ6คนค่ะ
1: ค่ะ
0: ขยายผลไปท้ายซอยอ่อนนุชด้วยค่ะจับผู้เสพยาเสพติดได้เพิ่มด้วยอีก9คนปฏิบัติการนี้เลยจับได้หลายคนเลยนะคะอันแน่ๆบังดำหัวโจกเครือข่ายอีก6ผู้เสพอีก9นี่คือบังดำเนี่ยไปกบดานอยู่ในบ้านเช่าแถวแถวแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพอจับได้ตำรวจก็ต้องตรวจค้นนะคะว่าภายในบ้านมีของกลางอะไรบ้างยาบ้าเยอะมาก 1,644 เมตร
1: ค่ะ
0: ยาไอซ์63กรัมเคตามีน 2.5 กรัมโทรศัพท์มือถือ5เครื่องและมีข้อมูลการแชทเขาแชทกับใครเขาแชทกับทนายความเขาคุยกับทนายความแล้วก็มีการตรวจค้นมีรถยนต์ด้วยคันหนึ่งรถจักรยานยนต์5คันบังดำเนี่ยเคยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาอย่างที่เล่าไปและมีการตรวจสอบพบว่าคุยโทรศัพท์กับทนายความเขาเข้าออกคุกบ่อยรู้เรื่องกฎหมายแล้วครั้งนี้เขาก็จะใช้คำว่าหัวหมอก็เดี๋ยวไปกล่าวหาเขาเนาะเขาก็เหมือนกับรู้เรื่องกฎหมายอ่ะเขาบอกว่ามาจับทำไมเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดเลยบังดำบอกว่าผมขอใช้สิทธิ์มีทนายความผมขอไม่พูดอะไรจนกว่าทนายความจะมา
1: เหมือนในหนังเลย
0: เห็นไหม
1: คุณมีสิทธิ์จะไม่พูดอะไรต่อเมื่อไปพูดในชั้นศาลเท่านั้น
0: อะไรแบบนี้ก็เลยบอกผมขอทนายนี่ค่ะแต่สุดท้ายหลักฐานมันก็ชัดนะคะตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนำตัวบังดำและเครือข่ายเนี่ยไปที่สน.ประเวศนะคะส่วนผู้เสพที่จับได้เพิ่มเติมก็ต้องเข้าแผนบำบัดฟื้นฟูนะคะตำรวจบอกว่าไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะคะตำรวจจะต้องขยายผลเพิ่มอีกหลายพื้นที่เลยค่ะเพราะปัญหายาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยกันบ่อย
1: ใช่ค่ะเ
0: ป็นต้นตอของปัญหาสังคมหลายเรื่องมากตำรวจเขาจะขยายผลอย่างต่อเนื่องอยากให้ประชาชนเชื่อมั่นการปฏิบัติงานของตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะถ้าหากประชาชนท่านไหนมีเบาะแสสามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วน191หรือ1386ตลอด24ชั่วโมงค่ะประชาชนก็สำคัญช่วยกันสอดส่อง
1: จริงช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะเพราะจริงก่อนหน้านี้ก็จะมีกลุ่มคนที่

0: คำเกี่ยวกับยาเสพติดอาศัยช่องโหว่ในช่วงของบ้านเมืองกำลังเดือดร้อนน้ำท่วมน้ำท่วมแอบขนของช่วงนี้แอบส่งพัสดุเขาบอกก่อนอันนี้โอ้โหก็ส่งไปได้หลายจำนวนเยอะเลยค่ะ
1: มันอาศัยช่วงชุลมุน
0: ใช่ค่ะ
1: เวลามีเหตุการณ์วุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็อาศัยช่วงเนี้ยส่งยาเลย
0: ใช่เป็นสิ่งผิดกฎหมายนะคะทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะคะเอาไปดูเรื่องต่อไปกันบ้างก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของน้ำท่วมเนาะเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วน้ำลดแล้วบางพื้นที่เพิ่งประสบปัญหาบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่มีน้ำท่วมขัง10วันแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมก็มีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็มีผลของปลาตายคุณผู้ชมแล้วไม่ใช่ปลาตัวเล็กด้วยเป็นปลาบึกยักษ์ค่ะตายเกลื่อนเลยค่ะเขาก็เลยมาโพสต์เอาไว้เพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าอยากให้เข้ามาตรวจสอบดูแลกันหน่อยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่โจครับพี่โจคุยกาแฟครับนี่คือความเศร้าของพี่โจนะครับแม้จะไม่ได้เป็นบ่อของเราแต่ก็เป็นบ่อที่อยู่หน้าร้านพี่โจครับอยู่สุวินทวงศ์65ครับนี่คือเหล่าปลาบึกครับจำนวนนับร้อยชีวิตครับที่เขาต้องตายนะครับเขาต้องตายจากการที่น้ำมันขังและน้ำมันเน่านี่คือจำนวนของปลาบึกที่อยู่หน้าร้านพี่โจเลยแล้วคุณคิดดูสิครับว่านี่คือการสูญเสียสักเท่าไหร่ของบึงแห่งนี้เป็นปลาบึกที่เลี้ยงธรรมชาตินะครับเลี้ยงเพื่อให้เขามีชีวิตอยู่ในตามธรรมชาติของเขาเป็นบึงใหญ่ขนาด10ไร่ครับและนี่คือสภาพครับสภาพที่เราเห็นอยู่วันนี้เป็นความน่าเศร้าที่สุดของพี่โจมากๆครับที่เห็นทั้งหมดนี้คือซากปลาบึก
0: เห็นไหมบอกแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่ปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่ปลาบึกแล้วเป็นปลาบึกยักษ์ด้วยคุณผู้ชมคุณศักชัยนุ่นหมิ่นนะคะหรือว่ารู้จักกันในนามพี่โจคุยกาแฟค่ะตรงนี้ตามคลิปที่พี่โจเล่าแล้วนะคือบริเวณบึงหน้าร้านบริเวณตรงนี้ก็คือประมาณ10ไร่เป็นเหตุเกิดที่ซอยสุวินทวงศ์65นะคะก็เลยมีการโพสต์ภาพแล้วก็เล่าตามคลิปเนี่ยนี่หน้าร้านผมเลยนะครับบึงตรงนี้เลี้ยงปลาบึกเอาไว้ให้เขาโตตามธรรมชาติแล้วดูสิตอนนี้น้ำมันท่วมขังน้ำมันเน่าปลาบึกยักษ์เนี่ยลอยขึ้นมาตายเยอะมากๆเลยเลยอยากแจ้งเรื่องร้องเรียนส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะให้มาดูหน่อยเพราะว่าตอนนี้บึงเนี้ยปกติปลาก็มีชีวิตอยู่ได้ปกติและตอนนี้มันเป็นน้ำสีดำเน่าเสียเขาบอกว่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมากๆเลยนะคะฝูงปลาก็เลยลอยขึ้นมาตายแบบนี้แหละค่ะซึ่งตอนนี้สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่นะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานๆกว่านี้ไม่เร่งบำบัดน้ำหรือว่าเก็บซากปลาออกไปอาจจะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเพราะว่าปลามันลอยตายหลายวันเนาะมันก็อืดมันก็เน่านะคุณผู้ชมนะก็จะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้นะคะจึงอยากเรียกร้องให้ท่านผู้ว่าฉะเชิงเทรานะคะรวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาหน่อยมาดูซิว่ามันเกิดจากอะไรเพราะก่อนหน้านี้ไม่เป็นนะพอมีปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยมันขังติดต่อกัน10วันแล้วมันมีอะไรล่ะมันมีขยะหรือว่ามันมีสารพิษอะไรที่มันปนเปื้อนหรือเปล่าทำให้ปลาเนี่ยลอยขึ้นมาตายแบบนี้อยากให้มาเร่งตรวจหาสาเหตุนะคะแล้วก็มาแก้ปัญหาโดยเร็วซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วนะคะซึ่งยังก็ไม่มีข้อมูลสรุปนะว่าเกิดจากอะไรกันแน่เดี๋ยวต้องเอาน้ำไปตรวจแหละว่ามันมีสารเคมีหรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรไหลลงมาในน้ำหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะชาเชิงเซาช่วงนี้โอ้โหหลายพื้นที่น้ำท่วมเยอะมากเห็นมีคนเอาภาพมุมสูงมาให้ดูแถวบางคล้าแถวอะไรเนี่ยเต็มพื้นที่แล้วนะ
1: มีแต่น้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่แล้วหลายพื้นที่อ่ะจะเป็นพื้นที่ที่เขาชอบเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: พอเจอกับปัญหาน้ำท่วมปลาไปกับน้ำกุ้งไปกับน้ำ
0: ใช่
1: บางพื้นที่บ่อปลาเขาบอกอุ้ยความเสียหายเขาเป็นหลัก10ล้านอ่ะ
0: จริง
1: แล้วคือยังไงพอน้ำลดปุ๊บคือเหมือนเขาติดลบเลยนะชีวิตต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือยังไงอ่ะ
0: ลำบากจริงๆค่ะแล้วก็ปัญหาที่เรากังวลอยู่ตลอดตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วปลาหมอคางดำบางพื้นที่บอกว่ามาจากไหนก็ไม่รู
1: ้มากันแล้ว
0: มากันแล้วค่ะ
1: แล้วอย่างเงี้ยพอน้ำท่วมขังนานๆไม่ได้ระบาย มันก็จะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย
0: ค่ะ
1: เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้นะคะก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันอย่างทั่วถึงคุณผู้ชมคะใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะวันที่9ตุลาคมก็ล้างท้องใช่ไหมคะแล้วก็10ถึง18ตุลาคมก็คือเป็นช่วงเทศกาลกินเจภูเก็ตเขาจัดงานกันอย่างยิ่งใหญ่แต่ชาวภูเก็ตบอกว่าเอ๊ะยังไม่ถึงเทศกาลกินเจทำไมได้ยินเสียงพลุเสียงประทัดดังมากทำไมมันดังล่วงหน้ามันดังตั้งแต่หัวค่ำยันเช้ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองจุดประทัดจุดอะไรกันเล่นจนชาวบ้านเขา

0: เดือดร้อนเขาก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้หน่อยค่ะน้องชมพู่แต่หัวค่ำยาวไปจนถึงเช้า
1: ค่ะ
0: แล้วคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาจะหลับจะนอนกันยังไงอ่ะ
1: ใช่อันนี้ก่อกวนเรื่องของเสียงมากแล้วก็มันมองแล้วมันไม่เท่เลยนะ
0: โอ้โหมันแย่มากเลยเพจข่าวท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตโพสต์คลิปนี้นะคะวัยรุ่นเป็น10เลยค่ะขี่รถจักรยานยนต์กันอย่างที่เห็นในภาพแล้วก็เนี่ยมีพลุมีประทัดมีอะไรก็ไม่รู้ว่าเสียงดังบีบแตรก็ดังเสียงรถจักรยานยนต์ก็ดังคือดังไปหมดทุกอย่างแถวแถวสวนสาธารณะสะพานหินนะคะไปจนถึงริมคลองบางใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตค่ะชาวบ้านริมคลองบางใหญ่เขาบอกว่าเดือดร้อนหนักมากเลยโดยเฉพาะที่หน้ามหาวิทยาลัยราชมหาวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหาแต่6ตุลาคมหนักเลยตอนแรกได้ยินเสียงนึกว่าอ้าวกินเจกันแล้วหรอสุดท้ายมันยังไม่ใช่ยังไม่ถึงช่วงเวลากินเจเลยเสียงดังตั้งแต่ 2-3 ทุ่มจนเช้าอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นวัยรุ่นน่าจะมาจากพื้นที่อื่นแล้วอาจจะคึกขนองแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อยากจะให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานของตัวเองอยากให้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจเข้มงวดกวดขันให้มากกว่านี้ได้ไหมโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนตรวจสอบรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นหน่อยถ้าหากว่ามากันเป็นกลุ่มๆช่วงเวลาที่แบบไม่เหมาะสมดึกแล้วยังแว้นกันเสียงดังเกาะกลุ่มกันแบบนี
1: ้
0: ต้องเรียกตรวจ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ปล่อยให้ขี่ไปเรื่อยๆไม่ใช่ปล่อยให้ก่อเหตุไปเรื่อยๆนะคะยิ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะและประชาชนเขาได้รับความเดือดร้อนก็เลยอยากจะให้ทุกภาคส่วนมาดูแลตำรวจก็ตามเรื่องให้ต่อนะคะตำรวจสภ.วิชิตตำรวจสภ.ภูเก็ตไปจับได้เป็นเยาวชน
1: ค่ะ
0: อีกแล้วเยาวชน
1: ย
0: ังอายุน้อยๆกันอยู่เป็น10คนเลยค่ะของกลางมีทั้งพลุทั้งประทัดนะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์ก็มีการดัดแปลงสภาพให้มันแว้นเสียงดังขึ้นเป็นรถแต่งซิ่งอะไรแบบนี้ไม่ได้จับแค่เยาวชน10คนนี้นะคะผู้ปกครองโดนด้วยนะคะ
1: โดน
0: เรียกมาด้วยนะคะผู้ปกครองต้องโดนเรียกมารับทราบข้อกล่าวหามารับผิดชอบการกระทำความผิดของลูกหลานตัวเองนะคะเพราะว่าคือหลังจากจับแล้วอ่ะมันไม่ได้หยุดแค่นั้นบางทีมันยังก่อเหตุเรื่อย
1: ๆ
0: เนี่ยแล้วดูเยาวชนตัวเล็กตัวน้อย
1: เด็กน้อยอยู่เลย
0: เพราะว่าพอจับได้แล้วอะอย่างที่มิวบอกว่าไม่รู้ยังไงอะไม่เข็ดหรือยังไงคะมันมีอีกอะเมื่อคืนตีหนึ่งครึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไปจับแล้วเนาะ
1: ค่ะ
0: จับเสร็จปุ๊บมันมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้น
1: อ้
0: าวตีหนึ่งครึ่งลองดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นอีกค่ะ

0: ันมีวัยรุ่นกันกี่กลุ่มเหรอคะในพื้นที่ที่มาก่อเหตุอะไรแบบนี้
1: ทำไมแล้วทำไมต้องทำพร้อมๆกันในช่วงนี้งงจังเลย
0: ทำไมอย่างนั้นนะคะหรือตีเนียนช่วงเทศกาลกินเจเหรอคะเขาจุดประทัดจุดพลุเหรอคะ
1: หรือยังไงน่าแปลกเนาะ
0: เพราะคนในพื้นที่บอกว่าก่อนหน้านี้ไม่มีนะไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะแต่ตั้งแต่เนี่ยวันที่ห้าที่หกอะไรเงี้ยไล่เรียงมามีบ่อย
1: โอ้ต้องให้พี่เจ้าหน้าที่ลองสอบปากคำแล้วเอาดีๆนะเพราะว่าอยู่ดีๆมาทำพร้อมกันแบบนี้มีการนัดแนะหรืออะไรยังไงหรือว่า
0: ท้าทายอะไรกันหรือเปล่าใช่ไหมช่วงเนี้ย
1: หรือก่อความไม่สงบเพื่ออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าแปลกทำไมถึงกล้าทำเป็นเยาวชนอยู่เลยแล้วเสียงมันดังมากนะแล้วมันมีบางคลิปเห็นไหมที่ชาวบ้านถ่ายอยู่แล้วตัวละอองเขาเรียกอะไรสะเก็ดมันมาหล่นใกล้ๆเขาอ่ะไฟไหม้ได้นะเอาจริงๆ

0: ไม่เท่นะคะน้องๆหนูๆทำความดีเท่กว่าเยอะ
1: ใช
0: ่จริงๆค่ะเดี๋ยวโตมาย้อนไปจะรู้สึกว่าเออทำไปทำไมนะฝากเตือนในฐานะผู้ผ่านโลกมาเยอะแล้วอย่างพวกเรา
1: ผู้สูงวัยผู้สูงวัยคำเตือนจากผู้สูงวัยอย่างเรา
0: ทำไมเครื่องหมายเครื่องหมายเยอะมากเลยไปดูเรื่องต่อไปคุณผู้ชมแหมพอถึงวันเกิดปีละครั้งเนาะหนึ่งอย่างที่ต้องทำก็คือการจัดงานแล้วก็มีการปอกเค้กวันเกิดนี่แหละแหมงานวันเกิดมันจะขาดเค้กวันเกิดได้อย่างไรนะมันต้องมีภาพมีการเป่านิดนึงผู้หญิงคนนี้เธอก็สั่งเหมือนกันสั่งเค้กร้านดังเลยนะขออนุญาตไม่พูดชื่อแล้วกันแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้บริการร้านนี้บ่อยแหมดิฉันก็เคยใช้บ่อยเหมือนกันก็สั่งไปผ่านการ delivery แต่ทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ใส่กล่องปกติที่กันกระแทกว่าสิปกติเค้กเนี่ยมันจะมีฐานที่เป็นแผ่นหนาๆใหญ่ๆแล้วมันจะติดกับขอบที่เป็นกล่องซึ่งต้องใหญ่กว่าตัวเค้กนึกออกไหมเวลากิ้งไปกิ้งมาเขาจะชนกับขอบฐานก็จะไม่เสียหายต่อตัวเค้กแต่ครั้งนี้ทางร้านกลับใส่กล่องพัสดุพอผ่านการส่งจากไรเดอร์มาเปิดเค้กมาคิดว่าสภาพเป็นยังไงคะ
1: โอ้โหมันจะเหลืออะไรอะคะอย่างนั้น
0: ไม่มีตัวกันกระแทกก็เละแน่นอนเอาไปดูสภาพกันเละขนาดไหนค่ะเละไหมล่ะกล่องไปไหนแล้วคุณพี่
1: โอ้โหสภาพกล่อง
0: มันมาเปลือยๆอย่างนี้จริงๆนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนึกออกไหมว่ามันจะมีฐานแบบนี้และจริงๆลักษณะของเค้กเนี่ยเขาจะมีฐานที่ใหญ่ออกมากว่านี้อีกนิดนึงแล้วจะมีตัวกล่องใสๆครอบลงไปแล้วกล่องที่ครอบเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเค้กซึ่งมันจะทำให้เวลากลิ้งไปกลิ้งมาตัวฐานเขาก็จะชนกับกล่
1: อง
0: ตัวเค้กก็จะปลอดภัยแต่เนี่ยเละหมดเลยคุณผู้ชมเจ้าของโพสต์ระบุบอกว่าให้ด่ายังไงดีคะสั่งเค้กเจ้าดังคุณเอากล่องพัสดุอะไรไม่รู้เนี่ยมาแพ็คในกล่องแบบนี้
1: มันไม่ใช่กล่องใส่เค้ก
0: เหมือนจะส่งของไปต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมคือจะสรรหาคำไหนมาว่าดีคะช่วยมากแล้วให้ไรเดอร์ขับมาแบบนี้เค้กเละค่ะเป็นเค้กที่จะไปให้วันเกิดปกติจะมีกล่องเฉพาะฉันควรจะทำยังไงดีสงสารไรเดอร์มากแล้วกล่องอะไรก็ไม่รู้สะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: จริง
0: กล้ากินไหมล่ะอย่างเงี้ย
1: จริง
0: ก่อนหน้านี้ใส่อะไรมา
1: ค่ะ
0: แล้วมาใส่เค้กแบบนี้โอ้โหหลังจากโพสต์ไปคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยส่วนใหญ่ก็ตำหนิไปทางร้านแหละมันเกิดขึ้นได้ยังไงยิ่งเป็นเจ้าดังด้วยอ่ะยิ่งต้องรักษามาตรฐานในการจัดส่งให้ลูกค้านะคะหลังจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็มีการโพสต์อย่างต่อเนื่องเพื่ออัปเดตก็ระบุว่าติดต่อสาขาได้แล้วคนที่รับเรื่องเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลโซนสมุทรสาครบอกตกใจมากที่เห็นกล่องขอโทษแล้วขอโทษอีกบอกว่าจะส่งเค้กมาใหม่แต่เจ้าของโพสต์บอกว่าปฏิเสธไปละไม่อยากได้ละคืนเงินมาแล้วกันจะได้จบๆไปทีนี้คนก็เข้าไปคอมเมนต์ถามสาเหตุซึ่งไม่น่าจะมีการปล่อยผ่านหรือมองข้ามได้กับร้านดังที่มีหลายสาขาทั่วประเทศนึกออกไหมก็มันทำได้ยังไงแล้วทำไมถึงปล่อยแบบมาตรฐานผ่านมาอย่างนี้ได้เขาบอกว่าตอนแรกคนขับพี่ไรเดอร์เนาะไปรับเค้กที่หน้าร้านน้องพนักงานบอกว่ากล่องหมดนะคะพี
1: ่
0: เป็นเค้กไอศกรีมนะแต่กล่องหมดเอายังไงดีก็เลยถามว่าถ้าไม่สะดวกส่งกดยกเลิกได้เลยค่ะจะได้สั่งสาขาอื่นแต่น้องพนักงานเขายืนยันบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกดยกเลิกเดี๋ยวจะหากล่องมาใส่ให้เขาก็คิดว่าก็ต้องเป็นกล่องใส่เค้กนึกออกไห
1: ม
0: แต่ไม่ใช่กล่องใส่เค้กเป็นกล่องพัสดุแบบในรูปนี้เลยค่ะเขาก็เลยงงว่าเอ้าทำไมไม่บอกก่อนว่ามีแต่กล่องแบบนี้จะได้ไม่เอาเนาะ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็โพสต์เพิ่มเติมบอกว่ามีเบอร์โทรศัพท์โทรมาตอนประมาณ5 ทุ่ม 23 นาที
1: โอ้แล้วโทรมาดึกมากเลยอะ
0: ห้างปิดแล้วนะร้านปิดแล้วเนาะ5 ทุ่ม 53 นาทีบอกว่าเป็นพนักงานของร้านสวัสดีค่ะนี่พนักงานของร้านนะคะจะมาเอาเค้กคืนตอนนี
1: ้หลับแล้วค่ะ
0: เป็นคุณจะออกไปเอาเค้กคืนเขาไหมคะ
1: น่ากลัวด้วยอ่ะ
0: 5 ทุ่มกว่าห้างปิดแล้วเธอก็ไม่ออกนะ
1: เขาต้องรอให้ห้างปิดแล้วค่อยมารับเค้กคืนหรอหรือไงอ่ะ
0: เลิกงาน
1: รอเลิกงานเนี้ยหรอ
0: มาเอาคืนไปไหนแล้วมันเละแล้วมันละลายหมดแล้วคุณน้องเขาก็บอกว่าเขาก็กลัวใครจะกล้าออกไปงงมากกับการบริหารจัดการเพราะคนนึงที่ติดต่อไปบอกว่าให้เอาทิ้งไปได้เลยแล้วพนักงานอีกคนโทรมาตอน5 ทุ่มกว่าบอกว่าเอาออกมาเอาเค้กมาคืนเขาเขาก็ไม่รู้จะทำไงสรุปก็ปิดประตูไม่ออกไปนะคะโอ้ก็เป็นเรื่องมันราวอย่างนี้ทางต้นสังกัดก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆก็ต้องมีการอบรมพนักงานในขั้นตอนเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีก็ต้องปฏิเสธไปเลย
1: จริง
0: ว่าไม่มีเพราะอย่างน้อยการขนส่งเนี่ยมันต้องมีการกระแทกอยู่แล้วอะ
1: ใช่
0: รถมันขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีเจอลูกระนงลูกระนาดความเสียหายย่อมเกิดขึ้น
1: และยิ่งเป็นเค้กไอศกรีมอะมันก็ต้องเป็นแพ็กเกจจิ้งโดยเฉพาะด้วยอะ
0: แต่มีน้ำแข็งแห้งใส่ไปด้วยหรอ
1: มีอันเล็กๆใช่ไหม
0: แล้วน้ำแข็งมันจะไม่กระแทกกับเค้ก
1: ก็ใช่ไง
0: โอ๊ยปวดหัวแทนเดี๋ยวเอาดี
1: ๆสงสารไรเดอร์เลยไรเดอร์ก็คงจะพยายาม
0: คืออ่ะคงจะมีกล่องห่ออีกทีแล้วใส่ไปในลังน้ำแข็งแห้งอยู่รอบๆแล้วกล่องใหญ่มากไงใหญ่กว่าเค้กก็น่าจะมีการไหลไปไหลมาอ่ะเอาใหม่เป็นประสบการณ์ก็แล้วกันนะหลังจากนี้ก็ทำแบบนี้ไม่ได้เข้าใจตรงกันเนาะว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะด้วยไม่ใช่ตรงกับลักษณะของเค้กด้วยแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายแน่นอน
1: ใช่
0: นะคะ
1: คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้กันหรือยังเมื่อ5ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีการแชร์คลิปกันนะคะว่ารถพุ่งเสยบันได7ขั้นชนกุฏิพังยับเลยที่วัดสำโรงราชสามัคคีอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงจากเหตุการณ์นี้ที่มีคนแชร์คลิปนี้มันเกิดคำถามตามมามากมายว่าทำไมอยู่ดีๆรถพุ่งขึ้นไปเองแน่นอนคนก็มองไปในเรื่องของความเชื่อความลี้ลับด้วยเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดมันมีคนมองแบบนั้นจริงๆอ่ะน้องชมพู
0: ่มันก็คิดได้ก็ไม่มีคนอยู่ในรถ
1: มันไม่มีคนอยู่
0: มันจะไปยังไง
1: แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดแต่มันกลางวันนะแต่คนก็คิดไปไกลเรื่องความเชื่ออะไรแบบนี้แต่สุดท้ายเดี๋ยวมีคำตอบให้ไปดูคลิปกันอีกทีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะไม่มีคนอยู่ในรถนะคะแล้วอยู่ดีๆรถพุ่งขึ้นไปแบบนี้โอ้โหนี่พระที่อยู่ในกุฏิท่านเห็นนะโชคดีพระท่านลุกหนีทันไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะพอเคลียร์อะไรกันเสร็จบนกุฏิเจ้าของรถก็ไปนำรถถอยลงมาจากกุฏิเจ้าของรถบอกว่ายืนยันว่าตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในรถจริงๆพยานที่เข้าไปช่วยก็ยืนยันว่าตอนที่รถพุ่งเข้าไปในกุฏิไม่มีใครอยู่ในรถจริงๆอ่ะแล้วเราเบลอทะเบียนรถทำไม
0: นั่นน่ะสิ
1: แหมเบอร์ทะเบียนรถ
0: แหมคุณผู้ชมกำลังรอจดเลย
1: เจ้าของรถค่ะนายแดงสาโรจน์อายุ64ปีค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของลูกชายขอยืมลูกขับไปร่วมงานที่วัดแล้วก็พาหลานไปด้วยตอนจอดรถดับเครื่องนะคะแต่เข้าเกียร์หนึ่งคาทิ้งไว้แล้วดึงเบรกมือลูกชายอ่ะเอาไปติดตั้งรีโมทที่สามารถสตาร์ทรถได้จากรีโมทก็เลยคาดว่ารีโมทน่าจะอยู่ในกระเป๋ากางเกง
0: ค่ะ
1: แล้วอุ้มหลานนั่งตักแล้วหลานทับรีโมทไปทับที่ปุ่มสตาร์ทพอดีรถก็เลยสตาร์ทเองจากรีโมทและด้วยความที่ว่าเข้าเกียร์หนึ่งคาทิ้งเอาไว้ด้วยมันก็เลยพุ่งไปแบบนี้เจ้าของรถบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี
0: ้
1: ยังดีที่ไม่ได้เร็วหรือแรงมากและยังดีที่พระที่อยู่ในกุฏิท่านเห็นก่อนแล้วท่านก็ลุกหนีได้ทันก็เลยไม่ได้มีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: สรุปก็สตาร์ทจากรีโมทแต่มันเข้าเบรกมือไว้อะ
0: แต่มันสตาร์ทจากจุดได้ไกลขนาดนั้นเลยไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: คือถ้าเป็นรถไฟฟ้าเขาจะกดจากที่ไกลได้
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เข้าใจได้เพราะมันเป็นระบบเชื่อมกันเนาะแต่เป็นแบบสตาร์ทแบบอัตโนมัติอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้รู้ระบบเนาะฝากคุณผู้ชมใครรู้เรื่องเครื่องยนต์อธิบายเราหน่อยแล้วใส่เบรกมือไว้มันยังไหล
1: ใส่เบรกมือเข้าเกียร์หนึ่งใส่เบรกมือ
0: แต่ไม่มีเกียร์คันเร่งมันก็ไหลไปเองอย่างเงี้ยหร
1: อแต่แค่สตาร์ทเฉยๆมันก็แค่ติดเครื่องเนาะ
0: แต่ใส่เกียร์หนึ่งไว้มันก็คงเดินหน้า
1: แต่มีเบรกมือด้วย
0: เ
1: ราอาจจะไม่ค่อยได้ขับรถนะเราก็ไม่ค่อยรู้คุณผู้ชมลองคอมเมนต์มานะคะ
0: เอาจริงๆพี่เจ้าของรถไปดูรายละเอียดดีๆนะมันแค่นั้นหรือเปล่าเราก็ยังมีความเชื่ออยู่นะเอาจริงๆในวัดซะด้วย
1: จริงแต่มันไม่น่าจะมีอะไรนะกลางวันนะในวัดเที่ยงๆ
0: อ่ะถ้ามันเดินหน้าใส่เกียร์หนึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยความใส่เบรกมือมันก็เลยไหลแบบฝืนธรรมชาติ
1: อา
0: จเลยไปไม่เร็วถ้าเกิดว่าใส่เกียร์หนึ่งแล้วมันแบบไม่ได้ใส่เบรกมืออาจจะแบบวึ้งไปเลยไหม อันนี้ก็มีแรงหนืดจากเบรกมือทำให้ค่อยๆไหลไป
1: แต่ไม่ทะเบียนรถก็ไม่ให้ดูจริงๆใช่ป่ะ
0: อะไรนะ4 โอ
1: ้เบอร์อะไรไม่เบลอมาเบลอทะเบียนรถ
0: ห้ามนะทะเบียนรถทะเบียนบ้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เป็นไปได้เกิดขึ้นได้นะคะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็สร้างความสะดวกสบายแต่บางทีก็อาจจะให้โทษหรือว่าถ้าทำไม่ดีอาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะเอาไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างคุณผู้ชมค่ะมีคนคนหนึ่งเขาจูงน้องหมาไปเดินเล่นตามปกตินี่แหละก็จูงไปเดินอยู่เอ๊ะเห็นอะไรในน้ำแล้วจะแบบมีคนตกกำลังตกปลาอยู่คนตกปลาก็คิดว่าปลาคนเดินมาก็มองว่าอะไรมองไม่เห็นกันทั้งคู่ก็เลยโทรศัพท์ซูมเข้าไปดูเป็นอะไรล่ะเป็นน้องหมากำลังต่อมแต่มจะจมน้ำอยู่แล้วพลเมืองดีคนนี้เห็นว่ายน้ำเป็นลงไปช่วยไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
2: หมากำลังจะจมน้ำนะครับนี่ลูกหมานะครับนี
3: ่ผมไม่มีแขนด้วย
2: บ่แม่นหมาซอยมันมันสิตายน้ำไหมนี่แม่นหมาบ่นั่นตีตัวมันยังไม่เห็นห้อยอยู่อ๋อในบุญ
3: เขียนตะปุย
2: เอาอันสั้นอันนี้มันปั๊ม
4: ตอนนี้ตื่นแล้ว

0: รอดแล้วดีนะมีคนมาเห็นก่อนนะ
1: เฮ้ยก็ได้พ่อแม่ผมก็บ่ทันลงแล้ว
0: เมียนมันสิตายกว่านึงแล้ว
1: เออผมก
0: ็มันน่าสิแม่มันอยู่นี่แหละเพราะมันมีหมาจอดอยู่นี่นะ
2: คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยค่ะชื่อว่าคุณสมพรคนนี้เป็นคนที่พาน้องหมามาเดินเล่นที่เห็นตอนท้ายหมาสีน้ำตาลที่มีปลอกคออ่ะนั่นหมาพี่สมพรเขาชื่อเจ้าโคล่าก็กำลังเดินเล่นอยู่แล้วก็มีพี่พลเมืองดีคนนี้เขาก็นั่งตกปลาอยู่ที่ริมน้ำแห่งนี้ค่ะเออพี่เขาก็บอกมีอะไรลอยอยู่ตรงนั้นปลาหรือเปล่าผมก็โยนเบ็ดไปแล้วนะแต่มันไม่กินเบ็ดผมสักทีก็เลยช่วยกันดูมันอะไรกันแน่พี่สมพรก็เลยใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ซูมเข้าไปดูเขาบอกบ่ใช่ปลาแล้วน่ะหมาตัวน้อยด้วยกำลังจะจมน้ำพี่สมพรก็เลยถามว่าน้องที่นั่งตกปลาอยู่อ่ะว่ายน้ำเป็นไหมว่ายได้ไหมน้องบอกว่าได้ช่วยได้ไหมล่ะน้องเขาก็เลยลงไปช่วย
3: ค่ะ
2: พอขึ้นมาเป็นลูกหมาตัวแค่นี้คุณผู้ชมแต่สังเกตนะท้องน้องอ่ะเหมือนแบบมีน้ำอยู่ด้านในเยอะก็น่าจะกินน้ำไปเยอะอยู่เลยพยายามช่วยน้องแบบในคลิปเนี่ยค่ะจับน้องตะแคงให้ปากอยู่ในมุมตะแคงเล็กน้อยกดบริเวณท้องเบาๆเบาๆเหมือนให้เอาน้ำไหลออกมาสรุปรอดแล้วก็ไปถามหาแถวนั้นมีเจ้าของไหมล่ะน้องหมาเป็นน้องหมาจรหรือมีเจ้าของสรุปมีคนมาแสดงตัวนะคะว่าเป็นเจ้าของก็มารับน้องไปก็หลายคนก็ชื่นชมนะคะแล้วก็ดีใจที่ช่วยชีวิตลูกหมาเอาไว้ได้เพราะว่าถ้าเป็นเราอะมองอย่างเงี้ยปล่อยผ่านได้ไหมล่ะก็ไม่ได้เหมือนกัน
3: ไม่ได้จริงๆค่ะ
2: นี่ยังคิดเลยว่าว่ายน้ำก็ไม่ค่อยเก่งมากแต่ก็ลงไปช่วยน้องหมาก็น่าจะพอได้อยู
3: ่
2: แล้วช่วยเสร็จลงมาตอนที่กดเอาน้ำออกได้ยินเสียงน้องไหม
3: ใช่
2: เป็นเราอ่ะมองตาก็ต้องเอากลับบ้าน
3: ต้องรับเลี้ยงอ่ะ
2: ใช่โชคดีที่น้องรอดเน
3: า
2: ะ
3: ค่ะหลายคนเห็นคลิปนี้ก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเจอลูกหมา1ตัวมันจะมีตัวอื่นๆอีกหรือเปล่าเพราะลูกหมาปกติก็จะไม่อยู่เดียวๆตัวเดียวแล้วแม่มันอยู่แถวนั้นมั้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายถ้ามีเจ้าของมาแสดงตัวแล้วรับกลับไปก็ลงอก
2: ตัว
3: เล็กมากเลยอ่ะ
2: ตัวเล็กอยู่เลยเนี่ยเชื่อว่าถ้าไม่มีคนเห็นก็ไม่รอดแน่นอนขอบคุณนะคะ
3: เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่หลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบนะคะจากสถานการณ์น้ำท่วมการส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจจากทุกภาคส่วนถือเป็นพลังสำคัญค่ะที่ช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ล่าสุดนะคะมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินได้ร่วมส่งต่อความห่วงใยด้วยการส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเติมกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคม2569มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินหรือมพม.กรุงเทพมหานครนำโดยคุณสุพิชยาสาครประธานมพม.กรุงเทพมหานครพร้อมด้วยรองประธานและคณะกรรมการมูลนิธิเดินทางเข้ามอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โดยการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินกรุงเทพมหานครได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพประกอบด้วยไข่ไก่น้ำมันพืชขนมและน้ำดื่มโดยมีร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยด็อกเตอร์ธิดารัตน์สัจพงษ์เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นผู้รับมอบค่ะ
1: ทั้งนี้นะคะสิ่งของอุปโภคบริโภคดังกล่าวสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะจะนำไปดำเนินการจัดสรรและกระจายส่งต่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆอย่างเร่งด่วนต่อไปค่ะพวกเราก็ส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่เลยนะคะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาแซ่บทูเดย์ด้วยกันค่ะ
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
3: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent
4: ว้าวเสร็จแล้ว
3: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
6: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
7: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
8: เค็มอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ชิมซะหมดเลย
10: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
11: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
12: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
11: สะดวกช้อป
12: ที่ช็อปมาเนีย
13: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
15: ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
20: แซ่บทุกมุมมอง
21: แซ่บทุกเรื่องราว
20: แซ่บแบบนี้ต้องดู
19: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมคะเวลาที่เราไปรับประทานอาหารตามร้านต่างๆเนี่ยเรื่องของสุขอนามัยเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะเรื่องของความสะอาดโดยเฉพาะในจานอาหารเนี่ยถ้ามีสิ่งแปลกปลอมมาโอ้โหในต่างประเทศเขาฟ้องเรียกเงินกันตายเลย
2: ใช
1: ่ไม่ได้เลยนะจะเศษขนเศษผมเศษอะไรอย่างเงี้ยเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่ปีนังประเทศมาเลเซียนะคะมันมีเส้นขนปริศนาอยู่ในจานอาหารเจ้าของร้านเกือบแล้วเกือบหลงเชื่อเกือบจะชดเชยชดใช้ค่าเสียหายแต่พอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยรู้ที่มาของขนปริศนาในจานอาหารคุณผู้ชมลองดูว่าขนนี้มันมาจากไหนคุณผู้ชมคะเขาก็ไปสั่งอาหารเนาะแล้ว เนี่ยน้องชมพู่เห็นไหมขนมันมาจากไหน
2: ขนหน้าอก โอ้โหมันเจ็บนะน่ะ
1: อุตส่าห์ล้วงไปดึงขนหน้าอกของตัวเองดูดูช่างทำนี่แล้วก็นี่แล้วก็จะไปประมาณว่าแบบโอ้ร้านอาหารไม่สะอาดเลยไม่จ่ายเงินนะอะไรอย่างเงี้ยต้องชดใช้นะ
2: นี่เขาดึง 3-4 รอบเลยนะพี่มิว
1: มันหลายเส้นน้องชมพู่มันอยู่ในจานแบบ 6-7 เส้นอะดีไม่ดึง

0: ้งปนอยู่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ดูสิขนตั้ง 6-7 เส้นอยู่ในจานแต่ผู้จัดการร้านเขาพยายามมองเส้นขนนะคะมันขนสั้นๆน่ะก็เลยมีการโต้แย้งกันว่าเอ๊ะมันขนจากอะไรมันขนอะไรกันแน่จริงๆแล้วทางร้านแล้วนะแต่ผู้จัดการร้านน่ะเอกใจน่าจะเคยเจอกับอะไรแบบนี้บ้างๆหรือเคยเห็นข่าวมาบ้างผู้จัดการร้านเขาเอกใจพี่มิวว่าด้วยความที่ขนมันแปลก
1: ๆ
0: ถ้ามันเป็นผมของเชฟที่ปรุงอาหารมันไม่น่าจะแบบ 6-7 เส้นสั้นๆอยู่ในจานเดียวอะไรแบบเนี้ย
1: แล้วเวลาผ่านการผัดกับอาหารหรืออะไรอย่างงี้ผ่านความร้อนมันก็จะมีความแบบแหมแล้วเคยเจอดึงมามันจะมีความมันๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: แล้วมันก็ต้องติดอยู่กับเส้นก๋วยเตี๋ยวมีน้ำมันติดอยู่บ้างอันนี้ไม่มีอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยไปเปิดดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นภาพนี้แหมถอนขนหน้าอกดึงยอมเจ็บดึงอยู่หลายรอบแล้วก็โปรยไปในจานอาหารค่ะร้านนี้เขาก็เลยส่งภาพเนี้ยไปตามร้านอื่นๆเพื่อร้านไหนเจอกับผู้ชายคนนี้คู่รักคู่นี้และมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้จะได้รู้ว่าไม่ได้แล้วนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือมาหลอกกินฟรีตามร้านอาหารแล้วนะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและจริงๆแจ้งความดำเนินคดีได้ด้วยซ้ำ
1: นะคะช่วงนี้มีแต่เรื่องฝากเตือนนะมีคนมาโพสต์เตือนพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารกันเยอะมากเลยนะเพราะว่ามีคนหัวหมอทำอย่างนี้เยอะใบสลิปปลอมใบค่ารักษาพยาบาลปลอมจะมาหลอกแบล็กเมลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะคะคือร้านอาหารหรือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาทำอาชีพแบบนี้เขามีต้นทุนเนาะพี่มิวเนาะแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็โอ้โหขายดีบ้างไม่ดีบ้างอย่าทำแบบนี้เลยนะเอาไปที่เรื่องต่อไปกันบ้างคุณผู้ชมข่าวนี้นะเป็นเรื่องของประเทศจีนซึ่งตำรวจจีนเขาไปเจอเรื่องนี้มาเขาบอกหัวจะปวดเลยคุณผู้ชมไปเจอเสือดำอ้าปากเตรียมขย้ำเลยนะคนเห็นโอ้โหตายแล้วตกใจเสือหลุดมาจะมากัดแน่ๆเลยพอแจ้งตำรวจไปเจอจะจับเสือซะหน่อยไปเจออะไรไปดูค่ะนี่เสือเหมือนไหมล่ะต
0: ั
1: วเท่าขนาดจริงเลยแต่ถ้าดูที่ขาน้องมีอะไรมีหล่อน้องลื่นได้น้องไหลได้มันคือกระเป๋าค่ะคุณผู้ชมมันยังไงคนเห็นตกใจจริง
0: แล้วทำไมต้องใช้กระเป๋าแบบนี
1: ้คือ
0: ไม่เข้าใจแล้วมันใส่ของได้เยอะหรอกระเป๋าแบบนี้ถามหน่อย
1: นี่ไม่อยากขำแรงเลยคือสงสัยทั้งคนผลิตออกมาจำหน่ายและคนซื้อมาใช้ตอนนี้สองมุมเลยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่รถไฟใต้ดินเมืองจีหนานประเทศจีนค่ะมีคนไปแจ้งความบอกว่าเนี่ยมีคนจูงเสือดำเข้ามาในสถานีรถไฟนะตำรวจมาเร็วตำรวจมาเป็นกระเป๋าลักษณะคล้ายเสือดำค่ะโอ้โหภาพนี้เป็นไวรัลเลยนะคุณผู้ชมคือเขามีขนด้วยนะเขามีขนแล้วก็แยกเขี้ยวแบบนี้เหมือนพร้อมจะงับแต่เข้าไปดูใกล้ๆอย่างที่บอกน้องมีล้ออย่าเข้าไปโดนใกล้นะเดี๋ยวโดนล้อ เดี๋ยวจะเขินเข้าชาวเน็ตสงสัยเนี่ยเหมือนที่ชมพู่สงสัยเลยใครขายอ่ะใครผลิตซื้อที่ไหนก่อนบอกหน่อยแรงบันดาลใจในการออกไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยคืออะไรคะคุณพี่แล้วค่ะหลายคนก็กังวลแล้วมันเอามาใช้ได้จริงไหมไปถามพี่ตำรวจว่ามันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะ มันก็ใช้ได้จริงแหละเพราะว่ามันคือกระเป๋ามันสามารถใช้งานได้ตราบใดที่ขนาดและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสัมภาระขนาดใหญ่ก็คือถ้ามันเอาขึ้นรถไฟได้ตามลักษณะขนาดอะตำรวจมันก็ใช้ได
0: ้คือถ้าเป็นตุ๊กตาเฉยๆก็พอเข้าใจได้เนาะแต่พอผลิตออกมาเป็นกระเป๋าเนี่ยอันนี้แปลกใจแล้วมีสัตว์อื่นๆอีกด้วยไหมในอนาคตเผื่อจะเห็นคนจูงกระเป๋าเป็นสัตว์ตัวอื่นๆที่ดูน่าตกใจอีก
1: อาจจะทำออกมาเป็นน้องหมาโกลเด้นอ่ะโกลเด้นก็เป็นไซส์ใหญ
0: ่
1: จูงโกลเด้นมาก็ยังดูน่ารักนึกออกไหมล่ะอยู่ดีจูงเสือเข้ามาคนตกใจแล้วเป็นสีดำด้วยอ่ะ
0: จริง
1: เดี๋ยวนะแล้วใส่ของตรงไหนก่อน
0: นั่นน่ะสิ
1: ซิปอยู่ไหน
0: ตรง
1: ใต้ท้องหรอป่ะ
0: หลัง
1: หรอเปิดซิปมาที่หลังมัน
0: แล้วมันไม่ได้ใส่ได้เยอะเหอะเอาจริง
1: มันเป็นภาระเหอะเอาจริง
0: ๆเออ
1: คือถ้าเป็นเป้ขนาดใหญ่ใส่ของได้หรือว่ากระเป๋าลากหรืออย่างนี้หรอปะอันนี้มันแบบกินพื้นที
0: ่เกะกะออก
1: และเกะกะแต่ก็เป็นแฟชั่นและดีไซน์
0: หรือว่าเก๋ๆเหมือนแบบฉัน

0: จูสัตว์เลี้ยง
1: เออสงสัยให้เป็นแบบ
0: นี้เน
1: า
0: ะ
1: ความเก๋แหละ
0: เออ
1: แต่มองมุมเนี้ยพี่เขาเสือขึ้นมาค่ะคุณตำรวจเหมือนจริง
0: ใช่แต่ก็ตำรวจบอกใช้ได้เนาะก็โอเคมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญทำให้คนตกใจกลัวอะไรอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ก็นี่ไงถึงมีคนแจ้งความกันตกใจกลัวแต่ตำรวจพอมาดูมันไม่ใช่ก็ไม่คือไม่ใช่อ่ะมันคือกระเป๋า
0: ค่ะเดี๋ยวรอดูเผื่ออีกหน่อยจะมีสัตว์ชนิดอื่น
1: ค่ะ
0: มาดูน้ำใจของคนไทยกลุ่มนี้นะคะเห็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังจะไปที่เกิดเหตุที่มันมีเหตุการณ์ไฟไหม้นะคะแล้วก็มีการแบกอุปกรณ์ไปด้วยอะค่ะพลเมืองดีกลุ่มนี้ก็เลยบอกว่าเอามาเลยขึ้นรถเลยเดี๋ยวไปส่งให้TikTok นะคะโพสต์คลิปนี้นะคะจริงๆแล้วมีเหตุการณ์ไฟไหม้ค่ะปากซอยเพชรเกษม108วันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแต่คุณผู้ชมค่ะรถติดหนักมากคือเจ้าหน้าที่ต้องลงจากรถแล้วแบกอุปกรณ์ดับเพลิงกว่า20กิโลเพื่อวิ่งไปดับเพลิงในจุดเกิดเหตุโอ้โหขอบคุณพลเมืองดีมากๆเลยอ่ะมีทั้งชาวบ้านแถวนั้นมีทั้งไรเดอร์ที่ขี่รถจักรยานยนต์อยู่แถวนั้นเรียกเจ้าหน้าที่ว่าไปพี่ขึ้นรถเดี๋ยวไปส่งไปด้วยรถจักรยานยนต์มันไวกว่าดีกว่าต้องแบกอุปกรณ์แล้ววิ่งไปอ่ะ
1: กว่าจะถึงที่หมายเนาะ
0: จริงค่ะสุดท้ายไปถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วนะคะคลิปนี้สร้างความประทับใจให้กับคนที่เห็นนะคะว่านี่คือน้ำใจคนไทยพร้อมช่วยเหลือพร้อมหยิบยื่นน้ำใจให้กันเสมอนะคะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงดับเพลิงได้เรียบร้อยก็เข้ามาคอมเมนต์ที่คลิปนี้นะคะบอกว่าขอบคุณพี่ๆมอไซค์มากครับรถติดเลยจำเป็นต้องวิ่งไปดับไฟขอขอบคุณด้วยนะครับ
1: น้ำใจคนไทยเนาะจะเห็นอะไรแบบนี้ตามท้องถนนบ่อยมากเนาะพี่มิ้วเนาะช่วยเข็นรถช่วยพาข้ามถนนเวลามีอะไรช่วยกันแบบคนละไม้คนละมือ
0: นะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆอยู่ในสังคมอีกมากเป็นกำลังใจให้ทุกคนยังคงมุ่งมั่นทำความดีกันอยู่นะคะคุณผู้ชมคะเรามีข่าวมาประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศค่ะ
1: สำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและยื่นแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้เลยค่ะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีตั้งแต่วันนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ค่ะดาวโรดแบบเสนอชื่อและรายละเอียดการสมัครได้เลยนะคะที่ QR Code ที่อยู่มุมจอค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์02-660-2052 089-894-8526หรือสสคจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือสรพพื้นที่1ถึง10หรือว่าสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาหัวเราะกันหน่อยมายิ้มกันหน่อยในช่วงบรรยากาศที่หลายคนกำลังเครียดๆสีสันโซเชียลรออยู่ช่วงหน้าค่ะ
2: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่ไม่เปล่าประโยชน์
3: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาดัชไชรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
4: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
5: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
6: แซ่บทุกมุมมอง
7: แซ่บทุกเรื่องราว
8: แซ่บแบบนี้ต้องดู
5: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุก

0: วันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา

0: ับมากับเซฟตูเดย์นะคะในช่วงสีสันโซเชียลค่ะมีคลิปน่ารักน่ารักมาฝากกันแต่ว่าคลิปแรกเนี้ยต้องบอกว่าทั้งขำทั้งสงสารหนูน้อยคนนี้ตื่นมากลางดึกเด็กน้อยเนาะเวลาติดแม่เนา
1: ะ
0: ตื่นมาแล้วไม่เจอแม่ก็จะร้องหาแม่แม่ก็ได้ยินเสียงลูกร้องโอ้ยรีบวิ่งไปเปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บลูกนิ่งไปเลยไม่ร้องช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าแล้วก็ปิดประตูเลยเกิดอะไรขึ้นคุณแม่เป็นอะไรไปดูคลิปนี้กันค่ะ
2: แม่อยู่นี่กระปุกแกเอ็นนอนต้องทิ้งอีก
0: ดูสีหน้าเด็กน้อยสิ
1: สิคือเด็กด้วยความไร้เดียงสาสีหน้าแรกคืออ
0: ะไรอ่ะ
1: ตกใจ
0: ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แม่
1: ปิดประตูก่อนดีกว่า
0: ปิดประตูปิดแม่ก็พยายามเปิดนี่แม่เองลูกแต่มาร์คหน้าก็ยังอยู่เด็กก็แอ
1: คราวนี้ร้องหนักกว่าเดิม
0: หนักกว่าเดิมแต่ว่าอันจริงๆนะมาร์คบางอันเวลาแปะแล้วมันดูน่ากลัวจริงนะโดยเฉพาะมาร์คที่มันมีรูปอะมีสีมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมองไกลๆแล้วมันตกใจ
1: จริ งเด็กไม่รู้เนาะเด็ก
0: เด็กอะเป็นเหมือนกันที่บ้านใหม่ๆพอเขาไม่ชินเขาก็อะไรอะแม่งงเหมือนกันมาร์คหน้าค่ะลูกคืออย่างนี้คุณแม่เขาไม่ได้ตั้งใจแกล้งลูกนะเขากล่อมลูกหลับไปแล้วมนุษย์แม่เนาะก็ต้องรักสวยรักงามคุณผู้ชมเอหลับแล้วนี่ถึงเวลาทำสวยของแม่แม่ก็ไปเข้าห้องน้ำทำนู่นทำนี่เสร็จปุ๊บ ก็แปะแผ่นไฮโดรเจลก็เป็นไฮโดรเจลมาร์คแล้วมันจะหนาหนาหน่อยก็แปะเอาไว้ระหว่างแปะอยู่ลูกร้องหาแม่ไม่เจอเอ้าเปิดประตูมาเห็นแม่สภาพนี้เลยตกใจนึกว่าไม่ใช่แม่
1: แล้วยังเอาแผ่นมาร์คออกไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ซึมเข้าผิว
0: คือจะบอกว่าเข้าใจคุณแม่เพราะอะไรว่าไฮโดรเจลอ่ะมันแพงกว่าปกติคือมันแผ่นปกติมันจะราคาไม่สูงแล้วมันแค่15นาทีเอาออกได้นึกออกไหมแต่ไฮโดรเจลอ่ะมันต้อง2ชั่วโมงขึ้นถึงจะดีอ่ะเอ้าคือถ้าเอาลอกออกตอนนี้แปะใหม่ไม่ได้มันจะเสียดายเข้าใจคุณแม่เลยก็เลยเป็นคลิปแบบนี้ออกมาคนดูไป 2.2 ล้านวิว
1: โอ้โห
0: ว้าวนี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าอยู่คนเดียวก็กลัวแต่อยู่กับแม่ตอนนี้น่ากลัวกว่าบางคนบอกว่าสงสารลูกเนาะปรับอารมณ์แทบไม่ทันเลยบางคนบอกว่าดีแล้วลูกเจอเคสแบบนี้เจอคนแปลกหน้าจะได้รีบหนีเอาตัวรอดได้
1: แต่เด็กก็ฉลาดไงตกใจแล้วปิดประตูก่อนเลย
0: ตกใจ
1: เอ๊ะใช่แม่หรือเปล่าไม่มั่นใจปิดประตูก่อน
0: คุณอย่าว่าแต่เด็กตกใจบางทีมาร์กเองแล้วเปิดปิดไฟไว้แล้วลืมว่าแปะแผ่นมาร์กไว้แล้วเข้าห้องน้ำอ่ะภาวะเหมือนกัน
1: หันมาเห็นตัวเอง
0: หันเห็นกระจกใช่อ๋อเราเอง
1: เออ
0: โอ้ย
1: เอ็นดูส่วนเรื่องนี้ก็น่าเอ็นดูค่ะมีน้องหมาตัวนึงค่ะนุชสั่งเอาไว
0: ้
1: ห้ามออกจากบ้านนะห้ามออกจากบ้านไม่งั้นจะโดนทำโทษคุณผู้ชมลองดูนะคะว่าถ้าเจอแบบนี้ถือว่าออกจากบ้านไหมแล้วจะทำโทษเขาไหมลองดูค่ะ
3: เกิดขึ้นมาจะมันยากจะมันลำบากเกิดมาเป็นกู
1: ห้ามออกจากบ้านอย่างนี้เขาเรียกว่าออกจากบ้านยังคะ
0: ครึ่งตัว
1: ออกไปครึ่งนึง
0: ผิดความผิดครึ่งเดียว
1: ขอแบบมองวิวรอบบ้านนิดนึง
0: โอ้ย
1: นุชไม่ให้ออกเราขอครึ่งนึงก็ยังดีและนอนแผ่อยู่แบบนี้น้องหมาชื่อว่าเพปเปอร์นะคะโดนกักบริเวณห้ามออกจากบ้านค่ะถ้าออกจากบ้านโดนตีน้องก็เลยโอเคไม่ออกก็ได้แต่ขอมุดออกไปดูวิวนิดนึงแล้วก็ดูวิวอย่างสบายใจกระดิกหางด้วย
0: รู้เลยทำไมอยากออกมันมีกองดินนั่นไงอ
1: ยากไปเล่น
0: อยากไปคุยแล้วแหละ
1: เออจริงๆเนาะ
0: อืม
1: แล้วเข้าใจเจ้าของเนอะไม่อยากให้ออกไปกลับมาคงเละอะ
0: คงเละ
1: เปื้อนดินเปื้อนอะไรนี่ก็จากที่โดนตี2ทีลดให้ครึ่งนึงตีทีเดียวพอออกไปครึ่งตัว
0: ความผิดกึ่งนึง
1: อ๋อคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งโอ้ใช้โครงการรัฐบาลด้วยโอ้
1: น่าเอ็นดู
0: อยากไปเนาะอยากเล่นนะเนาะเออไปดูเรื่องราวต่อไปไปดูความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆโรงเรียนนี้กันดีกว่าค่ะเขาจะมีการแต่งกายชุดประจำชาติต่างๆใช่ไหมถ้านึกภาพแต่งชุดกิโมโนประเทศญี่ปุ่น
1: ค่ะ
0: รองเท้ามันจะส้นสูงได้ไหมล่ะ
1: ไม่ได้สิ
0: มันต้องเป็นรองเท้าแบบ
1: รองเท้าไม้
0: รองเท้าไม้เขาเรียกว่ารองเท้าเกี้ยใช่ไหมเวลาเดินจะดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเคยไปใส่แล้วไปเดินนะลำบากลำบาก
1: ยากใช่แล้วมันต้องใส่ถุงเท้าที่เป็นหนีบได้อะ
0: จริงวันนี้เรายอมรับนับถือใจคนญี่ปุ่นจริงๆนะแล้วใส่เดินขึ้นบันไดเวลาไปงานดูงานพลุงานอะไรแบบนี้มันเดินสบายได้ยังไงเนาะโรงเรียนนี้เขาก็เป็นเหมือนกันใส่ชุดญี่ปุ่นกิโมโนมันก็ต้องมีรองเท้าเกียร์แต่ที่นี่ไปหาซื้อเกียร์ไม่ทันมันก็ต้องประดิษฐ์เองนะสิ ความคิดสร้างสรรค์รองเท้าเกี๊ยะประดิษฐ์เองเป็นยังไงไปดูค่ะ
1: โอ้ยเพลงนี้อีกอ่ะ

0: ก่อนจะเล่าเรื่องคลิปนี้พูดถึงเพลงประกอบกันได้ไหมได้ยินทั้งวันเลยตอนนี
1: ้หรอ
0: ญี่ปุ่นมาแล้วกับเนเน่เนเน่ไนเน่ไนเน่มากอ่ะตีคู่กันมาเลยนะพี่มิวเห็นไหมล่ะรองเท้าเกียร์ก็ว่าไม่ได้นะ
1: เก่งนะเดินได้อ่ะ
0: แต่จริงๆอ่ะข้างบนที่อยู่บนเก้าอี้น่ะมันก็เกียร์แล้วนะ
1: ใช่
0: คือเกียร์ซ้อนเกียร์
1: หรือว่ามันเตี้ยไปนิดนึง
0: มันไม่เด่นนะติ
1: ต้องให้สูงหน่อย
0: นี่ค่ะเป็นกิจกรรมของน้องๆโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญค่ะน้องๆก็แต่งชุดกิโมโนท่านักข่าวมากเป็นญี่ปุ่นแต่ว่าน้องใหญ่ได้รองเท้าเกียร์แบบสูงๆไงมันหาซื้อไม่ได้ก็เลยต้องเอาเก้าอี้พลาสติกทรงสี่เหลี่ยมเตี้ยๆแบบนี้มาต่อดูแล้วก็เดินโชว์คนดูไป 1.5 ล้านวิวมีบางคนบอกว่าไม่ใช่นี่มันไม่ใช่รองเท้าเกียร์นะแต่เป็นรองเท้าเก้าเอี้ย
1: เก้าอี
0: ้กับเกี้ยรวมกันเป็นเก้าเอี้ยเขาบอกเป็นรองเท้าที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากน้ำท่วม
1: ในลุยน้ำได
0: ้แต่เก่งมีแต่คนชมว่าน้องเดินคล่องกันมากนะ
1: จริงไม่ใช่ง่ายๆเหอะ
0: คือเมื่อก่อนอะให้ใส่ได้นะณตอนนี้ให้ใส่แบบเนี้ยไม่กล้าแล้วนะ
1: จริง
0: กลัวขาพลิก
1: เราใส่ส้นสูงปกติแต่ก่อนสวยใส่สูงมากนะเวลาทำงานอะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วอะ
0: เดินห้างฉ่ำ
1: จริง
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้เหมือนกันเก่งนะเก่งนะลูกแล้วสวยนะชุดสวยแต่งหน้าสวยรองเท้าสวย
1: ให้คะแนนเต็มค่ะ
0: ญี่ปุ่นมาเลย
1: เหมือนฮิตใช่ไหม
0: จ้าทำไมเหมือนอีแก้วปิ้งไก่ล่ะ
1: เสียงคือแบบต้องเสียงสูงมากเลย
0: ไม่ค่อยสบายเสียงสูงไม่ไหว
1: เดี๋ยวไปดูอีกนิดนึงค่ะน้องหมาตัวนี้ค่ะอยากเล่นกับนุชแม่นะคะแต่นุชแม่ติดเมาส์อยู่แล้วน้องหมาตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมลองดูนะเป็นแบบเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนทำนุชแม่ได้ขนาดนี้ลองดูค่ะ
2: เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง
1: ตอนแรกอะคนเห็นคลิปนี้ใช่ป่ะพี่มิวก็ไปไล่อ่านเม้นบางคนบอกว่า AI ปะเนี่ยหรือว่าฝึกน้องก่อนให้น้องทำแบบนี้เอาห่วงมาคล้องคอนุชแม
0: ่เดี๋ยวนี้ดูคลิปอะไรต้องไปเช็คก่อนนะ AI หรือจริงจริง
1: ใช่แล้วคล้องแบบเนี้ยแล้วดึงด้วยนะ
0: แ
1: ล้วลากไปนะแม่กำลังเมาอยู่อะนี่คลิปนี้คนดู 1.6 ล้านวิวแล้วคอมเมนต์อะทำการโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามอำพรางด้วยแล้วทำไมไม่เบอร์หน้าน้องคะน้องยังเป็นเยาวชนอยู่เลย
0: เพราะน้องไม่ใช่ฆาตกรค่ะน้องอยากเล่น
1: บางคนบอกว่านุชพ่อสอนใช่ไหมนุชพ่อสอนหรือเปล่า
0: เฮ้ย
1: นุชพ่อน่าจะมีส่วนในเรื่องนี
0: ้ไอ้ตัวนี้กินหญ้าหนูเป็นหมาหรือวัวลูกไม่สบายแต่กินหญ้าเนี่ย
1: หรือว่าหมาเล่งมรดก
0: คล้ายๆรถเล่งมรดก
1: รถเล่งมรดก
0: อุ้ยตัวใหญ่นะ
1: คือน้องน่าจะสนขี้เล่นแหละ
0: โอ้นี่พ่อเขาก็ตัวใหญ
1: ่จริงใช่แต่น้องหมาตัวใหญ่อ่ะ
0: เอ๊ะทำไมเดี๋ยวใหญ่เดี๋ยวเล็กตั้งแต่เด็กถึงโตอ๋อเป็นคลิปรวมๆเราก็ตกใจอยู่ตรงนี้เล็กตรงนี้บ่อน้ำใหญ่ตกใจเอ๊ะหมายืดหดได้อันนี้คือใหญ่สุดแล้วมั้ง
1: แล้วมุมกล้องด้วยใช่ไหมบางอันก็จะดูน้องแต่น้องดูโซนแหละ
0: อ
1: ันนี้ดูตัวใหญ
0: ่
1: ดูเหมือนเสือดำเมื่อกี้เลยอะ
0: ใช่เคยอยากเลี้ยงนะ
1: แต่บางทีน้องตัวใหญ่แล้วแรงเขาเยอะแล้วเราเอาไม่อยู่เล่นทีเนี่ยแบบเจ็บนะ
0: ใช่
1: ตัวเขียวอะ
0: กับอีกแบบนึงบอกหมาที่สับไซส์ใหญ่มากๆเนี่ยอายุไขเขาก็จะแบบไม่ได้นานมากด้วยใช่ไหมน่ารักน่ารักก็มาฝากกันปิดท้ายกับแซ่บทูเดย์นะคะหมดเวลาแล้วนะคะส่งกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ตอนนี้เลยนะคะ
1: ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก
0: ้ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องครบค่ำวันนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569แล้วก็อยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันหมิวเยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
1: ค่ะและเมธิชาอธิชาเทศขำนะคะซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้เทศกาลกินเจเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนก็มีความเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยการรับประทานอย่างเงี้ยจะเสริมสิริมงคลเพราะว่าเราอาจจะละเว้นเกี่ยวกับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะซึ่งแน่นอนว่าเขาจะเริ่มกินกันจริงๆเนี่ยคือวันที่10ตุลาคมแต่มันจะมีประเพณีก่อนเขาเรียกว่าล้างท้องก็คือจะกินเป็นผักเป็นอะไรก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยราคาผักเป็นยังไงกันบ้างนะคะยิ่งใกล้เข้ามาแบบนี้ค่ะทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะมีการไปลงพื้นที่ดูตลาดสดสำรวจราคาผักนะคะแต่ละพื้นที่เราจะพาไปก่อนเลยคือขึ้นเหนือก่อนเลยคุณหมิวไปที่เชียงใหม่นะคะตลาดเมืองใหม่ตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานต้องมาที่นี่เลยนะอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะแม่ค้าเจ้าของแผงนะคะขายผักเขาบอกว่าต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าช่วงนี้ค้าขายลำบากนะเศรษฐกิจฝืดเคืองคุณหมิวคะแม้จะเป็นช่วงใกล้กับเทศกาลกินเจแล้วก็ตามตลาดก็ยังไม่คึกคักมากนักน่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างคุณพี่แอร์นะคะเป็นเจ้าของแผงขายผักนะคะในตลาดเมืองใหม่เขาก็เล่าว่าการกินเจปีนี้ค่อนข้างซบเซาเลยแม้พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องเริ่มถือศีลกินผักล้างท้องกันแล้วนะเป็นวันแรกแต่ลูกค้าบางตาจังเลยน่ะพอดูจากภาพก็จริงๆมันต้องคึกคักกว่านี้นะคุณหมิวนะผักหลายชนิดราคาก็ยังปกตินะคะมีแพงขึ้นบางชนิดอย่างเช่นขึ้นช่ายนะคะเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย 60-70 บาทเองนะแต่ว่าวันนี้ค่ะ120บาทขึ้นมาเท่าหนึ่งเลย
0: เท่าตัวเลยจริงๆ
1: ดอกกะหล่ำอย่างเงี้ยนะกิโลกรัมละ30บาทเนี่ยวันนี้ก็50บาทแล้วน
0: ะ
1: ส่วนพืชผักอื่นๆค่ะราคาก็ยังทรงตัวขึ้นๆลงๆตามปริมาณนะอย่างกระเทียมกิโลกรัมละ80บาทพริกไทยเนี่ยกิโลกรัมละ200นะคะแล้วก็พริกขี้หนูกิโลกรัมละ100บาทรวมถึงผักชีด้วยกิโลกรัมละ70บาทนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของแม่ค้าที่นี่กันค่ะ
2: ไม่คือฟักนะไม่คือฟัก
3: ค้าขายยากไหม
2: ยากยากค้าขายยากดูเนี่ยหนูหันไปดูสิไปดูข้างๆกันเนาะไม่ค่อยมีคนช่วงก่อนนี่นะมันจะขึ้นมันไอช่วงสัก3-4-5วันเนี่ยมันจะอยู่ในราคา

0: 60-80-80มันมีหลายมันมีหลายช่วงเนาะขายของมันมีหลายช่วงไงแล้วก็ถ้าไม่มีมันก็จะขึ้นหน่อยแต่ถ้ามันเริ่มถ้ามันเริ่มออกเยอะมันเริ่มออกเยอะมันก็จะเริ่มถูกนี่ช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตกมันก็จะเริ่มถูกละถ้าเริ่มมันออกยากมันถ้ามันออกยากมันก็จะพุ่งขึ้นหน่อยเงี้ยธรรมดา110 บาทวันนี้110 บาท120 บาท
1: เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยผักในพื้นที่อาจจะเพราะว่ามันมีผักในพื้นที่นั่นแหละมันทำให้ราคาแบบทรงตัวแต่ถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าประสบอุทกภัยหรืออะไรเงี้ยอาจจะราคาสูงขึ้น
2: ราคาก็จะปรับตัวสูงขึ้นฮะไปสำรวจกันต่อที่ภาคอีสานบ้านเฮา
1: โอเคเลย
2: ที่นี่ก็คือตลาดบางลำพูจังหวัดขอนแก่นค่ะผักสดหลายชนิดนะคะปรับราคาขึ้นสูงเลยค่ะคุณเมย์คะอย่างเช่นผักคะน้าน
1: ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยกิโลกรัมละ80 บาทจากเดิมก่อนหน้านี้กิโลกรัมละ40 บาท
1: โอ้เท่าตัว
2: ผักชีก็ขึ้นมาเป็น150 บาทจากเดิมเนี่ยอยู่ระหว่าง100-120 บาท
1: ค่ะ
2: ส่วนต้นหอมค่ะขยับขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ150 บาท
1: โ
2: อ้โหส่วนผักชนิดอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกวางตุ้งอย่างนี้ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ50 บาทค่ะผักกาดหอมกิโลกรัมละ70 บาทถั่วฝักยาวกิโลกรัมละ70 บาทพริกขี้หนูกิโลกรัมละ70 บาทแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะอยู่ที่กิโลกรัมละ150 บาทนะคะนี่ก็คือราคาของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายกันในวันนี้นะคะส่วนลูกค้าที่มาซื้อผักเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าราคาวัตถุดิบอาหารโดยเฉพาะผักเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมากเลยขณะที่วัตถุดิบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไข่ไก่ต่างก็ปรับราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งในส่วนของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทั่วไปหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี่ยต้นทุนขยับเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนแต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกนะคะว่าแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผักเนื้อสัตว์ไข่ไก่ราคาปรับสูงขึ้นแต่ว่าราคาที่ขายต่อจานเนี่ยก็ปรับไม่ได้เพราะว่าก็เข้าใจแหละว่าเศรษฐกิจมันไม่ดี
1: เขาก็อยากจะช่วย
2: คนก็ไม่ค่อยมีเงินที่จะมาซื้อของสักเท่าไหร
1: ่
2: ถ้าหากว่าปรับราคาลูกค้าก็อาจจะต้องคิดหนักก็เลยต้องพยายามคงราคาไว้ก่อนตรึงราคาไว้ก่อนข้าวราดแกง2 อย่างอาจจะขายอยู่ที่45 บาทต่อไปกระเพราไข่ดาวอย่างเงี้ยจากที่แบบ55 หรือ 60ก็ยังราคานี้อยู่แม้ว่าไข่ไก่จะปรับสูงขึ้น
1: ถือว่าเป็นการช่วยผู้บริโภค
2: ฮะใช่ค่ะขณะที่แม่ค้าเขาก็บอกว่าผักเนี่ยรับมาจากตลาดไทยนะตอนนี้ราคาสูงขึ้นมากเนื่องจากว่าต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมที่มาซ้ำเติมอีกทำให้เกษตรกรผู้ปลูกผักหลายๆรายเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็ใกล้จะถึงช่วงเทศกาลกินเจนี่แหละก็ทำให้ความต้องการผักสูงขึ้นขณะเดียวกันผักที่ถูกน้ำท่วมอะหลายๆสวนเสียหายทำให้ปริมาณผักในตลาดเนี่ยมันอาจจะน้อยลงแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นผักบางชนิดไม่เพียงพอเลยทีเดียว
1: ในขณะที่ตลาดนะคะก็มีการเตรียมการจัดเทศกาลอาหารเจเราจะได้หาทานกันได้ง่ายๆนะคะ10 วันเลยตั้งแต่วันที่9-18 ตุลาคมนี้นะคะโดยนำร้านอาหารเจที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยานะรวมถึงโรงเจที่มีต้นตำรับมาร่วมจำหน่ายด้วยนะคะแม้ว่าวัตถุดิบเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะแต่จะมีอาหารเจเริ่มต้นที่ราคา30 บาทคุณหมิวอิ่มท้องได้เลยนะคะในราคาเพียง30 บาทและร้านค้าที่ร่วมรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40นี้ก็จะช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดขอนแก่นค่ะลงพื้นที่เลยประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อค้าแม่ค้านะคะติดป้ายแสดงราคาให้อย่างชัดเจนน
2: ะ
1: เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคแล้วก็มีการตรวจสอบสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะหลังพบว่าราคาผักแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยปรับสูงขึ้น
2: ดิฉันเข้าไปดูราคาของผักหลายๆชนิดนะคะในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในถ้าเทียบจากเดือนที่แล้ววันนี้ของเดือนที่แล้วซึ่งก็คือวันที่8 กันยายนเนาะจะเห็นได้ชัดเลยว่า

0: หลายชนิดเนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแบบเท่าตัวเลยนะคะอย่างราคาผักบุ้งจีนเนี่ยเดือนที่แล้วขายอยู่ที่กิโลกรัมละ43บาทวันนี้นะคะอยู่ที่100
1: โอ้โห
0: 110บาทด้วยซ้ำต่อกิโลกรัม
1: เกือบจะ3เท่าแล้วนะ
0: สูงมากค่ะ
1: สูงมากสูงมากนะคะ
0: น้ำท่วมก็ทำให้ราคาผักสูงขึ้นคนเดือดร้อนเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีทำให้ปลาในแม่น้ำได้รับความเดือดร้อนด้วย
1: ค่ะ
0: อ่ะเดือดร้อนยังไงเดี๋ยวไปชมภาพพร้อมๆกันค่ะ
2: โอเคปลาจีนครับปลาจีนโอเคไป
1: กระโดดขึ้นมาแบบนี้เลยนะ
0: เออชาวบ้านบอกว่าปลาจีนปลาจีนนี่ก็คือปลาจีนในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราชนิดปลาชนิดปลาคือปลาจีนปลาจีน
1: บางคนฟังข่าวแบบ
0: ปลาจ
1: ี
0: นที่อยู่ในแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าปลาจีนจำนวนมากเลย
1: สู้ชีวิตเหมือนกันนะ
0: โอ้กระโดดขึ้นมาบนเรือ
1: ค่ะ
0: เออกระโดดขึ้นมาเพราะอะไร
1: เขาน้ำมันต้องมีปัญหาแล้วล่ะ
0: นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าออกซิเจนในน้ำเนี่ยปริมาณลดลงปลาก็พยายามเหมือนกับว่าพยายามเอาชีวิตรอดแหละเออกระโดดขึ้นมาหาออกซิเจนนะคะคลิปนี้ค่ะจะเห็นว่าปลาจีนจำนวนมากนะพยายามกระโดดขึ้นเรือส่วนหนึ่งก็กระโดดไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนแบบไร้ทิศทางเลย
1: ค่ะ
0: คลิปนี้ค่ะคุณพี่สวงภาวนาเขาถ่ายเอาไว้เมื่อวานนี้เองช่วงเช้า9โมงนะคะขณะที่กำลังนำเรือออกไปลากไม้ไผ่เพื่อมาเตรียมที่จะทำแพในงานวันลอยกระทง
1: ใกล้ลอยกระทงแล้วเนี่ย
0: เออใช่นั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเรือเนี่ยล่องอยู่ฝั่งริมตึกแฝด
1: ค่ะ
0: ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกงนะคะซึ่งช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาน้ำลงเรือเนี่ยจึงล่องไปเพื่อที่จะหลบเรือทรายนะคะแต่ว่าจู่ๆก็มีฝูงปลาจีนจำนวนมากนี่แหละเรียกว่ามหาศาลเลยทีเดียวพยายามกระโดดขึ้นมาบางส่วนก็กระโดดขึ้นเรือแต่ว่าบางส่วนก็กระโดดอยู่ในแม่น้ำนั่นแหละ
1: เออกระโดดไปกระโดดมาอยู่ตรงน
0: ั้
1: น
0: ใช่ซึ่งตอนแรกเขาก็แบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมปลาถึงได้แบบว่ากระโดดแบบสู้ชีวิตขนาดนี
1: ้
0: เหมือนพยายามเอาชีวิตรอดนะคะนั่นเลยค่ะเขาก็บอกว่าต่างก็ตกอกตกใจตกใจแล้วทำยังไงเก็บปลา
1: ตกใจเลย
0: ตกใจแล้วก็
1: เก็บใส่ถัง
0: เกิดอะไรขึ้นแต่ก็เก็บปลาเข้ามาไว้ในถังนะคะ
1: สับในดินสิบในน้ำอ่ะเนาะ
0: คุณพี่สุวรรณคนที่ถ่ายคลิปนะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าในน้ำเนี่ยอาจจะปริมาณออกซิเจนเนี่ยมันน้อยแล้วก็ช่วงที่เรือล่องผ่านเนี่ยปลาก็จึงพยายามกระโดดขึ้นเรือมาหาออกซิเจนสำหรับการหายใจนะคะฝูงปลาต่างก็กระโดดขึ้นมาแบบไม่มีทิศทางเลยนอกจากปลาจีนแล้วก็ยังมีปลาอื่นๆ
1: อีก
0: ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาสวายปลาบึกปลากระพงซึ่งปลากระพงเนี่ยเขาบอกว่าหลุดออกมาจากบ่อปลาในช่วงน้ำท่วมแล้วก็มาอยู่ในแม่น้ำบางปะกงนี่แหละจำนวนมากเลยเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่ๆเขากันค่ะ
3: ปกติมันมีอย่างนี้เหรอ
4: ไม่มีครับมันมาตามน้ำ
3: ไม่เคยเห็นเลย
4: ไม่เคยครับผมก็เลยดีจะล่างไม้ไผ่เนาะตำแพรแพรราชวงศ์พอดีทำงานเจ้าดีของท่านนายกมาแล้วก็ควรออกไปด้านนอกด้านเป็นกระป๋อง
3: แล้วมันกระโดดขึ้นมาเองไง
4: โดดขึ้นเองครับคงอยากได้ออกซิเจนมั้ง
3: เหรอ
4: เพราะขึ้นเกี่ยวน้ำกระโดดขึ้นมาครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติมากๆเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องลงพื้นที่ด่วนเลยค่ะซึ่งนางสาวอรุณรัตน์พุ่มเจริญนะคะเป็นนายอำเภอบางประกงค่ะรวมถึงนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้ามพร้อมกับปลัดอำเภอบางประกงนะคะลงเรือเลยไปตรวจดูสถานการณ์น้ำในแม่น้ำบางประกงนะคะก็พบว่ากระแสน้ำในบริเวณปากอ่าวเนี่ยไหลแรงมากๆนะคะช่วงเรือผ่านมาที่บริเวณน้ำลงเนี่ยปลาจีนจำนวนมากก็จะเนี่ยกระโดดขึ้นมาบนเรือแบบนี้ทุกคนก็รีบช่วยกันจับปลานะคะบางคนเนี่ยเดินหลบเลยเพราะว่าปลาพุ่งใส
0: ่ปลาตัวใหญ่ด้วย
1: มาไม่มีทิศไม่มีทางแบบนี้นะ
0: คะ
1: หลายคนก็ยอมรับนะคะว่าไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเลยที่

0: ่แม่น้ำบางประกงนะคะอีกทั้งยังพบกับทั้งปลาสวายปลาบึกดิฉันนึกภาพปลาบึกกระโดดไม่ออกเหมือนกันว่าขนาดไหนอะเนาะในแม่น้ำบางประกงนะคะหนาแน่นแบบนี้ทำให้ชาวบ้านเนี่ยหาปลาจำนวนมากนะคะแล้วก็ต้องจับขายแล้วล่ะคราวนี้เออนะก็
1: มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงที่เลยนะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของชาวบางประกงกันค่ะ
2: พี่วันไม่เคยเห็นเนาะ
3: ไม่เคยเลยปกติต้องใช้อวนอันนี้วิ่งมาชนแข้งชนขาหมด
2: คืออันนี้คือปลาที่เขาหลุดมาใช่ไหม
3: ที่เขาหลุดมากล้าสงสารเขามากเลยแต่ออกทะเลก็ตายหมดเพราะว่าเราไปอีก 4-5 กิโลมันก็ปากอ่าวแล้ว
2: ยังไงมันก็ตาย
3: มันตายออกทะเลไปเจอน้ำเค็มพอออกไปหน่อยมันก็น้ำเค็มแล
2: ้
3: ว
2: อันนี้คือปลามันต้องการออกซิเจนหรืออ
3: ันนี้ปลานี่มันหลบแรงนะไอ้กลางคลองน้ำมันแรงมันก็หลบมาหาที่น้ำไม่ไหล
0: ปลาขึ้นมาแบบนี้อ
1: าจจะมีหลายสาเหตุด้วยกันแต่ดูเขาแบบกระโดดแบบสู้ชีวิตมากเลยอ่ะ
0: เขาก็ตั้งใจจะขึ้นมาหายใจอ่ะเนาะ
1: เป็นภาพที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
0: จริงๆแล้วคุณพี่อาจจะเอาไปเพาะเลี้ยงก็ได
1: ้อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะทางด้านนายอำเภอบางปะกงนะคะก็บอกว่าจากการสำรวจดูกระแสน้ำลงก็พบว่าน้ำเนี่ยไหลเร็วมากแล้วก็จะนำเรื่องของการนำเรือผลักดันน้ำเนี่ยมาที่บริเวณนี้แหละเพื่อที่จะผลักดันน้ำในช่วงน้ำลงซึ่งก็น่าจะเร่งกระแสน้ำให้ออกปากอ่าวได้เร็วขึ้นนะคะทั้งนี้ก็จะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยปลามีแต่ตัวโตๆทั้งนั้นเลย
0: ตัวใหญ่มากเลยนะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ปกติปลาจีนไม่ค่อยได้ยินว่าเขานิยมรับประทานหรือเปล่า
1: อาจจะก้างเยอะเพราะว่าราคาที่รับซื้อเนี่ยก็ในข่าวบอกว่า5บาทเนาะกิโลกรัมละ5บาท
0: ซึ่งแบบอาจจะไม่คุ้มหรือเปล่าที่จับมาเยอะขนาดนี้นะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่จะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันเกี่ยวกับสัตว์ในธรรมชาตินะคะเดี๋ยวจะพาไปที่หนึ่งเขาบอกว่าขออุบไว้ก่อนเราจะได้เห็นเขาเรียกว่านกกระเรียนคู่รักคู่รักนะคะเขามากันอยู่ที่อำเภอนางรองค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งนี่เลยยืนมาให้เห็นแบบนี้เป็นคู่รักนกกระเรียนนะคะซ
1: ึ่
0: งเป
1: ็นโผล่อยู่นี่ใช่ไหมคะ
0: จริงๆบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่ามันพิเศษตรงไหนนะคะจะบอกว่านี่คือนกกระเรียนคู่รักนะคะที่เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยและสัตว์ป่าหายากของโลกต้องพูดแบบนี้เลยหัวแดงๆแบบนี้นกกระเรียนเราไม่ได
1: ้สวยนะ
0: จริงๆ มีทีมงานเขาให้ฝากมาแซวบอกว่านกเนี่ยตัวสูงกว่าพี่หมิวอีกนะ
1: ว่าไป
0: ว่าสั้น
1: ว่าสั้น
0: เออนะเขาบอกว่าพบในพื้นที่นาแบบนี้นะคะซึ่งที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆนอกจากเป็นสัตว์หายากแล้วมันบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินด้วยนะคะเจ้าของที่นาค่ะตื่นเต้นมากๆบอกว่าไม่ใช่แค่มาเจอนกแบบนี้นะเขายังมีลูกน้อยอีก2ตัว
1: มันมีลูกน้อยด้วย
0: ใช่นั่นหมายความว่ามันว้าวมากๆการที่นกชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยแบบนี้หายากของโลกแบบนี้แล้วมาออกลูกออกหลานแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะคะเจ้าของที่นาเลยต้องรีบแจ้งทางอำเภอนางรองเลยให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะคะโดยนายสมใจรอดจากเข็นนะคะ
1: นี่ๆๆเจ้าตัวเล็กได้เห็นตัวเล็กมั้ยคะ
0: ไหนๆๆๆ
1: เดี๋ยวขอเอาปลาออกนิดนึงค่ะ
0: นี่
1: มีตัวเล็กมี
0: น
1: ่
0: าร
1: ัก
0: มากตามตามิเดินตามคุณพ่อคุณแม่แบบนี้นะคะเจ้าของที่นาบอกว่าพบเห็นนกกระเรียน2ตัวครั้งแรกเนี่ยประมาณวันที่15กันยานะคะก็เลยมีการสังเกตพฤติกรรมเรื่อยๆนะกระทั่ง 1-2 วันที่ผ่านมาหุ้ยมี2ตัวน่ะมีตัวจิ๋วโผล่ขึ้นมา2ตัวรู้สึกดีใจแล้วก็ประหลาดใจอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าไม่คิดว่าแปลงนาของตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นพื้นที่ที่นกเลือกจะมาเป็นแหล่งพักพิงนะคะฟักไข่แล้วก็เลี้ยงลูกที่นี่แล้วก็มองว่ามันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์อย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะดูแลเป็นอย่างดีหลีกเลี่ยงการเข้าไปรบกวนนะเพราะนกเนี่ยเวลาเขามีลูกเขาจะหวงเออถ้าไปรบกวนไปทำอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ไปผิดธรรมชาติเขาหรือเปล่าเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าของนากันค่ะ
4: วันที่15กันยา
5: ครับ
4: ตอนนั้นเรา
5: วันปุ๋ย
4: เขามาอยู่ตรงนี้แล้ว
5: ครับ
4: อ๋อแล้วนานไหมครับกว่าเขาจะไปครับ
5: ก็มาดูเมื่อไรก็อยู่ที่รังอยู่ที่รังพึ่งมาวันนี้ถึงเห็นมีลูก

0: เพิ่งเห็นมีลูก
1: ครับ
0: เห็นไข่เห็นอะไรของเขาไหม
1: เห็นครับ
0: อ๋อ
1: สองไข่
0: สองไข่
1: ครับ
0: ครับเราเข้าใกล้ได้ไหม
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: คร
0: ับลุงทำนาอยู่ตรงนี้มานานขนาดไหนแล้ว
1: 20ปีแล้ว
0: อืมเคยเห็นมี
1: ไม่เคยเห็นเลยครับ
0: ไม่เคยเห็นเลย
1: ครับไม่เคยเห็น
0: ครับคิดว่าเป็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนนาของเราไหม
1: ครับอุดมสมบูรณ
0: ์ครับ
1: ดีมากครับ
0: ดีใจไหมครับที
1: ่ดีใจครับที่เขามาพึ่งพาอาศัยอยู่
2: นี่นะคะการที่นกจะดำรงชีวิตได้นะโดยเฉพาะนกกระเรียนชนิดนี้เนี่ยน้ำต้องสะอาดแผ่นดินต้องอุดมสมบูรณ์นะคะหลังจากที่ได้พบเจอเนี่ยก็มีการประสานหน่วยงานด้านการเพาะพันธุ์และอนุรักษ์นกกระเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะทั้งเรื่องของชนิดพฤติกรรมสภาพพื้นที่นะคะรวมถึงแนวทางการดูแลอย่างเหมาะสมเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการพิจารณากำหนดพื้นที่หรือมาตรการป้องกันการรบกวนชั่วคราวนะคะเพราะบางทีประชาชนเห็นก็ตื่นแตกตกใจอยากไปถ่ายรูปไปส่งไฟเซลฟงเซลฟี่อย่างนี้นะคะก็ต้องขอความร่วมมือก่อนนะประชาชนนะคะอย่าเพิ่งเข้าใกล้อย่าส่งเสียงดังนะคะอย่าไปไล่ต้อนมันน
3: ะ
2: อย่าให้อาหารด้วยบางทีไงอยากจะแบบว่าจิตกุศลให้ทงให้ทานนกชนิดนี้เขาหากินเองได้นะคะโดยเฉพาะที่เขามีลูกเล็กแบบนี้เขาจะมีความระแวดระวังภัยจำเป็นจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สงบนะคะการหาอาหารการดูแลลูกต่างๆถ้าไปรบกวนเขาเนี่ยบางครั้งมันส่งผลต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติค่ะรวมถึงความปลอดภัยของลูกนกด้วยนะ
3: ทางด้านข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรก็บอกนะคะว่านกกระเรียนหรือว่านกกระเรียนพันธุ์ไทยเคยสูญพันธุ์ไปนะสูญพันธุ์จากเคยสูญพันธุ์จากประเทศไทยเมื่อ50ปีก่อนจากนั้นนะคะในปี2525ก็เริ่มมีความพยายามนำนกกระเรียนกลับคืนสู่ธรรมชาติกระทั่งปี2554ค่ะองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและสวนสัตว์โคราชก็ได้ปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของนกแล้วก็มีภาพถ่ายยืนยันนะคะว่าจังหวัดบุรีรัมย์เคยเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกกระเรียนพันธุ์ไทยในอดีตค่ะโดยโครงการดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะและการพบนกกระเรียนในพื้นที่อำเภอนางรองในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความน่าสนใจอย่างมากค่ะคุณผู้ชมเพราะนอกจากจะพบนกกระเรียนเป็นคู่แล้วก็ยังพบว่ามีลูกน้อยอีก2ตัวน่ารักน่ารักออกมาด้วยนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำและพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแล้วก็ขยายพันธุ์ของสัตว์ป่านะคะจะเห็นนะคะว่าทุ่งนาเขาเขียวมากเลยอ่ะนาข้าวงามเลย
2: ต้นสูงด้วยดีใจนะต้นสูงมากแต่ว่านกก็ยังสีสับพ้นออกมาให้เราได้เห็นกันบางคนกลัวว่าไปแล้วจะไม่เห็นไง
3: เห็นอยู่ที่สำคัญนะคะอย่าเข้าใกล้อย่าให้อาหารเขา
2: บางครั้งแบบอยากจะเล่นด้วยกับน้องนะเน
3: า
2: ะ
3: น้องตัวเล็กๆอย่าไปไล่ต้อนน้องนะ
2: ไม่ได้ไม่ได้นะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เหมือนกันสัตว์ชนิดนี้ซึ่งผูกพันกับมนุษย์อยู่แล้วนะคะช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะจมอยู่ที่รังสิตนั่นแหละพวกพี่ๆชาวบ้านตำรวจนะคะเห็นรถจมอยู่ก็เลยไปเข็น
3: รถดับ
2: ใช่รถดับไปเข็นเห็นอะไรไหมตัวสีดำๆ
3: น
2: ั่
3: นน่ะเหรอ
2: นั่นน่ะสิ
3: พยายามจะช่วยหรือยังไงคะ
2: อยากมีส่วนร่วม
3: อ๋อเหรออยากจะช่วย
2: เป็นจิตอาสาหนึ่ง
3: อ๋ออยากมีส่วนร่วม
2: เป็นชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองที่อยากจะมีส่วนร่วมนะคะเป็นภาพน่ารักน่ารักที่อยากจะเอามาฝากกัน
3: นี่รถดับเนี่ย
2: นะ
3: พยายามมีส่วนร่วมนะอยากช่วยอยากช่วยขอผมช่วยด้วย
2: นี่พี่ๆครับผมมีแรงนะครับเอ็นโดนะคะน้องก็บอกขอช่วยด้วยนะนี่น่ารักมากๆนะคะ
3: ใช่ค่ะ
2: พี่กูภัยก็แอบหันไปแบบรูปหัว
3: เอ็นดูเอ็นดูเจ้าตัวนี้อยากช่วยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
4: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ์
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์1

0: เดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกได้เอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คราสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: บูเบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่ก็ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วหลายพื้นที่นะคะก็ได้มีการเตรียมงานอย่างอลังการเลยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่ศาลเจ้านาจาซาไทยจื้อเอี้ยกงนะคะก็ได้เนรมิตเรือมังกรทองยักษ์นี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้แหละค่ะ
3: ยิ่งใหญ่มากๆนะ
2: มีคอมังกรยาวให้รอดด้วยเชื่อว่าปัดทุกข์รับสิริมงคลชูคอนเซปต์อ้วนอิ่มเอิบอุดมสมบูรณ์นี่นะคะคณะศิษย์ศาลเจ้านาจาซาไทยจื้อเอี้ยกงนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างเรือสำเภามังกรทองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็คาดการนะคะว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นระหว่าง9ถึง18ตุลาคมนี้นะคะโดยเรือมีขนาดกว้างประมาณ3เมตรยาว13เมตรสูงประมาณ5เมตรค่ะใช้เวลาสร้างเกือบ2เดือนเลยนะคะคุณเมย์ก่อนที่จะนำมาใช้ในพิธีส่งเสด็จองค์กิ้วฮ้วงฮุกโจ้นะคะและจู่อุยฮุกโจ้กลับสู่สวงสวรรค์ในคืนสุดท้ายของเทศกาลค่ะ
3: ค่ะซึ่งปีนี้นะคะคุณหมิวพิเศษกว่าปีที่ผ่านมามากๆเลยเพราะว่าทางศาลเจ้าเนี่ยออกแบบหัวเรือนะคะคุณหมิวสังเกตดูสิเป็นรูปหัวมังกรนะโดยทำส่วนคอให้ยาวเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะให้ศิษยานุศิษย์เนี่ยลูกหลานชาวแม่กลองนะคะรวมถึงประชาชนที่มาร่วมเทศกาลถือศีลกินเจนี้ได้ลอดใต้ท้องมังกรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะตามความเชื่อในการปัดทุกข์ปัดโศกแล้วก็ยังได้เพิ่มความกว้างบริเวณกลางลำเรือด้วยตามลักษณะนะคะจะได้ตรงคอนเซปต
2: ์
3: ที่บอกว่าอ้วนอิ่มเอิบนะคะจะได้สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์อวยพรให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับโชคลาภนะคะแล้วก็มีความอิ่มเอิบความอุดมสมบูรณ์ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะ
2: ส่วนรอบๆตัว

0: เรือนะคะก็ประดับด้วยลวดลายที่เป็นมงคลนะคะทั้งปลาดอกบัวลวดลายเมฆหน้าสิงห์และเก๋งที่ประทับขององค์กิ่วอ้วงฮุกโจ้นะคะโดยปลาเนี่ยนะคะสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะขณะที่ข้อความภาษาจีนบนเรือและใบเรือล้วนเป็นถ้อยคำมงคลนะคะอย่างเช่นคำว่าเจ็กพังหวงสูงซึ่งก็มีความหมายถึงเมื่อลมพัดทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงศิษย์คณะศิษย์ของศาลเจ้ากันค่ะ
1: ซึ่งปีนี้ก็พิเศษสุดก็คอมังกรจะยาวเป็นพิเศษเพื่อให้ศิษยานุศิษย์นะครับลูกหลานชาวแม่กองและจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมเทศกาลถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าได้ลอดท้องมังกรนะครับเพื่อปัดทุกปัดโศกนะครับซึ่งปีนี้ทุกท่านก็รู้อยู่ว่าสภาพเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้ดีเหมือนทุกปีนะครับก็มารับความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลกินเจตั้งแต่วันที่9ตุลาคมถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะครับ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นของคนที่ต้องมาร่วมเทศกาลนะคะมันก็เป็นความตื่นตาตื่นใจแหละถ้าเป็นดิฉันก็อยากจะไปร่วมงานที่แบบมีพิธีมีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะพอเห็นเรือแล้วเดี๋ยวเราไปดูความตื่นตาตื่นใจกันในการเตรียมเรือพนมพระ
0: ค่ะ
2: ผ่านล่องใต้กันหน่อยดีกว่าค่ะชาวบ้านนะคะที่ตำบลเขาวงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนำคำว่าบวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนเนี้ยมาร่วมแรงร่วมใจสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมโดยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะผ่านการประดับตกแต่งเรือพนมพระแบบนี้นะสวยงามมากนะคะหนึ่งเดียวของอำเภอบ้านตาขุนเลยเพื่อจะส่งประกวดในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแล้วก็มีการแข่งเรือยาวประจำปี69นี้ด้วยนะคะเห็นไหมคุณหมิวสวยไหม
0: สวยนะ
2: วิจิตรการตามากนะคะประเพณีชักพระนะคะเป็นงานสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในงานบุญวันออกพรรษานะคะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่แต่ละวัดเนี่ยเขาจะมารวมตัวกันนะประกวดเรือพระนะคะอย่างที่วัดเนี้ยบางสาวหมู่สองนะคะตำบลเขาวังอำเภอบ้านตาขุนตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการประดับตกแต่งเรืออย่างสวยงามเลยนะด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายค่ะโดยคุณคำรณอินทระโทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวงนะคะนำทีมสมาชิกอบต.เอ่ยเจ้าหน้าที่ประชาชนแล้วก็คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาแล้วก็โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเขาวงมาร่วมกิจกรรมประดับตกแต่งจัดทำเรือพนมพระนี้ซึ่งเป็นเรือพนมพระหนึ่งเดียวในอำเภอบ้านตาขุนนะคะที่จะส่งเข้าประกวดเนี่ยแหละเป็นประเภทเรือพนมพระทางบกนะคะสวยงามมากๆนะในงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่านะคะแล้วก็เป็นการแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ด้วยงานเนี่ยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมนะคะช่วงสิ้นเดือนเนาะแล้วก็จะมีการชักพระทางบกในวันที่27ตุลาคมนี้นะคะซึ่งเป็นวันออกพรรษาโดยปีนี้เนี่ยเรือพนมพระทางบกเข้าร่วมทั้งหมด108ลำ
0: โอ้
2: ยิ่งใหญ่ไหม
0: ย
2: ิ่
0: งใหญ่อลังการมากแล้ววัดบางสาวเนี่ยไม่ธรรมดานะคะเพราะปีที่ผ่านมาเรือพนมพระของวัดบางสาวเนี่ยได้ถ้วยชนะเลิศประเภทขบวนเรือด้วย
2: ตัวเต็ง
0: ปีนี้ทางวัดก็เลยส่งประกวดประเภทสวยงามขนาดเล็กค่
2: ะ
0: ซึ่งก็ได้ปรับปรุงเรือใหม่แล้วก็ตกแต่งด้วยสีม่วงทั้งหมดนะคะที่มีความโดดเด่นสวยงามค่ะแล้วก็มีการประดับตกแต่งด้วยเพชรนับพันเม็ดเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเพชรพันเม็ดเลยนะนับดูซิครบไหม
2: ถ้าหายนี่ดิฉันเอง
0: ไม่ได้บุญไม่ทำกรรมไม่หัน
2: อ๋อโอเค
0: กรรมไม่หันนะเมย์เมื่อถึงเวลากลางคืนนะคะก็จะแสงไฟเนี่ยก็จะไปกระทบที่เพชรในแต่ละเม็ดโอ้โหระยิบระยับสวยงามมากนะคะและทุกคนที่มาช่วยกันทำเรือพระเนี่ยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าภาคภูมิใจมากที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเรือพระเข้าประกวดในประเพณีชักพระค่ะเพราะว่าเป็นการสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นงานประเพณีออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่ของชาวสุราษฎร์ธานีนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงเลยก็คือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจกันของชุมชนซึ่งยังยึดหลักบวรนะคะซึ่งก็คือบ้านวัดโร โรงเรียนประสานให้เป็นหนึ่งเดียวกันค่ะ
2: นี่วิจิตร

0: การตามากๆนะคะอยากเห็นเลยอ่ะ108ลำ
1: ก็ต้อง
0: ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน
1: วันที่23
0: ใช่แล้วค่ะมาสักครู่นี้ไปที่สมุทรสงครามแล้วสุราษฎร์ธานีแล้วเดี๋ยวพาไปราชบุรีกันบ้างมีอีกหนึ่งนิทรรศการที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันนะคะโดยกลุ่มศิลปิน Art by Heart นะคะจัดนิทรรศการสารสินถิ่นศิลปะราชบุรีนะคะโดยมีผลงานของศิลปินชื่อดังระดับประเทศและไม่พอมีระดับโลกด้วย
1: ค่ะ
0: ใครที่ชอบเสพผลงานแบบนี้นะคะเขามีโชว์มากกว่า50ชิ้นเลยโดยคุณบุญสืบคลิปเพลงนะคะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและคุณพนวัฒน์ตานายพงศ์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรวมถึงคุณณัชชาจูถนอมนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชบุรีนะคะร่วมการเปิดงานนิทรรศการนี้ขึ้นมานะคะกับนิทรรศการสารสินถิ่นศิลปะแอดราชบุรีเป็นงานของศิลปินนักปั้นและนักวาดภาพนะคะงานเนี่ยจัดบริเวณลานกิจกรรมชั้น BF นะคะห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ราชบุรีระหว่างวันที่1ถึง11ตุลาคมไปได้แล้วนะตอนนี้ไปได้แล้วนะจัดโดยกลุ่มศิลปิน Art by Heart นั่นเองค่ะ
1: ค่ะที่จังหวัดราชบุรีนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะค่ะโดยกลุ่มศิลปิน Art by Heart นะคะก็ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันนี่แหละแล้วก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะจัดนิทรรศการแสดงผลงานมากกว่า50ชิ้นเลยนะคะคุณเมย์คุณผู้ชมคะถ้าหากว่
0: า
1: ใครสะดวกนะก็ไปชมกันได้เพราะว่าแต่ละภาพเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะอย่างที่คุณเมย์บอกไปว่าศิลปินระดับประเทศศิลปินระดับโลกมาร
0: ่
1: วมโชว์ผลงานนะคะเพื่อสืบสานแล้วก็อนุรักษ์งานศิลปะร่วมกับวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะนี่เลยสวยนะ
0: สวยมีภาพหลากหลายรูปแบบมีทั้งวิวทัศน์พระอะไรต่างๆ
1: เอาละค่ะจากจังหวัดราชบุรีนะคะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่บ้างค่ะชาวเชียงใหม่นะคะก็ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะโดยที่เชียงใหม่เนี่ยได้เลือกดอกชบาทิพย์ซึ่งสื่อถึงความอ่อนโยนความเมตตาและความสง่างามค่ะนี่ก็คือบรรยากาศที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะภายในห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะคะก็เต็มไปด้วยบรรดาหน่วยงานราชการภาคประชาชนและกลุ่มสตรีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ต่างก็แต่งกายด้วยชุดสวยงามนะคะตั้งใจเดินทางมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้เลือกดอกชบาทิพย์ซึ่งเป็น1ใน7ดอกไม้จันทร
0: ์
1: เนื่องจากว่าดอกชบาทิพย์เนี่ยสื่อความหมายถึงความอ่อนโยนความเมตตาและความสง่างามค่ะประชาชนชาวเชียงใหม่ที่มาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในวันนี้ต่างก็บอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจนะที่สามารถทำได้สำเร็จเนี่ยเพราะว่าตั้งใจทำเพื่อถวายแด่พระพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เลยขอเชิญชวนชาวเชียงใหม่ค่ะมาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ดอกชบาทิพย์นี้นะคะโดยเขาตั้งเป้าเอาไว้ที่1ล้านดอกนะในปลายเดือนตุลาคมนี้นะคะใครที่สนใจเนี่ยสามารถมาได้เลยที่ศาลากลางชั้น1อาคารอำนวยการหรือที่ว่าการใกล้บ้านทั้ง25อำเภอนะคะก็จะได้มาช่วยกันประดิษฐ์แบบนี้สวยๆนะคะประดับด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้ว่ากันค่ะ
2: อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ครับมาร่วมกันเป็น1ในล้านของดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของความจงรักภักดีความระลึกถึงพระองค์ท่านที่ท่านได้ทุ่มเททำให้กับแผ่นดินเชียงใหม่มากมายหลายโครงการนะครับสิ่งเหล่านี้ยิ่งอยากจะขอให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งพระองค์ท่านนะครับสู่สวรรคาลัยมาร่วมกันน้อมจิตน้อมใจนะครับถวายให้กับพระองค์ท่านคนละดอก2ดอกเท่านั้นเองนะครับ
0: ก็เรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบเทศกาลจัดเยอะแยะมากมายทั่วประเทศของเราเลยก็ว่าได้นะก็ลองเลือกกันดูว่าตรงไหนที่ใกล้ก็ไปร่วมงานตรงนั้นได้เลย

0: นะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวบ้านด้วยเนาะจริงๆดอกไม้จันทร์นี่มีทำหลากหลายจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีดอกประจำของแต่ละที่ที่เขาเลือกไว้ด้วย
1: ก็มีทั้งหมด7แบบ7ชนิดของดอกไม้นะคะ
0: ก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็ลองติดต่อศาลากลางจังหวัดดูนะคะก็จะได้ร่วมทำกิจกรรมค่ะ
1: เอาละค่ะช่วงหน้านะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปหลีกหนีความ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
1: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พ่อแม็กฟรีฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงสกปรกแค่ไหนก็เอาอยู
1: ่ฉีดแรงฉีดไกลค่ะมาพร้อมกับหัวฉีดอีก7รูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฉีดแบบทั่วไปฉีดแบบเส้นตรงค่ะฉีดพื้นที่แคบฉีดแบบสเปรย์ฉีดพื้นที่กว้างฉีดแบบพุ่งขึ้นและฉีดแบบหัวโฟมค่ะ
0: ใช้งานได้หลากหลายครับเครื่องเดียวเอาอยู่นะครับกับโปรโมชั่นวันนี้ครับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูงมาพร้อมกับเซตอุปกรณ์ที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์2ขวดและมีถุงมือไมโครไฟเบอร์อีก1ชิ้นและยังมีแว่นตากันลมกันแดดอีก1ชิ้นนะครับทั้งหมด 4,150 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้จ่ายราคาเดียว999บาทนะครับรีบโทรด่วนครับที่02-143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @style shop mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
2: ่คุณหมิวบอกว่าจะพาไปหลบความวุ่นวาย
3: ใช่แล้วดิฉันจะพาคุณเมและคุณผู้ชมเนี่ยหลีกหนีความวุ่นวายไปสัมผัสกับบรรยากาศสวนท้องร่องโบราณ
2: ค่ะ
3: เคยเห็นไหมสวนท้องร่อง
2: ยังไม่เคย
3: แต่อันนี้เป็นสวนท้องร่องโบราณที่มีอายุมากกว่า

0: 200ปีซึ่งแฝงตัวอยู่หลังม่านโรงงานอุตสาหกรรมพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตคนสามน้ำ
1: ค่ะ
0: รู้จักไหมคนสามน้ำน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยที่ชุมชนชาวสวนท้องร่องบ้านคลองจุกกระเชอจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งที่นี่เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าคนดินน้ำสามารถอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้แม้ว่าโลกจะหมุนไปสู่ยุคอุตสาหกรรมแล้วก็ตามเป็นยังไงไปดูกันค่ะย้อนกลับไปกว่า200ปีที่แล้วนะคะชาวจีนได้นำภูมิปัญญาสวนท้องร่องมาอย่างรากณเมืองแปดริ้วแต่เมื่อกระแสการพัฒนาโถมกระหน่ำพื้นปอดสีเขียวพื้นสุดท้ายนี้กำลังจะเปลี่ยนไปค่ะและเมื่อภัยคุกคามมาเยือนชาวบ้านต่างก็ไม่ยอมแพ้รวมพลังตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนท้องร่องเมืองแปดริ้วปกป้องพื้นที่สีเขียวกว่า 1,200 ไร่และรักษาสวนท้องร่องดั้งเดิม37แปลงรวมพื้นที่กว่า600ไร่ค่ะ
2: ชาวสวนที่นี่มีรูปแบบการจัดการพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศในช่วงน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยเนี่ยก็จะมีชุดความรู้ในการจัดการสวนการดูแลระบบน้ำเนี่ยแตกต่างกันไปซึ่งท้องร่องนี้เองเนี่ยครับก็เกิดจากภูมินิเวศของที่นี่นั่นแหละที่มันมีน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยเพราะว่าพืชอะครับต้องใช้น้ำจืดอย่างเดียวในการเพาะปลูกมันก็เลยเกิดเป็นภูมิปัญญาการสร้างร่องน้ำแบบนี้ขึ้นมาเพราะเราไม่ได้มีพื้นที่ลานกว้างๆที่ขุดบ่อน้ำได้เนาะเลยเกิดเป็นการทำภูมิปัญญาสวนร่องเพื่อกักเก็บน้ำจืดครับให้เพียงพอต่อการปลูกพืชได้ทั้งปีนะครับ
0: จากสวนดั้งเดิมสู่ห้องเรียนสวนท้องร่องและ5เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเปลี่ยนภูมิปัญญาบรรพบุรุษให้กลายเป็นรายได้หมุนเวียนที่ยั่งยืนโดยทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนจะมีสเปเชียลอีเวนต์ท้องร่องมาร์เก็ตตลาดนัดชุมชนแนววิถีธรรมชาติและสโลไลฟ์ที่มีพี่ป้าน้าอาคุณตาคุณยายนำอาหารพื้นถิ่นผักปลอดสารพิษรวมถึงสินค้าแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาวางจำหน่ายในราคาย่อมเยาค่ะและที่นี่ก็ได้กลายเป็นหลุมหลบภัยของคนเมืองมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดและเติมพลังใจจากธรรมชาติค่ะความสำเร็จของการอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวสวนท้องร่องโบราณการสร้างสมดุลระหว่างวิถีชีวิตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเล็กๆแห่งนี้การันตีด้วยรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่24ประเภทชุมชนค่ะ
2: สำหรับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะครับมันเป็นเสมือนดอกไม้ประดับชุมชนเพราะว่ารางวัลนี้เองเนี่ยมันเป็นเครื่องยืนยันการทำงานแบบชอบธรรมแล้วก็สอบย้อนกลับได้ของกลุ่มบ้านวรังกูลและชุมชนจุกกระเชอที่ทำมากว่า15ปีสิ่งนี้มันคือเกาะกำบังทางสังคมครับที่ให้คนภายนอกเนี่ยเห็นถึงคุณค่าว่าทำไมชุมชนเล็กๆของเราเนี่ยถึงได้รับโอกาสดีๆแบบนี
0: ้ความเข้มแข็งของชุมชนไม่ได้เกิดจากการรักษาภูมิปัญญาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่เกิดจากการร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิเวศสามน้ำหล่อเลี้ยงสวนวัฒนธรรมท้องร่อง200ปีหล่อล้อมคนสร้างอาชีพยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: แหมคุณคนสวยได้ไปเที่ยวตลอดเลยนะคะคุณคนสวย
0: อาหารอร่อยด้วยนะ
1: ไอ้เมื่อกี้ชิมอยู่เป็นยังไงคะ
0: ที่ฉันชิมอ่ะคือปลาร้าหยองเอาปลาร้าหยองอ่ะเอาปลาไปผัดทอดๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อย
1: ได้นำมาฝากดิฉันไหมคะคุณ
0: หมดแล้วเสียใจด้วยเดี๋ยวรอบหน้าถ้าไปเดี๋ยวมาฝากนะคะ
1: การน้องการนุ่งน่ะไม่เคยนึกถึงน่ะ
0: รางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยเป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลชุมชนนะคะรวมถึงกลุ่มเยาวชนงานเขียนแล้วก็สื่อสารมวลชนนะที่มีผลงานเด่นชัดด้านการอนุรักษ์แล้วก็บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่แหละไม่ว่าจะเป็นดินน้ำป่ารวมถึงการทำเพื่อสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนอย่างนี้นะคะ
1: ดูจาก
0: ภาพก็เป็นตัวอย่างให้กับหลายชุมชน
1: แบบมีการปรับพื้นที่แบบจัดพื้นที่ได้สวยงามมากด้วยนะ
0: เป็นสวนท้องร่องโบราณนะ
1: นะคะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและส่งเสริมหลักธรรมด้านคุณธรรมการให้กะและความสามัคคีในสังคมค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจัดงานเทศมหาชาติ74พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา74

0: พรรษาระหว่างวันที่8และ9ตุลาคม2569ณห้องประชุมชั้น3ตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะคะโดยมีร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมฟังธรรมเทศนาบำเพ็ญกุศลและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาค่ะ
1: สำหรับการเทศมหาชาตินะคะเป็นการเทศเรื่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง13กันค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรในชาติสุดท้ายก่อนประสูติและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งก็ถือเป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดในสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะคะนอกจากเป็นการเผยแผ่ธรรมะและเสริมสร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วนะคะยังมุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะหลักการให้การเสียสละและการอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะจึงเป็นทั้งกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของหลักธรรมและร่วมกันอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นหลักยึดในการดำรงชีวิตและสร้างความสุขให้กับตัวเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะกรมธนารักษ์ก็เปิดตัวเหรียญกระสาบที่ระลึกการประชุม IMF World Bank ปี2569จำนวน2ประเภทด้วยกันค่ะโดยเริ่มเปิดให้แลกตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะและคุณธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมแถลงเปิดตัวเหรียญกระสาบที่ระลึกในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ AM 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะและเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเผยแผ่พระเกียรติคุณของทั้งสองพระองค์อีกทั้งเป็นการเผยแผ่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติทั้งผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวนะคะโดยได้จัดทำสองประเภทด้วยกันนะคะได้แก่เหรียญกระสาบโลหะสีขาวประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทค่ะและเหรียญกระสาบประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญค่ะเปิดจ่ายแรกในราคา100บาทค่ะทั้ง2แบบนะคะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง38มิลลิเมตรค่ะหนัก25กรัมด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะส่วนด้านหลังเป็นตราสัญลักษณ์การประชุม IMF World Bank ปี2569ค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงท่านรองนายกเอกนิติกันค่ะ
2: เหรียญกระสาบที่ระลึกเนี่ยจะเป็นเหรียญที่สะท้อนถึงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและเป็นการสะท้อนถึงประวัติศาสตร์และตำนานและคุณค่าเหมือนที่กรมธนารักษ์ได้ตั้งวิชั่นของตัวเองในเรื่องของเลกาซีคือเหรียญกระสาบไม่ใช่แค่เหรียญธรรมดาแต่เป็นเหรียญที่สะท้อนคุณค่าคุณค่าอันนี้สะท้อนอะไรบ้างว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้จัดงานระดับโลกโอลิมปิกทางการเงินถึง2ครั้ง
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถขอแลกเหรียญได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ค่ะที่หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกระสาบในกรุงเทพกองบริหารเงินตราและสำนักงานธนารักษ์พื้นที่76แห่งทั่วประเทศนะคะรวมถึงสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์และแอปพลิเคชัน TRD e-commerce โดยผู้สั่งซื้อออนไลน์นะคะจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งค่ะสำหรับการเป็นเจ้าภาพประชุมครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีหารือเศรษฐกิจโลกแล้วยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและสร้างการรับรู้ต่อสายตานักลงทุนและนานาชาติอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะก็ขอเชิญชวนคนไทยเนาะร่วมเป็น

0: จ้าภาพที่ดี
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าการประชุมครั้งนี้เวียนมาอีกรอบแล้วนะก่อนหน้านี้ก็เคยจัดที่ประเทศไทยเมื่อ35ปีที่แล้วเป็นการประชุมที่สำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับการเงินการธนาคารโลกนะคะมีผู้แทนจาก190ประเทศทั่วโลกด้วยกันมาร่วมประชุมที่นี่นะคะ
2: มาเปรียบบรรยากาศกันบ้างดีกว่านะคะจะบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่ดิฉันอยากจะพาคุณผู้ชมไปดูและคุณหมิวไปดูคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีรถกระบะคันหนึ่งเขาขับพาเนาะสามเณรมา
0: ต้องเป็นลูกเณรนี่แหละ
2: มาร่วมงานกับหน่วยราชการแห่งหนึ่งนะคะพอจัดกิจกรรมเสร็จป้าบเรียบร้อยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกัน
3: น้องเณรมากับอะไรนะ
4: มากับกระบะ
3: แล้วกระบะขนอะไรไป
4: ขนของไปละ
3: แล้วลืมอะไร
4: ลืมเณร
3: น้องเนี่ยมากับอะไรนะ
4: มากับกระบะ
3: แล้วกระบะขนอะไรไป
4: ขนของไป
2: ถามว่านั่งทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เขาเอาของขึ้นรถเก็บของเสร็จงานและเก็บของเก็บอะไรเรียบร้อยไปเลย
0: เอ้าแล้วน้องเนนี่ล่ะ
2: ลืม
0: น้องเนน6-7รูปก็คือนั่งรอ
2: ตอนแรกที่ดิฉันอ่านแล้วคิดว่าลืมเนี่ยอาจจะลืมสัก1รูปแต่นี่ลืมทั้งหมด7รูป
0: ยกแก๊งเลยหรือเปล่าเนี่ย
2: ใช่
0: แล้วดูนั่งเศร้าเลยอ่ะโอ้ยลูกเอ้ย
2: โอ้ยก็ลืมไปได้อย่างไรทำฉันได้อย่างไรอย่างนี้นะคะก็เป็นที่แต่ก็เห็นแล้วเป็นความน่ารักอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าน้องเนนเนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมอ่ะเนาะเขาก็ไม่สามารถที่จะไปวิ่งไล่ตามรถดูไม่สำรวมอีก
0: หลายคนถามทำไมไม่วิ่งตามล่ะลูก
2: เดี๋ยวไม่ได้นุ่งไม่ถนัด
0: เดี๋ยวไม่สำรวม
2: ไม่สำรวม
0: ต้องอยู่ในอาการสำรวม
2: แต่สุดท้ายแล้วนะคะพอเจ้าหน้าที่เห็นก็เลยมีการแจ้งประสานกลับไปที่วัดแล้วก็มีรถกลับมารับ
0: รถคันนั้นเนี่ยไปถึงวัดแล้วใช่หรือไม
2: ่น่าจะถึงแล้วเพราะว่าเอาของไป
0: ทำไมคุณทำอย่างนี้คุณลืมน้องเนนเจ็ดชีวิตไว้ได้ยังไง
2: ต้องให้คุณหมิวผู้ต่อสู้ในเรื่องนี้ละ
0: แต่เขากลับมารับแล้วแหละ
2: เขากลับมาแล้วก็ให้อภัยกันไปก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักนำมาฝากกันนะคะอีกคุณหมิวมีสักหนึ่งเรื่องราวไหมคะ
0: อีกเรื่องหร
2: อ
0: ยังเรียกว่าเป็นควันหลงของช่วงน้ำท่วมละกันคือน้ำท่วมพอน้ำจะมาอาจจะมีแจ้งประกาศเตือนเซลบอร์ดคงบอร์ดแคสต์มายกของขึ้นที่สูงอันนี้ก็ยกของขึ้นที่สูงเหมือนกันของที่ว่าคืออะไรเดี๋ยวไปชมกัน

0: อะไรที่ยกขึ้นได้ก็ยกค่ะยกขึ้นไปไหนยกขึ้นต้นไม้ก็ได้ก็ได้เหรอ
1: ดิฉันกำลังคึกคืนกับเพลงอยู่ค่ะคุณหมิวแป๊บนึง
0: เฮ้ย
1: บี
0: คิดได้ยังไงยกมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปไว้บนต้นไม
1: ้เอ๊หรือว่าจริ ง
0: ๆไม่เลย
1: จริงๆอาจจะเป็นต้นไม้พันนึงก็ได้ค
0: ่ะนี่คือผลของต้นไม้ต้นน
1: ี้ใช่เพราะว่าออกดอกออกผลออกดอกร้อยละ15
0: อันนั้นดอกเบี้ย
1: ก็ซื้อมาไงเออไม่ได้ไม่ได้นะยังคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะตอนที่ดิฉันนี่ไปลงพื้นที
0: ่เห็นแบบนี้บ้างไหม
1: น่าสิ
0: เจอบ้างไหมแบบเนี้ย
1: อยากเห็นอยู่เหมือนกันเผื่อจะไปสอยผลลงมา
0: เฮ้ยไอเดียเก๋นะจะเอาเข้าบ้านก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำเข้าถึงตัวบ้านแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ครึ่งบ้านแล้วไปจนถึงหน้าต่างบ้านแล้วอ่ะทำยังไงดียกขึ้นที่สูงยกไม่ทันแล้วแขวนไว้บนต้นไม้แล้วกันห้อยไว้เลย
1: แล้วเขาพร้อมใจกันแขวน
0: หลายคันด้วยนะ
1: ตอนแรกเออถ้าคันนึงก็อาจจะอ๋อเป็นไอเดียบันเจิดของคุณลุงท่านนึงคุณพี่ท่านนึงแต่นี่เขาเล่นทำกัน
0: น่าจะแบบว่า
1: สวนมอเตอร์ไซค์
0: เห็นคนแรกทำ
1: ค่ะ
0: แล้ว Work. เพื่อนๆก็ต้องทำตามแหละเพราะว่าผูกเชือกใช่ไห
1: ม
0: ระดับน้ำถ้าเพิ่มสูงขึ้นสามารถขยับดึงเชือกสาวขึ้นไปผูกให้สูงขึ้นได้อีก
1: ซอยๆพี่น้องฟังซอย
0: โมเมนต์โมเมนต์โมเมนต์
1: คนละ
0: โมเมนต์คนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างอันนี้คือผูกดึงเชือก
1: ก็เป็นฉันก็นึกว่า
0: เป็นอีกหนึ่งไอเดียในช่วงน้ำท่วมในการยกของขึ้นที่สูง
1: เป็นความสามัคคีของคนในชุมชนที่ต้องช่วยกัน
0: ต้องช่วยกันเพราะคนเดียวทำไม่ได้
1: นั่นน่ะสิดิฉันว่าหนักอยู่นะ
0: กระบะทำได้ไหมไม่น่าได้นะ
1: ต้นไหนอ่ะต้องต้นโพแล้วล่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นสีสันเรื่องของอาชีพแหล่งท่องเที่ยวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ฏิบัติการสยบไพรีมัชฉานุปราบสมุทรไทยจับมือ DEA ยึดไอซ์เฉียด 1.2 ตันมูลค่ากว่า300ล้านในเรือประมงกลางอ่าวไทยฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้นายกอนุทินสร้างระบอบนอนหนูกินรวบประเทศวลีรวยไม่ไหวเป็นแค่ลมปากแม่พัดแจ้งความเอาผิดลูกชายเจ๊แมวอาสาสมัครกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายขณะอยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าใน9ข่าวค่ำ19นาฬิกา

0: ูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
1: พวกเราเนี่ยฮะต้มมันบันเทิง
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้มมันบันเทิงมาแล้วคุณผู้ชมก็มาช้าเล็กน้อยแต่ข่าวเข้มๆเหมือนเดิมโดยเฉพาะเรื่องแรกเชื่อว่าเป็นหนังไทยน่าจะรอคอยกันทั่วโลก
2: แหมหลายคนทันนะ
3: ทัน
2: มีฉากเด็ดๆเยอะเลยนะ
3: พี่เหมียวชมัยพรก็เป็นตอนนั้นยุค80ไปปลายเนี่ยก็จำภาพการคายตะขาบสำนวนคายตะขาบหรือวลีคายตะขาบเนี่ยมาจากหนังทายาทอสูร
2: ใช่ค่ะ
3: แต่มาในเวอร์ชั่นภาพยนตร์พ.ศ.นี้ใช้ชื่อหนังว่าคุณยายวรนาถดัดแปลงจากบทประพันธ์สยองขวัญระดับตำนานคือทายาทอสูรคือเวลาจะน้องๆเจนซีเจนอะไรก็แล้วแต่ลูกๆหลานเนี่ยคือเนี่ยคายตะขาบมันคือเหมือนว่าเราจะมอบมงให้กับใครเนี่ยคุณยายเขาจะคายตะขาบออกจากปาก
2: เป็นการสืบทอด
3: สืบทอดทายาทอสูร
2: ซึ่งคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยนะคะมารับบทคุณยายสุดสวยสุดสะพรึงเลยถึงแม้มีตะขาบรอบตัวเมื่อกี้เห็นไหมยังสวยเลยเพราะว่าเขาเป็นอมตะอน
3: อหนุ่มๆบอกอยากเป็นตะขาบสักตัวนึง
2: อยากคายเหรออ
3: ยากเกาะอยากเกาะ
2: อยากเกาะนะภาพยนตร์เรื่องนี้ดัดแปลงจากบทประพันธ์สยองขวัญระดับตำนานก็คือทายาทอสูรนั่นเองนะคะคุณผู้ชมซึ่งครั้งนี้นะทางค่าย GDH และโตฟูฟิล์
3: ม
2: อันนี้ชุดก็มีตะขาบด้วยดูสิตรงกลาง
3: ต้องผ่าน
2: หยิบยกเอาเรื่องราวของคุณยายวรนาถมาเล่าในอีกมุมนึงค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆที่ทำให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงรักษาเค้าโครงเดิมเอาไว
3: ้เรื่องนี้ได้ใหม่ดาวิการับบทเป็นคุณยายวรนาถก็ซึ่งเป็นอมตะเพราะฉะนั้นยังคงสวยงามอยู่หลายคนงงเอ๊ะทำไมใหม่ดาวิกาเป็นคุณยายก็เป็นอมตะ
2: ค่ะ
3: สวยสะพรึงและได้พี่นกสินใจมารับบทเป็นสุดาดวงเป็นหลานคุณยายวรนาถ
2: พี่นกสินใจเป็นหลานใหม่ดาวิกา
3: คือคุณยายเขาสวยอมตะไง
2: ไม่แก่ไง
3: ซึ่งตัวพี่นกเองก็เคยรับบทเป็นคุณยายวรนาถในละครทายาทอสูรเวอร์ชั่นปี2554มาแล้วด้วย
2: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็จุ๋ยวรัตยามารับบทเป็นแม่ชีแสงบุญคุณผู้ชมลองไปอ่านเรื่องอ่านราวดูจริงๆรุ่นราวเขาเดียวกับผมน่าจะเคยรู้เรื่องราวมาจุ๋ยวรัตยาเนี่ยเขาลงทุนโกนผมจริงเพื่อบทบาทแม่ชีแสงบุญเลยนะครับ
2: ค่ะ
3: ร่วมด้วยน้องใบปอทิติยาเรื่องนี้ด้วยน้องก็แจ้งเกิดมาจากหนังที่เป็นฝาแฝดกันนะ TDS เหมือนกันลืมชื่อ
2: นะคะ
3: เธอกับฉันกับฉันการันตีความสยองขวัญคุณผู้ชมต้องบรรจงปิสันธนกุลฝากผลงานเอาไว้เรื่องแรกเขย่าขวัญสั่นประสาทคนทั้งประเทศมาแล้วก็คือชัตเตอร์กดติดวิญญาณ
2: อันนี้ได้รางวัลเยอะแล้วคนดูแล้วหลอนจริงๆโดยเฉพาะฉากขี่คออ
3: ิมอาชิตะตอนนั้นยังไม่เปิดเผยตัวเลยต้องเก็บตัวแบบฮึบฮึบฮึบพูดไม่ได้
2: ใช่แล้วดังมากจริงๆอีกเรื่องนึงก็คือร่างทรงเรื่องนี้ก็น่ากลัวเช่นเดียวกันนะคะอัตเตรียมไปพิสูจน์ความสยองกันเลยวันที่19พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะ
3: แต่คนไทยจะน้อยใจได้ไหมล่ะ
2: ยังไงล่ะ
3: คนไทยน้อยใจได้ไหมเพราะอีก3วันนี้ใหม่พี่โต้งนะแล้วก็น้องใบปอจะนำหนังคุณยายวรนาถไปฉายโชว์ในเทศกาลหนังนานาชาติปูซานเกาหลีใต้ปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลซึ่งถือเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียเราเลย
2: โอ้ที่นุ๊กเคยได้ดูก่อน
3: ใช่ก็น้อยใจได้ไหมล่ะบินไปไหมล่ะบินไปปูซานไปดู
2: อยากไปเหมือนกันแหม
3: ก่อนหน้านี้เคยไปฉายก่อนปูซานมาแล้วก็คือเทศกาลหนังโตรอนโตที่แคนาดามาแล้ว
2: ใช่ค่ะแล้วในงานแถลงข่าววันนี้นะคะได้เจอกับนางเอกทั้งทีเพิ่งบินกลับมาจากปารีสฝรั่งเศสคุณผู้ชมไปร่วมงานนะคะ
3: BOF 500 Gala 20 and 26นะครับ BOF ก็คือ Business of Fashion 500นะครับจัดโดยสื่อแฟชั่นระดับโลกอย่าง The Business of Fashion ที่รวบรวมรายชื่อบุคคลผู้ทรงอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมแฟชั่นโลกทุกปี
2: ใช่
3: แสดงว่าน้องใหม่เราก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลแฟชั่นโลกนะ
2: ไปทุกครั้งมีแฟนคลับมาตะโกนเรียกชื่อทุกปีนะคุณ
3: ดาวิกา
2: ดาวิกานี่แล้วชุดแต่ละปีคุณสะกดช่างภาพทั่วโลกปีนี้ชุดสีเขียวชุดนี้นะคะสีเขียวแบรนด์ โรเบิร์ตบูนกูตูแล้วก็มีเครื่องประดับและทรงผมที่ลงตัวมากๆกับชุดนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มเลยนะคะอีกหนึ่งความแซ่บก็หนีไม่พ้นอีกชุดหนึ่งอุ้ยชุดนี้แซ่บป่ะ
3: เห็นไหมล่ะ
2: สวยมากอุ้ยชอบทรงผมกับเครื่องประดับมากดูสิ
3: คือมันลงตัวไปซะทุกอย่างอ่ะ
2: มันเซ็กซี่มากอ
3: ี
2: กหนึ่งชุดก็คือชุดลูกไม้สีม่วงสุดเซ็กซี
3: ่นี่อันนี
2: ้อันนี้เจ้าตัวเซลฟี่เองอวดหุ่นแซ่บมากนะจนคุณเต๋อคุณสามีเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าอ่ะต้องกลับมาได้แล้วล่ะ
3: ไม่ไหวแล้วกลับมาเ
2: ถอะเฮ้ย
3: กลับมาเถอะจ้ะกลับมานะจ๊ะ
2: นะจ๊ะ
3: ปกติเห็นคลิปใหม่ตามเต๋อกับจากสนามบาสคราวนี้ไม่ได้ไปด้วยไงก็เลยต้องเม้นข้ามโลกไปเม้นข้ามโลกบอกกลับมาได้แล้วนะฝ่ายลุงเต๋อตามใหม่กลับบ้านเพราะคิดถึงภรรยาสุดเซ็กซี่มากแล้วสงสัยไม่เรียวในมือลุงเต๋อน่าจะสั่นกันแล้วนะ
2: อ่ะใช่เอามาเจอเขาตอนนี้ก็เลยต้องถามที่สามีตามกลับบ้านหน่
3: อ
2: ยเจอกันหรือยังแล้วเขาคิดถึงขนาดไหนไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยค่ะ
4: สามีเริ่มตามกลับมาแล้วดีใจมากตามใหม่บ้างเหอะอะไรเงี้ยหนูว่าเขาแกล้งด้วยซ้ำเขาไม่ได้ตามจริงจังอะค่ะแค่แบบฟิลคิดถึงแหละคิดถึงกันแล้วก็แบบอยากให้กลับบ้านอะไรเง
5: ี้
4: ยใช่
5: กลับมาถ
4: ึงไปแค่3วันเอง
5: ไม่เลียวสั่นไหม
4: ไม่สั่นไปเลียวไม่สั่นเพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวโป๊ซะหน่อยโอ้ชุดเขียวเป็นชุดที่แบบคนชอบชุดนี้มากมากทุกคนเดินผ่านมาทำนี้
5: ชัตเตอร์รัวๆเลย
4: แบบปบมือแบบทุกคนปบมือแต่นี้เขาปบมืออย่างเงี้ย
5: เขาไม่ปบมือ
4: ย่าแบบเวลาเจอสมมติว่าแบบคนนี้เปรี้ยวมากอะเราจะไม่แบบอย่างนี้แล้วแล้วชุดนั้นก็เป็นชุดที่แบบน่าจะเป็นท็อป3ในชีวิตที่หมายรู้สึกว่าแบบมันน่าจะแบบเป็น very iconic ไปชอบมากค่ะเดี๋ยวไปปูซานนี่ก็มีเตรียมลุคไปอีกค่ะใช่เดี๋ยวมอลาน่าจะไปปูซานแล้วค่ะอีก 2-3 วันเนี้ยค่ะใหม่กับพี่โต้งแล้วก็น้องใบปอจะไปฉายที่นั่นใหม่ไม่กดดันเลยเพราะว่าพอยของใหม่คือใหม่แต่งให้ตัวเองพอใหม่แต่งให้ตัวเองปุ๊บแล้วใหม่มีความสุขกับสิ่งที่ใหม่ทำมันก็แค่นั้นแต่ along the way คือถ้าแฟนคลับเห็นแล้วมีความสุขด้วยนั่นคือเป็นเหมือนกำไรที่แบบเราได้มาอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่ใหม่แต่งตัวใหม่แต่งให้เพื่อใหม่รู้สึกความเป็นผู้หญิงของใหม่รู้สึกถึงความแบบเหมือนตอนเด็กๆเราชอบแต่งตัวเล่นแต่งตัวอะไรเงี้ยมันเหมือนพอเราแต่งให้ตัวเองปุ๊บเราไม่ได้คาดหวังเราคาดหวังแค่ว่าโอเคเราเดินไปเราใส่แล้วสวย
3: คือการหอบผิวชุดไปงานแฟชั่นระดับโลกเนี่ยมันต้องฟิตติ้งให้ดีเพราะว่าบางทีเดินทางกันน้อยๆนะผู้ถ้าอยู่กรุงเทพอยู่เมืองไทยอะไรเงี้ยยังมีคนช่วยแต่งช่วยจับช่วยนู่นช่วยนี่บางทีไปอยู่หน้างานระดับโลกมันต้องดูแลตัวเองเพราะนั้นเนี่ยดูแลรูปร่างตัวเองให้ดีไม่ใช่ที่จะชุดเมื่อกี้
2: อาตาถามชุดเมื่อกี้สีเขียวมาอยู่ที่หนูซึ่งสูง150กว่าเกิดอะไรขึ้น
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้เลยนะ
3: ไม่ได้คือโอเคทุกคนมีความงดงามในตัวของตัวเองใช่ป่ะ
2: เนี่ย
3: แต่โอ้โหคือใหม่เขาอยู่แหมชุดไหนมันก็ดูทรงพลัง
2: หนูว่าคนส่งชุดส่งผมส่งเครื่องประดับคือส่งกันไปหมดเลยแล้วแบบดีเลยชุดนี้คือแบบผ่านเลย
3: ช่วงนี้ส่งแบงค์อยู
2: ่ใครบ้านส่ง
3: ผ่อนไง
2: หายน้ำท่วมยังเนี่ยน้ำลดยัง
3: ไม่ค่อยขำไม่เป็นไร
2: อยู่ดีๆก็ส่งเร็ว
3: เห็นไหมแต่กลับมาที่ไหนดูชุดตะขาบที่งานแถลงข่าวเขาอีกที

0: ีนี้
1: ไอ้ที่แปะตะขาบ ชุดที่มีตะขาบตรงกลางสีทองใช่ป่ะ
0: คือเราเห็นชุดตะขาบของคุณยายวรนาถหรือของใหม่ดาวิกาอันนี้ผมชื่นชมทีม GDH ทีมคอสตูมเขานะต้องออกกี่งานสำหรับงานเปิดตัวหนังแล้วก่อนหน้านี้เราเห็นตะขาชุดตะขาบเนี่ยที่มันเป็นลวดลายตะขาบมาสัก 2-3 ชุดแล้วผู
1: ้ค่ะ
0: ต้องคิดนะ
1: เนี่ยแล้วคือตัวชุดก็เป็นสีขาวธรรมดาแต่ว่าตัวเครื่องประดับเนาะตัวคอช็อกเกอร์ที่ไหลลงมาตรงกลางเนี่ยก
0: ็
1: คือให้ออกมาเป็นแบบลายตะขาบซึ่งสวยนะไม่ได้
0: แล้วเดี๋ยวปูซานก็ต้องมีตะขาบเวอร์ชันปูซาน
1: อีกชุดปะ
0: ตะขาบเวอร์ชันกิมจิ
1: เป็น
0: ตะขาบโตลอนโตอ่ะเป็นอีกหลายงานน่ะ
1: ก็ต้องแบบครีเอทกันเน
0: า
1: ะ
0: คือชื่นชมแล้วและอย่างที่บอกว่าอยู่ที่ไม้แขวนด้วยก็คือตัวแบบที่ใส่
1: จริง
0: เออแล้วดูแบบดูเป็นตะขาบที่น่าไปคุยด้วยอ่ะคุณตรินเศรษฐโชคนี่พระเอกระดับตำนานนี่ข้างหลังนั่นแสดงด้วยนั่นน่ะ
1: ชอบประโยคเมื่อกี้ดูเป็นตะขาบที่ได้ไปคุยด้วย
0: อ่ะตะขาบคนเราไปคุยกับตะขาบเออตะขาบที่ไม่น่ากลัวจริงน้องใบปอก็ไปอันนี้เป็นภาพส่งตรงมาเมื่อครู่นี่เองนะฮะจากงานแถลงข่าวนะคุณผู้ชมก็ให้ดูกันผ่านหน้าจอทีวีเป็นที่แรกเลยนะคุณผู้ชมอ่ะติดตามก็แล้วกันไม่ต้องน้อยใจอย่างน้อยหนังไทยก็ไปทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม
1: ใช่แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาให้คนไทยได้สะพรึงกันนะคะ
0: คือจังหวะแบบนี้ก็อุดหนุนหนังไทยนะแหวกน้ำท่วมออกไปก่อน
1: ใช่
0: ลองไปดูหนังกันหน่อย
1: ให้กำลังใจคนทำงานเนาะ
0: ไปดูคดีความกันบ้างนะครับเดินทางมาถึงบทสรุปแล้วสำหรับคดีอุบัติเหตุรถยนต์ชนที่อุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับเกิดขึ้นย้อนไป14นี่ตามภาพนี้โอ้โหตอนนั้นเสียวไส้ลำเพลิน14เมษายน2568เหตุเกิดอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนุ่นมีหมอลำหนุ่มลำเพลินวงศกรและทีเล็กซ์เป็นผู้เสียหายล่าสุดศาลมีคำสั่งให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้ง3รายดูสภาพรถชมพู่ก็เสียวไส้อยู่เหมือนกัน
1: เนี่ยนะ
0: ก็ใช้ค่าเสียหายให้กับโจทก์ทั้ง3รายก็คือลำเพลินวงศกรนะผู้ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องจ่ายลำเพลินวงศกรจำนวน 400,000 บาททีเล็กซ์จำนวน 300,000 บาทและนายอิทธิพลซึ่งเป็นผู้จัดการของลำเพลินอีก 130,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นยอดรวม3คนเนี่ยมูลค่าอยู่ที่ 830,000
1: ใช่ค่ะขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมศาลพิพากษาจำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญาค่ะก่อนที่จะลดโทษเหลือเพียง1ปี6เดือนเนื่องจากให้การรับสารภาพถือว่าเป็นบทสรุปของคดีที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งทางลำเพลินเนี่ยเขาบอกว่าความตั้งใจนะอยากจะช่วยเหลือครอบครัวคู่กรณีด้วยเนื่องจากเขามีลูกเล็กอยู่แล้วก็มองว่าเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้นะเป็นบทเรียนสำคัญอยากให้เกิดการตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนนเนาะแล้วก็อยากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ตลอดช่วงที่ผ่านมาจนคดีเดินทางมาถึงบทสรุปในครั้งนี้นะคะ
0: นะตามดูกันต่อไปกลายเป็นลำเพลินก็อยากช่วยคือพอดูเจตนาแล้วมันไม่มีอะไรมัน
1: จริงๆคนในวงการเรานะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะพอเห็นคู่กรณีที่เขาลำบากส่วนใหญ่ใจอ่อนกันหมดนะตั้มนะตัวเองเจ็บหนักพอถึงเวลาก็อ่ะไปโอนค่านู่นค่านี่ช่วยเขาอีก
0: ทงทงมกจก
1: ใช
0: ่ตอนนั้นก็เกิดอุบัติเหตุแต่ต่างจังหวัดเป็นไงอย่างเงี้ยนะขยับไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมอดีตครอบครัวตกไปบันเทิงของเราพี่เบนชลาทิพย์นะครับก่อนหน้านี้โพสต์แชร์ประสบการณ์มันอึดอัดเนี่ยข้อความยาวพอสมควรแต่โดยสรุปรวมความก็คือก็ไปร้านอาหารร้านหนึ่งก็ถูกลูกค้าตรงข้างๆเนี่ยแซะแรงต่อหน้าว่าไม่ดังแล้วก็โพสต์ฟาดกลับคือพี่เบนก็เล่าให้ฟังนะเรื่องเกิดจากมีน้องผู้หญิงคนนึงนั่งกันอยู่โต๊ะข้างๆแล้วก็มีน้องมาคนนึงมาขอลายเซ็นพี่เบน
1: ค่ะ
0: นะมาขอลายเซ็นให้คุณแม่ของแฟนอีกทีนึงบอกว่าเนี่ยคุณแม่แฟนเนี่ยชอบเบนมากๆเลยพี่เบนเขาก็เซ็นให้เขียนข้อความอวยพรน้องคนนั้นเอากระดาษกลับไปให้คุณแม่แฟน
1: อ
0: ่านข้อความให้ฟังแม่แฟนไม่ได้อะไรแต่ตัวแฟนหนูบอกว่าขอไปทำไมอ่ะไม่เห็นจะดังเลยขอคนอื่นดีกว่า
1: โอ้โห
0: ต่อหน้าต่อตา
1: พี่เบนของขึ้นเลยนะบอกว่าเฮ้ยไม่เคยได้ยินใครมาว่าในระยะประชิดแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะยอมรับเลยว่าสะเทือนใจมากคือโต๊ะข้างๆเขาพูดจามให้เกียรติแล้วพี่เบนก็ตกใจกับคำพูดนั้นนะคะแม้จะเข้าใจได้นะเขาบอกว่าคนอยู่ในวงการบันเทิงนะมันก็มีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบแต่การที่พูดให้ได้ยินใส่หน้าแบบนี้มันเป็นการเสียมารยาทแต่เขาบอกว่าเหตุการณ์ผ่านไปแป๊บนึงความขุ่นเคืองใจมันก็หายไปเพราะเมื่อเห็นคุณแม่ของแฟนคือผู้ชายคนนั้นได้พูดนะเดินไปจ่ายเงินเขาก็เลยเข้าใจได้แล้วเพราะว่าโตขนาดนี้แล้วอ่ะทำไมไม่เลี้ยงแม่เลี้ยงแฟนแล้วทำไมยังให้คุณแม่ต้องถือไม้เท้าไปจ่ายเงินให้ก็จุดๆๆมากและพอนะแล้วพอได้ระบายปุ๊บเนี่ยนะก็สบายใจจบแยกย้ายซึ่งวันนั้นน่ะพิมพ์ยาวมาก
0: ถามว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครแสดงว่าดู ป็นบุคคลที่น่าจะต้อง

0: ู้จักก็ไปถามพี่เบนเขาบอกเอ๊ะใครบอกว่าไม่รู้ดีกว่าแต่เอ๊ะยังไงไปสืบหาว่าเป็นใครเฮ้ยเป็นครอบครัวคนดังด้วยนะ
1: เฮ้ยใครอ่ะ
0: บอกว่าถ้าพูดชื่อเนี่ยร้องอ๋อกันหมดแน่นอนก็ยังเป็นปริศนากันอยู่ตอนนี
1: ้ถ้าถามคนดังแล้วถ้าคนดังในวงการเดียวกันอะไม่น่าพูดนึกออกไห
0: ม
1: เพราะเราอยู่ในวงการบันเทิงเราจะไม
0: ่พูดแบบนี้
1: ได้ไงอ่ะ
0: ต้องเป็นเขาเรียกอะไรบุคคลที่มีชื่อเสียงพูดง่ายๆอาจจะเป็นนามสกุลดังหรือเปล่า
1: อุ้ย
0: ไม่รู้อันนี้ไม่รู้จริง
1: ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่เบนก็บอกว่าอ่ะจบๆไปดีกว่าเพราะว่าอยากอยู่แบบปลอดภัย
0: คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้พี่เบนบอกแบบเป็นคนดังอยากอยู่แบบปลอดภัยเพราะฉะนั้นนามสกุลดังน่าจะต้องนามสกุลใหญ่นามสกุลโตอยากอยู่แบบปลอดภัยไม่เอ่ยชื่อดีกว่าน
1: ามสกุลโอลาน
0: อะไร
1: ใหญ่โตไงก็พี่บอกนามสกุลใหญ่โต
0: ก็มันก็เนี่ยอยากอยู่แบบปลอดภัยไม่เอ่ยดีกว่าไม่อยากยุ่งไม่ต้องรู้จะดีที่สุดเพราะเป็นคนใหญ่คนโตเหมือนกัน
1: เนี่ยเวลาพูดอย่างเงี้ยมาอยากรู้ไหม
0: คนใหญ่คนโตมันจะมีแบ่งอยู่ไม่กี่หมวดหรอก
1: ม
0: ันก็จะแบ่งไปแบบเนี่ยประมาณนี้นี่อันนี้คือหมวดที่หนึ่งหมวดที่สอง
1: อะกล้องซูมมา
0: ไม่เป็นไรกล้องซูมหรอกมีสองหมวดเท่านี้แหละ
1: ประมาณนี้แหละไปฟังเสียงจากพี่เบนกันค่ะ
2: มันไม่มีอะไรมันก็เป็นเรื่องแบบว่าเขาก็จริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวเขาคุยกันในโต๊ะแต่เราดันหูมันดันไปได้ยินเราก็เลยแบบก็หน่อยมีความหน่อยนิดๆนะครับตามที่เขียนเลยอ่ะขอทำไมอ่ะคนดังกว่านี้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สอนลูกหลานให้พูดแบบนี้นะเข้าใจได้มีคนชอบมีคนไม่ชอบมีคนเกลียดมีคนรักอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติเราอยู่วงการมานานแล้วเราก็เป็นคนมา40กว่าปีแล้วเรามันเรื่องปกติแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ต้องพูดใส่หน้าเราแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะมารยาทคล่องนิดนึงมีเรื่องสะเทือนใจเข้ามาทุกวันไม่ใช่แค่เรื่องอีหนวดนั้นคนเดียวอะฮะอย่ารู้เลยเดี๋ยวกูซวยอุ้ยร้อยกว่าอ่อนเลยอะคนลุกขนกูลุกอุ้ยอุ้ยรู้จักทั้งครอบครัวนั่นแหละ
3: ครอบคร
2: ั
3: วใหญ่ครอบคร
2: ั
3: วใหญ
2: ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่บึ้มใหญ่บึ้ม
0: ไอ้นั่นมันมีคีย์เวิร์ดปริศนาใช่ไหมเมื่อกี้
1: ใช่กำลังจับคำพูดพี่เบนแล้วก็วิเคราะห์ใครเขาพูดถึงหนวดเหรอ
0: ใครมีหนวด
1: เขาบอกว่าโอ๊ยแค่เรื่องหนวดน่าก็ปวดหัวจะแย่แล้ว
0: คืออะไรอ่ะ
1: อะไรอ่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: เอ๊ะไวมากเลยพวกเราอ่ะไม่เป็นไร
0: แต่ที่เราไปงานเนี่ยคุณผู้ชมผมว่าแฟนคลับจับจ้องรอคอยก็คือเรื่องคอนเสิร์ตใหญ่ฉลอง25ปีในวงการบันเทิงชื่อคอนเสิร์ตเขาเก๋มาก25ปีมันคือเบนจะเพศใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คอนเสิร์ตก็คือเลยเบนนอนหนูชื่อพี่เบนนี่แหละเบนจะเพศ The Celebration Concert จะจัดขึ้น6มีนาคมปีหน้าพี่เบนเผยว่าวางลิสต์เพลงไว้แล้วก็จะเปิดขายบัตรแล้วแม้ระบบซื้อบัตรอาจจะซับซ้อนซื้อยากแฟนเพลงวัย30เอ้ย30บวกผมว่าเรียนรู้แล้วนะ
1: เริ่มแล้วล่ะแต่ว่าแฟนคลับพี่เบนก็มี40บวกอยู่นะรุ่นพี่เบนก็40ขึ้นไง
0: ไม่ยาก
1: หรอกพี่เบนเดี๋ยวนี้คนเข้าใจแล้ว
0: ก็กำลังเร่งคุยกับทีมงานหลังบ้านเพื่อแบบลดขั้นตอนความซับซ้อนอะไรประมาณนี้นะไม่เป็นไรจองไว้ก็ขาฝากเพื่อนที่จองได้ก็ได้อะไรแบบนี้
1: ใช่แล้วเชื่อว่าคนที่จองบัตรได้แล้วไปนะหูเคลือบทองแน่ๆ
0: จริงๆ
1: เกสแต่ละคนเนาะจะต้องแบบพลังเสียงแบบปะทะกับพี่เบนได้แน่นอน
0: ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวพักคู่เดียวช่วงหน้ามีหลายเรื่องสนุกรออยู่ครับ
4: เรานี่ฮะต้องมันฟันเถอะ
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: พวกเราเนี่ยฮะต้องมันฟันเถอะ
5: สนับสนุนโดยครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่พวกเราเนี่ยฮะ

0: ล่ะ
1: เมาเรื่องอื่นกันอยู่หลังไมค์เรื่องหลังไมค์เนี่ยสนุกจังเลย
0: เนี่ยแล้วทีมงานไม่เคยนับ5 4 3 2เข้ารายการดังๆนะ
1: มันรายการใหม่ไหมตกมันหลังไมค์อะไรเงี้ย
0: นี่โปรดิวเซอร์บอกเมาเลยเผื่อหลุด
1: ไม่ได้ไม่ได้
0: ไม่ได้สิ
1: เอาเรื่องนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเอาอย่างนี้แหมคือเรื่องมันไม่ได้ยากแต่อาจจะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการการ์ด
0: ค่ะ
1: เกมการ์ดเอาอย่างนี้แล้วกันมันมีเขาเรียกวงการเกมการ์ดซึ่งการ์ดเนี่ยมันมี
0: มูลค่าม
1: ูลค่ามากเลยนะมันเป็นคือจริงๆอยากให้ทีมไปเจาะเรื่องนี้เหมือนกันในวงการการ์ดเนี่ยมันมีเงินหมุนเวียนในระบบการ์ดเนี่ย
0: อ่ะหนูพอจะเข้าใจ
1: เ
0: พราะว่าสามีหนูบ้าวันพีซเหมือนกัน
1: ออ
0: คนที่ดูเรื่องของวันพีซก็จะมีสะสมในเรื่องของโมเดลหรืออะไรต่างๆก่อนหน้านี้แต่ว่าชุดหลังๆเนี่ยเขาเป็นยุคสะสมการ์ดซึ่งการ์ดแต่ละแผ่นเนี่ยเขามีมูลค่าแตกต่างกันถ้าใครโชคดีได้การ์ดที่เขาเป็นแบบพรีเมียมที่เขาตามหากันอะ
1: เล่นไหมน้องฝึก งานเล่นไหมการ์ด
0: มูลค่ามันจะสูงมาก
1: เออสูงไหมเออใช่ป่ะคือมันมีคือมันมีคือไม่ใช่การ์ดแต่เฉพาะการ์ตูนมังงะหรืออะไรก็แล้วแต่นะตอนนี้ซีรีส์ Boy Love Girl Love มีการ์ดด้วยนะ
0: มีแล้วหรอ
1: มีแล้วมีมาสักพักนึงแล้ว
0: ตาย
1: แล้วคิดดูดิ Boy Love Girl Love ผู้ถ้าผู้ไปอยู่ในภวังค์ของการ์ด Boy Love Girl Love นะผู้ทุ่มอีก
0: นี่
1: ทุกวันนี้ก็ทุ่มกันพอสมควรแล้ว
0: ผ่านมาก็หลายหมื่นแล้วค่ะ
1: น่าเห็นมั้ยล่ะเนี่ยมันมีการ์ดหลากหลายรูปแบบมันได้สะสมมันไปมันมีพลังพลังอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะปรากฏว่ามันทีนี้เราให้ฉายภาพให้เห็นเรื่องของมูลค่าของการ์ดแล้วทีนี้มันก็มีกรณีเรื่องการหลอกขายการ์ดวันพีซมันมีคนบันเทิงคุณผู้ชมนะจ่ายไทยทศมิตรอันนี้ถูกหลอกค่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายแสน
0: ใช่ค่ะ
1: โดนไปหลายแสนแต่ถ้ารวมมูลค่าความเสียหายของทุกคนที่ถูกหลอกเป็นร้อยล้านคิดดู
0: คือมีหลายคนแล้วแต่ละคนเขาสั่งกันเป็นลังๆอ่ะค
1: ุ
0: ณผู้ชมไม่ได้สั่งกันทีละใบนะแต่ละคนยอดเป็นหลักแสนหลักแสนเท่านั้นรวมกันก็ราวๆร้อยล้านแต่ทีนี้เรื่องของคุณจ่ายโยไปถึงอีกคนในวงการบันเทิงก็คือคุณแช่มรำ
1: แล้วไปเกี่ยวอะไรยังไง
0: โยไปได้ไงเพราะว่าเพจที่โพสต์ขายการ์ดวันพีซสี่เขาใช้ชื่อว่าลุงแช่มเออแล้วพอไปโกงปุ๊บคนมาลงที่ใครลงมาที่คุณแช่มรำซึ่งพี่แช่มบอกว่าที่ผ่านมาโอ๊ยตายอึดอัดมากเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่มีคอมเมนต์เข้ามาด่ามาพิมพ์บอกว่าเป็นนักร้องเสียงก็ดีทำไมโกงคนล่ะแถมเอาชื่อเพลงของพี่แช่มมาคอมเมนต์ด่าด้วยพี่แช่มบอกทั้งที่ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยที่ผ่านมาทำแต่งานเพลงร้องเพลงงานแสดงงานคอนเสิร์ตไม่เคยรู้จักการ์ดวันพงวันพีชอะไรทั้งนั้นเลย30ปีเนี่ยไม่เคยมีเรื่องเสียหายแต่คนมาด่ากันเยอะ
1: ตอนแรกเนี่ยก็ทราบข่าวจากเพื่
0: อ
1: นที่อยู่ในกลุ่มการ์ดวันพีชตอนแรกเนี่ยก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเอาอินบ็อกซ์เข้าไปหาคนที่โพสเขาก็ไม่ได้ลบโพสต์นะแค่เปลี่ยนข้อความเฉยๆแต่คำคอมเมนต์ข้างใต้เนี่ยคนด่ากันไปเพียบแล้วนี่ไง
0: นี่ไงลุงแช่มล้ำที่ผมเห็นเขาส่งดีมาตลอดเลยนะไลฟ์พูดคุยประเด็นต่างๆแต่ไม่เห็นเนี่ยตลอดส่งไม่น่าโกงเลย
1: อะไร
0: โดนไปแล้ว
1: โดนไปแล้วไง
0: โดนปักหมุด
1: ด่าไปเรื่อยๆไม่หยุดไหลไปเรื่อยแล้วก็เพิ่มอีกหลายโพสต์เลยก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตอนนี้พี่แช่มบอกว่ารู้สึกดีขึ้นบ้างที่ได้ออกมาพูดคืออยากให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ได้ไปโกงใครจริงๆมันคนละคนกันแต่ก็มีคุยกับทางต้นสังกัดคุยกับแกรมมี่ไว้บ้างแล้วว่าถ้าเรื่องไม่จบก็คงต้องดำเนินการใจจริงเนี่ยไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้เลยขอเดินหน้าทำงานดีกว่าเพราะแฟนเพลงพี่แช่มเขาน
0: ะ
1: เตรียมเลยพฤศจิกายนนี้จะมีซิงเกิลใหม่เพลงนี้ได้ลูกสาวน้องชารีน่ามาร้องคอรัสให้ด้วยดีใจมากปกติศิลปินเขาจะดีใจโอ้โหที่ร่วมงานกับศิลปินที่แบบในตำนานร่วมงานกับศิลปินที่เป็นไอดอลอันนี้พี่แชมบอกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับลูกสาวตัวเอง
0: เป็นภาพความประทับใจไง
1: น่ารักมุ้งมิ้งเชิญพี่แชมมาคุยหน่อย
2: คือคนที่ชื่อลุงแชมนะใช้ชื่อเพจว่าลุงแชมเนี่ยไปช่อโกงคนในกลุ่มก็เกิดความเสียหายกันขึ้นมาแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็เลยใช้ชื่อโพสต์ประจานเขียนว่าลุงแช่มรำโปรไฟล์ดีเอ้ยหน้าแบบว่าไม่น่ามาโกงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยคนในกลุ่มเนี่ยก็เม้นเข้ามาถล่มด่าเละเลยว่าเป็นคืออ๋อแบบจะตามล่าตัวมันอย่างงู้นอย่างงี้คือลุงแช่มน่ะในที่เขาเข้าใจเนี่ยคนละคนนะอันนี้แช่มรำผมไม่เคยรู้จักวันการ์ดวันพีซเป็นศิลปินมาเกือบจะ30ปีคือเราก็มีค่ายและทุกๆอย่างที่เราอยู่ในสังกัดเนี่ยเราต้องรักษาภาพพจน์ทั้งตัวเองและก็ค่ายด้วยถูกเข้าใจผิดนะครับโดยที่แบบว่าอ้าวเฮ้ยเขาเอาชื่อเพลงเราไปด้วยไอ้กรุณาฟังให้จบแล้วกูจะฆ่ามึงกูจะล่ามึงอะไรอย่างเงี้ยแบบ

0: คือจริงๆมันได้ยินแล้วเราก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเมื่อมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีเราก็ไม่เคยไปคดโกงอะไรใครอะไรเงี้ยก็เราก็ยังมีความหนักแน่นที่จะทำดีต่อไปหรือยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นเราต่อไปนะคร
1: ับ พอไม่หยุดเราจะมีการฟ้องร้องกลับเองไหมคร
0: ับอันนี้ก็กำลังหารือกับทางแกมมี่ทั้งฝ่ายกฎหมายฉะนั้นก็แกมมี่ก็อยากที่จะปกป้องตัวเองด้วยการที่จะได้ยินคำขอโทษจากคนที่เข้าใจผิดตรงนี้ครับผมเพื่อฝากถึงคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับนะตรงนี้ก็คือว่าอยากขอร้องนะครับนะก็ถ้ายังไงก็ช่วยปรับความเข้าใจให้ผมด้วยครับ
2: สะสมไหมสะสมไหมสามีสะสมไหมการ์ดเนี่ย
3: การ์ดอย่างค่ะดีแล้วที่ไม่สะสมพี่เต้นแพง
2: จริง
3: ไอ้แค่ของปั้นน่ะรูปปั้นตัวละครต่างๆอ่ะบางที
2: ม
3: าตัวไปประมูลมานั่นน่ะ
2: เหรอ
3: ใช่อ่ะติ
2: ตัวจากเท่านี้เราประมูลมาหลักเต็มที่เคยเจอตัวเท่าไหร
3: ่หนูว่ามีหลักแสนอ่ะ
2: มีไหม
3: มี
2: แล้วนกก็ยังเลี้ยงยัง
3: นกก็เหลือ2ตัว
2: อ
3: ้
2: า
3: ค่ะ
2: เอาสักอย่างนึงไหม
3: ก็ปล่อยเขา
2: ปล่อยเขา
3: อิสระ
2: โอเคทีนี้คุณผู้ชมแหมเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กเลยสำหรับลูกพี่ตุ๊กชนกวนันท์วิ่งลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่แถวนี้เนี่ยนะน้องแพรวแพรวพิชานะครับลูกสาวคนโตของแม่ตุ๊กชนกวนันท์และคุณพ่อบัวเชษฐวุฒินะครับล่าสุดคุณผู้ชมแหมเราก็ไม่ทันวงการศึกษานะร
3: ุ่
2: นเราก็เอ็นทานอย่างเดียวตอนนี้ก็ไม่มีแล้วเอ็นทานอันนี้เขามีสอบติดในรอบพอร์ตโฟลิโอที่วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับครั้งนี้น้องแพรวได้อ่านหนังสือและติวอย่างหนักชนิดที่ว่าเขาบอกนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเพื่อให้สอบติดคณะที่ชอบเดินตามฝันที่อยากเป็นหมอฟันตั้งแต่เด็ก
3: โอ้นี่ดูตามคลิปเนี่ยน้องนอนคาหลับคาคอมไปเลยนะทีมข่าวตัวบันเทิงนัดเจอแม่ตุ๊กกับน้องแพรวคุยกันหน่อยค่ะแม่ตุ๊กบอกว่าตอนแรกรู้ผลนะยอมรับว่าน้ำตาซึมดีใจมากเพราะลูกสาวเนี่ยทุ่มเทมาตลอดน้องแพรวเนี่ยเขาฝันอยากเป็นหมอฟันมาตั้งแต่ป.5แล้วค่ะ
2: โอ้ชัดเจนแต่เด็กเลย
3: ชัดเจนเลยแต่ตอนแรกแม่ตุ๊กว่าค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการเรียนหมอนะกลัวว่าจะแบบไปเจออาชีพที่เครียดแล้วก็ต้องแบกรับความกดดันสูงแต่ลูกเนี่ยปักธงชัดเจนอ่ะก็เลยเปลี่ยนไปเป็นซัพพอร์ตแทนนะคะเขาบอกช่วงที่ลูกเตรียมตัวเนี่ยก็แอบเครียดแทนเพราะว่าลูกอ่ะก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าสอบไม่ติดจะเป็นยังไงแต่ทันทีที่ทราบว่าสอบติดปุ๊บความเครียดพลังงานลบทั้งหมดหายไปเลยโล่งใจเบาใจแล้วก็คอยทำหน้าที่ซัพพอร์ตเขาอยู่ห่างๆค่ะ
2: เดี๋ยว
3: เก่งเนาะ
2: นัดเต็นจะไปขูดหินปูนหน่อยนะเอาปีละ2ครั้งพอตอนไม่ไรตอนนักศึกษาก็ได้ไม่เป็นไรขูดหินปูน
3: เป็นเคสทดลองเหรอ
2: ยอมทดลองพอดีโอ้โหเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมอาชีพนี้นี
3: ่โอ้ใช่ๆๆ
2: ไปขูดทีเท่าไหร่เดี๋ยวนี
3: ้ก็แพงอยู่ยิ่งเทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นระบบน้ำหรืออะไรเครื่องมือใหม่ขึ้นอ่ะมันก็แพงขึ้น
2: วันนั้นไปขูดหมอปกติเขาก็ขูดไอ้เครื่องกอฟันขูดคุณวสินครับลองแบบใหม่ไหมครับแล้วพอเนี่ยมันละเอียดมากเลยมันเป็นอะไรพ่นๆเป็นละออง
3: แบบน้ำ
2: โอ้โห
3: มันไม่เจ
2: ็บไปแคชเชียร์เท่านั้นแหละ
3: เป็นไงล่ะหลักพัน
2: ครั้งหน้าขอแบบเก่าพอ
3: ยอมเจ็บหรอ
2: ไม่แบบเก่ามันก็ไม่ได้เจ็บไงแต่แบบใหม่มันดูโล่งนะ
3: มันโล่ง
2: ดูเหมือนปากมันเบามันหายไปเยอะเลยอ่ะ
3: เอ้ยแต่เอาจริงๆแต่เป็นอาชีพที่ยังไงคนก็ต้องไปหาทุกๆปีนึกออกป่ะ
2: อย่างน้อยปี6เดือนครั้ง
3: เพราะว่าฟันเนี่ยถ้าดูแลไม่ดีมันมีผลต่อสุขภาพอย่างอื่นถ้าเป็นโพรงขึ้นมาขึ้นสมองได้อะไรได้คือเป็นอาชีพที่สำคัญ
2: ใช่แล้วคุณหมอฟันดูอยู่แค่นี้
3: อ
2: ่
3: ะ
2: ทำงานอยู่ตรงแค่นี้
3: ใช่
2: แค่นี้เลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวไปขูดหินปูกันซะหน่อยนะคร
3: ับ
2: น้องแพรวเล่าว่าช่วง 2-4 เดือนสุดท้ายเป็นช่วงที่หนักหน่วงที่สุดในชีวิตต้องทำพอร์ตถึงตีหนึ่งติดต่อกันเป็นเดือนๆแทบไม่ได้นอนเลยตั้งนาฬิกาปลุกอ่านหนังสือได้นอนวันละ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นน้องแพรวเขายึดคติว่ายอมเหนื่อยตอนนี้เพื่อที่จะสบายในอนาคตอันนี้ดีมาก
3: เก่งมาก
2: ถึงแม้ตอนแรกจะลงไว้หลายคณะอยู่แต่พอติดทันตแพทย์ไม่เปลี่ยนใจแล้วค่ะ
3: นะคะน้องบอกเรียนหนักแค่ไหนก็สู้ค่ะอยากเห็นภาพตัวเองเป็นหมอฟันใจดี
2: อ
3: ันนอกจากเรื่องการเรียนแล้วน้องแพรวนี่เก่งเรื่องก็คือเรื่องกีฬานะคะบอกว่าเตรียมกลับมาซ้อมกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตติ้งละจะจริงจังเลยเพราะว่าเว้นช่วงตอนไปทำพอร์ตเนี่ยนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวให้ทันการแข่งขันซีเกมในปีต่อไป
2: ปีหน้านี่มีซีเกมนะ
3: ใช่ยังมีเป้าหมายสูงสุดเลยนะก็คือระดับโอลิมปิกหากจัดสรรเวลาได
2: ้ไปดูลูกชายคนเล็กกันบ้างน้องภูมินะครับก็มีข่าวดีไม่แพ้พี่สาวล่าสุดเพิ่งเดินทางไปรายงานตัวเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ติดทีมชาติแล้วเท่มากๆนะครับไอซ์ฮอกกี้รุ่นอายุไม่เกิน16ปีเป็นครั้งแรกเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปแข่งที่ต่างประเทศสิ้นเดือนนี้แม่ตุ๊กฝากแฟนๆส่งกำลังใจเชียร์กันหน่อยเพราะต้องเจอศึกหนักในสายการแข่งขันที่ค่อนข้างหินแสดงว่าแบ่งสายกันแล้วเจอสายแข่ง
3: นะนักกีฬาต้องโหดอยู่นะหลายคนนะชื่นชมเรื่องของการเลี้ยงลูกแม่ตุ๊กนะเพราะว่าเวลาเห็นสัมภาษณ์เรื่องการเปิดใจกับลูกอะไรเงี้ยเลี้ยงดีมากก็ถามแม่ตุ๊กสไตล์การเลี้ยงลูกเนี่ยเป็นยังไงลูกทั้งสองคน

0: แม่ตู่ว่าเลี้ยงแบบเจนซีนี่แหละแต่ไม่จำเป็นต้องพยายามเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเจนซีนะแต่อยู่ด้วยความตระหนักรู้และเข้าใจไม่ก้าวก่ายคอยทำหน้าที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกนะคะคอยซัพพอร์ตทุกความฝันของลูกให้ลูกไปถึงเป้าหมายแบบปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: ฟังแม่ตุ๊กกับน้องแพรวนะให้สัมภาษณ์วันนี้กันครับ
2: คือเขาอะก็คงดีใจแต่เราก็แบบมันเหมือนคือเห็นเขาทำอะไรแบบนี้มานานมากอ่ะแล้วก็เป็นคนที่เรารักเนาะคืออันนี้แบบของตุ๊กโดยเฉพาะเลยนะคือเหมือนตอนที่แบบทำท่าแบบเหมือนจะไม่รอดเหมือนจะไม่ได้อะไรเงี้ยก็สงสารเพราะฉะนั้นเขาได้ก็ดีใจอ่ะเห็นเขาแบบเออใช่เก็บได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากได้มากเขาอยากเป็นตัดสินใจอยากเป็นหมอฟันตั้งแต่แบบป.5แม่ก็แบบไม่ค่อยเก่งว่าต้องทำอะไรบ้างนะคะช่วงหมอต้นก็แทบไม่ได้พรีแพร์อะไรเลยรีบอัดเพราะยังก็จะค่อนข้างยากลำบากสำหรับเราคือเราไม่ใช่เด็กแบบหัวกะทิอะไรแบบนี้ค่ะก็หนัก
3: สำหรับหนูก็แค่คิดว่าต้องหนักตอนนี้จะได้ไปสบายตอนหน้าก็เลยพยายามทำให้ได้แล้วพอได้ก็ดีใจมากแบบมากมาก
2: เห็นไหมชื่นใจเห็นไหมหนูเดินแม่นี่แบบคือสำหรับเราอ่ะหรือเราคิดมากไปไม่รู้บอกเขาว่าเรียนมันหนักกว่านี้อีกนะที่เขียนไปว่าแบบแม่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนี่คือเขาก็หัวเดียวกับเทมลิมเลยนะเพราะบอกเขาว่าฉันว่ามันหนักไปอ่ะแล้วก็อธิบายเขาว่า คนที่เรียนอ่ะแล้วเขาเป็นซึมเศร้าเยอะมากเลยนะคือขนาดนี้เลยนะหรือว่าวันสอบอ่ะเขากินกาแฟกัน10แก้วเลยนะอะไรเงี้ยชีก็ไม่ฟัง
3: หนูคิดว่าทุกคณะที่เข้ามันยากอยู่แล้วไงแค่ถ้าสมมติยากแล้วชอบกับยากแล้วเฉยๆก็เลือกยากแล้วชอบ
4: ยากแล้วชอบ
2: แล้วแต่แล้วแต่
1: โตแล้วพูดเก่งขึ้นเยอะเลยแต่ตอนเด็กๆก็จะเห็นวิ่งกอดแม่
0: ใช่ติดแม่มาก
1: ทั้งแพรทั้งภูมิ
0: แต่พี่ตุ๊กก็ให้เวลาลูกเยอะมากนะไปส่งลูกเล่นกีฬาไปรับลูกมีเวลาว่างตัวเองไปออกกำลังกายทำงานแล้วก็กลับไปดูแลลูกแบบเต็มเวลาฟูลไทม์คุณแม่เลย
1: พี่ตุ๊กนี
0: ่
1: บ้านนี้สายหมอนะพี่ตุ๊กเภสัช
0: อ่ะพี่ตุ๊กเภสัชใช่
1: พี่ตุ๊กเภสัชแล้วพี่ตุ๊กขุ่นยังไงตั้งแต่20-30ปีก่อนก็อยู่อย่างนี้เลยอ่ะก็ดูแลตัวเอง
0: มีวินัยไหมล่ะหนูไปทำงานกับแกนะกองนัด9โมงนะตี5แกไปวิ่งแล้วแล้วมาที่กองมาอาบน้ำ
1: ยังปลูกข้าวอยู่เปล่าเนี่ย
0: ข้าวน่าจะทำอยู่ทำอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ด้วย
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่ก็ดูแลตัวเองดีมากๆแล้วก็รวมไปถึงลูกด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูเรื่องน้ำท่วมยังคงมีอยู่ในบางพื้นที่
0: ค่ะ
5: พวกเราเนี่ยฮ่าต้องมันฟันเถอะ
6: พสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
7: ช็อปมาเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ไมดี้นุ่มขาวนุ่มหลากรสมัชเมลโล่สอดไส้ไมดี้มัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล์ยูโร
5: เราเฮฮาต้องมันฟันเถอะ
7: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: พวกเราเฮฮาต้องมัน
1: ดูสถานการณ์ภาพรวมส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็น้ำลดลงไปพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับแต่หลายจุดยังคงท่วมขังที่ขังอยู่มันนำมาซึ่งกลิ่นแบบ
0: โด ดยเฉพาะจุดที่น้ำไม่ได้ไหลไปไหนเลยอ่ะ
1: น้ำขังอ่ะคาอยู่งั้นเน่าเหม็น

0: โอ้โหชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนพื้นที่จำนวนมากนี่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ทานน้ำใจจากคนบันเทิงหลั่งไหลสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อเนื่องวันก่อนนางเอกรักโลกเชอรี่เข็มอับสอนนะครับแท็กทีมเพื่อนนักแสดงร่วมช่องหมอก้องสรวิทย์แล้วก็มีพี่ปูปริศนากล่ำพินิจเนี่ยเขาก็ไปร่วมทำอาหารปรุงสุกพร้อมทานจำนวนหมื่นชุดเลยนะร่วมกับเหล่าอาสาสมัครสภากาชาดไทยนะครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นะครับ
1: ไม่ใช่แค่ช่วยปรุงอาหารนะนี่กระทะใหญ่ๆเลยนะมีในเรื่องของลงพื้นที่ค่ะพี่เชอรี่กับพี่ปูปริศนานะคะลงพื้นที่ไปแจกอาหารถึงมือพี่น้องเลยค่ะใจชุมชนเข้มแข็ง1234ตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะ 1,000 ชุดนี่จุดนี้ไป 1,000 ชุดนี่ใส่ชุดใส่อะไรลงไปแจกเองเลย
0: อีก500ชุดไปมอบให้พี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่เทศบาลลำสามแก้วอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี2จุดนี้น้ำยังท่วมอยู่บางจุดอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปโอ้โหกลิ่นมาเหม็นแล้วไปถึงเชอรี่พร้อมทีมสภากาชาดก็แบกเข้ากล่องแบกน้ำลุยน้ำเข้าไปแจกจ่ายพี่น้องผู้ประสบภัยพร้อมพูดคุยเพื่อให้กำลังใจบางทีอ่ะปี54อ่ะบ้านพี่อ่ะ3เดือนแช่อยู่นี่บางพัดนะปี54นะ
1: ปี54พี่ก็โดนเยอะเหมือนกัน
0: คอ
1: ถึงคอ
0: เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคงพูดคุยให้กำลังใจเนี่ยมันช่วยแบบได้ระบายได้พูดอะไรมันออกมาพูดคุยกันหน่อย
1: บางทีได้ปรึกษาด้วยบอกว่าตอนนี้ขาดอะไรอยากได้อะไรนะพี่เชอรี่บอกว่านอกจากอาหารแล้วเนี่ยนะคะจริงๆพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ยต้องการมากๆเลยนะตอนนี้นะคือยารักษาโรคพวกยาสามัญประจำบ้านโดยเฉพาะยารักษาโรคน้ำกัดเท้าเพราะบางคนอ่ะต้องยอมลุยออกไป
0: บางทีบางจุดเนี่ยฟึ่งฟังสะท้อนมาเลยเขาบอกว่า
1: พี่เต็น
0: ได้ยินเสียงเรือได้ยินเสียงคนจะเข้าไปช่วยกำลังจะถึงยูเทิร์นกลับ
1: ไปไม่ได้
0: ไม่เขาเหมือนแบบมันหมดพอดีอะไรรู้แต่ไม่ใช่หน่วยนี้นะตามต่างจังหวัดอ่ะอ้าวก็เลยต้องลุยน้ำออกไปเพื่อไปปากทางไปปากซอยเพื่อให้มันถึงจุดที่เขาแจก
1: เข้าใจได้บางคนเป็นเสาหลักต้องยอมออกมาเพราะว่าในบ้านอาจจะมีอีกหลายชีวิตนะคะคุณเชอรี่เปิดใจบอกว่าการมาเป็นจิตอาสาครั้งนี้นะคะน่าจะเป็นกำลังใจเล็กๆที่สามารถส่งถึงทุกคนได้ค่ะก็ตัวพี่เชอรี่ก็บอกตัวเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแม้จะท่วมเพียงพื้นที่รอบบ้านแต่เรื่องงานไงกองละครบางจุดก็ต้องถ่ายไม่ได้เนาะก็ต้องมีการยกกองนะคะซึ่งรอบแรกบางจุดน้ำยังไม่แห้งดีก็ต้องมีการเฝ้าระวังกันต่อ
0: ชมพู่ถ่ายละครมาก่อนก็ต้องยอมรับโลเคชั่นมันก็อยู่รอบๆกรุงเทพเนี่ยหลักๆเลยถูกปะ
1: ใช่ก็โดนเหมือนกันก็มีเลื่อนเหมือนกัน
0: สตูดิโอบางที่อยู่ชันชานเมืองหรือโลเคชั่นที่แบบต้องการเป็นป่าเป็นอะไรต้องไปอยู่ตามปทุมลาดหลุมแก้วลำลูกกาตามชันชานเมืองป่านพวงท่วมป่ะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวไปเช็คก่อน
1: แต่ชานเมืองบางจุดที่มันท่วมบางทีตรงที่ถ่ายไม่ท่วมแต่เส้นที่จะไปอ่ะ
0: ไปไม่ได้
1: ก็ต้องมีการเลื่อนมีการยกคิวยกกองเนี่ยพี่เชอรี่บอกโดนเหมือนกันค่ะหลายๆคนก็โดนนะคะพี่เชอรี่บอกว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้เลยนะก็คือต้องมีสติในการติดตามข่าวสารแล้วก็พร้อมเตรียมรับมือนะคะแต่สิ่งที่น่ากังวลก็คือคนที่ยังได้รับผลกระทบเนี่ยแหละเพราะว่าน้ำเนี่ยยังท่วมอยู่จุดเนี้ยที่พี่เชอรี่ไปอ่ะพี่เขาก็หวังว่าผู้ที่มีอำนาจจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดด้วย
0: คุณผู้ชมดูภาพน้ำท่วมเนี่ยนะ after shock หลังน้ำท่วมเนี่ยผมให้อย่างน้อยบวกๆไปเนี่ยนะบ้านไหนสมมติท่วมตั้งแต่ครึ่งหลังเป็นต้นไปเนี่ยหลังจากเนี้ยให้เวลาอีกสัก 5-6 เดือนฟื้นฟูบ้านตัวเองอันนี้เอามาจากประสบการณ์อย่างแรกนะพอมันแห้งปุ๊บอย่าเพิ่งเอาไอ้อะไรนะไอ้ปืนน้ำฉีดแรงดันสูงไปฉีดนะลามันฟุ้งนะ
1: อ๋อมันลาขึ้นอยู
0: ่โอ้ยบ้านไหนมีฝ้าปูปาเก้บ้านยุค80 90เนี่ยจะเย็นๆให้มันแห้งสนิทก่อนใช้ขัดอย่าเอาปืนไปฉีดไล่ลากปี54เนี่ยพอเอาไปฉีดปุ๊บป่วยเลย
1: รามันฟุ้งในอากาศ
0: รามันฟุ้งแล้วมันหายใจคุณผู้ชมตอนเด็กๆเราเคยเรียนใช่ไหมรามันจะมีสปอร
1: ์
0: มันบางๆมันเหมือนเกสรมันก็ฟึบเข้าไปเนี่ยป่วยเลยป่วยเลยจริงเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจเราไปฟังเสียงเชอรี่พูดถึงเรื่องนี้กันฮะ
2: เข้าใจแล้วก็เห็นใจทุกๆคนที่ประสบภัยณตอนนี้ค่ะที่เราจะทำได้ก็คือต้องมีสติในการที่จะติดตามข่าวสารเดี๋ยวถ้าฝนลงมาอีกอ่ะมันจะได้แบบมีการคาดการถูกเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงในสถานการณ์ที่มันมีความ ไม่แน่นอนชลีตระหนักเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่แล้วล่ะว่ามันมีความผันผวนมันมีความไม่แน่นอนก็หวังว่าความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนในครั้งนี้ค่ะมันจะเป็นบทเรียนเป็นจุดพลิกในการที่จะตัดสินใจทำให้ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะมันกระทบกับเราให้น้อยที่

0: อ่ะก็เดี๋ยวไปอัปเดตเรื่องน้ำท่วมน้ำลดที่ไหนกันบ้างในข่าวค่ำสำนักข่าวไทยกันรวมถึงวันนี้การเมืองร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: ร้อนไฟลุกเลยยื่นแล้วตอนนี้เขายื่นแล้ว
1: ยื่นแล้วนะ
0: ยื่นยัตติไม่ไว้วางใจ
1: ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะ
0: ส่วนตกบันเทิงวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ล่าระทึกกลางทะเลอ่าวไทยไทยจับมือปปส.สหรัฐเปิดปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรบุกจับเรือประมงยึดไอซ์บิ๊กล็อตมูลค่ากว่า300ล้านแม่พัดลุยแจ้งความลูกชายเจ๊แมวอส.กักขังทำร้ายร่างกายพร้อมเล่านาทีโดนล็อกแขนอุดปากยกขาโยนเข้ารถตู้อุ้มไปทรมานในศูนย์ดูแลฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีภูมิใจไทยชี้ระบอบนอหนูกินรวบประเทศส่วนคำสัญญารวยไม่ไหวแล้วเป็นแค่ลมปาก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดี8ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมสุทธิวัฒน์ผมภูริพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณครับวันนี้ Facebook Live มาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับเริ่มข่าวแรกไปดูปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรกันหน่อยนะครับที่ทางฝั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปบูรณาการร่วมกับทางปปส.DEA นะครับเปิดปฏิบัติการนี้ไปบุกจับเรือประมงที่ลักลอบขนไอซ์ถึง 1,178 กิโลกรัมมูลค่ากว่า300ล้านบาทนี่ครับเป็นปฏิบัติการที่นาทีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษบุกจับกุมเรือประมง East Harbor 1ขณะที่ลอบขนยาเสพติดกลางอ่าวไทยตอนล่างนะครับควบคุมตัวกัปตันแล้วก็ลูกเรือชาวไทยรวม6คนซึ่งจากการตรวจค้นก็พบของกลางเป็นไอซ์ครับบรรจุอยู่ในถุงชาซุกซ่อนอยู่เป็นช่องลับท้ายเรือนี่ฮะช่องนี้นะฮะจำนวน39กระสอบกับอีก8ก้อนน้ำหนักรวม 1,178 กิโลกรัมครับจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่ารับยาเสพติดกลางอ่าวไทยครับเตรียมนำไปส่งที่ฟิลิปปินส์ได้ค่าจ้าง 100,000 ใช้วิธีติดต่อกับผู้สั่งการผ่านแอปพลิเคชัน LINE ครับและเรื่องนี้รองผู้ช่วยการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้นำทีมแถลงผลการปฏิบัติการสยบภัยรีมัจฉานุปราบสมุทรนะครับโดยบอกว่าเป็นการทำงานร่วมกับทั้งตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจน้ำสอนชนกองทัพเรือภาคที่2ปปส.แล้วก็ยังมีฝั่งของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกาหรือว่า DEA ประจำประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาข้ามชาติทางทะเลครับจากการตรวจสอบประวัติของเรือพบว่าเป็นเรือสัญชาติมาลีประเทศมาลีในทวีปแอฟริกานะครับมีผู้ที่ถือครองทางทะเบียนเนี่ยเป็นชาวลาวซึ่งเคยมีประวัติลำเลียงยาเสพติดในลักษณะเดียวกันเมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับทางนี้อยู่ระหว่างการเร่งสืบสวนขยายผลติดตามตัวผู้บงการแล้วก็นายทุนมาดำเนินคดีต่อไปครับ
2: มาลี
3: ประเทศมาลี
2: แต่ออกจากท่าเรือสงขลา
3: ใช่ครับไปรับทางแถวใกล้ๆตรงอ่าวไทยตรงกลางทะเลเขานัดกันกลางทะเลนะครับแล้วก็เส้นทางที่เขาจะไปเขาปิดเส้นทางอยู่นะครับมันซึ่งทำให้ยากเราต้องให้ตำรวจน้ำที่มีความชำนาญการในเรื่องของเส้นทางมาล้อดักแล้วก็เรือเป็นของคนลาวใช่ไหมแนน

0: ได้สัญชาติลาว
1: เจ้าของเรือเป็นสัญชาติลาว
0: เป็นคนลาว
2: คุณผู้ชมคะไปดูอีกคดีนึงนะคะคุณผู้ชมที่สภ.ห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะวันนี้ตำรวจได้คุมตัวนายพงษ์พิมพ์สุดหรือว่าแซกอายุ28ปีนะคะไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะที่ถนนริมอ่างเก็บน้ำท่างิ้วในอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะนี่เป็นหนึ่งในจุดเกิดเหตุนะคะที่เกิดไปเผารถกระบะโหลดเตี้ยนะคะข้างในรถเนี่ยมีร่างของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเสียชีวิตอยู่ด้วยค่ะเพื่อที่จะหวังอำพรางคดีส่วนนายณัฐวุฒิหรือว่าหนอนอายุ36ปีผู้ต้องหาอีกคนปฏิเสธการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะคดีนี้ค่ะตำรวจใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงสามารถจับกลุ่มนายณัฐวุฒิแล้วก็นายแซกได้ค่ะณัฐวุฒิรับสารภาพว่าเป็นคนที่ลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ในพื้นที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงประมาณตีสองนะคะของวันที่5ตุลาคมหลังจากนั้นค่ะก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมายังพื้นที่ห้วยยอดเพื่อที่จะหาจุดทิ้งร่างก็หาข้อมูลผ่านทาง Google ค่ะแล้วก็พบว่ามันมีพื้นที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วดูแล้วเนี่ยน่าจะทิ้งศพได้นะคะก็เลยขับมาที่จุดนี้แต่ระหว่างทางเนี่ยรถไปติดหล่มคุณผู้ชมคะขับต่อไปไม่ได้เขาก็ตัดสินใจจอดรถทิ้งเอาไว้นะคะแล้วก็เอาศพไว้นั้นแหละคุณผู้ชมนะก่อนที่จะโทรศัพท์ให้เพื่อนเนี่ยมารับกลับนครศรีธรรมราชทีนี้ค่ะคุณผู้ชมวันที่6ตุลาคมเนี่ยก็กลับมาที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งตัดสินใจจุดไฟเผารถกระบะแล้วก็เดินทางกลับนครศรีธรรมราชนี่นะคะนี่เป็นซากรถนะคุณผู้ชมนะส่วนปมเหตุค่ะเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดกันตัวเขาเนี่ยจ่ายเงินไป 30,000 บาทเพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดกับทางผู้เสียชีวิตแต่ได้รับยาบ้ามาเพียงแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนะคะก็เลยนัดกับทางผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็สุดท้ายลงมือทำร้ายร่างกายค่ะตัวเขายืนยันนะคุณผู้ชมว่าก่อเหตุเพียงแค่คนเดียวส่วนนายแซกผู้ต้องหาอีกคนทำหน้าที่ช่วยขับรถรับส่งเท่านั้นค่ะทางด้านรักษาการผู้กำกับสภ.ห้วยยอดบอกว่าแม้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยจะรับสารภาพก็ตามนะคะแต่ว่ามันมีบางประเด็นที่ยังให้การขัดแย้งกันอยู่ค่ะโดยเฉพาะสาเหตุรวมถึงวิธีการทำร้ายผู้เสียชีวิตนะคะเจ้าหน้าที่เลยต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงรอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตครั้งนี้ค่ะเพราะขณะนี้ยังไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ซึ่งเบื้องต้นนะคะได้แจ้งดำเนินคดีนายณัฐวุฒิในข้อหาฆ่าผู้อื่นร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายนะคะรวมถึงร่วมกันกระทำแก่ศพเพื่ออำพรางคดีส่วนอีกคนนึงคือแซกเนี่ยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ของผู้อื่นซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปกปิดการตายแล้วก็ร่วมกันกระทำแก่ศพเพื่ออำพรางคดีค่ะ
3: ขณะเดียวกันนะครับไปดูยุทธการที่ใช้ชื่อว่ายุทธรัฐครับในการที่จะทลายเครือข่ายนอมินีข้ามชาติจากทาง DSI ที่ได้มีการสนธิกำลังนะครับร่วมกันในการเปิดปฏิบัติการยุทธรัฐค้น3จุดใหญ่ด้วยกันหลังจากสืบสวนเชิงลึกเนี่ยพบพฤติการสงสัยสวมสัญชาติไทยครับสวมชื่อนอมินีในการบังหน้าถือครองที่ดินนะครับแล้วก็มีการเปิดบริษัทบังหน้ากว่า60แห่งด้วยกันเรื่องนี้ทาง DSI ร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับนำโดยทางรัฐมนตรียุติธรรมแล้วก็มีทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับได้เปิดปฏิบัติการนี้ยุทธรัฐครับบุกค้น3จุดใหญ่จุดที่1อยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ครับตรวจค้นพื้นที่ตั้งของบริษัทชาบัตรจุดที่2คือในเขตบางรักอันนั้นจุดนั้นเป็นบริษัทนะครับจุดที่3ไปตรวจค้นยิวสมาคมประเทศไทยเขตคลองเตยครับพบความผิดปกติอย่างเช่นห้องพักขนาดเล็กเพียง 2.5 ถึง 3 2.5 คูณ3เมตรนะฮะอันนี้ห้องพักเนี่ยนะครับแต่ว่าใช้แจ้งในการจัดตั้งนิติบุคคลซ้อนกันถึง5บริษัทครับบางจุดพบการจดทะเบียนนิติบุคคลใช้ที่ตั้งเดียวกันมากถึง61บริษัทโดยใช้กลุ่มบุคคลเดียวกันหมุนเวียนเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นครับนอกจากนี้ยังพบเส้นเงินบริจาคของมูลนิธิหมุนเวียนสูงเฉลี่ย100ล้านบาทต่อปีรวมถึงการถือครองที่ดินมูลค่าสูงในแหล่งท่องเที่ยวเช่นหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตตลอดจนการสร้างอาคารสูง8ชั้นย่านสุขุมวิท22หลายร้อยล้านบาทแล้วยังเจอตู้คิออสรับบริจาคเป็นเงินดอลลาร์ด้วยนะครับขณะที่การก่อสร้างยังไม่พบความผิดแบบที่ผิดปกติร้ายแรงมีเพียงเรื่องของระยะล้นจากถนนเล็กน้อยส่วนการใช้อันนี้เป็นตามที่มีการแจ้งเนี่ยนะครับการใช้เป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ทางศาสนากฎหมายปัจจุบันเนี่ยกำหนด ให้ต้องแจ้งเฉพาะกรณีที่เป็นวัดเท่านั้นคือถ้าเป็นศาส

0: ศาสนสถานประเภทอื่นอันนี้ไม่จำเป็นต้องแจ้งในทางกฎหมายนะฮะแต่หากพบว่ามูลนิธิหรือว่าสมาคมมีเจตนารมณ์ที่ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ยื่นเรื่องให้ทางศาลพิจารณาต่อไปครับ
1: ดูเรื่องการเมืองกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยคุณเทงณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะคะได้ยื่นขอเปิดซักฟอก18รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยต่อประธานสภานะคะยติมีความยาวทั้งหมด7หน้าค่ะแล้วก็จะเน้นว่าจะย้ำอภิปรายเป็นรายบุคคลด้วยนะคะก็ให้เหตุผลนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยมีผู้ร่วมลงชื่อเนี่ยทั้งหมด145คนและแน่นอนนะคะว่าไม่มีชื่อของพรรคกล้าทำค่ะ
2: ผมเชื่อว่าในทางปฏิบัตินะครับหลายๆคนก็พอจะเห็นนะครับแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าสาเหตุใดที่ในยตินี้อาจจะไม่ได้มีทางพรรคธรรมมาร่วมลงชื่อด้วยก็เป็นสิ่งที่ทางพรรคธรรมเองก็อาจจะต้องชี้แจงด้วยตนเองครับการอภิปรายในครั้งนี้เราต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อระบอบสีน้ำเงินซึ่งกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่พวกเรามองว่าระบอบสีน้ำเงินนี้เป็นศัตรูและเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและกำลังกินรวบประเทศนี้อยู่ไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจจะยังหมายรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือว่ากลไกในการถ่วงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระด้วยดังนั้นเนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนต่างๆอย่างเช่นการบริหารจัดการน้ำท่วมต่างๆล้วนอยู่ในกรอบของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้น
1: ลองดูรายชื่อ18รัฐมนตรีนะคะที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะคนแรกเลยค่ะคุณผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลจะถูกอภิปรายว่ามีพฤติกรรมทุจริตช่อชนบริหารประเทศล้มเหลวใช้ตำแหน่งหน้าที่เครือข่ายพรรคการเมืองสร้างระบอบสีน้ำเงินระบอบนอนหนูกินรวบประเทศส่วนคำว่ารวยไม่ไหวแล้วเป็นแค่ลมปากค่ะต่อมาคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์จากวิกฤตชาติจงใจปฏิบัติหน้าที่ให้ตนเองและพวกพ้องได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตโกงเลือกสว.อย่างเป็นขบวนการนายเอกนิติธันประภาสขาดความสามารถในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจละเลยการจัดการกับขบวนการทุนเทานางสุภจีสุธรรมพันธ์ไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้วิกฤตประเทศไร้ความสามารถในการแก้วิกฤตค่าครองชีพนายประกรณ์นินทประพันธ์มีผลประโยชน์ทับซ้อนขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญทุจริตต่อหน้าที่ไม่ประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อทหารชั้นผู้น้อยจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายและรัฐธรรมนูญค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณคดโกงทุจริตเป็นอาจินโกงเลือกสว.อย่างเป็นขบวนการนายชัยชนกชิดชอบไร้ความกตัญญูมีพฤติกรรมผิดปกติไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้ด้วยตัวเองนายสุชาติชมกลิ่นมีผลประโยชน์ทับซ้อนสร้างความเสียหายให้ประเทศพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์เล่นพักเล่นพวกนะฮะส่งเสริมให้คนชั่วได้ดีนายณพินทร์ศรีสันพางมีพฤติกรรมคอร์รัปชันสมรู้ร่วมคิดอย่างเป็นระบบนางสาวสุภมาศอิสระพักดีใช้อำนาจหน้าที่เอื้อกลุ่มนายทุนล็อกโครงการต่างๆให้พวกพ้องระบอบสีน้ำเงินค่ะนายพราดรปริศนานันทกุลมือถือสากปากถือศีลสร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐนางสุขสมรวยวันธนียกุลคอร์รัปชันใช้งบเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องแทรกแซงกลไกการตรวจสอบการโกงเลือกสว.และการเลือกตั้งค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมีผลประโยชน์ทับซ้อนไร้คุณสมบัติเป็นรัฐมนตรีนายเจเศษไทยเศษไร้ภาวะผู้นำใช้ตำแหน่งและเครือข่ายโกงเลือกสว.ค่ะและสุดท้ายนะคะคนที่18ก็คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์มีจิตใจทุจริตขาดความยับยั้งชั่งใจแสวงหาประโยชน์จากประชาชนในช่วงวิกฤตค่ะซึ่ง18รายชื่อที่จะถูกซักฟอกนะคะคุณเทงณัฐพงษ์ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ได้เยอะจนเกินไปค่ะจนทำให้หลุดโฟกัสแล้วก็มั่นใจในข้อมูลด้วยนะคะขณะที่นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่ากรอบในการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลาทั้งหมด14วันค่ะ
0: และท่าทีล่าสุดจากทางนายกรัฐมนตรีนะครับให้สัมภาษณ์นักข่าวถามเรื่องนี้บอกว่าท่านเนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าตัวท่านเองเพิ่งกลับจากต่างประเทศก็เห็นรายชื่ออยู่และบอกด้วยว่าไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบแล้วบอกด้วยว่านี่ครับมันจะเป็นเวทีที่ทำใ ทางฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยได้ขยายความผลงานต่างๆให้ทางประชาชนได้เห็นนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นท่าทีล่าสุดจากทางนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ทีนี้นักข่าวก็ถามว่าสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมมีแต่ชื่อรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนะฮะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวฟังรายละเอียดเต็มๆที่ทางนายกได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ท่าทีล่าสุดกันถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวทีมข่าวของเราเกาะติดรายงานให้ทราบนะครับคุณผู้ชมอีกเรื่องนึงที่สังคมตั้งคำถามเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแต่กลายเป็นว่าไปรับผู้ป่วยจิตเวชและตั้งคำถามเรื่องของลูกกรงที่อยู่บนเตียงเนี่ยเป็นการกักขังหน่วงเหนี่ยวหรือเปล่าปรากฏทางแม่พัดนะครับไปแจ้งความสนวังทองหลางบอกว่าให้มีการเอาผิดทั้งลูกชายเจ๊แมวอาสาสมัครที่กักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายในขณะที่อยู่ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับพาแม่พัดผู้เสียหายที่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวอยู่ภายในศูนย์เนี่ยนะครับที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนานกว่า2ปีไปแจ้งความที่สนวังทองหลางให้ดำเนินคดีกับ2เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัวจากบ้านย่านลาดพร้าวไปยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์ที่ข่มขู่ทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็แจ้งความเอาผิดลูกชายด้วยครับซึ่งเป็นคนสั่งการพร้อมกับเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังว่าในขณะที่โดนอุ้มนั้นทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่มีใครช่วยตั้งแต่วันนั้นตลอดที่ศูนย์ถูกทำร้ายร่างกายมาหลายครั้งทั้งถูกชกต่อยตีด้วยไม้พายเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ยิ้มถ้าไม่ทำตามก็จะโดนด่าทุบตีนะครับแม่พัดยังพาเจ้าหน้าที่และนักข่าวไปดูจุดที่มีการอุ้มขึ้นรถตู้ด้วยซึ่งขณะนั้นมีอาสาสมัครชาย2คนเข้าไปในบ้านของเธอแล้วก็คนหนึ่งล็อกแขนปิดปากอีกคนยกขาพากันอุ้มขึ้นมาที่รถตู้ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าซอยแล้วจังหวะที่วางตัวเธอนั้นนะฮะเพื่อไปเปิดรถตู้คนที่ปิดปากก็ได้เอามือออกและจังหวะนั้นเนี่ยทางแม่พัดบอกตะโกนขอความช่วยเหลือพอเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเห็นก็มีคนออกมาดูก็เลยรีบอุ้มตัวของแม่พัดเนี่ยขึ้นรถตู้ทันทีอันนี้เป็นข้อมูลจากทางแม่พัดนะฮะเรื่องนี้ทางฝ่ายของผู้กับสนวังทองหลางบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายแจ้งความที่สนวังทองหลางเมื่อ3ตุลาคมขณะนั้นสอบปากคำไว้แล้วและยังได้ถอดคำพูดที่ผู้เสียหายไปออกรายการผ่านสื่อเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเก็บเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งส่วนการแจ้งความดำเนินคดีกับอาสากู้ภัยที่มาอุ้มเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี67อาจจะไม่สามารถกู้ภาพจากวงจรปิดได้แต่อาจจะมีคลิปภาพจากคนที่เกี่ยวข้องถ่ายเก็บไว้ซึ่งพนักงานสอบสวนก็จะมีการรวบรวมพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำผิดนะครับส่วนข้อหาแยกออกเป็น2ข้อหาก็คือลักทรัพย์ตู้เซฟที่มีทรัพย์สินมูลค่า9ล้าน4แสนกับอีกข้อหานึงก็คือกักขังหน่วงเหนี่ยวมีการกล่าวหาลูกชายนะครับถ้าพบว่าใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าที่บอกว่าจะดำเนินคดีทั้งหมดครับ
1: อีกกรณีนึงนะคะคุณผู้ชมคะก็คือกรณีการตรวจ Nursing Home ชื่อดังที่นนทบุรีนะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นเคสที่ไปเจอจำนวนเตียงที่ขออนุญาตเนี่ยไม่ตรงกับที่เปิดรักษานะคะแล้วก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยเนี่ยที่ตะโกนขอความช่วยเหลืออีกด้วยนะคะทางรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตค่ะคุณหมอศิริศักดิ์ทิติดิลกรัตน์นะคะพร้อมด้วยนายสุภชัยสิงห์โหซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ได้เข้าไปตรวจ Nursing Home ชื่อดังในอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะในประเด็นที่ว่ามันอาจจะไปเข้าข่ายการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถานพยาบาลโดยการยื่นขออนุญาตเดิมกำหนดเอาไว้เพียง9เตียงนะคะแต่ว่าพบเตียงรองรับผู้ป่วยถึง81เตียงเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตรวมถึงสภาพการให้บริการจริงนะคะสัดส่วนของเตียงนะคะรวมถึงอาคารสถานที่ในเครือข่ายเพื่อที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งระหว่างที่สื่อเนี่ยยืนรออยู่ด้านนอกค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีจังหวะที่ผู้ป่วยที่อยู่ข้างในเนี่ย 2-3 คนตะโกนขึ้นมาเสียงดังนะคะแล้วก็กวักมือเรียกขอความช่วยเหลือนะคะบอกว่าถูกทำร้ายถูกกักขังค่ะโดยถูกทำร้ายกักขังเนี่ยโดยคุณแจมือนะคุณผู้ชมนะรวมถึงมีโซ่ที่ใช้ล่ามถูกซ่อนเอาไว้อยู่ที่ข้างบันไดค่ะ
3: เราขอความช่วยเหลือใครไปไหม
4: อ
3: ่
4: ะ
3: ได้ขอความช่วยเหลือใครไปไหม
4: มึงก็มึงก็ขอพ่อแม่ให้มันดูแลหน่อย
5: ไอ้นนท์เสียบมัน
3: พ่อแม่เราอยู่ที่ไหนเลย
4: อยู่อ่างทองครับ
3: อยู่อ่างทองเราอยู่เท่าไหร่ครับ
4: ผมจะมาว่าแม่พี่แล้วมึงเริ่มเอาความร้อนอาการมาว่ากับเลือดปะแล้วพอมันพิยาเอากินเงินนะเขาก็ต่อผม
5: ยานี่คือเขามีให้เองเหรอ
6: ไม่มีครับแม่ผมส่งมาครับ
5: พี่ทำร้ายร่างกายเราบ้างไหมพี่ทำไรอะคะพี่บอกให้หน่อย
6: เตะเข้าตาพี่
1: เป็นอีกสเต็ปนึงต้องตรวจสอบต่อนะคะคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปตรวจสอบบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่กว่า60ตารางวาซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์บริการแห่งแรกประมาณ200เมตรค่ะก็ตรวจสอบพบว่าเปิดเป็น Nursing Home ในเครือให้บริการเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายและไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการด้วยนะคะทางโฆษกกรมสุขภาพจิตค่ะบอกว่ากรมสุขภาพจิตได้ส่งทีมประเมินสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นรายบุคคลซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือการใช้อุปกรณ์ล้อมล่ามโซ่ตามที่มีกระแสข่าวซึ่งจากการตรวจสอบทั้ง2จุดก็พบว่ามีเตียงผู้ป่วยเกินกว่าจำนวนที่ขออนุญาตรวมทั้งสิ้น77เตียงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้สั่งดำเนินการแก้ไขลดจำนวนผู้บริการให้เหลือ9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตทันทีค่ะด้านเจ้าของบ้านก็ชี้แจงนะคะว่าสถานดูแลผู้ป่วยแห่งนี้เปิดให้บริการมา 2-3 ปีแล้วค่ะมีผู้ป่วยประมาณ25เตียงซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเข้าใจมาโดยตลอดว่าสามารถใช้ใบอนุญาตพ่วงกับสถานดูแลหลักก็คือศูนย์ใหญ่ที่เปิดมานานกว่า10ปีได้ก็เลยไม่ได้ยื่นขอใบอนุญาตแยกต่างหากทีนี้พอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจแล้วก็แนะนำให้ปรับปรุงทางศูนย์ก็ยินดีจะปฏิบัติตามนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าเรื่องการทำร้ายผู้ป่วยนั้นไม่เป็นความจริงค่ะ
7: ก็ไม่ได้อะไรค่ะทางเราก็ยินดีรับค่ะถ้าเกิดเขาให้เราปรับปรุงอะไรเราก็จะปรับปรุงค่ะเพราะทางเราไม่ได้เป็นตามข่าวอยู่แล้วเราไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ทุกคนเห็นถูกไหมคะ
8: การเป็นอยู่เรื่องหลักการเป็นอยู่การดูแลการใช้ความดูแลไม่มีอยู่แล้ว
7: ไม่มีค่ะรับประกันได้คุณก็สัมภาษณ์เด็กๆอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะสาธารณสุขเขาก็เป็นคนสัมภาษณ์ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับอีก3วันนะครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ AM 2026ก็จะเริ่มขึ้นนะครับซึ่งหนึ่งในการหารือที่จะมีผลต่อโลกแล้วก็คนไทยก็คือเวทีการเงินสีเขียวรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำนะครับไปติดตามรายงานเรื่องนี้พร้อมกันจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์เลยครับ
9: ปัญหาน้ำท่วมขังและสภาพภูมิอากาศแปรปรวนที่คนเมืองกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ค่ะเดือนตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยเรากำลังจะเปิดบ้านต้อนรับผู้นำทางเศรษฐกิจทั่วโลกกว่า 15,000 คนในงาน AM 2026หลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วเรื่องนี้จะช่วยชีวิตชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนได้อย่างไรเราไปหาคำตอบเรื่องนี้พร้อมๆกันค่ะ
10: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ AM 2026จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความร่วมมือเพื่อร่วมแก้ปัญหาโดยแนวคิดหลักที่ไทยชูบนเวทีสากล Thailand's New Horizon หรือขอบฟ้าใหม่ของไทยวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนโครงสร้างทุนโลกมาสร้างพลังและภูมิคุ้มกันให้ประชาชนเริ่มจากเสาหลักแรกการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นและเสาหลักที่2โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แตกขั้วนี่คือหัวใจของการสร้างพลังให้ประชาชน Empowering People โดยไทยเตรียมโชว์3ผลงานเด่นในเวทีโลกทั้งความสำเร็จของระบบพร้อมเพย์การนำข้อมูลและเทคโนโลยี AI มาใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขบริการภาครัฐและการเข้าถึงทุนอย่างทั่วถึงผ่าน Virtual Bank ควบคู่พิมพ์เขียว Bangkok Blueprint
11: เรื่องสิ่งแวดล้อมวันนี้ที่ฟ้าฝนที่เปลี่ยนแปลงผันผวนทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่แค่กระทบประเทศไทยกระทบทั้งโลกทั้งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยควรจะมาช่วยกันในการรองรับจากโลกที่มันผันผวนโดยเฉพาะโลกร้อนที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนขนาดนี้ฝนที่ตกที่เมืองไทยที่มากขนาดนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงว่าเราต้องทั้งลงทุนในการพัฒนาในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำ
10: นี่คือทางรอดจากวิกฤตน้ำท่วมขังที่ตรงจุดเสาหลักที่3การสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปลดล็อกกองทุนสีเขียวและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อแปรเปลี่ยนเป็นเงินก้อนใหญ่ระดับโลกลงมาช่วยประเทศที่กำลังพัฒนา สร้างป้อมปราการป้องกันเมืองถาวรทั้งอุโมงค์ระบายน้ำยักษ์และระบบป้องกันภัยธรรมชาติพร้อมๆการเปลี่ยน

0: ่านพลังงานสะอาดที่สมดุลไม่ซ้ำเติมค่าครองชีพหรือค่าไฟของชาวบ้านและเสาหลักที่4เศรษฐกิจผู้สูงวัยวางรากฐานระบบออมเงินอัจฉริยะให้พี่น้องวัยเก๋ามีหลักประกันชีวิตที่มั่นคงแม้ยามเกิดภัยพิบัติ
1: ถ้าช่วยเรื่องน้ำท่วมได้ก็ดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างลาดพร้าวบางกะปิเนี่ยมาทำงานก็ลำบากมากก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรขึ้นมาบ้างก็คิดว่าการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มค่า
0: แม้ยามที่อุทกภัยยังคงสร้างความยากลำบากแต่สี่เสาหลักภายใต้วิสัยทัศน์ Thailand News Horizon คือพิมพ์เขียวแห่งความหวังที่จะเปลี่ยนโครงสร้างการเงินโลกมาเป็นระบบการเงินไทยที่ซื้อง่ายขายคล่องปลอดภัยจากการถูกโกงมีทุนสร้างเมืองสู้ภัยธรรมชาติมีสวัสดิการรัฐที่แม่นยำเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกระดับอย่างยั่งยืนคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
2: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
5: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
6: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
7: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
9: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
10: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: Euro
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: ของคุณป้าครับ
3: ป้าเหรอ
4: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ตสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิร์ต
6: อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
7: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
9: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
10: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
11: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026

0: คุณผู้ชมครับรัฐบาลไทยได้มอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานจบอันดับที่7ในศึกเอเชียนเกม2026จำนวน236ล้านบาทนะครับโดยการโอนเนี่ยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
1: รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้สอนและสมาคมกีฬาที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นหลังจากสร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งกีฬาชิงเกมครั้งที่20โดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ทัพไทยจบอันดับ7ของเอเชียและ

0: หนึ่งของอาเซียนจากความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาฟุตซอลและสมาคมกีฬาได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนรวมทั้งสิ้น236,600,000 บาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อจากผลงาน2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลรวม68,800,000 บาทนอกจากนี้กองทุนยังได้มอบรางวัลพิเศษแก่บิลพุทธพลบุญสอนนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน800,000 บาทจากผลงานการสร้างสถิติเอเชียนเกมขึ้นมาใหม่ในรายการวิ่ง100 เมตรชายที่ 9.90 วินาทีและวิ่ง200 เมตรชายที่ 19.88 วินาทีรวมพลุพลคว้า2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงินรับเงินรางวัลรวม5,800,000 บาททั้งนี้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้ดำเนินการจ่ายเงินรางวัลในส่วนของนักกีฬาโดยโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเพื่อให้เงินรางวัลถึงมือนักกีฬาโดยตรงและสร้างความมั่นใจว่าจะรับเงินรางวัลตามสิทธิ์อย่างครบถ้วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นที่ส.ส.มีการเสนอเปลี่ยนแหล่งที่มาของเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจากภาษีสุราและยาสูบเปลี่ยนมาเป็นการจัดสรรผ่านพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนนายทรงศักดิ์ในฐานะประธานกองทุนชี้แจงว่าจากที่ดูรายละเอียดแล้วคือแทนที่ภาษีบาทจะส่งตรงมาที่กองทุนกีฬาแต่จะให้กองทุนกีฬาจัดทำการขอผ่านสำนักงบประมาณแทนอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้นยังคงต้องผ่านความเห็นชอบของสภา
1: ที่ผมบอกว่าเวลากิจกรรมอย่างบางอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับเป็นเรื่องที่อาจจะวางแผนไม่ได้ทั้งหมดมีทั้งวางแผนได้และวางแผนไม่ได้ผมว่าสิ่งที่น่าจะเป็นห่วงกันได้เรื่องของการใช้จ่ายเงินตามกฎหมายให้มันถูกต้องมากกว่า
0: ด้านบิลพุทธพลที่ได้รับรางวัล MVP นักกีฬายอดเยี่ยมฝ่ายชายจากเอเชียนเกมกล่าวว่าการที่กองทุนสามารถโอนเงินตรงให้กับนักกีฬาทำให้นักกีฬามีกำลังใจในการฝึกซ้อมกันต่อเพื่อคว้าเหรียญรางวัลให้กับคนไทยขณะเดียวกันหลังจากนี้จะพักฟื้นร่างกายสักระยะส่วนในปีหน้าจะมีรายการชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกและเตรียมเข้าสู่การคัดเลือกโอลิมปิกเกมรออยู
2: ่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ตัดผลแล้วก็หลังจากผ่านปีนี้เพิ่งต้องไปก็อาจจะมีแข่งหลายรายการชิงแชมป์เอเชียชิงแชมป์โลกแล้วก็อาจจะปีหน้าจะเป็นคนไปเพื่อโอลิมปิกครับ
3: คุณผู้ชมคะดูก้าวทันโลกกันหน่อยนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะประเทศจีนเนี่ยได้เข้าไปตั้งศูนย์ฝึกร่วมในลาวไม่ห่างจากพรมแดนไทยค่ะคุณผู้ชมหลายคนก็มองว่ามีลักษณะของการตั้งฐานทัพที่กระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคนะคะติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานก้าวทันโลกค่ะ
4: ความร่วมมือทางการทหารระหว่างจีนกับลาวกำลังรุดหน้าไปจากโครงการด้านการฝึกอบรมที่สนามบินเก่าของ CAA สหรัฐใกล้กับเวียงจันทน์ทำให้ทั่วโลกจับตากันว่านี่อาจเป็นการขยายปีกทางการทหารของจีนเป็นฐานทัพอากาศแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นฐานทัพในต่างแดนแห่งที่3ของจีน
5: ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดของสนามบินบ้านเกินในลาวปรากฏเครื่องบินโจมตี8ลำและยานพาหนะทางการทหารมากกว่า12คันที่เรียงรายอยู่จากรูปทรงของเครื่องบินคาดว่าเป็นเครื่องบินหงตู JL-8 เครื่องบินฝึก2ที่นั่งที่สามารถใช้งานในการรบได้สนามบินแห่งนี้อยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปทางเหนือประมาณ50กิโลเมตรและห่างจากพรมแดนไทยจังหวัดหนองคายประมาณ50กิโลเมตรเช่นกันในอดีตช่วงสงครามเวียดนามที่นี่เคยเป็นฐานลับในเครือข่ายของ CAA สหรัฐในชื่อลิมาไซ44ปัจจุบันที่นี่คือที่ตั้งของศูนย์สนับสนุนและฝึกอบรมร่วมของลาวและจีนที่เพิ่มเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นของ2ชาติเช่นการฝึกซ้อม Peace Train เมื่อเดือนที่แล้วตามภาพนี้กระทรวงกลาโหมของจีนประกาศด้วยว่าศูนย์แห่งใหม่จะช่วยให้ลาวเสริมสร้างการฝึกอบรมนักบินของกองทัพอากาศและไม่ได้มุ่งเป้าไปยังประเทศที่3ใดๆสนามบินบ้านเกินได้รับการพัฒนาอย่างมากในช่วงปีที่ผ่านมาภาพถ่ายดาวเทียมหลายเดือนก่อนแสดงเห็นพื้นที่เกษตรและทางเดินดินปัจจุบันมีอาคารใหม่และทางวิ่งความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถูกจับตาเพื่อหาสัญญาณต่อความมั่นคงว่าที่นี่อาจเป็นฐานทัพเต็มรูปแบบแห่งแรกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไม่ด้วยชัยภูมิใจกลางภูมิภาคจึงน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายทางการทหารร่วมกับฐานทัพเรือเรียมในกัมพูชาและเป็นฐานทัพในต่างแดนแห่งที่3ของจีนเช่นเดียวกับในจีบูตีบนชายฝั่งทวีปแอฟริกาในจุดยุทธศาสตร์ใกล้กับอ่าวเอเดนผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงในอาเซียนและทั่วโลกพากันวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเวียดนามและเพื่อนบ้านในอาเซียนซึ่งมีข้อพิพาทอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้กับจีนน่าจะมีความวิตกจากการกำหนดรูปแบบให้เป็นศูนย์ฝึกซ้อมร่วมอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งฐานทัพที่ต่อไปอาจมีกำลังทหารผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปอย่างต่อเนื่องสำหรับสหรัฐผู้ที่เคยใช้ฐานบินนี้ในอดีตเฝ้ามองความเคลื่อนไหวนี้อย่างไม่ต้องสงสัยปีที่แล้วกระทรวงกลาโหมสหรัฐออกรายงานประจำปีมีรายชื่อ22ประเทศที่จีนอาจใช้เป็นที่ตั้งฐานทัพใหม่แต่ไม่ปรากฏชื่อลาว

0: ส่วนสถาบันเพื่อการศึกษาสงครามในสหรัฐใช้คำเรียกสนามบินบ้านเกินว่าเป็นฐานทัพทหารในต่างประเทศแห่งแรกของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนที่มุ่งเน้นกำลังทางอากาศแม้ว่าจะยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติการรบขนาดใหญ่แต่จะทำให้กองทัพจีนมีเส้นทางบินทางยุทธศาสตร์และมีเส้นทางสำรองในการเข้าถึงทะเลจีนใต้
1: คุณผู้ชมครับบนสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์เตือนให้ระวังครับอาการตามัวอาการนี้ไม่ใช่ปัญหาเล็กๆนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณที่เป็นอันตรายของโรคทางร่างกายได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้จะจริงหรือเปล่านะครับไปตรวจสอบพร้อมกันกับผู้เชี่ยวชาญกับคุณพีรพลอนุตรโสตจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ครับ
2: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าอาการตามัวแม้จะเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่อย่าละเลยเพราะอาจเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายแรงของดวงตาและร่างกายได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครับที่เขาแชร์ว่าตามัวเป็นสัญญาณโรคร้ายแรงของดวงตาและร่างกายนี่จริงไหมครับ
3: จริงครับภาวะตาพร่ามัวเนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุจากตัวดวงตาเองหรืออาจจะเป็นสาเหตุที่สะท้อนมาจากความผิดปกติของร่างกายส่วนอื่นๆเช่นเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทก็เป็นไปได้ครับ
2: ตามัวเกิดได้จากหลายสาเหตุเริ่มจากตามัวที่มีสาเหตุจากโรคทางดวงตา
3: ภาวะตาพร่ามัวสาเหตุที่เกิดจากดวงตาเนี่ยอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุมากนะครับที่เราพบได้บ่อยๆเลยก็คืออันนี้หนึ่งเป็นภาวะสายตาผิดปกติเช่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงเนี่ยจะทำให้การมองเห็นเนี่ยพร่ามัวสาเหตุที่สองที่เราพบได้บ่อยคือภาวะที่เกิดการเสื่อมของดวงตาภาวะที่เราเรียกว่าโรคต้อกระจกก็เป็นสาเหตุตาพร่ามัวอันดับต้นๆ นอกจากนั้นโรคต้อหินโรคม่านตาอักเสบหรือมีความผิดปกติของจอประสาทตาก็อาจจะทำให้การมองเห็นพร่ามัวไปนะครับ
2: และอาการตามัวที่มีสาเหตุจากโรคทางร่างกาย
3: ที่เราพบได้บ่อยมากๆเลยก็คือการเกิดความผิดปกติของระบบสมองอาจจะเป็นพร่ามัวชั่วคราวอย่างเช่นโรคที่เราพบบ่อยเลยก็คือโรคไมเกรนภาพที่เห็นเนี่ยมีอาการพร่ามัวบางคนก็อาจจะเป็นแค่หลักไม่กี่วินาทีหรืออาจจะเป็นหลักหลายนาทีนะครับแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นนอกจากนั้นภาวะตาพร่ามัวที่เกิดจากระบบสมองที่เราเจอบ่อยอีกเช่นกันก็คืออาจจะเกิดจากในคนที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นหรือมีเนื้องอกบริเวณต่อมใต้สมองเนี่ยก็จะไปกดบริเวณเส้นประสาทตาทำให้การมองเห็นตาพร่ามัวโดยที่ไม่ได้เป็นต้นเหตุจากดวงตาโดยตรงก็ได้ครับ
2: นอกจากนี้ก็ยังมีภาวะตามัวแบบเฉียบพลันที่ต้องรีบไปพบจักษุแพทย์
3: ภาวะที่เกิดเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันนะครับซึ่งอาจจะเกิดได้เองหรือเกิดในคนที่มีความเสี่ยงของโรคเส้นเลือดอยู่แล้วเช่นไขมันสูงมีโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับหรือแม้แต่คนที่ไปรับการฉีดฟิลเลอร์ที่บริเวณใบหน้าเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวฟิลเลอร์เนี่ยลอยไปอุดที่เส้นเลือดจอประสาทตาทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวภาวะนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้เลยครับ
2: ภาวะตามัวแบบไหนที่นับว่าเป็นอันตรายครับ
3: ภาวะตาพร่ามัวที่มักจะเป็นอันตรายและก็จำเป็นที่จะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับก็คือภาวะที่มีอาการการมองเห็นที่แย่ลงอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอาจจะเกิดโรคบางโรคที่จำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาเดี๋ยวนั้นนะครับอย่างเช่นกรณีที่เกิดเส้นเลือดจอประสาทตาอุดตันหรือกรณีที่เกิดเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยโรคพวกนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับ
2: แล้วการเกิดภาวะตามัวข้างเดียวเป็นสัญญาณอันตรายด้วยไหมครับ
3: ในกรณีที่ตาพร่ามัวข้างเดียวเนี่ยมักจะมีอันตรายมากกว่าพร่ามัวสองข้างเพราะว่าถ้าเป็นตั้งแต่ในอายุน้อยๆเช่นเด็กมีความผิดปกติของสายตาอย่างรุนแรงข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยนอกจากจะมีภาวะการมองเห็นไม่ดีในขณะนั้นแล้วเนี่ยยังทำให้การพัฒนาของประสาทตาไม่ดีก็จะทำให้ตาข้างนั้นเนี่ยพิการถาวรด้วยโรคตาขี้เกียจตามมานอกจากนั้นในผู้ใหญ่ถ้าเกิดการตาพร่ามัวของตาข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยอาจจะแสดงว่ามีโรคร้ายแรงของดวงตาหรือของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องในตาข้างนั้นนะครับซึ่งจำเป็นต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยค่อนข้างด่วน
2: เราจะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะตามัวได้ไหมครับ
3: ภาวะตาพร่ามัวเนี่ยเกิดจากหลากหลายโรคหรือความผิดปกติเพราะงั้นมันคงไม่มีวิธีที่จะชะลอหรือป้องกันโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องสังเกตการมองเห็นของเราแนะนำว่าสำหรับผู้ชมทุกท่านควรจะมีการทดลองเอามือบังตาซ้ายและตาขวาเทียบกันทุกวันถ้าเกิดสมมติว่าตาข้างใดข้างหนึ่งมีการมองเห็นที่แย่ลงกว่าอีกข้างหนึ่งหรือเห็นน้อยกว่าคนในคร อบครัวเนี่ยก็แนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์หาสาเหตุแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

0: เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีอาการตาพร่ามัวแล้วเราไปพบจักษุแพทย์ได้ทันเนี่ยเกินกว่า 90% เนี่ยเราจะสามารถรักษาให้กลับมามองเห็นใหม่ได้ครับ
1: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าตามัวอาจเป็นสัญญาณโรคร้ายแรงของดวงตาและร่างกายนี่เป็นยังไงครับ
0: จริงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับ
1: เมื่อการมองเห็นเปลี่ยนไปอย่ามองข้ามเพราะการตรวจเร็วจะช่วยป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
3: ช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะจากคุณคณิษฐามอนเมธวรีในลมฟ้าอากาศค่ะ
4: หกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่4ค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยที่จะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง13ตุลาคมค่ะโดยทั่วไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะมีทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะพรุ่งนี้จะเริ่มกันก่อนที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะส่วนภาคอื่นๆก็รวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนแบบนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศาค่ะภาคอีสานค่ะมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาสูงสุด34องศาค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกเจอฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ถึง30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด35องศาค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะพรุ่งนี้มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด34องศาค่ะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่มีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศาค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพรุ่งนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด35องศาค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าพรุ่งนี้จะเริ่มกลับมามีฝนตกหนักโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันพรุ่งนี้ค่ะภาคอีสานที่อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะภาคตะวันออกค่ะที่จันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะคุณผู้ชมในจังหวัดเหล่านี้เตรียมพร้อมเฝ้าระวังกันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
4: 66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
7: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
9: พสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์
10: ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
11: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโรยแป้งพับเซลิเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซลิเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
12: เอาขนมอะไรไหม
13: เอาขนมอะไรไหม
14: เจ้าลิสโก้เ
13: จ้าลิสโก้เอาขนมอะไรไหม
14: ลิสโก้ลิสโก้
15: ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
16: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
18: ของคุณป้าครับ
19: ป้าเหรอ
20: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
21: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
22: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
23: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่าย
24: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
23: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสียใจ
25: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
26: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
27: ่สิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ระบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen เป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการส่วนพระองค์
1: วันนี้เวลา10นาฬิกา6นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen เป็นครั้งแรกของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศนาวาอากาศเอกพสินสมบัติทวีผู้บังคับการกองบิน7และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารทรงงานกองบิน7ทรงรับฟังการถวายบรรยายแผนการบินของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซองจอดเครื่องบินพระที่นั่งกริเพนทรงทำการตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครื่องบินพระที่นั่งแจ๊ส394กริเพนซึ่งเป็นเครื่องบิน1ที่นั่งจากนั้นทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริเพนไปยังทางวิ่ง22เพื่อทรงทำการบินโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือกริเพนของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงนำเครื่องบินพระที่นั่งกริเพนวิ่งขึ้นและลงตามแผนการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวโซโล่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับ

0: ไล่โจมตีแบบที่20ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศด้วยมีพระปรีชาสามารถด้านการบินและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ข้าราชการทหารอากาศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกบินเปลี่ยนแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20ตามมาตรฐานการฝึกนักบินกริปเพนของกองทัพอากาศประกอบด้วยการอบรมภาควิชาการและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินจำนวน45วิชาในห่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2569จากนั้นกองทัพอากาศได้ถวายการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลองจำนวน20เที่ยวบินต่อจากนั้นจึงทรงทำการฝึกบินเครื่องบินแบบ Jazz 39D Gripen แบบ2ที่นั่งและพัฒนามาสู่การทรงทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินแบบ Jazz 394 Gripen ในวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในทุกขั้นตอนของการทรงฝึกบินทรงใช้ทักษะขั้นสูงหลายด้านที่จำเป็นสำหรับนักบินขับไล่โจมตีอาทิทักษะพิสัยที่ดีการจัดลำดับความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากภายในเวลาอันจำกัดและความกล้าหาญทั้งนี้พระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในด้านการบินเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมาโดยตลอดเนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกิจการบินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงเริ่มทำการบินครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคม2553กับเครื่องบินแบบ T41D ฝูงบิน604กองบิน6และทรงมีชั่วโมงบินกับเครื่องบินแบบต่างๆดังนี้เครื่องบินแบบเชสนา T41 จำนวน 315.33 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ CT4EA Trainer จำนวน 38.35 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Mooney M20M จำนวน 98.40 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Pilatus PC9 จำนวน 105.59 ชั่วโมงเครื่องบินแบบ Piper PA34 Seneca จำนวน 137.50 ชั่วโมงนอกจากนี้ทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ Boeing 737ทรงมีชั่วโมงบิน Boeing 737-400 จำนวน 27.09 ชั่วโมง Boeing 737-800 จำนวน 453.11 ชั่วโมงสำหรับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen ทรงมีชั่วโมงบินเครื่องบินแบบ Jazz 39D Gripen แบบ2ที่นั่งไปแล้วจำนวน 10.13 ชั่วโมงและทรงทำการบินเดี่ยวโซโล่กับเครื่องบินแบบ Jazz 394กริปเพนในวันนี้จำนวน41นาทีหรือ 0.7 ชั่วโมงโดยทรงมีชั่วโมงบินรวมกับเครื่องบินทุกแบบ 1,188.48 ชั่วโมงเมื่อทรงเสร็จสิ้นการทรงฝึกทำการบินเดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen C พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ Golden Gripen Order Patที่พระพาหาด้านซ้ายซึ่งสมาคมเกียรติยศ Gripen Order ประเทศสวีเดนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นสัญลักษณ์ว่าทรงทำการบินและควบคุมเครื่องบิน Gripen ด้วยพระองค์เองและทรงได้รับการยอมรับเป็น Full Member of the Gripen Orderสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงเป็นนักบินขับไล่โจมตีแบบที่20หรือ Gripen หญิงคนแรกของประเทศไทยวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกทำการบินเดี่ยวของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง Jazz 394 Gripen ได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของสตรีผู้เปี่ยมด้วยพลังความสามารถที่มีความเข้มแข็งและสง่างามอย่างแท้จริงด้วยพระปรีชาสามารถด้านการบินและทรงสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นแก่ประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นจอมทัพไทย
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท
0: วันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางจันทร์ประภาวิชิตชลชัยรองผู้อำนวยการสำนักงาน

จัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายสจ๊วตเอสเปนเซอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มบริษัท AIA และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง AIA 1 Billion Trail 2025ปีที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจรักษาผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้พิการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยในดนัยจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแฟ้มภาพการถวายผ้าไตรที่ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนาที่นำไปถวายวัดต่างๆแฟ้มภาพถวายผ้าไตรณ The Royal Grand Hall of Buddhism วัดเนนบุซิซูประเทศญี่ปุ่นและพระพุทธสีสันเพชรปราสาททองปางมารวิชัยศิลปะอยุธยาตอนปลายแบบสกุลช่างราชวงศ์ปราสาททองเนื้อทองเหลืองปิดทองนายแพทย์ธนาทิพย์สุนทราผู้บริหารคลินิกเวชกรรมเวลทามเมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิสิทธิ์ลีอาธรรมนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่13ประจำปี2568และการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่24ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหม่อมราชวงศ์จิยากรอาภากรเสสาเวชประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรนายพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานประกวดดนตรีไทยครั้งที่13ประจำปี2568ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้สนับสนุนการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยนางภากมลรัตนเสรีกรรมการและรองเฮรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนางสาวเปรมิกาสุจริตกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานลอยกระทงกรุยทางกระจ่างจันทร์คาระวาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสครบ340ปีความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสมทบกองทุนบูรณะฟื้นฟูอุบัติภัยมูลนิธิชัยพัฒนาและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสุดใจดิษฐาอำนาจกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรีคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววราพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
รรมนำนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการ

พัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงในระดับปริญญาเอกและทุนการศึก

0: ในโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียประจำปีการศึกษา2568
1: วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาสมทบในสังกัดกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวม 3,097 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งขับเคลื่อนศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่การพัฒนาประเทศด้วยการเสริมสร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรมพร้อมเป็นสถาบันที่โดดเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับโลกมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบพันธุกรรมข้าวไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานการส่งออกการพัฒนาพันธุ์กุ้งกล้ามกรามเพศผู้เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกรผลงานนวัตกรรมด้านการบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียทั้งยังมุ่งผลิตบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและเชื่อมโยงองค์ความรู้กับภาคธุรกิจและชุมชนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ3วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการปลูกฝังอบรมคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีรวมทั้งการเสริมสร้างทักษะความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันโลกและการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นฝ่ายอื่นเพื่อให้งานทุกอย่างที่ทำมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าในฐานะที่แต่ละคนเป็นบัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงควรตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่การสร้างสรรค์ประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์สุขของส่วนรวมนั้นควรเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดควรที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้ยึดมั่นเป็นอุดมการณ์และร่วมกันนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ไปใช้สนับสนุนเกื้อกูลกิจการทุกด้านของชาติบ้านเมืองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติก็จะได้รับความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตคือได้มีส่วนในการสร้างสรรค์ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุกมั่นคงสืบไปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรวันที่8ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุดพระปณิธานสืบสานผ้าไทยโบราณสู่สากล

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการรักษาและต่อยอดผ้าไทยทั้งในด้านการสร้างคุณค่าทางสังคมและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงในการปฏิบัติพระกรณียกิจของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ในแต่ละครั้งจะทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยและผ้าสิ้นพื้นเมืองเช่นผ้าสิ้นหลายล้านนาในโอกาสและงานพิธีสำคัญต่างๆทั้งนี้ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยโบราณซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาความอดทนความละเอียดปราณีตของคนไทยในแต่ละท้องถิ่นควรได้รับการอนุรักษ์ไว้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ้าไทยจึงไม่ใช่เป็นเพียงผืนผ้าแต่คือเรื่องราวของความรักความตั้งใจและจิตวิญญาณของคนไทยที่ถักทอไว้ด้วยหัวใจนิทรรศการผ้ายกพระตราภรณ์ล้ำค่า

0: สองแผ่นดินที่จัดแสดงสิ่งทอมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าสะท้อนภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมผ้าทอระหว่างไทยและอินโดนีเซียซึ่งสภาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566สะท้อนถึงภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณทั้ง4ภูมิภาคของไทยที่มีความโดดเด่นงดงามรวมถึงผ้ายกของอินโดนีเซียที่เป็นภูมิปัญญาการทอผ้าโบราณใช้ในโอกาสพิเศษที่ส่งให้ความสนพระทัยโดยผ้ายกแต่ละภูมิภาคสะท้อนถึงมรดกสิ่งทอตามถิ่นที่อยู่และกลุ่มชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมการทอผ้าท้องถิ่นของกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ส่งให้ความสนพระทัยในวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยส่งดำเนินรายการทำคลิปวิดีโอร่วมกับพระสหายและทีมงานกองทุนพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ถ่ายทำกิจกรรมการท่องเที่ยวการทอผ้าแพรขิดและการย้อมสีผ้าจากกลีบบัวแดงแห่งเดียวในประเทศไทยตลอดจนขั้นตอนการทอผ้าโบราณที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชาวโนนกอกที่นำบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นหาได้ง่ายนำมาสกัดและย้อมได้หลายเฉดสีมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในการนำผ้าขิดของบ้านโนนกอกเพื่อทำฉลองพระองค์ถวายสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระมารดาและฉลองพระองค์พระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สำหรับวันงานสมโภชพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดอุดรธานีในวันที่5มีนาคม2565โดยประธานแนวทางและลวดลายในการออกแบบให้กับกลุ่มทอผ้าบ้านนนกอกสำหรับฉลองพระองค์ในวันงานเพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและคงอยู่สืบไปการอนุรักษ์สืบทอดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในภาคอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโดยฉลองพระองค์ผ้าทอโบราณเสด็จร่วมพิธีทูลพระขวัญหรือบายสีทูลพระขวัญ ณศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนวลกอกอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นการส่วนพระองค์สำหรับพิธีทูลพระขวัญเป็นพิธีโบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจบจนปัจจุบันเพื่อจัดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่สำหรับวิถีชีวิตชาวอีสานทั่วไปจะเรียกว่าพิธีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญเสริมสร้างพลังใจและความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับขวัญนับว่าในแต่ละครั้งที่นอกจากการฉลองพระองค์ผ้าไทยของพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจจะทรงสอดแทรกกลยุทธ์สำคัญในการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์ภูมิปัญญาให้เข้ากับยุคสมัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนได้อย่างเหมาะสมสร้างความมั่นคงทางอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน
1: วันนี้เวลา 9:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจำปีการศึกษา 2567-2568 ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 2,243 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อสร้างคุณลักษณะ4ประการแก่ผู้เรียนสู่การปฏิบัติอย่าง

ต่อเนื่องได้ขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิด BCG โมเดลสร้างรายได้แก่ประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ12ช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์มอบปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 1,245 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในทุกช่วงวัยเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ยึดมั่นในปรัชญาสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลมุ่งเป็นเสาหลักทางวิชาการในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูงส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและพัฒนานักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมให้สามารถคิดวิเคราะห์ทำงานร่วมกับชุมชนและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน 1,500 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อาคารราชบุรีเกมส์จังหวัดราชบุรีมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและนายอำเภอจาก9อำเภอเป็นผู้แทนรับมอบถุงพระราชทานเพื่อนำไปมอบในพื้นที่ต่อไปสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ถูกน้ำท่วม9อำเภอ78ตำบลประชาชนเดือดร้อนเกือบ 70,000 คนที่โรงเรียนวัดยางยี่แสอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทาน 1,500 ชุดไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลกระจันตำบลเจดีตำบลบ้านดอนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน10อำเภอ2เทศบาลประชาชนเดือดร้อนเกือบ 30,000 ครัวเรือนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ว่าการอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงพระราชทาน 1,500 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยองคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้อำเภอบางบานถูกผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวันที่8ตุลาคมส่งผลกระทบใน16ตำบล102หมู่บ้านรวมกว่า 6,000 ครัวเรือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมจัดงานโครงการหลวง2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันวางแผนกำหนดแนวทางและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานเนื้อหานิทรรศการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานโครงการหลวง2569ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคม2569ณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อนำเสนอผลสำเร็จการน้อมนำพระราชปณิธานด้านการพัฒนาพื้นที่สูงมาสู่การปฏิบัติทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะราชอาณาจักรภูฏานช่วงบ่ายองคมนตรีประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นแหล่งพันธุกรรมต้นชาป่าโบราณที่มีคุณค่าทางชีวภาพและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชน
ปี2564ค้นพบต้นชาขนาดใหญ่และเก่าแก่จำนวนมากในพื้นที่

0: บ้านแม่หงานหลวงเป็นพันธุ์หายากมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ชาในอนาคตและรับทราบความก้าวหน้าการสำรวจและบันทึกข้อมูลต้นชาโบราณในพื้นที่เป้าหมายกว่า 2,477 ไร่คณะนักวิจัยมูลนิธิโครงการหลวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรมทหารพรานที่36ได้สำรวจพิกัดและขนาดต้นชาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสำรวจระยะต่อไปวันนี้ที่โรงเรียนเจริญดีวิทยาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยพฤกษ์เสรีรักษ์ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงพระราชทาน200ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจอาทิเครื่องปั๊มน้ำเครื่องกรองน้ำหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตาแก๊สรวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติพร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวให้กับนักเรียนและประชาชนทุกคนได้รับทราบจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนที่อยู่ติดกับบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเพื่อเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนหมู่10บ้านคลอง8ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่25กันยายนจังหวัดปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องพื้นที่หลังโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนติดกับคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในโรงเรียนเครื่องปั๊มน้ำแปลงเกษตรและสื่อการเรียนการสอนบางส่วนเสียหายคณะครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือนับเป็นขวัญและกำลังใจสำคัญให้สามารถผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568ด้วยทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเป็นประธานพิธีมอบความช่วยเหลือแก่4ครอบครัวได้แก่ที่จังหวัด101ได้พระราชทานงบประมาณสร้างบ้านหลังใหม่แก่ครอบครัวพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองซึ่งบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีหลังทรงทราบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเก่าและทรุดโทรมพร้อมพระราชทานเงินส่วนที่เหลือจากการสร้างบ้านแก่ครอบครัวเพื่อเป็นทุนตั้งต้นชีวิตใหม่ที่จังหวัดยะโสธรพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่บาดเจ็บได้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกพีรศักดิ์มณีสายและครอบครัวจ่าสิบเอกวุฒิพันธ์สุวรรณโคและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานประวิตรงามแสนที่จังหวัดอำนาจเจริญการพระราชทานความช่วยเหลือครั้งนี้นับเป็นครั้งที่11ในปี2569รวม63ครอบครัวใน27จังหวัดตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละเป็นพลังใจสำคัญให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความยากลำบากและดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างมั่นคงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาเทศบาลเมืองล้อมแรดจังหวัดลำปางและโรงเรียนทรงวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพเอนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการรวม10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิตรพิมุขในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวคำนึงธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเนินสว่างทางหลวงวัดท่ากกแกวัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นมหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวิสุทธรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลยุติธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากวัดอรุณราชวรารามวัดนาคกลางวัดประยุรวงศาวาสวัดโพธทองกรุงเทพมหานครวัดสัมปะสิวจังหวัดสุพรรณบุรีวัดปทุมาวาสและวัดวิเชียรธรรมารามจังหวัดชัยภูมิวัดโบสถ์และวัดถั่วทองจังหวัดปทุมธานีและการแสดงพระธรรมเทศนารูปกถาของพระราชมหาเจติยาภิบาลวัดอรุณราชวรารามในพระธรรมบทว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังณชีรติแปลว่าสรีระร่างกายของสัตว์โลกย่อมเสื่อมสิ้นไปแต่ชื่อเสียงและเกียรติคุณหาเสื่อมสิ้นไม่เวลา 14:30 นการเคหะแห่งชาติโรงเรียนสตรีวัดระฆังบริษัทไทยยานยนต์จำกัดและบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดธาตุคำและวัดโชติกุลสุวรรณารามจังหวัดเชียงใหม่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดนิวัฒน์สัทธารามจังหวัดแพร่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดอินทราวิหารวัดปรินายกกรุงเทพมหานครวัดราชธานีวัดไทยชุมพลและวัดกูหาสุวรรณจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นคณะหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4มูลนิธิไทยพึ่งไทยสมพลเรนูเกยุราพันธ์มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมไทยแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนมาตลอดโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการส่งเสริมโอกาสและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: นายกรัฐม

0: ตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเน้นย้ำทุกหน่วยงานครับให้เร่งซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือกับฝนที่จะตกหนักในระลอกวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกทม.รวมถึงภาคใต้แล้วก็ให้ใช้ข้อมูล Nowcast ร่วมกับทางพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำขึ้นครับพร้อมกำชับพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูงให้เตรียมแผนในการอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไว้ล่วงหน้าทันทีนะครับส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีก็ชี้แจงกรณีสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินะครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยยืนยันแบบนี้ครับบอกว่าดำเนินการตามรายงานของรักษาการผู้ว่าและรองผู้ว่าครับเนื่องจากมองว่าการปฏิบัติหน้าที่หน้างานและการตอบสนองนโยบายยังไม่ตรงกับเป้าหมายระบุว่าเหรียญมี2ด้านการทำงานจริงกับภาพในโซเชียลอาจต่างกันรัฐมนตรีช่วยบอกแบบนี้นะฮะเก่งโซเชียลไม่ได้แปลว่าหน้างานดีย้ำว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือทุนเทาแต่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดส่วนทางด้านอธิบดีกรมการปกครองก็ลงพื้นที่ตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีแล้วก็ชี้แจงในส่วนของคำสั่งย้ายในอำเภอบ้านสร้างไปช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้คนที่พร้อมและรู้พื้นที่จริงเข้ามาทำงานแทนด้านรองผู้ว่าปราจีนบุรีก็ชี้แจงว่าปัญหากระทบการทำงานนั้นจริงสู่น้ำท่วมพื้นที่ขาดการติดต่อประสานงานติดต่อยากรองผู้ว่าบอกแบบนี้นะแล้วบอกว่าใช้เวลานานกว่าจะติดต่อได้ยืนยันว่าย้ายเพราะประสิทธิภาพงานไม่เกี่ยวกับกระแสข่าวเรื่องไม่ไปงานเลี้ยงส่งอดีตผู้ว่าครับ
1: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
3: ่ใช้นี
5: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
3: กลับมาแล้ว
6: ล้างเก่งมาก
5: สันไลเลมอนสูตรใหม
7: ่สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราย
8: ูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
9: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
10: อย่าดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมราไผ่คู่
11: หมดเวลาของก้าวข่าวข้ามแล้วนะคะลาท้ายข่าววันนี้คุณผู้ชมคะจะพาไปดูความสวยงามของลวดลายธรรมชาตินะคะจากการกัดเซาะของกระแสน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเกิดเป็นรูปต้นไม้แตกกิ่งก้านสวยงามค่ะเกิดขึ้นบนดินเลนนะคะริมแม่น้ำเฉียนถังในเมืองไห่หนิงมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนดูภาพกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตำรวจขับรถพุ่งชนนักกีฬามอบุรพาเสียชีวิตหลังเกิดเหตุเพ่นหนีทิ้งลูกเมียนั่งช็อกอยู่ในรถรุ่นน้องตกใจถูกรุ่นพี่เอาบุหรี่มาจี้หน้าชักมีดแทงสวนเข้าอกทะลุปอดก่อนแบกศพขึ้นซาเล้งไปมอบตัว
1: ผมไม่คิดว่าผมจะแทงเอาบุหรี่จี้ผมแล้วผมก็แทงเลยแพงทีเดียว
0: ปิดถนนเกลี้ยกล่อมชายคลั่งหนีหมายจับกระโดดคอนโดชักปืนจ่อขมับติดตามในคับข่าว9คืนนี้ 21:30 น.
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Night Entertain Night Live นะคะแต่เริ่มกันเลยดีกว่านะคะคืนนี้คุณยายวรนาถเรียกว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องนึงที่พวกเราได้รอคอยนะคะเป็นการกลับมาพบกันอีกครั้งนึงของผู้กำกับโต้งบรรจงและใหม่ดาวิกาแน่นอนนะคะว่าเราไม่ได้สนใจแค่ตัวหนังหรอกเราสนใจใหม่ดาวิกากับแฟชั่นจึ้งๆตลอดของเธอด้วยค่ะ
0: ได้เลิกแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องคุณยายวรนาถ Inherit ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากบทประพันธ์สยองขวัญระดับตำนานทายาทอสูรซึ่งครั้งนี้นะคะค่าย GDH และ Tofu Films จะหยิบยกเอาเรื่องราวของคุณยายวรนาถมาเล่าในมุมมองใหม่ที่ให้ดูทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงจะรักษาโครงเรื่องเดิมเอาไว้โดยเรื่องนี้นะคะก็ได้ใหม่ดาวิการับบทเป็นคุณยายวรนาถที่สวยสะพรึงสุดๆขณะที่นกสินใจซึ่งเคยรับบทเป็นคุณยายวรนาถในละครทายาทอสูรเวอร์ชันปี2544กลับมารับบทเป็นสุดาดวงโดยหนังยังมีโอกาสเปิดฉายรอบปฐมทัศน์โลกที่เทศกาลหนังโตรอนโตประเทศแคนาดาก่อนเข้าฉายคนไทยได้พิสูจน์ความร้อนในวันที่19พฤศจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยละค่ะ
2: สนุกมากค่ะสนุกมากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ท้าทายมากๆเพราะว่ามันได้เล่นอะไรที่ไม่เคยเล่นมาก่อนหลายอย่างมากๆเลยค่ะต่อให้ใหม่จะเป็นผีทุกเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เล่าตามยุคสมัยเราเลยค่ะก็เกิดขึ้นณตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบพีเรียดก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นตระกูลนึงที่มีอยู่ๆวันนึงก็มียายโผล่ขึ้นมาแล้วก็ต้องมาดูแลคุณยายที่หน้าตาดูไม่เปลี่ยนไปเลยอ่ะแต่อายุ85ปีก็เรื่องราวร้ายๆเรื่องราวแปลกประหลาดมันเกิดขึ้นเยอะมากในบ้านหลังนี้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องที่สาวใหม่บินลัดฟ้าไปร่วมงาน The Business of Fashion 500 กาล่า2026ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแถมยังสวยสะกดด้วยชุดสุดอลังการจนช่างภาพทั่วโลกต้องลั่นชัตเตอร์กันรัวๆแต่ไม่รู้ว่าลุคสุดแซ่บขนาดเนี้ยจะทำให้ไม้เรียวในมือคุณสามีอย่างเต๋อชันทวิชสั่นจนต้องรีบตามกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ย
2: สามีเริ่มตามกลับมาแล้วดีใจมากตามใหม่บ้างเหอะอะไรเงี้ยว่าเขาแกล้งด้วยซ้ำเขาก็เขาไม่ได้ตามจริงจังอะค่ะแค่แบบฟิลคิดถึงแหละคิดถึงกันแล้วก็แบบอยากให้กลับบ้านอะไรเงี้ยใช่ไม่ไปแค่3วันเอง
3: ไม่เลี้ยวสั่นไหม
2: ไม่สั่นไม่เลี้ยวไม่สั่นเพราะว่าใหม่ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่แต่งตัวโป๊ซะหน่อยโอ้ชุดเขียวโรเบิร์ตบูนค่ะ

0: ชุดที่แบบคนชอบชุดนี้มากๆชอบหนูชอบมากเลยขอบคุณมากขอบคุณแบบได้ใส่ไปงาน BOF ค่ะแล้วก็ทุกคนก็แบบทุกคนได้ผ่านมาทํางี
1: ้ชัตเตอร์รัวๆเลย
0: แบบปรบมือแบบทุกคนปรบมือเดี๋ยวนี้เค้าปรบมืออย่างเงี้ย
1: ไม่ปรบม
0: ือยายาแบบเวลาเจอสมมุติว่าแบบคนนี้เปรี้ยวมากอ่ะเราจะไม่แบบอย่างนี้แล้วยะแต่เขาเป็นอย่างนั้นกันคือทั้งงานมีความสุขมากเพราะว่าใส่แล้วชุดนั้นก็เป็นชุดที่แบบน่าจะเป็นท็อป3ในชีวิตที่ใหม่รู้สึกว่าแบบมันน่าจะแบบเป็น very iconic ของใหม่ไปชอบมากค่ะ
2: สาวใหม่ยังเตรียมชุดสุดจึ้งใส่ไปอวดโฉมในงานเทศกาลหนังปูซานเกาหลีใต้ช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อโปรโมทหนังเรื่องคุณยายวรนาถแต่จะแซ่บซีดขนาดไหนก็ต้องติดตามกันค่ะ
3: แล้วในหนังเรื่องคุณยายวรนาถเนี่ยพี่นกสินใจก็เล่นด้วยใช่ไหมพี่นกมาร่วมงานนะคะใส่เฟือกมาไม่ใช่อะไรเกิดอุบัติเหตุที่เท้าค่ะ
2: ยกให้ในความมีสปิริตเกินร้อยเลยจริงๆค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่นกสินใจที่แม้กระดูกข้อเท้าจะหักเล็กน้อยจากอุบัติเหตุเท้าพลิกแต่เจ้าตัวก็ขอใส่เฟือกมาร่วมงานเปิดตัวหนังเรื่องคุณยายวรนาถเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาพร้อมอัปเดตอาการให้ฟังว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะหายดีแล้วถ้าไม่ไปทำให้ข้อเท้านั้นต้องบวมอีกค่ะ
4: คืออยู่ในบ้านค่ะแล้วก็เท้าพลิกเฉยๆแต่ก็เนี้ยมันพลิกแรงมันก็เลยหักมันหักไปนิดนึงอะค่ะตรงข้อตรงนี้นิดเดียวก็เลยแบบว่าไม่ต้องถึงกับผ่าตัดอะไรเพียงแต่ว่าต้องเข้าเฝือกตอนนี้มันเดือนกับ1อาทิตย์แล้วค่ะก็หมอก็บอกว่าภายใน2อาทิตย์เนี่ยมันจะต้องประสานก็เลยรอว่าเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงก็ไปเอ็กซเรย์ดูว่ามันได้ประสานดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่โดยสภาพเนี่ยก็คือพอกลับบ้านก็จะถอดตูดูสภาพเท้าว่าวันนี้หน้าตาดีไหมบวมไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็โอเคขึ้นแล้วไม่ได้บวมมากถ้าแบบออกไปทำงานอย่างเงี้ยอยู่วันนี้ทั้งวันนะกลับไปมันคงจะมีความบวมแหละเพราะปกติเท้าเราจะบวมอยู่แล้วชายืนนานอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบโอเคก็ประคบน้ำอุ่นเบาๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้มีแผลข้างนอกไม่มีอะไรค่ะมันไม่ถึงนิ้วมันจะเป็นสมมติว่าตรงนี้เป็นฝ่าเท้าพี่นกพิกอย่างนี้ใช่ไหมคะไอตัวเนี้ยมันออกมาจากกันใช่
1: ตอนน
4: ี้
1: ก็ทิ้งก็หนักไปอีก
4: ครับใช่เนี่ยตอนนี้ก็ยืนโพสสวยๆไว้อย่างนี้เพราะว่าวางไม่ได้เมื่อย
2: โดยงานนี้นะคะก็มีแฟนคลับตามมาให้กำลังใจเหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะนกสินใจก็เลยตั้งใจจัดงานแฟนมีติ้งครั้งแรกในชีวิตในต้นปีหน้าและที่ทำให้ปลื้มยิ่งกว่าเดิมก็คือบัตรร่วมงานขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่9นาทีเท่านั้นค่ะ
4: เมื่อก่อนมี2วันนี้มี5แล้วเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะคะตังถึงก็จริงๆเป็นโปรเจกต์ของทางแฟนคลับอะค่ะเขาคุยบอกพี่โน้ตแบบว่าเราเจอกันบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยแทนที่จะเจอกันตามงานผ่านๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเอาสิมันก็อยู่กันมานานแล้วเนอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเห็นน้องเขาตลอดเวลาก็เลยว่าเราเจอกันหน่อยจัดงานเจอกันหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกมกราปีหน้าค่ะหลังวันเกิดพี่โน้ตค่ะก็จะมีแบบแฟนมิทติ้งที่จะเจอกันก็เราก็ขายบัตรไปได้ร้อยกว่าใบค่ะการจัดงานเนี่ยเราจะจัดเพื่อให้โอเคได้เจอกันแล้วก็เราอยากทำบุญพี่นกอยากแบบว่าซื้อเครื่องมือแพทย์ไปให้โรงพยาบาลตามแบบว่าชายแดนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันน้องก็เห็นด้วยเราก็เลยจะมีการจัดกิจกรรมขายบัตรด้วยแล้วก็อาจจะมีการขายของที่ระลึกเพื่อที่จะได้นำเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมาสมทบกันเพื่อที่จะได้ไปซื้อเครื่องมือแพทย์ตอนนี้บัตรหมดแล้วนะคะ
5: มีเพิ่มจำนวนไม่ได
4: ้เพิ่มไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไว้ถัดไปแล้วกันครั้งหน้าคะนี่คุยก็บอกว่าเต็มในเวลา9นาทีค่ะเปิดปุ๊บติดปั๊บ
2: ถึงตอนนี้จะยังไม่มีชื่อด้อมแต่นกสินใจบอกว่ารอไปตั้งกันในงานแฟนมีตติ้งทีเดียวเลยก็แล้วกันค่ะ
3: เรามาที่นางเอกของค่าย GDH อีกคนหนึ่งนะคะน้องมินนี่นิชาในหนังเรื่องจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้ก็จะมาเล่าว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เคยมีหมอดูทักนะว่าจะได้เป็นนางเอกแมนเวอร์
2: ขึ้นชื่อเรื่องความไปสายหมู่ตัวแม่เลยล่ะค่ะไอดอลเคป๊อปสายเลือดไทยมินนี่นิชาหรือมินนี่ไอดอลที่ยอมรับว่ารู้ตัวว่าจะได้เล่นหนังไทยกับค่าย GDH มาก่อนเพราะเคยถูกหมอดูทำนายทายทักตอนแรกเจ้าตัวก็ไม่อยากจะเชื่อแต่พอเกิดขึ้นจริงก็แอบ Amazing อยู่เหมือนกันค่ะ
6: เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เคยมีคนทักว่าจะได้เล่นหนังแล้วพอรู้มีคนติดพอรู้ว่าจีเดชต่อมาก็เลยแบบว่าโอ้ my god มันจริง
7: หมอดูทัก
6: ใช่ไหม
7: ห
6: ร
7: อ
6: ใช่
7: จริงปะ
6: ใช่หมอดูทักคือเหมือนเป็นอาจารย์ที่ดูให้ที่บ้านมาตั้งแต่มินิเด็กๆอย่างเงี้ย

0: แล้วก็คุยกันตลอดแล้วก็เหมือนว่ามีครั้งหนึ่งเขาแกก็พูดว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าเอ้ยปีหน้าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ถ่ายหนังนะแล้วเป็นหนังในโรงด้วยหนูก็แบบว้าวหรอแต่ที่พีกว่าคือแกว่าเป็นหนัง GDH
1: เฮ้ยระบุขนาดนั้นเลยหรอ
0: ระบุขนาดเลยหนูก็แบบหรอใช่หรอแบบ
1: มัน
0: จะเป็นไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอตอนที่เขาติดต่อมาปุ๊บหนูแบบอันนี้ได้เลย
2: มั่นใจไหมว่าอาจารย์ไม่ใช่เพื่อนพี่จีน่า
1: หรือเปล่า
0: ไม่ใช่
1: นะเอาซึ่งจริงๆมินนี่เป็นสายมูอยู่แล้ว
0: ก็ค่อนข้าง
1: มู
0: ค่ะค่อนข้างมูแต่รู้ค่ะ
3: โดยมินนี่ยังบอกด้วยว่าดีใจที่พระเอกหนังเรื่องแรกของเจ้าตัวก็คือพี่ณเดชน์ซึ่งการทำงานก็เข้าขากันเพราะณเดชน์ละลายพฤติกรรมด้วยการพายหล่มจนสนิทกันนั่นเองค่ะ
4: ตามมาด้วยนักร้องคนนี้พวกเรารู้จักดีค่ะแชมหล่ำนะคะวันนี้มีเรื่องชี้แจงหน่อยเพราะว่าทัวร์ลงทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดนะสิ
3: ทำโมเซงไม่น้อยค่ะที่อยู่ดีๆงานเข้าถูกโพสต์ด่ายับแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับลูกทุ่งเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่แชมรำวัย50ปีที่ถูกเข้าใจผิดเพราะชื่อไปคล้ายกับพ่อค้าตัวแสบชื่อลุงแชมที่ไปหลอกขายการ์ดเกมวันพีซให้ลูกค้าโอนเงินแต่ไม่ส่งของจนมีผู้เสียหายหลายสิบรายรวมมูลค่าเกือบ100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
5: ก็มีการซื้อขายการ์ดกันในราคาแล้วก็มีการช่อโกงกันขึ้นมาโดยคนที่ช่อโกงเนี้ยใช้ชื่อเพจว่าลุงแชมเนี่ยไปช่อโกงคนในกลุ่มก็เกิดความเสียหายกันขึ้นมาแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยก็เลยใช้ชื่อโพสต์ประจานเขียนว่าลุงแช่มรำโปรไฟล์ดีเอ้ยหน้าแบบว่าไม่น่ามาโกงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยคนในกลุ่มเนี่ยก็เม้นเข้ามาถล่มด่าเละเลยว่าเป็นคืออ๋อแบบจะตามล่าตัวมันอย่างงู้นอย่างงี้ผมไม่เคยรู้จักวันการ์ดวันพีซหรือว่าคือลุงแช่มในที่เขาเข้าใจเนี่ยคนละคนนะอันนี้แช่มรำอันนั้นลุงแช่มก็นั้นผมไม่รู้จักครับคือเราก็เสียดายในภาพลักษณ์ที่เราก็เป็นศิลปินมาเกือบจะ30ปีคือเราก็มีค่ายและทุกๆอย่างที่เราอยู่ในสังกัดเนี่ยเราต้องรักษาภาพพจน์ทั้งตัวเองและก็ค่ายด้วยแต่วันนี้เหมือนกับว่ามันมีคนถูกเข้าใจผิดนะครับโดยที่แบบว่าเอ้าเฮ้ยเขาเอาชื่อเพลงเราไปด้วยไอ้กรุณาฟังให้จบแล้วกูจะฆ่ามึงกูจะล่ามึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเราเคยเกเรที่ทำให้เขาต้องมาใช้คำพูดหรือแบบอย่างนั้นกับเราเลยเหรออะไรเงี้ยครับก็แค่นั้นแหละครับคือฝากถึงคนที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะครับนะตรงนี้ก็คือว่าผมเองก็อยากขอร้องนะครับนะก็ถ้ายังไงก็ช่วยปรับความเข้าใจให้ผมด้วยครับคือจริงๆมันได้ยินแล้วเราก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าในเมื่อมันก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีเราก็ไม่เคยไปคดโกงอะไรใครอะไรเงี้ยก็เราก็ยังมีความหนักแน่นที่จะทำดีต่อไปหรือยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นเราต่อไปนะคร
6: ับ พอไม่หยุดเราจะมีการฟ้องร้องกลับเองไหมคร
5: ับ ก็ไม่ทราบนะครับอันนี้ก็กำลังหารือกับทางแกรมมี่ทั้งฝ่ายกฎหมายฉะนั้นก็แกรมมี่ก็อยากที่จะปกป้องตัวเองด้วยการที่จะได้ยินคำขอโทษจากคนที่เข้าใจผิดตรงนี้
3: เคลียร์ชัดว่าไม่เคยโกงใครจบปุ๊บแชมรำก็ออกปากฝากถึงแฟนๆให้รอฟังซิงเกิลใหม่ที่เจ้าตัวทำร่วมกับลูกสาวสุดที่รักน้องชาริน่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ถือเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแต่พอถามว่าอยากจะดันลูกสาวขึ้นแท่นเป็นนักร้องตามรอยคุณพ่อไหมงานนี้คุณพ่อแชมบอกว่าถ้าลูกสาวชอบพ่อก็พร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะ
4: เดี๋ยวช่วงหน้านะคะวงการฮอลลีวูดมีเลิกรากันอีกคู่นึงแล้วค่ะ
7: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
8: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
9: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
11: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริง และพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
12: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
13: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
14: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
13: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
14: ใช่ค่ะมีมีด
13: แล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพฤติกิจครับเวลาดี15:00 น.ถึง 15:30 น.ช่อง9กด30กับฟองเต้าหู
15: ้ของคุณป้าครับ
16: ป้าเหรอ
17: ก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
19: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
20: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
19: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
20: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
19: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
20: คงไม่มีใครสติเสียเท่าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากรู้ต้องไปลองนั่งดู
21: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
22: สีฟันเทศไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแป้งพับเซริเซเนื้อแป้งละเอียดบางเบาปกปิดเรียบเนียน
23: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ชัยอาร์ลเบิร์ฟค่ะแต่งงานมา10ปีแล้วแต่ในวันนี้ถูกภรรยาลุกขึ้นฟ้องหย่าค่ะ
24: เบรกสุดติชชัยอาราเบิร์ฟถูกภรรยามีอากอสยื่นฟ้องหย่าหลังใช้ชีวิตคู่กันมานานถึง10ปีค่ะด้วยเหตุผลสุดคลาสสิกว่าเข้ากันไม่ได้ซึ่งมีอาก็ยื่นเรื่องขอสิทธิ์ในการดูแลลูกสาวทั้งในด้านกฎหมายและการเลี้ยงดูลูกเป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวและขอให้ศาลยุติอำนาจในการสั่งให้นักแสดงทั้ง2ฝ่ายจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูคู่สมรสให้แก่กันด้วยที่ผ่านมาหลังแต่งงานกันเมื่อเดือนตุลาคมปี2016ความสัมพันธ์ของคู่นี้ก็ค่อนข้างจะลุ่มๆดอนๆเพราะหลังใช้ชีวิตคู่กันได้2ปีก็มีเหตุให้แยกทางก่อนกลับมาคืนดีกันในปี2020จากนั้นนะคะชัยอาร์และมีอาก็มีลูกสาวมาเป็นโซ่ทองคล้องใจในปี2022ส่วนครั้งนี้มีการระบุในเอกสารหย่าว่าทั้งคู่แยกกันอยู่มาตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมปี2025แล้วล่ะค่ะส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่เอวามาริเซนจากหนังอมตะ On the Waterfront และ North by Northwest ก็จากไปอย่างสงบที่บ้านพักในลอสแองเจลิสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาด้วยวัย102ปีเซนนะคะมีผลงานเปิดตัวในฮอลลีวูดที่โดดเด่นเมื่อเธอรับบทเป็นคนรักของมาลอนแบรนโดในหนังเรื่อง On the Waterfront ก่อนที่เธอจะอุ้มท้องขึ้นรับรางวัลออสการ์จากมือของแฟรงค์ซินาตาจากผลงานเรื่องนี้เมื่อปี1954ถึงจะโด่งดังเป็นพลุแตกนะคะแต่เธอกลับปฏิเสธงานเพื่อใช้เวลาดูแลลูกเรียกว่า10ปีแรกในวงการเซนมีผลงานหนังแค่7เรื่องเท่านั้นค่ะในยุค70นะคะเธอหันมารับงานด้านโทรทัศน์มากขึ้นและกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในยุค80จากซิทคอมเรื่องมูนไลติงก่อนคว้ารางวัลเอมมี่จากมินิซีรีส์เรื่อง People Like Us เมื่อปี1990อีกด้วยค่ะปิดท้ายด้วยนักร้อง R&B ผู้เป็นตำนานเฟรดดี้แจ็คสันเจ้าของเพลงฮิต Rock Me Tonight และ You Are My Lady ที่จากไปด้วยวัย70ปีโดยครอบครัวออกแถลงการแจ้งข่าวร้ายผ่านโซเชียลว่าแจ็คสันเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ไม่เปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตเฟรดดี้แจ็คสันนะคะเป็นที่จดจำของแฟนเพลงด้วยเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งยังเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง2สาขาอีกด้วยค่ะ
4: หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ยูโรเคอร่อยทุกที่ทุกเวลา
3: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026คุณผู้ชมทางบ้านสอบถามกันเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาประชุมเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจบงานค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นจะเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ถามถึงว่าประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรและจะไปต่ออย่างไรนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับ
4: กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้เกียรติรายการฟังหูไว้หูของเราเพราะว่างานจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้ภารกิจโอ้โหตารางแน่นมากเลยวันนึงนี่มีกี่นัดกี่มีติ้งคะ
6: ก็สักวันนึงสัก 7-8 นัดนะครับ
4: โอ้ภารกิจแน่นมาก
6: แน่นมาก
4: ค่ะ
6: ก็อาทิตย์หน้าจะยิ่งแน่นเข้าไปใหญ่เพราะว่ามีคนขอนัดมาแล้วประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ50นัดในหนึ่งอาทิตย
5: ์ในที่จะประชุมที่จะมีดีลิเกตต่างๆมา
6: ก็มีทั้งขึ้นเวทีที่เป็นเวทีที่สำคัญมีทั้งประชุมอาเซียนประชุมกับ World Bank ประชุมกับ IMF แล้วก็มีที่เขาขอทวิภาคีคือก็หลายชาติพอเขามาตรงนี้เขามาขอเขาเรียกว่าไบแลตมาขอเจอทวิภาคี
4: ทีนี้นุ๊กก็อยากจะทราบถึงรายละเอียดเลย
5: อยากจะทราบคือผมเข้าใจว่าการคิกออฟเนี่ยน่าจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้สำหรับเรา
6: ครับพรุ่งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมดีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ผมจะไปตรวจสถานที่สุดท้ายนะครับตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อย
4: ไฟ
6: แนลเหมือนไฟแนลเช็คดีกว่าว่าทุกอย่างพร้
4: อม
6: งานจริงๆจะเริ่มวันจันทร
5: ์วันจันทร์ที่12
6: ครับ
4: ค่ะ
5: ตอนนี้มีดีลิเกตเริ่มมาแล้ว
6: อ๋อเริ่มมาแล้วครับก็จะเป็นส่วนใหญ่คนที่มาล่วงหน้าอาจจะพ่วงเที่ยวมาด้วยแหละครับ
4: จำนวนที่เขาลงทะเบียนมาตอนนี้ค่ะตัวเลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
6: ที่ผมเช็คถึงเมื่อวานเนี่ยประมาณ 17,000 คนละมากกว่าที่คาดอันนี้แค่รีจิสเตอร์นะครับนี่คือคนที่มางานที่ศูนย์เศรษฐกิจ World Bank IMF แต่จริงๆเขาเรียกว่ามีไซต์อีเวนต์ก็คืออย่างธนาคารต่างๆประกันภัยต่างๆเขาก็ไปจัดไซต์อีเวนต์ข้างนอกคือนอกศูนย์เศรษฐกิจ
5: อาจจะเป็นที่โรงแรมอะไรต่ออะไร
6: ใช่เขาไปจัดข้างนอกเพราะฉะนั้นก็มีมาอีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าโดยรวมแล้วผมว่าสัก 4-5 หมื่นคนน่าจะได
5: ้ 4-5 หมื่น
6: ถ้ารวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละแบงก์ก็เชิญคนใหญ่ๆโตๆมากันหมดเลยเพราะว่าเขาถือว่าโอกาสนี้เนี่ยที่ต้องบอกรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติที่ทั่วโลกมากันอยู่เนี่ยทุกคนก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์เศรษฐกิจก็จะถูกดึงตัวออกไปเวทีนั้นเวทีนี้ไปเปิดให้แบงค์นั้นแบงค์นี้ประกันนั้นประกันนี้ทุกคนก็อยากจะดึงตัวไป CNN ก็มาจัดงานใหญ
5: ่
6: อยู่ที่ข้างนอกทั้ง CNBC ก็มาจัดทุกคนก็มาจัดงานของตัวเองใช้โอกาสเนี่ยครับไปจัดตาม
5: เขาอาจจะมีคนเข้ามาสัมภาษณ์มาอะไรต่างหากแก้ออกไปไม่ให้มันจะเป็นอีเวนต์ซ้อนอีเวนต
6: ์โอ้อีเวนต์ซ้อนอีเวนต์เลยเขาใช้โอกาสคือต้องบอกว่าเป็นแรงดึงดูดใช้โอกาสที่ผู้นำเศรษฐกิจการเงินโลกมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ใช้โอกาสเนี่ยมาจัดอยู่ข้างๆ
5: อันนี้คนก็ชอบถามนะว่ามากันเนี่ยเป็นหมื่นๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีเม็ดเงินที่มาจ่ายทันทีต้องมีหมายความว่าเหมือนเราไปเที่ยวมันต้องจ่ายเนี่ยอันนี้สัก
6: โอ้โหถ้าผมคิดว่าเนี่ยผมว่าอันนี้คร่าวๆนะใน7วันเนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่า10,000,000,000
5: โอเคจะพอที่เขาจะสเปนนะ
6: ใช่ครับไม่น่าต่ำ
5: ส่วนหลังจาก
6: นั้นไม่นับท่องเที่ยวนะไม่นับท่องเที่ยว
5: ไม่นับจะท่องเที่ยวไป
6: งานจะเริ่มวันจันทร์เนี่ยแต่ว่าคนก็เริ่มมากันแล้ว
5: โอเคคราวนี้

0: คราวนี้ประเด็นก็คือว่าคือเมื่อวานนี้ผมคุยในแง่การเตรียมการกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่ในเชิงของการจะดูการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่ามันมี2เลเวล
1: ครับ
0: เลเวลนึงคือเรื่องที่เป็น global อันนึงอีกเลเวลนึงเนี่ยเป็นเรื่องของไทยน
1: ี่
0: ผมคิดว่าท่านอาจจะเริ่มจากอันไหนที่มันแล้วแต่ท่านสะดวก
1: ได้ครับก็เอา global level ก่อนแล้วกัน global level ก็จะมีการประชุมเอาหลักๆของ World Bank กับ IMF นะครับผู้ว่าการธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เริ่มมาละเรื่องภาวะเศรษฐกิจ okay. IMF วันนี้ถ้าอาจารย์เห็นจะเห็นว่าเขาเริ่มบอกมาแล้วว่ารายงานตอนนี้โลกกำลังมีประเด็นเรื่องอะไรบ้าง เนี่ยเรื่อง AI เรื่องหนี้สาธารณะ ที่หลายประเทศ 100% ต่อ GDP ต้องเป็นห่วงต้องจัดการอย่างไรนะครับทาง World Bank ก็เน้นเรื่องAI จะไปแย่งงานคนหรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นเรื่อง global event
0: okay.
1: แต่คราวนี้เนี่ยการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราเป็นคนเซต agenda เขาเรียกว่าเป็นคนกำหนดหัวข้อแล้วกัน
2: okay.
1: วันนี้เราก็เลยเป็นคนกำหนดหัวข้อวันนี้ทาง IMF เนี่ยเขากำหนดหัวข้อที่เป็น flagship เรื่อง global debate ของเศรษฐกิจโลก
0: okay.
1: อันนี้ก็ผมก็จะขึ้นเวทีนั้น
0: อันนี้มันจะมีพาเนลหนึ่ง
1: พาเนลหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพาเนลใหญ่มันจะมีแต่ละวันเนี่ยมีเป็น10มีติ้งเลยนะ
0: เฉพาะพาเนลนี้ที่ขึ้นที่ท่านจะต้องไปเนี่ยพูดถึงภาวะเศรษฐกิจโลกม
1: ุ
0: มมองของคนที่เป็นผู้นำทางการเงินทางภาครัฐไอ้พาเนลนี้มันมีประมาณสักกี่คนที่จะขึ้นไปพูดข้างบน
1: มีแค่4 5คน
0: 4คน
1: 4 5คน
0: ท่าน
1: อย่างถ้า Global Debate ก็จะมีท่าน MD IMF มีผมนะครับมีท่านรัฐมนตรีคลังของประเทศที่เขาเชิญมา
0: โอเค
1: ครับส่วน World Bank เนี่ยไปเน้นเรื่องงานเรื่อง AI Small AI กับ Big Jobsก็คืองานเอา AI มาช่วยสร้างงานให้คนยังไง
0: อ
1: ันนี้ World Bank เป็นคนจัดผมก็ได้รับเชิญให้ขึ้นเหมือนกันเวท
0: ี
1: นี้เพราะอันนี้เป็นงานใหญ่ของเป็นเรียกว่าสัมมนาใหญ่แล้วกัน
0: ในห้องที่มีคนประมาณ at least 4,000 คน
1: ครับ
0: ต้องฟัง
1: อันนี้คือเขาแต่ว่าห้องที่เขาจัดเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องที่ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อนเป็นแย่งกันด้วยไม่คือแต่เขาเรียกว่าเป็นแฟลกชิป
0: โอเค
1: เป็นงานสัมมนาใหญ่
0: เรือธง
1: แต่ของเมืองไทยเนี่ยเราก็ได้จัดอีกอันนึง
0: โอเค
1: เพราะในฐานะเป็นเจ้าภาพเราบอกว่าบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ย middle power เนี่ยในการที่โลกที่มันแตกขั้วเนี่ยเราเป็นคนเลือกหัวข้อนี
0: ้ okay.
1: แล้วเชิญทั้ง MD IMF และ President World Bank และผมมาอยู่ด้วยกันและก็มีรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์อีกคนนึง
0: อันนี้เท่ากับมีเซสชันใหญ่เนี่ย3เซสชัน
1: ที่เป็นใหญ่ๆนะคร
0: ับ ของ World Bank กับ IMF เนี่ย1
1: จริงๆก็
0: ของเราอีกอันนึง
1: จริงมีอีกหลายอันแต่ว่า
0: ที่ไฮไลท์
1: ที่เป็นไฮไลท์อันนี้เรียกว่าเรือธงนั่นแหละ
0: อันนี้มันจะเกิดขึ้นวันที่10
1: คือ
0: 16
1: ไม่ครับ16เนี่ยเป็นงานสําหรับเค้าเรียกว่า16เนี่ยเป็นพิธีเปิดดีกว่า
0: อ
1: ันนั้นอันนี้คือระหว่างทางนะครับก็
0: ถ้าเกิดคนจะติดตาม3รายการเนี้ยวันที่เท่าไหร่โทษ
1: วันจันทร์เนี่ยจะเป็นเรื่อง small AI big jobs
0: okay. อันนี้คือ World Bank okay.
1: วันอังคารเนี่ยจะเป็นในเรื่องที่ของเมืองไทยจัด
0: okay.
1: นะครับก็คือ middle power ก็คือเป็นบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ยคนตรงกลางแล้วก็ในโลกที่แตกขั้วนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันยังไงเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นของ IMF เรื่อง global debate
0: okay.
1: อันนี้ก็จะเป็นวันพุธ
0: โอเค
1: ง
0: ั้นจันทร์อังคารพุธ
1: ทุกวันจะมีไฮไลท์ของทุกอันแต่ยังมีสัมมนาอื่นอีกเยอะนะครับแล้วก็อย่างมีเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไคลเมทเรื่องกรีนไฟแนนซ์อะไรเงี้ยนะครับก
2: ็
1: จะมีอีกหลายอันอันนี้เมืองไทยก็เป็นคนกำหนด
0: โอเค
1: เราก็เป็นคนเลือกขึ้นมา
2: เรือธงของไทยและหัวข้อของเราอะค่ะรวมไปถึงเราพูดถึงบริบทของประเทศที่เขาคล้ายๆเราอันนั้นคืออะไร
1: เรือธงอันที่หนึ่งเนี่ยครับเรามีพูดถึงก็คือว่าบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ยที่เรียกว่ามิดเดิลพาวเวอร์เนี่ยบทบาทควรจะเป็นยังไง
2: ค่ะ
1: อันนี้คือเรือธงที่ต้องบอกว่าขั้วโลกเนี่ยที่เขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วมันแตกขั้วออกมาประเทศอย่างพวกเราเนี่ยถ้าคุณนุ่นกับอาจารย์จำได้เนี่ยมันมีคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่เคยบอกว่าเนี่ยประเทศกลางๆเนี่ยคุณต้องขึ้นไปอยู่บนโต๊ะอาหารถ้าคุณไม่อยู่บนโต๊ะอาหารเขาที่ดาวอสน
2: ะ
1: คร
2: ับ
1: คุณจะกลายเป็นอาหารให้เขากินวันนี้เราเป็นคนจัดโต๊ะอาหารเราก็เลยเซตเรื่องนี้เวทีนี้ขึ้น
0: ถ้าผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าสมมติว่าเราจัดไอ้ G7 นะ
1: ครับ
0: ไอ้ G7 นี่คือ
1: เขาก็จัดของเขา
0: เข้าไปโอเคแล้วมันก็จะมี G20 อีกอันนึง
1: ใช่
0: คราวเนี้ยไอ้ middle power ที่ท่านพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงอย่างประเทศอย่างตุรกีอย่างอะไรพวกมันจะมีประมาณสักกี่ประเทศพวกนี
1: ้โอ้จริงๆ middle power

0: ผมว่าจริงๆก็ประมาณสัก30ประเทศแต่ละภูมิภาคประมาณนี้ครับ
1: ซึ่งอันนี้มันก็รวมกันอย่างหลวม
0: ๆที่ผ่านมา
1: โอเคโอเค
0: แต่คราวนี้ในโลกที่มันแตกขั้วเนี่ยอันนี้แหละเราถึงเป็นกำหนดอเจนดาไอ้มิดเดิลพาวเวอร์ควรทำยังไงแล้วเราวางโพสิชันของประเทศไทยว่าเราจะเป็น trusted connectors เป็นคนเชื่อมให
2: ้
0: ในโลกที่มันทะเลาะกันเนี่ยสมมติอาจารย์ทะเลาะกับคุณนุ่นอย่างเงี้ยผมเป็นคนกลางที่ผมจะเชื่อมให้โลกกลับเข้ามา

0: แล้วมันก็กระทบทั้งการเมืองทั้งกระทบทั้งเศรษฐกิจคือถ้าเกิดไปอิงข้างใดข้างหนึ่งนี่อยู่ลำบาก
1: ใช่
0: แต่ไม่อิงเลยไม่มีอะไรเลยก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะจัดระบบขึ้นมา
1: ครับแล้วเราก็ชูบทบาทของเราขึ้นมาตรงนี้แหละ
0: มันก็จะมีคนจากอย่างทางยุโรปก็อาจจะมี
1: ใช่ครับ
0: จากทางอเมริกาใต้ทางทุกภูมิภาค
1: เราถึงจะเห็นท่านรัฐมนตรีฟินแลนด์เนี่ยมาอยู่บนเวทีกับเราด้วยเพราะเขาคือ middle power ยุโรปแล้วเราก็เป็น middle power ของ
0: แถวนี้อาเซียนโอเคโอเคครับเขานึกภาพออกแล้ว
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพของการจัดงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านหนึ่งและในขณะเดียวกันนะคะเราเป็นคนกำหนดอเจนดาด้วยเรามีเรือธงที่เราเสนอได้ด้วยอะค่ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรามีส่วนสำคัญในการเป็นบทบาทกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกได้ด้วยถูกไหมคะ
1: แน่นอนครับอย่างเรื่องนี้แล้ววันนี้แค่หนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะมันยังต้องมีไปทำต
2: ่อ
1: วันสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปทั้งหมดเนี่ยว่าเราเรียกว่า Bangkok Dialogue
2: ค่ะ
1: การคุยกันที่กรุงเทพเนี่ยจากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะไปทำอะไรต่ออ
3: ันนี้จะเกิดขึ้นวัน
1: สุดท้ายผมจะมาสรุป
3: ว
1: ัน
3: สุดท้ายคือวันศุกร์
1: ใช่ครับ
3: วันศุกร์ที่
1: 16ครับ
2: ค
1: ือหลังจากประชุมกันทั้งหมดเนี่ยผมจะมาสรุปนะครับก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นบทบาทประเทศไทยที่กลับไปที่คุณนุ่นถามเนี่ยผมว่าเราได้อะไรผมว่าอันที่หนึ่งเราโชว์ศักยภาพที่เราเป็นผู้นำในการจัดเราไม่เคยจัดโอลิมปิกด้านกีฬาเราไม่เคยจัดฟุตบอลโลกแต่เราจัดโอลิมปิกทางการเงินถึงครั้งที่2อันนี้มันโชว์ศักยภาพแล้วไม่ใช่แค่ในครั้งที่2คนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใครที่มาอย่างอาจารย์วีระผมว่าก็อยู่ในเหตุการณ์นั้น2534ถึงวันนี้2569เนี่ย35ปีที่ผ่านมาทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการและเป็นที่ที่จัดอยู่ที่เดิมด้วยที่ศูนย์เศรษฐกิจที่เดิมแต่โมเดิร์นไนซ์ใหม่อันนี้คืออันที่1
3: ก็อาจจะไม่เคยตอนนั้นยังไม่มีรถไฟใต้ดิน
1: ไม่มี
2: แน่นอน
3: ย
2: ัง
3: ไม่มีทางด่วนขนาดนี้อะไรเงี้ยสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่มีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนลงสนามบินดอนเมือง
1: ใช
3: ่ผมว่าอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะอันนี้เป็นโอกาสโอเค
1: ใช่ครับแล้วผมก็ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมาเพิ่มเติมก็คือว่าผมไม่ได้เอาแค่ศักยภาพแค่คนในเมืองคนกรุงเทพผมเชิญต้องบอกว่าภูมิภาคต่างๆเนี่ยที่มาออกอย่างถ้าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องผ้าไทยกำลังไปที่ยอดนิยมอย่างเงี้ยที่น้องลิซ่าใส่อย่างเงี้ยวันนี้แต่ละห้องตกแต่งด้วยผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆแล้วเสร็จแล้วอาหารไทยแล้วผมยังมีเอาเด็กไทยด้วยที่แข่งกันประกวดมาที่อาจารย์คุณนุ่นไปจัดงานที่สสค.ที ่ประกวดให้เด็กไทยเขามีแรงบันดาลใจนี่ฝรั่งเขาจะได้เห็นศักยภาพเด็กไทยเด็กไทยก็ได้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจวันหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีคลังของไทยหรืออาจจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้อันนี้ก็คือเราดึงศักยภาพคนไทยออกมาจากการจัดงานนี้แล้วเรามี
3: ทำให้ประเทศที่มันรู้สึกเฉาๆนะที่มันรู้สึกเฉา
1: ๆ
3: หดหูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกระปรี้กระเป๋าข
1: ึ้
3: นผมคิดว่าเนี้ย
2: ฟังแล้วนุ่นยังตาเป็นประกายรู้สึกว่ามีความหวังอ่ะ คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันของแบบ people learning เลยด้วยซ้ำไปค่ะในการสร้างคนแล้วเราพูดเรื่องของทุนมนุษย์ก็มากหลายครั้งด้วยแต่ที่ท่านเอกนิติพูดอะค่ะว่าตอนเนี้ยโลกอะกติกามันก็ใหม่แล้วมันก็แตกขั้วกันแบบนี้ค่ะเราอะในฐานะของประเทศไทยอะค่ะเราจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเป็น trustเสน่ห์ของเราที่เราจะไปเป็น trust ให้กับเขาได้เนี่ยมันคืออะไรอ
1: ่
2: ะ
1: อันนี้หนึ่งนะครับเมืองไทยธรรมชาติเราเนี่ยเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วแล้วผมว่าเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจคนไทย
2: ไว้เนื้อและต้องเชื่อใจ
1: เชื่อใจวันนี้เนี่ยทำไมการลงทุนที่คุณนุ่นอาจารย์วีระจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยแห่มาลงทุนเมืองไทยเยอะนะเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ okay. วันนี้เพราะว่าคำถามแรกที่ผมถามบอกเมืองไทยมีอะไรดีผมเป็นประธานบอร์ด BOI ด้วยคำถามคำตอบแรกก็คือว่าเพราะประเทศไทยค้าขายได้กับทุกคน ไอ้ความเป็นกลางเรานี่แหละและเขาไว้เนื้อเชื่อใจมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม วันนี้การปีที่แล้วถึงการลงทุนเนี่ยถึง BOI ถึง 1.47 ล้านล้านเนี่ยมันนี่คือของจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือบทบาทเราชัดแต่สิ่งที่สองเนี่ยที่คุณนุ่นถามผมว่าเราบอกว่า entering new horizon ใช่ไหมนี่คือโลกยุคใหม่ที่โลกแตกขั้วเรากับมีบทบาทเด่นอันที่สองคือผม empowering people เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผม empowering people คือผมใส่พลังไปที่คนไทยนะนักธุรกิจไทยคนไทยเด็กไทยจากภูมิภาคต่างๆที่ได้เข้ามาผมเติมพลังไปให้เขาให้เขาได้มีโอกาสเจอให้ศักยภาพของสินค้าไทยเนี่ยได้มาโชว์ในเวทีนี้

0: ับ191ผู้นำประเทศทั่วโลก
1: ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย์
0: ใช่เนี่ย empowering people และสุดท้ายคือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขา building resilience อันนี้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องที่2ก็คือว่าไอ้การที่เรามีศักยภาพไม่ใช่แค่จัดงานอาจัดงานในเมืองไทยอาจจะดีแต่เราศักยภาพในความคิดด้วยเราเป็นผู้นำทางความคิดของโลกในเชิงเศรษฐกิจเราถึงบอกว่างั้นเราก็เป็นคนเซตอเจนดาเลยเป็นคนเซตอเจนดาเรามีเซตอเจนดาอยู่4เรื่องใหญ่บอกว่าโลกทุกคนกำลังเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่เมืองไทยเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่1โลกที่แตกขั้ววันนี้เป็นโอกาสของประเทศอย่างพวกเราที่ใครๆก็อยากจะมาลงทุนและประเทศอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่ไทยอย่างเดียว
2: อาจจะมีประเทศอื่นคล้ายๆกับเราในโพซิชันใกล้เคียงกับเรา
0: เช่นในอาเซียนเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเนี่ยจะเป็นคนคอนเน็กต์ trusted connector อันเนี้ยอันนี้คือบทบาทเราอันที่หนึ่งสองเรื่อง AI วันนี้เป็นโลกที่มันเปลี่ยนไป AI ทุกคนก็ใช้อาจารย์ก็ใช้คุณนุ่นก็ใช้แต่เด็กไทยไม่ได้บางคนไม่ได้ใช
1: ้
0: คนที่อยู่ชุมชนไม่ได้ใช้วันนี้ผมจะเอาเรื่องนกกระซิบไปโชว์เขาในงาน small AIBig Jobs เนี่ย uh-huh. เขาบอกว่างานนี้คือว่า AI ไม่ต้องไป Advance หรอกเอา AI ที่ง่ายๆ
2: ใช้งานเป็น
0: ใช้งานเป็นไปช่วยคน okay. ไปพ่อค้าแม่ค้าในตลาดยังใช้ได้อันน
1: ี้
0: คือเรื่องที่สองอันที่สามก็คืออันนี้เราเจออยู่เนี่ยคือ Climate Change
2: okay.
0: ไอ้เนี่ยโลกที่ปวนแปรเนี่ยฝนตกอยู่เนี่ย
1: ไม่รู้
0: เราจะไม่รู้อาทิตย์หน้าจะตกโชว์เขาหรือเปล่า
1: ไม่แต่เราเตรียมความพร้อมไว้อย่างครบถ้วนนะคะ
0: เราเตรียมความพร้อมอันนี้ต้องรองรับทั้งในเรื่องการเงินเพราะว่าวันนี้เป็นผู้นำการเงินของโลกเราจะช่วยเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยมาสนับสนุนอย่างโครงการที่พูดถึงเนี่ยชัยนาทป่าสักเนี่ย อันนี้เนี่ย World Bank ก็เข้ามาช่วยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายเนี่ยครับคือสังคมผู้สูงอายุ วันนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเมืองไทยอาจจะไปก่อนคนอื่นผู้สูงอายุ ทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยโชว์ให้เขาเห็นศักยภาพ ของการที่เราจะทำ
2: ดูแล
0: สังคมผู้สูงอายุอันนี้ก็คือเราเป็นการกำหนดหัวข้อ โดยประเทศไทย
2: คล้ายๆกับว่าโลกเจอกับอะไร
0: ใช่ครับ
2: เราเจอกับอะไรเราก็บอกว่าของเราเนี่ยทำแบบนี
0: ้
2: กำล
0: ัง
2: ทำแบบนี้ม
0: ัน
2: ก็จะมีการเชื่อมโยงประสานกันต่อไป
0: ถูกต้องครับนี่คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีอเจนดาจาก World Bank อเจนดาจาก IMF และอเจนดาจากเมืองไทย อันนี้ที่เป็นการอ
2: ันนี้ที่เรียกว่าได้จริง
0: ๆดีได้จริง
1: ๆ ในทีนี้คือเราบอกว่าเราได้จริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็อยากรู้ว่าประเทศไทยอะค่ะของเราอยู่จุดไหนจะไปต่ออย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่อสมทร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงรวมกำหนดอนาคตโลกของเรา
5: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
6: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
7: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลดี้อันนา
6: ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ผ่านเทอร์มิน 500 plus ขาวละอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
8: เราคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันต่อนะคะก่อนที่นุ่นจะตั้งเรื่องของคำถามค่ะนุ่นเชื่อว่าที่ท่านเอกนิติเล่าให้ฟังมาคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของประเทศไทยเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะตอนนี้ประเทศไทยของเราอะค่ะมันอยู่ตรงไหนคะโพซิชันของเราอะ
9: ครับผมว่าโพซิชันของประเทศไทยเนี่ยวันนี้เนี่ยที่เป็นที่สนใจมากเนี่ยเรากำลังผมว่าทุกคนมองว่าประเทศไทยกำลังอยู่เป็นเครื่องบินกำลังจะเทคออฟผมว่าวันนี้ถ้าผมเปรียบเลยเนี่ยเทียบปี1991กับปีนี้เนี่ยที่1991ที่เราจัดการประชุม
10: 2534
9: 2534วันนี้เนี่ยอันนั้นคือ first take off เครื่องบินขึ้น take off จนเจอวิกฤตปี40แล้วก็ดิ่งลงมาวันนี้จะเป็น second take off position เมืองไทยเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นชัดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในเวทีโลก
10: อยู่ในถามท่านตีท่านตีใช้ analogy แบบนี้ดีละออกจากงวงช้างและแท็กซี่อย่าง
8: ทำไมเปรียบเทียบกับงวงช้างล่ะ
10: ว่าต้องออกจากงวงช้างก่อนแล้วก็แท็กซี่ก่อนจะไปรันเวย์ถึงจะเทคออฟอ่ะผมก็อยากรู้ว่าตอนนี้เราออกจากงวงช้างแล้วกำลังแท็กซี่อยู่นะ
9: ใช่ครับผมว่าถ้าอาจารย์เปรียบเลยขนาดนั้นนะอาจารย์ดูสังเกตเนี่ยวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นเนี่ยตัวเลขที่ผมสะท้อนคือการลงทุนของภาครัฐและเอกชนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ลงทุนขนาดนี้มานานนะครับผมเอาตัวอย่างให้เห็นเลยว่าตัวเลขในครึ่งปีแรกการลงทุนของประเทศไทยที่โตเกิน 10% เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในไตรมาส1ไตรมาส2ปีนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือหมายว่าเราออกจากงวงช้างของอาจารย์ ต้องบินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสะสมพลังนิดนึง เดี๋ยววันนึงจะ
10: รอแท็กซี่เวย์แล้วก็ไป
9: เดี๋ยวรอสะสมพลัง วันนี้คือการสะสมพลังก็คือเราก็ต้องเปิดให้การลงทุนวันนี้เราถึงมีการผมถึงจับมือร่วมกับภาคเอกชน วันนี้เนี่ยการเทคออฟครั้งนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่เราเจอวิกฤตกันปี40ครั้งนี้ผมถึงจับมือกับเอกชนผ่านกรอ.คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน
10: ผมจำได้ท่านไปพูดถึงเรื่อง3สเต็ปอะ3อย่างอันนี้ผมอยากให้ท่านทวนนิดนึง
9: ได้ครับเขาเรียกว่านโยบายยุทธศาสตร์สติ
8: สติ
10: STI
9: สติอันที่1 S อันแรกคือ stabilize today วันนี้เนี่ยมันแน่นอนคือโลกที่มันสงครามยังมีอยู่โลกที่พันผวนตอนนี้เราต้องโตอย่างมีสติอันนี้คือรักษาเสถียรภาพเสถียรภาพที่ผมอาจารย์เป็นห่วงมากคือการคลังเนี่ย อาจารย์เห็นไหมว่าวันนี้ Moody's Fitch S&P เขาปรับมุมมองเราจากเนกาทีฟ
10: ค่อนข้างมั่นใจ
9: ก็เป็นอันเนี้ยคือ stabilize today
10: okay.
9: แล้วก็แต่ว่าคนเนี่ยก็ยังถูกผลกระทบจากสงครามน้ำมันแพงวันนี้เราก็ target ช่วยคน okay. ผ่านไทยช่วยไทย plus okay. อย่างเงี้ยเป็นต้นอันที่สอง transition now
10: okay.
9: การเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งหลายเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวนี้นะ
10: uh-huh.
9: ไม่ต้องรอไปยังข้างหน้าอันนี้คือ T
10: okay.
9: transition now เปลี่ยนผ่านเพราะว่าเราใช้น้ำมันเยอะเราใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะในการผลิตไฟก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเช่นโซล่าเนี่ย transition now
10: okay.
9: ST ใช่ไหม okay. I คือ invest for tomorrow
10: okay.
9: ลงทุนเพื่ออนาคต ผมเลยเรียกอันนี้ว่ายุทธศาสตร์สติ
8: okay.
9: คือต้องมีสติด้วยในโลกที่ผันผวนนี
8: ้ค
10: ่
8: ะ
10: เดี๋ยวคืออย่างนี้เพราะว่าพอเรากำหนดว่าเราจะไปทางไหนในเวทีโลกที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเชื่อมต่อจะเผยศักยภาพของเราเขาเห็นเขาจะมาไม่มายังไงก็ต้องมาดูจากของจริงหน้างานกันแหละตอนนี้
9: ใช่ครับและการที่มาเห็นจริงเนี่ยผมว่าฟังมันไม่เท่ากับได้ยินนะผมว่าเชื่อว่าคนไทยได้ยินชื่อ Thailand มาอยู่แล้วแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยมันได้เห็นของจริง
10: อันนี้ผมกลับมานิดนึงนะเกิดสำหรับเรื่องของประชุม World Bank IMF นี่ก็เรื่องนึงแต่ว่าอยากจะคือตอนนี้คนมองประเทศไทยและที่คุณชุติมาถามเนี่ย

0: ตีกำหนดว่าเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะทั้งหมดจะเป็นผ่านการประชุมการทำแล้วก็ตามทีเราต้องการจะยกระดับประเทศไทยเนี่ยจากประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงเนี่ยไปเป็นประเทศขั้นสูงใน12ปีเนี่ยอะไรพวกนี้จากตรงเนี้ยผมไปอ่านรีพอร์ตบอกว่าเราจะต้องโตเฉลี่ยถ้าท่านนักดนตรีประมาณ 5%
1: ใช่ครับ
0: 5% 5.4 ไอ้ตรงนี้มันจะมีส่วนทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้ไหม
1: อ๋อแน่นอนอันที่หนึ่งถ้าอ่านดูดีๆต้องด้วยการลงทุนด้วยนะการจะตรงนั้นเนี่ยผมถึงใช้เขาบอก investment led growth ไง คือการลงทุนเป็นตัวนำเพราะวันนี้ลงทุนเริ่มมาแล้ว ก็จะเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะมีส่วนลงทุนในอะไรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ของโลกยุคใหม่เช่นพลังงานสะอาดลงทุนในคนทรัพยากรมนุษย์ต้องทำให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใช้กลยุทธ์อะไรก็ต่างชาติที่สนใจมาลงทุนเมืองไทยวันนี้ผมบอกให้ BOI ปรับนโยบายเป็นต้องรับในการพัฒนาทักษะคนไทยด้วยเทคโนโลยีทรานสเฟอร์อันนี้ทำให้คนไทยเก่งขึ้น
0: นั้นคนที่มาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเราก็อาจจะให้เขาหมายความว่าประสานกันที่จะทำอะไรตรงนี้ด้วย
1: ใช่เพราะว่าเวลาเขาเจอกันใน business matching เนี่ยต่างจากการประชุมเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่เขาจะได้มาคุยกันในเวทีต่างๆแล้วของภาคเอกชนด้วย
0: เนี่ยอย่างที่ประชุมอย่างเงี้ยจะมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมกับเขาในเวทีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยไหมครับ
1: มีครับทั้งภาคการเงินผมเห็นหลายคนเหมือนกันที่ได้รับเชิญเข้าไปร่วมบนเวทีนี
0: ้
1: คร
0: ับ
1: แล้วก็ยังมีการประชุมข้างนอก
0: ที่เขาแยกมาต่าง
1: ที่เขาแยกออกมา
0: ที่เขาดึงคนจากที่มาประเทศไทยเนี่ยไปว่าในเซสชั่นของเขา
1: ใช่อย่างอันหนึ่งที่เราร่วมจัดก็คือ World Economic Forum ที่เขาจะไปดาวอสเนี่ย เดือนกุมภาเนี่ยเราก็ร่วมจัดกับเขาเป็น From Bangkok to Davos ในนั้นจะม
0: ีอีกเว
1: ทีหนึ่งอยู่ข้างๆกันมีเยอะเลยครับอาจารย
2: ์
1: เพราะว่าเป็น 10-20 เวทีอ
2: ่
1: ะ
2: ในความรู้สึกของคนไทยความรู้สึกนะคะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างยุทธศาสตร์อย่างที่ท่านเอกนิติพูดมันจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำอะไรบางอย่างได้บ้างหรือไม่รวมไปจนถึงอาจจะมีข้อมูลที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าจริงๆอ่ะเราถูกชื่นชมเราถูกยกย่องเราเป็นผู้นำเช่นเรื่องพร้อมเพย์เนี่ยเขายกย่องเรานะคะ
1: ใช่เลยเราถึงเอามาโชว์เคสเลยไอ้เนี้ยเรื่องการใช้ดิจิตอลทางการเงินเนี่ยแหละพร้อมเพย์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้เป็นต้นแบบของทั้งโลก
2: ค่ะ
1: นอกจากพร้อมเพย์แล้วเนี่ยโครงการที่เราเอามาใช้ช่วยคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสหรือนกกระสิบก็จะเป็นตัวอย่างของทั้งโลกที่ช่วยให้คนพ่อค้าแม่ค้าเขาเข้าสู่สินเชื่อได้ง่ายขึ้นอ้าวคุณนุ่นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องไปกู้เงินนอกระบบวันนี้นกกระซิบในถุงเงินเนี่ยเขาสามารถกู้เงินได้ตรงนั้นเลยนะ
2: ไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมีอะไรในกระซิบนั
1: ้
2: น
1: ในกระซิบมันจะบอกเอางี้คุณนุ่นยอดขายไงสมมติคุณนุ่นขายของในตลาดผมไปเจอของจริงๆนะพ่อค้าขายเค้กเนี่ยคุณนุ่นไม่รู้เลยนะว่าวันๆนึงผลิตเค้กออกมาขายเนี่ยวันไหนขายดีที่สุด
2: จริง
1: เขาก็ขายทำมาทุกวันเท่ากันแล้วก็ผลิตออกมาตอนเย็นก็เหลือขาดทุนอีกวันที่ขายได้ดีก็ไม่ผลิตมาน้อยเกินไปนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ผลิตมากขึ้นวันพฤหัสนะเพราะวันพฤหัสเพื่อขายดีที่สุดวันจันทร์ผลิตน้อยลงเพราะว่าคุณขายไม่วันจันทร์คนน้อยอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยนกกระซิบจะไปโชว์
2: เอาแต่สมมุตินะคุณที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายบอกป้าไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีให้มากระซิบกระซิบมาทำให้หน่อยอันนี้เราเชิงลุกไงคะ
1: ก็ป้ารับถุงเงินมาล่ะป้ารับตังค์ในถุงเงินวันนี้ผมไปเจอของจริงนะป้าบอกไอ้นกกระซิบมันบินมาป้าก็ปัดออกป้าใช้เป็นอยู่แล้วเพราะป้ารับเงินที่ถุงเงินเวลาเขาสแกนจ่ายบอกว่าป้าอย่าไปปัดออกกดนกกระซิบผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพอป้ากดออกเนี่ยกดขึ้นมาเนี่ยข้อมูลยอดขายเขาบอกเลยป้าเดือนที่แล้วเงินเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: ป้าไปขอกู้เนี่ยสมัยก่อนไม่เคยมีใครให้กู้นะเขาบอกว่าป้ามีหลักทรัพย์หรือเปล่าป้ามีที่ดินหรือเปล่าป้าบอกป้าไม่มีป้าก็ต้องไปขอกู้จากเงินด่วนเงินติดล้อที่ติดตามเสาไฟฟ้าแต่วันนี้ไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมีข้อมูลว่าป้ารับเงินมาเท่าไหร่แบงก์ก็กล้าปล่อยไงนี่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้คนมาสมัครเยอะแยะเลย
2: ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนวัตกรรมเข้ามาช่วยอะค่ะในมุมมองของต่างชาติอะแล้วเขาบอกเขาชื่นชมสิ่งนี้เขาพูดว่าไงคะ
1: ก็นี่ไงวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้ไปโชว์ด้วยให้กับคนทั้งโลกว่าไอ้นกกระซิบกับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วงที่เจอสงครามในตะวันออกกลางที่เราไปช่วยเขาเราช่วยเขาแน่นอนลดค่าใช้จ่ายค่าของชีพเขาระยะสั้นแต่ผมไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในระยะยาว
0: ผมกลับมาถามท่านอย่างนี้คือเวลามันมีการประชุมใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็น

0: ภาคเอกชนอย่างงานพวกเอ็กซิบิชันหรืออย่างที่ล่าสุดอย่างแกสเทค2002มันจะมีคล้ายๆกับบิสซิเนสดีล
1: ใช่ครับ
0: มีการลงนามในอาจจะทำสัญญาอะไรเนี่ยไอเวทีแบบนี้มันจะมีแบบนี้ไหม
1: โอ้มีเลยผมเนี่ยต้องไปลงนามสัญญากับลักซัมเบิร์กลักซัมเบิร์กเป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปอันนี้ก็มีสัญญา
0: ประธานที่นี่
1: ประธานที่นี่อันนี้ครับก็มีอันนี้ของเอาภาครัฐนะภาคเอกชนก็เขาจะมีจัดของเขา
0: แต่เขาจะบอกว่าทำอะไรยังไงก็แล้วแต่เขา
1: ใช่ครับใช่ครับอย่างก็จะมีอิสลามิกไฟแนนซ
0: ์
1: ที่เขาอยากจะมาสนใจเรื่องให้ช่วยเรื่องหาเราเพราะวันนี้ทางตะวันออกกลางมีปัญหาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีก็เป็นบิสเนส
0: มันจะมีบิสเนสดีล
1: ใช่ธนาคารอิสลามก็ไปร่วมจัดก็เอาคนที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอาหารฮาราลอย่างเงี้ยก็จะเป็นประเทศไทยก็มีโอกาสมาก
0: อ
1: ันนี้ผมว่าขาดที่ขาดแหล่งเงินอิสลามิกไฟแนนซ์ก็จะมาช่วย
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวนุ่นถามเจาะไปตรงนี้ว่าอ้าวและถ้าเกิดว่าเป็น SME เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กก็ได้เขาจะเข้าถึงโอกาสจากเวทีนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันนะคะ

0: ยาดมทูเวตราจนุงจิตหลอดสีเงินลายไทยใช้ดมบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมทูเวตราจลุงจิตหลอดสีเงินลายไทยยาดมของไทยกลิ่นหอมสดชื่น
1: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
2: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้บรีสสูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบรีสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
2: ใหม่บรีสสูตรซักด่วน
3: พ.ส.ม.ท.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเพชรบูรณ์หนึ่งเดียวในโลกประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ศรัทธาสถิตมั่นคงดำรงอยู่ในธรรมะถ่ายทอดสดพิธีอุ้มพระดำน้ำสดจากท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาจังหวัดเพชรบูรณ์อาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้เวลา10นาฬิกาช่อง9กด30
4: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
3: ์66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: อาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
5: คุณผู้ชมครับผลของการประชุม IMF World Bank 2026ประเทศไทยจะเอาไปทำอะไรต่อคะและที่นุ่นถามไปว่า SME ผู้ประกอบการประชาชนเขาจะได้โอกาสจากเวทีนี้ได้ยังไง
6: ครับอันที่หนึ่งเลยในช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมก็พยายามดึง SME ดึงธุรกิจไทยให้เข้ามามากที่สุดให้เขามีโอกาสเพราะพวกต่างชาติที่มาเห็นเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเขามาเห็นเผื่อเขาได้สนใจสินค้าไทยทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นการขยายตลาดให้โอกาสเขาอันนี้อันที่หนึ่งเลยเอาช่วงหนึ่งอาทิตย์นี้ก่อนเรื่องที่สองก็คือว่าผมเชื่อเลยครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่ในเรื่องของการทำ business matching ต่างๆและการลงทุนต่างๆและการลงทุนต่างๆถ้าเป็นการลงทุนกับภาครัฐเนี่ยอย่าง BOI ที่ก็เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยผมก็จะตอนนี้ผมระบุแล้วว่าการลงทุนกับยุทธศาสตร์ BOI ยุคใหม่เนี่ยการจะมาลงทุนเอาเม็ดเงินมาอย่างเดียวแล้วเราแฮปปี้ไม่ใช่ละต่อไปต้องมาเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยให้เข้าสู่ซัพพลายเชน

0: เขาให้ได้อันนี้ผมว่า SME ไทยก็จะได้รวมทั้งจะเพิ่มทักษะเขาด้วยบางคนบอกฉันอยากเข้าแต่ฉันทำไม่เป็นแต่คุณนุ่นอย่าเพิ่งแปลกใจเรื่องนี้ตอนอาจารย์ถ้าจำได้เมื่อสมัยก่อนที่1980เนี่ยเราก็ผลิตรถไม่เป็นวันแรกๆเราก็ผลิตรถไม่เป็นวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากปลูกข้าวแถวชลบุรีระยองเนี่ยมาผลิตรถเราก็นำเข้าแต่วันนี้เนี่ย SME ไทยเข้าอยู่การผลิตเบาะผลิตแอร์พวกเนี้ยเขาเข้ามาอยู่ในธุรกิจซัพพลายเชนของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้โลกยุคใหม่เนี่ยอย่าง AI เนี่ยผมก็เลยบอกว่าอย่าง AI วันนี้เนี่ย advance เนี่ยอาจจะเรายังเข้าไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าพวกนี้เราต้องพัฒนาทักษะให้เก่งก่อนแต่เราสามารถเข้าไปสู่ได้อย่างเมื่อวานผมเจอกับนักลงทุนที่เขาสนใจมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะมาช่วยพัฒนา SME เนี่ยคนที่เคยผลิตรถยนต์ที่เคยผลิตอยู่ในโรงงานเก่าๆเนี่ยสามารถพวกโรงกลึงอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถดึงเข้าสู่การผลิตเหล่านี้ได
1: ้ modify
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนคุณนุ่นอย่างนี้และนอกจากนั้นเนี่ยอย่างธุรกิจอย่างที่ประเทศไทยโชว์เนี่ยก็คือเรื่องสังคมผู้สูงอายุ longevity เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสมุนไพรไทยต่างๆเนี่ยที่หรือแม้นวดไทยอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของต้องบอกว่า wellness ในยุคใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเกิดขึ้นมากมาย
2: แต่เราก็ต้องเลือกเซกเตอร
0: ์เราต้องเลือกเซกเตอร์ซึ่งวันนี้ประเทศไทยเนี่ยโดยที่ผมได้ร่วมกับภาคเอกชนได้เลือกละ7อุตสาหกรรมเอกชนเขาเป็นคนบอกวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งอุตสาหกรรมเก่าที่จะมายกระดับเช่นในเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรก็ยกระดับเป็นสมาร์ทอะกริคัลเจอร์ก็คือเกษตรสมัยใหม่มันจะได้พัฒนาดีขึ้น2ก็คือเรื่องอาหารอาหารเมืองไทยเป็นตอนนี้ทุกคนบอกว่าฟู้ดซิเคียวริตี้ก็คือความมั่นคงทางอาหารสำคัญมากนะครับในเรื่องของท่องเที่ยวต
2: ่
0: อไปเราจะต้องไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพคนที่มาครั้งนี้เนี่ยพวกน
1: ี
0: ้คุณภาพทั้งนั้นผู้นำทางการเงินเนี่ยเงินเดือนเนี่ยหลายคนผมว่า7หลักทั้งนั้นส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่มาทั้งโลกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะได้เป็นคุณภาพของการท่องเที่ยวแล้วพวกนี้กลับมาอีกแน่นอน
1: ไอ้ที่เราบอกว่าจะอุตสาหกรรมใหม่จะเป็น S curve จะเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันจะโยงกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมด้วยอะไรด้วย
0: แน่นอนเพราะว่าอันหนึ่งที่ผมจะโชว์ในบทบาทก็คือว่าประเทศไทยวันนี้ถ้าอ่านรายงาน IMF ที่บอกมาประเทศไทยเป็น1ใน10ของโลกที่อยู่ในเขาเรียกว่า AI supply chain ประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วย
1: นะครับผมฟังท่านรัฐมนตรีมาตั้งแต่ต้นนะคล้ายๆกับรัฐบาลหายไปไหน ความเป็นรัฐบาลไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะเรามีเรื่องจะต้องเจอกันกับท่านนายกท่านอะไรมันเหมือนหายไปนะ
0: ก็จริงๆต้องมีในท่านนายกและท่านประธานาธิบดีหลายประเทศที่เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยก็มาก็มีนัดพบท่านนายกนะครับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด
2: ์
0: วันนี้ก็มีนัดพบท่านนายกนายกติมอร์เลสเต้แล้วมีนายกอีกหลายประเทศรองนายกรัฐมนตรีเยอรมันก็ขอนัดพบท่านนายกประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็มาขอพบท่านนายกอันนี้คือ
1: การประชุม
0: มันซ้อนทับซ้อน เอาง่ายๆใครถ้าเป็นระดับนายกเขาก็ไปนัดตรงท่านนายกแต่แน่นอนก็คือเขาเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยผมก็ต้องไปคุยกับท่านนายกด้วยแล้วก็พบกับผู้นำประเทศตรงนั้นด้วยขณะเดียวกันในระดับที่เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติก็จะอยู่กับผมแล้วก็ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เราดูเหมือนกับว่าตัวหลักอ่ะเมื่อนำเป็นการประชุม World Bank IMF ก็กระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยก็เป็นคนประสานเป็นหลักอันนี้หน่วยงานอื่นที่เป็นกระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลนี่เขาหนุนช่วยอะไรยังไงบ้าง
0: เยอะเลยครับอย่างทีเซฟที่คนจัดงานต่างๆนี่ก็มาช่วยอย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ทำเรื่องผ้าไทยต่างๆก็เอามาโชว
1: ์
0: การท่องเที่ยวเอามาโชว์ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่ผมว่าเป็นการบูรณาการกับทุกกระทรวง
2: ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน
0: โอ้การท่องเที่ยวเนี่ยก็มาเปิดผมว่าคนจองทัวร์ของการท่องเที่ยวเยอะเลย
2: เอาล่ะในงานนี้เรามีสิ่งที่เราจะโชว์ในอัตลักษณ์ของไทยแล้วก็มีหัวข้อที่ชัดเจนนะคะเมื่อจบงานเรามีแผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประเทศไทยของเราไปต่อได้เนี่ยนะคะแต่เอาในระยะอันใกล้ปีหน้าค่ะมันมีอะไรที่คนไทยจะสามารถจับต้องได้บ้างคะ
0: โอ้ผมว่าเอาเรื่องของหลังจากการประชุม World Bank IMF เนี่ยปีหน้าเนี่ยสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพอาเซียนและปีถัดไปก็เป็นไทยผมได้คุยกันแล้วว่าเราจะเอาอเจนดาเอาเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้มาขับเคลื่อนต่อ
1: okay.
0: ทำยังไงให้อาเซียนเชื่อมโยงกันมากขึ้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่า

0: อาเซียนเนื้อหอมมากนะครับไทยมาเลเวียดนามสิงคโปร์วันนี้เนื้อหอมมากเราจะเชื่อมโยงอาเซียนยังไงดึงลาวเข้ามาด้วยอย่างลาวเนี่ยทำเรื่องอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะวันนี้พลังงานแพงก๊าซธรรมชาติแพงทุกคนอยากได้ไฟจากลาวที่ทำมาจากเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำเงิมวันนี้แต่ต้องผ่านสายไฟของ
1: ทรานสมิชชั่นของเรา
0: ทรานสมิชชั่นของเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงและโลกต่างๆคนก็อยากมาลงทุนอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันถึงเนี่ยธุรกิจเวลเนสธุรกิจต่างๆที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อเลยครับอย่างตะวันออกกลางที่หลายประเทศตอนนี้เราเห็นอยู่ว่ามีสงครามทุกคนอยากจะย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ไทยอยากมาใช้บริการที่เมืองไทยอันนี้ครับผมเชื่อว่ามันไม่จบแค่หนึ่งอาทิตย์นี้หรอกมันจะทำไปสู่หนึ่งคือทั้งเนื้อหาที่เราต้องไปขับเคลื่อนต
2: ่อ
0: สองคือธุรกิจที่จะเกิดขึ้นตามมาการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามมาเม็ดเงินในทั้งวันนี้และในอนาคตที่จะเข้ามาหมุนเวียนในประเทศเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเราก็จะต้องดึงเขาเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าการพัฒนาทักษะเขาจะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นในระยะยาว
1: รูปประธรรมสำหรับคนที่ติดตามเศรษฐกิจเอาง่ายที่สุดอ่ะก็คือว่าจากนี้ไปอีกนานนะครับกว่าเราจะเห็นเศรษฐกิจไทยโตเกิน
0: 3% คือจริงๆเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอาจารย์ก็เราตั้งเป้าไว้ภายใน4ปีแต่ผมว่าถ้าทิศทาง
1: โมเมนตัมขนาดน
0: ี้โมเมนตัมขนาดนี้การลงทุนขนาดนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเห็นได้ในปี2ปีนี้เลย
1: โอเค
2: แต่เนี้ยจะแนะนำคุณผู้ชมยังไงที่เขาเป็นรายเล็กรายย่อยอะค่ะให้รู้เท่าทันเพราะฟังจากที่ท่านเอกนิติเล่าให้ฟังแล้วก็ทีมงานของท่านน่ะที่ระดมสรรพกำลังวางยุทธศาสตร์แล้วมันน่าสนใจทุกๆเรื่องเลยแต่คำถามก็คือว่าอยากเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยทำยังไงไปยังไงเขาอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปค่ะ
0: ครับผมว่าอย่างแรกเนี่ยเราสิ่งแรกเลยต้องติดตามข่าวสารการที่เข้าใจวันนี้ทั้งโลกเขาจะมาชี้ประเด็นแล้วว่าโลกยุคใหม่จะเป็นยังไงบ้างอย่างเรื่อง AI เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอย่างงานของSmall AI Big Jobs เนี่ยผมเอาเรื่องนกกระซิบไปโชว์แต่ในนั้นเนี่ยจะมีโชว์เรื่องการภาคการเกษตรที่บอกว่าเอา AI มาช่วยคำนวณฟ้าฝนว่าจะเพาะปลูกเมื่อไหร่อันเนี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาสรุปออกมาแล้วพวกเนี้ยผมว่ามันจะเป็นช่วยเกษตรกร
1: เหมือนกับไปถ่ายทอดต่ออีกแล้ว
0: ใช่ใช่คือวันนี้ที่โลกทั้งโลกในประเทศต่างๆเอาผลงานมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันใครจะไปรู้ว่าแอฟริกาจะเอานกกระซิบที่กระทรวงการคลังไทยทำเนี่ยเอาไปใช้ปีหน้าก็ได
2: ้ให้เป็นโมเดลของเขา
0: อย่างพร้อมเพย์ที่เราสแกนจ่ายทุกวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของทั้งโลกนะครับ
2: อ
0: าเซียนเนี่ยตั้งใจจะว่าต่อไปเนี่ยคุณนุ่นไปประเทศไหนไม่ต้องแลกตังค์ละเอาไปสแกนพร้อมเพย์จ่ายวันนี้ไปสิงคโปร์คนสิงคโปร์มาไทยสแกนจ่ายนะครับ
2: เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเป็นผู้นำได้งั้นให้ท่านปิดท้ายตรงนี้เลยค่ะว่าสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ความสำคัญที่คนไทยต้องติดตามเชิญเลยค่ะ
0: ครับผมว่าอย่างที่หนึ่งนะครับต้องติดตามว่าการประชุมนี้เนี่ยเราจะคุยอะไรกันนะครับแล้วก็ผลจากการประชุมนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะไปกระทบธุรกิจเราจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมว่าหนึ่งต้องสร้างความเข้าใจสองผมว่าพอเราเข้าใจเสร็จเนี่ยเราจะไปเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงผมว่าการติดตามว่าธุรกิจใหม่ในอนาคตที่เราจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานผมยกตัวอย่างในการผลิตในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งมากในเรื่องของการทำเรื่องดูแลผู้สูงอายุเราอาจจะเอาธุรกิจเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะครับสุดท้ายครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโลกที่มันแปรปรวนที่ผันผวนเนี่ยวันนี้ลมมันพัดมาทางประเทศเราวันนี้โอกาสการลงทุนต่างๆที่ธุรกิจไทยจะคว้าเนี่ยผมว่าวันนี้จะมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากตรงนี้มันจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมก็จะพยายามเป็นข้อแม้เป็นเงื่อนไขเขาว่าคุณต้องดึงธุรกิจไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนของการเติบโตของทั้งโลกและเราจะใช้เมืองไทยที่โตไปกับประเทศต่างๆในการประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
2: ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง We are together ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มึงเขาบอกว่ามึงหุบปากไปดูมึงโดนจะสุกที่ตาเลย
1: หนุ่มวัย17จ้วงแทงรุ่นพี่นักฟุตบอลวัย19เสียชีวิตก่อนเอาศพใส่ซาเล้งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านอ้างตกใจถูกรุ่นพี่เอาบุหรี่จี้หน้าตำรวจเมาหนักขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์นักศึกษามอบูรพาเสียชีวิตคาที่ก่อนเดินหนีเข้าซอยล่าสุดมอบตัวแล้วแม่ร่ำไห้ร้องกองปราบลูกสาววัย19โดนครูสาวซิ่งเก๋งชนเสียชีวิตผ่านไป9เดือนคดีไม่คืบอ้างรอผลตรวจแอลกอฮอล์นาน5เดือนติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิศวภาพ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คับข่าว9ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามอนกิจสวภาคนะครับอัปเดตกันก่อนเลยคุณผู้ชมนะครับพรุ่งนี้ตี5นะครับน้ำมันดีเซลแล้วก็เบนซินรวมถึงแก๊สโซฮอล์91กับ95ขึ้นลิตรละ75สตางค์นะครับ
1: มายกเว้น E20
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะ
1: D20
0: นะฮะใครยังไม่ได้เข้าบ้านหรือจะออกไปเติมก่อนก็ลองประเมินดู
1: นะครับช่วงนี้น้ำมันขึ้นนะแต่ว่าจริงๆราคาน้ำมันตลาดโลกมันปรับลดลง
0: นะครับผมลองดูนะครับส่วนข่าวแรกวันนี้พาไปดูที่ชลบุรีกันก่อนคุณผู้ชมนะครับอนาคตของนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยนะครับดับวูบโดนรถชนนะฮะเสียชีวิตปรากฏว่าคนที่ชนเนี่ยเขาบอกเป็นตำรวจน
1: ะ
0: แต่ตอนชนเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะคือหายออกจากที่เกิดเหต
1: ุ
0: มีคนบอกว่าน่าจะเมาด้วยครับ

0: ขับมาเนี่ยจู่ๆน่าจะตกใจรถคันสีดำที่จอดอยู่คุณโมเน่เนี่ยหักพืบเลยอ่ะนะครับไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่ในเลนของเขามาสวนมาเนี่ยนะครับ
1: เป็นเลนสวนกัน
0: เป็นนักศึกษานะครับน้องถูกชนเนี่ยเสียชีวิตเลยนะครับก็เหตุการณ์นี้นะครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นในซอยจรินนะครับตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับกลางดึกของคืนวันที่4ตุลาคมนะฮะหลังจากนั้นเพจของมหาวิทยาลัยชื่อดังนะครับโพสต์แสดงความเสียใจไว้อะไรต่อการจากไปของน้องธรรมทัศน์นะครับนักศึกษาที่ถูกชนนะฮะนี่ครับขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติผู้สื่อข่าวนะครับไปคุยนะครับกับชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่ก่อนจะไปคุยเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมนะขอย้อนนิดนึงนะครับกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุคุณกมลเน
1: ธ
0: อีกมุมนึงเนี่ยเขาจับภาพไว้ได้ว่าตอนชนเสร็จเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเนี่ยนะครับเดินลงจากรถมาคือคนปกติเนี่ยควรจะต้องอยู่กับรถอยู่กับที่เกิดเหตุถูกไหม
1: อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแต่นี้เหมือนไม่ใช่นะลักษณะเดินเข้าซอยใช่ไหม
0: เดินเข้าไปในซอยเนี่ยเดินไปไม่หยุดเลยนะครับเดินเข้าไปอย่างนั้นน่ะนะฮะเออมันผิดวิสัยพึ่งชนปุ๊บมาเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเราเนี่ยก็ต้องตกใจและที่สำคัญเขาบอก

0: มีภรรยากับลูกเนี่ยอยู่ในรถคันที่เกิดเหตุด้วยคุณวนเนตร
1: ค่ะ
0: คือแกทิ้งเลยอ่ะทิ้งทุกคนแล้วก็เดินเข้าซอยเนี่ยซอยซ้ายมือเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดินไปเออนี่ฮะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับชาวบ้านนะครับเขาเล่าให้ฟังนะว่าคืนนั้นเนี่ยเสียงดังสนั่นมีคนกรี๊ดด้วยคนเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจส่วนคนขับเนี่ยลงจากรถมีภรรยากับลูกเนี่ยนะฮะนั่งอยู่ภายในรถจากนั้นไม่นานผู้ชายคนนี้ก็หายเข้าไปในซอยนะเท่าที่สังเกตเขาบอกว่าน่าจะเป็นตำรวจแล้วมีอาวุธปืนอยู่ในรถด้วยเออแต่ชาวบ้านก็บอก
1: ก็ไม่แน่ใจอ่ะ
0: ตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้อ่ะ
1: เพราะมันมืดด้วยนะ
0: เออแต่เขาบอกกันว่าคนนี้เป็นตำรวจ
1: ค่ะ
0: ลองฟังกันดูฮะ
2: เร็วมากแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าแล้วเขาชนเขาก็เห็นได้ข่าวว่าเขาอ่ะหนีทิ้งลูกกับเมียไว
3: ้
2: เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
3: ว่าใครคือใคร
2: ใช่แต่ว่าน้องอ่ะเขาว่าที่แรกนึกว่านอนสลบแต่ว่าเขาบอกว่าเสียที่โรงพยาบาลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจับได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นตำรวจก็มาพร้อมกับคนที่ชนนะ
4: เขาตามกันมาเลยเนาะ
2: ชนปุ๊บนี่เปิดประตูปั๊บตำรวจก็มาแล้วนะแต่ว่าจับไม่ได้ทีก็ไม่รู้เหมือนกัน
5: ไปดูได้ยินเสียง
4: อ๋อตอนแรกเราได้ยินเสียงเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ออกไปก็เห็นน้องนอนแล้วค่ะนอนคนละทางละสองคนคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งอยู่ติดกับร้านน้ำมาจ้ะ
4: น้องสองคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายครับ
5: ชายทั้งสอง
4: ค่ะแล้วไอ้คนชนนี่เขาว่าเป็นตำรวจใช่ไหมครับ
5: เห็นเขาว่านะคะเราก็ไม่รู้แล้วแต่เห็นเขาว่า
4: แล้วไอ้หลังจากที่ชนแล้วเราเห็นคนชนไหมครับเห็นหน้าคนชนไหม
5: ไม่เห็นค่ะเพราะว่าเขาเดินเห็นว่าเดินออกไป
0: ค่ะเรื่องใหญ่เลยครับโซเชียลก็วิพากษ์วิจารณ์การติดแฮชแท็กคนชนเป็นตำรวจ
1: ค่ะ
0: แล้วก็กลัวว่าครอบครัวของน้องที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะไม่ได้รับความยุติธรรมเออเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าแล้วเดินหายไปในซอยอย่างเนี้ยเออนะเป็นใครอย่างไรทีมข่าวเราไปตรวจสอบนะครับสอบถามกับท่านผู้กำกับสภ.แสนสุขนะครับพันตำรวจเอกณรัชพงษ์อุดมศรีท่านบอกสั้นๆกับนักข่าวนะครับยอมรับว่าคนขับเป็นตำรวจจริงครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ร้อยเวรผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วท่านผู้กำกับไม่เห็นบอกเลยว่าเมาหรือไม่เมามีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะครับต้องซื่อตรงนะเพราะว่าสังคมจับตาคดีนี้นะเออนะครับเป็นตำรวจเนี่ยแล้วเอาให้ชัดนะว่าเมาหรือไม่เมาหรืออย่างไรนะครับ
1: ส่วนเหตุการณ์นี้แม่ร่ำไห้ไปร้องกองปราบนะคะเพราะว่าลูกสาววัย19ปีค่ะถูกรถชนเช่นเดียวกันตัวเองลูกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต
0: ์
1: แต่คันที่มาชนเป็นรถยนต์นะคะปรากฏว่าคนชนมีอาชีพเป็นข้าราชการเป็นคุณครู
0: นี่เป็นครู
1: เป็นครูคือเรื่องผ่านมาตั้ง9เดือนแล้วค่ะแต่คดีไม่คืบหน้าแม่ก็งงว่าเหตุใดคดีไม่คืบแล้วทำไมถึงมีการตรวจสอบเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยนานถึง5เดือนด้วยกัน
0: ครับ

0: ี่ก็เต็มแรงเหมือนกันนะ
1: นี่ก็ชนแบบเต็มๆเหมือนกันค่ะภาพวงจรปิดก็เห็นชัดเลยนะคะเป็นรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์สีน้ำเงินคันนี้คือขับมาด้วยความเร็วลักษณะเหมือนข้ามเลนมาเหมือนกันอะพุ่งข้ามเลนมาแล้วชนรถจักรยานยนต์หลายคันแบบเต็มแรงค่ะหนึ่งในนั้นเนี่ยที่กระเด็นออกมาแล้วเสียชีวิตคือน้องวิวนะคะเสียชีวิตคาที่เลยแม่นำคลิปจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะเข้ามาร้องเรียนกับพนักงานสอบสวนของกองปราบวันนี้นะคะคุณแม่พันนีคุณแม่ของน้องวิวผู้เสียชีวิตมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับลูกสาวค่ะลูกสาวเนี่ยตอนที่เสียอายุ19ปีหลังคดีมันผ่านไป9เดือนแล้วแต่มันไม่มีความคืบหน้าใดๆคุณแม่พันนีเนี่ยนะคะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าย้อนไป16มกราคมที่ผ่านมาช่วงประมาณเกือบจะ5ทุ่มแล้วตอนประมาณสัก4ทุ่ม50ค่ะที่บริเวณหน้าร้านค้าริมถนนสายพัทยานาเกลือนะคะบางละมุงชลบุรีตอนที่เกิดเหตุน้องวิวกำลังขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านแล้วเขาเลิกงานแล้วก็แวะไปซื้อพลาสเตอร์

0: ยาค่ะมาให้คุณแม่ซ
1: ึ
0: ่งตรงที่ไปซื้อเนี่ยกับจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยห่างจากบ้านไม่ถึง100เมตรอ่ะคุณจอมอน
1: โอ้นิดเดียว
0: ใกล้แล้วใกล้จะถึงบ้านอยู่แล้วนะคะจู่ๆปรากฏว่าถูกรถเก๋ง Suzuki Swift สีน้ำเงินคันนี้ค่ะที่มีนางสาวยุวธิดาเป็นข้าราชการครูเนี่ยเป็นผู้ขับขี่อย่างที่บอกคือรถเสียหลักข้ามเลนมาแล้วก็ชนอย่างรุนแรงคือมันยังไปเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์คันอื่นๆด้วยเหตุการณ์นี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บรวม4รายด้วยกันนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ค่ะพยายามนำน้องวิวเนี่ยส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าน้องวิวได้รับบาดเจ็บสาหัสคือสมองเนี่ยบอบช้ำมีเลือดออกในสมองกะโหลกศีรษะแล้วก็กระดูกใบหน้าแตกหลายแห่งแขนซ้ายหักกระดูกท่อนขาด้านขวาเนี่ยก็หักด้วยเช่นกันหมอได้ทำการผ่าตัดสมองนะคะในวันนั้นคือน้องเนี่ยใช้เวลาในการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนาน29วันหลังจากนั้นน้องเสียชีวิตนะคะด้วยภาวะเลือดออกในปอดและติดเชื้อในกระแสเลือดในวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
1: ครับผม
0: หลังจากเกิดเหตุค่ะปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยมีการไปเจรจากับคุณครูคู่กรณีได้รับค่าช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลเบื้องต้นมา 40,000 บาท มีเรื่องของค่าเยียวยาจัดงานศพอีก 70,000 บาทค่ะขณะที่เรื่องของทางคดีพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงเนี่ยคุณแม่บอกดำเนินคดีล่าช้ามากคืออ้างว่าต้องรอผลการตรวจเลือดแอลกอฮอล์ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด5เดือนครึ่งว่าปกติมันใช้เวลาขนาดนี้เลยหรือ
1: ก็1เดือนนะเวลาเห็นปกติท่านตำรวจบอกรอผลนิติวิทยาศาสตร์ตรวจประมาณเดือนนึง
0: เนี่ยแม่บอก5เดือนครึ่งคือตั้งแต่มีการพูดคุยกันเนี่ยครั้งสุดท้ายกับคุณครูคู่กรณีเนี่ยช่วง4เมษายนคู่กรณีค่อนข้างจะบ่ายเบี่ยงค่ะไม่เคยติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบใดๆอีกเลยคือมาทราบว่าหลังจากนั้นเนี่ยคู่กรณีนำรถยนต์คันที่เกิดเหตุเอาไปซ่อมแล้วก็นำกลับมาใช้งานตามปกติอีกทั้งรถของคุณครูคู่กรณีไม่มีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถคือทำให้ไม่สามารถที่จะไปเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีการเสียชีวิตจากกองทุนของพรบได้คือถ้าได้ตรงนั้นเนี่ยมันจะได้ประมาณ 500,000 บาท
1: โอ้ครับ
0: คุณแม่เล่าทางน้ำตาเลยบอกว่าคือน้องวิวเนี่ยเป็นเด็กขยันคือออกมาทำงานนะน้องไม่ได้เรียนคือมาช่วยคุณแม่เนี่ยหางานทำมาประกอบอาชีพเหมือนจะเป็นช่วยแม่เป็นเสาหลักของบ้านนะคะเนี่ยมาทำงานเป็นเชฟแบบเนี้ยคุณจอมอนคือตอนม.2 น้องตัดสินใจเลยลาออกมาช่วยแม่ดูแลค่าใช้จ่ายแล้วตัวน้องก็ไปเรียนกศน.ใกล้จะจบอยู่แล้วค่ะคุณแม่บอกแต่ว่ากลับมาเสียชีวิตเพราะความประมาทของคุณครูคือก่อนหน้านี้ทำไมน้องต้องลาออกจากการเรียนแล้วมาเรียนกศน.มาช่วยคุณแม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็มีหนี้สินในเรื่องของการจัดงานศพให้พี่ชายอ่ะแล้วก็เลยมีหนี้สินตรงนี้น้องก็เลยตัดสินใจว่าอย่างงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูหยุดเรียนก่อนแล้วมาช่วยคุณแม่เป็นเชฟเนี่ยแหละหารายได้เข้าบ้านแล้วก็มาช่วยดูแลคุณยายที่พิการด้วยรวมถึงยังมีน้องชายอีกด้วยคือวันนี้เนี่ยคุณแม่บอกต้องการออกมาเรียกร้องอยากให้คู่กรณีรับผิดชอบมากกว่านี้ค่ะเพราะสภาพจิตใจของคนในครอบครัวตอนนี้ยังคงบอบช้ำอยู่โดยเฉพาะลูกชายคนเล็กคุณแม่บอกนั่งรอพี่สาวกลับบ้านทุกวันร้องไห้ถามแม่แบบนี้ทุกวันเมื่อไหร่พี่จะกลับมา
1: ครับ
0: คุณแม่เลยบอกตัดสินใจนำหลักฐานนี้ค่ะเข้ามาร้องขอความเป็นธรรมอยากให้กองปราบช่วยเร่งรัดติดตามเอาคนผิดมาดำเนินคดีค่ะ
1: ครับ
2: สิ้นใจคาตาเลยเป็นแบบรับไม่ได้จนทำไมลูกต้องมาตายแบบนี้เพราะว่าเขาขับรถอยู่ดีๆแล้วมันติดอยู่ในใจแม่ตลอดเวลาคือแม่ใช้ให้เขาไปซื้อของให้แม
3: ่ครับ
2: กลายเป็นว่าเหมือนแม่พาให้ลูกไปตายก็อยากให้มาแสดงความรับผิดชอบให้ได้ดีกว่านี้ให้เป็นธรรมกว่านี้ยุติธรรมกว่านี้อย่ามองเห็นแค่ปัญหาของคุณฝ่ายเดียว
3: ครับ
2: จงมองถึงปัญหาของคนที่เขาสูญเสียบ้าง
1: พาไปดูอีกหนึ่งคดีนะครับนี่ก็โหดเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมเรียนโรงเรียนเดียวกันรุ่นพี่นะครับอายุ19กับรุ่นน้องรุ่นพี่เอาบุหรี่ไปจี้หน้ารุ่นน้องรุ่นน้องตกใจโมโหเอามีดแทงรุ่นพี่เสียชีวิตแล้วก็เอาร่างของรุ่นพี่เนี่ยใส่ซาเล้งมามอบตัวครับเนี่ยร่างของรุ่นพี่อยู่ในรถคันนี้เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขายอมรับว่าเขาตกใจอ่ะก็รุ่นพี่อ่ะพอทะเลาะกันเอาบุหรี่จี้หน้าผมอ่ะผมก็แทง

0: สวนเลยโอ้โหมีดเนี่ยนะฮะใช้ประมาณฟุตหนึ่งแทงเข้าที่หน้าอกทะลุปอดเลยครับโอ้โหผู้ก่อเหตุนะครับคือรุ่นน้องนายธนพลครับอายุ17ปีก่อเหตุแทงนายไตรรัตน์นะครับอายุ19ปีเสียชีวิตทันทีครับเจ้าตัวสารภาพครับว่าถูกบุหรี่ดูถูกรุ่นพี่เอาบุหรี่จี้หน้าก่อนก็เลยเอามีดเนี่ยแทงสวนออกไปก็ไม่ได้คิดว่าจะถึงกับชีวิตอ
1: ่ะ
0: ตอนนั้นมันตกใจอยู่ๆเขาเอาบุหรี่
1: มาจี้
0: หน้าผม
1: ค่ะ
0: หาผม
2: ยิงแล้วเขาก็บอกว่ามึงหุบปากไปเดี๋ยวมึงโดนจะสุกจี้ตาเลยพี่ครับแล้วเขาก็มาจี้ผมแล้วผมก็ลุกแทงผมไม่คิดว่าผมจะแทงเอาบุหรี่จี้ผมแล้วผมก็แทงเลยแทงทีเดียว
0: นะก็เห็นข่าวแบบนี้นะคุณกมลเนตรเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาก็จะประมาณอารมณ์ร้อนประมาณนี้นะเออนะครับตำรวจสภ.วังสะพุงนะครับคุมตัวให้สหวิชาชีพร่วมสอบแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาส่งฝากขังนะครับที่ศาลเยาวชนจังหวัดเลยนะครับนะก็เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับที่บ้านโนนสวรรค์นะครับอำเภอวังสะพุงตอนประมาณ4ทุ่มนะครับของเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปครับจุดเกิดเหตุเป็นโต๊ะสนุกครับยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยคนที่เห็นเหตุการณ์เล่านะครับว่าเมื่อคืนเนี่ยกลับมาจากกรีดยางก็เห็นรุ่นพี่เนี่ยถูกแทงแล้วอยู่ที่พื้นหน้าโต๊ะสนุกในลักษณะเลือดนี่ท่วมเลยนะครับผู้ก่อเหตุเขาก็อุ้มจากพื้นเนี่ยขึ้นซาเล้ง
1: ซาเล้งไป
0: นะครับแต่ขี่ออกไปได้ไม่ไกลน้ำมันหมดอีกนะครับนะนี่โอ้โหก็เนี่ยครับอุ้มผู้ตายนะครับไปมอบตัวนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
3: ตอนตรงหลังบ้านเดินมาแต่ตรงนู้นเรามาเขาอยู่ตรงนี้แล้วคร
4: ับ เขาเขานอนอยู่ตรงนี
3: ้ครับ
4: พอจากนั้นยังไงต่อ
3: จากนั้นเขาก็ไอคนที่แทงเขาก็ช่วยกันตอนแรกเขาเอามอเตอร์ไซค์ออกไปก่อนแล้วน้ำมันรถจะหมดครับ
4: ก็คือหมายว่าคนแทงนี่ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกไปก่อน
3: ไปกับคนเจ็บครับแล้วน้ำมันจะหมดตรงข้างหน้านี้เขา
4: แล้วไปกันยังไงอ่ะเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไป
3: ตอนนั้นเขายัง
4: มีสติ
3: ครับ
4: พอเอามอเตอร์ไซค์ไปน้ำมันหมด
3: ครับก็เขาก็กลับคืนมาก
4: ลับมา
3: ซาเล้ง
4: โอ้โห
0: ขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนตอนแรก
1: ขึ้นมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วน้ำมันหมดก็เลยขี่กลับมาเนี่ยเอากลับมาแล้วมาใส่รถซาเล้ง
0: เพื่อพาไปหาผู้ใหญ่บ้านนะครับนักข่าวเลยไปถามผู้ใหญ่ว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับผู้ใหญ่เล่าให้ฟังว่าตอนเขามาถึงเนี่ยเขาก็ตะโกนบอกว่าเขาเนี่ยแทงคนตายมาผู้ใหญ่ช่วยหน่อยพอเปิดมาดูเนี่ยไม่ทันแล้วนอนเสียชีวิตอยู่บนซาเล้งแล้วนะฮะเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแทงสนุกกันอยู่นะแต่ผู้ตายแพ้แล้วโกรธเลิกเล่นนะครับไปนั่งเหลาไม้พายอยู่นะสักพักก็เอาบุหรี่เนี่ยมาจี้เขา
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยแทงสวนเลยครับ
5: โอ้สาเหตุว่าก็คือเล่นสนุกกันแล้วก็คือคนที่เสียชีวิตนะแพ้
4: ครับ
5: แพ้แล้วก็เลิกกันแล้วก็คนที่แทงนะไปนั่งที่โต๊ะ
4: ครับ
5: เอามีดมาเหล่าไม้เล่นอยู่แล้วก็คนที่เสียชีวิตนะเอาบุหรี่มาจี้ที่หู
4: แล้วจากนั้นนะครับ
5: แล้วก็ตกใจน่าประมาทน่าจะตกใจก็แทงเลย
4: แทงสวนไปเลยเหรอ
5: แทงสวนไปเลย
4: เป็นมีดยาวขนาดไหนครับ
5: ก็ประมาณฟุตหนึ่ง
4: เป็นมีดทำครัว
5: ต้องมีทำครัว
1: ค่ะ
0: โอ้โหสรุปแทงสนุกกันแล้วแพ้เลยโกรธกันนี่ฮ
1: ะ
0: ทีมข่าวไปพูดคุยกับคุณยุวดีคนนี้เป็นแม่ของน้องที่เสียชีวิตนะครับก็บอกเมื่อคืนเนี่ยนะฮะลูกสาวโทรมาบอกว่าลูกชายเนี่ยโดนแทงที่โต๊ะสนุกนะฮะพอออกไปหาเนี่ยโหตอนนั้นโกรธมากนะครับโกรธผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าทำไมไม่เอาลูกชายเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นอาจจะช่วยทันก็ได้ทำไมปล่อยให้อยู่บนซาเล้งแบบนั้นนะครับผู้ก่อเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแม่บอกก็เคยเห็นน่ะเป็นเพื่อนกันเนี่ยกับลูกชายนี่แหละนะครับแม่บอกว่าลูกเนี่ยเป็นคนดีเป็นนักบอลของโรงเรียนนะครับที่จังหวัดมหาสารคามอ่ะเพิ่งย้ายมาเรียนที
1: ่
0: จังหวัดเลยใช่เทอมเดียว
1: ค่ะ
0: นะก็ แสดงว่ารู้จักกันได้ประมาณเทอมนึงไม่กี่เดือนนะครับ
1: ก็มาถูกแทงเสียชีวิต
0: โอ้ครับผม
1: ไปที่แม่ฮ่องสอนค่ะคุณผู้ชมถึงกับผงะเลยนะคะเพราะมีการพบชิ้นส่วนของมนุษย์คือลักษณะที่พบเขาบอกว่าน่าจะเป็นคนสูงอายุแล้วก็เป็นผู้หญิงค่ะเกยอยู่ที่ริมน้ำยวมคือตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามเร่งค้นหาชิ้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์มันคือต้องย้อนไปวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานายอำเภอแม่เสรียงค่ะนายวรศักดิ์พานทองได้รับรายงานจากผู้นำท้องถิ่นว่าพบชิ้นส่วนร่างของมนุษย์ที่บริเวณแม่น้ำยวมที่ทุ่งแล้งนะคะที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยมอบให้ปลัดอำเภอค่ะหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแม่เสรียงเนี่ยเจ้าหน้าที่ต่างๆตำรวจนะคะสภ.แม่เสรียงกู้ภัยกู้ชีพแม่เสรียงลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดที่พบคืออยู่บริเวณที่นาริมน้ำยวมค่ะพบชิ้นส่วนมือซ้ายคล้ายมือผู้หญิงแล้วก็มีริ้วรอยมีจุดกระบนหลังมือค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยคาดว่าผู้ตายน่าจะเป็นผู้สูงอายุถัดมาอีก2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่พบชิ้นส่วนร่างกายครึ่งท่อนบนที่ไร้แขนคุณจอมอนผู้ชมที่บริเวณริมน้ำยวมเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการนำชิ้นส่วนส่งไปชันสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดวันนี้ค่ะช่วง 11:40 น.เจ้าหน้าที่เร่งค้นหานะคะชิ้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติมที่บริเวณริมน้ำยวมและพบชิ้นส่วนขาขวาเพิ่มอีกค่ะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีบุคคลสูญหายภายในพื้นที่ตำบลบ้านผาปุ้มนะคะที่อำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่4ตุลาคมตอนนี้เจ้าหน้าที่มีการประสานไปยังญาติของผู้สูญหายอะค่ะให้เข้ามาให้ข้อมูลที่เขามาแจ้งเอาไว้
0: ค
1: ือจะได้ไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลกันยืนยันนะคะว่าชิ้นส่วนและร่างที่พบยังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ของพนักงานสอบสวนแพทย์แล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ค่ะคืออยากจะให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆริมน้ำยวมเนี่ยคือถ้าหากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือวัตถุที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รีบแจ้งผู้นำท้องถิ่นรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะ
0: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตล่าสุดกันหน่อยนะครับมีคำสั่งแล้วนะครับให้นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยนะฮะย้ายจากที่บ้านสร้างเปลี่ยนแล้วครับ
1: ไป
0: อยู่ที่ลำสนธิจังหวัดลพบุรีให้เริ่มไปทำงานพรุ่งนี้เลย9ตุลาคม
1: ค
0: ุณว่าเขาจะไลฟ์ไหมเขาจะไลฟ์ไหมพรุ่งนี
1: ้
0: เดี๋ยวมาดูกันนะครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ไทยต้อนรับการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026
7: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต
8: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ให้สารแบคไทรีแพคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
5: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
7: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
8: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

รปิดเผยให้เห็นเหตุการณ์ขณะอาคารความสูง7ชั้นพังถล่มบางส่วนในเขตเมาเตเป้นครอิสตันบูลประเทศตุรกีช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คน

ังถล่มซ้ำสองทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพผู้คนออกจากอาคารโดยรอบเพื่อความปลอดภัยเกิดเหตุมือมืดบุกทำร้ายเจ้าหน้าที่ภายในโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้พนักงานทำความสะอาดของโรงเรียนเสียชีวิต1คนและมีครูอีก2คนบาดเจ็บส่วนมือมีดถูกควบคุมตัวไว้ได้เบื้องต้นพบว่าเป็นเยาวชนวัย15ปีซึ่งเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในประเทศโปแลนด์ครั้งที่2ในรอบ2วันหลังจากเมื่อวานนี้เพิ่งเกิดเหตุผู้ต้องสงสัยวัย19ปีใช้มีดไล่แทงคนในโรงเรียนอาชีวศึกษาในเมืองออสโตเลกาห่างจากกรุงวอร์ซอไปทางเหนือ60กิโลเมตรมีผู้บาดเจ็บ9คนส่วนมือมีดหนีไม่รอดถูกจับตัวไว้ได้คุณภาพอากาศทั้งในมาเลเซียและสิงคโปร์ยังคงย่ำแย่ในวันนี้อันเป็นผลมาจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนจากอินโดนีเซียโดยดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียอยู่ที่ระดับ250หรืออันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่งในรัฐยะโฮและรัฐสารวัตรพุ่งสูงเกิน400จนทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวรวมกว่า 1,000 แห่งเพื่อสุขภาพของนักเรียนส่วนที่สิงคโปร์ดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งเกือบ170หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของอินโดนีเซียพบจุดความร้อนมากกว่า 5,000 จุดส่งผลให้กลุ่มควันหนาทึบพัดข้ามพรมแดนปกคลุมประเทศเพื่อนบ้านยาวนานกว่า1เดือนรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เริ่มการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลเมียนมานำโดยประธานาธิบดีมินอองไลน์ถือเป็นความพยายามล่าสุดที่พลิกฟื้นความสัมพันธ์หลังจากสหรัฐโดดเดี่ยวเมียนมาจากเหตุรัฐประหารในปี2021โดยไมเคิลแวนส์ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายข่าวกรองและการวิจัยได้เดินทางเยือนเมียนมาและหารือร่วมกับมินอองไลน์ที่กรุงเนปิดอร์เมื่อวันที่15ถึง16กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเจรจาปล่อยตัวอดัมคาสติโลนักธุรกิจชาวอเมริกันรวมถึงหารือในด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนนโยบายของสหรัฐจากการเน้นส่งเสริมประชาธิปไตยไปสู่การพูดเชิงผลประโยชน์

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ประเด็นที่ถูกพูดถึงกันนะครับโอ้โหนายอำเภอท่านนี้ดูไปดูมาเนี่ยจะดังกว่าผู้ว่าหลายจังหวัดแล้วนะ
2: ค่ะ
1: เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศแล้วล่าสุดมีคำสั่งล่าสุดของกระทรวงมหาดไทยออกมานะครับโยกย้ายนะครับตัวของนายอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะฮะจากนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีนะครับส่วนที่บ้านสร้างที่น้ำท่วมอยู่เนี่ยนะครับก็ให้นายนฤทธิ์ปาลกวงณ์ณอยุธยานะครับจากอำเภอโคกสูงที่สระแก้วนะครับให้มาเป็นนายอำเภอที่บ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีแทนก็ให้มีผลตั้งแต่9ตุลาคมเป็นต้นไปวันพรุ่งนี้เลยน
2: ะ
1: ให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนะครับพรุ่งนี้เช้า9ตุลานะฮะก็ที่ลำสนธินะนะครับก็จะได้เจอกับท่านนายอำเภอนี่แหละคนดังคนนี
2: ้
1: นะครับก็เป็นดราม่ากันวันนี้เองเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับคุณพลพีสุวรรณชวี

0: เนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเรื่องของการย้ายนายอำเภอเศรษฐวุฒินะฮะคุณพลพีเนี่ยบอกว่าได้รับรายงานนะจากตัวของท่านรองผู้ว่าปราจีนรักษาการผู้ว่าเนี่ยนะครับรวมถึงผู้นำท้องถิ่นหลายคนรายงานเข้ามาเป็นไปในทิศทางเดียวกันถึงการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างทุกคนเนี่ยอยากให้ย้ายนายอำเภอออกเนื่องจากปัญหาการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาท่านว่าแบบนั้นนะ
1: ค
0: ุณมนพีบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวท่านนายกนะนะท่านนายกเนี่ยไม่ได้เป็นคนสั่งนะครับนะเป็นอธิบดีกรมการปกครองเป็นคนลงนามมานะครับท่านจะบอกเลยว่าคุณลองนึกดูนักข่าวนึกดูนะฮะผู้ว่ากับรองผู้ว่าเขามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเห็นควรให้ย้ายนะครับการทำงานในโซเชียลคุณพลพีบอกประชาชนอาจจะเห็นในโซเชียลแต่ในเชิงการทำงานจริงและการสื่อสารนะครับอาจจะไม่เป็นแบบที่เราเห็นในโซเชียลก็ได
1: ้
0: เรื่องของการตอบสนองผู้บังคับบัญชา
1: เพราะฉะนั้นคุณพลพีจึงบอกว่าตัวของคุณพลพีเองเนี่ยแหละที่เป็นคนรายงานกับท่านนายกรัฐมนตรี
2: เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดปราจีนเองหรือว่าในตัวบ้านสร้างค่ะค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนท่านนาย
3: ก็จริงๆก็มี2ด้านภาคเอกชนก็มาบอกว่าการบริหารจัดการน้ำนั้นไม่ดีการดูแลพี่น้องประชาชนในบางส่วนนั้นก็อาจจะไม่ดีผมก็ดูสัมภาษณ์เมื่อเช้าในทีวีช่องหนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าเห็นแต่ในอำเภอแต่ว่ายังไม่เคยเห็นตัวจริงก็เห็นในสื่อออนไลน์เพราะฉะนั้นมันเรื่องราวมีทุกแบบนะครับจริงๆเหลี่ยมมันไม่ได้มี2ด้านด้วยมันอาจจะมีมุมทะแยงมุมขวางมุมอะไรอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะรับฟังอะไรแต่ว่าวันนี้เราจะไม่รับฟังผู้ว่าราชการจังหวัดคงไม่ได้เราจะไม่รับฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการผู้ว่าราชการก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บัญชาอยู่นะครับเป็น Chief of Command อ่ะเพราะฉะนั้นเขารายงานอะไรมาทางกรมหรือว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงต้องพิจารณาตามเนื้อบทของเอกสารเราคงไม่ใช่ว่ามีรายงานมาแล้วต้องไปไถโซเชียลดูว่าวิธีการทำงานนั้นคืออะไรคอมเมนต์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีวุฒิภาวะเพียงพอในการที่จะรายงานขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะมีการรายงานแคสหรอกครับ
0: ขณะที่ตัวท่านนายกคนนี้ก็แน่นอนถูกนักข่าวถามนะครับถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันท่านนายกก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนสั่งย้ายนะคนที่ย้ายก็แน่นอนท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับแล้วก็ที่เป็นข้างหลังท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนเรื่องนี้ต้องถึงขนาดให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองออกมาชี้แจงไหมเนี่ยท่านนายกบอกไม่หรอกเรื่องแค่นี้ไม่ต้องอธิบายหรอกมันอยู่ในขอบเขตอำนาจของอธิบดีและผู้ลงนามย้ายนะฮะก็คือตัวท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับ
4: แต่ชาวบ้านบอกว่าในอำเภอลงพื้นที่อะค่ะแต่เมื่อวานนายกบอกว่าในอำเภอไม่ได้ทำงานเลย
5: ก็ผมก็ต้องเชื่อผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือยังเป็นทางการมานะครับแล้วก็ถึงเวลาที่วาระที่ก็จะต้องมีการโยกย้ายอยู่แล้วอันนี้ก็จากรายงานในที่ประชุมนะครับจากทางผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
0: ก็ใน Facebook ของตัวท่านนายอำเภอเขาเงียบมา2วันแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูว่าพรุ่งนี้ไปรับตำแหน่งใหม่จะมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าในโลกโซเชียลนะคร
1: ับ เริ่มงานวันพรุ่งนี้เลยนะคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมอยู่กันที่เรื่องของน้ำท่วมช่วงนี้ก็ต้องเตือนต้องระวังกันคือมีน้องคนนึงอะค่ะที่บ้านถูกน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าตรงที่น้ำท่วมเนี่ยก็เห็นว่าเอ้ยมันมีเหมือนฝูงปลาอยู่อะน้องก็เลยเอามือลงไปแกว่งปรากฏมันเป็นฝูงปลาชะโดค่ะแล้วมีแม่ปลาชะโดอะมันคุมเชิงอยู่แถวนั้นนี
0: ่
1: กัดแขนน้องเวอะหวะเลยนะคุณผู้ชม
0: กัดแบบโอ้โหเหมือนเขา
1: คือ
0: ไม่รู้ว่าน้องเขาดึงหรือว่ายังไงนะ
1: คือมันกัดแบบรุนแรงเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นแม่ปลาชะโดค่ะที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเป็นภาพรอยแผลของน้องอายุ13ปีนะคะถูกแม่ปลาชะโดพุ่งกัดเข้าจนเป็นแผลเวอะหวะแบบนี้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะวันนี้ค่ะทีมข่าวลงไปพื้นที่จุดที่เกิดเหตุคุณผู้ชมไปพบกับเพื่อนบ้านคุณพานุพงศ์พาไปชี้จุดที่เกิดเหตุบอกว่าเนี่ยแถวๆบ้านเขามันมีน้ำท่วมใช่ไหมก็เลยต้องมีการทำสะพานไม้แบบนี้ค่ะเป็นทางเดินเข้าออกจุดนี้มันมีน้ำลึกประมาณ1เมตร ทีมข่าวก็สังเกตเห็นว่าถ้ามองลงไปใต้สะพานไม้

0: ไม้มันมีฝูงลูกปลาชะโดเนี่ยในอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มแล้วมันก
1: ็ว่าย
0: มารวมก
1: ัน น
0: ี่แหละลักษณะเป็นฝูงใหญ่ๆแบบเนี้ย
1: คือเด็กเห็นก็คงจะไปแหย่เล่น
0: ใช่เนี่ยมันก็ว่ายรวมกันเป็นกลุ่มแต่ทีเนี้ยนอกจากลูกปลาชะโดเนี่ยเนี่ยมันจะมีแม่ของปลาชะโด
1: แต่ไม่ใช่ต
0: ั
1: วนี้ที่กัดนะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: ท
0: ี
1: มงานไปหามาให้ดูว่าเวลาเขาอยู่เขาจะอยู่อย่างนี
0: ้เขาก็ว่ายคุมฝูงลูกปลาชะโดของเขาอยู่ตรงนั้นทีเนี้ยน้องอะค่ะพอเห็นว่ามันมีกล
1: ุ่
0: มปลาชะโดแบบเนี้ยว่ายมาเป็นกลุ่มๆคือน้อง13น้องก็นั่งเล่นอยู่ก็เลยเอามือลงไปแกว่งเหมือนแกว่งลูกปลาชะโดที่มันว่ายอยู
1: ่
0: คือโดยไม่ได้เห็นหรอกว่ามันมีแม่ปลาชะโดอยู่
1: อันนี้ที่เกิดเหตุจริงไปกลุ่มนี้แหละ
0: ใช่ที
1: ่ไปแกว่งไปแกล้งไอ้กลุ่มนี้แหละ
0: นี่แหละก็ไปแกว่งเหมือนแบบเอามาเป็นกลุ่มให้มันแตกๆกันอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยแม่ปลาชะโดก็พุ่งเข้ากัดเลยค่ะแผลก็เป็นแผลเวอะหวะฉีกขาดแบบนี้เลยนะคะคือมีเลือดออกจำนวนมากคือน้องร้องด้วยความตกใจหลังจากนั้นค่ะก็รีบนำตัวไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
1: ครับ
2: แล้วน้องร้องเลยป่ะตอน
3: นั่นก็ร้องครับแล้วก็ขึ้นตามแม
2: ่อ๋อตามแม่ตัวใหญ่มากไง
3: ก็ตัวรุ่นๆแล้วก็สองสามโลอะไรเงี้ย
2: ปลาชะโดนี่มันดุนะ
3: ดุครับแม่ลูกอ่อน
2: น้องอยากจะปากเต็มภายไงตอนนี
3: ้ก็เวลาเด็กเล่นริมน้ำก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะต้องคอยดูครับเพราะเด็กไม่รู้หรอกครับบางทีนี่คิดว่าเป็นปลากลุ่มไม่มี
2: หรือว่าลูกปลาไม่มีพิษไม่มีภัย
3: แต่มันมีแม่มันก็ห่วงลูกนะ
0: ทีมข่าวไปพูดคุยกับแม่ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณแม่พนิดาค่ะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยแม่ไม่ได้อยู่บ้านนะคือน้องอยู่กับพ่อค่ะคือพ่อกำลังนอนพักผ่อนอยู
1: ่
0: ตอนนั้นเองก็ตกใจพ่อบอกได้ยินเสียงน้องร้องเสียงดังเลยแล้วก็ตะโกนเรียกพ่อบอกว่าถูกปลากัดคือตอนแรกพ่อคิดว่าน้องตกลงไปในน้ำค่ะรีบวิ่งออกมาดูแต่ก็เห็นว่าที่แขนของลูกนะมีเลือดอาบเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีแผลเวอะหวะรีบโทรแจ้งค่ะพี่สาวให้มาช่วยเหลือแล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาที่ฝากเตือนผู้ปกครองพ่อบอกที่ใครที่น้ำท่วมอยู่อ่ะบางทีก็อาจจะต้องระมัดระวังถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ำบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีสัตว์อะไรที่อยู่แถวนั้นแล้วก็จะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม
1: ่แล้วบอกปลาชะโดเนี่ยเป็นปลาน้ำจืดที่มีนิสัยดุร้ายนะคุณมเนตแล้วก็ช่วงที่เขามีไข่กับมีลู
0: ก
1: เนี่ย
0: เขาจะหวง
1: เขาจะพุ่งจู่โจมทันทีเลยนะถ้าเกิดว่าใครไปยุ่งกับไข่ไปยุ่งกับลูกเขา
0: แค่ดูในลักษณะเห็นไหมเขาไหว้เพื่อแบบเหมือนดูคุมเชิงอยู่แถวเนี้ย
1: โอ้โหที่สำคัญฟันมันคมขนาดไม่กี่เลยนะ
0: แผล
1: เบิกเลยอ่ะนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูผู้ต้องหาที่มีหมายจับอยู่แล้วเจอตำรวจตำรวจล้อมจะจับอยู่หนียังไงต่อให้ตึกสูงแค่ไหน
0: ไม่หวั่น
1: กระโดดลงมาได้ฮะ
4: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
5: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมี

0: อร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
1: คุณผู้ชมเมื่อช่วงเย็นค่ะที่นนทบุรีต้องมีการปิดการจราจรกันเลยนะคะแถวแถวสะพานพระนั่งเก้าคุณจามร
2: กลัวจะมีเหตุร้ายเพราะว่าม
1: ีคนคลั่งแล้วก็ถือปืนกระโดดลงมาจากคอนโดมิเนียมชั้น2นะคะตำรวจทำการปิดล้อมพื้นที่เอาไว้เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นๆเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วย อันเนี้ยหลังจากที่ผู้ต้องหาคนนี้กระโดดลงมาแล้วจากชั้น2ของคอนโดค่ะแล้วก็พยายามที่จะใช้ปืนอ่ะจ่อขมับแล้วก็เหมือนจะทำร้ายตัวเองอ
2: ่
1: ะ
2: ครับผมคนก็ไม่กล้าผ่านไปผ่านมาใกล้เลิกงานด้วยนะตอนนั้นนะ
1: ค่ะมันช่วงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมตำรวจสภ.บางสีเมืองนะคะเข้าไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็มีการกระจายกำลังปิดล้อมกันคือมีชายคลุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนจ่อศีรษะตัวเองพยายามจะทำร้ายตัวเองอยู่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใกล้กับสะพานพระนั่งเก้าค่ะที่นนทบุรีจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นลานบริเวณหน้าคอนโดนะคะพบนายเฉลิมพรหรือว่าออยอายุ41ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเหลืองค่ะกางเกงขายาวแล้วก็ถืออาวุธปืนไม่ทราบขนาดเนี่ยตำรวจต้องมาซุ่มดูที่จุดสูงข่มเลยนะมาดูบนสะพานลอยเนี่ยตรงจุดข้ามจะได้มองเห็นนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนเขาเนี่ยปรากฏว่าตกใจเพราะระหว่างที่กำลังจะเดินออกมาจากคอนโดมิเนียมอ่ะปรากฏว่าถูกตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งเข้าไปปิดล้อมตามหมายจับนะคะเนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงลานจอดรถแล้วก็เขาก็กำลังเดินจะลงจากคอนโดมิเนียมอะค่ะ
2: ครับผม
1: เดินมากับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตามรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนสาวคนล่าสุดกำลังจะเดินลงไปนี่นะแล้วจังหวะที่เขาก็เดินลงไป
2: ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าตำรวจไปซุ่มอยู่ข้างล่างอะ
1: ใช่นี่แหละตอนที่ตีโค้งลงไปเนี่ยค่ะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยนำกำลังวิ่งมาแล้วเขาก็เลยวิ่งสวนกลับขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมนี่แหละเพื่อที่จะหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเนี่ยตำรวจวิ่งตามขึ้นมาค่ะบนบริเวณลานจอดรถนี่แหละหลังจากนั้นพอรับกล้องวงจรปิดตรงนี้ไปเขาตัดสินใจกระโดดจากชั้น2ของลานจอดรถของคอนโดมิเนียมที่สูงประมาณ4เมตรกระโดดลงมาด้านล่างค่ะจนกระทั่งเขาได้รับบาดเจ็บแล้วจังหวะนี้ค่ะที่เราเห็นเขานั่งคุยอันนี้เขาคุยกับภรรยาของเขาอยู่นะคือตำรวจก็พยายามให้ภรรยาเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมหน่อยให้เขามอบตัวเพราะเขามีอาวุธปืน
2: แต่นี่ดูกระโดดลงมาในขาเขินยังไม่เป็นไร
1: บาดเจ็บแต่เขาอยู่ตรงนั้นแหละก็ยังไม่ไปไหนอันนี้ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะหว่านล้อมบอกว่าให้ใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวให้คุยกับภรรยาได
2: ้ครับผม
1: เอาไปดูวินาทีนี้กันหน่อยค่ะ
3: พี่อ้อยไม่เอาอย่าไม่เอาไม่เอาลูกยังรอพี่
4: ตั้งเด็กให้เด็กเด็กเด็ก
2: อยากให้นึกถึงลูกไว
1: ้อ๋อภรรยาก็พยายามแบบยาใจเย็นๆใจเย็นๆทำอะไรให้คิดถึงลูกเอาไว้ก่
2: อ
1: นที่จุดที่เกิดเหตุมันอยู่ใกล้ๆกับถนนนะมาริมถนนที่มีการสัญจรกันไปมาเนี่ยตำรวจก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะเกิดผลกระทบคือไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุคุ้มคลั่งแค่ไหนอย่างไรปิดการจราจรเอาไว้ชั่วคราวนะคะบริเวณทางขึ้นสะพานพระนั่งเก้าค่ะเข้าเนี่ยเป็นสะพานเก่าใช่ไหมอันนี้มุ่งหน้าเข้าสู่แคลายตรงนี้เขาปิดไว้ก่อนนะตอนที่เกิดเหตุเพื่อที่จะให้ไปใช้สะพานพระนั่งเก้าใหม่เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะหลังจากที่ตำรวจสามารถเข้าไปปิดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์แล้วก็เจรจาเกลี้ยกล่อมอะไรกันได้แล้วคือเขาไปรับรองเรื่องของความปลอดภัยพยายามที่จะเจรจากับผู้ต้องหาว่าเดี๋ยวจะไม่มีใครทำร้ายนะเดี๋ยวจะพาภรรยามาเดี๋ยวจะพาคุณแม่มานะเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ใช้เวลานะคะในการเจรจานานกว่า2ชั่วโมงกว่าที่จะหว่านล้อมกันได้จนกระทั่งนายเฉลิมพรผู้ต้องหายอมวางอาวุธปืนเนี่ยใกล้ๆช่วงค่ำใกล้ๆช่วงเย็นประมาณเกือบ6โมงเย็น
2: จนมืดเลยนะตั้งแต่เย็นยันมืดเลยเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็เนี่ยแหละพอหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยตัดสินใจพาภรรยาพาแม่ของผู้ต้องหาเนี่ย ข้าไปพูดคุยตามที่ตกลงกันเอาไว้เป็นการรักษาสัญญากันด้วยแล้วเจ้าหน้าที่ก็นำแผงเหล็กทุกอย่างเนี่ยนะมากั้นพื้นที่เอาไว้ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดที่เกิดเหตุพอไปสอบถามค่ะคือนายเฉลิมพรผู้ต้องหาเนี่ยเขามีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของคดีพยายามฆ่าคือกลัวว่าถ้าเกิดว่าเข้ามอบตัวไปแล้วตำรวจออกหมายจับมาใช่ไหมจะไม่ได้รับการประกันตัวเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจวิ่งหนีไว้ก่อนแล้วตัวเองก็มีอาวุธใช่ไหมก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนั้นน่ะควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้โชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ชมมีเพียงแค่ผู้ต้องหาเท่านั้นที่บาดเจ็บบริเวณขาเพราะว่ากระโดดลงมาจากชั้น2สูงตั้ง4เมตรเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็พยายามช่วยเหลือเอาไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
2: ครับผมวันนี้ดับเพลิงที่อุดรนะครับได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้พอไปถึงเนี่ยนะฮะฉีดน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงแม่ยืนด่าลูก
1: ค่ะ
2: ฉีดน้ำไปฟังเสียงด่าไปครับไปดูเหตุการณ์นะฮะนี่นะฮะตึกแถวเนี่ยนะครับไฟก็ไหม้แม่ลูกคู่นี้ก็ยืนด่าแม่ก็ด่าลูกอยู่เพราะอะไรแม่บอกเองนั่นแหละเผาบ้านลูกบอกผมไม่ได้เผาแม่บอกกี่ครั้งแล้วที่ทำแบบนี
1: ้โอ้ทำมาหลายครั้งแล้ว
2: นี่ฮะแล้วอาคารพาณิชย์เนี่ยอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันด้วยนะ อยู่หน้าสถานีขนส่งแห่งที่2นะครับของอุดรธานีต้นเพลิงเนี่ยบริเวณห้องนอนชั้น3นะครับนะแม่เนี่ยนะก็บอกว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านเอาตัวไปเลยเจ้าหน้าที่เอาตัวลูกฉันไปเลยวีรศักดิ์หรือนายบอลเนี่ยอายุ29นะลูกฉันเนี่ยแหละมันเป็นคนเผาบ้านเขาติดยาเวลาเสพยาเป็นอย่างนี้ทุกครั้งด่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่เคยจำเนี่ยแล้วจะอยู่ยังไงไฟไหม้แบบนี้โอ้ก็เป็นชุดเลยฮะ
1: ค่ะ
2: เจ้าหน้าที่ก็เลยไปถามเจ้าตัวดูก่อนว่า
1: ตกล
2: งบอล
1: ถามจริงเปล่า
2: บอลบอกผมไม่ได้จุดยาบ้าผมก็ไม่ได้เสพผมออกไปทำงานมาผมกลับมาห้องมันก็ไหม้แล้วตำรวจเฮ้ยแล้วมันจะไหม้ได้ไงผมสูบบุหรี่สงสัยผมดับไม่ดีผมดับบุหรี่ไม่ดีมั้งครับตำรวจแต่ผมไม่ได้เผาบ้านนะเขาก็ไม่ยอมรับแต่แม่บอกว่า
1: ตั้งใจไม่
2: ร
1: ู้
2: เรื่องเสพยาติดยาอย่างหนักเลยตำรวจคุมตัวไปตรวจนะครับปัสสาวะม่วงจริง
1: ๆ
2: นะก็นี่แหละนะครับ
1: โ
2: ดนแจ้งข้อหาด้วยนะวางเพลิงเผาทรัพย
1: ์
2: เสพยาบ้านะครับถูกคุมตัวจับตัวไปคงต้องไปบำบัดกันละก่อนที่จะเอามาส่งคืนแม่
1: เนี่ยค่ะสภาพบ้าน
2: เกือบไม่มีบ้านหลังนี้อยู่พูดตรงๆใช่ไหมนี่ก็วอดไปเยอะแล้วล่ะ
1: อันนี้ดีนะยังควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เนี่ยค่ะ
2: ห้องข้างเคียงเนี่ยจะเดือดร้อนโอ้โหไม่เหลืออะไรเลยฮะพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อครับ
5: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

โปรโมชั่นพิเศษวันนี้เซตผ้าปู 3.5 ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน3ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มนวม1ผืนและเซตผ้าปู3ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,170 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทเซตผ้าปู5ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้าห่มรวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,570 บาทเหลือเพียง 1,290 บาทเซตผ้าปู6ฟุตประกอบไปด้วยเซตผ้าปูลายลิ้วสีน้ำเงิน5ชิ้นแถมฟรีผ้านวม1ผืนและเซตผ้าปู5ชิ้นอีก1เซต4โอรสจากราคาปกติ 7,970 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซช็อปมาเนียระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569จนถึง31ธันวาคม2570

0: ส่งท้ายวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะพาไปดูโฮมสเตย์ค่ะที่ฉงชิ่งเขาทำเป็นแบบการสร้างลักษณะยกสูงเป็นสไตล์แบบว่าท้องถิ่นเขาบอกว่าซ้อนๆกันอ่ะมันดูมีเอกลักษณ์ดีแล้วตอนนี้ก็เป็นกระแสมากๆนะคะในโซเชียลมีคนแวะเวียนไปดูไปสัมผัสไปถ่ายทอดกันอันนี้ที่จีน
1: นะเป็นบ้านต้นไม้เลย
0: นี่แหละเป็นบ้านต้นไม้เป็นโฮมสเตย์บ้านต้นไม้นี่ล่ะค่ะคุณผู้ชมกำลังโด่งดังเลยนะคะลากันไปด้วยภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแม่บันเทิงแหละเพราะตอนนี้เราอยู่กับช็อปคุ้มข้างทุบไม่ยั้งปังทุกโปแม่แต่วันนี้สิ่งที่จะมาช็อปนี่เฮ้ยซีเรียสนิดนึงคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะอยากจะวัดความดันไม่ว่าจะเป็นความดันสูงความดันต่ำหรือว่าค่าการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยต้องรอไปหาหมอต้องรอไปโรงพยาบาลไม่จะมีเครื่องวัดต่างๆใช่ไหมฮะคุณผู้ชมจริงๆแล้วรู้ไหมว่ามันมีเครื่องวัดความดันเนี่ยเอาไว้ที่บ้านได้สามารถวัดเองได้แล้วมันก็ง่ายด้วยและที่สำคัญคือตอนนี้เขามีรุ่นใหม่อัปเกรดมันก็ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าใช้งานไม่เป็นมันมีภาษาไทยที่คุยกับเราได้ด้วยนะฮะเป็นของ Allwell คุณผู้ชมครับและแน่นอนอยู่กับตัวแทนของ Allwell ด้วยนะครับผมพี่กิ๋วสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะน้องจอ
1: ที่ผมพูดมามีผิดอันใดมั้ยฮะ
2: ไม่มีผิดเลย
1: ไม่มีเลยนะ
2: มีอยู่อย่างเดียว
1: อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์แต่ว่าตัวเนี้ยมันพิเศษยังไงมันฮัลโหลคุยกับเราเลยคือผมชอบตรงนี้นะเวลาที่เราใช้งานไปคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเนี่ย
2: เหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วก็จะมีคนมาคอยบอกวิธีการนะคะไม่ต้องกลัวใช้ไม่เป็นซื้อไปเลย
1: ข้างนอกเนี่ยพี่กิ๋วมาให้1เครื่องมีรับประกันให้เหมือนกันแลนด์ของแถมกัน 1,199 บาท
2: ใช่
1: วันนี้ราคาพิเศษนะ
2: ได้เลย
1: ทุบให้จ๊อบหน่อย
2: ทุบเลย
1: วันนี้ราคา
2: พิเศษราคาอยู่ที่999บาท
1: วันนี้แปลว่าลด200บาทนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องวัดความดันของ Allwell Brand ที่มั่นใจได้รับประกัน1ปีเต็มพูดภาษาไทยคุยกับเราได้ใครที่แบบวัดมาเสร็จปุ๊บมันจะคุยกับเราเลยรู้เลยว่าไอ้ข่าวออกมาเป็นยังไงมีของแถมเป็นที่ตัดยาให้อีก1อัน
2: ใช่
1: 999
2: ใช่ค่ะไม่ถึงพันราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะ
1: ฉะนั้นโทรก่อนคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โทรก็ดีย้ำอีกรอบนะครับย้ำ999บาทเท่านั้นแคปหน้าจอเอาไว้ก่อนรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะครับผมและที่สำคัญคือตัวสายเนี่ยฮะ
2: ใหญ่ขึ้นขยายขึ้น10เซนเลยค่ะน้องจ๊อบ
1: ก็คือตัวนี้นะบางคนบอกว่าแขนใหญ่เล่นกล้ามมาหรือว่าคุณแม่
2: มี
1: เนื้อให้ห้อยนะตัวนี้กว้าง
2: ใช้ได้หมดเลยทั้งบ้าน
1: โอเคและถ้าใช้งานเนี่ยนะฮะ
2: กดครั้งเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวเครื่องก็จะทำงานเหมือนตอนที่เราไปโรงพยาบาลเขาจะบอกท่าทางการวัดที่ถูกต้องให้ด้วย
1: คุณก็ต้องอยู่นิ่งๆนะ
2: นี่วัดความดันเสร็จเขาก็บอกให้ด้วยเสร็จสิ้นแล้ว
1: เดี๋ยวก่อนนะฮะ
2: คุณจ๊อบ
1: อันนี้คือค่าจริงๆที่วัดนะฮะแค่สายยังอยู่กับจ๊อบเลยนี่คือสีแดงแพทพี่กิ๋ว
2: คุณจ๊อบจะเป็นความดันแบบไม่รู้ตัวเชื่อไหมคะ10คนเนี่ยมา8คนเป็นความดันแบบคุณจ๊อบอย่างเงี้ยไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่ได้วัดความดันไว้
1: อันนี้คือซีเรียสจริงจังคุณผู้ชมครับฉะนั้นวันนี้ใครที่ดูอยู่เซตนี้999ผมอยากจะบอกเย็บมันโดนใจตรงที่เราไม่เคยรู้เลยว่าภัยเงียบนี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันก็ตามมาซึ่งโรคต่างๆมากมายวันนี้ใครที่ดูอยู่990บาทเท่านั้นผมอยากให้แคปหน้าจอไว้ก่อนนะฮะตัวเครื่องเนี้ย999บาทแล้วก็รับประกัน1ปีเต็ม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้รับประกันจากศูนย์เลยใช่ไหม
2: รับประกันจากศูนย์เลย
1: นะฮะเรามี90เครื่องตอนนี้เหลือ55เครื่องครับ
2: โอ
1: ้ขอบพระคุณหลายๆคนที่โทรเข้ามานะ
2: ค่ะ
1: มันเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะบอกไม่จำเป็นแต่เชื่อผมเถอะผมว่า
2: จำเป็น
1: เกี่ยวกับความสุขภาพเรามันสำคัญนะฮะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะติดตามตัวเองได้ไม่เกิดในเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาต
1: เครื่องทั่วไปมันก็คือวัดราคามันก็จะลบทิ้งไปแต่ตัวนี้มันมีความพิเศษกว่าใช่ไหมฮะ
2: มันเมมโมรี่ข้อมูลได้ถ้าบ้านเรานะคะ
1: GPS นี้นะ
2: มีคุณพ่อคุณแม่
1: พ่อเบอร์หนึ่งแม่เบอร์สอง
2: เราแยกความดันกัน
1: เกสนะ
2: ค่ะแล้วคุณก๊อฟคุณจ๊อบก็เป็นเกสก็จะไม่ปะปนกันด้วย
1: คุณผู้ชมครับเหลืออีก19จะหมดแล้วนะฮะเหลืออีก14เครื่องเนี่ย12เครื่องฮะนะนะเอาเป็นว่าแคปหน้าจอไว้ก่อนคุณผู้ชมครับทั้งเซตนี้รับประกัน1ปี999บาทมันไม่ทันนะครับเอาไงฮะ
2: พี่กิ๋วเพิ่มให้อีก40เซตสุดท้ายแล้วนะ
1: เอาเป็นว่าของจากโรงงานมีอีก40เครื่องนะ
2: อีก40เครื่อง
1: ให้อีก40เครื่องคุณผู้ชมครับรับประกัน1ปีเต็มมีของแถมให้ด้วยนะครับผม999บาทเท่านั้นได้ทั้งเซตแบบนี้ไปเลยอยากให้ทุกบ้านมีติดไว้จริงๆนะฮะขอบคุณพี่กิ๋วมากเลยที่เอาโปรโมชั่นแบบนี้มาให้นะฮะ
2: ค
1: ุณผู้ชมสำคัญกว่าที่เราคิดเยอะนะครับฉะนั้นซื้อไว้เอาไปติดบ้านเลยวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีจ้า
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ในเรื่องของการใช้ระบบรางเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดและก็มีความปลอดภัยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
2: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคมในข่าว EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของรถไฟครับคุณผู้ชมครับแผนการพัฒนาของรถไฟไทยรถไฟรางคู่ที่เราได้ยินกันนะครับแผนการเดินรถต่างๆนะครับในห่วงเวลานี้ในอนาคตนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงแผนการพัฒนาที่ดินนะครับของการรถไฟที่จะสร้างรายได้กลับไปให้กับการรถไฟแล้วก็ลดการพึ่งพานะครับจากงบประมาณของรัฐบาลด้วยแผนทั้งหมดนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกกันอย่างละเอียดนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับคุณจามอนครับ
2: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้จะค่อยๆพูดคุยกันไปถึงแผนการพัฒนารถไฟของเรานะครับเริ่มต้นก่อนเลยครับท่านครับในห่วงเวลานับจากนี้ใน 1-2 ปีนี้นะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของการรถไฟไทยบ้างครับ
1: แน่นอนครับต้องนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะส่งเสริมนะครับในเรื่องของการใช้ระบบรางนะครับซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับมีความประหยัดและก็มีความปลอดภัยในการเดินรถนะครับโดยรัฐบาลเองก็ได้ให้โครงการต่างๆกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เริ่มสัมฤทธิ์ผลแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการก่อสร้างทางคู
2: ่
1: นะครับซึ่งเราทางการรถไฟเองเราได้ดำเนินการมาหลายปีและต่อเนื่องกันนะครับวันนี้ทางคู่ของเราเนี่ยขยายเส้นทางทางใต้ถึงชุมพรและนะครับทางเหนือถึงพิษณุโลกและแล้วก็

0: ทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยกำลังก่อสร้างใกล้ถึงหนองคายแล้วก็ส่วนสายตะวันเฉียงเหนือตอนล่างนะครับก็กำลังจะเตรียมแผนก่อสร้างไปถึงอุบลราชธานีซึ่งแผนงานการก่อสร้างทางคู่เหล่านี้จะทำให้ในเรื่องของการเดินรถมีความสะดวกมีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับผมนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ประชาชนเนี่ยจะได้รับประโยชน์นะครับจากตรงนี
0: ้ครับ
1: ตัวหัวรถจักรของเรามีแผนเพิ่มหรือพัฒนายังไงครับท่านว่า
0: แน่นอนว่าพอมีโครงการก่อสร้างทางคู่เพิ่มมานะครับเราก็คาดหวังนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการเดินรถโดยสารนะครับแล้วรวมถึงการขนส่งสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องแรกในเรื่องของรถโดยสารนะครับก็มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากว่าตัวรถโดยสารที่เรามีอยู่เนี่ยก็ยังมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการโดยเฉพาะรถเชิงพาณิชย์นะครับซึ่งเป็นรถนอนปรับอากาศนะครับรถนั่งปรับอากาศนะครับส่วนนี้ยังมีไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยจะต้องเติมเพิ่มขึ้นไปนะครับรวมถึงส่วนที่2ครับในเรื่องของรถชั้น3ที่มีอยู่นะครับเราก็เตรียมแผนนะครับที่จะปรับปรุงการให้บริการดีมากยิ่งขึ้นรถชั้น3ปัจจุบันนี้เรายังไม่มีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของระบบปรับอากาศนะครับการรถไฟเองเราก็มีแผนนะครับที่จะดำเนินการในการพัฒนารถชั้น3นะให้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศซึ่งก็จะทำให้ประชาชนที่ขึ้นรถกับทางการรถไฟประเทศไทยมีความสะดวกสบายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถจักรที่เรามีใช้งานอยู่อย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีจำนวนมัน200กว่าหัวมีอายุการใช้งานประมาณ 30-40 ปีซึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงแล้วก็ซื้อหรือเช่ามาทดแทนนะครับซึ่งเราก็มีแผนครับที่จะเพิ่มรถจักรประมาณ50หัวนะครับเพื่อนำมาทดแทนของเดิมที่เรามีอายุการใช้งานอยู่อย่างมากนะครับแล้วก็ส่วนที่2รถจักรที่เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็สามารถที่จะมาบริหารจัดการร่วมกับการขนส่งสินค้าได้นะครับรถบรรทุกตู้สินค้านะครับซึ่งเป็นอีกเป้าหมายนึงของทางรัฐบาลที่อยากจะให้ตัวการขนส่งทางรางเนี่ยมันช่วยเสริมเรื่องการขนส่งทางถนนนะครับเพื่อลดจำนวนลดขนส่งขนาดใหญ่บนถนนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุให้อยู่ในมันอยู่ในระบบรางนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็มีแผนนะครับในการลดจากที่เราซื้อมาก็จะนำมาใช้ในส่วนของการลากสินค้าด้วยแล้วก็เรามีการเติมเพิ่มรถบรรทุกตู้สินค้าเข้าไป
1: ย้อนกลับไปที่บอกว่าเราจะเริ่มติดเป็นรถตู้ปรับอากาศนะในชั้น3ตรงนี้ฮะมันหมายความว่าทุกขบวนต่างก็จะเป็นรถปรับอากาศทั้งชั้น1 2 3เลย
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ในเรื่องชั้น1ชั้น2มันมีอยู่แล้วนะครับส่วนชั้น3เนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำแผนกันนะครับปีนี้เรามีรถชั้น3อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ 3-400 ตู้นะครับเราเพิ่งทำแผนในชุดแรกเพื่อเอามาเป็นต้นแบบนะครับจำนวน40ตู้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมทำพัฒนาต่อไปเพื่อเร่งในเรื่องของการให้บริการประชาชนส่วนรถชั้น3ให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
1: ครับผมหัวรถจักร50หัวที่ท่านว่าในเข้ามาเนี่ยจะนำมาเป็นขบวนขนส่งสินค้าหรือมาเป็นขบวนขนส่งรับส่งให้กับประชาชน
0: ครับหลักคงเป็นในเรื่องของขนส่งสินค้านะครับซึ่งตอนนี้เราแยก2หมวดแล้วนะครับรถปัจจุบันเนี่ยเราใช้เป็นรถโดยสารอยู่นะครับรถจักรลากรถโดยสารอยู่นะครับแล้วที่เราซื้อเติมเข้ามาจะมาช่วยส่งเสริมรถสินค้าแล้วก็จำให้รถฟีดใหญ่ของเราที่จะซื้อมาเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยก็จะกลับมาให้บริการรถโดยสารอย่างเต็มรูปแบบครับ
1: ครับผมรางคู่ตอนนี้ที่พูดถึงที่ท่านว่าบอกว่าไปเริ่มแต่ละจุดทั่วประเทศเนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นรถไฟรางคู่ได้แล้วหรือยังหรือว่าจะเริ่มใช้กันเมื่อไหร่อย่างไร
0: ครับอย่างตอนนี้รถไฟทางคู่นะครับก็เปิดใช้งานแล้วนะครับแล้วก็ช่วยสามารถลดระยะเวลาการเดินทางได้เป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากทางนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟที่เราได้รับปรับแผนในเรื่องของโครงการก่อสร้างทางคู่โครงการก่อสร้างทางคู่จะไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของโครงการทางรถไฟใหม่1ทางเติมเข้าไปเป็นทางคู่มันมีเรื่องของระบบควบคุมอนุสัญญาณนะครับระบบที่จะติดตามความปลอดภัยของขบวนรถนะครับระบบการติดต่อสื่อสารแล้วก็รวมถึงตัวสำคัญอีกตัวนึงครับก็คือตัวจุดตัดถนนเสมือนระดับทางซึ่งในโครงการก่อสร้างทางคู่เนี่ยก็จะพยายามลดจุดตัดถนนให้มากที่สุดโดยก่อสร้างเป็นโอเวอร์พาสแล้วก็หรืออันเดอร์พาสก็แล้วแต่ลักษณะของแต่ละภูมิประเทศ
1: แต่ว่าถ้าเรื่องของแผนการเดินรถนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะขอกลับมาคุยเรื่องแผนการเดินรถนะครับจะเพิ่มต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้ามาอย่างไรการรถไฟมีแผนในการเพิ่มการเดินรถอย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ได้ฟังภาพรวมนะครับแผนการพัฒนาของการรถไฟไปแล้วคราวนี้มาเจาะลึกลงไปนะครับการรถไฟจะดำเนินการอย่างไรนะครับในการเพิ่มช่องทางบริการให้กับประชาชนนะครับก็เรียนถามว่าเรามีแผนในการดำเนินการอย่างไรครับตอนนี้ประชาชนบอกว่าโหเพิ่มทุกอย่างเลยแต่ว่าเรื่องของขบวนรถวันนึงอาจจะยังมีแค่ขบวนเดียว2ขบวนตรงนี้นะครับการรถไฟจะมีแผนในการพัฒนาเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนยังไงบ้าง
4: ครับก็สืบเนื่องจากแผนโครงการก่อสร้างทางคู่นะครับทำให้ตัวปริมาณการขนส่งทางรถไฟเนี่ยสามารถเพิ่มความจุทางได้เราสามารถเพิ่มขบวนรถเข้าไปในทางได้อย่างเยอะมากนะครับแล้วก็การให้บริการของการรถไฟจากที่เรามีข้อจำกัดอยู่การให้บริการของเราอาจจะซื้อหรือจัดหารถมาอาจจะไม่เพียงพอกับการให้บริการนะครับตามที่เรามีแผนการดำเนินงานของเราอยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยพ.ร.บ.รางปี2568ก็เปิดโอกาสให้เอกชนนะครับสามารถเข้ามาร่วมใช้รางรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้การรถไฟเองก็ได้เตรียมที่จะประกาศนะครับเรื่องของเส้นทางรถไฟของเราที่มีให้บริการอยู่แล้วก็ประกอบกับเราก็ประกาศว่าช่องทางไหนที่จะติดต่อที่การรถไฟนะครับรวมถึงตัวสล็อตของการเดินรถที่ว่างอยู่นะครับเมื่อมีเอกชนสนใจนะครับการรถไฟก็จะสามารถที่จะประกาศเชิญชวนนะครับให้เอกชนหลายๆรายนะครับเข้ามาร่วมเดินรถในเส้นทางของการรถไฟได้นะครับโดยเอกชนก็จะมาจ่ายในเรื่องของค่าใช้ทางนะครับซึ่งก็ทำให้การรถไฟเนี่ยก็จะมีรายได้จากค่าใช้ทางเหล่านั้นนำไปใช้ในการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลได้กรุณาก่อสร้างไว้ให้ครับ
3: นั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยจะไม่ใช่การรถไฟที่เป็นคนบริหารจัดการเดินรถอย่างเดียวแล้ว
4: ถูกต้องครับ
3: ใช่ไหมฮะจะมีเหมือนเป็นรถร่วมอย่างเงี้ยคร
4: ับ
3: ท่าน
4: ลักษณะก็จะเป็นเอกชนจะมาสามารถเดินรถเพิ่มได้นะครับในทุกเส้นทางที่การรถไฟมีเส้นทางรถไฟอยู
3: ่
4: ทั้งรถโดยสารนะครับรถสินค้าด้วยนะครับทั้ง2มิติเลยครับ
3: ตู้รถไฟเขาต้องเตรียมมา
4: ตู้รถไฟเองเอกชนก็สามารถที่จะจัดหาเองได้นะครับหรือในช่วงต้นอาจจะเช่ารถไฟในการดำเนินงานก็ได้นะครับซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากครับ
3: ครับผมอันนี้คือแนวทางการเพิ่มเหมือนกับเพิ่มขบวนเพิ่มเส้นทางให้กับประชาชน
4: ใช่
3: ที่เรื่องนี้ราคามันจะเป็นยังไงฮะราคาค่าโดยสารเอกชนเขามีสิทธิ์ที่จะตั้งราคาขึ้นมาเองหรือเขาต้องอิงกับราคาของเราครับ
4: ครับในส่วนของการตั้งราคาค่าโดยสารในเอกชนก็สามารถตั้งราคาได้นะครับในส่วนของการรถไฟเองกับทางกรมการขนส่งทางรางซึ่งก็เป็นเรกูเลเตอร์กำกับดูแลเรื่องโครงสร้างราคานะครับก็จะมีการกำกับราคาหลักเอาไว้ก็จะพิกัดเพดราคาสูงเพดานของพิกัดราคาก็จะมีกำหนดเอาไว
3: ้
4: นะครับอาจจะยกเว้นในกลุ่มบางส่วนเช่นรถท่องเที่ยวนะครับรถเชิงที่เป็นลักษณะของการเติมเสริมขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการให้บริการในลักษณะของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดนะครับแต่เรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของการให้บริการต่างๆก็จะเกิดการพัฒนาร่วมกันไม่ว่าเป็น

0: การให้บริการของการรถไฟเองเราก็ต้องปรับปรุงการให้บริการของเราเอกชนเนี่ยเขามีความเก่งมีความสามารถอยู่แล้วนะครับก็สองอย่างนี้นะครับก็ทำให้การให้บริการระบบรางของประเทศเราเนี่ยเกิดการพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับ
1: เราจะพอเห็นเป็นรูปเป็นร่างที่มีการให้เอกชนเข้ามาร่วมเดินรถกับเราได้เมื่อไหร่ครับ
0: ครับก็ปี2570เนี่ยจะเริ่มมีแผนงานเรื่องนี้นะครับการรถไฟก็จะเตรียมในเรื่องของแนวทางกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับของเอกชนที่จะเข้ามาใช้ระบบรางร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็พอได้คัดตัวได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาทำสัญญาเช่าใช้รางกับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่รายเดียวก็สามารถเปิดกว้างให้หลายๆรายเนี่ยเข้ามาเดินได้นะครับในเส้นทางเดียวกันเพราะว่าอย่างที่แจ้งครับความจุทางที่โครงการก่อสร้างทางคู่มีเนี่ยยังมีความจุทางเหลือเพียงพอที่จะให้เกิดการเดินรถในเส้นทางเดียวกันได้เรามีทั้งเส้นทางหลักแล้วก็เส้นทางรองแล้วก็มีเส้นทางอีกหลายๆเส้นทางนะครับซึ่งเอกชนสามารถที่จะมาแจ้งแล้วก็หารือกับทางการรถไฟแล้วก็เพื่อให้มีสัญญาใช้ทางร่วมกันได้ครับ
1: โอ้โหนี่คือสิ่งที่ประชาชนจะได้รับในอนาคตนี
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นภารกิจของการรถไฟนะฮะเรื่องของการพัฒนาที่ดินต่างๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมจะพามาฟังแนวคิดนะครับของการรถไฟในการพัฒนาที่ดินหารายได้จากที่ดินต่างๆของการรถไฟเราก็มีการเตรียมแผนเอาไว้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่ช่วงหน้าขอติดตามกันต่อครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
2: ฮะอะไรนะที่รัก
1: สายยังเข้าไม่ได้เลย
3: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
2: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
1: อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดยเอ็มคอร์ดเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
1: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ

0: พูดถึงรายได้ที่เราจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมเดินรถกับเราเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับรายได้ปัจจุบันของการรถไฟในการบริหารจัดการเองตรงนี้ครับมันจะเพิ่มมากน้อยขึ้นขนาดไหนอย่างไรครับเท่าที่เราประเมินเอาไว้คร่าวๆท่านผู้ว่า
1: ครับก็เรามองว่าตัวรายได้เนี่ยคาดว่าจะมีเอกชนเข้ามาร่วมนะครับในช่วงแรกอาจจะไม่สูงมากนักนะครับเนื่องจากว่าการให้บริการระบบรางเนี่ยเอกชนอาจจะต้องลงทุนในเรื่องของรถจักรล้อเลื่อนนะครับซึ่งก็เป็นมูลค่าค่อนข้างสูงเราก็เลยมองว่าแผนแรกเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของรถท่องเที่ยวซึ่งเอกชนเนี่ยน่าจะมีความพร้อมอยู่หลายๆรายแล้วก็มีกลุ่มตลาดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วยปิดจุดอ่อนของการรถไฟนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการร่วมกับโรงแรมบริหารจัดการร่วมกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เอกชนมีความคล่องตัวนะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าการที่ชนจะสามารถเพิ่มขบวนรถได้ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็ทำให้ตัวรายได้จาก Open Access หรือค่าใช้จ่ายรางร่วมเนี่ยจะมีสูงมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งแล้วถ้าพอโครงสร้างเหล่านี้เริ่มพัฒนาเนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเอกชนเองก็คงมองในจุดเหล่านี้นะครับต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งสินค้านะครับการขนส่งโดยสารประเภทอื่นนะครับที่การรถไฟก็มีให้บริการอยู่เราจะมีช่องว่างอีกเยอะนะครับเพราะว่าตัวของการขนส่งสินค้าโดยสารเนี่ยของระบบรางเองเนี่ยเราอยู่ประมาณ 2% ของการขนส่งนะครับซึ่งยังถือว่ายังน้อยเพราะมันยังเติบโตได้อีกเยอะนะครับ
0: นะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนที่จะเข้ามาร่วมดำเนินการกับเราด้วยเพราะว่ามีกี่เจ้ามากน้อยขนาดไหนอย่างไร
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ขณะที่แผนการพัฒนาเรื่องของที่ดินนะอยากให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยครับที่ดินการรถไฟมีอยู่ทั่วประเทศ

0: เราจะพัฒนาที่ดินต่างๆเหล่านี้กลับมาเป็นรายได้ให้กับเราเรามีแผนการดำเนินการยังไงบ้างครับ
1: ครับถ้าพูดถึงที่ดินของการรถไฟนะครับก็คงต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องนึงก็คือที่ดินที่มีเอาไว้สำหรับการเดินรถนะครับก็จะเป็นที่ดินที่เป็นทางเส้นทางรถไฟนะครับเป็นที่ตั้งของสถานีนะครับเป็นโรงซ่อมนะครับซึ่งกิจการเหล่านี้เราถือเป็นกิจกรรมหลักของทางระบบรางของทางการรถไฟกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่ได้นำมาใช้ในเชิงพาณิชย์ก็จะมีส่วนที่เหลือเป็นที่ดินที่เหลือจากที่ดินเหล่านั้นนะครับไม่เป็นตัวพื้นที่สถานีนะครับที่เราใช้อยู่แล้วมีพื้นที่ที่เหลืออยู่นะครับก็พื้นที่เหล่านี้สามารถนำมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ได้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามีการตั้งบริษัทลูกชื่อบริษัท SRT Asset นะครับเข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินที่ดินอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเดินรถหรือ non-core business นะครับซึ่งก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยที่ผ่านมาก่อนที่เราตั้งบริษัทลูกเนี่ยเราก็มีสัญญาเช่าอยู่ประมาณสัก 12,000 สัญญานะครับมีรายได้ประมาณสัก 3,000 4,000 ล้านเราคาดหวังว่าหลังจากที่เรามีบริษัทลูกมาแล้วก็จัดการบริหารจัดการพื้นที่ของเรามีการแยกแยะสัดส่วนพื้นที่ใดใช้สำหรับการเดินรถพื้นที่ใดจะเตรียมไว้สำหรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์นะครับแผนเหล่านี้เราทำมาหลายปีแล้วซึ่งก็เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวทางการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางบริษัท SRT Asset ก็จะบริหารบริการบริหารจัดการร่วมกันนะครับทำให้รายได้จากทรัพย์สินเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้การรถไฟก็จะลดในเรื่องของการขาดทุนลงไปนะครับ
0: การพัฒนาว่ายกตัวอย่างบางโครงการเท่าไหร่ที่พอจะเห็นภาพให้ประชาชนได้เห็นภาพเลยครับว่าเราสามารถนำที่อาจจะไม่เคยนำมาใช้ประโยชน์แล้วกลับมาเป็นที่ดินที่มีมูลค่าได้ยังไงบ้าง
1: ครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะครับถ้าหลายๆท่านที่ไปประเทศญี่ปุ่นจะสังเกตเห็นว่าตัวสถานีรถไฟเนี่ยจะไม่ได้ตั้งอยู่เฉพาะแค่ตัวสถานีนะครับพื้นที่โดยรอบๆสถานีรถไฟเนี่ยจะมีการพัฒนาร้านค้าร้านขายนะครับซึ่งก็เป็นทฤษฎีที่เราก็รับองค์ความรู้มาจากทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เหมาะครับกับระบบรางเพราะระบบรางเนี่ยจะเป็นระบบที่ทำให้เมืองโตเป็นจุดตามตำแหน่งสถานีรถไฟนะครับซึ่งของเราเองก็มีสถานีรถไฟเหล่านั้นนะครับเช่นสถานีธนบุรีนะครับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ซึ่งมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเหลืออยู่นะครับเราก็ศึกษานะครับให้บริษัทลูกเนี่ยช่วยศึกษาแนวทางการพัฒนาว่าที่ดินแต่ละแปลงที่เหลือจากการเดินรถแล้วเนี่ยควรจะพัฒนาเป็นรูปแบบใดยกตัวอย่างที่ธนบุรีนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับศิริราชก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะพัฒนาต่อเนื่องจากพื้นที่การให้บริการทางการรักษาสุขภาพนะครับอาจจะเป็นคอนโดนะครับซึ่งทำให้คนที่มาใช้บริการสะดวกสบายเพราะว่าก็มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งระบบการให้บริการสาธารณะมีรถไฟสายสีแดงในอนาคต
0: ร
1: ถไฟสายอื่นในอนาคตด้วยนะครับซึ่งจุดแข็งของการขนส่งระบบรางที่มีระบบขนส่งมวลชนอยู่ใกล้เนี่ยก็ทำให้พื้นที่เหล่านั้นสามารถพัฒนาได้แล้วแผนแม่บทเราก็กำลังจะเริ่มนะครับที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเป็นที่แรกที่เรากำลังเร่งดำเนินการอยู
0: ่เอาการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยอย่างเงี้ย
1: ก็ลักษณะไม่คงไม่เป็นเชิงการท่องเที่ยวเป็นกึ่งเชิงพาณิชย์ครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็น TOD ความหมายก็คือสามารถพัฒนาที่ดินควบคู่ไปกับการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขายนะครับเรื่องของการให้บริการเชิงพาณิชย์นะครับสถานที่พักผ่อนนะครับแล้วก็รวมถึงอาคารคอนโดมิเนียมออฟฟิศสำนักงานนะครับก็จะอยู่ในแอเรียเดียวกันนะครับก็ทำให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่นั้นเนี่ยไม่ต้องเดินทางเยอะนะครับอยู่แล้วครบวงจรอยู่นั่นเลยนะครับ
0: ครับผมนะก็คาดว่าเราก็จะมีรายได้จากตรงนี้กลับเข้ามาให้กับการรถไฟ
1: ครับ
0: ก็เห็นแผนในการเพิ่มรายได้ของการรถไฟไปแล้วทีนี้เรื่องของการลดรายจ่ายครับเพราะว่าตรงนี้เรามีแผนในการดำเนินการเรื่องของการลดค่าซ่อมบำรุงลดรายจ่ายอะไรที่มันเกิดขึ้นต่างๆเนี่ยในปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างครับ
1: ครับเรื่องของแผนลดรายจ่ายเนี่ยต้องยอมรับว่าค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่สูงสุดของระบบรางนะครับก็จะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบำรุงรักษาอาคารสถานีนะครับทางเส้นทางของทางรถไฟนะครับสะพานล่องน้ำระบบเครื่องกั้นถนนนะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้เป็นต้นทุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงก็คือตัวรถจักรล้อเลื่อนแล้วก็ตู้โดยสารต่างๆที่มีอยู่สองส่วนนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่การรถไฟเนี่ยกำลังไปดูในรายละเอียดในการจัดทำแผนในการลดรายจ่ายซึ่งแผนที่สำคัญนะครับก็คือจะต้องใช้ระบบ คอมพิวเตอร์นะครับมาบริหารจัดการนะครับพวกอะไหล่คงคลังแผนการซ่อมให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งจำเป็นที่ต้องใช้ครับเนื่องจากว่าแผนงานต่างๆเนี่ยจะต้องกำหนดเอาไว้ให้ชัดเจนและทำให้เราสามารถที่จะลดในเรื่องของการซื้ออะไหล่นะครับแล้วก็ซื้อเท่าที่ต้องการแล้วก็ในเวลาที่จำกัดในเวลาที่ต้องการนะครับแล้วก็รวมถึงจัดแผนของคนที่มาซ่อมนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงหากมีกรณีที่จำเป็นที่ต้องเอาท์ซอร์สหรือจ้างเอกชนเข้ามาซ่อมเนี่ยก็เป็นแผนงานนะครับที่การรถไฟเราได้วางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของงานโยธากลุ่มของตัวรถจักรล้อเลื่อนนะครับเราก็ได้วางกำหนดไกด์ไลน์เอาไว้เนื่องจากว่ารถจักรล้อเลื่อนของเราที่มีอยู่ก็อายุค่อนข้างเยอะนะครับก็มีความชำรุดค่อนข้างมากนะครับก็เลยมีความจำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญต้องเตรียมอะไหล่ไว้ให้พร้อมอย่างที่เรียนนะครับก็คงต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยบริหารจัดการนะครับซึ่งการรถไฟเองก็ได้เตรียมนำระบบเหล่านี้มาใช้แล้ว
0: ครับตรงนี้น่าจะลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มากน้อยขนาดไหน
1: น่าจะลดได้เยอะเลยครับค่าใช้จ่ายของการซ่อมรถของเราในปีประมาณ 3,000 ล้านนะครับสามารถลดลงมาได้เยอะเลยครับ
0: งั้นสุดท้ายอยากให้ท่านว่าฝากอะไรถึงคนที่ใช้บริการรถไฟยังเชื่อมั่นยังต้องมีความจำเป็นในการใช้รถไฟเขาจะได้รับความสะดวกสบายหรือว่าได้อะไรจากรถไฟในปีต่อๆไปมากขึ้นบ้าง
1: ครับเรื่องแรกรถไฟก็จะต้องเตรียมแผนงานเรื่องของการยกระดับการให้บริการนะครับจากโครงการก่อสร้างทางคู่เนี่ยจะเริ่มดีขึ้นและรถไฟจะเดินใช้เวลาน้อยลงแล้วนะครับจากที่ต้องรอหลีกกันนะครับเรื่องความปลอดภัยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเนื่องจากว่ามีโอเวอร์พาสอันเดอร์พาสและเราสามารถบริหารจัดการรถให้เดินถึงปลายทางได้ตรงต่อเวลามากขึ้นนะครับอันนี้เรื่องที่1 นะครับก็คือเรื่องของความตรงต่อเวลาเรื่องที่2เรื่องของความปลอดภัยนะครับส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการนะครับตัวรถเรื่องของการแพทย์ของการรถไฟเองซึ่งเราพยายามยกระดับการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถชั้น3ที่จะติดแอร์นะครับแล้วก็จำนวนรถที่เราจะเติมเข้าไปแล้วในทางกลับกันนะครับก็มีเอกชนนะครับที่จะเข้ามาร่วมเดินรถนะครับซึ่งเอกชนก็จะสามารถเตรียมตัวรถจักรล้อเลื่อนของเขานะครับมาให้บริการโดยการใช้ Open Access หรือมาร่วมใช้ทางกับทางการรถไฟได้ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าแผนงานที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเอาไว้นะครับโครงสร้างพื้นฐานที่ดำเนินการเอาไว้เนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยใช้หมวดระบบรางได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ
0: ได้ฟังความชัดเจนนะครับในการดูแลเนาะพี่น้องประชาชนว่ารถไฟก็ถือเป็นหนึ่งในขั้นพื้นฐานนะครับในการดูแลประชาชนเหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆนะครับที่ให้เกียรติมาให้พบกันวันนี้นะครับลาไปครับเลยครับสวัสดีครับ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ที่4ตุลาคมที่ผ่านมาในไกราลาชานานากุชเมานายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตเดินทางถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่11ของอาเซียนทั้งยังเป็นการปูทางการเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570การเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศจะมีการหารือร่วมกันถึงความร่วมมือด้านต่างๆอาทิความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนและความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยว

เป็นต้นสำหรับไทยและติมอร์เลสเตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมาตั้งแต่ไทยร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในติมอร์เลสเตเมื่อปี2542และไทยเป็นประเทศแรกๆที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับติมอร์เลสเต

เอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแถลงข่าวความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่งจบลงไปที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกนายกองเอกชัยภักดิ์ยังได้แจ้งให้สมาคมกีฬาทราบถึงความคืบหน้าโครงการกีฬารัฐวิสาหกิจพลัสซึ่งปัจจุบันดำเนินงานเข้าสู่ปีที่3จากกรอบระยะเวลา4ปีมีนโยบายชัดเจนจากกระทรวงและคณะกรรมการที่จะสานต่อโครงการนี้หลังครบวาระ4ปีเพื่อเป็นฐานงบประมาณสนับสนุนนักกีฬาสู่อนาคตนายกองเอกชัยภักดิ์กล่าวอีกว่าหลังจากนี้ภารกิจของวงการกีฬาคือการเตรียมนักกีฬาไปสู่กีฬาซีเกมส์2027ที่ประเทศมาเลเซียในปีหน้าและมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์2028

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: 被埋下的旧情被遗下的剧情命途在手为谁抹失

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV More ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: กรุ๊ปตระกูลมา
3: วาระการประชุมแรกของวันนี้ก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่ต้าถังโซนหยวนหลาง
4: ฮัลโหลสวัสดีทุกคน
5: นี่มาเร็วมา
4: จำไม่ได้เหรอฉันพ้นจากตำแหน่ง CEO ไปแล้วที่ฉันกลับมาแค่อยากรู้ว่าส่งต่อโครงการที่ทำถึงไหนแล้วมีอะไรฉันช่วยไหม
5: อ๋อ
4: ประชุมต่อกันเลยฉันนั่งฟังอยู่ข้าง
6: ๆเอากาแฟหน่อยมั้ย
4: ไม่เป็นไรขอบคุณครับ
3: งั้นต่อกันเลยที่โซนสร้างซุยมีที่ดินราว 4,000 ไร่ที่เป็นของกรุ๊ปตระกูลหมาของเราตรงนั้นน่ะมีโครงการพัฒนาเยอะแยะความจริงแล้วสำหรับโครงการนี้เรามีแนวทางพิเศษไว้

0: การพัฒนาที่ดินต้าถังโซนหยวนหลัง
1: มีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ
0: อ๋อผมมีข้อเสนออยากให้ทุกคนช่วยกันคิดหน่อย
1: พูดเลย
0: ธุรกิจต่างประเทศกรุ๊ปเราเพิ่มขึ้นมากไปถึงขอบเขตกรุ๊ปข้ามชาติแล้วแต่ธุรกิจเหล่านี้การจ่ายภาษีเมืองนอกนับวันก็ยิ่งหนักเราควรวางแผนแยกย้ายบริษัทไปอยู่ต่างประเทศฝ่ายการเงินได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นถ้าไปจดทะเบียนที่เมืองนอกชดภาษีแต่ละปีได้ถึง
1: เดี๋ยวก่อนเซอร์มิงฉันชื่นชมแผนกของนายหาข้อมูลไม่ได้เยอะแบบนี้แต่ว่าฉันอยากให้คงเดิม
0: เหตุผลของคุณก็คือ
1: ข้อแรกนะกรุ๊ปตระกูลมาเพิ่งจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้าย้ายไปต่างประเทศฉันว่าจะมีคนเอาไปวิเคราะห์นินทาคิดว่ากรุ๊ปตระกูลมาไม่มั่นใจในตัวฮ่องกงและข้อ2
0: แต่ผมคิดว่าคุณเห็นแก่ประโยชน์กรุ๊ปเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่สนใจความคิดคนอื่น
1: ฉันแค่คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม
0: ตอนนี้กรุ๊ปเป็นแนวโน้มสากลภาระการจ่ายภาษียิ่งหนักขึ้นทุกวันผมคิดว่าควรแก้ปัญหาตรงจุดนี้
1: ฉันไม่ได้คัดค้านแต่คิดว่านี่ยังไม่ใช่โอกาสที่ดีที่สุด ความจริงฉันคิดว่าที่เซี่ยวหมิงแนะนำก็เพราะเห็นแก่กรุ๊ปเราฉันคิดว่ารุกหน้าไปได้เลยจะได้พัฒนาเร็วขึ้นกว่านี้พี่ใหญ่พี่คิดว่ายังไง
2: เซี่ยวหมิงทำดีมากเขาช่วยทำวิจัยให้บริษัทเยอะมากแต่ว่าจันหงเองก็มีความกังวลหลายด้านก็ไม่ผิดโจนายคิดยังไง
0: ฉันคิดว่ามาโคพูดถูกย้ายไปเมืองนอกตอนนี้เร่งรีบเกินไปแต่วันนี้ฉันแค่มานั่งฟังทุกคนปรึกษากันเองเถอะ
1: ข้อ2ที่ฉันจะพูดเมื่อกี้ก็คือข้อเสนอที่สำคัญแบบนี้ควรจะนำมาใส่ไว้ในวาระการประชุมเอาแบบนี้เซอร์มิงนายช่วยไปตรวจสอบอีกหน่อยแล้วแจกให้ทุกคนให้ทุกคนเอากลับไปศึกษาก่อนประชุมคราวหน้าค่อยมาดูกันว่าจะมาเป็นวาระไหม

0: อ้าวกินข้าวมาหรือยัง
1: รองท้องมาแล้ว
0: งั้นไม่อุ่นน้ำแกงให้นะ
1: ไม่ต้องหรอก
0: ไม่ได้
1: หวานจังครับ
0: จริงสิแม่ได้ข่าวมาว่าเย่าจมกับเย่าถังปลอดภัยแล้วแต่ว่าทำไมยังต้องฟังเย่าจู่ล่ะ
1: มันซับซ้อนตอนนี้เล่าไม่จบหรอก
0: ลูกนะโตมาพร้อมกับเย่าจู่รักกันเหมือนพี่น้องแท้ๆเขาเกิดเรื่องขึ้นถ้าต้องการให้ลูกช่วยลูกต้องช่วยพวกเขาให้เต็มที่เลยนะเข้าใจไหม
1: ผมรู้ครับแม่ไม่ต้องห่วงหรอกกรุ๊ปเรามีทีมทนายที่แข็งแกร่งโจไม่เป็นอะไรหรอกแม่นมาก
2: ถุงกอล์ฟรุ่นลิมิเต็ดต้องสีส้มซอใหญ่ของนายกำชับไว้หน่อย
1: ไม่ต้องห่วงหรอกกล้าได้กล้าเสียโคลอี้ชอบสีเงินคุณแม่ชอบสีขาวไม่รู้มีขายเยอะแบบนี้หรือเปล่า
2: คุณชายสามตระกูลมาอยากได้มีหรือจะไม่มี
1: ถ้าไม่มีก็สั่งทำเลย พี่ชนะตลอดกีฬาชิวๆแบบเนี้ยไม่เหมาะกับฉันเลย
2: ฝึกความอดทนของแกหน่อยพ่อหนุ่มน้อย
1: แต่นะครับเรื่องบางอย่างมันต้องเร็วดูอย่างตอนประชุมสิข้อเสนอของเซี่ยวหมิงไม่ใช่ว่าไม่ดี
2: ลดรายจ่ายภาษีถ้ากับเพิ่มกำไรให้ครุปโบนัสก็ยิ่งเยอะ
1: แต่ว่าตอนนี้มาโครักษาการแทนที่สำคัญสุดก็คือพี่รองคอยหนุนอยู่ข้างหลังฉันขี้เกียจจะพูด
2: ตอนนี้เขาแค่รักษาการแทนทำเยอะก็จะผิดเยอะไม่ทำก็ไม่ผิด
1: นะพูดถูกเขารักษาการแทนเขาไม่ใช่เจ้าของแต่ฉันทนดูไม่ได้เขาชอบอวาระการประชุมมาข่มขู่กันคิดว่าตัวเองเป็นซีอีโอจริงๆจริงสิพี่ใหญ่เรื่องปปช.เนี่ยพี่ว่ายังไง
2: จะให้ว่ายังไงต้องมีคนเปิดโปงเราแน
3: ่คนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดก็คือมาโคนี่ที่รักเคยดูซีรีส์ไหมคดีฆาตกรรมคนที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดก็คือคุณดา
1: เคยสงสัยมาโคกันบ้างไหมพอย้อนคิดดูแล้วเรื่องนี้เขาได้รับประโยชน์สูงสุด
2: บอกตรงๆนะผลประโยชน์มาเกี่ยวเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเขาเรื่องพวกนี้คุณจะแก้ซะดีก็

0: พอถ้าคุณพ่อรู้เข้าแล้วก็เป็นเรื่องอีกแน่ที่สำคัญเราไม่มีหลักฐานแค่ดาวส่งเดช
1: ไม่ยากเลยให้คนไปสืบก็รู้แล้ว
0: ให้ใครไปสืบ
1: มีอยู่คนหนึ่งอยากจะแต่งเข้าตระกูลหมาจะแย่แล้วฉันเชื่อว่าเขาน่าจะยินดีช่วยพวกเรา
2: โจเป็นอะไรคะกับข้าวไม่ถูกปากเหรอ
3: เปล่าหรอกกำลังคิดอยู่เนี่ย
2: คิดเรื่องกรุ๊ปเหรอคะ
3: ประชุมครั้งก่อนมังโคกับเซี่ยวหมิงทะเลาะกันเพราะเรื่องงานฉันน่ะรู้ดีที่เซี่ยวหมิงเสนอเป็นความคิดเห็นของเย่าถังแต่เพื่อผลประโยชน์ของกรุ๊ปตอนแรกฉันก็ไม่อยากพูดแต่ก็อดหนุนมาโคไม่ได
2: ้ถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่ CEO ของกรุ๊ปหมาแล้วแต่ดูออกนะว่ายังมีอิทธิพลคุณพูดแค่คำเดียวเองทุกอย่างก็แก้ไขได้
3: ไม่ใช่แบบนั้นอิทธิพลที่พูดถึงเนี่ยเชื่อว่าใกล้จะเหลือแค่ศูนย์แล้ว
2: คุณไม่ต้องห่วงหรอกค่ะฉันมั่นใจความสามารถของมาโค
3: นี่รู้จักมาโคดีขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน
2: เชอะแปลกมากเหรอคะคุณอย่าลืมสิฉันรู้จักเขาก่อนรู้จักคุณอีก
3: รู้จักก่อนไม่มีประโยชน์เก่งแต่จะพูด
2: เก่งแต่จะพูดอะไรคุณอย่าพูดมั่วนะ
3: เรื่องกินข้าวไงอย่างน้อยเขาก็ไม่นัดเธอมากินข้าวแต่ฉันนัด
2: รีบกินเถอะค่ะ
3: ขอบใจฮัลโหลเจ้าชื่อว่าไงเหรอได้พี่ทรีไปเลย
2: ทำไมคะ
3: เจ้าชื่อบอกว่าคุณพ่อตามหาฉันให้ฉันไปพบบุคคลที่สำคัญมากดูจากข้อมูลพยานหลีเซาเอินคุณเป็นประธานฝ่ายสินเชื่อแบงก์เกาเป่าใช่ไหม
4: ครับ
3: จะทำให้การที่พยานให้เอาไว้กับทางปปช.คุณเคยขายแดง1ล็อตให้กับจำเลยมาเย่าจูใช่ไหม
4: ครับ
3: และนี่คือสำเนาใบเสร็จที่คุณเซ็นให้จำเลยไประบุชัดเจนว่าแดง20ขวดนี้ราคา4ล้านเท่ากับว่าแดงขวดละ 200,000 ใช่ไหม
4: ครับ
3: ขวดละ 200,000 แดงล็อตนี้เป็นของดีมากเลยเหรอ
4: ความจริงแล้วแดงเป็นของปลอมครับ
3: เป็นของปลอมเหรอแต่จำเลยยืนยันว่าก่อนที่ตัดสินใจจะซื้อแดงจากคุณได้เชิญถังหยงซิงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัวชิมแล้ว
4: ที่ผมเอาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัวชิมเป็นวัวแดงชั้นดีจริงๆแต่ว่าผมรวมหัวกับจำเลยหลอกใช้คุณถังยืนยันว่าล็อตนี้มีค่าถึง4ล้าน
3: แล้วความจริงแดงมีราคาเท่าไหร
4: ่ขวดละ200ผมติดสติ๊กเกอร์ปลอมเพื่อปลอมเป็นแดงชั้นดีที่บ้านผมยังเหลืออยู่เลย
3: เสี่ยงซื้อเหนียน3บริษัทของเซาซานซานส่วนเซาซานซานไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่แดงเดียวก็ทำธุรกิจ70ล้านสำเร็จจากข้อมูลที่ได้มาธุรกิจ3รายได้กำไรทั้งสิ้น20กว่าล้านดังนั้นจึงขอให้ศาลพิจารณาเรื่องทั้งหมดนี้จำเลยใช้วิธีตบตาผู้คนติดสินบนอดีตรองผอ.กรมที่ดินเสี่ยงซื้อเหนียน
5: โอ้แย่จริงๆ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม่

0: ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
1: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
1: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2,569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store凡愿各走分岔路，不计代价，你会遗憾吗？放弃才害怕。
5: สนับสนุนโดย MV มอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
6: และนี่คือสำเนาใบเสร็จที่คุณเซ็นให้จำเลยไประบุชัดเจนว่าแดง20ขวดนี้ราคา4ล้านเท่ากับว่าแดงขวดละ 200,000 ใช่ไหม
7: ครับ
6: ขวดละ 200,000 แดงล็อตนี้เป็นของดีมากเลยล่ะ
7: ความจริงแล้วแดงเป็นของปลอมครับ
6: เป็นของปลอมเหรอแต่จำเลยยืนยันว่าก่อนที่ตัดสินใจจะซื้อแดงจากคุณได้เชิญถังหยงซิงที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชิมแล้ว
7: ที่ผมเอาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านชิมเป็นแดงชั้นดีจริงๆแต่ว่าผมรวมหัวกับจำเลยหลอกใช้คุณถังยืนยันว่าตอนนี้มีค่าถึง4ล้าน
6: แล้วความจริงแดงมีราคาเท่าไหร
7: ่ขวดละ200ผมติดสติ๊กเกอร์ปลอมเพื่อปลอมเป็นแดงชั้นดีที่บ้านผมยังเหลืออยู่เลย
6: สารที่เคารพนี่ก็คือแดงที่เจ้าหน้าที่ปปช.ค้นเจอที่บ้านของพยานเท่าที่ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สติ๊กเกอร์ที่แปะบนขวดตีพิมพ์จากเครื่องพิมพ์สีในบ้านของพยานหลีเซาเอินส่วนนี้ขวดเป็นแค่แดงธรรมดาขวดละ200เท่านั้นแต่ทำไมจำเลยรู้ทั้งรู้ว่าเป็นของปลอมยังยินดีจ่ายเงิน4ล้านซื้อจากคุณ
7: เป็นเพราะว่าเขาใช้เงิน4ล้านติดสินบนผมเขาให้ผมใช้อำนาจให้แบ่งเป็น3ครั้งอนุมัติวงเงินกู้รวม70ล้านให้กับ3บริษัทของคุณเซ้าซานซาน
6: เท่าที่คุณรู้มาเซ้าซานซานกับจำเลยอีก1คนในคดีนี้อดีตรองผอ.กรมที่ดินเสี่ยงซือเหนียนเกี่ยวข้องกันยังไง
7: เป็นเมียน้อยของเขา
6: แล้วถ้าไม่ได้รับสินบน4ล้านนี้คุณจะอนุมัติวงเงิน70ล้านให้เขาหรือเปล่า
7: ไม่มีทางอยู่แล้วแต่จำเลยการันตีกับผมว่าเงินกู้70ล้านนี้จะคืนให้ทั้งดอกและต้นผมถึงอนุมัติไปคุณเศร้าซานซานแสดงสัญญาให้ทางแบงค์ดู3ฉบับยืนยันว่าออฟฟิศและโรงแรมในเครือกรุ๊ปมาต้องการประมูลเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าเขาประมูลได้จะใช้เงิน70ล้านซื้อเฟอร์นิเจอร
6: ์สารที่เคารพจำเลยอ้างว่าซื้อแดงแต่ความจริงติดสินบนหลีเศร้าเอิน4ล้านเพื่อให้เขาอนุมัติวงเงินทั้งสิ้น70ล้านให้มีนะของเสี่ยงซือเหนียน3บริษัทของเซ้าซานซานส่วนเซ้าซานซานไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่แดงเดียวก็ทำธุรกิจ70ล้านสำเร็จจากข้อมูลที่ได้มาธุรกิจ3รายได้กำไรทั้งสิ้น20กว่าล้านดังนั้นจึงขอให้ศาลพิจารณาเรื่องทั้งหมดนี้จำเลยใช้วิธีตบตาผู้คนติดสินบนอดีตรองผอ.กรมที่ดินเสี่ยงซือเหนียน
8: โอ้แย่จริง
9: ๆซ้ำซ้อนอย่างตัวมาเลย
10: ไม่น่าจะ
11: เป็นตัวมาเย่าจูไม่ทราบว่าคนถังที่เป็นเพื่อนและผู้เชี่ยวชาญด้านแดงที่หลีเซาเอินนำมาให้แล้วเขาพูดว่าอะไรบ้าง
6: เขาชมว่าเป็นแดงที่ดีเยี่ยมผมก็เลยยอมจ่าย4ล้านซื้อแดงร้อนนี้จากหลีเซาเอิน
11: ถ้าอย่างนั้นแดงที่ดีเยี่ยมอยู่ที่ไหนหมดล่ะ
6: แดงซื้อมาดื่มนะครับบวกกับเราเป็นนักธุรกิจต้องสังสรรค์กับลูกค้าก็เลยดื่มแดงร้อนนี้หมดไปนานแล้ว
11: หลังจากลูกค้าของคุณดื่มแล้วได้บอกคุณบ้างหรือเปล่าว่ารสชาติของแดงมีปัญหา
6: ไม่มีเลยครับลูกค้าส่วนใหญ่ชมว่าอร่อย
11: แปลกมากเลยนะครับคุณมาไม่แน่ที่ลูกค้าคุณดื่มเป็นวายดีสมน้ำสมเนื้อ

0: ฐานที่เคารพพยานหลีเซาเอินยื่นหลักฐานต่อศาลว่าหวยแดงเป็นปลอมแต่ไม่ได้หมายความว่าหวยแดงที่ลูกความของผมซื้อก็คือหวยชนิดนั้นต่อให้พยานหลีเซาเอินขายปลอมให้ลูกความของผมจริงๆเป็นการยืนยันว่าเขาจงใจช่อกงลูกความของผมคนหมาเย่าจูลูกความของผมนั้นเป็นผู้เสียหายของคดีช่อโกงตั้งแต่ต้นจนจบพยานฝ่ายโจทก์หลีเซาเอินต้องการลดหย่อนผ่อนโทษให้ตัวเองก็เลยยินดีให้กันไว้เป็นพยานเขาให้ปากคำเท็จปรับปรามลูกความผมเนื่องจากหวยแดงที่เป็นหลักฐานสำคัญไม่มีอยู่แล้วทางโจทก์ไม่อาจยืนยันว่าลูกความของผมซื้อหวยแดงมาจากหลีเซาเอินเป็นปลอมเมื่อมีข้อสงสัยตกเป็นผลดีผมขอให้ศาลที่เคารพตัดสินคุณหมาเย่าจูลูกความของผมข้อหาติดสินบน2ข้อไม่มีมูล
1: ขอบคุณค่ะ
2: อาจารย์ว่าไงบ้าง
1: อาจารย์บอกว่าฝ่ายโจทก์สับสนไปหมดขอศึกษาหลักฐานทั้งหมดใหม่เลื่อนพิจารณาแต่ดูจากวันนี้แล้วโอกาสยกฟ้องติดสินบน2ข้อหาเป็นไปได้สูงค่ะ
3: ต้องขอบคุณกวนอิมแล้วล่ะ
4: อาจารย์ของเชลซีเก่งมากเลยรู้จักเล่นงานที่วายแดงด้วย
5: ถ้าตามทนายหงกลับมาเร็วๆโจก็ไม่ต้องยอมรับข้อหาปลอมแปลงเอกสาร
0: เขายังได้ประสบการณ
6: ์เจ้าฉือเป็นห่วงพวกเรานะครับ
1: ใช่แล้วที่สำคัญคือชนะคดีได้ก็พอ
5: แค่ข้อหาปลอมแปลงเอกสารก็หนักพอแล้วนะ
3: นั่นสิเก่งไม่จริงก็อย่าออกความคิดโง่ๆคราวนี้พี่รองต้องตายเพราะเธอชัด
2: ๆโถ่อย่าทะเลาะกันเลยคนเราทำความผิดแล้วติดคุกมันก็ถูกต้องแล้วไม่ต้องโทษคนอื่นตอนนี้ต้องดูความสามารถของทนายหงเย่าจูไปขึ้นศาลทั้งวันเหนื่อยมากแล้วง่วงนอนแล้วสิกลับไปพักผ่อนเถอะ
1: โจซีสรองทำไมคะไม่อยู่กินมื้อเย็นก่อนค่อยกลับเลยไม่เป็นไรคะฉันกลับไปกินข้าวกับแม่ที่บ้านอีกอย่างฉันอยู่ที่นี่ทุกคนจะเสียอารมณ์ใครบอกล่ะเราเป็นครอบครัวกันนี่นาฉันรู้ดีแก่ใจคะยังไงก็เป็นคนของบ้านเล็กที่สำคัญทำให้พี่รองต้องเดือดร้อนฉันไม่มีหน้าอยู่กินข้าวบ้านใหญ่หรอกคะอย่างโง่สิไม่ใช่ความผิดเธอสรองฝากขอโทษพี่รองให้ด้วยนะคะฉันไม่รู้ว่าจะยิ่งช่วยยิ่งยุ่งพี่รองของเธอน่ะไม่ได้ตำหนิเธอเลยอีกอย่างเธอเหน็ดเหนื่อยเพื่อตระกูลหมาเป็นที่ประจักษ์ของทุกคนถ้าทุกคนเห็นเหมือนซ้อรองก็คงจะดีเธอน่ะอย่าพูดว่าเป็นคนของบ้านเล็กเลยโจเห็นเธอเป็นน้องสาวแท้ๆตั้งแต่ฉันยังเด็กก็รู้อยู่แล้วถึงฉันจะแซ่มาแต่ฉันไม่มีทางได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกพี่ที่สำคัญคุณพ่อรักลูกชายมากกว่าสักวันเขาจะเข้าใจฉันจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะตอนเด็กๆฉันชอบเรียนภาษาแต่เพื่อช่วยคุณพ่อพิสูจน์ให้เขารู้ว่าฉันเป็นคนเก่งก็เลยยอมเรียนกฎหมายทำงานด้านกฎหมายในกรุ๊ปแต่ไม่ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนก็ตามสุดท้ายก็ยังถูกหมางเมินมันทำให้ฉันเศร้าใจมากฉันเชื่อว่าขอแค่เธอไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งพวกเขาจะยอมรับในตัวเธอแล้วเธอจะได้เป็นคนของตระกูลหมาอย่างแท้จริงซอคิดว่าฉันทำได้เหรอต้องได้อยู่แล้วเธออย่าลืมสิว่าฉันก็เป็นคนของตระกูลหมาฉันยอมรับเธอแล้วนี่ไง ขอบคุณนะคะซอรอง
5: ถ้ารู้ว่าชนะคดีแน่นอนเราก็ไม่ต้องยกหุ้นกรุ๊ปหมาให้เขา 1% ฟรีๆเลย
0: ถ้ารู้ก่อนป่านนี้รวยเป็นหมื่นล้านแล้วที่รักอย่าคิดมากเลยเนอะ
4: เธออย่าว่าฉันใจแคบนะคุณพ่ออุตส่าห์ตามวิลเลียมหงมาช่วยสู้คดีให้พี่รองถ้าเปลี่ยนเป็นฉันพ่อจะทุ่มเทแบบนี้ไหมเนี่ย
5: คุณก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อคุณน่ะลำเอียงน้อยใจไปก็เท่านั้นเอาเป็นว่าต่อไปนี้พยายามสร้างผลงานให้คุณพ่อเห็นส่วนพี่รองน่ะตอนนี้มีโอกาสโดนข้อหาปลอมแปลงเอกสารเก้าอี้ CEO กรุ๊ปตระกูลหมาอาจเป็นของคุณก็ได้เก้าอี้ CEO กรุ๊ปตระกูลหมาทำไมไม่ยอมให้คุณนั่งทั้งที่คุณเป็นลูกชายคนโตเสียหยาดเหงื่อให้กรุ๊ปเรามาตั้งเท่าไหร่แล้ว
0: ก็เพราะว่าพ่อไว้ใจโจมากกว่า
5: ต่อให้คุณพ่อไว้ใจโจมากกว่าแต่ตอนนี้โจไม่อยู่ในกรุ๊ประหว่างคุณกับพี่ใหญ่ยังไงคุณพ่อก็ต้องเลือกหนึ่งคนหรือคุณคิดว่า

0: ความสามารถของพี่ใหญ่เหนือกว่าคุณล่ะ
1: ไม่ใช่อยู่แล้ว
0: ข้อดีของคุณก็คือคุณรู้ทุกเรื่องของกรุ๊ปตระกูลมาคุณไม่เพียงฉลาดแถมยังมีไอเดียใหม่ๆดีๆอนาคตของกรุ๊ปมาต้องพึ่งคุณแล้วจำไว้เป้าหมายของคุณควรจะเป็น CEO ของกรุ๊ปมา
2: ที่รักกลับมาแล้วเหรอ
1: ลึกป่านนี้แล้วยังไม่นอนดูแต่มือถือ
2: ก็ฉันรอคุณไง
1: บอกแล้วว่าไม่ต้องรอนอนดึกทุกคืนระวังแก่เร็วนะ
2: ใช่ค่ะพอฉันแก่คุณจะได้มีข้ออ้างหาเมียน้อยไง
1: เธอแก่แล้วฉันก็แก่ตามไม่มีแรงหาเมียน้อยหรอกนะไปห้องน้ำก่อนนะ

0: ช่วงนี้งานสังสรรค์เยอะจังนะคะ
1: ช่วยไม่ได้ก่อนจะพ้นตำแหน่ง CEO ต้องสังสรรค์กับลูกค้าเก่าๆหน่อยมอบหมายงานไปเธอน่ะทีหลังไม่ต้องรอฉันนะหัวแล้วก็นอนก่อนได้เลย
0: อืมจริงสิถ้าคุณลาออกจากตำแหน่ง CEO แล้วให้ใครเป็นต่อคะ
1: อยู่ดีๆถามเรื่องนี้ทำไม
0: เปล่าหรอกพอดีโคลอี้นัดฉันไปนั่งคุยเล่นกันเขาอยากให้ฉันบอกคุณว่าเวลาอยู่กับคุณพ่อให้คุณช่วยพูดแทนโทมัสด้วย
1: แล้วเธอคิดยังไง
2: สาวน้อยคนนี้เป็นเด็กใหม่ที่คุณพูดถึงเหรอ
3: ใช่แล้ว
2: อุตส่าห์พาคุณนายรองตระกูลหมามาช่วยคุยผู้กำกับจะจ้างไหวเหรอคะ
0: ไม่ใช่นะ
2: แค่ล้อเล่นจ้ะได้คุณหนูตระกูลหมามาช่วยเล่นหนังต้องมีคนสนใจแน่เลยฉันมีแต่จะดีใจ
0: ผู้กำกับคะคุยเงื่อนไขในสัญญาดีกว่าคะ

0: กให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เธอเนี่ยทีหลังไม่ต้องรอฉันนะหัวแล้วก็นอนก่อนได้เลย
2: อืมจริงสิถ้าคุณลาออกจากตำแหน่ง CEO แล้วให้ใครเป็นต่อคะ
1: อยู่ดีๆถามเรื่องนี้ทำไม
2: เปล่าหรอกพอดีโคลอี้นัดฉันไปนั่งคุยเล่นกันเขาอยากให้ฉันบอกคุณว่าเวลาอยู่กับคุณพ่อให้คุณช่วยพูดแทนโทมัสด้วย
1: แล้วเธอคิดยังไง
2: ใครเก่งกว่ากันใครเป็นดีกว่ากันฉันไม่รู้จริงๆแต่ฉันรู้สึกถึงพี่ใหญ่กับโทมัสแค่เก้าอี้ CEO มากเลยไม่ว่าใครได้นั่งอีกคนก็จะโกรธ
1: เธอกลัวว่าพี่น้องจะขัดแย้งกันเองถ้าฉันเลือกมาโคล่ะ
2: จันหง
1: ความสามารถจันหงไม่แย่กว่าคนอื่นอยู่แล้วแต่ก็บอกฉันไว้ให้เขานั่งเก้าอี้ CEO จริงๆต้องมีหลายคนที่ขัดขาน
2: ขึ้นอยู่ว่าเขามีความสามารถจริงไหมบอกตรงๆวันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีถึงตอนนั้นจะเหลือแค่ฉันคนเดียว
1: ไม่เอาหน้า
2: ไม่ต้องห่วงฉันไม่เป็นไรฉันรู้ว่าคุณมีเรื่องต้องจัดการอีกเยอะอย่าคิดมากเลยค่ะนอนพักผ่อนเถอะฉันเตรียมน้ำให้คุณอาบนะคะ

0: ั่วอีนี่ตั้งนานแล้วยังไม่มาอีก
1: ฮะนัด10ครั้งมาสาย9ครั้งนั่นแหละจะว่าไปแล้วเจินซินชีวิตคุณนายไฮโซเป็นยังไงบ้างล่ะอยู่ยากไหม
0: อะไรถ้าคิดว่าตระกูลไฮโซจะต้องวางแผนเชิดเฉือนกันทั้งวี่ทั้งวันเหรอ
1: ก็ในละครเขาเล่นแบบนี้นี่นาเอ๊ะคนนั้นหลานสาวเธอนี
0: ่คุณอาแซมมี่บังเอิญจังเลยค่ะอานัดคุณน้าซูกับคุณอาโคลอี้มาดื่มชาที่นี่กันเธอล่ะหนูเหรออ
1: ย่าเรียกฉันว่าน้าเลยนะ
0: หนูนัดผู้กำกับไว้จะคุยเรื่องหนังเรื่องใหม่กันค่ะหนูอาจจะได้ถ่ายหนังแล้วล่ะค่ะ
1: อุ้ยอุ้ยแล้วถ้าแบบนี้เธอก็จะได้เป็นดาราดังแล้วสิ
0: อยากเป็นมากเลย
1: เอาเหรอ
0: เอ๊ะพวกเขาอยู่ทางโน้นเนี่ยคุณอาแซมมี่ความจริงแล้วหนูเคยเป็นนางแบบพาร์ทไทม์แต่ว่าถ่ายหนังเป็นครั้งแรกค่ะเอางี้นะอาช่วยไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยช่วยคุยหน่อยให้อาไปคุยด้วยเหรออืมไปค่ะอ๋อเธอรอฉันตรงนี้นะ
1: จ้าว้าวซูเฟยโทษทีนะรถติดมากเลยอืมอ้าวแซมมี่ล่ะเขามาช้ากว่าฉันอีกเหรออืมพวกเขาอยู่ทางนู้นเลดี้ฮ่องกงสมแล้วที่เป็นเลดี้ฮ่องกงมีหน้าถึงได้สยบคุณชายไฮโซที่โด่งดังและเป็นที่นิยมชมชอบของฮ่องกงได้อย่างรวดเร็วสาวน้อยคนนี้เป็นเด็กใหม่ที่คุณพูดถึงเหรอ
2: ใช่แล้ว
1: อุตส่าห์พาคุณนายรองตระกูลหมามาช่วยคุยผู้กำกับจะจ้างไหวเหรอคะ
0: ไม่ใช่นะ
1: แค่ล้อเล่นจ้ะได้คุณหนูตระกูลหมามาช่วยเล่นหนังต้องมีคนสนใจแน่เลยฉันมีแต่จะดีใจ
0: ผู้กำกับคะคุยเงื่อนไขในสัญญาดีกว่าค่ะ

0: ซ้อรอง
1: ซ้อใหญ่มีอะไรคะ
0: ฉันถามหน่อยเธอแนะนำเจ้าตี้ไปถ่ายหนังเรทอาเธอต้องการอะไรกันแน
1: ่ซ้อใหญ่เข้าใจผิดแล้วค่ะจริงอยู่ฉันกับเจ้าตี้เจอผู้กำกับแล้ว
0: เป็นความจริงนี่เองเธอไม่ต้องอธิบายไปหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันเลยเธอไปแก้ตัวกับพวกท่านเอง
1: นี่คุณแม่หนูบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับอาแซมมี่
0: เมื่อกี้เขายอมรับผิดแล้วยังว่าไม่เกี่ยวอีกเหรอ
1: ไหนๆก็ไม่ได้ถ่ายหนังแล้วจะหนังเรทอาร์หรือหนังโป๊หนูก็ไม่ได้ถ่าย
2: ซ้อใหญ่ก็เพราะว่าฉันไปพบผู้กำกับกับเจ้าตี้ฉันเลยให้คนไปตรวจสอบชื่อเสียงเขาแย่มากจ้างเด็กสาวถ่ายเรทอาร์อาก็เลยปฏิเสธไปให้ยกเลิกสัญญาฉบับร่างแล้วด้วยเราเป็นครอบครัวเดียวกันฉันจะทำร้ายหลานได้ยังไงคุณอาแซมมี่ความจริงหนูได้บัตรประชาชนแล้วหนูโตแล้วค่ะใครหลอกหนูหรือเปล่าหนูดูออกนะคะไม่จำเป็นต้องให้อามาช่วยตัดสินใจหรอกต่อไปเรื่องของหนูหนูขอร้องหนูไหว้อาก็ได้อย่ายุ่งอีกเลยนะคะ
0: ซอรองฉันเข้าใจเธอผิดเองล่ะแต่ว่ายังดีที่มีคนในวงการอย่างเธอช่วยเธอก็รู้ดีว่าพวกผู้กำกับดาราเนี่ยฉันไม่อยากให้เจ้าตี้ไปข้องแวะกับพวกเขาวงการบันเทิงมันซับซ้อนเกินไปตระกูลหมาเป็นตระกูลใหญ่โตลดตัวลงไปเสียศักดิ์ศรีหมดเธอว่าจริงไหม

0: มาเย่าถัง CFO
1: นายทำงานยังไงไปเสียบตั้งนานเสียบไม่ได้เรื่องเลย
0: ขอโทษผมทำเต็มที่แล้ว
1: ฉันมั่นใจว่าในออฟฟิศเขามีหลักฐานคืนนี้ไม่ต้องกลับบ้านเข้าไปสืบ
0: ได้ผมเข้าไปยังไง
1: นายเลี้ยงหูตาไว้เยอะไม่ใช่เหรอมีวิธีอยู่แล้วเฉียวหมิงหลายปีมานี้นายไม่ค่อยมีผลงานเลยช่วยจับเกลือเป็นหนอนถือว่าเป็นผลงานนายอยากแต่งเข้าตระกูลมาต้องรู้จักคว้าโอกาสไว้เข้าใจไหม
0: รูปตระกูลมา

0: ทษฉันก็แล้วกันนะอะไรนะโทมัสไม่อยู่เขาไปไหนเหรอโอเคเอาเป็นว่าถ้าเขากลับมาแล้วรีบโทรบอกฉันนะฉันเป็นส่วนสำคัญที่คุยกับเขาโอเคนะโทมัสกำลังตามหาพอดีผมได้หลักฐานแล้ว
1: หลักฐานอะไร

0: ไม่ใช่นะโทมัสสัญญาซื้อขายเฟอร์นิเจอร์ออฟฟิศปี2018
1: ถูกแล้วนี่คือข้อมูลคดีติดสินบนฉันเห็นนายเที่ยวถามคนนู้นคนนี้คบคนเป็นว่าเล่นที่ท้ายคนที่ฟ้องปปช.ก็คือนาย
0: ไม่ใช่ USB อันนี้มัน
1: มีหน้าล่ะเจ้าหน้าที่รปภ.แจ้งว่านายชอบเดินไปเดินมาตอนกลางคืนที่แท้ใช้ USB ดูดข้อมูลนี่เองตระกูลมานี่ต่อนายมากนายทำกับเราแบบนี้จะบอกให้รู้นายตายแน่
0: ผมไม่เกี่ยวนะไม่ใช่ผม

0: ซุนเซี่ยวหมิงฉันเหนื่อยมากกว่าจะเดินก้าวแรกสำเร็จจะยอมให้นายทำลายง่ายๆเลย
1: เจ้าถังทำดีมากส่วนงานที่เหลือแกจัดการไปเลยนะ
0: ครับผม
2: คุณพ
1: ่อหุบปากฉันให้เขาเป็นผู้ช่วยเหย่าถังให้เขาเป็นแฟนแกแต่เขาทำร้ายตระกูลหมาแบบเนี้ยต่อไปฉันไม่อยากได้ยินชื่อของมันอีก
3: มาขนาดนี้แล้วยังจะช่วยมันอีกเหรอ
2: เกิดเป็นผู้หญิงต้องตาสว่างหน่อยนี่ยังดีนะที่ไม่ได้แต่งงานกัน
4: ตอนแรกก็คิดเองเองทำให้เหย่าจู่รอติดคุกตอนนี้แฟนแกหักหลังตระกูลมายังจะเข้าข้างมันอีกแกไม่รู้สึกผิดต่อคุณพ่อไม่รู้สึกผิดต่อบ้านหลังนี้เหรอ
0: พอแล้วคุณแม่อย่าโกรธเลยผมพาไปพักที่ห้องนะ
4: ไอ้เอง
5: ไม่ต้องเก็บแล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานสักหน่อย
2: พอได้แล้วนี่อย่านะหยุดสิอย่า
5: เธอเป็นใครก็แค่ลูกสาวเมียน้อยพ่อเธอจะสนใจเธอเหรอตอนที่ฉันจีบเธอก็เพราะว่านึกว่าเธอจะช่วยฉันได้บ้างแล้วมาดูตอนนี้สิช่วยไม่ได้สักอย่างเธอไปซะเราสองคนเลิกกัน

0: สบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
1: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
3: สะดวกช้อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
5: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
1: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Androidที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม 2,569
4: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store凡愿各走分岔路，不计代价。你会遗憾吗？放弃才害怕。TV Stick แค่เสียบก็สนุก
8: มาแต่เธอก็ยังรังเกียจฉัน
9: ฉันไม่ได้รังเกียจคุณถ้ารังเกียจฉันคงไม่มาที่นี่หรอกจริงไหมเราช่วยกันหาทางออกแก้ไขเถอะนะ
8: ไม่มีทางออกตอนนี้ทุกๆคนตั้งแต่พ่อเธอยันแม่บ้านล้างห้องน้ำมองฉันเป็นคนทรยศที่ฟ้องปปช.ไม่มีใครเชื่อใจฉันเลยอ๋อเธอรังเกียจฉันเพราะเธอไม่เชื่อใจฉัน
9: ใครว่าฉันไม่เชื่อใจคุณแต่สิ่งที่เราต้องทำกันในตอนนี้คือหาทางให้คุณพ่อกับพวกพี่ๆเชื่อใจคุณแต่ฉันไม่เข้าใจทำไมถึงได้เป็นแบบนี
8: ้พี่สามของเธอนั่นแหละที่บังคับฉันคอยฉันสืบว่ามาจันหงเป็นหนอนหรือเปล่าฉันเลยใส่ร้ายไปเลยที่ไหนได้ USB ได้มาอยู่ในออฟฟิศของฉันเอง
9: คุณใส่ร้ายมาข้อเหรอทำไมต้องทำแบบนั้น
8: นี่คนนึงลูกผู้พี่เธออีกคนพี่แท้ๆของเธอฉันเลือกไม่ได้แต่ตระกูลหมาไม่มีคนดีเลยสักคนกัดกันไปมาฆ่าแกงกันเองเผลอๆสองคนนั้นรวมหัวกันกลั่นแกล้งฉันเธอรู้ไหมตอนนี้วงการบัญชีเห็นฉันเป็นคนทรยศบริษัทใหญ่ไม่จ้างฉันแล้วเธอดีใจแล้วสิตระกูลหมาดีใจแล้วล่ะสิ
9: เราจะดีใจกันได้ยังไงอยู่ดีๆเขาจะใส่ร้ายคุณทำไมล่ะ
8: ไม่อยากให้ฉันเข้าตระกูลหมาไงแม่ใหญ่ของเธอพี่ใหญ่ซ้อใหญ่เป็นคนแบบไหนเธอรู้ไหมเธอรู้ดีพี่สามของเธอแกล้งฉันตลอดฉันไม่กล้าบอกเธอหรอก
9: คนอื่นมองคุณยังไงไม่เป็นไรฉันไม่เคยสนใจบอกหน่อยฉันควรช่วยคุณยังไง
8: เธอจะช่วยอะไรฉันได้เธอเป็นใครก็แค่ลูกสาว

0: เมียน้อยพ่อเธอจะสนใจเธอเหรอตอนที่ฉันจีบเธอก็เพราะว่านึกว่าเธอจะช่วยฉันได้บ้างแล้วมาดูตอนนี้สิช่วยไม่ได้สักอย่างเธอไปซะเราสองคนเลิกกันเธอไม่ไปใช่ไหมฉันไปเอง
1: He

0: ค่ายมวยเฟิงฉวน
1: อะไรหรือเปล่า
2: ฉันไม่เป็นไร
1: ไม่ต้องห่วงนะต่อไปไม่มีใครกล้าหลังแกเธอแล้วเธอชื่ออะไรอ่ะ
2: ฉันชื่อเจี๋ยลุ่ยอีนายล่ะ
1: เธอชื่อเฉิงเฟิงเมาละเมาละเอาให้ตาย
3: ตายทำไม
1: ได
4: ้แ
5: จ๋วเสียแน่ๆเลยแบบน
6: ี้ชอบเลือดอย่างเห็นเลือด
1: ฉันไม่เข้าใจเลยนายไม่ได้ร้อนเงินทำไมต้องมาชกมวยเถื่อนด้วยดูสิแผลเต็มตัวเลยยาหลอดนี้แก้อักเสบลบแผลเป็นได้ด้วยถ้าบ่อยๆละ
7: ขอบใจนะเรื่องที่เธอให้สืบอยู่นี่หมดแล้วภายใน10ปีนี้มาเย้าจูติดพันผู้หญิงหลายคนผ่านแล้วผ่านเลยแต่ดาราสาวที่เคยถ่ายหนังหลายเรื่องคนนี้ชื่อว่าแมนนี่หลินสนิทกันมาก
1: ช่วยสืบต่อให้หน่อยนะฉันอยากรู้ว่าเขากับหมาเย่าจูสนิทกันมากแค่ไหน
7: แล้วเรื่องนี้สำคัญต่อเธอมากนะ
1: สำคัญมากเลยหลายปีมานี้ทุกย่างก้าวที่ฉันเดินก็เพื่องานนี้นั่นแหละ
8: ออกมา
2: แม่
8: ออกมาเดี๋ยวนี้นะออกมาทำไมแกไม่ใช่ลูกของพี่ซื้อผมตอนแรกที่ได้แต่งงานเข้าตระกูลหมาอยู่แล้วเป็นเพื่อแกคนเดียวยี่หลิวไอ้หัวเดี๋ยวให้ฉันเข้าบ้านนางลูกเด้อข้าออกมาเดี๋ยวนี้นะ
1: โอ้โหดังขนาดนี้ไม่ได้หางอดนะดูไหนดูสิ
6: ตาย
1: แล้วสงสารจังเลย
7: มันเป็นแบบนี้เป็นเพราะการตายของแม่เธอก็เลยยอมทำทุกอย่างเพื่อข้าตระกูลมาเพื่อแก้แค้นและสละความสุขของตัวเองแต่กับคนที่ไม่ได้รักมันคุ้มแล้วเหรอ
1: นั่นชีวิตคนนะตระกูลหมาเป็นหนี้ชีวิตคนฉันจะไปต้องทำงานนี้ฉันจะเดินเส้นทางนี้ต่อไปเรื่อยๆฉันรู้ดีฉันผิดต่อนายตั้งแต่ต้นจนจบนายดีต่อฉันมากไม่เคยเปลี่ยนแปลง

อนนั้นเขาไม่ให้แม่ฉันแต่งเข้าบ้านตระกูลมาบีบจนแม่ตายตอนนี้ฉันก็เลยต้องแต่งเข้าตระกูลมาเป็นคนในบ้านนี้แม่ไม่รู้ว่าลูกเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวแต่ถ้าเป็นลูกชายจะต้องเอาทุกอย่างของตระกูลมาเป็นของเราให้หมด

0: จูได้เวลาใช้หนี้ความเจ้าชู้ของนาย
1: นักเรียนทุกคนต้อนรับเจี๋ยลั่วอีหน่อยจ้ะ
2: สวัสดีฉันชื่อเจี๋ยลั่วอี
3: สวัสดีฉันชื่อจันซินฉันนั่งตรงนี้ได้ไหม
2: ได้อยู่แล้ว
3: คุณครูคะ
1: ว่าไง
3: เพื่อนที่นั่งข้างหน้ากงข้อสอบค่ะ
1: นั่งลงเพื่อนที่นั่งข้างหน้าลุกขึ้นยืน
3: เจลัวอีไม่กลัวหรอว่าวันนี้เธอช่วยฉันแล้วจะโดนพวกเขาแอนตี้นะ
2: ต้องพูดว่าต่อไปเราสองคนจะแอนตี้พวกเขา
3: จะดีเหรอ
2: เพราะเธอยอมคุยกับฉันเป็นคนแรกที่ไม่อยู่โรงเรียนนี้เธอคือเพื่อนคนแรกของฉัน
3: ง่ายๆแค่นี้เองเนี่ยนะ
2: เป็นเพื่อนไม่ใช่เรื่องยากนะจำไว้นับตั้งแต่วันนี้เราเป็นพี่น้องกันขอแค่เราเคียงบ่าเคียงไหล่กันเราจะไร้เทียมทาน
3: ถ้างั้นต่อไปนี้เราเป็นพี่น้องกันนะ
2: จ้าแซมมี่เธอจะคิดว่าฉันทำร้ายเธอหรือช่วยเธอก็ได้เธอมีสามีแบบนี้ควรจะตาสว่างได้แล้วเธอเกะกะฉันฉันจำเป็นต้องให้ผู้ชนะอย่างเธอแพ้สักครั้งหนึ่ง
4: ถ้าเรือที่อยู่ตรงข้ามเป็นทรัพย์สมบัติหลักของกรุ๊ปมาถ้าผังเมืองอนุญาตให้เราต่อเติมเพิ่มได้แล้วก็ตอนนั้นก็จะมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่และโรงแรมระดับ6ดาวมูลค่าในท้องตลาดเกินกว่า 50,000 ล้าน
3: เยอะจังเลย
4: คำนวณจากหุ้นกรุ๊ปมาที่ฉันถือครองอยู่ตอนนั้นฉันจะได้เป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้าน
3: ถ้างั้นขอแสดงความยินดีด้วยค่ะมหาเศรษฐีหมื่นล้านคุณหมาเย่าจู
4: ฉันก็ต้องยินดีกับเธอที่มีสามีเก่งๆแบบฉัน
3: เชอะแค่หมื่นล้านเองวิเศษนักเหรอคะ
4: ฮัลโหลฉันเองได้จะไปเดี๋ยวนี้เลย
3: มีอะไรคะ
4: ฉันถือพวกว่าฝ่ายโจทย์ได้หลักฐานใหม่เป็นผลเสียต่อฉัน
5: คุณอยากให้ผมช่วยยังไง
6: คุณมาครับผมว่าความเอาชื่อเสียงของตัวเองไปสู้ผมก็เลยไม่เคยแพ้สักครั้งแต่ว่าครั้งนี้ผมอาจจะพาจริงๆ

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
1: เมื่อชีวิตถึงวันจากลาชาวพุทธกะเหรี่ยงส่งผู้ล่วงลับคืนสู่ธรรมชาติเมนไม้ไผ่กลางป่าผ้าห่อร่างแบบโบราณบทสวดสั้นๆแต่ลึกซึ้งพิธีส่งผู้ล่วงลับที่สอนคนอยู่ให้ปล่อยวางร่วมสำรวจเรื่องราวของชีวิตและเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจตอนเมนลอยและความว่างในวิถีจากคันถึงเชิงตะกอน Born to Heaven วันเสาร์นี้เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9กด30
2: จะสนุกแค่ไหนเมื่อเริ่มต้นด้วยคำถามที่ว่าถ้าหากว่ารถไฟแล่นนอกรางถ้าหากว่าล้อรถยนต์ไม่สามัคคีถ้าหากว่าแขนยืดหดได้ถ้าหากว่าร่างกายเป็นหินมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับ What If TPIC วันเสาร์นี้เวลา 11:00 นทางช่อง9กด30
3: สาธุกันสัปดาห์นี้
4: หลวงปู่ทวดเป็นพระสงฆ์ที่มีอยู่จริงนะคะเป็นพระเถระในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่นี่จะสวยงามมากเพราะว่ามีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์เมืองหนาวแล้วก็พันไม้สีสันสดใส
3: ติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
5: หรือเชื่อ EP นี้พาคุณมาร่วมพิธีสลักกพัดในวันนรกดับพร้อมฟังประสบการณ์สุดเหลือเชื่อจากผู้ที่มาปฏิบัติธรรมและชมพิธีอธิษฐานจิตวัตถุมงคลสุดเข้มขลังณที่พักสงฆ์ป่าเทศรังสีมหาวิโรคลอง15
6: ทุกโรงพยาบาลลงความเห็นว่าควรควักลูกตาออกเหลือเชื่อคืออะไรสิ่งที่เราเสียไปแล้วกลับมาได้มันเหมือนของเราหายแล้วเราหาเจ
5: อหรือเชื่อเสาร์ที่10ตุลาคมบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
7: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
8: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
7: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
8: ใช่ค่ะมีมีด
7: แล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพื้นดินครับเวลาดี15:00 นถึง15:30 นช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
9: ที่ร้านอาหารคุณอยู่เนี่ยคุณจะดัดแปลงให้มันกลายเป็นที่ที่หิ่งห้อยอยู่ได
10: ้ต้องครับและอยู่ในกรุงเทพและให้คนได้เข้ามาสัมผัสได้จริง
9: ๆมีใครทำมาก่อนไหม
10: ไม่มีใช้คำพูดเลยว่า
9: ใช้คำว่าไม่มีในประเทศ
10: คงไม่มีใครสติเสียถ้าผมแล้วมั้งครับเป็นร้านอาหารไทยที่เราดีคอนสตรักอาหารออกมาทำอาหารให้มันสวยเหมือนอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าฉันจะไม่ปรับเทสแต่ฉันจะปรับลุคถ้าพี่ดูอยากดูต้องไปลองนั่งดู

าวสวนจังหวัดสมุทรสงครามระทมแม้ระดับน้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงครามจะลดลงแต่ชาวสวนกลับเดือดร้อนหนักที่ตำบลบ้านปลาโมดอำเภอบางคนทีสวนทุเรียนสามน้ำสินค้าขึ้นชื่อต้องจมน้ำขังนานถึง9วันจนรากสำลักน้ำยืนต้นตายยกสวนกว่า460ต้นเหลือรอดไม่ถึง20ต้นสร้างความเสียหายหลายล้านบาทเจ้าของสวนถึงกับถอดใจยืนกอดต้นทุเรียนทั้งน้ำตายอมรับว่าดูแลยิ่งกว่าลูกแต่ครั้งนี้ไม่ไหวจริงๆหวั่นว่าทุเรียนสามน้ำอาจกลายเป็นเพียงแค่ตำนานเช่นเดียวกับชาวสวนส้มโอที่อดครวญหลังลงทุนปรับปรุงสวนไปนับแสนบาทแต่กลับถูกน้ำท่วมเสียหายกังวลว่าเงินเยียวยาจากรัฐจะไม่ครอบคลุมต้นทุนจริงรวมถึงขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยากโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มาช่วยรับเอกสารและช่วยเหลือถึงชุมชนการเฝ้าระวังด้านสุขภาพของรัสเซียยืนยันไม่มีความเสี่ยงเกิดการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงหลังเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหญิงสถาบันวิจัยต่อต้านการละโลกในเมืองอิคุสแคว้นไซบีเรียล้มป่วยและเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบโดยไม่เปิดเผยสาเหตุเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ดีมีรายงานว่ามีการกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตและเสี่ยงสูงหลายสิบคนรวมถึงมีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงลงพื้นที่ท่ามกลางกระแสข่าวลือในสื่อว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้อาจเสียชีวิตจากการละโรคปอดขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต่างกังวลเรื่องความไม่ชัดเจนของข้อมูลจากรัฐบาลส่งผลให้เกิดข่าวลือและความสับสนในสังคมกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ประกาศเรียกตัวเอกอัครราชทูตประจำยูเครนกลับประเทศเพื่อประท้วงและแสดงความไม่พอใจกรณีประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายที่ถูกยูเครนจับกุมได้ในสมรภูมิรบไปยังกรุงโซลซึ่งเกาหลีใต้ระบุว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาความลับและอาจทำให้ครอบครัวของทหารทั้ง2นายที่ยังอยู่ในเกาหลีเหนือตกอยู่ในอันตรายท่ามกลางกระแสข่าวว่าเกาหลีใต้ได้จัดส่งน้ำมันดีเซลมากกว่า 176,000 ตันให้กับรัสเซียช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงของรัสเซียวิคงนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดอีกสมัยหลังจากหมดวาระครบ4ปีโดยสโมสรสมาชิกทั้ง26สโมสรได้เสนอชื่อนายสุนทรเพียงคนเดียวก่อนที่สมาชิกทั้ง20

พลย์เพื่อพัฒนาวงการสนุกเกอร์และบิลเลียดของไทยและเล็งจัดทัวร์นาเมนต์พิเศษพูลแรงกิ้งขยายฐานแฟนคลับทั่วประเทศพร้อมเตรียมนักกีฬาลุยศึกเอเชียนอินดอร์สเกม2026ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียและซีเกม2027ที่มาเลเซียต่อทันที

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยเรื่องคนนับถือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นสามพิมพ์แรกเนี่ยว่าจุฬาชลูดสภาพหลักสิบล้านสายนี้แบบเจ๊เยอะเต็มสนาม
3: พี่ช้างเนาะเดี๋ยวจะไปดูตะกรุดองค์ครูที่อยู่
2: สมบัติวัด
3: เอาละครับสวัสดีครับแฟนๆรายการก้าวพุทธคุณนะครับที่ติดตามทางแพลตฟอร์มของสำนักข่าวไทยสัปดาห์นี้นะครับผมก็พาแฟนๆรายการนะครับมาที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับเพราะว่าแน่นอนพอมาที่พื้นที่นนทบุรีมาที่ปากเกร็ดหลายๆคนนะครับก็ต้องรู้จักวัดสะพานสูงเพราะที่นี่นะครับมีเกจิอาจารย์ที่อยู่ที่วัดสะพานสูงแล้วคนในพื้นที่นะครับหรือว่าคนทั่วประเทศก็รู้จักเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านนั้นก็ได้รับความสนใจนะครับวันนี้ก็จะมาคุยทั้งในเรื่องของความเป็นมานะครับประวัติของท่านนะครับและรวมทั้งพระเครื่องวัตถุมงคลที่รับการยอมรับมีชื่อเสียงผมอยู่กับพี่เฮียช้างนะครับเฮียช้างปากเกร็ดนะครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับก็วันนี้มาชวนเฮียช้างคุยนะครับถึงหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามนะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งท่านก็เป็นเกจิที่แน่นอนคนที่อยู่ปากเกร็ดรู้จักเรื่องวัตถุมงคลแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระปิดตาตะกรุดเป็นที่รู้จักกันดีนะครับแล้วก็จะมาชวนเฮียช้างคุยนิดนึงเฮียช้างเป็นคนพื้นที่เนาะ
2: ครับผม
3: พื้นที่เลยแล้วก็เป็นเซียนสายตรงวันนี้นอกจากจะมาคุยที่วัดสะพานสูงกับรายการแล้วนะครับมีทีเด็ดด้วยไปดูตะกรุดประจำวัดกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมต้องชวนเฮียช้างคุยอย่างนี้ว่าหลวงปู่เอี่ยมนะครับเป็นพระเกจิก็ถือว่าก็เป็นยุคเก่าท่านหนึ่งนะฮะให้พี่ช้างเล่าถึงประวัติท่านนิดนึงว่าที่ตั้งแต่ท่านบวชเนาะแล้วก็ได้มีการศึกษาพระธรรมแล้วมีการพัฒนาวัดจนเจริญนะครับแล้วท่านได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงที่มา
2: ก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าหลวงปู่เอี่ยมท่านเกิดรัชกาลที่2
3: ครับ
2: ปี2359
3: ครับ
2: จนท่านอายุได้ครบ22ท่านจึงบวชที่วัดบ่อนะครับบวชวัดกัลยาณมิตรได้7พรรษาได้เรียนพระปริยัติธรรมก็ย้ายไปอยู่วัดประยูรวงศาวาสนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นท่านศึกษาพระธรรมจนผ่องแท้เสร็จท่านถึงไปทุดงท่านไปทุดงราวปี2540
3: ครับ
2: ถึงประมาณปี2416โดยชาวบ้านเนี่ยคิดว่าท่านมรณะไปแล้ว
3: ครับครับ
2: ก็เลยทำบุญทำสังฆทานไปให
3: ้
2: ระหว่างนั้นหลวงปู่ท่านไปทุดงที่เขมรไปศึกษากับชีประขาวจัน
3: ทร์ไ
2: ปศึกษาวิชาโสรถมงคลวิชาทำพระปิตาตะกุดทำลงพระคาถาท่านรู้ด้วยญาณท่านก็เลยทุดงกลับมาในตอนที่ท่านกลับมาเนี่ยท่านก็มีสิงสาราสัตว์มากมายเลยมีทั้งเสือหมีงูจงอาง

0: นะครับตามประวัตินะ
1: ครับ
0: ว่าสิงสารสัตว์พวกเนี้ยเดินตามธุดงค์ท่านกลับมาที่วัดจนชาวบ้านเห็นแล้วตกใจหลวงปู่แบบจีวรขาดลุงลิงหนวดเขายาวยาวจำไม่ได้นึกว่าคนแบบมาจากไหนจนมาถึงที่วัดแล้วก็ให้คนที่วัดเนี่ยโกนหนวดโกนเขาทุกคนยังร้องอ้าวหลวงปู่เอี่ยมกลับมาที่วัด
1: พระรุ่นเก่ารุ่นที่ท่านฝึกยาต่างๆมีวิชาเนี่ยเวลาที่พี่ช้างเล่าเนี่ยคือว่าท่านไปอยู่ไกลปฏิบัติดีไปอยู่ไกลก็จริงแต่ว่
0: า
1: พอ
0: เหมือนฤาษีเลยกลับมาหรือเหมือนฤาษีแบบหูยาวผมเผ่าราวลุงลัง
1: ครับแล้วก็พอชาวบ้านจะทำบุญให้อธิษฐานจิตต่างๆท่านก็ทราบด้วยญาณ
0: ท่านรู้ด้วยญาณเลยเพราะญาณท่านสูงมากท่านแบบไปปฏิบัติจนวิชาแตกฉาน
1: ครับแล้วเมื่อกี้พี่ช้างเล่านิดหนึ่งว่าเรื่องวิชาโสรถมงคลเนาะเดี๋ยวหลายๆคนก็รู้ว่าภาพปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะเป็นปิดตาลงรักต่างๆเนาะแล้วก็ตะกรุดโสรถมงคลคำว่าวิชาโสรถมงคลขยายความนิดหนึ่งว่า
0: ก็เป็นการลงอักขระเลขยัน
1: ครับ
0: ผมเนี่ยทำจะบอกจะมีพระคาถาย่อในเนี้ยโสรสมังคลังเจวะท่านจะลงตัวเลขไว้16ลงตัวเลขชั้นนอกเนี่ยเป็นยันโสรถมงคลชั้นกลางเนี่ยเป็นยันจตุโลงชั้นกลางยันตีนิขึงเหชั้นในยันจตุโลจะลงเนี่ยคุณเลขคุณยันแทนอักขระตรงเนี้ยไว้หมดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงกลางเนี่ยยันเนี่ยจะไม่เหมือนยันโสรถมงคลของสมเด็จพระสังฆราชคือยันมีนะโมพุทธายะมีองค์พระปิตาอยู่ตรงกลางจะมียันแตกต่างกันนะครับ
1: อันนี้ก็คือวิชาโสรถมงคลที่หลวงปู่เอี่ยมท่านไปศึกษามาจากชีปะขาวเนาะ
0: ครับชีปะขาวจัน
1: ครับที่เล่ามาทีนี
0: ้
1: นิดนึงพอท่านกลับมาที่วัดมีสิงสาราสัตว์กลับมาเยอะแยะเลยแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอกลับมาอยู่ประจำที่วัดแล้วพัฒนาวัดยังไงบ้างเพราะว่าเราทุกวันนี้เนาะเราเห็นวัดโอ้โหใหญ่โตคนมาไหว้วันเสาร์ที่นี่คนเต็มเลย
0: ด้วยความเข้มขังของหลวงปู่เอี่ย
1: ม
0: แล้วก็วาจาศิษย
1: ์ครับ
0: ความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเนี่ยเรื่องคนนับถือตั้งแต่สมัยโบราณแล้วท่านพูดจาแล้วมีความศักดิ์สิทธิ
1: ์ครับ
0: พูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นแม้แต่แบบคนมาขโมยเรืออะไรเงี้ยก็เอาไปไม่ได้
1: ก็คือเป็นวาจาศิษย
0: ์วาจาศิษย
1: ์พูดอะไรก็ตามคำพูดเลยก็มีแหละเอจิแล้วก็เป็นวาจาศักดิ์สิทธิ
2: ์
1: ครับแล้วการพัฒนาวัดขายทอดมารุ่นต่อรุ่นก็มีหลวงพ่อที่สืบทอดวิชาหลายองค์กันที่วัดตัวนี้เจริญมาขนาดนี้ได้พี่ช้างเล่าหน่อย
0: ก็ต่อมาก็เป็นหลวงปู่กิ่น
1: ครับเป็นลูกศิษย์เอกเลย
0: ลูกศิษย์เอก
1: ครับ
0: ศิษย์องค์แรกหลวงปู่เอี่ยมองค์ที่สองหลวงปู่กิ่น
1: ครับ
0: แล้วก็มาหลวงพ่อดองสุ
1: ข
0: นะครับ
1: ครับดังนั้นเนี่ยวัดสะพานสูงเนี่ยก็ถือว่ามีอายุมายาวนานเนาะ
0: ก็น่าจะปีตั้งแต่ราวปี2รัชกาลที่2
1: จนถึงปัจจุบันนี้
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่คนในพื้นที่เนี่ยก็รู้จักกันดี
0: ครับ

0: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
1: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
0: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
0: 3วัน3คืน
3: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นาทีทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 น.ทางช่อง9กด30

0: วัตถุมงคลของหลวงปู่เอี่ยมต้องเล่าก่อนว่าที่มาที่หลวงปู่เอี่ยมน่ะท่านคือจริงๆพระเครื่องเนี่ยมีหลายแบบเนาะแต่ที่มาที่วัดสะพานสูงหลวงปู่เอี่ยมท่านพัฒนาหรือว่าทำวัตถุมงคลที่เป็นพระปิตาขึ้นมาเพราะอะไรครับพี่ช่าง
1: ต้องบอกว่าวัตถุมงคลที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากเลยเนี่ยก็มีพระปิตาหลวง

0: เอี่ยมการตะกุดโสลบมงคล
1: ครับ
0: สองอย่างเนี้ยที่ทันหลวงปู่เอี่ยมแล้วหลวงปู่เอี่ยมท่านสร้างเอง
1: ครับ
0: ก็คือร้อยกว่าปีท่านมรณะพ.ศ. 2439
1: ครับ
0: จวบถึงปีเนี้ย129ปีละนะครับ
1: เลขสวยเลย
0: เป็นที่แบบว่าสุดยอดพระปิดตาและตะกุดไม่เป็นสองรองใคร
2: ทีนี้ปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยลักษณะที่สังเกตได้ชัดเจนแตกต่างจากเกจิท่านอื่นคือยังไงครับพี
0: ่คือมีรูปทรงลอยเลยมีรูปทรงลอยนะครับอย่างองค์เนี้ยพิมพ์ชลูดพิมพ์ชลูดจะรูปทรงลอย
1: ครับ
0: เป็นเอกลักษณ์และสวยงามมากนะครับ
2: พิมพ์ชลูดเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เป็นเนื้อผงคุกลัก
2: จริงๆแล้วมีกี่พิมพ์ให้เฮียช้างครับตัว
0: ก็โดยหลวงพ่อเอี่ยมที่ท่านสร้างยุคหลวงพ่อเอี่ยมเลยนะม
1: ี
0: ว่าวจุฬาใหญ
1: ่
0: มีพิมพ์ชลูดพิมพ์ตะภาพพิมพ์พนมมือ
1: ก็สี่พิมพ์นี้เน
0: า
1: ะ
0: ครับผมอย่างองค์นี้ก็เป็นพิมพ์ตะภาพนะครับ
1: ครับ
0: เป็นพิมพ์ตะภาพเป็นพระที่นิยม
1: ครับ
0: สุดยอดของหลวงปู่เอี่ยมรุ่นหนึ่ง
1: ครับครับ
0: นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็จะเป็นพระกรุพระกรุเจดีย์เนี่ยหลังระหว่างโบสถ์กับวิหารจะมีพระเจดีย์อยู่พระเจดีย์หนึ่งสร้างตั้งแต่สมัยหลวงปู่เอี่ยม
1: คร
0: ับ นะครับ
2: อันนี้แหละก็คือเป็นกู่ที่แตกมาแล้วก็มีพระอยู่จำนวนมาก
0: ครับผม
2: ทีนี้ก่อนที่จะไปพระกู่ถามนิดนึงก่อนพระปิดตาจริงๆหลายๆเกจิก็จะมีพุทธคุณว่าเอ๊ะพระปิดตาของท่านนั้นมีพุทธคุณด้านนี้หลวงปู่เอี่ยมนะครับพระปิดตาท่าน
0: โอ้หลวงปู่เอี่ยมนี่ต้องบอกว่าพุทธคุณสุดยอดมากแคล้วคลาด
1: ครับ
0: เมตตาครอบจักรวาลเลยครับเป็นที่สรรหาไขว้คว้าของทุกคนน่ะใครได้ยินชื่อหลวงพ่อเอี่ยมก็อยากจะหาวัตถุมงคลของท่าน
2: ตอนนี้เนี่ย4พิมพ์ที่พี่ช้างเล่ามาอันไหนที่ค่านิยมมากที่สุดแล้วปัจจุบันนี้ราคาเช่าหาแบบสภาพแชมป์เนี่ยเป็นไงบ้าง
0: ก็3พิมพ์แรกเนี่ยว่าจุฬาชลูดตะภาพหลัก10ล้าน
1: กับ
0: หลายหลาย10ล้านบางองค์มันพระมันจำนวนมันหาไม่ได้อะมันหายากมาก
2: ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยราคานี้เนาะ
0: ขึ้นอยู่ต้องสวย
2: ต้องสวย
0: ถ้าไม่สวย
2: ราคาที่พี่ช้างนี่คือราคาสวยแชมป์มาแล้ว
0: สวยแชมป์อยู่ในมือผู้ใหญ่หมด
2: ตอนนี้คือได้ไปแล้วก็ไม่มีใคร
0: ที่จะหาไขว้คว้าได้หาพอหาได้ก็คือพระลงกุกปิดตาหลวงพ่อเอี่ยมลงกุก
1: ครับ
0: แตกมาในยุคแรกเนี่ยในสมัยหลวงพ่อดองสุข
1: ครับ
0: ราวปี2516-17แตกมาครั้งแรกเลยแล้วก็มาแตกครั้งใหญ
1: ่
0: ปี2532นะครับแตกมาเนี่ยเป็นชุดลำพูนก่อนต้องบอกว่า
2: เป็นผ้าแตกกุก
0: ผ้าแตกกุกเป็นเนื้อลำพูนอย่างนี้นี่เป็นพิมพ์ลำพูนมีหลายพิมพ์หลายทรงเขาเรียกว่าลำพูนเรือบือหัวเรือหัวของผ้าเนี่ยมันคล้ายๆเรือเขาเรียกพิมพ์ลำพูนเรือบือ
2: ทีนี้ที่พี่ช้างเล่าก็แปลว่าจริงๆอ่ะกลุ่มมาแตกในสมัยหลวงพ่อทองสุกแต่ว่า
0: แตกมาหน่อยเดียว
2: แต่มาหน่อยเดียว
0: มีเห็นออกมาหน่อยนึง
2: ครับแต่ว่าการจัดสร้างต่างๆเนี่ยก็คือต้องทันหลวงปู่เอี่ยมถูกไหม
0: จริงๆต้องบอกว่า
2: หรือว่าหลวงพ่อ
0: เจดีย์เนี่ยสร้างปีราวปี2431
1: ครับ
0: พระเจดีย์ยังสร้างไม่เสร็จเขาเหลือว่าถือฉาบปูนถือปูนก็คือเหลือฉาบ
1: ครับ
0: ได้3ชั้นนะนะเขาบอกว่ายังไม่ได้ฉาบปูนบางหนังสือก็ตีว่าเหมือนสร้างไม่เสร็จแต่บางหนังสือก็คือการฉาบปูนยังไม่เรียบร้อย
2: ก็คือมีการบูรณะมาเรื่อย
0: บูรณะเนี่ยมาบูรณะครั้งใหญ่เลยเมื่อกู่แตกปี2532มาบูรณะเสร็จปี2535
1: ครับ
0: สมเด็จพระสังฆราชมาเป็นองค์ประธานพิธีกรมศิลปากรมาเป็นคนบูรณะ
2: ครับแรกก็คืออย่างภาพปิดตาแล้วก็ภาพแตกกุมาทีนี้ในกลุ่มของภาคเครื่องเนี่ยทราบว่าก็มีเรื่องมีของเหรียญเหมือนกันเหรียญพ่อล้ำตัดอะไรเงี้ยนิดนึงครับ
0: ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าหลวงพ่อเอี่ยมท่านสร้างแต่ภาพปิดตาก ับตะกุดซึ่งเป็นที่ไขว่คว้าหายากมากนะครับต่อมาก็คือพระกุในสมัยหลวงพ่อกินเนี่ยท่านสร้างพระปิตาน้อยมาก
1: ครับ
0: หลักสิบองค
1: ์
0: หลักสิบองค
1: ์โอ
0: ้น้อยจริงๆหลวงพ่อกินท่านสร้างน้อยหายากเหมือนกันตะกุดท่านก็สร้างน้อย
1: ครับ
0: จนมาถึงหลวงพ่อดองสุขพ.ศ.2490เนี่ยหลวงพ่อดองสุขมาเป็นเจ้าวาดถึงพ.ศ.2525อันนี้แหละสร้างวัตถุมงคล

0: ลึกถึงหลวงปู่เพียบเยอะมากก็รุ่นแรกเลยคือเหรียญเอื้อม
1: ครับ
0: นะครับคือเหรียญเอื้อมเหรียญเสมาเหรียญเอื้อมอย่างนี้เหรียญเอื้อมนะครับต่อมาก็สร้างรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมรูปหล่อโบราณต้องบอกว่าเป็นรูปหล่อโบราณหลวงปู่เอี่ยม
1: ครับ
0: ใต้ฐานจะต่อคดปู่เอี่ยม
1: อ
0: ันนี้เราปี2500
1: ครับ
0: เราที่ดังปัจจุบันต้องบอกว่าตามยุคสมัยก่อนเนี่ยเสมาดังมากเลยตอนหลังเนี่ยเขาหลามตัดเนี่ยดังแซงเสมาปัจจุบันเนี่ยเขาหลามตัดเป็นเอกลักษณ์จังหวัดนนท์
1: ครับ
0: ลูกศิษย์แขวนเหรียญเขาหลามตัด
1: ลูกศิษย์
0: ถ้าแขวนเหรียญเขาหลามตัดจะรู้เลยแขวนเหรียญหลวงปู่เอี่ยม
1: เป็นเอกลักษณ์
0: เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยพุทธคุณแคล้วคลาดเมตตามหานิย
1: ม
0: ใครแขวนเนี่ยรู้เลยว่าเหนียว
1: ใช่ต้องเหนียว
0: ครับเขาหลามตัดเนี่ยก็มีด้วยกันหลายบล็อกมีด้วยกัน7บล็อก
1: ครับ
0: เสมานี่ก็มีตั้งแต่บล็อกเอื่อมบล็อกเอี่ยมบล็อกเอี่ยมเนี่ยก็ปั๊มมา5-6รอบ5รอบมีวัตถุมงคลอีกเยอะแยะเลย
1: ครับ
0: แล้วก็มาโด่งดังอีกทีนึงก็ปิดตาหลวงพ่อทองสุกคือเอกลักษณ์วัดสะพานสูงต้องพระปิดตา
1: ครับ
0: หลวงพ่อทองสุกเนี่ยสร้างพระปิดตาหลายสิบพิมพ์มาก
2: เสาร์นี้นรินทร์ on the road ชวนออกจากเมืองแล้วเข้าป่าไปด้วยกันพาไปอุทยานแห่งชาติ7คดโป่งก้อนเศร้าลุยเส้นทางเดินป่าสัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดตามเสียงสายน้ำไปพบกับน้ำตกกลางผืนป่าเติมความสดชื่นให้เต็มหัวใจเตรียมรองเท้าให้พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนรินทร์ on the road เสาร์นี้บ่ายโมงทางช่อง9กด30
3: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
4: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
3: อ๋อขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
4: ใช่ค่ะมีมีด
3: ค่ะแล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกลอกลอกถึงพุทธิจริงครับเวลาดี15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
0: ดูแยกออกได้เลย
1: ครับ
0: หลวงปู่เอี่ยมท่านจะเป็นผงคุกลักหลวงปู่กินเป็นผงน้ำมันลงสีดำนะครับแล้วหลวงปู่กินเนี่ยหายาก
1: ครับ
0: แต่มาถึงยุคหลวงพ่อทองสุกเนี่ยเป็นผงน้ำมันลงรักจีนมาส่งหลักน้ำเกี้ยงนะครับหลวงพ่อทองสุกจะมีหลายเนื้อ
1: ครับ
0: มีทั้งผงน้ำมันผงคุกลักเนื้อกระบังหาแดง
1: ครับ
0: นะครับมีไม่ลงรักก็มี
1: ก็แล้วแต่ละปีที่จัดสร้างขึ้นมาเนาะ
0: ครับผมหลวงพ่อทองสุกสร้างตั้งแต่ยุคแรกคือปี2590 มาถึง2525
1: ครับ
0: หลายสิบพิมพ์มากครับผม
1: เอาละครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มพระเครื่องเนาะ
0: กลุ่มพระเครื่อง
1: เราจะมาคุยเรื่องของเด็ดของดีของวัดสะพานสูงแหละก็คือตะกรุดอ่ะเล่านิดนึงว่าที่หลวงปู่เอี่ยมท่านมีความตั้งใจในการพัฒนาตะกรุดทำตะกรุดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรครับ
0: ตอนนั้นจะสร้างพระวิหารยุคนั้นจะทั้งพระวิหารตะกรุดหลวงพ่อเอี่ยมตอนนั้นน่ะ1ตำลึง
1: ครับ
0: ประมาณ4บาทตั้งใจจะสร้างพระวิหาร
1: ครับ
0: ตะกรุดเนี่ยรวบรวมสร้างโดยให้บริจาค กัน1ตำลึง
1: 1ตำลึงอ๋อ1ตำลึงปัจจุบันนี้ก็อย่างที่พี่ช้าง
0: โอ้โหแบบเมื่อก่อนมันคงแบบ
1: ก็มูลค่าคงนึงแหละนะ
0: ก็คงสูงอ่ะ
1: ครับทีนี้พอคือ1คือความตั้งใจของหลวงปู่เอี่ยมก็คือว่าการระดมทุนนะเอามาสร้างวิหารทีนี้พอความตั้งใจวาระดีแล้วก็คือการพัฒนาตะกรุดทำตะกรุดขึ้นมาเนี่ยและตะกรุดเนี่ยนะครับมีมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันนี้ที่เป็น
0: หายากมาก
1: ครับ
0: ตะกรุดต้องบอกว่าตัวจริงหายากมากแล้วก็คือถ้าลาย5เสาพอกผงนะครับยาว3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วเนี่ยใครๆก็อยากจะตีเป็นหลวงปู่เอี่ยมแต่
1: เพราะว่าลักษณะใช่
0: คืออยากดูดอกจริงเนี่ย
1: เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู
0: เดี๋ยวดูพาไปดูที่ท่านเจ้าวาดดอกประจำสมบัติวัดเลย
1: ครับ
0: ดอกนี้มันมาก
1: ทีนี้มีวัดสะพานสูงเนี่ยตัวตะกรุดเนี่ยมีกี่แบบ
0: หลวงพ่อเอี่ยมเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าหายากมากมีน้อยนะครับมูลค่าสูงหลวงพ่อกินเนี่ยส่วนมากจะ2นิ้วครึ่ง
1: ความยาวก็จะเป็นตัวบ่งช
0: ี้สองนิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งนะครับไม่เกิน4นิ้วตะกรุดวัดสะพานสูงเนี่ยเป็นเอกลักษณ์

0: างถัก5เสานะครับแล้วก็มายุคหลวงพ่อต้องสุกหลวงพ่อต้องสุกก็มีตั้งแต่ยุคต้น
1: ครับ
0: ยุคต้นยุคกลางยุคปลายหลวงพ่อต้องสุกเนี่ยยังพอหาได
1: ้ครับ
0: แต่ต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องศึกษาดีๆเจ๊เยอะมากทั้งปิดตาแล้วก็ตะกรุดสายนี้แบบเจ๊เยอะเต็มสนาม
2: คือเรื่องของเก๊เนี่ยแน่นอนพอของมีค่านิยมนะคนสองหากันปุ๊บราคาได้ปุ๊บเนี่ยก็มีแน่นอนแหละทุกวัตถุมงคลก็จะมีมาทีนี้พอพูดอย่างเงี้ยดูเก๊แท้เนี่ยยากมากมาแค่ไหนจะต้องดูว่าถ้าอยากจะหาของแท้จะต้องทำยังไงบ้างอ่ะต้องจะปรึกษาเซียนแล้วเรา
0: โอ้โหอธิบายยาว
2: ครับ
0: ผมได้จัดทำหนังสือบรรทัดฐานสูงฉบับมาตรฐานเล
2: ่
0: มหนึ่งเล่มเนี้ยพอจะเป็นไกด์นำทางให้มาเทียบพิมพ์เทียบเนื้อหา
2: ครับ
0: นะครับ
2: จริงๆหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวพี่ช้างยกให้ดูนี่แหละ
0: ครับผม
2: ก็คือเล่มใหญ่มากนะ
0: ค
2: ือวัตถุมงคลนี่ก็เยอะมากอย่างเงี้ยคือก็หมายถึงว่าเวลาคนที่เขาสอหาแล้วนอกจากมาหาผู้รู้เซียนมาสอบถามเซียนแล้วว่าไอ้อย่างนี้แท้แกหนังสือนี่ก็จะเป็นคู่มือได
0: ้ครับผ
2: ม
0: แล้วก็มีจำหน่ายที่วัดด้วย
2: ครับอันนี้รายได้ก็เข้าส่วน
0: เข้าวัด
2: ด้วย
0: ได้เข้าวัดด้วยมาเช่าที่ห้องวัตถุมงคลได้เลยมีหนังสือ
2: ครับโอเคก็เป็นคู่มือ
0: คู่มือ
2: คู่มือ
0: ที่
2: คร่าว
0: มีครบหมด
2: มีครบหมด
0: หลวงพ่อกินหลวงพ่อต้องสุกวัตถุมงคล
2: ก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่เวลาคนอย่างที่บอกแหละว่าคนที่อยู่ที่นนทบุรีปักกิ่งหรือว่าทั่วประเทศก็จะรู้ว่าค่านิยมของตะกรุดเองนะครับแล้วก็พระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมเนี่ยนะครับก็ได้รับการยอมรับทั่วประเทศเนาะมันดังมากคนต่างชาติก็สนใจนะถูกไหมโอ้มาเช่าหากันเยอะมาก
0: คนต่างชาติเนี่ยมาเช่าปิดตาหลวงพ่อต้องสุกเยอะมากได้รับความนิยมมาก
2: ครับก็โอเคนี่ก็มาพูดคุยกับพี่เฮียช้างปักเก็ตนะครับเรื่องความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลประวัติของหลวงปู่เอี่ยมผมกับพี่ช้างเนาะเดี๋ยวจะไปดูตะกรุดองค์ครูที่อยู่
0: สมบัติวัด

0: สมทอดต่อกับยาวาดแต่ละองค์เขาบอกว่าให้ท่านติดตัวเขาบอกเพิ่มบารมีท่านเขาบอกให้เพิ่มบารมียาวาดนี่เราก็บอกยังไม่แต่มาไม่ค่อยได้พกติดตัวนอกจากว่าเขานิมนต์ไปอะไรไปอธิษฐานจิตวัตถุมงคลวัดนะเราก็พกหลวงปู่ไปด้วยขอบารมีหลวงปู่นะเพราะเราไม
1: ่ก็เนี่ยสองดอกเนี่ยดอกนี้เขาลงรักใหม่
2: อ๋อวันนี้เป็นลงรักใหม่
1: ลงรักใหม่
2: อาจารย์จัดนะครับ

ับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

0: พบกันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 9:00 น. ตรงช่อง9กด30
1: มาพูดคุยกับพวกเราเรื่องราวที่ควรรู้เรื่องใกล้ตัวที่ควรฟังข่าวอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้ถามข่าวชาวบ้านการบ้านการเมืองพร้อมเล่าให้ฟังทุกเหตุการณ์อันตรายไปหมด
1: พบเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานได้ในรายการคุยกับโมงไป3โมง
2: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย3โมงทางช่อง9กด30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุดๆ
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
2: ้
3: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะค
2: ือ
3: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
3: ม
2: ัน
3: ดียังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีแผ่นนึง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ร่อนออก
2: เออแผ่นนี้มันร่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดแล้วสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดํา3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
3: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้990บาท

0: ดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดง
1: ๆแต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มแล้วเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรง
1: ตึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะ

0: มันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
0: ้
1: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 3ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซิมเล็ตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
0: แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
0: มันดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นหนึ่ง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ลอดออก
1: แผ่นนี้มันลอดออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: ดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มแล้วเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรง
1: มาก
0: เนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเออนุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้

0: สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่วันนี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเป๊ะเข้าไปแบบนี
1: ้
0: ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
1: โอ้โห
0: ฝ่ามือ
1: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตเนี้ยกี่บาท
0: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มากราดด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: เด้มาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออ
5: ท
3: ุกคนรู้แล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
3: ค่ะ
5: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6แกลลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่
5: ระบบบำบัดระบบบำบัดอย่างนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกลอะมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้
3: นี่
5: เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกินแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
3: ์
5: และที่สำคัญเหมือนเดิมจุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำ

0: จากกากีลาติน
1: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
0: กากีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมากเอนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
2: ครับ
0: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
2: ครับ
0: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
1: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
0: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
2: ผมเคยใช้ผมเคยใช้แบบผง
0: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
2: ครับ
0: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
1: ้ของ GSP เป็นเชื้อเป็น
0: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
2: ครับผม
0: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
1: อยากให้กลิ่นมันหาย
0: ได้ไหม
2: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
0: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเบลกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
2: ใช้เยอะมากเลย
0: ถังดักไขมัน
1: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
0: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
2: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shopmania
1: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศนี่แหละที่เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
0: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
2: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
0: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
2: อ๋อ
1: คือเทเข้มๆ อย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
0: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
2: ครับ
0: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
2: ี้
0: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
1: เยอะมากเลยนะ
0: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
2: ์ครับ
0: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
2: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
1: ใช้
2: กำจัดเยอะ
0: ถูก
1: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
0: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
0: ร้องเรียน
1: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
0: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อหรออ
1: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
2: ครับ
1: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
1: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
0: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
0: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
1: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: เอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา GSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวใช้คราบไขมัน GSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดบนกระทะถูกไหม
3: ใช่ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะ

0: ยุบแล้วนะ
1: ยุบยุบ
0: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
2: ถูกต้อง
0: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
2: 13ครับ2ครับ
0: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
3: เห็นฉี
0: ่วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจทีไบโอคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
3: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
0: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
3: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
0: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
3: คร
0: ับสวัสดีครับ
4: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
5: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
4: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย MCOT

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยๆเนี่ยวันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
3: โอ้มาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
5: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้นะคะ
5: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
3: ครับ
5: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบสีเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
3: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมคร
1: ับ
3: ใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
3: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็คนะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: คุณภูมิค่ะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
5: ได้ครับ
3: ครับ
5: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย5-10 วันครับ
1: ครับ
5: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่

0: ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกกับดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพคเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
0: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล All Your Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
2: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Manias
1: คุณผู้ชมคะมาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลาย
2: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณย่าๆยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
2: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
0: เขา
2: สวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
2: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะโอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากเรากินครับ
1: โอ้โหดีไหม
2: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
2: คือ
1: จริง
2: ๆมันเค็มกำลังพอดี
1: ค่ะ
2: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ่
2: ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
2: นิดเดียว
1: ม
2: ัน
1: น
2: ุ่
1: มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
2: ๆ
1: ไม
2: ่
1: ว
2: ่
1: าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
0: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยคร
1: ับ ก็คือสามารถจะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
2: ก
1: ิน
2: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
2: คืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
2: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบ
2: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
2: มาเลยจ้
1: ามาขยี้ข้าวนะคลุกนะท
2: ุ
1: กคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
2: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
2: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
2: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะอั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับที่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
2: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
2: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
2: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
2: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
2: ครับผม
1: มาดูข้างใน
2: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดี
2: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างๆขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
2: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี
2: ่
1: ไปแล้วนะ
2: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะอันนี้ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร
2: ่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆและสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา Adside Shop Mania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
0: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วครับผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้า

0: สู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
1: ครับ
0: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
2: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
1: ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะคร
2: ับ ขอบคุณครับ
1: เอาละครับทุกท่านนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
2: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02 114 3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไลน์ช็อปมาเนียร์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดคัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ต้องบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะ

0: ต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่

0: ค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันเนี้ยก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติด
1: แล้วมันส
0: ั่นยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ไปหยิบมาแล้วใช่มั้ย
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้ปั๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้นี่คือดำลายนกยูงที่ตายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่มั้ยแม่ขอเป็นสีแดงมั้ยพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: หรูหราผู้ดีมากๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้มั้ย
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้แล้วนะเด
1: ี๋
0: ยวไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อู
0: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันนี้ใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี
1: ่
0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวย
0: แ
1: ม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยไปต่อลาย
1: ไหนอีก
0: ไปต่อลายนี
1: ้อันนี้เป็นดำรัติการ
0: ดำรัติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะ
0: เขียวมรกต
1: เขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้นี่
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ข่าว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตอนขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เพลนๆเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส่นี่คือเป็นส้มส้มปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใช
0: ่ได้
1: เลย
0: แม่ได้
1: ใส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ

0: ันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดเขาทัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอันนี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูทับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆว
1: ัน
0: นี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๊ดเนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วเขาบอกว่าเอ้า มันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหม
0: ม
1: ันสบายแล้วมันเย็นตรงเนี้ยไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ขาติด
1: แล้วมันส
0: ั่นยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
1: ค่ะ
0: ปาหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
1: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี่
1: โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ดูหรูหราผู้ดีมากๆหร
1: ือ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไม่หมดยังไม่พอแม่

0: ูตรงนี้แล้วนะ
1: อ่ะขอ
0: ไปต่อ
1: ขอเป็นสีฟ้าสีฟ้า
0: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
1: ดูขับผิวมากพี่อุ
0: ๊ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
1: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
0: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่งจริงแล้วมิกซ์แอนด์แมทกับเสื้อพี่ก็ยังได้
1: สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส
0: ่เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อละ
1: ไปต่อไปต่อ
0: ไปต่อละ
1: อันนี้เป็นดำรัติการ
0: ดำรัติการเอาเสื้อสีชมพู
1: จะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะไปต่อนะต่อไปเป็นเขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: ขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้นี่
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก
1: 4ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเขายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตอนขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างไตเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: luxury
0: ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะอยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ
0: ้
1: าง
0: นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ปักส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มๆก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ได้
1: ใส่ทุกงานอีกครั้งได้หมดเลย
0: เข่าพรรษาอาสาฬหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม่
0: ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซต

0: ที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
1: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
4: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
0: ค่ะ
4: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อน
0: อ
4: วันนี้ให้8ก้อน
0: อ
4: จำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
0: ค่ะ
4: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
0: ไม่พอเหรอ
4: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
0: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
4: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
0: ่
4: มันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุงเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
0: ค่ะ
4: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอะ
0: ลิเกเลยเหรอคะ
4: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
0: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
4: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
0: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
4: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
0: ไม่เชื่อ
4: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
0: คะ
4: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
0: คะ
4: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
0: โอ้โหคุณป้อง
4: ก็เป็นแบบฝุ่นต่างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
0: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
4: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
0: ใ
4: ช้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่ขออนุญาต
0: เราใช้สบู่นะคะ
4: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
0: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
4: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะถ้าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
0: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
4: เป็นยังไง
0: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
4: ดู
0: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื้นโ
4: อ้เป็นยังไงคะ
0: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
4: ๆเป็นยังไงคะ
0: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
4: ชัดไหมคะ
0: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
4: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
0: เด็ดมากค่ะ
4: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาด

0: องไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อสุวภัสสรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุกสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
2: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยโหจะมาให้แน่นได้ยังไงล่ะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
3: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้ก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
2: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
3: จะบอกว่าสารสกัดจัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
2: ้ค่ะ
3: ขนาดนะคะคุณเจมพระเอกลิเกของเรา
2: พระเอกลิเกของเรา
3: แต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
2: ะ
3: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
2: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
3: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
2: โอ้โห
3: มากคือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
2: ่
3: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
2: ค่ะ
3: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนนึงเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตัวนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพ้ขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
4: ผลิตภัณฑ์สุกสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุกสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุกสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า 3-in-1 จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุกสกินครับ
5: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุกสกินอันนี้

0: ร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของซูสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้ซูสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากใส่เข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้อ้าววันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยอ้าวช่วงนี้ฝนตกอุ่
1: น
2: อากาศ
1: อับ
2: กินน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโหก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมฮะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวันหลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
2: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังตืมทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภัส
1: ชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนละเรื่อง
2: นะ
1: อย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวข้างที่ถูไปเมื่อกี
2: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ใครเป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
2: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
2: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
3: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของคณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุกสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุกสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุกสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
2: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
2: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
2: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
2: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
2: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
2: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้อนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมากค
2: ่ะใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่ค่ะ
2: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากินตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะค
2: นนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
2: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
2: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้
2: อ้าวเดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
2: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะคะที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
2: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณ
2: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
2: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: โอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
2: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ไป
2: โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่
1: ะ
2: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะอ่ะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
2: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะอ่ะฟอกไปเลย
1: ฟองแล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
2: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะทาพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังๆ
2: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
2: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริงๆ
2: เป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ได้ฟอกค่ะ
2: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
2: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
2: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้อนไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้อนให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
2: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
1: ่
2: ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
2: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วส บู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้ว

0: มาเป็นก้อนแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของ
1: เรา
0: แต่งหน้าทุกวันหนาโตเลยบอกคุณเจมส์ถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมส์ต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมส์ก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุกสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำที่ใครมันหนามันฝังมันฝังลึกเลยข้อพับเอ้ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยม
1: ะ
0: ละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุกสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: มากันคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันนึงเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุ๊ยอากาศ
1: อับกิน
0: น้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาถูก้อนนึงเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบปกปกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆเนี่ยเห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันบ้างผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะค
1: ุ
0: ณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอคูข้าวทองพันช่างรังจื
1: ม
0: ทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบ
0: อย่าง
1: นี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและ

0: โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่ง้อช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
5: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ
4: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: มากันแล้วไหมคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
4: ครับ
5: ผู้ชมขาคุณผู้ชมแยกผ้าซักกันบ้างไหมคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะมาซักเครื่องเปิดเครื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหทั้งเปลืองน้ำเปลืองไฟนะหรือว่าบางทีจะให้มันนั่งขยี้ทุกวี่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดนักเรียนลูกผ้าอ้อมเด็กหรือว่าแม้แต่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
4: ค่
5: ะก็ไม่อยากที่จะให้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีขนมันเลอะเทอะที่ชุดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีถังซักค่ะแยกออกมาเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถังซักแบบนี้เป็นฝาบนจากคาชิว่ามาฝากด้วยค่ะ
4: อ้าววันนี้นะฮะคาชิว่านะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินินะครับฝาบนขนาด 2.5 กิโลอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้นี้เวลาผ้าเล็กผ้าน้อยเราไปซักเครื่องใหญ่ๆแบบนี
5: ้
4: มันเปลืองทั้งไฟมันเปลืองทั้งพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับแล้วก็เสียเวลาเปลืองเวลาด้วยมาเปลี่ยนเป็นคาชิว่าตัวนี้ดีกว่านะครับ
5: ใช่แล้วค่ะสู้วันนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการของเราแบบนี้เลยเพราะว่า1ถังนี้มีของแถมให้ด้วยนะผู้ชมขาเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ผืนค่ะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นเองค่ะ
4: รีบโทรให้ทันละกันนะครับมาดูตัวของตัวเครื่องดีกว่าอุ้ยสีมันดูสวยมากนะฮะมัน
5: สวยจริง
4: สีขาวมินิมอลแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักผมยกให้ดูเลย มีน้ำหนักเบามากเวลาจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูฮะปั่นแห้งนี่เขาบอกปั่นแห้งคืออะไรมันสามารถปั่นซักเสร็จแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาครับผู้ชมครับนี่ครับเขาจะให้ตะกร้ามาเสร็จเรียบร้อยปั่นเข้าไปข้างในแบบนี
5: ้
4: วางปิดแล้วก็กดทำงานปั่นแห้งได้เลยครับ
5: คือมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะนอกจากความสวยกระทัดรัดนะคะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมคือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะจำกัดเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าทุกวันบางทีใช้ถังใหญ่อู่เสียงดังเอ่ยไม่มีพื้นที่เอ่ยจะลงไปร้านบริการด้านล่าง บางทีต่อคิวยาวค่ะนี่ค่ะตัดปัญหามีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณของริมระเบียงได้เลยขอเพียงแค่มีจุด เสียบปลั๊กไฟแค่นี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเป็นระบบแมนนวลนะคะตัวถังอย่างที่บอกว่าเป็นฝาบนนี่เปิดปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟังก์ชันกันค่ะ
4: มีอะไรบ้าง
5: ช่องแรกเลยนะเขาเป็นช่องใส่น้ำ คือว่าเขาจะเป็นช่องที่สามารถต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะซึ่งเขามีสายยางมาให
4: ้
5: หรือว่าเราจะใช้สายยางที่บ้านต่อก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกต่อสายยางบริเวณนั้นไม่ได้มีก๊อกเทน้ำใส่ตัวถังได้เลยใช่นะแล้วก็ใส่น้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวปรับค่ะเรามีการปรับหมุนตั้งเวลาได้นะนานถึง15นาทีจะปั่นครบ1รอบอยากปั่นเพิ่มเพื่อความสะอาดก็มาปรับใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูที่โปรแกรมค่ะอย่างที่ทิวบอกมีทั้งซักแล้วก็มีทั้งปั่นแห้งเลยนะแล้วก็ข้างๆถัดมาเป็นสายยางคุณผู้ชมคะสายยางตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายเราก็คือเก็บได้แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานค่ะเราดึงออกมาแล้วก็ต่อลงท่อก็ได้หรือว่าวางเอาไว้ที่พื้นพอเมื่อไหร่ที่เขาซักเสร็จน้ำจะระบายอัตโนมัติเลย
4: สะดวกมากเลยหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วซักผ้าเล็กๆน้อยๆจะซักยังไงบางบ้านนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับนี่เห็นไหมผ้าอ้อมอยู่ในตะกร้านี้นะครับประมาณ20ผืนนะครับเครื่องซักผ้านะฮะมินิฝาบนของเราของคาชิวาจะใช้งานได้พอดีกับตัว20ผืนตัวนี้หรือเปล่าดิผมใส่ไปเลยผมยัดลงไปแบบนี้เลยยังไม่หมดนะเอาใส่ไปแบบนี้เลยครับนี
5: ่
4: ยังเหลือพื้นที่เยอะเลยนะพอปิดปุ๊บกดทำงานสบายรอเลยฮะ15นาทีครับ
5: นี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเสียเวลาในการมาซักหรือว่าใช้มือขยี้นะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าผืนใหญ่แบบนี้ค่ะบางทีเรานอนอ่ะอาจจะเผลอทำเลอะทำเปื้อนหรือว่าลูกเราอะฉี่ใส่รถที่นอนอย่างเงี้ย
4: เ
5: ราก็คือดึงออกมาค่ะจากนั้นคุณผู้ชม
4: ฟุตใช่ไหม
5: นี่6
4: ฟุตนะ
5: พื้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะ
4: ค
5: เปิดฝามาตอนเนี้ยเขื่อนใส่น้ำรอไว้แล้วนะผู้ชมขาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม6ฟุตนี่ก็คือใหญ
4: ่
5: แล้วก็ปิดได้สบายๆจากนั้นค
4: ่
5: ะหมุนตั้งเวลาเลยขอปั่นสัก15นาทีน
4: ะ
5: แล้วจากนั้นเปิดเป็นตัวโปรแกรมค่ะโปรแกรมซักค่ะ
4: วู้นี่เขาบอกว่าเสียงนะ
5: จะเอาแบบว่าไวเลสไปใกล้ๆเสียงเบามาก
4: เสียงเบามาก
5: ใช่
4: ะนะครับไม่รู้ว่าส่งเสียงรบกวนให้กับเพื่อนข้างบ้านเลยนะครับ
5: ใช่แล้ว
4: ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเปี่ยมล้นแน่ๆเลยแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าอยู
5: ่
4: ให้คาชิวาดูแลกันนะครับเอาล่ะเช้าช็อปมาเนียครับใครซื้อไป
5: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้คาชิวานะครับกับเครื่องซักผ้านะครับมินิฝาบนครับวันนี้มา 2.5 กิโลนะฮะยังไม่พอนะครับเขายังให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ผืนครับจากราคาปกติ 2,049 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเบาเพียงแค่ 1,190 บาทนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania
5: คุณชมค่ะใครยังไม่โทรรีบโทรจะบอกนะว่าตัวนี้ต่อให้ชื่อมินิแต่คือแรงมากเลยนะนี่คือตอนนี้เรายังคงตั้งเครื่องให้ปั่นอยู่นะคะกับผ้าปูที่นอนเมื่อสักครู่นี
4: ้
5: นี่จะเปิดฝาดูว่าคือเขาปั่นแรงนะคุณผู้ชม
4: ครับผม
5: รอบการปั่นนี่ถือว่าสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวเลยค่ะถ้าว่าใครนะที่ปั่นชิ้นใหญ่แบบนี้ซักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่า15นาทีไม่พอไม่เป็นไรเราก็แค่หมุนเนาะเพิ่มเวลาในการซักเข้าไปเองค่ะ
4: หรือเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยแบบนี้นะพวกผ้าอ้อมพวกเสื้อเด็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่หย่อนให้ดูไปเมื่อสักครู่น
5: ี
4: ้20ชิ้นยังเหลือพื้นที่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนเนี่ยต้องซักพวก20ชิ้นกับเครื่องซักผ้าประมาณแบบ15กิโลขึ้นจริงๆที่มันเสียเนี่ยมันเสียทั้งค่าไฟเสียทั้งค่าพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็ต้องตั้งทีนึงเนี่ยต้อง1ชั่วโมงแบบนั้นเสียเวลาบางทีเราต้องทำหลายๆอย่างด้วยนะครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แค่15นาทีก็ทำได้แล้วครับ
5: ใช่หรือว่าบางคนค่ะมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านมีเด็กอ่อนเนาะอยากที่จะได้เครื่องซักผ้าเครื่องเล็กๆสักเครื่องนึงเอาไว้ใช้แยกปั่นแยกซักเสื้อผ้าลูกเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผ้าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งขยี
4: ้เออ
5: แบบว่าพวกผ้าขี้ริ้วในห้องครัวแบบนี้ค่ะใช้งานเยอะๆทั้งบ้านอยากจะให้บ้านสะอาดสะอ้านรวบมาเลยซักทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีเลยสำหรับตัวนี้นะ
4: ถึงหลายๆคนนะถ้าแบบบางทีอยู่หอนะหรือต้องย้ายคอนโดถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่การขนย้ายอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลำบากมากๆแต่เนี้ยคุณสามารถยกขึ้นไปแบบนี้แล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่อยู่ใหม่ของคุณได้เลยอันนี้ผมชอบในเรื่องของน้ำหนักเบาคุณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับ
5: ถูกต้องแล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งคือว่าเอา ไปวางเอาไว้แล้วก็หาจุดเสียบปลั๊กถ้าหากว่าไม่มีก็คือต่อปลั๊กสับตาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะแถมที่สำคัญเลยคือรับประกันการใช้งานกว่า1ปีเต็ม
4: เอาล่ะครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้แล้วนะฮะต้องรีบโทรมาด่วนเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
5: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: นี่คือคาชิวานะฮะเป็นเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาด 2.5 กิโลวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนมินิแบบนี้

0: และผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้1พื้นครับหลักราคาปกตินะ 2,049 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะฮะมินิมอลไม่ต้องติดตั้งกระทัดรัดนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02นะครับ114-3330นะครับหรือแอดไลน์ก็มาที่ @style shop media ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอมแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
0: า
1: ะ
0: เอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีละแอมเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้โหเพิ่งมาถึงค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ออกจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์เวลา 7:00 นมาถึงเมืองสังขละบุรีแห่งนี้ 5:00 นพอดีเลยนะ
1: ไม่น่าเชื่อนะคะว่าแค่300กิโลเมตรใช่ไหมคะทีมงานคะ
0: แต่เราก็มีแวะทานข้าวบ้าง
1: แต่มันก็ชนานมากค่ะ10
0: นี่ไงเขาถึงมีคำกล่าวบอกว่าเวลานัดกันที่เมืองการเจอกันที่เมืองการนะฮะ
1: ค่ะ
0: เอาให้ชัดๆว่าท่านนัดกันเจอกันที่ไหนเพราะว่ามันจะคำนวณเวลาผิดถ้าบอกว่าเมืองการท่าเรือ มันก็แป๊บเดียว
1: มาถึงอำเภอท่าเรือ
0: ใช่แต่ถ้ามาสังขละบุรีเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องมันยาวครับก็8ชั่วโมง9ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นแล้วก็มาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะคุณพี่จ๋าโทษทีเราเจอชาวแต่งตัวสวยเนาะสวัสดีจ้า
1: อันนี้เป็นสาวมอญหรือเปล่าคะ
2: สาวคนมอญ
0: นะเป็นสาวมอญถนนเส้นนี้เขาไปไหนครับ
2: อันนี้เป็นซอย5นะคะเป็นซอยตรงกับไปสะพานไม้อุตมานุสรค่ะ
1: อ๋อคือตรงไปนี่เป็นสะพานไม้
2: สะพานไม้เลยหมู่บ้านมอญทั้งหมดค่ะเขาเรียกชื่อหมู่บ้านวังกะ
0: หมู่บ้านวังกะ
2: ค่ะหลวงพ่อตั้งชื่อหมู่บ้านวังกะเพราะว่าตอนบ้านเก่าอะค่ะที่หลวงพ่อไปตั้งหมู่บ้านสร้างวัดนะคะมันเป็นโซนที่ปลาชุกแล้วก็มันเป็นวังน้ำวนก็คือวังก็คือวังน้ำวนนะคะ
0: วังน้ำวน
2: กะก็คือแปลว่าปลา
0: โอ้กะแปลว่าปลา
2: วังมัจฉาคือวังกะอะไรเงี้ย
0: วังกะโอ้เป็นภาษามอญ
2: ภาษามอญ
0: ถ้าไทยท่านผู้ชมเป็นภาษามอญได้ไหมครับสาวมอญแม่เออ
2: ตึงเจริญระอาเกลิงวอนกวานวังกะปันเกะมือสิบยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองบ้านวังกะค่ะ
0: เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ขายนี่คือของพื้นเมืองใช่ไหม
2: ของพื้นเมือง
0: ของพื้นเมืองนะครับ
2: เป็น
0: อ๋ออย่าง
2: น
0: ี้นะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ชุดมอญเลยค่ะ
0: ชุดมอญคุณรัชนีชุดมอญ
1: เสื้อน่ารักมากเลยอ่ะ
0: เออสวยนะน่ารักนะเนี่ยอัน
1: นี้ฟรีไซส์หรือว่ามีไซส์หรือ
2: มันมีไซส์แต่ละคนอัน
0: น
2: ี้
0: เขาเป็นผ้าสิ้น
2: ค่ะ
0: เนี่ย
2: อันนี้เป็นลายพิกุลค่ะ
0: โอ้ลายพิกุล
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ลายพิกุลแล้วเสื้อนี้
2: เสื้อเนี่ยเราเป็นซื้อผ้ามาจากเมืองค่ะแล้วก็เรามาตัดเป็นรูปแบบของมอญ
0: รูปแบบของ
1: มอญอันนี้เขาเรียกแขนอะไรคะแบบ
2: แขนตุ๊กตาค่ะแต่ในของในลักษณะของหนูเนี่ยมันเป็นลายพิกุลทั้งชุด
0: ครับ
1: ลายพิกุลนี่คือลายพื้นถิ่นป่ะคะ
2: ลายของมอญเลยค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเราจะซื้อชุดมอญต้องลายพิกุล
2: ใช่ค่ะ
0: เอาละคุณรัชนี
1: ทำไมคะ
0: ก็นี่ไงชุดที่คุณอยากได้ไม่ใช่เหร
1: อ
0: สวยดีนี่มีผ้าเขาเรียกอะไรนะผ้าสบายอ่ะ
1: ใช่

0: ใช่สบายไหมคะ
1: ผ้าคล้องคอ
0: ผ้าคล้องคอสบายชุดผู้หญิงสวยนะ
1: สวยอันนี้ก็สวย
0: เนี่ยลายพิกุลเนี่ยลายอุ้ยชุดนี้สวยอ่ะชุดนี้สวยนี่ชุดนี้ก็สวยแล้วไม่มีชุดผู้ชายเหรอจ๊ะ
1: นั่นไง
0: อันนี้เป็นสมัยใหม
1: ่สวยแล้วใส่กับอะไรคะข้างล่าง
2: เป็น
1: สโรง
2: ค่ะ
1: สโรงอ
0: ันนี้เป็นชุดมอญใช่ไหมจ๊ะมอญแท้โอ้ใส่สโรงอ่า

0: าเล็กไปเขาใส่กันแค่นี้ใช่ไหม
1: ถ้าสมมติว่านุ่งสลง
0: ปึ๊บสลงไอ้เวลาใส่สลงอ่ะเขาเอาเสื้อไว้ข้างนอกหรือว่าเอานี่ไว้ข้างใน
2: เอาเสื้อไว้ข้างนอกอ๋อ
1: แล้วมีเข็มขัดไหมหรือผูกเอวม
2: า
0: สลง
2: เขาชอบนะคะจะใส่ได้บางคนก็ไม่ใส่
1: แบบอ๋อโอเคแค่น
0: ี้ก็ได้งั้นแกะเลยได้ไหมแกะลองดูก่อนนะเผื่อใส่ไม่เป็นน้องก็จะได้ใส่ให้เผื่อแล้วเท่าไหร่จะเนี่ย
2: ถ้าเป็นรุ่นนี้จะเป็นผืนละ150
0: ผืนละ150
2: ผืนละ100ก็จะได้เป็น
0: เป็นสีอุ้ยอันนี้ก็สีอันนี้สีอ๋อสีตรงสีตรงกับสีไม่ตรงใช่ไหม
3: ตก
0: อ๋อสีตกกับไม่ตก
1: อันไหนสีตกว้าย
0: ใส่สโลง
4: บาบ
0: ใส่ยังไงครับอ่ะลองใส่เดี๋ยวให้น้องเขาใส่ให้นะฮะเอาดูบาบบาบ
1: อ๋อเหลือคมตรงนี้ไว้ในชีวิตเคยมีผู้หญิงมาแต่งตัวให้อย่างนี้ไหม
0: ยังไม่เคยครับ
1: ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นยังไงคะ
0: ครับผมตื่นเต้นที่มีน้องเขาใส่ชุดให
5: ้โอเคจ้า
0: ปึ๊บ
1: เดี๋ยวเขาจะถึงเวลาถอดเดี๋ยวเขาจะถอดแล้วก็พลิกตัวเช็ดตัวให้ด้วยนี่ฟังก่อนถึงเวลาถอดก็จะถอดแล้วก็เช็ดตัวพลิกตัว
0: ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเตียง
1: ทำไมหัวไวจังดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงเนี่ยอีกคันบนยังไม่ได้ติดเดี๋ยวติดที่เรียบร้อยก่อน
0: นี่อ๋อมันต้องมีผ้าพันคอด้วยใช่ไหมฮะมีต้องมีผ้าพันคอด้วยเออผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งคุณพี
6: ่
0: ทำไมมันเป็นตัวหง
6: เป็นสัญลักษณ์ของมอญค่ะ
0: เหรอตอนแรกผมนึกว่าลิเวอร์พูลเออจริงจริงผมเอ๊ะเป็นลิเวอร์พูลเหรอเพราะเป็นสัญลักษณ
6: ์
0: จริงเหรอฮะ
1: มาจาก
0: พี่มีเชื้อมอญใช่ไหม
6: เป็นมอญแท้เลยค
0: ่
6: ะ
0: แล้วมันจะหมายถึงอะไรพออธิบายได้ไหมคุณพี่ขยับออกมาทางนี้หน่อย
6: แม่คะก็ไม่รู้แต่ว่า
1: ไม่ใช่ว่าสัตว์ในตำนานอะไรหรือเปล่าไม่รู้
6: ใช่คือเขาจะเป็นสัญลักษณ์ของเขาคือหงอย่างเงี้ย
0: เป็นหงเนา
6: ะ
0: เออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปสืบค้นต่อไปเพราะว่
6: า
0: ผมเห็นผ้าทุกผืนเป็นแบบ
6: ครัวรัญญาก็จะรู้
0: คนใครนะ
6: ครัวรัญญา
0: คนไหนคุณครูปากาสอเมื่อกี้เนี่ยเหรอ
6: ครัวรัญญา
1: ครัวรัญญา
0: ครัวรัญญาโอเคคุณน้องคะถามหน่อยได้ไหมคะว่าผ้าแบบนี้ครับผ้าพันคออย่างเงี้ย
7: มีลายหง
0: ที่เขามีลายหงมันความหมายถึงอะไรคะ
7: หงก็จะแปลว่ามอญค่ะเป็นสัญลักษณ์ของชาวมอญ
0: เป็นสัญลักษณ์เลย
7: ใช่ค่ะ
1: มาจากสัตว์ในตำนานอะไรไหมคะหรือยังไง
7: สัตว์ในตำนานอะไร
0: มีความหมายที่มากกว่านั้นไหม
7: นี่ต้องถามอาจารย
0: ์ไหนอาจารย์อยู่ไหน
8: อาจารย์มา
0: เรียนอาจารย์เอ้าอาจารย์
9: ไม่อาจารย์ก็ไม่รู
0: ้อาจารย
1: ์เอาคุณพี่เป็นอาจารย์เหรออ
0: าจารย์
8: เคยเป็นครูค่ะตอนนี้รับตำแหน่งเป็นรองนายกค่ะ
0: ผมถามหน่อยผมสงสัย
1: รองนายกด้วยคุณกระพง
0: ท่านรองนายก
1: สวัสดีค่ะท่านรอง
0: อาจารย
8: ์ค่ะ
0: เนี่ยหมายถึงอะไรฮะสัญลักษณ์เนี่ย
8: หงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของมอญค่ะเมืองหงสาวดีค่ะที่ก่อตั้งเมืองหงสาวดีค่ะก่อเกิดมาจากหงตัวนี้ค่ะก็คือสมัยที่พระพุทธเจ้ากับพระอานนท์นะคะไปเผยแพร่ศาสนาแถวชมพูทวีปแล้วก็ท่านก็ไปเจอหงสองตัวบินล่อนอยู่บนมหาสมุทรแต่ตรงที่ไอ้หงตัวไอ้หงบินล่อนอยู่ตรงนั้นน่ะไอ้ข้างไอ้ตรงมหาสมุทรมันจะมีดินโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงแต่ว่าหงสองตัวจะลงไปยืนทั้งสองตัวไม่ได้ต้องยืนได้แค่ตัวเดียวแต่อีกตัวนึงก็จะยืนอยู่บนหลังของอีกตัวนึงก็คือซ้อนกันนะคะค่ะก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายกับพระอานนท์ว่าอนาคตนะคะที่ตรงนี้มันจะเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่อุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองด้วยศาสนาวัฒนธรรมอะไรเงี
0: ้
8: ย
0: แล้วก็คือเมืองอะไรฮะ
8: หงสาวดีณปัจจุบันค่ะก
0: ็
8: ค
0: ือ
8: พอนานเอไปน้ำมันก็ลดแล้วก็ดินมันก็โผล่ขึ้นมาคนมอญก็เลยไปสร้างเมืองค่ะ
0: เป็นเมือง
8: หงสาวดีณปัจจุบัน
0: ปัจจุบันนี้ก็ชื่อเมืองหงสาวดีใช่ไหม
8: หงสาวดีค่ะที่อยู่เนี่ยพม่าค่ะ
0: อาจารย์ถามนิดนึงว่าเมืองสังขละบุรีเนี่ย มันมีความเป็นมายังไงครับเมืองนี้มาอยู่กลางหุบเขาอย่างนี
8: ้จริงๆสังขบุรีเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยชาวกะเหรี่ยงเป็นผู้ก่อตั้ง

0: แต่คนมอญน่ะอพยพตามหลวงพ่ออุตมะมาที่หลังพอกะเหรี่ยงมาอยู่แล้วก็มอญก็มาอาศัยตามแล้วก็จะมีชาติพันธุ์ก็จะมีอิสลาม มีพม่ามีลาวที่มาอยู่ร่วมกันนะคะ
1: ค
0: ือทั้งอำเภอมีทั้งหมด6ชนชาติที่อยู่ร่วมกันแต่เฉพาะที่โซนที่พวกพี่เดินอยู่เนี่ยมันจะเป็นชุมชนมอญทั้งหมดมีทั้งหมด 1,500 ครัวเรือน
2: 1,500 หลังคาเรือนเนี่ยรู้จักกันหมดไหมคะ
0: รู้จักกันหมดเลยค่ะส่วนมากจะเป็น
2: เครือญาติกันไหม
0: ก็ไม่เชิงเครือญาติค่ะเครือญาติก็มีค่ะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นชุมชนที่อยู่ด้วยกันนะคะก็เลยต้องรู้จักกันของเราเนี่ยที่อยู่ได้เพราะว่ามีเจ้าอาวาสเป็นหลักอะค่ะพวกหนูได้สัญชาติวันที่17มกราคม49 10 เดือนหลวงพ่อก็มานะ
1: คะคือเหมือนกับหลวงพ่อท่านต่อสู้เรื่องนี้ด้วยใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะท่านไม่เชิงกระต่อสู้ท่านขอกับหน่วยงานนะคะขอกับไอ้กรมมหาว่าอยากให้ชุมชนเนี่ยม
1: ี
0: หลักประกัน อยู่ได้อะไรเงี้ยพอท่านจากไปแล้วจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะ
1: พูดถึงหลวงพ่ออุตมะในความรู้สึกของชาวมอญเนี่ยชนชาติชาวบ้านที่เนี่ยรู้สึกยังไงท่าน
0: ท่านเนี่ยเหมือนเทพเจ้าของคนมอญเลยค่ะเพราะว่าท่านทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเรื่องที่อยู่อาศัยอันนี้ก็เป็นที่ดินของวัดทั้งหมดเลยนะคะท่านที่พวกพี่เดินอยู่เนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อเป็นคนขอกับหน่วยงานแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่ทำมาหากินความมั่นคงในสัญชาติอะค
1: ่
0: ะค่ะคือท่านเป็นคนทำให้ทุกอย่าง
1: เดี๋ยวนะฮะขอขัดจังหวะนิดนึงดูภาพตรงนี้นะฮะ
2: นั่นคือใคร
1: เดี๋ยวให้ทั้งภาพดูเห็นไหมนี่คือหลวงพ่ออุตมะนะครับคำขวัญสะพานไม้ด่านเจดีย์นาทีสามประสบมรดกทุ่งใหญ่ไทยกะเหรี่ยงรามันสารพันธรรมชาติอภิวาทหลวงพ่ออุตมะเมืองสังขะชายแดนสุดแคว้นตะวันตกอันนี้เป็นคำขวัญของเมืองสังขะบุรีเขาเด
2: ี๋
1: ยว
2: อ
1: ุ้
2: ย
1: อ
2: ุ้
1: ย
2: เขาทำอะไรคะอาจารย์
3: มาถ
1: ่
3: ายร
1: ู
3: ป
2: เอาหนูเอามาให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเหรอลูก
3: ใช่
1: แล้วมันจะไม่หล่นเหรอลูก
3: ไม่
1: จริงนะหนูเป็นคนคอแข็งมากกันเนี่ย
3: ยืมไหมคะยืมได้
2: ยืมไหมคะ
1: จริงเหรอ
2: แล้วถ้าล่วง
1: ยืมแล้วให้ทำยังไงลูกหมายถึงให้พี่ใส่เนี่ยนะ
3: ใส่ไปข้างหนึ่งก็ได้ค่ะไม่อย่างนั้นก็หดจ
1: ริงลองเออเหรอ
2: หนักไหม
3: ไม่อย่างนั้นก็หดแข็งตัวตรงๆแบบวิชาชัก
1: อ๋อแล้วทำไงต่อ
3: พี่ก็ลองปล่อย
2: ลองใส่เข้าไปแล้วมันจะถ่วงน้ำหนักเอง
1: แล้วมันถ้ามันหล่นทำไงอ่ะ
3: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะหนูคิดตังค่ะดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงด
3: ึ
2: ง
3: คอแข็งแข็งจน
2: คอแข็งแข็งนิดนึง
1: ทำท้อแข็งแข็งนะ
2: คอตรงคอตรงตรงอีกตรงกว่านี้อ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
1: มันไม่อยู่อ่ะไหนของหนูของหนูมันแน่นอนแค่ไหนเอาลองด้วยปั๊บไม่พอยืนเฉยเฉยไม่ได้ต้องเต้นด้วยตาราตาตาราตาตาตารา
2: ตาตาราตาตาราตาตาราตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตา
1: ตาตา
2: ตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตาตา
1: ต
2: ควักเลยป๋า
1: เอ้ย
2: ควักไปเลยค่ะ
1: ขอหน่อยฮะขอหน่อยมีอยู่20บาทเนี่ยทั้งเงินทั้งตัว
2: ตายละ
1: คนละ20นะลูกนะ
2: ไม่
1: จ้า
2: 20บาท
1: ไปหมดแล้วหมดต
2: ั
1: ว
2: อะไรของคุณกระปูเนี่ย
1: หมดตัว
2: ให้ไปเลยเด็กมีความสามารถอย่างงี้ให้ไปเลย
1: ไม่ได้พกมาเนี่ย
2: เดี๋ยวนะเอาไปต่อไปก่อนเดี๋ยว
1: โอ้เก่งมากลูกเก่งมากเยี่ยม
2: เดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี
1: ้สวัสดีครับ
2: อันไหนก็จ้าแบ่งพันก็ได้
1: แบ่งพันก็ได
2: ้มีอย่ายืมมีอย่ายืมมาจ้าย
1: ืมแล้วบ่ขึ้นเด้ครับท่านผู้กำกับ
2: น่ารักมากอาจารย์ชาวบ้านเขาใช้น้ำในการทำการเกษตรบ้างไหมคะที่นี่
0: ชุมชนพวกหนูไม่ได้ทำเกษตรค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งที่เขาให้ที่ดินเนี่ยแค่ที่อยู่อาศัยเราไม่มีที่ดินทำ
2: ม
0: าใช่ค่ะ
1: แล้วคนที่นี่ทำอาชีพอะไรคะ
0: ค้าขายกับรับจ้างค่ะ
1: ค้าขายกับรับจ้างเนา
0: ะ
1: แล้วก็แม่น้ำนี่ส่วนใหญ่เราทำหาปลาหาอะไรได้ไหม
0: ใช่ค่ะหาปลาคือชุมชนเนี่ยหาปลา
1: ส่วนมากตรงนี้เขาทำกิจกรรมอะไรครับตรงแพลูกบด
0: ไหมไม่ค่ะเพิ่งสร้างเสร็จ
4: สร้างเสร็จเพื่อเปิดเมื่อสุกที่แล้ว
1: สร้างเอาไว้ทำอะไรฮะ
0: ให้นั่งเที่ยวได้
4: ดูเดินดูโคม
0: ไม่เวลาจะคนจะได้ไม่ออยอยู่บนสะพาน
4: มา
1: อ๋อวิ่งงั้นเราต้องไปดูหน่อยแล้วเขาเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ
0: ใช
1: ่เออเป็น

0: ทำอีก
1: เป็นของใหม่เป็นของใหม่เราไปดูหน่อยนะ
2: สะพานลูกบวบ
1: นี่นี
2: ่ทำจากไม้ไผ่เหมือนกันนะอาจารย
3: ์ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยค่ะ
1: ก็คือข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: ฝั่งนู้นเขาเรียกอะไรอาจารย์
3: ตัวอำเภอค่ะ
1: โอ้ข้ามไปฝั่งตัวอำเภอ
2: ที่เรามองเห็นอยู่นั่นคืออำเภอสังขละบุ
3: ร
2: ี
1: อำเภอสังขละบุรี
3: ที่พี่มาเนี่ยคือ
1: นี่คนเล่นน้ำด้วยอ่ะ
2: เล่นได้เหรอไม่เป็นอันตรายเหรอ
3: ไม่ค่ะพี่แม่น้ำแบบเล่นน้ำได้เพราะน้ำสะอาด
2: นี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาอยู่บนแม่น้ำสงกาเลียแล้วก็มาเดิน
1: ลึกไหมอาจารย์น้ำ
3: ถ้าตรงนี้จะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่แต่ว่าถ้ากลางๆอ่ะจะลึก
1: อุ้ยบรรยากาศทำไมมันดีอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชม

0: ขานั่งกินข้าว
1: มีนั่งกินข้าวได้ด้วยว้าวมาเงย
2: มาเงย
1: นะแต่ว่ายินดีต้อนรับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีครับแหมมั่นใจ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอุ้ยนั่งกินข้าว
2: กินกับหยางค่ะ
0: ส้มตำค่ะ
2: ส้มตำอันนี้คือ
1: ข้างล่างก็เย็นไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยน้ำใสสะอาดมาก
2: เจี๊ยบปึก
3: เจ
2: ี๊
3: ยบป
2: ึ
3: ก
2: เจ
1: ี๊
2: ยบป
1: ึ
2: ก
1: เจี๊ยบป
2: ึ
1: กอ
2: ุ้ยนั่นผู้ใหญ่นั่นน่ะเล่นน้ำเนี่ยไม่ใช่เด็กๆนะเนี่ย
1: เอานี่ไงก็เอาเล่นได้ทุกคนนี่ถ้าผมเอาชุดว่ายน้ำมาผมลงแล้วนะเนี่ย
4: ไม่ต้องลุกโชว์น้ำก็ได้ครับพี่ที่จะลงได้
1: เอาจริงเหรอ
2: เลือกไหมจ๊ะ
4: เล
2: ือ
4: กค่ะ
2: ลุกท่วมหัวไหมอ
1: ยากอาบจังเลยอ่ะ
2: ท่วมเหรอ
0: กระโดดเล
2: ย
0: ค่ะพี
1: ่ฮะ
0: กระโดดได้เลย
1: กระโดดลงไปอย่างนี้เลยเหรอ
0: ค่ะ
2: และที่สำคัญนะคะเราได้เห็นวิวสะพานไม้นะคะ
1: น้ำสะอาดจริงอ่ะแบบว่าน่าโดดมากอ่ะท่านผู้ชม
2: บอกคุณผู้ชมนะคะว่า
1: น้ำอ่ะ
2: พี่กัมพูบอกคุณผู้ชมว่าถ้ามาที่นี่นะถ้ามาถึงมืดอย่าเสียใจให้มาเดินก่อนมันจะได้คนละฟีลกับตอนเช้า
1: เราเดินไหมเราเดินไปอีกหน่อยแล้วจะได้ดูความสวยงามของที่นี่แล้ว
4: คนละอารมณ
1: ์
4: คนละรูปแบบ
1: ดูเขาติดธงด้วย
2: เดี๋ยวสังเกตเห็นวิธีการทำแพนะวิธีการทำแพของเขาอ่ะคือแบบใช้วิชาโบราณเลย
4: อันนี้
2: ค
4: ือ
2: เอาไม
4: ้
2: แผ่นมา
4: ใช่ค่ะ
2: ฝีมือของใครคะเนี่ย
4: เป็นชาวเรือชาวมอญนี่แหละค่ะ
2: คือชาว
4: บ้านเนี่ยมาช่วยกันทำ
2: หมายถึงว่าเป็นภาคป่าสามัคคีกันนะไม่ได้จ้างกัน
1: ผมว่าใช้ไม้ไผ่เยอะมากนะ
4: เยอะเยอะ
1: แต่ไม้ไผ่เยอะอยู่แล้วแถวนี้
4: เพราะว่าไม้ไผ่อ่ะพี่การไอ้มัดหนึ่งต้องใช้
2: 50 ถึง 60 ลำแล้วมันจะอยู่ได้นานไหมคะอาจารย
4: ์ปีต่อปีค่ะ

0: คยนุ่งผ้าของตีโป่งไหม
1: โอ้โหนี่ปวดสารเลยนะเนี่ย
2: ฮะ
3: วันเล่าปลาตลงปลาตลง
4: ตัวนี้มันติด
1: แล้วเวลาของใหม่กลัวไม่ใหม่จริง
0: เอาโหมาทั้งทีเนาะอาจารย
5: ์เล่นเลยค่ะ
0: เออมาทั้งทีเนาะ
6: ผมจำได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเก่าผมคนกับแฟน
0: ใช่ครับ
4: คนก
0: ับ
4: แฟน
0: ไม่ใช่แฟนนะ
6: ไม่จำ
0: เพื่อนไม่ใช่แฟน
6: ผมไม่ใช่แฟนหรอ
0: ไม่ใช
3: ่ผมได
6: ้ได้การตลอดเลยนะ
0: ครับผมฝากคุณครับ
6: ผมมาจากนราธิวาส
0: โอ้เหรอฮะมาเที่ยวเหรอครับ
6: พอดีลูกชายย้ายมาเป็นสาวัดอยู่ที่นี
0: ่โอ้
4: สวัสดีคุณพ
0: ่ออ้าวเล่นน้ำด้วยกันไหมฮะ
6: ครับผมครับผมเป็นพ่อหมอน่าใช่เลยแล้วทำไมตัวเองอยู่รอฟันในตัวท่านอ่ะ
3: เอาละเอาละ
6: ง่ายนะ
4: ถูกดีดี
1: ตัวจริง
4: ห
1: วายเลย
4: ใช่ไหม
6: ใช่ไหมถ่ายรูปหน่อยหน้ามาแล้วนี่หน่อย
1: โอ้โหมีแต่คนถ่ายรูป
0: เดี๋ยว
1: แต่ละคนดู
6: อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
1: ี้อย่างนี้ตอนนี้สื่อมวลชนเยอะมากครับ
4: เดี๋ยวนะคะใจเย็นๆนะคะ
0: ขอไปต่อละ
4: เด
0: ี๋
4: ยว
7: มากเลยมันเที่ยววันนี
4: ้
7: เจอพี่คำพูดกับพี่นี
0: ่โอ้โหก็มาเห็นตอนรถผ้าสล
4: บอ
0: ัน
4: นั้นคือธรรมชาติ
8: อะไรต้องให้กันเลยไงแต่ว่าจะให้กันเลย
4: จริงหรือเปล่า
0: แล้วจะขึ้นยังไง
8: ให้ปลามันตอดเล่น

0: รุ่งอรุณของวันใหม่แล้ว
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ตอนนี้ฟ้าก็ยังโพเพเอ้ยไม่ใช่เขาไม่เรียกโพเพสิ เขาเร
1: ีย
0: ก
1: รุ่งสาง
0: รุ่งสางตอนนี้เรามาทำอะไรครับเรามารอตักบาตรพระยามเช้าเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะฮะทางด้านโน้นปรากฏว่าเขามีการจัดเตรียมเอาไว้แล้วอุ้ยคนมารอใส่บาตรกันเยอะเลยดูสิ
1: แต่นี่ส่วนหนึ่งก็เป็นชาวบ้านด้วยนะคะที่ทำโพ
0: มารอใส่บาตร
1: ทา
0: แป้งด้วยเหรอจ๊ะ
2: จ้าแล้วแต่น้ำใจค่ะ
0: อ๋อแล้วแต่น้ำใจ
1: แป้งอะไรแป้งธนาคารเหรออ
2: ันนี้เป็นธนาคารอันนี้ชอบลายเล็กๆใหญ่ๆเลือก
0: เอา
2: อันนี้ลายผู้ชายนะ
0: ลายผู้ชายคร
1: ับ อ๋อไหนลายทำอะไรคะ
0: ลาย
1: ต
0: ีนได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะตอนนี้ไม่ให้สาวเพราะว่าทำบุญกันก่อน
0: อ๋อเขาไม่จริงๆนะ
1: คือถ้าอยากได้ลายส้นตีไม่ใช
0: ่
1: ลายเท้าลายเท้าต้องหลังจากทำบุญก่อน
0: เขามี
1: อ๋
0: อเหรออันนี้เอาใส่ตอนไหนคะเนี่ย
2: แล้วก็ทำบุญเสร็จแล้วค่อยทากัน
0: ทำบุญเสร็จแล้วก็มา
2: ลายดั้งเดิมก่อนนะ
1: ลายดั้งเดิม
0: ทำบุญเสร็จค่อยเอาส้นเท้านะฮะครับ
2: เพราะว่าอันนี้ทำบุญ
1: เขา
0: ไม่ได้ว่าอยากได้ลายนี้จริงๆเลย
2: ใช่เดี๋ยวทำบุญ
1: เขาเรียกว่า
0: ไม่ยอมนะ
1: แม่ค้าเขามีธรรมาภิบาลมีจริยธรรมมองกล้องสวยๆด้วย
0: มองกล้องให้สวยๆเก่งจริงเลยที่นี่เขาผมว่า
1: เขามืออาชีพนะ
0: อีเวนต์ระดับมือโปรนะเพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาทุกอย่างครบ
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นั้นผู้หญิงเหรอ
2: เย็นๆนานิดนึง
0: เบ
1: ิ
0: ร์ฟ
1: มืออาชีพครั้งเดียวติดเลยนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ดอกอะไรจ๊ะ
2: อันนี้ดอกให้ใส่แบบนี้นะน่ารักน่ารัก
0: นิดนึง
2: ดอกพุทธค่ะ
0: อ๋อดอกพุทธ
1: หอมมากเลยค่ะไม่รู้หอมธนาคารหรือหอมดอกพุทธ
2: เอามาดอกพุดไม่หอม
1: อ๋อนี่หอมธนาคารใช่ไหม
0: ธนาคาร
1: คือเรารู้สึกได้เลยค่ะว่าจมูกกับแก้มเราเนี่ยมันหอม
0: ปักสามดอกเลยสวย
1: ค่ะ
0: เอาแล้วผู้ชายไม่ปักเลยคะ
1: ผู้ชายก็จะปักทำไมล่ะ
0: อ๋อเนี่ยก็เป็นกระเทย
1: เป็นกระเทย
2: ค่ะอันนี้เป็นมังกรดอกไม้จ้า
0: เ
1: ป็นดอกอะไรจ้า
0: ร้อยอย่างสวยเลย
1: ดอกสดเหรอ
2: จ้า
0: อันนี้พวงละเท่าไหร่จ้า
2: สิบบาทจ้า
0: พวงละ10บาทสวยเน
2: า
0: ะ
1: ดอกอะไรจ้า
2: ดอกพุด
1: ดอกพุดโอ้สวย
0: สวยดีเน
3: า
0: ะ
3: ถ่ายรูปหน่อยสิ
0: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: ทำไมสวยจังเลย
1: ไปคุยกับหนุ่มๆหน่อยได้ไหมคะเห็นหนุ่มๆแล้วน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะคะ
0: ก็ทำไมตื่นเช้าจังอะลูก
1: ฮะตื่นกี่โมงเนี่ย
0: ทำไมหนูเท่อย่างเงี้ย
1: โอ้โหใส่แว่นด้วย
0: โอ้โหนี่เราหน้าตาเหมือนกันเลยเนี่ย
1: ค่ะชื่อน้องอะไรครับ
4: บาส
1: บาสอะไรนะ
4: บาส
0: น้องบาสน้องบาสน้องบาสทำอะไรลูกเอามาใส่บาตรพระเหรอ
1: มาถ่ายรูปมาถ่ายรูประ
0: หว่างรอพระก็พามาชมเซตใส่บาตรนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะบางอันเขาก็ใช้คันโทนะครับหรือว่าคนโทนะฮะบางคนก็บอกว่าเป็นพระอบโบราณบางอันก็ใช้พานนะครับใช้พานเป็นพานทองเหลืองอย่างสวยขออนุญาตเปิดดูอันนี้อ๋อเหรอฮะ
2: เป็นมากครับทีมแล้วก็ผมไม่หรอกไม่หรอก
5: เจ้าจะเลือกซื้อของอะไรในบ้านเนี่ย
0: คร
5: ับ
0: ผม
5: จะโทรจะอะไร
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง
6: ของคนมันบูดไปหน้าบางทีถ้าความรับผิดชอบไม่ดีเอาของกลับมาขายมันก็เสียหาย
0: ครับผมเราก็เลยจัดเป็นของแห้งดีกว่า
6: ใช่ครับนักก็คือพี่ดูได้ทั้งซอยเลย
1: อันนี้เป็นข้อตกลงกันเน
0: า
1: ะระหว่าง
0: เวลาคนมาเยอะๆแล้วใส่บาตรเยอะๆอย่างเงี้ยพระท่านเอาไปเยอะๆแล้วมันไปไหนต่อ
6: ครับจะมีค้างอยู่ที่วัดนะครับมีค้างเก็บไว้หมดแล้วคราวนี้ถ้าวัดที่เป็นเครือญาติธรร
0: ม
6: เขาสนใจเขาก็จะไปขอเจ้าวาดขอไอ้กรรมการแล้วเขาก็จะเอาออกไป
0: เพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมของการปฏิบัติ
6: วัดมัน
0: ของพระแต่ละวัด
6: จะมีเครือข่ายของหลวงพ่อธรรมะจะมีเครือข่ายถึงพม่าเลยว
0: ั
6: ดพม่าวัดพม่าก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อธรรมะก็จะมารับของเพราะบางทีไปบินบาตรยากมันติดข่าวติดอะไรเนี้ยทิชชู่เนี่ยใช้ได้
0: 100%
1: คือคนที่มาทำบุญเนี่ยนะคะคือได้หลายวัดมากนะกระจายกันไปหลายวัดทั้งฝั่งพม่าด้วยนะคะ
0: ส่วนใหญ่เห็นใช้ดอกพุทธเพราะว่าเราปลูกเยอะหรือยัง
6: หลวงพ่อธรรมะท่านนั่งสมาธิเห็นก็มีอยู่ยุคหนึ่งที่ว่าดอกไม้มันขาดตลาดไม่มีเลยเมืองที่ไหนก็ไม่มาส่งแล้วมันก็เป็นทูบล้วนๆไม่มีอะไรมันก็มันมองโล่งๆครับท่านก็เลยปลูกทั้งหมดเลย
0: ให้ปลูกดอกพุทธเลย
6: ใช่พุทธเล็กพุทธใหญ่แล้วก็ดอกชบา
1: แล้วมีหลากสีด้วยนะมีม่วงมีขาว
6: ม่วงนี่น่าจะพังควยแพงควย
1: อ๋อแพงควยเอามาประยุกต์ใส่
6: นี่ก็คือไม่มีแล้วครับประยุกต์มารวม
0: ประยุกต์ใช่
6: ไม่มีทำไมหลวงพ่อ
0: ไม่งาม
6: ครับทำไมหลวงพ
0: ่อในความรู้สึกสมัยคุณพี่อยู่เนี่ยเคยเห็นหลวงพ่ออุตมะอยู่ใช่ไหม
6: ใช่ท่านร่างใหญ
0: ่ตอนนั้นท่านยังไม่มรณภาพ
6: ใช่ครับ
0: รู้สึกยังไงกับหลวงพ่อ
6: เราถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเพราะเราไม่ใช่คนมอญเราคนไทยแต่ว่าคนมอญที่อยู่จากบทเก่า

0: เราคงคาคืนมาอาจารย์ทนฟืนจะนอนสื่นหนาวสวงในลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอยู่แม่ในเรื่องผู้ใจคนเก่าก่อนลมยังคลางครวญข้าใจปวนปันหนาวหนาวหนาวคราวก่อนนั้นฉันเพียงนอนอกพี่ป้องกันลมเคยสุขเคยสมแสนอาวรใจร้อนร้อนนอนกอดหมอนเพียงเดียวได้จงเอ็นดูใจใครเฝ้าล้อมคอยน่ารักมากเลย
1: ให้ตำรับให้ลอย
2: เอา
1: ไปให
2: ้ลอยโอ้ยขอบคุณมากนะคะ
0: น้องเขามายืนชมว่าพี่ผู้ชายทำไมหล่อจังเลย
1: ก็เลย
0: ให้เหลวไม้เลย
3: ผมว่าน่าดีใจกับชาวบ้านนะที่นี่นะเพราะว่าช่วงนี้นี่ขนาดเรามาวันธรรมดาคนเยอะมากเลยนะครับแสดงว่าเสาร์ที่คนต้องแน่นเน
0: า
3: ะแม่ค้าเน
0: า
3: ะรายได้ดีไหมแม่ค้าร
1: ายได
3: ้ดีเพราะฉะนั้
1: นเป็นอาหารเนี่ยอาหารการกินเนี
0: ่
1: ย
0: ถ้ามาเที่ยวมาเดือนไหนดี
1: เดือนเนี่ยค่ะใกล้ๆปีใหม่แล้วก็เมษา
3: พฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาไปถึงเมษา
0: จะร้อน
1: น้ำแห้งก็ในโบสถ์เก่ากลางน้ำเดิน
3: ได้พฤษภาได้ไหม
0: น้ำจะแล้งหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่ที่ต้องเที่ยวไม่นานก็คือช่วงหน้าฝน
3: นะคะหน้าฝน
1: ใช่หน้าฝนมาไม่นาน
3: ก็คือคักนะที่เนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์คือราคาของเขา5บาท10บาทเหมือนเดิ
0: ม
3: ต่อให้มีนักท่องเที่ยวมาซึ่งเป็นว่ารักษาแบบนี้เอาไว้ให้ดีๆนะครับมันก็จะทำให้การท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยมีสีสันแล้วก็คึกคักมากขึ้นเนาะ
0: ใกล้เข้ามาแล้วนะคะเราจะได้ตักบาตรร่วมกันนะคะอนุโมทนาด้วยกันค่ะนิมนต์ค่ะ
3: พระอาจารย์มาจากวัดไหนครับ
4: วัดหลวงพ่ออุตมะ
3: อ๋อวัดหลวงพ่ออุตมะ
4: วัดเดียวกัน
3: วันนี้คนใส่บาตรเยอะๆนี่เอาไปไหวไหมครับพระอาจารย์ครับ
4: มีลูกศิษย์มาเก็บ
3: อ๋อครับผมอันนี้ก็ครับ
0: ทีนี้
3: แล้วอันนี้ทำยังไงครับพระอาจารย์ฮะ
0: ใส่พอเป็น
3: อันนี้ชิ้น
4: อ๋อใส่ไข่
3: ทีละอันเลย
4: ใส่ลงพ่อทีละชิ้น
1: ไม่พอเสริมอาหารคนได้นะพี่แบ่งให้เมนูนั่งรอ

0: ครบแล้ว
1: ค่ะก็นี่เป็นวัดเดียวกันหมดเลยใช่ไหม
2: วัดเดียวที่นี่ฝั่งนี้มีวัดเดียวค่ะเป็นช้ามอ
1: ชื่อวัดอะไรคะ
2: วัดหลวงวัดวังวิเวการาม
0: วังวิเวกธรรม
2: ชา
0: ชาวบ้านจะเรียกว่าวัดหลวงพ่ออุตมะ
1: พระเยอะไหม
2: พระเยอะค
1: ่
2: ะ
1: ก็คือมาหมดไหมคะเนี่ย
2: อันนี้ไม่หมดพระที่นี่หมู่บ้านมีหมู่บ้านเดียวคือพระจะเดินประมาณ5สาย
1: โ
2: อ้สายหรือ8สาย
1: โอ้
2: ยจะแบ่ง
1: อันนี้8สายสายละประมาณนี
2: ้
1: ไม่ใช่น้อยๆนะคะแปลว่ามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงเลยนะ
0: ตอนนี้หลังจากทำบุญเสร็จแล้วเราจะไปเดินสะพานไม้อุตมานุสรณ์นะครับเป็นสะพานที่เขาเรียกว่าสะพานอะไรนะฮะสะพานสะพานมอนหรือว่าสะพานเป็นที่ระลึกถึงหลวงพ่ออุตมะนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ตอนนี้เราแยกไม่ออกว่านักท่องเที่ยวกับชาวบ้านนี
0: ่ครับผมสวัสดีครับ
1: แต่ละคนแต่งตัวเต็มมาก
0: สวัสดีครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แข็งแรงครับ
1: สาวน้อยทั้งนั้นเลย
0: สวัสดีนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: นักท่องเที่ยวเยอะมากอันนี้ก็อีกด่านนึงโอ้นี
0: ่น
1: โอ้อันนี้มารอถ่ายรูปนะคะ
0: ใจละลายนะมั้ง
1: เรียกพี่คนสวยพี่สุดหล่อ
0: เรียกพี่คนสวยนี่ใจละลาย

0: อนุตมานุสรณ์นะครับอยู่ตรงกลางแม่น้ำซองกะเลียเลยนะฮะ
1: ค่ะเราเดินมาเราก็มาเจอน้องนิว
2: น้องนิวคร
1: ับ น้องนิวนิวไปบ้านใหม่เนี่ยนะฮะน้องนิวกลางสะพาน
0: น้องนิวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับ
3: เป็นมะเขือเทศใช่มะเขือเทศแห้เอาถูกแล้ว
1: เป็นมะเขือเทศน้อย
0: มะเขือเทศมีแห้ด้วยเหรอฮะ
1: เดี๋ยวเป็นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
3: ตั้งแต่8ขวบครับ
1: ตอนนี
3: ้ตอนนี้ประมาณ16แล้วครับ
1: นี่คือทุกอย่างมันซึมซับอยู่ในหัวเลยข้อมูลทุกอย่าง
0: จำได้หรือเปล่า
3: จำได้
0: ไหนเล่าประวัติ
1: ไม่เดี๋ยวถามก่อน
0: ฟังหน่อย
1: จะถามเป็นข้อตอบให้ถูกนะไหนๆก็ตั้งแต่8ขวบแล้วสะพานนี้ยาวเท่าไหร่น้องนิว
3: 447เมตรครับ
1: สร้างมาปีเท่าไหร่ครับ
3: 2528ครับ
1: ปัจจุบันนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับ
3: 38ปีแล้วครับ
1: ความสูงเท่าไหร่ครับ
3: ความสูงแล้วครับโอ้ยนี่ต้องคิดนานคร
1: ับ ไม่ความสูงของน้องนิวอะครับ
3: ความสูงผมแล้วครับ171ครับผม
0: เฮ้ยจริงเหรอ
3: ครับ
0: 171เหรอ
1: ทำไมสูงเน
0: ี่ยทำไมสูงจังเลยอะแล้วทำไมพี่เตี้ยวะเนี่ยใช้ไม้กี่แผ่นฮะ
3: 3557แผ่นครับ
0: สร้างพ.ศ.อะไรครับ
3: 2528ครับ
1: ไม้อะไรบ้างคะ
3: ไม้แดงกับไม้สักครับผม
0: โอ้โห
1: รู้หมดเลยอ่ะ
0: ไม่หรอกคือพูดไปเนี่ย
1: ไม่มีใครตอบ
0: พี่ก็ไม่รู้แล้วถ้าพี่บอกว่าจริงเหรอกี่แผ่นนะ
3: 3557
0: 3557จริงเหรอพี่ไปนับดูสิ
1: ใครจะไปนับล่ะเออกันไม่ได้ว่างเน
3: า
1: ะ
3: ผมก็ว่างกันแล้วครับ
1: ผมก็บอกว่าไม่ใช่แต่ข้อมูลที่ถูกต้องคือถูกต้องแล้วใช่มั้ยคะ
0: ตอนนี้สมัยก่อนเป็นรถวิ่ง
3: แต่ก่อนรถวิ่งได้ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาก็ไม่ให้รถวิ่งแล้ว
3: เพราะว่าเขากลัวล้ำดักไม่ไหวแล้วก็เฉี่ยวนะ
0: เพราะว่าสะพานรถวิ่งเขาทำไว้ตรงนู้นแล้ว
3: ใช่ครับผม
0: แล้วจะเห็นว่าภูเขาลูกนั้นชื่อภูเขาอะไรฮะ
1: น้องนิวบอกว่ายังไม่มีหมอก
0: หมอกสวยงามมากเลยแล้วก็มีเรือที่แล่นนี่คือเรืออะไรฮะ
3: ก็เป็นเรือประมงพี่ก็จะหาปลา
0: เขาหาปลาแถวนี้ปลาส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านหาได้แถวนี้เป็นปลาอะไรพี่
3: ปลาสร้อยครับปลาสร้อยแดดเดียวแล้วก็
0: ปลาสร้อยปลาแหวนมีแหวนด้วย
3: ไม่มี
0: นะฮะเนี่ยเขาเป็นนักเรียนนะครับเขาน่ารักมากเลยนะ
1: ค่ะ
0: เขาเป็นมัคคุเทศ
1: เขาก็จะเข้ามาทักทายนักท่องเที่ยว
0: ใช่ครับ
1: ท่านไหนเห็นก็
0: เล่าประวัติด้วยนี่ให้ฟังก็แล้วแต่จะให้แล้วหลังจากนั้นน้องก็จะไปโรงเรียน
1: เป็นอย่างนี้ทุกวันไหมลูก
3: ทุกวันครับผม
1: แล้วมีรายได้เช้าหนึ่งประมาณเท่าไหร่
3: ก็บางทีก็ได้ 2-300 ครับก็แล้วแต่วันครับผม
1: เหรอแล้วแต่วันว่านักท่องเที่ยวมากน้อย
3: ใช่ครับ
1: แล้วแต่ว่าเขาอยากฟังเราไหมด้วยใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: เพราะว่าบางทีคนก็แบบชอบประวัติศาสตร์ก็จะใช้บริการน้องนิวได้นะมีอย่างน้องนิวนี่เยอะไหม
3: ก็มีเยอะอยู่ครับผมประมาณ 4-5 คนครับ
0: คุณพี่ครับคุณพี่
1: เรียกใครอ่ะ
0: ขอตีนหน่อยครับ
1: ยังจำได้อีกเหรออ
0: ยากได้ตีนเหรอครับ
1: คือเมื่อกี้จะประทับรอยเท้าบนหน้าพี่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าทำบุญก่อน
0: พอทำบุญเสร็จแล้ว
4: ลายตีนต่อ
0: เอาตีนได้นะครับ
1: เอาลายตีนต่
0: อ
1: มีจริงๆนะ
0: เอาให้จริงครับ
4: นี่ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ตามคำขอเดี๋ยวนี
1: ้เอาตรงไหนดีคะหน้าผากไหม
4: ไม่เอาหน้าผากนี่เลยอันนี้ยังไม่เถียง
0: ยังไม่เถียง
4: ยังไม่เถียงข้างเดียวอันนี้เถียงแล้วโดนสองข้าง
5: เถียงแล้วโดนสองข้าง
0: เถียงแล้วโดนสองข้าง
1: ไม่มีมุกนะ
0: เถียงเถียง
1: โอ้โดนสองตีนเลย
0: เถียงแล้วโดนสองข้างเลย
1: บอกแล้วอย่าเถียงอย่าเถียง
0: ถ้าเถียงอีกนี่สิบปีเลยครับเนี่ย
4: ถ้าเถียงอีกไหมเถียงอีกไหม
0: เถียงอีกเถียง
1: โดนเถียงอีกกลางระหว่างเลย
4: คราวนี้ไม่ฟื้นแล้วค่ะ
0: ไม่ฟื้นเลยตอนนี้ไม่ฟื้นเลยครับ
1: น่ารัก
0: หลังจากที่โดนตีนแล้วนะครับเราก็จะมากินกาแฟ
1: ค่ะรู้สึกมึนๆนะคะต้องหาความสดชื่น
0: ตอนนี้มึนเลย
1: แม่ค้าจ๋า
0: ไม่กล้าเถียงแล้ว
1: มีเมนูอะไรบ้างคะ
6: จะเป็นกาแฟโบราณกาแฟโบราณก็ทั่วไปค่ะ
1: อืม
6: ชานมร้อนเย็นก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีโอนตินโอเลี้ยงอันนี้เป็นชาพม่าค
0: ่
6: ะทานดูได
0: ้เอาชาพม่าแก้วนึง
6: ร้อนหรือเย็นก็ได้ค่ะ
0: เอาชาพม่าแก้วนึงแล้วก็
6: ร้อนหรือเย็นจ๊ะ
0: โบราณแก้วนึง
6: อันนี้ร้อนหรือเย็น
0: ชาพม่าเย็น
6: ร้อน
0: ร้อนชาพม่าร้อนอร่อยล่ะ
6: ได้หมดค่ะได้หมด
0: เหรอฮะ
6: จ้ะโบราณร้อน
0: ชาร้อนนะเอาชาร้อน
6: ชาร้อน
0: เขาเรียกว่าสโลไลฟ์ของแท้เลยนะ
1: ไม่รีบไม่ร
0: ี
1: บ
0: ทำบุญตอนเช้าเสร็จเดินชมวิวทิวทัศน
1: ์เก็บข้อมูลเล็กน้อย
0: คือประมาณว่าโลกสวยโดยแท้เลยนะนี่คือซุ้มโลกสวยได้นี่พี่น้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งกินกาแฟ
1: แล้วมุมนี้มองเห็นสะพานด้วย

0: ด้วยคุณผู้ชมคะก็เป็นวิวที่คือมันก็ฟินๆนะ
1: แต่ถ้าอยากซื้อของพื้นเมืองก็จะมีร้านรวงขายเยอะๆเสื้อผ้าอาภร
0: ณ์อ้าวก็จะบอกว่าไม่แพง
1: มาก
0: อย่างเสื้อที่ฉันใส่เนี่ยตัวละ200
1: ใช่ไหม
0: คัตติ้งดีมากด้วยนะคะ
1: โอ้คุณรัชนีใส่เหมือนตัวละ 20,000 มันอยู่ที่
0: ไม้ห้อยอะไรล่ะ
1: แหวนเขาเรียกอยู่ที่ไม้ห้อย
0: แล้วนี่ผ้าผืนละ50บาทผ้าถุงก็200นะคะ180คือย่อมเยาวค่ะอันนี้หวานน้อยใช่ไหมคะ
1: มาแล้วจ้า
2: อันนี้อันนี้ชาพม่า
1: อันนี้ชาพม่าอันนี้ชาพม่า
2: อันนี้โบราณหวานน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราชิมข้างล่าง
1: เขาใส่อะไร
0: มันเป็นทีอินวันใช่ไหมคะเป็นทีอินวันมาจากพม่าเลยของคุณนะส่วนของนี่ฉันเนี่ยเป็นชงกาแฟโบราณแล้วมองไปทางสะพานไม้นู่นค่ะวิวสะพานไม
1: ้หอมอร่อยอ่ะรสชาติเขาพอดีแบบว่าไม่หวานอ่ะหอมหอมอร่อยสวัสดีนะครับสวัสดีครับมาเที่ยวเหรอครับ
0: ทานไหมคะ
1: ทานชาฮะ
0: เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: ครับ
0: ไปไหนก็เจอแต่แฟนรายการนะคะก็มาเที่ยวกันเยอะมากก็ถือว่าเป็นปลายทางของบางท่านบอกว่าเกษียณอายุแล้วสโลไลฟ์แล้วมาได้ค่ะมาได้ไม่ลำบาก
1: ใช่

0: ตอนนี้เราจะออกเดินทางไปเราไปที่ไหนก่อนครับพี่
1: ไปว
0: ั
1: ดพ่อก่อนครับ
0: ไปวัดบางวิเวกการามเก่าก่อนจากนี้ไปไกลไหม
1: ก็ไม่ไกลครับ
0: ประมาณกี่ชั่วโมง
1: เราไปก็ประมาณ20นาทีครับ
0: 20นาทีจะไปถึงวัดบางวิเวกการามที่เราพูดกันว่าเป็นวัดเก่าของหลวงพ่ออุตตมะแต่ว่าน้ำท่วมท่านก็เลย
2: ย้าย
0: อพยพย้ายวัดมาอยู่ข้างบนไปโอ้ยตรงนี้สวยตรงนี้สวยเราจะลอดใต้สะพานเราจะลอดใต้สะพานโอ้เขาทำสะพานสำหรับให้เรา
2: ได้เรือออกได้
0: เอาเรือล่องไปได้เนาะอ๋อสะพานตรงนี้มันเด้ออ๋ออย่างนี้นี่เอง
2: เขาก็ช่างคิดเนาะเป็นสะพานไม้ไผ่เหมือนกันนะคะแต่เป็นโครงเหล็ก
0: นี่เป็นเรือนแพที่คนสามารถมานอนพักนักท่องเที่ยวมานอนพักได้ตอนนี้ให้ท่านผู้ชมดูวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำแต่เดิมเนี่ยนะครับสมัยเมื่อก่อน2522เนี่ยคือตรงนี้เป็น
2: ดินไหม
0: เป็นแม่น้ำ
2: เอาเป็น
0: หรือว่าแม่น้ำซองกาเลียใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เป็นแม่น้ำซองกาเลียนะฮะ
2: แต่ไม่ใหญ่เท่านี้ใช่ไหมพี่
0: เป็นคลองเป็นแม่น้ำแหละแต่ว่ามันไม่ใหญ่เหมือนแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควแต่ว่าด้วยความที่พอเป็นเขื่อนน้ำก็
1: เดี๋ยวพี่ทำเขื่อนตรงนี้มันจะเป็นร่องน้ำมาที่
0: เป็นร่องน้ำ
2: แค่ร่องน้ำ
1: ตรงนี้จะมีหมู่บ้านนะคร
0: ับเล็กๆด้วยแล้วก็มีหมู่บ้านตามริมน้ำนี่ใช่ไหมแสดงว่าหมู่บ้านนั้นถูกนะก็อพยพขึ้นตรงนั้นเหมือนเป็นภูเขาใช่ไหมคือชาวบ้านปัจจุบันเนี่ยเหมือนขึ้นไปอยู่บนภูเขา
2: ก็คือถอยไปนิดนึง
0: เพราะว่าจริงๆอ่ะ
2: เขา
0: ตอนมันเป็นคลองอ่ะบ้านชาวบ้านอยู่ข้างล่างนี
2: ้
0: ลึกประมาณกี่เมตรแล้วเนี่ย
1: ประมาณ40เมตรครับ
0: 40เมตร50เมต

0: ตอนนี้เรามาถึงบริเวณวัดฟังวิเวการามวัดเก่านะครับที่ถูกน้ำท่วมหลังจากที่สร้างเขื่อนนะฮะ
1: ที่เราเห็นเป็นยอดๆนี่คืออะไร
0: อันนี้คือหอระฆังหรืออะไรลูกเป
1: ็
0: นหอระฆังเก่านะครับ
1: โอ
0: ้หลังคาหอระฆังขนาดนี
1: ้เหมือน
0: หอระฆังสูงไหมประมาณกี่เมตร
1: โอ้ย
0: นี
1: ่เห็นแค่ยอดเนาะ
2: 60เมตรนะครับ
0: หอระฆังสูงประมาณ60เมตรเห็นเหลืออยู่แค่นี้เองนะฮะท่านผู้ชม
1: เหมือนกับมีการบำรุงเขาเรียกอะไรนะบูรณะ
0: ก็มาทาสี
1: ทาสี
0: เขาจะสังเกตเห็นว่ามีการทาสีตรงนี้คือแม่น้ำสามสายใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
0: ไหนตรงไหนมายังไง
3: ก็จะมีสายที่เรามาเมื่อกี้ก็เป็นซองกะเลีย
0: ซองกะเลีย
3: ก็จะมาจากฝั่งนู้นส่วนลันตีก็จะมาจากน้ำผาญี่ปุ่น
0: ลันตีมาจากทางนี
3: ้แล้วเกิดอยู่ที่หน้าหอระฆังของท่านหลวงพ่อตมาครับก็กลายเป็นแม่น้ำสามสาย
0: โอ้มาบรรจบอยู่หน้าหอระฆัง
1: บังเอิญพอดีเลย
0: แม่น้ำสามสาย
3: เรียกชื่อหนึ่งว่าแม่น้ำสามประสบครับ
0: โอ้คำว่าสามประสบก็คือมาประสบพบกันเขาก็เลยเรียกแม่น้ำสามประสบก็คือสามสายมีซองกาเลีย

0: ลิงขี้
1: แล้วก็ลันตี
0: และลันตีเอาละพอจากหอระฆังตรงนี้ก็คืออาณาบริเวณวัดเดิม
2: ตรงนี้ก็ยังมีตู้กุฏิครับมี2ชั้นสร้างจากหลังรถไฟสงครามโลกครั้งที่2ที่เอามาจากหน้าผาญี่ปุ่นครับ
3: โอ้กุฏิเป็นกุฏิ2ชั้นด้วยนะ
2: ใช่ครับสร้างมาพิเศษจากเพื่อนครับ
3: นี่นี่เขาเกิดทันคนเนี้ย
4: เฮ้ย
3: เกิดทัน
4: ไหมลูก
2: เกิดเมื่อปีพ.ศ.2553ครับ
0: ก็ไม่ทัน
4: ก็ไม่ทัน
0: แต่มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟังตอนที่น้ำแห้งหนูเคยมาเดินตรงนี้ไหม
2: เดินครับเคยเดินครับ
4: เพราะน้ำแห้งถึงขั้นเดินได้เลย
2: เคยเห็นเลยครับพี่
5: แล้วจนเลื่อนตรงนั้นเลย
2: ใช่
5: เด
2: ิน
5: รอบหมดครับ
0: เดินได้หมดเลย
2: เดินได้หมดเลยครับ
0: ตอนที่น้ำมันน้อยลงอะนะ
4: เดือนไหนลูกเดือนไหน
2: เดือนเมษาครับพี
4: ่
6: เดือนเมษาพฤษภาคมกรกฎาค
4: มครับมันจะได้ฟิลแตกต่างจาก
6: เดือน5เดือน6เดือน7ครับ
2: ใช่ครับผม
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราจะขยับไปดูตรงนู้นตรงนู้นเป็นอะไรครับ
2: โบสถ์ครับ
0: เราไปดูโบสถ์กันหน่อยมั้ย
2: ได้ครับก็จะเป็นโบสถ์เก่านะครับตรงที่เป็นปูนสีขาวนี้เพราะว่าตั้งแต่สมัยโควิดระบาดครั้งแรกโบสถ์ตรงนี้ก็ถล่มลงมาครับ
0: อ๋อถล่มด้วยเหรอ
2: ใช่ครับผมแล้วก็คนพื้นที่นี้เขาก็มาบูรณะซ่อมแซมใหม
0: ่มาซ่อมแซมใหม่นะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คือบริเวณหลังคาโบสถ์นะฮะ
2: ใช่ครับอันนี้เราอยู่ด้านหลังโบสถ์นะครับสมัยก่อนเวลาเขาบวชเป็นพระหรือเนนเข้าด้านหน้าออกด้านหลังนะครับ
0: แต่ตอนนี้ประตูด้านหลังมันก็ถูกน้ำท่วมอยู่ถูกไหม
2: ใช่ครับผม
0: คือโบสถ์เนี่ยนะฮะจะเห็นว่าก็สร้างเห็นไหมว่าคานหลังคาเนี่ยเป็นไม้นะใช่ปะ
2: ใช่ครับ
0: คานหลังคาเป็นไม้แต่ว่าเป็นอิฐแดงอิฐมอนน่ะ
2: ครับ
0: คือที่นี่เนื่องจากว่าเป็นชุมชนชาวมอนครับไปใช้อิฐอย่างอื่นไม่ได้เลยก็ต้องใช้อิฐมอนถูกไหมอันนี้ของแท้นะของแท้โอ้โห
2: อันนี้เป็นขอบหน้าต่างโบสถ์ครับ
0: ขอบหน้าต่างโบสถ์อยู
2: ่ข้างล่างนี่เลยครับ
0: เราดำลงไปดูขอบหน้าต่างแล้วดำเข้าไปข้างในโบสถ์กันไหมได้ปะไม่
2: ได้ครับ
0: ไม่ได้นะ
7: น้อง
0: เ
7: ราจะทำได้แต่พี่จะทำไม่ได้หรอก
0: แต่ว่าถ้าช่วงน้ำลดลงนี่สามารถเดินได้เลย
2: เดินมาไหว้พระได้เลยครับพี
0: ่โอ้มีพระมาอยู่ในโบสถ์
2: ใช่ครับไม่มีครับตอนนี้น้ำขึ้นเขาก็เอาย้ายขึ้นไป
0: แล้วอ๋อย้ายหลวงพ่อขึ้นไปแล้ว
2: ใช่ครับผม
0: ตอนนี้เดี๋ยวเราอ้อมไปทางประตูทางเข้าโบสถ์กันหน่อยแต่ก็ไม่เห็นอยู่ดีใช่ไหม
2: ไม่เห็น
0: ประตูก็ไม่เห็นครับหน้าต่างก็ไม่เห็นครับ
2: ใช่ครับแต่ถ้าพ
7: ี่เมษา
2: ครับแต่พี่มาช่วงเดือนเมษาพี่ก็จะเห็นพระเท่าฝ่ามืออยู่ประมาณ 2,000 องค์นะครับที่แปดรอบโบสถ์ครับ
0: เหรอ
2: ใช่ครับผม
0: อยู่ด้านในหรือด้านนอก
2: อยู่ด้านในครับ
0: อ๋อเป็นพระองค์เท่าฝ่ามือ
2: ครับผม
0: นอกจากโบสถ์มีอะไรอีกบ้างครับที่อยู่ด้านล่างเรา
2: ก็จะเป็นอำเภอโรงเรียน
0: ฮะ
2: แล้วก็สะพานมอญอยู่นี่หมดเลยครับ
0: อำเภออยู่ตรงไหน
2: ฝั่งนี้หมดเลยครับพี่
0: อยู่แถวๆเนี้ยนะ
2: ใช่ครับผม
0: โรงเรียน
5: ตรงที่แพจอดนะครับ
2: ใช่ครับ
0: โอ้
2: เพราะว่าสมัยก่อนที่นี่ก็จะมีหมู่บ้านอำเภอโรงเรียนสมัยก่อนชื่อว่าหมู่บ้านวังกะครับ
0: โอ้
2: ก็ให้น้ำยังไม่ท่วมเขาก็สร้างเขื่อนพักกับเก็บน้ำเขื่อนก็อยู่ฝั่งด้านนู้นครับ
0: เออ
2: พอเขาสร้างเขื่อนเสร็จน้ำมันไหลไปไม่ได้น้ำก็เลยขึ้นครับ
0: น้ำขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆ
2: ใช่ครับผม
0: ขึ้นมาเรื่อย
2: ๆคนเขาก็อพยพเปลี่ยนจากชื่ออำเภอวังกะเป็นอำเภอสังขบุรีครับ
0: โอ้น้องมักคุเทศน้อยเก่งมากเลยนะลูกชายของพี่เขาก็สามารถที่จะเล่านะครับประวัตินู่นนี่นั่นให้เราได้ฟังได
2: ้
0: น่ารักมากพูดจาฉา
2: อายุ15ครับ
7: ชื่อน้องอะไรครับ
2: นัทวัฒน์พิทักษ์สงสารครับชื่อเล่นชื่อนัทครับ
0: แก้วเลยรู้สึกชอบไหมชอบบ้านตัวเองรักบ้านตัวเองไหม
2: รักครับผม
0: รักเนาะทำไมรักอ่ะ
2: เพราะว่าผมเกิดที่นี่ครับ
0: เกิดที่นี
2: ่ครับผมแล้วผมอยู่มาหลายปีครับผมก็รู้ครับ
0: มีความรู้สึกว่าธรรมชาติบ้านเราสวยกว่าที่อื่นนะ
2: ใช่ครับผม
0: เนาะน่าอิจฉานะตอนนี้เรามาวัด
2: สมเด็จครับหรือวันนี้ก็เป็นวัดสมเด็จเก่าครับหน้ามนต์ก็จะมีพระพุทธชินราชนะครับหรือพระประธานองค์ที่17ครับวันนี้ขึ้นเขา50เมตรบันได67ขั้นนะครับเป็นวัดของสมเด็จย่าครับเขามาสร้างไว้นะครับ
0: โอ้แต่ว่าวัดนี้ไม่ถูกน้ำท่วมหรอก
2: ไม่ถูกครับ
0: แต่ว่าไปมาลำบาก
2: ใช่ครับ
0: พระก็เลย
2: ใช่ครับวันนี้ก็เป็นวัดที่3ครับไอ้วัดที่เกิดก่อนก็จะเป็นวัด4วัด4เสร็จก็วัดจมน้ำแล้วสมเด็จย่าเขาเดินทางมาเขาเห็นว่าวัดไทยเขายังไม่มีเขาก็มาสร้างครับ
0: ครับ
2: ใช่ครับผม
0: เดี๋ยวเราเดินไปอีกไกลไหมเนี่ยลูก
2: ไกลครับขึ้นเขา50เมตรบันได67ขั้นครับผม
0: บันได67ขั้น
2: ใช่ครับ
0: ขึ้นเขา50เมตร
2: ครับแต่แค่น้ำลดพี่ต้องเดินขึ้นเขา100เมตร
0: โอ้ถ้าน้ำลดโชคดีนะวันนี้นะ
2: ครับผม
0: แค่น้ำลดขึ้นเขา100เมตรอันนี้เราครึ่งนึงนะฮะเราครึ่งนึงโอ้

0: นะเล่นเราเหนื่อยเหมือนกันนะอ้าวทำไมคุณรัชนีคุณยังไงฮะน้ำมันหมดเหรอฮะเดินขึ้นมาท่านผู้ชมนี่ยังไม่ถึง100ปีนะวัดนี้ยังไม่ถึง100ปี2499ใช่ไหมอันนี้คือโบสถ์ใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: เฮ้ยโบสถ์ที่นี่มี2ประตูแปลกเน
1: า
0: ะ
1: แล้วต้องเข้าทางอันนี้ด้านหลังครับ
0: อ๋ออันนี้ด้านหลัง
1: ครับผม
0: ด้านหน้าจะอยู่ข้างหน้า
1: ครับไ
0: ปโอ๊ยตาย
2: เขาไม่รอพี่เลยเดิน
0: โอ้ทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะทั้งบริษัททั้งหลายเมื่อการเวลาผ่านไปสังขารก็ร่วงโรยเฒ่าแก่แก่ชรานะ
3: ในเบสส่วนที่เขาตั้งกันเห็นกันนะก็จะมีคอนเสิร์ตของคนชาวต่างชาติครับคนจีนกับคนญี่ปุ่น
0: เดี๋ยวมายืนใกล้ๆกันหน่อยมายืนใกล้ๆกันหน่อยอะไรฮะเขาว่าอะไรนะ
3: มีความเชื่อของคนชาวต่างชาติครับ
0: เชื่อยังไง
3: คนจีนกับคนญี่ปุ่นเขามาตั้งกันไว้ครับตั้งต่ออายุครับ3ก้อนจะอายุยืนยาวครับ5ก้อนสุขภาพแข็งแรงครับ8ก้อนจะพอดีพอใจครับ9ก้อนจะเจริญก้าวหน้าครับส่วน18ก้อนที่จะมีเนื้อคู่ครับ
0: 18ก้อนมีเนื้อคู
4: ่เป็นครับ
0: ก็ตั้งกันใหญ่เลย
1: แต่คนไทยเขาจะไม่นิยมตั้งกันครับเพราะว่าคนไทยเขาจะนิยมคนไทยเขาจะนิยมปล่อยปลาครับเพราะว่าถ้าคนไทยตั้งแล้วจะทำลายสิ่งแวดล้อมครับ
3: ทำลายสิ่งธรรมชาติ
0: อ๋อเพราะฉะนั้นก็ชาวต่างชาติเขาก็มาตั้งของเขาเองกันเน
3: า
0: ะ
3: อ่ะ
0: ก็ว่าอุ้ยนี่ต้นไม้โห
4: ต้นอะไรรากเลยราก
1: สมัยก่อนที่นี่ยังไม่มีหลังคากับบันไดแล้วก็ปูนะครับก็จะเป็นวัดกับรากไม้นี่แหละครับ
0: อ๋อก็คือหลังคามีหลังจากมีคนเขามาถูกหวยเขาก็เลยมาใส่หลังคา
3: ใช่ส่วนข้างในมันก็ยังเป็นดินอยู่เลยแต่ตอนนี้เขาก็ถูกหวยเขาก็บูรณะใหม
0: ่มาบูรณะเอาเดี๋ยวเรา
3: ก็เลยเป็นกระเบื้อง
0: เราไปให้ถึงด้านหน้าพระอุโบสถนะคะท่านผู้ชม
1: วันนี้เราจะขอพรใน3ข้อนะครับ
0: ครับ
1: พรข้อแรกขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนเข้าประตูโบสถ์นะครับข้อ2ข้อ3ที่ขอด้านในโบสถ์ครับที ่จะขออะไรก็ได้ครับ
0: น่ารักจังเลยเวลาเข้านี่เข้าไปเลยแล้วทะลุออกเลยยิงออกซ้ายชายออกขวาร
4: องเท้าที
0: ่น้องเขาจะเก็บรองเท้าที่เราถอดเนี่ยไปไว้ด้านอีกด้านหนึ่งให้
4: น้องคือแบบ
0: สุดยอดหลวงพ่อท่านแบบว่านะทำขออนุญาต
4: เข้าโบสถ์
0: แล้วก็ถ่ายทำรายการคู่ข่าวออนทัวร์ด้วยนะครับ

0: อันนี้เป็นองค์จำลองพระพุทธชินราชนะครับที่เขาก็มาสร้างไว้ที่นี่องค์จริงของพระพุทธชินราชอยู่ที่พิษณุโลกนะครับแต่ว่านี่ก็มาสร้างไว้ที่นี่นะฮะ
1: เมื่อเราไหว้พระขอพรแล้วนะคะเราก็จะออกประตูตามที่มัคคุเทศก์น้อยบอกก็คือหญิงออกซ้ายส่วนชายออกขวา
2: อุ้ยรองเท้าเราก็มารออยู่ตรงนี้แล้วเรียบร้อยจริงจริงด้วย
1: รองเท้าเราอ่ะเขาถูกวางถูกด้วยนะ
2: รองเท้ามาได้ยังไง
1: รองเท้าวางเป๊ะเลยอ่ะ
2: โอ้ยเป๊ะจริงๆเน
1: า
2: ะ
1: วางแบบว่าให้สวมใส่ได้ง่ายเลยนะคะอย่างนี้ต้องติ๊บหนักๆแล้วแหละต้องติ๊บหนักๆแล้วแหละ
0: ถูกที่ถูกทาง
1: มาแล้วค่ะมาแล้วเจ็บเท้าม
0: าแล้วครับเก่งจริงๆเลยเก่งนะฮะเด็กๆที่นี่เขาน่ารักมากเขาเก่งนะต้องบอกว่าเขาเก่งแล้วก็มีจิตวิญญาณ
1: ในการบริการนักท่องเที่ยวนะคะ
0: ใช่ครับคือสมผมว่าเป็นแบบอย่างสำหรับพื้นที่อื่นๆได้เลยนะฝึกเด็กลูกหลานของเรานะครับแล้วอย่างน้องทะเลไม่น่าเชื่อตัวแค่นี
1: ้ขับเรือเก่ง
0: ขับเรือก็เก่งขับเรือเป็นอะไรเป็นขับเรือทำไมจะกล้าขับลูกมันไม่กลัวเหรอ
3: ไม่
0: กลัวน้ำกลัวท่าเหรอ
1: ไม่คิดกลัวเลยเหรอ
3: ไม่ครับพ
1: ี่ว่ายน้ำเป็นไหมลูก
3: เป็นครับพี
0: ่โอ้
1: แล้วว่ายข้ามแม่น้ำเคยไหม
3: ไม่เคยครับพี
0: ่
1: แต่รู้ว่าเก่ง
0: แต่เขาเก่งก็คือนอกนั้นนอกเหนือจากนั้นเขาก็พูดเก่งด้วยฝ
1: ึ
0: กนานไหมใครเป็นคนฝึกให้เรื่องการอธิบายว่าที่ไหน
3: ไม่มีคนฝึกเลย

0: และตอนนี้เราก็มาถึงวัดวังวิเวการามวัดในปัจจุบันที่ไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วนะครับซึ่งหลวงพ่ออุตมะท่านมาสร้างไว้ใหญ่โตอลังการมากท่านผู้ชมครั้งแรกที่ผมมาแล้ววิหารหลังนี้ดูสิครับสวยไหมฮะ
1: สวยมากค่ะ
0: เป็นวิหารพระราชอุดมมงคลอนุสรณ์ก็คือหลวงพ่ออุตมะทราบมาว่าร่างท่านอยู่ที่นี
1: ่
0: ท่านมรณภาพเมื่อปี2549ตอนนั้นอายุ97ปีบวชได้77พรรษาเป็นสังกัดมหานิกายแต่ว่าอยู่ในส่วนของรามันนิกายก็คือเป็นพระรามันนิกายคือวัดมอญนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวัดมหานิกายนี่แหละแต่เป็นอยู่ในโซนมอญ
1: ค่ะ
0: เนาะท่านเป็นเชื้อสายมอญอยู่แล้ว
1: ไปข้างในได้ใช่มั้ย
0: ครับไปสักการะท่านโหศาลาหลังใหญ่มากท่านผู้ชมครับแล้วเข้ามาด้านในจะเห็นว่ามีแบบว่าพุ่มเงินพุ่มทองเป็นพุ่มเงินนะฮะทำเหมือนเครื่องบินน่ะคุณรัชนีชาวบ้านเขามาทำบุญเขาก็จะติดไว้นะครับเพื่อบินขึ้นสวงสวรรค์นะฮะตามความเชื่อแบบนั้นและนี่ก็คือที่บรรจุสังขารของหลวงพ่ออุตมะนะครับอยู่ตรงมนตบด้านโน้นนะฮะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆนี่เป็นรูปขี้หุ่นขี้ผึ้งของท่านหลวงพ่ออุตมะนะฮะตอนมรณภาพอายุ97ปีและนั่นสังขารของท่านกี่ปีแล้วฮะปี49อ่ะคุณรัชนีท่านมรณภาพปี49
1: เกือบ20ปีแล้วค่ะ
0: เกือบ20ปีแล้วนะวันนี้ได้มากราบท่านนะฮะ

0: ชาวบ้านที่นี่ถือว่าท่านเป็นดุจดั่งเทพเจ้าของชาวบ้านเลยนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็เลยเก็บสังขารของท่านไว้เพื่อกราบสักการะไปชั่วลูกชั่วหลานต่อไปเป็นพระที่มีบารมีสูงส่งมากนะครับ
1: ค่ะ

0: โอ้โหตอนนี้เรามายืนอยู่ที่บริเวณองค์พระสีทองพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เรามองมาจากมองมาจากเขื่อนน่ะท่านสูงตระหง่านอยู่บนยอดเขาแต่ตอนนี้เรามาอยู่บนนี้แล้วนะครับมองข้างไปก็เห็นวิวทิวทัศน์แบบ360องศาสวยงามมาก
1: เห็นแม่น้ำไหม
0: แม่น้ำนะครับมีเขื่อนแม่น้ำ3สายเห็นหมดเลยนะครับ
1: ทุกสายเลยนะ
0: ตอนแรกเรามองไม่ค่อยออกใช่ไห
1: ม
0: 3สายเห็นหมดเลยนะครับที่เขาเรียกว่า3ประสบอ่ะคุณรัชนี
1: ค่ะ
0: ก็คือเนี่ยแต่ที่เห็นอยู่ใกล้ๆนี่สุดคือแม่น
1: ้
0: ำลิกกี้นะครับตรงกลางซองกะเรียแล้วนู่นคือรันตรี
1: มา
0: บรรจบกันอยู่ที่วัดหน้าหอระฆังเรียกว่า3ประสบหรือว่าแม่น้ำ3สายมาพบกันแต่ว่าองค์พระนี้แบบน่าศรัทธามากสวยงามใหญ่โตสีทอง
1: เลยค่ะ
0: แต่ตอนนี้ทางวัดเขาอยู่ระหว่างการสร้างฐานนะครับก็จะเห็นว่ายังไม่เรียบร้อยถ้าเผื่อว่าญาติโยมท่านใดนะครับอยากจะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับวัดเนาะสร้างฐานองค์พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นที่เรียกว่าเคารพสักการะของประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็สามารถมาที่วัดวังวิเวการามได
1: ้
0: วันนี้รายการคู่ข่าวออนทัวร์ของเราหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขแล้วก็อิ่มเอมกับการเดินทางครั้งนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะจะพาไปไหนติดตามไปด้วยนะคะ
0: วันนี้ลาไปก่อน
1: สาธุ
0: สวัสดีครับ

0: เสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
1: ช่อง9 Mcon HD ร่วมกับบริษัทสารแน่แปซิฟิกจำกัดเสนอฟิตเนสเสด็จญาติ
2: ไอ้ไฟไฟสลานายจำแน่น
3: เงียบหยุดห้ามพูดผมจะถือว่าคำพูดของพวกคุณทุกคนนั้นเป็นคำให้การในศาลครับผม
2: เดี๋ยวนะคะทำไมต้องจับพวกเรามาแบบนี้ด้วยคะซาจะฟ้องพี่หมูน้อยนะ
3: เชิญขี่ม้าสามศอกไปฟ้องเลยครับยังไงซะผมก็จะต้องหาหัวขโมยในนี้มาให้จงจ้า
2: ขโมยขโมยอะไรเหรอคะ
4: ก็หัวขโมยไงหัวขโมยที่ขโมยของฉันไปดีมากอะไรนี่อะไรดูละครมากไปหรือเปล่าคะเนี่ยฉันแค่ให้ตามทุกคนมาฉันจะได้ถาม
3: ครับผมก็นึกว่าคุณให้ผมจับมาแล้วก็ให้มัดไว้อ่ะครับผม
4: แกมัดเลย
3: ขอโทษครับ
2: ทำเล่นได้คะอันนี้มันหมายความว่าไงคะ
4: ฉันเนี่ยอยากจะบอกว่าฉันเนี่ยสงสัยว่า1 2 3 4 1ใน4คนเนี้ยฉันเนี่ยนะหลงไว้ใจหลงรักหลงเอ็นดูไว้เนื้อเชื่อใจพวกแกทุกคนแต่ทำไมนางงูพิษแกเป็นคนขโมยไปใช่ไหม
5: บอสแกไม่เห็นเลยหรือเรื่องอะ
6: ลิ้นลัวซะขนาดนี้มีพิรุธซะขนาดนี้แกยอมรับมาจากนางงูพิษ
5: แกแค่กินข้าวผัดแหนมของบอสไปเท่านั้นนะ
6: ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ข้าวผัดแหนม
4: อแมนด้าหมายถึงเงินในกระเป๋าของอแมนด้า
3: ถูกต้องแล้วครับคุณอแมนด้าได้ให้การกับผมว่าคุณอแมนด้าได้เตรียมเงินไว้ 30,000 บาทเพื่อจะเอาไปให้กับค่าแชร์ในระหว่างทางที่ต้องจ่ายค่าแชร์นั้นเงินในกระเป๋าได้สูญหายไป 6,000 บาท
5: ถูก
3: เงินจึงเหลืออยู่ 24,000 บาทครับ
5: ถูกต้อง
3: เพราะฉะนั้นบุคคลที่จะเข้าใกล้กระเป๋าของคุณอแมนด้าโดยไม่มีพิรุธนั่นก็คือพวกคุณทั้ง4คนนี
7: ้ยอมรับมาซะโดยดีครับว่า1ใน4คนนี้ใครขโมยของของคุณอแมนด้าไปยกมือขึ้นครับ
4: ก็ได้ฉันจะลืมมันไปฉันจะไม่ถือฉันจะไม่เสียดายเงินของฉันและต่อจากนี้ไปฉันคงไว้ใจใครไม่ได้อีก

0: ั้ง3คนเยี่ยงนี้นะครับแสดงว่าจะต้องมีคนโกหกแน่ๆเลยครับเพื่อเป็นการเค้นหาความจริงขออนุญาตครับในการตอกเล็บบีบขมับหรือว่าโบยด้วยไม้พองเพื่อเค้นหาความจริงครับผมดาว
1: ยำเย็น
0: ครับผม
1: ให้300แล้วเลิก

0: ดูเป่าวุ้นจิ้นได้ไหมครับ
1: แล้วรายการคำพีวิธีรวยคุณยังดูได้ไหมครับ
0: ได
1: ้ขอบคุณครับ
0: ฉันจะขอสอบสวนด้วยตัวเอง
2: คุณทำไม่ได้ครับผมเป็นคนเอาเงินนั้นไปเองครับผมเป็นขโมยฮะ
3: ไม่ใช่นะคะพี่แมนซาร่าเองค่ะที่เป็นขโมย
4: ไม่ใช่ครับบอสรู้เรื่องทั้งหมดเนี่ย

0: ่วนเจนะคะถ้าไม่ติดขัดเรื่องข้าวผัดแหนมเจ๊บริสุทธิ์มากเลยค่ะใครอยากจะเป็นขโมยก็แย่งกันเป็นไปเองเลยค่ะ
1: พอคราวนี้ฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมเธอทั้ง3คนถึงแย่งกันเป็นขโมยเล่ามา
0: ไม่ได้ทำ
1: ทีละคน
2: ผมเล่าก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นคนเจอกระเป๋าใบนั้นคนแรกครับแล้วหลังจากนั้นเรื่องมันมีอยู่ว่าขอโทษนะจ้าคนสวยพอดีวันนี้อยากกินราเต้ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเพราะว่าหน้าคนขายอะหวานอยู่แล้ว
3: เป็นแบบเดียวกันใช่ไหม
2: อะไรคือแบบเดียวกัน
3: ดูหน้าก็รู้ว่าไม้ป่าเดียวกันเป็นลับใช่ไหมเราอ่ะ
2: โอ้ยไม่ได้ลับไม่ได้ลุกด้วยเป็นไม้ทั้งแท่งเลย
3: ยังจะเถียงอีก
2: ไม่ได้เถียงเลยพูดให้ฟังเลย
3: เมื่อก่อนนะฉันก็เป็นผู้ชายแบบแกนี่แหละแต่ตั้งแต่โดนมีดหมอเฉาะทุกอย่างก็ดีบ้านแล้วเราเนี่ยแน่นมากรับไปเย็นชอบจะชอบไหม
2: ขอโทษนะครับกระเป๋าใบนี้เหมือนของเจ้านายผมเลยฮะยังไงเดี๋ยวผมขอตัวเอาไปให้เจ้านายก่อนนะครับ

0: มันก็เป็นแบบนี้แหละครับคือผมต้องใช้เงินมากครับผมเห็นเงินก้อนนั้นผมก็เลยหน้ามืดตามัวครับผมก็เลยเอาเงินจากกระเป๋าใบนั้นมา 4,000 บาทครับ
1: เลวเลวตั้งแต่หัวยันเงาเอาเงินบอสไปถึง 4,000 ด้วยกันน่ะอย่างเงี้ยบอสต้องเรียกตำรวจสน.ประชาชื่นมาลากตัวไปนะคะ
2: ไม่ใช่นะคะคุณกายไม่ได้เป็นขโมยค่ะลองคิดดูดีๆสิคะคุณกายบอกว่าเอาเงินไป 4,000 บาทแต่อแมนดาบอกว่าเงินหายไป 6,000 บาทงี้ก็แสดงว่าคุณกายไม่ใช่ขโมยนี่คะเพราะคนที่เอาเงิน 6,000 บาทของอแมนดาไปก็คือซาร่าเองค่ะ
1: คุณซาร่าคุณซาร่านี่เลวตั้งแต่เงายันวิญญาณเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยนะคะบอสต้องเรียกตำรวจทุกสน.มาเลยค่ะรวบรวมมาเลยนะคะสน.คณะยาวสน.ทองหล่อสน.หัวผักทุกสน.เลยถ้าเป็นไปได้นะบอสต้องวิ่งเต้นค่ะเอาตม.มาด้วยนะคะต้องเอามาตรวจคนเข้าเมืองเลยค่ะบอสมันยอมไม่ได้เรื่องนี้แต่พูดถึงเราก็เป็นพวกเกี่ยวกันนะเนาะแบบเคลียร์กันเองก็ได้อะตรวจก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะว่าเสียๆแบ๊วๆคุยกันเองก็ได้เนาะเออใช่เออแบบหยวนๆได้ใช่

0: ความมั่นคงเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพิกเฟิร์มฟิตเนสของเราช่างแอร
1: ์ครับ
0: คุณตะเกียบ
1: ครับ
0: พวกคุณพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ดีมาก เรื่องราวที่ผมจะบอกคุณต่อจากนี้ไปคือความมั่นคงของฟิตเนสของเราห้ามบอกใครทั้งนั้นเข้าใจไหม
2: เข้าใจครับผม
3: บอสครับว่าแต่บอสมีเรื่องอะไรล่ะครับเนี่ย
0: เรื่องสำคัญที่สุดผมกำลังคิดหาเมนูอาหารใหม่มาขายช่วยคิดหน่อยดิ
2: อ้าวโธ่บอสผมก็นึกว่าบอสเนี่ยจะปฏิวัติฟิตเนสของเราแทรกเรื่องอาหารน
4: ่ะเออนั่นน่ะสิครับบอสเล่นอย่างฝีมือทอดปลาทูของบอสเนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับ
0: เข้าใจแต่ว่าผมต้องการอาหารเมนูใหม่ที่มาขายที่เนี่ยต้องมากกว่าแค่ปลาทูทอดไง
4: มากกว่าปลาทูทอด
0: เออ
4: ก็ต้องปลาทูทอดโดยไม่ใช่น้ำมันด้วย

0: ิ่งนี้นั่นแหละครับ
1: ทำยังไงอ่ะ
2: ใส่เข้าไปปึ๊บนี่เห็นเมนูแบบนี้นะครับบอสครับผมอยากจะขอแนะนำครับผมกับเมนูนี้ครับผมยำปลาทูทอดราดซอสมะขามผัดผงกะหรี่สไปซี่บาร์บีคิวครับผม
0: โอ้โห
1: เมนูนี้ใครเขาจะไปกินกันฮะช่างแอร์มันเผ็ด
2: เอาสไปซี่ออกก็ได้ครับ
1: เอาสไปซี่ออกแล้วเหลืออะไรล่ะครับ
2: ผงกะหรี่ผงกะหรี
1: ่โหผงกะหรี่เนี่ยมันโบราณโบราณมาก
3: สวัสดีค่ะ
1: เอาคุณสายขิมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: กำลังทำอะไรกันนะคะ
1: ก็กำลังพยายามหาเมนูใหม่ที่จะมาขายที่นี่ครับแล้วก็นี่คือเมนูใหม่ของเราครับปลาทูทอดราดซอสมะขามเปียกครับ
2: โอ้โหบอสครับมาหาว่าผงกะหรี่ผมบ้านนอกปะโทมะขามเปียกบอสอ่ะหลังเขา
1: แล้วมันอร่อยไหม
5: พอได้พอได
1: ้เดี๋ยวลองชิมนะฮะสายขิม
3: ไม่เป็นไรค่ะพอดีว่าขิมออกกำลังกายอะค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อดีครับดีครับขอให้มีความสุขกับการออกกำลังกายเลยนะครับเดี๋ยวจะมีเมนูใหม่มาให้เรื่อยๆครับ
3: ได้ค่ะไม่ค่ะ
1: อะไรไม
3: ่ไม่ปลาทูไม่แล้วค่ะ
1: ปลาทูไม
3: ่ไม่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวยอดยอดก่อนยอดที่ยอดก่อนค่ะยอดค่ะแค่ปิดปุ่มปิดก็ปิดแล้วค่ะ
1: ไม่
3: ได
1: ้โอเค
2: ป
1: ิ
2: ดแล้ว
1: โอ้ปิดก็จบแล้วไงคุณตะเกียบทำไมไม่คุณไม่ดูแลเนี่ยปลาทูอ่ะปล่อยให้มันทอดไหม้แบบนี้ได้ยังไงล่ะครับ
3: เอางี้ดีกว่านะคะขิมว่าเดี๋ยวขิมสอนเมนูใหม่ดีกว่าค่ะเอาเป็นสลัดปลาทูดีไหมคะ
1: ก็ดีครับแต่ว่าผมค่อนข้างจะเกรงใจอะครับไม่เป็นไรก็ได้นะฮะ
3: ไม่ต้องเกรงใจหรอกค่ะจะสอนให้เริ่มจากเราต้องทอดปลาทูตัวใหม่ก่อนค่ะ
1: โอเคอันนี้เอาออกไปครับก็เชิญเลยครับรบกวนด้วยนะครับ
3: ได้ค่ะ
2: ร้อนแต่ระวังมือเลอะตั้งแต่มือ
1: โอ้ยอาหารปลาทูก็หาคนมาจูบกัน
2: ปลาทูมองมา
1: ออกไปครับโอ้ไอ้ตัวนี้ไหม้หมดเลยนะครับ
6: สวัสดีค่ะดาดี้สวัสดีค่ะพี่ตะเกียบสวัสดีค่ะช่างแอร์
2: อ๋อสวัสดี
6: สวัสดีค่ะพี่สายคิม
3: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพอดีเลยไข่ต้มลูกพ่อนี่พ่อกำลังพยายามหาเมนูใหม่ที่จะมาขายที่ฟิตเนสของเราแล้วก็คุณสายคิมก็กรุณามาช่วยสอนด้วยนะ
3: ทำได้กันไหมคะ
6: เดี๋ยวไข่ต้มต้องทำกันบ้านนะคะเดี๋ยวไข่ต้มทำกันบ้านก่อนดีกว่าเน
1: า
6: ะ
1: เอาเลยตามสบายลูก
3: เราก็ต
2: ั้
3: งไฟก่อนนะคะ
2: ปั๊บ
6: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ไข่ต้มลองดูสิตอนนี้เนี่ยเขาสองคนเหมือนดอกรักกำลังจะผลิบานออกส่วนเราสามคนเนี่ยมันเปรียบเสมือนหมามุ้ย
6: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะดอกรักอะไรของพี่ๆอะคะพี่หมายถึงแดดดี้กับพี่สายคีม
7: ก็ใช่สิครับคุณไข่ต้มนี่คุณไข่ต้มดูหน้าคุณหมูน้อยสิครับนานเท่าไหร่แล้วครับที่เราไม่เห็นคุณหมูน้อยเลยยิ้มมีความสุขขนาดนี้ครับ
8: เห็นไหม
9: ดูสิ
2: และรอยยิ้มแบบนี้เนี่ยพี่เห็นครั้งล่าสุดก็ซีรีส์เกาหลีที่ดูเมื่อคืนนี้พระเอกนางเอกแต่งงานกันอยู่ในชุดวิวาสวยหล่อกันทั้งคู่สวมแหวนให้กันบอกรักกันจุมพิษกันและสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการอยู่ด้วยกันแบบแฮปปี้เอนดิ้ง
6: เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะ
2: ไ
6: ข่ต้มว่าเราอย่ามโนเกินภาพที่เห็นเลยดีกว่าค่ะไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยเนี่ยไข่ต้มว่าพี่ๆมั่วเล่าไข่ต้มทำกันบ้านก่อนนะ
7: อะไรนะครับท่านเ
2: อ
7: คุณสายขิมนี่เพิ่งเลิกกับสามีเก่าไปเมื่อเดือนที่แล้วเองเหรอครับ
2: แล้วลองคิดดูสิมาอยู่ด้วยกันแบบนี้อ่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะหัวอกเดียวกันกับคุณหมูน้อยเลยนะ
7: อ๋อนั่นสิ
10: นี่มันหมายความว่าไงครับคุณซาร่าคุณเป็นพึ่งผู้จัดการเป็นถึงคนสนิทของคุณอาแมนด้าเหมือนพี่น้องที่คานตามกันออกมาแต่คุณกลับขโมยเงินคุณนิสัยแย่มากครับผม
11: หยุดพูดเดี๋ยวนี้นะยามเย็นเธอพูดอย่างนี้ไม่ได้นะนี่คือญาติสนิทของฉันนี่คือคนสนิทของฉันที่ฉันเนี่ยไว้ใจแต่ทำไมซาร่าซาร่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงอยากจะด่าเหลือเกินแต่ไม่รู้จะด่าว่ายังไงเธอเนี่ย

0: วจริงๆเลย
1: พี่แมนกำลังเข้าใจสาระผิดนะคะคือซายังไม่ได้เล่าให้พี่แมนฟังคือจริงๆแล้วมันมีเหตุผลเจ๊หลีช่วยทำท่าโยคะหน่อยได้ไหมคะทำท่าโยคะใช่ค่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ในขณะที่เจ๊หลีกำลังสอนสูดลมหายใจอยู่นั้น
2: ยกแขนขวาขึ้นขาซ้ายตามค่อยๆก้มลงนะคะสั่นเป็นสั่นค่ะไม่ต้องฝืนร่างกายได้เท่าไหร่เท่านั้นลองไปค่ะดีมากค่ะใจก้อ
1: คุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ได้ห
2: ายใจออกไม่ไหวทำใหม่ค่ะค่อยๆทำนะ
1: ได้ได้เดี๋ยวซ้าถือใส่รองค
2: ่
1: ะเจ๊หลีเจ๊หลีเจ๊ช่วยเซ็นเอกสารตรงนี้หน่อยค่ะ
2: คือเจ๊สอนลูกค้าอยู่อะค่ะเข้าใจไหมคะ
1: แป๊บนึงเจ๊ไม่งั้นเงินเดือนนี้ไม่ออกนะ
2: พักก่อนค่ะพักก่อนค่ะพักแป๊บนึงนะคะเคลียร์เซ็นตรงไหนฮะ
1: เซ็นตรงนี้ค่ะเจ๊หน้านี้เลยเซ็นดีๆเจ
3: ๊ขอโทษนะครับพอดีเอาบินมาเก็บเงินค่าสต็อกน้ำกับอาหารนะครับ
2: สต็อกน้ำ
1: มาเก็บตอนบ่ายไม่ได้หรอคะตอนนี้ยังทำงบไม่เสร็จเลยอะค่ะ
3: โหพี่ผมไม่รอแล้วครับคราวที่แล้วอะก็ให้ผมมาตอนเช้าถ้าพี่ไม่จ่ายตอนเนี้ยผมเอาของกลับจริงๆนะพ
1: ี่อ๋อป่าค่ะคุณวิสุทธ์ซัดถือสายรออยู่ได้ค่ะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตามพี่มาพุทธ
2: พวกเราต่อค่ะหายใจเข้านะออกจานอังคารพุทธดังๆหายใจออกเพื่อหาสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์ดีมากค่ะจากนั้นนะคะยกแขนขวาขึ้นจานอังคารพุทธก้มลงแล้วจับขาเหมือนเดิมค่ะพระราชสุขสาธิตจานลงไปค่ะลงไปเลยค่ะลงไปจนแตกพื้นแต่แล้วไม่มีประกันภัยนะคะไม่มีนะคะจบกันตรงนี้โอเคงั้นพักก่อนแล้วกันนะคะ
1: ใช่ค่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้ค่ะคือตอนนั้นน่ะซาร่าก็เบลอๆไม่ทันคิดก็เลยหยิบตังอแมนด้าไป 6,000 จ่ายไปก่อนนะคะแล้วก็วันนี้ยุ่งทั้งวันเลยไม่ได้บอกอแมนนะคะขอโทษนะคะที่ทำให้เป็นเรื่องใหญ่โต
4: ตามหาตั้งนานอยู่นี่เองคุณแอมด้า
5: ตามหาฉันทำไมเหร
6: อนั่นไงนี่ครับคุณอแมนด้าคือเมื่อเช้าเนี่ยคุณอแมนด้าเนี่ยทำเงินเนี่ยหล่นเข้าไปในใส่ในกระเป๋าของนักก้านที่ร้านกาแฟครับเมื่อเช้าจำได้ไหมฮะ
4: ในถุงปุ๋ยในถุงปุ๋ย
6: ในถุงปุ๋ยนี่นั่นเราเนี่ยก็เลยเอาเงินมาคืนนี่ครับ
5: เฮ้ย
6: อยู่นี่นี่ครบเลยเป๊ะเลย

0: แมคเคอรีโจเอาเย็นนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอ้โ
0: หนะนะก้างเป็นอะไรมาเศร้าอะไรแต่เช้าคะเนี่ยฮะ
3: จะไม่จะเอาไงก็เอากงตายอ่ะสิ
0: เสียใจด้วยนะคะนะก้างแล้วศพเนี่ยอยู่ที่ศาลาไหนเดี๋ยวอแมนด้าจะไปจัดดอกไม้ช่วยนะคะ
3: ไม่ทันแล้ว
0: เอ้า
3: แกตายไปตั้ง20ปีแล้ว
0: แล้วนี่เสียใจยาวยาวเลยนะคะ
4: ก็พอดีนะก้างแกเนี่ยมีปมเกี่ยวกับอากงตอนแกเสียนะครับ
0: แล้วมันปมเกี่ยวกับอะไรอะคะ
4: คืออากงของนาก้างเนี่ยเขาเป็นงิ้วเก่าเขาอยากฝากฝังให้นาก้างเนี่ยเป็นพระเอกอย่างกับสรพงษ์นะครับแต่นาก้างเนี่ยก็ทำได้แค่เป็นตัวประกอบ
3: แกมันจะไปเขี่ยปมได้ทำไมเนี่ยไอ้เนาะแกรู้หรือเปล่าว่าอากงฉันอ่ะมีสายเลือดศิลปินอยู่เต็มตัวแกจึงพยายามเขี่ยเข็นฉันให้เป็นนักแสดงให้ได้ให้ท่องบทให้ได้อย่างที่แกพูดไว
4: ้แล้วแกสอนน้าว่าไงอ่ะ
3: แกสอนให้พูดว่าเมื่อแล้วก็ตายไปเลย
4: ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงตอนนี้ครับเวลานักก้างออกแสดงทีไรโดนเตะตายตั้งแต่ฉากแรกทุกเรื่องแบบนั้นแหละครับ
0: เหรอ
3: คุณอาเมด้าครับ
0: ค่ะ
3: ฟังปมของผมแล้วพอจะรับผม

0: เป็นนักแสดงได้สักคนไหมครับนะผมเล่นได
1: ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรครับสันสันสันสัน
0: อะไรกัดอะไรกัด
2: ฮัลโหล
3: ฮะ
2: อ๋อสมาชิกเหรอคะอ๋อตายแล้วตายแล้วค่ะ
3: กาแฟไม่เอาละ
0: อ
3: ้
0: าวไอ้นอรีบไปดีกว่ารีบไปว่าโกงกันไปไปไปไป
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอลาแฟนแป๊บนึง
0: ไหนอีกแล้ว
3: สรุปนี่มานั่งร้องไห้กันไม่สั่งอะไรกันเลยว่างั้น
1: สั่งจ้าสั่งงั้นเอาเป็นเบอร์โทรศัพท์หนึ่งที่แล้วก็ ID Line ใส่วิปครีมลาเต้หนึ่งที่นะครับหรือจะเป็น Facebook ร้อนๆสำหรับคนเท่ๆอย่างหน่อไม้ก็ได้นะครับคือ เป็นไงนะแหมมุกนี้เพิ่งคิดสดๆร้อนๆเลย
0: สดๆร้อน
1: ๆจัด
0: ๆขอน้าพูด3คำ
1: ว่าม
0: ึงตายเน่แ
1: ล้วที่อะไรเนี่ยดูถูกเออนี่อะไรจ๊ะ
3: น้ำร้อน
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอามาทำไรหรออ
3: ยากกินไข่ลวก
1: ไข่ไก่
3: ไข่คนเอาไหมคะเอาไหมคะ
1: น่าเก็บของเก็บไม่เอาจ้ะไม่เอา
0: ไปสิ
3: เ
0: ดี๋ยวหนูจะลวกไข
3: ่นึกว่าจะแน่ไอ้พวกนี้
0: เรื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคุณแอมันดาครับ
4: ขอบคุณนะคะนักกลางคะ
5: ผม
4: สองคนนาหลานเป็นคนบริสุทธิ์ใจครับ
5: ครับผม
0: ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขออนุญาตใช้ตัวเองเนี่ยไปเล่นฟิตเนสสักหน่อยได้ไหมครับ
4: ตามสบายนะคะตามสบายคร
0: ับไปไปเว้ย
5: ไป
0: คนดีของประชาชน
5: โฟว์โวเย่เย
6: ่ขอโทษนะครับเกินไปแล้วครับขอโทษนะครับ
0: ค่ะ
6: คือผมขออนุญาตถามว่าเงินที่หาไปได้มาครบไหมครับ
5: ไม่ครบมันเกิน
0: เฮ้ย
5: 4,000
3: เฮ้ยมันจะเกินมา 4,000 ได้ยังไงเงินนะคะไม่ใช่จมูกพินอคคิโออ่ะ
0: ผมว่างานนี้เรื่องไม่จบแน่นอนครับใครในที่นี้จะต้องปกปิดความลับอะไรบางอย่างเอาไว
7: ้จริงๆผมเป็นคนวางแผนทั้งหมดเองครับ
3: คุณแน่น
7: คุณซาร่าไม่ต้องปกป้องผมหรอครับเรื่องทั้งหมดผมปิดบังทุกคนเองครับ
8: นี่คุณไข่ต้มครับจะมามัวยืนทำอะไรอยู่ล่ะครับส่งกระแสจิตไปแบบนี้เนี่ยคุณหมูน้อยไม่รู้เรื่องหรอกครับ
9: ไข่ต้มว่านะคะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างสองคนนั้นหรอกค่ะอย่าดีกับพี่สายขิมอ่ะก็อาจจะเป็นแค่เพื่อนทำอาหารด้วยกันก็ได้นะคะ
10: แต่พี่เคยรู้จักผู้ชายกับผู้หญิงที่ทำอาหารด้วยกันมาสองคู่นะคู่แรกเนี่ยทำอาหารไปมาปุ๊บอีกหนึ่งเดือนตกลงปลงใจแต่งงานกันเฉยเลย
9: คู่ที่สองแล้วคะ
10: มีลูก5คนแล้ว
9: แดดดี้กับพี่สายขิมทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
11: ทำสลัดปลาทูค่ะ
9: อ๋อสลัดปลาทูไข่ต้มก็ทำเป็นค่ะทำอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่สลัด
11: ไม่ใช่ค่ะสลัดแบบนี้ตั้งหากสลัด
12: โอ้โหฮามากนะครับคุณสองคนนี่นี่ผมต้องเอาถาดมาตีหัวตัวเองหรือเปล่าครับถึงจะหาเท่าคุณสองคนนี่พอเห็นผู้หญิงสองคนสนุกสนานกันแบบนี้แล้วก็ทำกับข้าวด้วยกันนี่ทำให้ผมนึกถึงซีรีส์เกาหลีที่ไข่ต้มเนี่ยน่าจะเป็นแดจังกึมแล้วคุณสายขิมเนี่ยก็เป็นสังกุ้งสูงสุดอะ
9: สังกุ้งสูงสุดค่ะ
11: คุณหมูน้อยเนี่ยนอกจากจะพูดผิดแล้วยังพูดชื่อเรื่องได้เฉยมากเลยนะคะเรื่องแดจังกึมนี่มันโบราณเนาะตอนนี้ค่ะกำลังฮิตเรื่องนี้ค่ะ The Song of the Sun ค่ะ
12: โอ้ผมก็ใช้เหมือนกันครับ SPF 50 PA บวกบวกบวก
9: คิมกันแดดค่ะแดดดีนี่มันชื่อซีรีส์เกาหลีต่างหากพี่ซงชึงกิเล่นเป็นพระเอกอะค่ะ
11: ใช่ค่ะ
9: พี่สายขิมก็ดูเหมือนกันเหรอคะ
11: ดูค่ะพี่ชอบมากเลยนะซองเฮเคียวอะชอบตั้งแต่วันที่เล่นเรื่องคูเฮาแล้วอะค่ะ
9: ไข่ต้มชอบซีรีส์เกาหลีมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวไข่ต้มจะกลับบ้านดูแต่ตอนหนึ่งเลยพี่สายขิมไปดูกับไข่ต้มที่บ้านไหมคะ
8: ขอโทษนะครับคุณกู้ไข่ต้มครับขอตัวสักครู่ได้ไหมครับเมื่อกี้มีคุณซองคาโยคาเยโทรมาครับเชิญรับสายนะพี่ครับ
9: ได้ค่ะได้เลยค่ะ
8: ขอตัวไข่ต้ม
13: จับต่อดามิเลยครับผม
5: นี่ไข่ต้มพวกพี่อุตส่าห์ผลักให้ไปช่วย
14: พ่อมีเนี่ยนะร่างแมวป่าปอดบวมขย้ำเอาก็ท

0: เปล่า
1: แต่ไข่ต้มว่าแต่ดีกับพี่สายเข็มเขาไม่ได้มีอะไรกันจริงๆนะคะพี่สายเข็มเขาใจดีจะตายอีกอย่างแต่ดีก็มีสัญญาให้ทำกับคุณแม่ไว้ก็จะทำตัวให้ดีขึ้นภายใน6เดือนนะคะ
2: นี่ไข่ต้ม
3: แต่ไข่ต้มอย่าลืมนะว่าคุณสายเข็มเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องสัญญาด้วยนะ
1: แดดดี้ขาไข่ต้มจะมาปรึกษาเรื่องกันบ้านนะคะขอตัวแดดดี้แป๊บนึงได้ไหมคะสักครู่นะคะพี่สายเข็ม
4: ได้ค่ะ3วิเลยค่ะ
1: เอาเป็น5วิแล้วกันค่ะคนกันเอง
2: ไป
5: การบ้านวิชาอะไรถึงต้องดึงแดดดี้แยกตัวมาคุยตรงนี้จ้ะ
1: วิชาสังคมค่ะแดดดี้แดดดี้คุณบอกพี่สายเข็มเรื่องสัญญาที่สัญญากับคุณแม่ไว้นะคะ
5: โอ้นี่เรื่องมาคุยก็เรื่องแค่นี้เองเหรอคิดมากไปหรือเปล่าลูก
1: ไข่ต้มไม่ได้คิดมากค่ะแดดดี้ไข่ต้มแค่ไม่อยากให้พี่สายเข็มเขาคิดเกินไปนะ
5: เออนี่ดูละครมากไปหรือเปล่าไข่ต้มนี่พ่อก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองพ่อบอกเลยนะว่าพ่อเนี่ยไม่ได้คิดอะไรกับคุณสายเข็มแล้วเชื่อว่าคุณสายเข็มก็ไม่ได้คิดอะไรกับพ่อเหมือนกัน
1: แดดดี้ไม่ได้คิดอะไรกับพี่สายเข็มก็บอกเขาไปเลยตรงๆก็ไม่ผิดไม่ใช่หรอคะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแดดดี้ก็
5: โอเคเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวพ่อจะไปบอกคุณสายขิมเองไม่ต้องห่วงโอเคไหม
1: โอเค
6: คุณสายขิมครับ
4: ขาม
6: าทูเนี่ย
3: ว่าเราทอดเพิ่มดีไหมครับเพราะว่าหลายๆคนคงอะไร
1: ทำไมแดดดี้ไม่บอกเขาไปตรงๆอะคะ
7: จริงๆเรื่องทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองครับบอสผมขอโทษครับ
8: อย่าเพิ่งมาขอโทษเล่ามาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
7: 2-3 วันที่ผ่านมาทุกคนก็จำได้ใช่ไหมว่ากายเที่ยวไปขอยืมเงินคนอื่นไปทั่วผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรก็เลยไม่ได้ให้ไปอะครับเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าจุเนียต้องส่งค่าเทอมให้น้องอะครับ
1: เฮ้ยเจ๊ก็นึกว่าเอาไปเลี้ยงต้อยเจ๊ก็เลยไม่ได้ให้ยืม
7: คิดเหมือนผมเลยเจ๊ตอนแรกผมคิดมันไปเลี้ยงต้อยเหมือนกันเนาะเรื่องมีว่าเช้าเนี้ยเห็นมันถือกระเป๋าบอสแล้วก็ไปวางไว้ที่เคาน์เตอร์ทำตัวมีพิรุธยังไงก็ไม่รู้ฮะก็เลยคิดว่าสงสัยมันน่าจะเอาเงินเนี่ยแหละไปส่งค่าเทอมน้องอะครับ
1: น้องแน่นอย่าบอกนะคะว่าพอน้องแน่นเห็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยน้องแน่นก็เลยเอาเงินของตัวเองใส่เข้าไปเฮ้ยอย่างนี้มันมีแค่ในหนังเกาหลีนะคะไม่มีจริงหรอกฮะ
9: โอเคภายนอกผมอาจจะดูชั่วดูเลวแต่ว่าคนอย่างผมเนี่ยไม่เคยขโมยของของใครครับนั่นขอบใจมากนะที่มีน้ำใจช่วยเหลือเรากอดทีนึงมาก
7: อดไปเลยกอดบ้ากอดบออะไร
10: ผมอยากจะเสนอตัวให้กอดผมแทนได้ไหมครับ
9: ไม่ได้ครับ
10: งั้นผมที่ว่างานนี้มันมีช่องโหว่ครับผ
1: ม
10: เรื่องยังไม่จบนะครับพูดไม่ได้และสิ่งที่คุณซาร่าพูดไปว่าเอาเงินไปจ่ายค่าสต๊อกน้ำนั้นมันคืออะไรครับ
7: จบจริงๆแล้วคุณซาร่ายืมเงินผมไปครับจำได้ใช่ไหมฮะคุณยืมเงินผมไป 6,000 ไงเอาไปจ่ายอ่ะคุณไม่ได้ไปเอาจากบอส
11: ใช่ๆค่ะตอนนั้นซาร่ายุ่งๆก็เลยเบลอค่ะ
1: โอ๊ยก็แล้วคุณซาร่าเบลอเนี่ยเจ๊ก็โฟกัสอยู่กับโยคะไงฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเจ๊จะรวบตึงเลยก็แล้วกันฮะจะได้จบคือว่าเจ๊ว่านี่นะคะเรื่องนี้เนี่ยพระเอกกลัวนางเอกโดนไล่ออกก็เลยออกโรงปกป้องทั้งที่ทั้งคู่ยังทะเลาะกันอยู่แต่ก็เชื่อเถอะนะคะว่าใกล้ๆเนี้ยก็คงจะได้กันฮะ
10: เจ๊หลีรายงานยามเย็นถ่ายภาพสดจากกองละครเจ้าหญิงวุ่นวายเจ้าชายกล้ามโตครับผม
8: ตลกกันพอหรือยังคะพวกคุณไม่คิดเหรอคะว่าสิ่งที่คุณเล่ากันมาสิ่งที่คุณพูดกันออกมาน่ะมันยังไม่ถูกต้อง

0: องครับจานแล้วทำไมต้องเป็นจานเซรามิกอะครับ
1: เพราะว่าเซรามิกเนี่ยมันสวยงามแล้วก็มีคุณค่าเหมือนคุณนะคะ
0: ขอบคุณมากนะครับสายขิมที่มองผมเหมือนจานเซรามิกแต่ว่าผมมองตัวเองเหมือนจานกระดาษตามงานปิกนิกอะครับ
2: คุณไข่ต้มครับไม่ได้การละลุยเลยดีกว่าครับ

0: าคะจานเซรามิกเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เรียบร้อยอะไรล่ะคะ
2: คือไข่ต้มเนี่ยเขาพยายามช่วยผมคิดชื่อของเมนูนี้ว่าจะชื่ออะไรดีครับเดี๋ยวนะไข่ต้มเดี๋ยวให้พ่อเนี่ยได้ลองชิมดูก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อจะรีบตั้งชื่อให้ลูก
1: ทานเลยนะคะ
2: ครับครับลองดูครับจะลองฮะเฮ้ยดีครับ
3: โอ้โห
1: คุณหมูน้อยก็ตั้งตำเหงื่อเหมือนกันเหรอคะ
2: คือว่าจริงๆแล้วมันเป็นความเคยชินครับอดีตภรรยาของผมเนี่ยก็ชอบกินปลาแล้วก็มีก้างทิ่มเหงือกอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะปลาทูเนี่ยนะครับกินปุ๊บทิ่มปั๊บเลยผมก็เลยติดตัวมาตลอดเวลาเลยครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ผมชักไม้จิ้มฟันนี้ออกมาไม่ว่าก้างจะติดอยู่ตรงหลืบไหนง่ามไหนของฟันก็แล้วแต่มันก็ไม่เคยที่จะพ้นจากฝีมือของผมทันทีครับ
1: ขอบคุณมากนะคะไม่คิดนะคะว่าคุณหมูน้อยเนี่ยจะมีอะไรที่มันมุ้งมิ้งน่ารักขนาดนี้เนี่ย
2: ผมก็ไม่ได้รู้หรอกครับมันเป็นสัญชาตญาณผมนั่น
4: ดึงออกมาอย่างกับซามูไรคุณหมูน้อยคุณหมูน้อยคุณหมูน้อยจังหวะนี้นะครับผมพูดเลยพูดความจริงไป
2: คุณสายขิมครับ
1: คะ
2: จะไปออกกำลังกายไม่ใช่เหรอครับ
1: ใช่ค่ะลืมเลยค่ะนึกว่ามาสมัครเป็นเชฟซะอีกงั้นไปก่อนนะคะ
2: ครับผมแล้วเจอกันนะครับ
0: ไข่ต้มคิดชื่อเมนูออกแล้วค่ะไข่ต้มคิดชื่อเมนูออกแล้ว
2: อ๋อจ้ะชื่ออะไรจ้ะ
0: ชื่อปลาทูเจนจิราดีไหมคะพอคุณแม่กลับมาคุณแม่จะได้เห็นชื่อเมนูคุณแม่จะได้ดีใจมากๆเลยไงคะ
2: โอ้ครับคือเจนจิรานี่ก็คือชื่ออดีตภรรยาของผมครับแล้วผมก็ได้สัญญาเขาไว้เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่าผมประสบความสำเร็จกับการทำฟิตเนสแห่งนี้เราสองคนก็อาจจะมีสิทธิ์กลับมาคืนดีกันครับ
1: โรแมนติกจังเลยนะคะดีจังเลยนะคะถ้าเกิดว่าเรื่องของคุณเนี่ยได้ไปทำเป็นซีรีส์เกาหลีต้องดังแน่ๆเลยค่ะดังกว่าซุงซุงกิแน่เลยเนาะน้องไข่ต้มเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะพี่สายขิมจริงๆแล้วชื่อของแดดี้อ่ะก็ทำเป็นซีรีส์เกาหลีได้หลายภาคเลยนะคะแต่ก่อนอ่ะโอ้ยไข่ต้มไม่อยากจะเมาส์หรอกแต่ก่อนนะแดดี้ตัวเท่านี้
5: โอ้โหไอ้ต้มเพราะว่าเลิกเมาพ่อดีกว่านะ
2: เดี๋ยวเราขึ้นไปทำกันบ้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวพ่อช่วยทำกันบ้านดีไหม
0: ไม่เอาอะค่ะไข่ต้มอยากไปเล่นฟิตเนสกับพี่สายขิมอะค่ะงั้นเดี๋ยวไข่ต้มไปเอาเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ
1: ไปก่อนนะคะ
0: อันยอง
6: ป้าทำไม
7: เป็น
6: แบบน
7: ี้นั่นแหละดิเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงปกติแล้วอะละครไทยเนี่ยนะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคุณไข่ต้มเนี่ยต้องไปจิกหัวแล้วตบจิกโกแบบนี
8: ้เขาก็ไม่ปีนคุยเลยสงสัยเราต้องไปหาซีรีส์เกาหลีมาดูบ้างนั่นแหละ
2: ต้องดู
8: ไม่งั้นตามเขาไม่ทันแน่
2: ถูกต้อง
7: ซื้อเลยแผ่นก๊อปปี
2: ้ดีผมว่าคุณสองคนน่าจะไปหาหนังฝรั่งมาดูดีกว่านะ
7: หนังฝรั่งเรื่องอะไรครับป๊อต
2: เรื่องไดฮาร์ดไง
8: ไดฮาร์ดอ๋อที่แปลว่าตายยะใช่ไหมครับ
2: ไดฮาร์ดไม่ที่แปลว่าตายเพราะของแข็งเพราะชอบไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาครอบครัวคนอื่นเขามันต้องมีคนเป่าหูแกสองคนใช่ไหมอยากจะตายเพราะของแข็งใช่ไหม
7: เอาครับบอสครับเพิ่นนึกขึ้นได้ครับบอสต้องซ่อมครับผมดัมเบลเบี้ยว
8: นึกขึ้นได้ต้องดูแลลูกค้าเรื่องโภชนาการเดี๋ยวตรงอะไรครับ
2: สองคนนี้นี่ก่อเรื่องจะทำให้ครอบครัวแตกแยกฉันจะไม่แทงแกด้วยซ่อมจะแทงแกด้วยช็อตให้มันด้านๆเข้าไปทั้งนั้นเลย
9: ยังไม่มีใครมาง้อฉันอีก
10: โอ้มาง้อคนแรกเลยนะครับขอโทษนะครับบอสที่ปิดบังความจริงกับบอสแล้วทำให้เรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นนะครับ
9: แน่นนะเขาอยู่กับฉันมานานเขาก็รู้ว่าฉันน่ะไม่ชอบเรื่องแบบนี้แต่ฉันก็ดีใจนะที่พวกเธอรักกันกาย
10: ครับ

0: โดยเฉพาะเธออ่ะมีพวกขาดงงขาดเงินอะไรก็มายืมเจ๊ได้
1: งอคนที่สองเลยครับโอ้โหเจ๊ที่น่ารักบอสที่น่ารักที่สุดเลยบอสอเมนด้านะครับ
2: อะไรอ่ะแล้วฉันเป็นใครเนี่ยฉันเป็นมนุษย์ไร้ร่างเหรอฉันถึงไม่รู้ว่าบอสเป็นคนโกรธง่ายหายเดียวทำไมฉันถึงไม่รู้บอส
3: ลีขอโทษนะ
4: ชิคหมวยเข้าแผ่นแหนมไปเนาะขอโทษนะ
5: ทุกอย่างฉันก็ยกโทษให้หมดยกเว้นกินปากของเธอฉันไม่ไหวกินปาก
0: ไปบ้วนปากโอ้ยเจ๋หลีเข้ามาขนาดนี้ไปบ้วนปากเลยไปเลย
6: ขอโทษครับขอโทษครับงั้นผมขอสรุปคดีเงินหายของคุณอาร์ไม่ได้นะครับผมงานนี้ไม่มีขโมยเลยนอกจากเจ๋หลีแต่เพียงผู้เดียวครับนอกนั้นเข้าใจผิดกันหมดขอปิดคดีเลยนะครับขอโทษนะครับผมบอสครับผมขออนุญาตนะครับให้คุณอาร์ไม่ได้คือเงินให้กับนั่นเลยครับเดี๋ยวนี้ครับปฏิบัติครับ
5: ครับเดี๋ยว
0: วันนี้ฉันอยากจะกินส้มตำโอ้โหตับหวาน
2: มาไปกินส้มตำกันค่ะไปร้านของวงการไปแล้ว
0: ของวงค่ะไปค
6: ่
0: ะ
6: ครับผม
1: เงินของคุณครับคุณซาร่าทำอะไรให้มันเนียนหน่อยนะฮะบนหลังเนี่ย
7: ซาร่าว่าซาก็แอบเนียนแล้วนะคะคุณแน่นเห็นได้ไงอะคะ
1: ก็ผมมองคุณซาร่าอยู่อะครับ

0: หมายถึงมองอยู่ว่าคุณอะไรทำไม่เนียนเลยฮะมันมีพิรุธนะครับ
1: อ๋อชลาก็ว่าแล้วว่าไม่เนียนก็ว่า
0: ครับที่บอสเขาฟังเรื่องที่คุณซาร่าแต่งเรื่องโยคะขึ้นมาใหม่อะครับคือก็ดีกับคุณซาร่าด้วยจะได้ไม่มีใครรู้ว่าคุณซาร่าปกป้องไอ้กายมัน
1: ใช่ค่ะซาร่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันขอบคุณนะคะที่คุณนั่นมาช่วยไว้อะไม่งั้นคงแย่แน่ๆเลยแต่ทำไมคุณนั่นต้องออกรับแทนซาร่าด้วยคะ
0: คือผมเห็นว่าเรื่องมันจบตั้งแต่ตอนที่นาก้าเอาเงินมาคืนแล้วอะครับแล้วก็หิวด้วยอยากแบบไปกินข้าวเร็วๆเลยอยากให้เรื่องมันจบๆไวๆอะครับ
1: อ๋อที่เห็นคุณแน่นนั่งเครียดอยู่ตั้งนานที่แท้ก็หิวนี่เองถ้างั้นเราไปกินข้าวกันเถอะค่ะ
0: ได้ครับ
2: โอ้โห

0: ฟินเวิลด์นะครับแต่งตัวมาพร้อมนะครับมาพัทยาครับเราจะไปลงทะเลนะครับไปเกาะล้านไปเล่นบานาน่าโบ๊ทกันนะครับที่นี่เลยครับไม่ใช่ข้างหลังเรานะครับมีโลมาอยู่นะครับที่นี่นะครับมีโชว์โลมานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกนะครับแน่นอนว่าแปลกแต่จริงของเรามานะครับไม่ได้มานั่งดูโชว์โลมาเฉยๆนะครับเราจะต้องมาคุยกับครูฝึกนะครับว่าเขามีวิธีการฝึกโลมายังไงให้สามารถฟังคำสั่งได้นะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งที่บอกเดี๋ยวเรามาคุยกับครูฝึกเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครูถังครับครูถังเป็นครูฝึกโลมาอยู่ประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
2: ครูถังสุขลีดวงกระจายครับอายุ48ปีเทรนเนอร์โลมาที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมากว่า30ปีครับที่น้องโลมาโบกมือกระโดดห่วงยิ้มหวานฉลาดได้ขนาดนี้ก็เพราะฝีมือครูถังของเรานี่เองครับคุณผู้ชมครับคงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าอาชีพแปลกเทรนเนอร์โลมาเขาทำกันยังไงตามน้องป๊อปไปเลยดีกว่าครับ
0: ทำไมถึงได้มาเป็นครูฝึกโลมาได้ครับ
1: ก็มีคนแนะนำไปว่าจะฝึกโลมาไหมเดิมทีผมไปอยู่จันทร์ไปเลี้ยงกุ้งที่เลี้ยงโลมาตัดสินใจมาเลี้ยงมาฝึกโลมาดีกว่า
0: ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกสัตว์มาก่อนเลย
1: ไม่มีเลยครับ
0: แล้วเริ่มต้นเลยเป็นยังไงบ้างครับ
1: พอมาก็จะยากนิดนึงยากในการว่าเรามาดูนิสัยดูกิริยาของเขาว่าจะทำยังไงเราสื่อสารกันได
0: ้ครับ
1: สักพักหนึ่งเราก็เริ่มแล้วฝึกนู่นฝึกนี่มาเรื่อย
0: ๆตอนนี้จับโลมาตัวไหนมาก็ฝึกได้เลยป่ะครับ
1: ก็ต้องถ้ามาใหม่ๆจะยากนิดนึง
0: แล้วแต่ละตัวนี้ใส่เหมือนกันไหมครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โลมาที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นโลมาสายพันธุ
1: ์ถ้าคนไทยก็เรียกโลมาพันหัวบาด
0: หัวบาด
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ถ้าตามภาษานี่เขาเรียกอีราวดีโดฟินตัวนี้แหละคร
0: ับ อ๋อแบบนี้เลยใช่ไหมฮะอย่างตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วอันนี้เป็นของครูถังไหม
1: ของผมของครูเองครับ
0: ครับ
1: อันนี้ตัวนี้เราก็ครูอยู่เขามาครับนี้ครูว่า35กว่าๆ
0: ตัวนี้เหรอ
1: ครับ
0: ชื่ออะไรครับตัวนี
1: ้ตัวนี้ชื่อน่ารักครับ
0: น่ารัก
1: ครับผมไปดิลูกเนาะ
0: นี่คือเขากำลังสื่อสารอ๋อนี่ให้โบกมืออย่างเงี้ยครับแล้วผมอยากรู้ว่าเริ่มต้นการฝึกให้เขานอนเอียงอย่างเงี้ยแล้วโบกมือทำยังไงอัน
1: นี้ขั้นต้นถ้าเราจะฝึกเขาเราต้องจับคีบก่อนวันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์รู้แล้วพอยกมือก็รู้เลยรู้ปุ๊บแล้วก็ให้จอดให้เรามันเขา
0: ครับผมใช้เวลาฝึกนานไหมครับโลมาตัวนึง
1: อย่างน้อยสี่ห้าปี
0: สี่ห้าปีเลยกว่าที่จะมาโชว์ได้เต็มที่เนี่ยเหรอฮะ
1: ตัวอย่างคือต้องให้เสถียรทุกอย่างเลยสั่งปุ๊บ1 2 3เลยเราโชว์1โชว์2โชว์3
0: ต้องได้หมดเลย
1: ได้หมดเลย
0: สาธิตท่าแบบว่าเบื้องต้นให้ผมดูหน่อยได้มั้ยครับ
1: ไม่บายเนี่ย
0: อย่างเงี้ยพอเขาเห็นเสร็จปุ๊บเขาจะทำตาม
1: ถ้าบอกว่าเมื่อเราฝึกเนี่ยเราได้ซ้ายเลือกขวาทำยังไง
0: เราก็จับทำไงครับ
1: ก็ขวาก็จับเหมือนกันขยับขึ้นไปเขาเนี่ยถ้าเขาเริ่มรู้แล้วเราก็เป็นรางวัลกันตลอด
0: ครับ
1: เมื่อเราทำได้ข้างนึงก็เลือกข้างเช่นมาเฮ้ยทำอย่างแบบนี้นะได้แล้วก็ป้อนรางวัลเขาจำเริ่ม
0: เขาจะเริ่มจำแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดผมทำเขาทำตามผมไหม
1: ก็ต้องมีอาลองดูน
0: ะผมต้องทำไง
1: ต้องบายบายโย
0: บายบายบาย
1: บายบายดีบายบายดีเดี๋ยว
0: อ้าว
1: บายบาย
0: บายบายสิลูก
1: บายบายบายดีหรอ
0: นี่คือเป็นท่าเบื้องต้น
1: ใช่เบื้องต้น
0: หลังจากบายบายแล้ว
1: บายบายทำเงี้ยหมุนตัวเงี้ยทำหมุนตัวเขาดูสัญญาณเราอยู่แล้วเ

0: ทำมูลเรดิโอ
1: นี่เขาดูอยู
0: ่ที่ร้านก็ดูเราหมดเลยสั่ง
1: เราหมุนทางย้อนดิย้อนย้อนย้อน
0: ทางต้องย้อนกับทาง
1: ย้อนมานี่ย้อน
0: ทางมานี
1: ่นี่เออนั่นแหละโอเคเทคแล้วโอ้ยว้าโอ้ยเขามีเทคตัวก่อนด้วยนะ
0: เมื่อทำแบบนี้ทำยังไงแล้วก็เป็นที่รางวัลเนี่ยเรามาประกอบในการฝึกบางทีอยากให้สูงๆเนี่ย
1: อ๋อเอารางวัลล่อเลย
0: นี่แหละอันนี้มาเร็วมาเร็ว
1: โอ้ที่อย่างเงี้ยทีเดียวละถึงท่าไหนที่ยากที่สุดสำหรับตัดถึงลง
0: ถ้าพูดความจริงคือลอดห่วงเนี่ยใช้เวลานาน
1: ลอดห่วงใช่ไหมฮะ
0: ครับแต่ขั้นแรกก่อนฝึกไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: ต้องอยู่ในน้ำเงี้ยก่อนให้เขาขึ้นโผล่จากใจนี่มาก่อนโผล่จน
1: อ๋อมันหนึ่งเขาขึ้นให้เขาขึ้นให้ตรง
0: เราก็ให้ระบายเขาขึ้นมาเรื่อย
1: ๆสองค่อยๆต่อมาเรื่อยๆ
0: จุ่มลงน้ำเลยจุ่มลงน้ำที่สุดเลยแล้วก็แตะให้รางวัลแตะตรงนี
1: ้ครับขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ
0: จนมาสูงนี้เลย
1: สูงนี้ก็ได้ครับ
0: ได้ครับมาดิมา
1: มาเลยว้าวโอ้โหยอดมีความรู้สึกคืนเนี่ยคุณอุมาเอารางวัลป่ะ
0: มาเร็วทำไมเนี่ยเงี้ยมีขั้นตอนแล้วมาเร็วฮึบเนี่ยอันนี
1: ้โดดเร็วโดดโดดได้อยู
0: ่ป้อนหลังป้อนรางวัลนะ
1: อันนี้ป้อนกับปากเขาเลยครับ
0: ป้อนปากเลย
2: ถ้าอย่างเงี้ยครับถ้าป้อนมือไปปากถ้าปากป้อนได้ไหมครับ
3: กาว
1: กาว
2: ได้เปล่าก
3: าว
1: กาวเปล่า
3: วิ่งป๊อปก่อน
0: เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาอย่างเงี้ยพอเราพูดมาจะงับดีๆอย่างน้อยเนี่ยเราต้องอยู่ต่ำก่อน
1: อ๋ออยู่ต่ำก่อน
0: เพราะไม่ต่ำปากแตกเลย
1: ฮะปากแตกเลยเหรอ
0: ปากแตกครับขึ้นมันจะว่าขึ้นแรงอยู่เฉยอ่ะนี่ไงนะครับ
1: เสียวที่ปากแตกอ่ะ
4: ปากแตกแค่ทาลิปไง
1: โอ้โหโหขาวชัวร์เลยอ่ะ
0: ขาว
4: ต้องทำไงนะทาลิป
1: มาลองดูดิมาก
0: ลมอะไรกลมอะไรอยู่เฉยกัดปลาไว้หมุนได้หมุนได้สังเกตดูไหมทำไมวะเขาชอบไปฝั่งนี
1: ้ทำไมครับ
0: โนมาวจะจำทางไหนถนัดไปทางนั้นคน
1: อ๋อถ้ากับอันนี้เขาจะถนัดไปทางซ้ายของเขา
0: ดีลูกดีฮะนิ่งอันนี
1: ้มาลูกมา
0: ลองแตะอยู่เฉยอยู่เฉยอัน
1: นี้โอเคเนี่ย
4: ชอบดิแก้มหอมดิ
5: เราก็ได้เห็นนะครับการสาธิตนะครับการสอนโลมาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นแล้วนะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีโชว์โลมาแล้วนะครับยังสามารถลงไปว่ายน้ำกับโลมาได้ด้วย
0: ค
5: ือประชาชนทั่วไปที่มาสามารถว่ายกันได้ใช่ไหมครับ

0: เราแม่เดี๋ยวดูหน้านี้นะ
1: โอ้ยแรงอยู
2: ่โอ้ยแบบคิ้วคิ้ว
1: โอ้โห

0: ต๊อกก็ได้มาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับในการลงไปว่ายน้ำกับโลมานะครับซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ง่ายอย่างแน่นอนนะถ้าเกิดในทะเลเราคงไม่มีโอกาสได้ว่ายกับโลมาแบบนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: สำหรับคนที่เขาดูรายการนี้แล้วครับอยากจะมาชมโชว์โลมาที่นี่เปิดปิดทุกวันไหมครับ
1: เปิดทุกวันครับ
0: เปิดทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์ใครที่อยากมาชมโชว์โลมานะครับรวมมาถึงลงมาว่ายน้ำนะครับกับโลมาครับรับรองว่าจะติดใจอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณคุณถังมากครับขอบคุณนะครับและนี่ครับคือพัทยาดอลฟินเวิลด์ครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับตรงนี้ทุ่งกว้างใหญ่มากครับและข้างหลังดูเป็ดเยอะมากครับกี่ตัวเนี่ยอย่าถามผมนะเพราะว่าลองยืนนับดูแล้วเนี่ยนับไม่ไหวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้องมาคุยกับผู้ที่เลี้ยงเป็ดตรงนี้ก่อนเขาตรงนี้เขาเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งเดี๋ยวถามถึงที่มาที่ไปและทำไมถึงต้องเรียกกันว่าเป็ดไล่ทุ่งสวัสดีครับพี่อ๊อฟ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหพอก่อน เป็นเป็ดที่พี่อ๊อฟเลี้ยงไว้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: คำว่าไล่ทุ่งนี่มีที่มาที่ไป
1: คือไล่ทุ่งคือเลี้ยงโดยไม่ใช้ต้นทุนอาหารกินตามข้าวหอยตามท้องนามันจะประหยัดได้เยอะมาก
0: ครับการไปไล่ทุ่งก็คือหมายความว่าเราอยู่จุดนี
1: ้
0: เราพาเป็ดไปที่นึง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อก่อนคือสามารถเขาทำกันแบบนี้เลย
1: ใช่เมื่อก่อนคือ
0: ไปกันถึงไหนเนี่ยพี่
1: อุตรดิตถ
0: ์โอ
1: ้พิจิตร
0: ไกลมาก
1: ขึ้นจะเหนือได้เลยครับ
0: ทำไมเขาถึงไปไกลกันขนาดน
1: ั้
0: น
1: ครับจุดนั้นคือที่นาครับมันจะไม่ค่อยมีบ้านคนมันจะเป็นที่นาอย่างเดียวโล่งๆกว้างๆเป็นพันๆไร่เลยครับ
0: ครับก็กินได้เต็มที
1: ่ใช่
0: แล้วปัจจุบันนี้
1: ปัจจุบันนี้คือโอกาสที่จะข้ามจังหวัดมันลำบากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องไข้หวัดนกเลี้ยงได้เฉพาะพื้นที่ที่เราอยู
0: ่ทำอาชีพนี้มานานเลี้ยง
1: มาตั้งแต่รุ่นพ่อครับพ่อทำตั้งแต่ผมยังไม่เกิดอ่ะ30กว่าปีแล้วอ่ะ
2: โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็ดไล่ทุ่งเยอะมากๆเลยครับบอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเลี้ยงยังไงครับเนี่ยตั้งหมื่นกว่าตัวพี่ออฟจะมีวิธีจัดการดูแลกับฝูงเป็ดมหาศาลนี้ยังไงอยากรู้แล้วล่ะครับต้องไปติดตามกันต่อครับ
0: เป็ดที่พี่ออฟเลี้ยงไว้นี่เป็นสายพันธุ์อะไรครับ
1: เป็ดกากีครับคือเป็ดแดงเป็ดดำอย่างเงี้ยมันจะมีเป็ดอีกพันธุ์นึงคือเป็ด CP มันจะออกสีนวลๆขาว
0: ๆเป็ดกากีเข้าไปทำอะไรกันครับ
1: ก็เข้าฟาร์มเลี้ยงฟาร์มเนี่ยแหละครับเลี้ยงฟาร์มประมาณปีครึ่งเขาจะเข้าปลดระวางก็คือเข้าลงเชือดเพื่อมาเป็น
0: เป็ดพะโล
1: ้เป็ดพะโล้เป็ดสดให้เรา
0: อ๋อแต่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่อันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วทำไมว่าฟาร์มเขาไม่เลี้ยงกันตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับ
1: ต้นทุนเยอะครับเยอะมากไม่คุ้ม
0: แล้วขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาแต่ละวันในการเลี้ยงเป็ดนี่ต้องทำอะไรบ้างครับ
1: คือในทุ่งนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เช้าประมาณ6:30อย่างเงี้ยก็ปล่อยไปนาที่มันมีน้ำมันก็จะกินน้ำใส่ข้าวกินตามปกติยันเย็นครับเย็นก็ไล่กลับแค่นี้เองคอยเฝ้าพวกหมาพวกมันจะเข้ามากวนแค่นั้นเองครับ
0: ไข่เป็ดนะครับพี่ตัวนี้เวลามันฟักมันเรามีการดูแลยังไงหรือว่ามันฟักตามธรรมชาติ
1: มันก็ไข่ตามปกติมันครับเขาจะหาที่ไข่ที่แห้งไข่อ
0: ย่างตรงนี้มีไหมพี่พอจะมี
1: น่าจะพอมีบ้างครับเพราะเป็ดมันเพิ่งเริ่มไข่ถ้าเราเดินไปอย่างเงี้ยเป็ดมันก็จะแหวกให้เราเลยเราก็จะมองเห็นขาวๆไข่ที่พื้นเลย
0: หรอไปเก็บไข่เป็ดกันครับไม่รู้ว่าจะได้สักกี่ฟองเก็บได้เสร็จแล้วก็เอากลับบ้านเราได้แผงไข่มาแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บไข่กันไปนี่ไงเจอไข่แล้วนี่ครับ1ฟองแรกเยอะด้วยชอบครับไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะรอไปฟักเป็นตัว
1: ไม่ฟักเป็นตัวแน่นอนครับกินได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวผู้ผสมตัวเมียมันจะไม่มีน้ำเชื้ออ
0: ๋อแต่อันนี้คือเป็นไข่ที่ออกมาจากตัวเมียอย่างเดียวไม่มีน้ำเชื้อ
1: ใช่ครับมีแค่ไข่แดงไข่ขาวแล้วกินได้เลย
0: ไปเก็บไข่กันต่อเถอะเยอะมากผมว่าวันนี้แผงน่าจะเต็มอ่ะดูแล้ว
1: นี่ครับฟองที่7

0: สดครับนี่ครับคุณผู้ชมครับเดินเก็บแป๊บเดียวเต็มแผงครับและที่สำคัญยังไม่หมดด้วยเราก็สามารถเอาไปขายต่อ
1: เอาไปต้มกินเองก็ได้ทอดก็ได้ขายต่อก็ได้
0: มื้อเช้ายังไม่ได้ทานเลย
1: ได้ไหมได้ครับ
0: ง่ายๆจังเลยอ่ะแกงขอเนี่ยนี่คือไข่เป็ดนะครับที่เรา
1: แต่ไข่ทุ่งอ่ะกับไข่ฟาร์มอ่ะชาวบ้านเขาจะชอบไข่ทุ่งมากกว่านะครับ
0: แต่ว่าเหมือนขนาดจะไม่ได้ใหญ่
1: มันจะเล็กกว่า
0: ใช่ไหม
1: เพราะมันเพิ่งเริ่มไข่
0: เราได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วครับเป็ดกินข้าวยังครับตอนนี
1: ้ร่างครับ
0: งั้นเดี๋ยวผมขอวันนี้ขอตามไปดู
1: ได้ครับ
0: ในการไล่เป็ดไปกินข้าวอยากรู้ว่าเป็ดประมาณ 7,000 กว่าตัวเนี่ยจะมีวิธีการไล่แล้วก็ต้อนยังไงไปดูกันเลยครับ
1: ได้ครับ
0: จุดที่เราจะพาเป็ดไปอยู่ตรงไหนครับพี่อ๊อฟ
2: เลยไปหน่อยเดียวครับ
0: นี่คือเป็นสถานที่ประจำที่เขากินอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: วิธีการต้อนเราต้องทำยังไงครับ
1: จริงๆอ่ะมันเป็นความเคยชินเพราะเคยเข้าเคยออกแล้วก็จะไปง่ายจริงๆเราไล่ท้ายอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็ไปตามของมัน
0: คืออันนี้เป็นนิสัยของเขาอยู่แล้วถ้าเกิดเขาชินที่
1: มันก็จะไปที่เดิม
0: เดี๋ยวลองดูครับผมจะลองนะ 7,000 กว่าตัวนับด้วยนะว่าไปกี่ตัวป่ะลองดูครับไปดิไปกินข้าวเร็วไม่ต้องไปกินข้าวทางโน้นโน่นโน่นโน่นโน่นโน่นดี

0: มาสมบูรณ์ได้ลองไปเดินดูที่เขาเรียกว่าตรงพื้นที่ที่เป็ดไปกินข้าวแล้วเขาก็ไม่สนใจผมเหมือนเดิมเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็คือหากินไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราก็ปล่อยไปจนถึงตอนเย็น
1: ใช่
0: เสร็จแล้วก็จะต้อนกลับไปที่เด
1: ิ
0: ม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างนี้เวลาเราไปตามที่นาต่างๆไม่ใช่การลุกล้ำพื้นที่เขาใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: มันคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวที่ตกหล่น
1: ครับ
0: แล้วก็พวกหอยพวกศัตรูข้าวทั้งหลาย
1: พวกวัชพืชต่างๆเป
0: ็
1: ดก็จะไปกิน
0: ใช่แล
1: ้วก็ที่นาก็จะได้มูลจากเป็ดไปด้วย
0: ใช่ครับแสดงว่าแต่ละพื้นที่เขาจะโทรหาพี่ออฟอย่างนี้ป่ะ
1: ใช่ครับ
0: โทรหาด้วยแล้วก็มาเราหาที่เขากำลังจะเกี่ยวด้วยขอเขาถ้าเขาให้ก็เราก็เตรียมลงถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ถือว่าเป็นอาชีพผู้คุมเป็ดเลยครับ คุมอยู่ให้อยู่อย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: มันก็ดูเลี้ยงง่ายนะเป็ดอะที่เราเดินแค่ดักแค่นี้ถ้าเราเข้าใจเขามันก็ไม่ยาก
1: ครับ
0: เกิดคนอยากเริ่มเลี้ยงจำเป็นจะต้องมีพื้นที่เยอะไหมครับ
1: ถ้าไม่มีรถมันจะลำบาก
0: อ๋อในเรื่องการขนย้าย
1: ใช่เพราะกว่าจะจบต้นทุนเนี่ยต้นทุนมันจะเยอะมากเลยถ้าเราไม่มีรถเองฝูงนึงต้องมี 20-30 เที่ยวอ่ะ
0: โอ้ต้นทุนแต่ว่าต้นทุนเป็นหนักกับการเดินทางหมดเลย
1: ครับถ้าไม่มีรถเอง
0: แต่ถ้ามีรถก็ถือว่าสบายใจขึ้นไปหน่อย
1: ถ้ามีรถเองมันก็ง่าย
0: ตอนแรกกะไปเลี้ยงแถวบ้านแต่ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะ
1: เราซื้อตัวเป็ดที่พร้อมไข
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะเริ่มเลี้ยงจากเล็กๆเลี้ยงเอาไข่ขายไข่มันจะยังโอเคอยู
0: ่วันนี้เราก็ได
1: ้ทุนน้อยหน่อย
0: มาเห็นนะครับพี่ออฟนะครับผู้ควบคุมเป็ดนะครับ 7,000 กว่าตัวเกือบ 8,000 ตัวนะครับเนี่ยครับคือเป็ดไล่ทุ่งนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ออฟมากๆครับ
1: ครับ
0: แปลกแต่จริงครับ

0: ช็อปมันเนี่ย
1: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
2: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: เด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงฮะ
4: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
0: เออทุกคนรู้แล้วอ่ะ
4: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
3: ครับ
0: ไข
4: มันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
3: ครับ
4: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
3: ครับ
4: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
3: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
3: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
0: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
3: า
0: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบ
3: ไม่
0: ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
4: คือจริงๆแล้วเรียกง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
3: เกิดที่
4: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกลอะมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
0: ครับ
4: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่น
3: มัน
4: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
3: ่ครับ
0: มันแพงมาก
4: เรื่องใหญ่นะ
0: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
4: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
0: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
4: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
0: ์
4: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย
0: ์
4: แล้วที่สำคัญเหมือนเดิม
3: ครับ
4: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากจีลาติน
0: นี่เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
4: กากจีลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
0: เ
4: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
3: ครับ
4: ลงไปตัดลงไปย่
0: อ
4: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
3: ครับ
4: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
0: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
4: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
3: ผมเคยใช้แบบผง
4: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
3: ครับ
4: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงานอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
0: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
4: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างน
3: ี้ครับผม
4: ซึ่งมันอัดคือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
0: อยากให้กลิ่นมันหาย
4: ได้ไหม
3: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
4: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผลเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเปลวกลิ่นเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกรรไกรชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
3: เลย
4: ถังดักไขมัน
0: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
4: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
3: โอ้โหเอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้

0: เกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับ JSC Bioclean นะครับซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้โหถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ700

0: ปีเชื้อเป็น
1: ครับผม
0: เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
1: ่
0: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
2: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
1: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
2: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
0: คือเทเข้มเข้มอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
2: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
0: ี้
2: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดราดได้เลย
0: เยอะมากเลยนะ
2: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
1: ์
2: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
1: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
0: ใช้
1: กันเยอะ
2: ถูก
0: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
2: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
1: ใช่ครับ
2: ร้องเรียน
0: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
2: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
1: อ๋อหร
0: ออ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
1: ครับ
0: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
1: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
0: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
2: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
1: ์
2: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
0: เอาละครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหมูกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
5: 13ครับ2ครับ
3: 13ทับ2นะฝากด้วยครับ
6: 1ชี
3: พวันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เราวางกำจัดกลิ่นไว้ด้วย JSP BioClean วันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: ครับ
3: สวัสดีครับ
7: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่021143330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ Shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้

0: พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวแล้วทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: Hello Sabinaยกระดับการใส่บราไร้โครงซาบีน่าแฮปปี้บราพรีเมียมถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
0: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
1: จริง
0: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
1: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆ
1: จริง
0: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
1: ือ
0: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เต้าสามเต้าสี
0: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
0: ็
1: นเช
0: ื่
1: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้
1: กล
0: ับ
1: มาเป
0: ็
1: นทรงเหมือนเดิม
0: และเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละ4ไปให้4ไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิ ิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3เพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
1: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
0: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
1: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
0: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางใช่ไหมตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
2: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premium ถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอร์ฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี4ล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอร์วีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
0: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะและทำไมคนถึงซื้อเยอะ
1: จริง
0: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
1: ม
0: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
1: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
0: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
1: เต้าสามเต้าสี่
0: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
1: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
0: เฮ้ย
1: และเป็นฟองน้ำ Connected Pad ค่ะเป
0: ็
1: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
0: ้
1: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
0: ้กลับมาเป็นทรงเหมือนเดิมและเขายังอยู่คู่กัน
1: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
0: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
1: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
0: เออเนื้อเขาเยอะ
1: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
0: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
1: ่
0: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
1: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
0: แต่วันนี้แม่กับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
3: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ทำอาหารได้หลากหลายเมนูในเครื่องเดียวนะครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การทำอาหารครับ
1: ร้อนเร็วอร่อยไวในทุกมือค่ะเพราะทุกมื้อที่ดีเริ่มต้นจากเตาที่ใช่ค่ะ
0: โปรโมชั่นวันนี้ครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับคาชิวารุ่น WP2200 นะครับวันนี้แถมหม้อแขกกลางอีก3ใบและแถมตะเกียบ4คู่ครับทั้งเซตนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษกับช็อปมาเนียเหลือเพียง990บาทเท่านั้นครับสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มากับเราได้ค่ะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เราอยากจะชวนทุกคนค่ะมามีเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวาแบบนี้ติดบ้านเอาไว
2: ้เอาล่ะวันนี้โปรดีด้วยนะฮะคาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับมาพร้อมกับของแถมที่โอ้โหเรียกว่าเลิศมากเลยนะฮะหม้อแขก3ใบ3ขนาดครับ19 17 15 ซม.นะครับแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่ในราคาเพียงแค่990บาทยังไงวันนี้คุณผู้ชมโทรให้ทันนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะผู้ชมค่ะมาพูดถึงเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากันบ้างหลายๆบ้านน่ะนิยมใช้กันแล้วนะเพราะว่า1ไม่ต้องเสียเวลามารอเติมแก๊สค่ะหรือว่าจะต้องมาหาที่ตั้งเตาแก๊สด้วยไหนจะใช้พื้นที่ครัวค่อนข้างใหญ่เนาะทีนี้พอเรามีเพียงแค่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้เราสามารถทำอาหารได้ทุกที่ง่ายๆเลยค่ะขอเพียงแค่มีพื้นที่เล็กๆเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหอพักนะคะหรือว่าแม้แต่จะสั่งสรรค์เมนูอาหารในครอบครัวก็สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของฟังก์ชันความสวยงามกันดีกว่าทุกคนตัวนี้นะคะดีไซน์สวยงามเลยตัวด้านหน้านะคะหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับกำลังไฟ 1,300 วัตต์ค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันเมนูหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นการต้มน้ำผัดไฟแรงสุกี้นึ่งตุ๋นนะคะพร้อมกับการตั้งเวลาทำอาหารได้อีกด้วยค่ะแล้วหลายคนเป็นกังวลว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยจะปลอดภัยไหมไว้วางใจได้หรือเปล่
2: า
1: คาชิวาเขามีมอกนะคะยังไม่พอนะตัวนี้มีระบบการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเรายกหม้อยกกระทะออกจากเตาด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูเปิดเตาแล้วต
2: ั้
1: งเวลาแล้ว1 2 3ยกปุ๊บ
2: นี่ดูจากหน้าจอนะ
1: ตัดไฟเลยทันทีเห็นไหมคะทุกคนคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็นกังวลว่าเวลาทำอาหารบางทีเรารีบ
2: ถูกต้อง
1: รีบยกหม้อยกกระทะออกไปเลยเนี
2: ่
1: ยแล้วก็เฮ้ยลืมปิดเตา
2: ถูกต้อง
1: จะเกิดอะไรขึ้นไหมตัวนี้มั่นใจได้เลยค่ะ
2: แล้วตัวของในด้านของหน้าเตาเรียบด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายเพราะเป็นเซรามิกแบบนี้นะฮะอันนี้ใครที่กำลังดูอยู่นะใครที่อยู่บ้านอยากทำอาหารแบบหลากหลายมีปาร์ตี้หรือจะเป็นน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอพักนะครับหรือจะเป็นคนที่อยู่คอนโดทำอาหารได้ง่ายๆนะครับวันนี้ซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
2: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้า1ชิ้นนะครับแล้วก็ยังมีหม้อแขกอีก3ใบ3ขนาดเลยนะครับมี19 17 15ซมและยังให้ตะเกียบอีก4คู่ครับราคาเต็มจากราคาปกติ 3,079 บาทคุณไม่ต้องจ่ายนะวันนี้จ่ายราคาเบาๆเพียงแค่990บาทนะฮะย้ำครับ990บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นทำอาหารด้วยการใช้เตาไฟฟ้าของเรานะคะเป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองค่ะสังเกตดีๆในนะว่าพื้นที่ที่ผมใช
2: ้
1: อ
2: ่
1: ะพื้นที่เล็กๆขอเพียงแค่มีเตามีกระทะที่เราใช
2: ้
1: เป็นไซส์30ซมเพราะฉะนั้นใหญ่แบบนี
2: ้
1: ก็สามารถวางบนหน้าเตาได้นะคะนี่เราก็ขอแค่มีตะหลิวแค่นี้เองนะทำกับข้าวได้เลยตัวนี้นะคะเสร็จแล้วหม้อร้อนแล้วกระทะร้อนแล้วใส่น้ำมันเข้าไปแบบนี้นะทุกคนค่ะจากนั้นวอร์มสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะ
2: ออกแล้วนะนิดนึงแล้วนะ
1: ใช่ใส่แล้วนะ1 2 3ค่ะ
2: โอ้เอาละครับนี่ฮะร้อนไวมากๆเมื่อกี้นี้พี่แอมเพิ่งเปิดเครื่องนะนะครับได้ไม่ถึงประมาณ20วินาทีตอนนี้มาแล้วอ่ะใส่เครื่องปรุงไปเลยจ้าน
1: ี่ใส่ซอสนะคะปรุงรสที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้นะ
2: สายทำอาหารแบบสะดวกร

0: จริงแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบทำอาหารทำเมนูง่ายๆที่บ้านทำได้หลากหลายเมนูต้มผัดนะฮะผัดไฟแรงซูกี้นึ่งตุ๋นทำได้หมดเลยนะครับ
1: ใช่นะเราก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักของเราอ่ะจะสลบแค่นี้พร้อมเสิร์ฟผักสุกก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะทีนี
0: ้
1: เราไปดูเมนูที่ยอดนิยมดีกว่า
0: โอ้นี่ต้องบอกว่าเมนูยอดฮิตแล้วก็ตัวเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับจะถูกใช้บ่อยที่สุดเลยนั่นคือสุกี้ชาบูครับผม
1: ใช่แล้วคือต้องบอกนะว่าหลายๆบ้านอ
0: ่
1: ะจะนิยมทำชาบู คือว่าบางครอบครัวเนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะมีเตาแก๊สเอาไว้ที่บ้านอยู่แล้วม
0: ี
1: ครัวไทยอยู่แล้วทำไมจะต้องมีเตาไฟฟ้
0: า
1: อยากจะบอกว่าเวลาที่เรามีช่วงเวลาคุณภาพกับครอบครัว
0: ถูกต้องครับ
1: คือการทานมือพิเศษค่ะถ้าหากว่าเรามีเตาไฟฟ้าแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะเราก็จะสามารถรับประทานมือพิเศษกับครอบครัวได
0: ้อันนี
1: ้ซึ่งอันเนี้ยเราเปิดไฟ
0: วอร์มมาสักพักนึงแล้วว
1: อร์มอ่อนๆมาเรื่อยๆนะคะเห็นไหมว่าหมูก็คือสุกแล้วน้ำก็คือเดือดอย่างทั่วถึงค่อยๆตุ๋นกันไปเรื่อยๆ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิกันได้ด้วยคราวนี้มาถึงอีกหนึ่งเมนูครับยอดฮิตเลยขออนุญาตนะผมจะทำเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียว
1: คือเราอยากให้ดูว่าคุณผู้ชายก็สามารถทำได้ทำง่ายด้วยนะคะ
0: ใส่น้ำมันลงไปแบบนี้เลยนะครับนึกไม่ออกบอกไม่ถูกทำไข่เจียวทานที่บ้านได้ง่ายๆนะฮะผมชอบด้วยความที่ไฟเนี่ยมันแรงแล้วมันเร็วมากๆเลยใครหลายๆคนที่ชอบทำอาหารและทำแบบเมนูง่ายๆโดยเฉพาะน้องๆหลายๆคนที่อยู่หอเนา
1: ะ
0: อยู่คอนโดมีพื้นที่จำกัดในการทำอาหารไม่มีครัวใหญ่คุณสามารถเอาเตาแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้สามารถไปทำได้ที่บ้านได้เลยสังเกตไหมเห็นไหมถ้าซูมมาดูเนี่ยน้ำมันร้อนแล้วเอาเลยน
1: ะ
0: ใส่ไปเลยจ้าตอนนี้โ
1: อ้
0: นี่นะเราสามารถเพิ่มในเรื่องของกำลังไฟได้ด้วยนะครับด้านหน้านี่เองคุณจะเพิ่มคุณจะลดเนี่ยก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับสามารถทอดได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้หลากหลายจริงๆสำหรับเมนูนะจริงๆนอกจากไข่เจียวเนี่ยทำเป็นไข่คนแบบนี้ก็ยังได้นะ
1: ทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูง่ายหรือว่าไปจนถึงเมนูยากๆ ก็สามารถรังสรรค์เมนูต่างๆได
0: ้
1: ด้วยเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจากคาชิวานั่นเองนะคะรับประกัน1ปีเต็มเลยทีเดียวนะทีนี้ค่ะทุกท่านคะเรามาดูกันที่ของแถมบ้างดีกว่าคืออยากจะบอกนะว่าของแถมที่เราให้ไปในเซตเนี้ยใช้งานได้จริงเพราะว่าเป็นเซตหม้อแขกนะคะเซตหม้อแขกถึง3ใบด้วยกันพร้อมฝาปิดมีตั้งแต่15เซน17เซนแล้วก็19เซนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแต่ละใบเนี่ยก็สามารถจะใช้ในการอุ่นแกงถุงหรือว่าทำเป็นอาหารเป็นหม้อๆแบบนี
0: ้
1: ใช้ได้กับเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะคะหรือว่าแม้แต่เตาแก๊สก็สามารถใช้งานได้หลายๆบ้านอ่ะนิยมเพราะว่าพอเวลาเราทานอาหารเสร็จเนี่ยเหลืออาหารเราปิดฝาแล้วเราเข้าตู้เย็นได้เลย
0: อย่าลืมนะแล้วยังมีตะเกียบให้อีก4คู่นะวันนี้ใครดูอยู่รีบโทรให้ทันนะครับใครซื้อไป
1: ใช่แน่นอนค่ะ
0: คาชิวาครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น WP2200 นะครับวันนี้มาพร้อมกับในตัวของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าแบบนี้หม้อแขกให้อีก3ใบนะฮะ3ขนาดนะครับแล้วมีตะเกียบอีก4คู่นะครับวันนี้จากราคาปกติ 3,079 บาทวันนี้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทรีบโทรด่วนรับประกันฟรี1ปีเต็มนะครับ02-114-3330นะฮะหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adline Shop มาเนี่ยสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับผม
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะย้ำอีกครั้งนึงนะใครอยากได
0: ้
1: เตาแม่เหล็กไฟฟ้าติดบ้านเอาไว้ทำกับข้าวง่ายๆทำได้ทุกที่นะคะ
0: ครับ
1: เคลื่อนย้ายสะดวกดีไซน์สวยงาม มีฟังก์ชันหลากหลายโทรเข้ามาให้ทันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแต่ปะทิวขอเข้าครัวกันต่อก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวผัดกันต่อเลยจ้า

0: ask me Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายโดยอาจารย์ชุกรีบันบาค่ะ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักขอความเมตตาขอความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับท่านพี่น้องที่เคารพครับการที่เราอยู่ในสังคมนั้นเนี่ยครับเราก็จะต้องช่วยกันระมัดระวังเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับซึ่งเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเริ่มตั้งแต่ชุมชนแล้วก็เรื่องของสถานที่ที่เป็นส่วนกลางนี่นะครับ

เราก็จะต้องร่วมกันรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเมื่อความเจริญทางด้านวัตถุเนี่ยนะครับมีความเจริญมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยบางครั้งมนุษย์เราเนี่ยอาจจะใช้ทรัพยากรที่มีความฟุ่มเฟือยนะครับจนกระทั่งลืมไปว่าเรากำลังที่จะทำลายสิ่งแวดล้อมที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี้ไม่ได้จะเพียงแต่มองแต่ในด้านกายภาพเท่านั้นนะครับการสื่อสารการสนทนาจากคำพูดคำจาของเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราอาจจะทำให้สภาพแวดล้อมของเราเนี่ยเกิดความเสื่อมเสียและเสื่อมโทรมไปในที่สุดนะครับเป็นต้นว่าการที่เราจะประพฤติตัวประพฤติตนให้มีความกลมกลืนนะครับรักษาไว้ซึ่งจรรยามารยาทต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมท่านพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำสอนไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะลายุไยรุมาบิกอมินฮัตตายุไกรุมาบิอัมฟุซิฮิมพระองค์อัลเลาะห์นั้นจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของกลุ่มชนใดอัลเลาะห์จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจะไม่ทำให้สภาพแวดล้อมต่างๆมันเกิดความเสื่อมโทรมฮัตตายุไกรุมาบิอัมฟุซิฮิมจนกว่าเขาเหล่านั้นคือมนุษย์นี่แหละครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆด้วยตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในชุมชนนะครับ อยู่ในสังคมนั้นเนี่ยเราก็จะต้องช่วยกันรักษาไว้อนุรักษ์ไว้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยเนี่ยนะครับอย่างกับลูกหลานของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ฝึกฝนให้เขาได้อยู่ในหลักธรรมคำสอน อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามเนี่ยสังคมก็จะดูดีนะครับจะไม่เกิดความเสื่อมโทรมแต่หากว่าเราปล่อยให้เด็กให้เยาวชนของเราเนี่ยนะครับแม้กระทั่งการไม่ดูแลปล่อยให้เด็กไปขับรถที่ส่งเสียงดังหรือเรียกว่าเด็กแว้นเนี่ยก็จะพบกันบ่อยๆก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมทางด้านมลพิษทางด้านเสียงนี่ก็เกิดความเสียหายได้นะครับเรากำลังจะพักผ่อนเรากำลังจะอ่านอัลกุรอานเรากำลังจะละหมาดนะครับหรือเรากำลังจะ อบรมสั่งสอนนะซีฮัตครอบครัวของเราอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าหากว่าได้ยินเสียงเด็กบิดมอเตอร์ไซค์เสียงแว่นก็จะทำให้เรามีความรู้สึกหงุดหงิดนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมนุษย์ต่างหากครับที่ไม่รู้จักใช้ทรัพยากรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งให้มาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับให้อวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับมีประสาทสัมผัสนะครับมีปากสร้างลิ้นไว้ก็เพื่อที่จะไว้กล่าวซิกรุลลอฮ์ไว้อ่านอัลกุรอานไว้ทำอามันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราใช้ปากใช้ลิ้นของเราไปในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ส่งผลในเรื่องของการทำลายสิ่งแวดล้อมจะทำให้สังคมมีความสับสนเกิดฟิตนะห์เกิดวิกฤตการเกิดความไม่สงบขึ้นได้ในสังคมในครอบครัวในหมู่บ้านรวมไปถึงในระดับประเทศการใช้ทรัพยากรอื่นๆเนี่ยนะครับเป็นต้นว่าเรื่องของสาธารณะเรื่องของถนนหนทางต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มักง่ายนะครับนึกอยากจะทิ้งเศษอาหารเศษขยะหรือแม้กระทั่งในคูคลองในบ่อน้ำต่างๆเนี่ยเรามักง่ายในการที่เราจะปล่อยน้ำเสียลงไปในคลองอย่างกับคลองแสนแสบนะครับในอดีตเนี่ยนะครับ
น้ำในคลองแสนแสบเนี่ยเป็นคลองที่พี่น้องของ

0: ของเราใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับก็สามารถจะใช้ได้ต่อจากนั้นเมื่อความเจริญทางด้านวัตถุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับชุมชนเริ่มหนาแน่นเนี่ยความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อมมันก็เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์เองนะครับที่อาจจะเอาขยะไปทิ้งในคูคลองในบ่อในทางสาธารณะเนี่ยนะครับก็จะทำให้ถนนหนทางที่เป็นสาธารณะที่เป็นส่วนรวมก็จะเกิดความเสื่อมโทรมจากน้ำมือของมนุษย์เองดังนั้นก็อยากจะได้เชิญชวนรณรงค์นะครับดะวะผ่านรายการนี้นะครับว่ามุสลิมเนี่ยนะครับก็จะต้องรักษาไว้ซึ่งกฎระเบียบรักษาไว้ซึ่งความสะอาดต่างๆนะครับอัตตอฮารอตุมินัลอีมานที่เราได้ท่องได้จำได้เรียนได้สอนเด็กเยาวชนกันเนี่ยท่องอย่างขึ้นใจแต่ว่าเราจะนำไปสู่การปฏิบัติหรือไม่อย่างไรนะครับอัลมุสลิมูนาอะลาชูรูติฮิมมุสลิมทุกคนก็จะต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยนะครับในเมื่อที่เราอยู่ในสังคมส่วนรวมเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีกฎระเบียบมีวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับสำคัญมากๆที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็จะต้องดูแลกันให้การช่วยเหลือกันอย่าไปทำร้ายสังคมจนกระทั่งทำให้เพื่อนบ้านที่เคยเป็นเพื่อนเราเนี่ยเกิดความเกลียดชังกันเพราะอาจจะเป็นเศษขยะหรืออาจจะการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมดังนั้นก็ขอให้เราได้รักษาสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มที่ภายในหัวใจของเราเนี่ยครับที่เรามีอีหม่านมีตักวาแล้วเราก็สกัดมาเป็นพฤติกรรมนะครับที่มาจากการตักวาจากความยังเกรงจากภายในเนี่ยนำสู่การปฏิบัตินะครับให้จงได้เพื่อเราจะได้อยู่ร่วมกันนะครับกับเพื่อนร่วมสังคมด้วยกันอย่างมีความสุขและอินชาอัลเลาะห์เราก็จะได้รับความสุขด้วยนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ขอได้รับความเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั่วกันครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
1: ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสวัสดีความเมตตาปรานีจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จงประสบแต่ท่านผู้ชมทุกท่านท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าศอลาตุอิมาดุดดีนฟะมันอะกามะฮาฟะกอดอะกามัดดีนว่ามันตรอกกะฮะฟะกอดฮะดะมัดดีนฮะดิษบทนี้ซึ่งมีใจความพอสรุปได้ว่าการละหมาดนั้นถือว่าเป็นเสาหลักของศาสนาคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องยึดถือปฏิบัติบุคคลใดที่เขายืนหยัดปฏิบัติละหมาดอย่างเคร่งครัดฟะกอดอะกอมัดดีนเท่ากับเขาผู้นั้นรักษาไว้ซึ่งศาสนาของเขาดำรงไว้ซึ่งหลักศาสนาของเขาว่ามันตรอกฮาฟะกอดฮะดะมัดดีนบุคคลใดก็ตามที่เขาเพิกเฉยละทิ้งการละหมาดเท่ากับผู้นั้นเนี่ยทำลายศาสนาการละหมาดตามหลักของศาสนาอิสลามถือว่าเป็นรุกลหนึ่งจากบรรดารุกลทั้ง5ของหลักการศาสนาอิสลามเป็นข้อบัญญัติสำคัญที่มุสลิมทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพราะการละหมาดถือว่าเป็นเปรียบเสมือนเป็นเสาของศาสนาก็เปรียบเสมือนบ้านที่ต้องมีเสาถ้าหากว่าบ้านหลังใดไม่มีเสาก็ไม่ต่างกับคนที่เป็นมุสลิมเป็นมุมินแต่ไม่ละหมาดก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จะเป็นลักษณะของบ้านไม่ได้คนที่เป็นมุสลิมต้องยืนหยัดต้องเชื่อมั่นต้องปฏิบัติต้องศรัทธาสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ฉะนั้นการละหมาดจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญการละหมาดเปรียบเสมือนลมหายใจฉะนั้นคนที่เป็นมุสลิมต้องยึดถือปฏิบัติการละหมาดอย่างเคร่งครัดนะครับ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 3,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
2: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมป์ใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
3: ปรับมุมการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
2: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
3: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ริ่มแรกเลยต้องเอาน้ำดูน้ำทะเลมาเก็บก่อนให้มีความเค็มอยู่ก่อนให้มีความเค็มก่อนแล้วก็ต้องปรับนาให้เรียบ
1: ครับ
0: ปรับนาให้เสมอกันต้องดูต้องใช้แทบใช้ระดับน้ำล่ะ
1: ครับผม
0: แทบจะใช้ระดับน้ำล่ะแล้วก็ต้องนวดแรกๆต้องนวดหลายครั้งว่าเริ่มต้นมันจะเข้ามามันจะไม่เค็มอ่ะ
1: ครับ
0: มาทำคือว่าเอาน้ำที่ว่าจืดเข้ามาในหนาหวางอ
1: ่
0: ะที่เนี่ยพอมันหมดปีแล้วที่มันจะจืดโดนฟดบ้างโดนอะไรอะไรบ้างที่จะจืดเอาน้ำเข้ามาหยอดก่อนเขาเรียกว่าหยอดประมาณสักนิ้วอ่ะความหนาประมาณสักนิ้วนึงปล่อยจนไว้จนฝาจะแห้งน้ำมันแห้ง
1: ให้ดินเค็ม
0: น้ำแห้งมันเคี่ยวกับดินแห้งแรกๆมันก็ยังไม่เป็นเกลือ
1: ครับ
0: แล้วก็แต่ว่าพื้นเนี่ยจะเค็มมาหน่อยแหละ
1: พื้นเค็มกว่าเดิม
0: แล้วก็น้ำที่ไล่ที่ว่าเรากักเก็บอ่ะเอาปล่อยเข้ามาอีกให้ตรงที่ว่าเราจะทำนาเกลือให้มันเค็ม
1: ให้มันเค็ม
0: พอละสักสามครั้งเค็มพอเค็มปั๊บเราก็ดูน้ำที่เราเก็บไว
1: ้อ่ะ
0: ว่ามันพอหวานเกลือไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าเราต้องเตรียมถ้าเราไม่ใช่ว่าเข้ามาตรงนี้อย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: มันต้องเก็บหลายๆกระถงด้วยนะเขาเรียกหนาดอก
1: หนาดอก
0: คือว่าหนาดอกหน้าแพพอแพปั๊บเข้าดอกลุ้นเข้าดอกก่อนพอเข้าดอกเนี่ยความเค็มมันจะแก่น้อยละค่อยพรเข้ามาในหนาหวาน
1: ค่อยพรเข้ามา
0: ต้องทำจนว่าทำบรรจุจนฝาน้ำเนี่ยมันจะเค็มหมดพอมันเค็มหมดแล้วเนี่ยจะวางได้ละแต่ว่าถ้ากำลังทำมานะฝนตกตูมเลยไปเรื่องอีกเดือนต้องรอจนฝามันระเหยไปจนฝาจางนะความเค็มจะขึ้น
1: หลังจากนั้นทำอะไรตอบเอารถกลิ้ง
0: รถกลิ้ง
1: กลิ้งให้แน่นเลย
0: รถกลิ้งกลิ้งพอกลิ้งปุ๊บน้ำมันแห้งก่อนนะตอนนี้ยังกลิ้งไม่ได้นะยังกลิ้งไม่ได้กลิ้งพอมันแห้งแล้วนะ
1: คร
0: ับ นวด
1: เพราะอะไรเราถึงต้องค่อยๆแผ่
0: มันค่อยๆแผ่เพราะว่ามันความเค็มมันจะไม่มีถ้าปล่อยเราเข้ามาเยอะ
1: ครับ
0: มันจะไม่ได้แสงแดดมันจะอะไรความเค็มจะไม่ม
1: ี
0: ถ้าบางๆ มัน จะมีความเค็มถ้าเราเอาปล่อยมาทีละนิ้วสองนิ้วนิ้วสองนิ้วมันจะได้ลมได้แดดได้ลม
1: จะค่อยๆเค็มไปเรื่อยๆ
0: ค่อยๆเค็มไปเรื่อยๆค่อยๆเค็มมันเข้ามาเนี่ยพอเปิดเข้ามาวันแรกมันก็เป็นเม็ดแล้วที่เปิดเข้ามา
1: วันแรกก็คือเรา
0: วันแรกเป็นเม็ดแล้ว
1: เราเคี่ยวมาเรื่อยๆตาม
0: เคี่ยวมาเรื่อยๆเราเคี่ยวมาแล้วทีแรกมันก็ตกแล้วตกผลึกแล้วทีเราจะเอาไว้นานช้าเร็วอยู่ที่เราถ้าไว้เดือนมันก็ได้เยอะถ
1: ้
0: าไว้20วันก็ได้น้อย15วันก็คือได้ก็เป็นเม็ดแล้วฉะนั้น
1: ก็คือ
0: 3วันได้เป็นเม็ดแล้ว
1: เราไม่ต้องรอให้น้ำแห้ง
0: ไม่คือว่าถ้าคือว่าจะแห้งหรือไม่แห้งเรื่องของเขาถ้าหากว่าแห้งเดี๋ยวเรามีน้ำดอกน้ำแพง
1: ใช่
0: เราเติมถ้าหากว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราถึงจะหวางได้มันต้องพร้อมหมดทั้งน้ำดอกน้ำแพงความเค็มจะต้องความเค็มจะต้องมีเท่านี้ความหวานเท่านี้ที่เราจะปล่อยมาพอให้กินเนี่ยเพราะว่าเปิดเข้ามาถึงก็ประมาณ4วันจะแห้งแล้วที่ว่ามันจะตกผลึกมันก็จะแห้งถ้าไม่มีน้ำตามไม่มีน้ำความเค็มสูงที่ตามมานะไม่ได้มันจะแห้งมันก็ไม่มีเกลือแล้วที่น้ำจะปล่อยเข้ามาสักสามสี่วันปล่อยเข้ามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยคือว่าหัวจ่ายก็จ่ายเข้ามาเรื่อยไอ้ตัวนี้ก็มีหน้าที่ผลิตเกลือเรื่อยไปตรงเนี้ยตรงที่ว่าหนาหวังแล้วมันตรงนั้นก็มีหัวจ่ายเข้ามามันไล่มาเรื่อยเลยเอาหนาแพเพราะหนาแพเขาเรียกหนาดอกหนาดอกครอบจากหนาดอกด้วยฝาเข็มได้แล้ว20เป็นเกลือเพราะ20เป็นเกลือเอาเข้ามาให้ตกอยู่ในตรงนี้ถ้าอะไรอย่างนั้นมันก็มีขั้นตอนหนึ่งคือก
1: ็
0: พอได้กำหนดเพื่อได้20วันได้20วันนะคือว่าไหนหนาเขาก็จะรู้ว่า20วันเนี่ยจะขึ้นแล้วก็ขึ้นตรงไหนเขาก็นัดแม่แรง
1: นัดแม่แรง
0: นัดแม่แรงขึ้นก่อนแซะก่อน
1: อ๋อแซะให้รวมกองเนี่ย
0: แซะรวมกองก่อนขั้นตอนหนึ่งแหละพอแซะรวมกองเสร็จสับแล้วรวมกองก็ตั้งๆไว้แล้วก็จะมีแผนกขับแผนก
1: ครับผม
0: แผนกขับมาอีกแผนกนึงก็เป็นแผนก
1: และหลังจากนั้นก็หาบเข้ายุ้ง
0: หาบเข้ายุ้งคือพอขึ้นก็พร้อมจะขายได้เลยล่ะ
1: ครับผมแล้วแต่เมื่อไหร่จะมีนายหน้าเข้ามามีแม่ค้าเข้ามา
0: แม่มีก็คือว่าบางทีก็ขายกันอาจจะขึ้นเกลือแล้วก็คือว่าจะรู้กันหรือว่าจะรู้ว่าวันนั้นขึ้นเกลือนะวันนี้ขึ้นเกลือนะแปลว่าแม่ค้าก็จะรู้กันแล้วบางทีก็ตกลงกันไว้ก่อนก็มี
2: อยู่ในยุ้งอย่างเนี้ย
0: เราไว้รอราคาได
1: ้แล้วมันจะมีผลเสียอะไรไหม
0: ไม่มีผลเส
1: ีย ไม่มีเลย
0: ถ้าอย่าให้โดนฝนอย่างเดียวถ้ายุงอย่างเงี้ยเรารอราคาได้
2: ดีเราเก็บไว้ได้หนึ่งก็เก็บเดี๋ยวต้องเก็บไว้ทั้งเก็บไว้แล้วปกติเก็บไว้เราไว้ขายตอนนั้นได้เพราะเกลือเนี่ยมันทำได้แค่7 เดือน
1: ต่อ1 ปี
2: ต่อ1 ปี
0: คือว่าตรงนี้ผลิตจบแล้วค
1: ือ
0: ว่าผลิตจบแล้วข้าวเกลือเนี่ยผมผลิตจบแล้วทีนี้ไปขายก็จะเอาไปไหนนะแล้วแต่ไปขายปลาบูดูไปขายลงน้ำปลาไปดองผักอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่ไปละมันขั้นตอนหลักเกลือก็คือไม่มีอะไร
1: ครับก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่สมบูรณ์นะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับเกี่ยวกับกรรมวิธีในการทํานาเกลือเนี่ยที่จะให้ได้เกลือมาเป็นเม็ดเนี่ยทําอย่างไรครับผมก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อั
0: สสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ
3: ์ท่านผู้ชมคะและนี่ก็คือเนื้อหาสาระที่ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้จัดเตรียมมานําเสนอท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามข่าวสารของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถติดตามได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการวิถีอิสลามก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันใหม่ได้ทุกเช้าวันศุกร์เวลา4:30 น.ถึง5:00 น.วะบิลลาฮิตตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตัง
8: ค์นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สวัสดีครับ
2: โอ้มีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับ พวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะคร
2: ับ
9: ดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแค่อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
2: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
9: ต่างกันมากคร
2: ับทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งก็ได้อะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
9: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินมั่งไห
2: ม
9: มันย่อยสลายมั่งไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
9: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะคร
2: ับ
9: ปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
2: เพราะอะไรล่ะครับ
9: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
2: ก็แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
9: ์ใช่ครับ
2: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
9: ใช่ครับ
2: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
9: ใช่ครับ
2: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้กระดูดเอาไปเลี้ยงนำต้นได้
9: ใช่ครับ
2: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
9: ไม่ใช่ครับ
2: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
9: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ้าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
2: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอ
9: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
9: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
2: ครับ
9: ก็มานั่งดูอีกทีไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเพื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับ

0: ือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะฮะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเล
1: เ
0: ห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีแต่ปลาทะเล
0: ทะเล
1: ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยตันนะนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลามันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเล
1: ครับ
0: นะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโอ้โหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยเขาเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช
1: ้ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้
0: ได้
1: จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อ๋อนี่ให้ไปทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: คือจากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่าเทแล้วลองนับดู
0: บีบดูบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉี
0: ด
1: ถ้าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื
0: ่อรอ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาปี
1: ต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับคุณก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเพราะเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอดินเน่าเราไปปรับนะจากกรดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปตรงมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ค
1: ุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์ย่อยสลายลงดินครับแล้ววันนี้ครับมา

กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400

0: 0ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: ดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายมันใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
2: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกลียนฝ้านิด
2: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับนี่ๆดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างนึงคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทําสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะ
2: ไ
3: ม่เคยประสบความสําเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสําเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
3: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
3: เกินคาดจริง
2: ๆ
3: เรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไม่เคยได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
2: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
2: ไม่มีเลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไร

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shop Mania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคนวันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
3: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
3: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
3: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
3: น
2: ี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ
4: พอใจมากมากเลยพอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะพอแล้วไหมครับ
3: ดูเนื้อดู
4: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ

0: ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติ
1: ใช่
0: ทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะคร
0: ับ
1: แล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหม
1: ัก
0: ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: โอ้โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะฮะ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมไม
1: ่
0: ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์ในนี้เหมือนกันแต่ส
1: ุ
0: ดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับส
1: ัง
0: เกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เขาเรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ยคุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมา
0: จบที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: ก
1: ับ
0: สิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มากับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
3: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ
3: ้น
2: ปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
4: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
4: ดินเน่าน
5: ะรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
5: ได้ข้าว140ถัง
6: มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: หลุดแล้วเห็นไหม
7: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
8: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
9: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
5: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
5: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
5: ่ได้ข้าว140ถัง
10: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถครองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: ถึงบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอย่างหนึ่งราคาที่เรา จำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกร

0: นะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
1: ์ครับ
0: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนคร
1: ับ เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
0: ้
1: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะคร
0: ับ
1: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
2: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค
5: ์ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
1: ดินล่ะ
5: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
1: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
1: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
5: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
6: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับแต่ไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
7: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
7: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีขึ
1: ้
5: น
1: ปู
5: ขึ้น
2: ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
1: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
1: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สายแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
7: มันใช้ได้จริง
5: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
1: ครับ
2: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
8: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตังค์
6: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
2: ครับ
0: ผู้ชมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันนี้คือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
1: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลากลางทีนึง
0: สาย
1: เสา4เสาตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
0: ะ
1: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
1: ือ
0: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือเรากาง
1: ไว้แล้ว
0: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
1: นี่
0: มาเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล้วก็พกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ้าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
1: สายแคมปิ้งถูกใจ
0: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วไป1
1: 2 3โอ้แป๊บเดียวเอง
0: 3วินาที
1: 3วินาที
0: ใช่
1: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข่เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
0: ะ
1: เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากมาก
0: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกนอนด้านในก็ได
1: ้
0: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
1: ้
0: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะนี่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
1: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์กลาสข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนี่ดูเลยอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
0: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะ ความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายสบายยืดสุดตัวเลย
1: นอนชิลๆได้เลยนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: เป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอน Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซด์ช็อปมาเนียร์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ได้คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสด
1: ี
3: คร
1: ับมาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: วันนี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างบางทีทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมนะวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานสุภาพโอสถนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพโอสถ1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นเทียบกันคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่ถึง3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: อมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถตัวนี้ไปทานได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวันเพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบุรุษที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอมคือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้าคุณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นน่ะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
7: สมุนไพรไหม
5: สม
7: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
7: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทุกวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: วันนี้ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบุรุษได้เลยครับ
7: แล้วบอกครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
5: คุณปอค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลยขอบพระคุณค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะคะกับท็อปสนั่นจอค่ะเรียกว่า5นาทีนี้คือนาทีทองนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาค่ะกับอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยยืนได้นานมากขึ้นเดินเนี่ยก็ได้นานมากขึ้นอาการโอ้ยซ้ายโอ้ยขวาโอ้ยปวดจะลุกก็ยากจะนั่งก็ยากแบบนี้วันนี้หมดกังวลไปได้เลยทีเดียวนะคะเพราะเราอยู่กับทางด้านของอุปกรณ์พยุงเข่าจากแบรนด์ Hill Life นะคะที่การันตีในเรื่องของนวัตกรรมการผลิตนะคะเพราะว่าตัวนี้ด้านในของเขามาพร้อมกับวัสดุนะคะจากทางด้านของเส้นใยนะคะสแปนเน็กแบบนี้ที่สามารถยืดหยุ่นขยายเรียกได้ว่ายืดได้เยอะมากเข่าใหญ่เข่าเล็กเข่าอวบเข่าอ้วนก็ใส่ได้สบายๆมากๆเลยค่ะและที่สำคัญเนี่ยนะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่นะคะตื่นนอนนะคะจะไปออกกำลังกายจะไปวิ่งจ็อกกิ้งจะไปลำไทยเก๊กสวนลุมแบบนี้ก็ทำได้หรือใครอยากจะไปเดินห้างกับลูกกับหลานแบบนี้ก็สบายมากๆใครคนค่ะมีปัญหาอาการที่แบบว่าบางทีอยากจะยืดเข่าย่อเข่าหรืออยากจะนั่งสควอชแบบนี้โอ้ยบางทีปวดแล้วปวดอีกแต่วันนี้พอคุณใส่ปั๊บมันจะกระชับทันทีเรียกได้ว่าใส่ง่ายใส่สบายจะใส่ด้านในกางเกงหรือจะใส่นอกกางเกงก็ทำได้นะคะตัวนี้บอกเลยวิธีการใส่ไม่ยากค่ะมาดูภาพนี้กันดีกว่าค่ะวิธีการใส่เนี่ยเราสามารถดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการนะคะยืดแบบนี้นะพอเสร็จแล้วเป็นปีกผีเสื้อแล้วก็ปิดบนนะคะแล้วก็ทำการปิดด้านล่างเสร็จแล้วปั๊บเราจะมีสายอีลาสติกแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการรัดกระชับเพื่อเพิ่มความกระชับมากยิ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าวันนี้ใครอยากได้สวมใส่ได้ทั้งเข่าซ้ายและเข่าขวาวันนี้จะยืดจะย่อจะเอียงซ้ายเอียงขวาจะย่อแค่ไหนจะลุกจะนั่งก็สบายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ใครอยากได้กับอุปกรณ์พยุงเข่ายกมือขึ้นค่ะวันนี้จัดโปรให้พิเศษเลยกับแบรนด์ของ Hill Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า1เซตเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าจะมาพร้อมนะคะกับข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวานะคะซึ่งจะได้รับไปเลยทันที2ชิ้นนะคะแล้ววันนี้พิเศษโปรโมชั่นฟรีเพิ่มเป็นที่สวมเข่าเพิ่มอีก2ชิ้นด้วยเรียกได้ว่าวันนี้ซื้อ2แถม2นะคะในราคาปกติแล้ว 2,180 บาทแต่วันนี้พิเศษโปรโมชั่นจ่ายแค่หลักร้อย590บาทเย้วันนี้ช็อปสนั่นจอนะคะ5นาทีนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยใครอยากได้ต้องรีบโทรค่ะ02114-3330 02114-3330หรือ LINE @shopmania หลายคนค่ะถามถึงเยอะมากเลยว่าอุปกรณ์พยุงเข่าของแบรนด์ Hill Life ดีและแตกต่างจากท้องตลาดยังไงบ้างนะคะแน่นอนสิ่งสำคัญเลยนะคะตัว Hill Life ของเราเนี่ยนะคะเขาเป็นเนื้อวัสดุนะคะที่เรียกว่าเป็นพรีเมียมเกรดนะคะและตัวนี้คือมันนุ่มนะคะแล้วก็สวมใส่ง่ายสบายมากขนาดทัชกับหน้าแบบนี้ก็สบายมากๆและตอนนี้บอกเลยว่า2นาทีสุดท้ายค่ะใครยังไม่ได้อุปกรณ์พยุงเข่าไปต้องรีบโทรสั่งแล้วเพราะเข่าเล็กเข่าใหญ่เข่าอวบเข่าอ้วนไซส์ M L XL XXL ก็ใส่ได้ค่ะเรียกได้ว่ายืดได้กว้างมากๆดังนั้นเนี่ยเมื่อสวมใส่แล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงความสบายความกระชับยืนได้นานขึ้นนั่งจะลุกจะยืนก็สบายมากขึ้นหรือหลายคนค่ะอยากจะเดินเดินเดินเดินแบบนี้ก็ทำให้คุณเดินได้นานมากยิ่งขึ้นและวันนี้บอกเลยกับโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณนะคะได้เลือกซื้อฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าวันนี้นะคะซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1ในสินค้าหลักของเราได้รับไป2ชิ้นและยังจะได้รับเพิ่มนะคะสำหรับที่สวมเข่าอีก2ชิ้นแบบนี้ในราคาปกติแล้ว 2,180 บาทค่ะแต่วันนี้ซื้อ2แถม2ในราคาเหลือเพียงแค่590บาทได้ไปตั้ง4ชิ้นแบบนี้รออะไรเลยคะ590บาทเหลือ1นาทีสุดท้ายวันนี้โทรเลยดีกว่าค่ะ02114-3330 02114-3330เรียกว่ามีอุปกรณ์พยุงเข่าแบบนี้อุ่นใจสบายใจจะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งหรือจะยืนก็ได้ยืนนานขึ้นจะเดินก็เดินได้นานขึ้นอาม่าอากงอาแปะหรือใครที่เป็นสายออกกำลังกายวันนี้ต้องมีแล้วค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าจากแบรนด์ Hill Life นั่นเองเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องรีบโทรแล้วนะคะซื้อ2แถมอีก2ค่ะในราคาเพียงแค่590บาท590บาทค่ะฟังไม่ผิดค่ะโทรทันทีเลยนะคะที่เบอร์02114-3330 02114-3330หรือ LINE @shopmania ของเรานั่นเองนะคะจัดส่งฟรีบริการเก็บเงินปลายทางวันนี้ลากันไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีค่ะ
2: ชมอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
3: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรง Recurve Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี4ล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
1: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมียมเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรง V คอ V ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี
1: ่ใช่เราถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
2: นเชื่อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมากแล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
1: ้
2: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้กลับมาเป็นทรงเหมือนเดิมแล้วเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
2: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
2: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมาพบกับรายการนาสเตเดียมกันเช่นเคยครับ
0: ครับผม
1: เราอยู่กัน2คนนะครับเพราะว่าคุณเนลรัชนิพงศ์กำลังจะเดินทางกลับมาก
0: ำลังจะเดินทางกลับมาแล้วก็จะมาอยู่กับเรา3คนเหมือนเดิม
1: ถูกต้องคร
0: ับนะครับวันนี้เราใส่ชุดของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นากโกย่าและไอจิ2026ซึ่งเพิ่งจะปิดฉากกันไปนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา4ตุลาคมนะครับวันนี้เราจะมีภาพบรรยากาศใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณสมยศนายว
1: ร
0: นะ
1: พิธีปิดการแข่งขันนั้นก็ปิดฉากไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นความชื่นมื่นของทัพนักกีฬาไทย
0: โอ้โห
1: ผลงานยอดเยี่ยมมาก
0: ผลงานยอดเยี่ยมถือว่าสร้างผลงานได้อย่างเรียกว่ากระชอนโลกเลย
1: ถูก
0: กระชอนทวีปเอเชียนะครับเพราะว่าเป็นการได้เหรียญทองมากสุดที่ไปแข่งที่ต่างประเทศ18เหรียญทอง
1: ใช่แล้วครับกระชอนโลกจริงๆนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะบิวของภูริพลของเราเองนะครับเพราะผลงานยอดเยี่ยมทำลายสตินะครับก็มีคนต่างชาติเองก็ไปเล่นเรื่องของสติด้วย
0: นะครับโอลิมปิกอะไรเขาก็แชร์เดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องของบิวด้วย
1: ใช่คร
0: ับนะครับประเด็นต่างๆนะครับมาเก็บตกกันนะครับหลังจากที่จบการแข่งขันไปนะครับซึ่งพิธีการแข่งขันก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย
1: ครับ
0: ก็ไม่กี่ชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเอง
1: ใช่ครับ
0: นะครับไม่ถึง2ชั่วโมงนะครับพิธีปิดการแข่งขันที่ไอจีและนาโกย่าเนาะก็เรียบง่ายตามสไตล์ของญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งไหม
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นฉากอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังจากที่แข่งขันมาอย่างเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่19กันยายนแล้วก็ปิดฉากเพื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะครับคุณจิครับ
0: พิธีปิดนะครับก็มีเจ้าชายอากิชิโนะมากุราชิกุมารแห่งญี่ปุ่นนะครับเสด็จเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันนะครับที่สนามปาโดมามิสโซโฮปาร์คนะครับก็นี่ฮะเจ้าบิวพลพลบุญสอนนะครับที่บินกลับไปอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไปรับรางวัลผู้เล่นสุขภาพฝ่ายชายด้วยในการแข่งขันเอเชียนเกมหลังจากที่ได้ไป2ทองและ1เงินนะครับ
1: ตอนนั้นก็เดินทางกลับมาเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยนอนเมืองไทยได้ตั้ง2คืนนะครับโอ้โหรุ่งเช้าวันนึงก็มีข่าวว่าได้รับ MVP นะครับก็ต้องเดินทางกลับไปอีก
0: ก็ส่งต่อนะครับให้กับทางกาตาร์นะครับมีบาซิมอดีตนักกีฬากระโดดสูงชายนะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมปี2020บวก1นะ
1: ครับ
0: ทำหน้าที่เป็นคนรับธงนะครับธงเนี่ยก็นะส่วนอย่างสุขุนค่านะครับมีขี่ม้าด้วยจำได้ไหมเอเชียนเกมที่2006ที่โดฮาไง
1: กาตาร์ก็ต้องม้าน
0: ะครับ
1: ต้องม้า
0: ส่งขี่ม้ามีเจ้าชายส่งขี่ม้าด้วยตอนนั้นจำได้นะฮะก็เป็นการกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งในรอบเท่าไหร่20เท่าไหร่204ปีไหม
1: ก็นานเหมือนกันนะคร
0: ับ 2006ใช่ไหมล่ะของเขาอ่ะ
1: ก็กาตาร์เองนี่ก็ถือว่าจัดได้ค่อนข้างจะดีเนาะนะครับแล้วก็สื่อมวลชนเองก็ชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรื่องราวอาหารของเขาว่าน่าสนใจนะเขาทำดีมาก
0: ถูกต้องครับพิธีปิดการแข่งขันก็ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเข้ากับดนตรีและแสงสีเสียงสมัยใหม่ครับก่อนที่จะส่งต่อให้กับกาตาร์ต่อไปครับภาพรวมนะครับของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ครับก็ส่งนักกีฬาแข่งขันทั้งหมด694คนใน43ชนิดกีฬาแข่งขันทั้งหมด307รายการจัดทั้งหมด469รายการคว้าไปทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของตารางเหรียญรวมอันดับ1เป็นของ
1: จีน
0: จีนมาเดิมของเราเป็นอันดับ1ของอาเซียนนะดีกว่าสิงคโปร์ดีกว่ามาเลเซียอีกด
1: ี
0: กว่าอินโดอีก
1: ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะครับนักกีฬาไทยเราเนี่ยเขาบอกว่านะครับทั้งรายการที่คาดหวังและไม่คาดหวังนะก็อยู่ในตามเป้าด้วยนะครับซึ่งก่อนไปสมาคมเองก็ได้ทำโพร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับทั้ง43สมาคมที่เดินทางไปแข่งขันนะไว้ที่15เหรียญทองซึ่งผลออกมาครับทำเกินเป้าไป3เหรียญ
0: ไป3เหรียญทองโดยเฉพาะเหรียญสุดท้ายที่สร้างความสวยให้กับคนไทยก็คือนี่ฮะเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับที่ได้น้ำหนักไม่เกินเท่าไหร่68กิโลกรัม
1: ใช่ครับ
0: นะครับก็เป็นการได้แชมป์เหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ติดต่อกันหลังจากที่ครั้งที่แล้วน้ำหนักเบากว่าดีนะนะครับก็ชนะวันนี้โค้ชแบ็กชาวจังหวัดคารอดีใจมากนะครับ
1: ดีใจเพราะว่าลดน้ำท่วมไหม
0: โอ้
1: เพราะเดี๋ยวได้ทองมาก็อย่างน้อยค่ารางวัลโค้ชก็มีส่วนแบ่ง
0: น้องขนมจีบนะครับก็ได้เหรียญทองในขนมจีบเนี่ยพอทราบข่าวแล้วก็เห็นใจน้องนะเพราะว่าน้องบอกว่าเป็นไซนัส
1: อ
0: ่ะกลับมาต้องเอ็มมิ่งเข้าโรงพยาบาลนะรถก็น้ำท่วม
1: รถก็น้ำท่วมด้วย
0: ทองแดง
1: จอดคู่กับโค้ชแบ็กนะครับแต่ว่าคนนี้ครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะโดดเด่นชัดเจนนะครับก็บิวภูริพลบุญสอนนะครับนักกรีฑาทีมชาติไทยที่คว้า2เหรียญทอง100เมตรแล้วก็200เมตรครับพร้อมกับทำลายสติเอเชียนเกมทั้ง2รายการเลยนะ
0: ทั้ง2รายการอันนี้เป็นรอบชิง

0: 9.90 นะครับทำลายสถิติเอเชียนเกมนะครับทำลาย2ครั้งนะ 9.91 แล้วก็ 9.90 นะครับทำลายรอบชิง
1: ของตัวเองนะ
0: รอบรองแล้วก็มารอบชิงนะครับแล้วก็เจ้าบีก็ได้ MVP ไปนะครับส่วนตะก้อของเราก็
1: ครับก็ผลงาน
0: ก็ไม่ถึงคาดไม่ถึงเป้ามั้ย
1: เพราะว่าก่อนไปก็คือหวังทุกเย็นเลย
0: 4ทองนะ
1: 4ทองแต่ว่าอันนี้เราได้ไม่ครบอ่ะ
0: ได้ทีมเดียวแล้วก็ได้ตะก้อทีมหญิงทีมชุดหญิงนะก็หลุดไปก็คือตะก้อหญิง4คนนะฮะแล้วก็ทีมชุดชายนะครับที่พลาดให้กับมาเลเซียไปแต่ว่าทีมเดียวถูกถ้าไม่ได้ทีมเดียวชายนะ
1: โอ้โหแย่เลย
0: ถือว่าเราก็แหมสมาคมกีฬาตะก้อก
1: ็
0: ถือว่าผิดหวังเช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับอีกหนึ่งคนก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับก็เจ้าวิวกุลวุฒิ
0: เหรียญทองปอสานะ
1: ใช่ครับ
0: บุคคลชายเอเชียนเกมไง
1: กลับก็ถือว่าวิวกุลวุฒิพิธีสารเองก็เป็นนักแบดที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการแบดมินตันไทยได้ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาคว้าแชมป์ไปครองได้นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากรอคอยมาตลอด60ปีเพราะว่าคว้าเหรียญชายเดี่ยวครั้งแรกในรอบ56ปีด้วยนะครับความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของแบดมินตันไทยนะคุณเจ๋งนะ
0: ใช่
1: นับตั้งแต่บรรจุเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ปี1966มาคือเราหลังจากนั้นเราไม่ได้เหรียญทองเลย
0: ไม่ได้เหรียญทองเลยนะในการแข่งขันประเภทนี้คือบุคคลชายนะที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งแรกเลยประวัติศาสตร์คือวีกุลุตก็ยังบอกเลยว่าโอ้โหเจอนักแบดมินตันจากสิงคโปร์อะโลเคนยิวอะเพื่อนซีอะนะครับก็ไม่ได้ไปฝันว่าตัวจะเล่นดีขนาดนี
1: ้
0: คือก่อนไปเนี่ยวิวก็ยอมรับว่าฟอร์มไม่ดี
1: ฟอร์มไม่ดีสภาพร่างกายเองก็ไม่ค่อยดีครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมากลับมาท็อปฟอร์มเฉย
0: นี่ครับ
1: แล้วก
0: ็หารอบรอง
1: คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จนะครับถือว่าเป็น
0: สุดยอดนะ
1: เป็นนักกีฬาคนหนึ่งที่ถือว่าสุดยอดนะครับ
0: เรียนประวัติศาสตร
1: ์ก็ได้มา
0: ครับแล้วก็ทำท่าดีใจทำท่าปลาของเขาด้วยนะล่าสุดไปแข่งขันที่ยุโรปเลยนะ
1: ครับ
0: เจ้าวิวก็ขอให้ประสบความสำเร็จต่อไปนะครับส่วนเหรียญที่เราอันนี้เป็นรอบชิงนะครับเจอเลอคนยิวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเลยนะก็สนิทกันมากสองคนนี้นะในรอบชิงเจ้าวิวก็เอาชนะไปนะครับน
1: ี
0: ่ส่วน
1: วอลเลย์บอลชายหาด
0: กีฬาวอลเลย์บอลชายหาดเหรอไหม
1: ใช่ครับ
0: น้องไบรท์กับน้องเบสเอาคุณน้องไบรท์กับน้องเบสชื่อจริงเขาเปลี่ยนชื่ออะไร
1: โอ้โหธรา
0: ว
1: ดีธราพรพัฒน์ครับกับเบสเนี่ยวรพีรชยากรกองพบสรุตาวดี
0: ซึ่งเป็นคู่มืออันดับที่4ของรายการเจอกับเซียซินยี่กับหยานสู้นะครับซึ่งเป็นคู่มืออันดับที่2จากจีนและรองแชมป์เอเชียปีนี้นะครับซึ่งเราก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับผมคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นครั้งที่2ต่อจากครั้งแรกในปี1998ที่แทนประจำภาพหรือเมื่อ28ปีก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ต้องชมว่าไบรท์กับเบสเนี่ยสุดยอดนะ
1: ใช่ก็ถือว่าพลิกล็อกเหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนแข่งขันเองทุกคนก็มองว่าโอ้สู้จีนไม่ได้นะครับแต่เล่นไปเล่นมาทั้งคู่เองประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเอาชนะจีนไปได้นะครับ
0: ทั้งไบรท์แล้วก็เบสเนี่ยจะตัวสูงคนละสูงส่วนไบรท์จะคนตัวเล็กนิดนึง
1: ก็ก่อนหน้านี้เราเคยได้นะครับในประเภทหญิงนะครับก็คือมนัสนันแพงขาแล้วก็รัตนาพรอะไรสุข
0: ตั้งแต่กรุงเทพอ่ะที่เราได้เหรียญทองคือครั้งก่อนแล้วก็พลาดนะไม่ได้เหรียญนี่คือบรรยากาศนะครับหลังจากนี้ไปดีใจกับทางโค้ดดีใจด้วยนะครับเพราะว่าคือเซตที่สู้เนี่ยเซตสิน
1: อ
0: ่ะจีนก็มีแหมมีแท็กติกแล้วเขานะขอเมดิโก้ทำเอาถึง2ครั้งอ่ะสุดท้ายแล้วก็ชนะไปได้นะครับดีใจกับน้องด้วยนะคร
1: ับใช่ครับส่วนโซเฟียเกลมอนโกโมรี
0: ก็เป็นนักกีฬาแล่นใบสาวนะครับลูกครึ่งไทยอเมริกานะครับซึ่งเก่งด้านกีฬาไม่พอเก่งเรื่องของการเรียนด้วยเรียนฮาร์วาร์ดไปอะไรนะไปทำงานที่อะไรที่นาซุงนาซาไปฝึกงานด้วยนะ
1: สุดยอดแล้วก็ได้เหรียญทองแล้วก็ได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วยนะ
0: ถูกต้องนะครับใน ILCA 6นะครับพร้อมกับคว้าตั๋วนะครับไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ LA ในปี2028ด้วยน้องเก่งมาก
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ขณะที่รายการอื่นๆนะครับที่มีสติเขาบอกว่าเราเองสามารถทำลายสถิติถึง22รายการจาก69รายการที่ลงแข่งนะครับแล้วสถิติดีขึ้นกว่าเดิม28รายการนักกีฬาคว้าเหรียญรางวัลได้1ต่อ53คนคิดเป็น 22.05% นะครับนักกีฬาหน้าใหม่ได้เข้าร่วมเป็นชุดเกมครั้งแรกเนี่ย355คนเยอะมากนะคว้าเหรียญรางวัลได้ถึง61คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 17.18% นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับ18เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยได้จากกรีฑา3เหรียญทองนะครับเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองครับอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิสู1เหรียญทองและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานผสมนะครับ1เหรียญทองแล้วก็เทควันโด1เหรียญทองด้วยกันนะครับ
0: กีฬาต่อสู้เนี่ยแล้วก็เก่งนะ
1: เรื่องเงินรางวัลนะครับจากผลงานดังกล่าวทำให้นักกีฬาและผู้สอนและสมาคมจะได้รับเงินรางวัลเนี่ยก็คือเหรียญทอง2ล้านบาทนะครับเหรียญเงินเนี่ย1ล้านบาทเหรียญทองแดง 500,000 บาทนะครับก็นักกีฬาเนี่ยจะได้รวมแล้ว165,500,000 บาทผู้ฝึกสอนจะได้27,500,000 บาทนะครับสมาคมก็จะได้ส่วนแบ่งไปนะครับก็44,500,000 50,000 บาทด้วยกันนะครับก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะเลยนะเสร็จแล้วก็เกือบ300 ล้านอ่ะรวมๆกัน
0: โอ้เหรียญทองก็2

0: ใช่ครับ
1: เหรียญเงิน1ล้านใช่มั้ยแล้วก็เหรียญเท่าไหร่อีก 500,000 อันนี้นักกีฬาที่ได้เหรียญนะสมาคมโค้ชก็แบ่งตามสัดส่วนก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็ที่เราบอกไปว่าบิลเนี่ยเขาบินกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ทีมกีฬาได้ไป3เหรียญทองเนาะก็บินกลับไปเพราะว่าทางคณะกรรมการของเอเชียนเกมเขาให้รางวัล MVP หรือว่าผู้เล่นสูงคุณค่าฝ่ายชาย
0: ใช่ครับ
1: ในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ก็กับเจ้าบิวพล
0: เ
1: รือนบุญสอนนะ
0: โอ้เพราะเจ้าบิวได้ปุ๊บโอ้โหชาวเน็ตของจีนนี่ก็มีการ
1: ดราม่า
0: เยอะเลยนะ
1: เพราะว่าทางฝั่งของจางจานซั่วนะครับซึ่งเป็นฉลามหนุ่มนักว่ายน้ำชาวจีนนะครับวัยเพียงแค่19ปีคว้าถึง7เหรียญทองประเภทบุคคล4แล้วก็ประเภททีมอีกประเภทพลาดอ่ะอีก3ฮะก็ปรากฏว่าเขาบอกเอ๊ะทำไมได้ทั้ง7เหรียญทองฝ
0: ่
1: ายชายเขาไม่ได้เขาได้เฉพาะฝ่ายหญิงนะครับเพราะว่าเจ้าบิวพลบุญเนี่ยได้ MVP ของฝ่ายชายในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับส่วนฝ่ายหญิงก็คือหวีจือตีนะฮะน
0: ัก
1: ว่ายน้ำสาวชาวจีนดาวรุ่งนะก็คว้ารางวัล MVP ของฝ่ายหญิงไปครองครับเนี่ยคนนี้ฮะ
0: ก็ของจริง
1: ชาวเน็ตก็เลยบอกเอ๊ะแล้วทำไม
0: เขาไม่ได้
1: จางอาจารย์สู้แล้วซึ่งได้ถึง7เหรียญทองเขาถึงไม่ได้นี่ไปรับรางวัล MVP หรือว่าผู้เล่นสุดคุณค่าของเอเชียนเกมฝ่ายชายนะครับ
0: เดี๋ยวมีภาพจางด้วย
1: แต่เขาก็บอกว่าคือด้วยความที่วิ่งกับก็เท่ากันนะเนาะแต่ว่าด้วยความที่วิ่งอาจจะเสร็จทำลายสถิติไหมหรือว่าเขาได้กรรมการ5คนเนี่ยเขาอาจจะมีวิธีการมุมมองของเขาเนาะซึ่งทางนักว่ายน้ำของจีนเขาก็เก่งนะดาวรุ่งเลยนะเจ็ดเหรียญทองเนี่ย
0: ก็ถือว่าได้ครับอุตสาหเน็ตของจีนก็เหมือนก็ไม่ยอมเหมือนกันแหละก็มีหัวโพสต์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะบอกว่าโหนี่ได้ตั้งเจ็ดเหรียญทองและทำลายสถิติตั้งหลายรายการ
1: ทำลายสถิติในท่าฟรีสไตล์200เมต
0: ร
1: และทำลายสถิติการแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรและ800เมตรนะครับ
0: กระดับ
1: โอ้โหและสถิติของเอเชียก็ทำได้เนาะแต่ว่าก็เขาอาจจะแบ่งกันเนาะหรือว่าไงไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ก็ผลงานอาจจะโดดเด่นต่างกันนะ
1: ต่างกันเรื่องของกีฬาด้วยเรื่องของดุลยพินิจของคณะกรรมการด้วย
0: ใช่คร
1: ับแต่ว่านักว่ายน้ำชาวจีนคนนี้ก็เก่งนะอายุยังน้อยด้วยนักระอ้าวก็เป็นเด่นดราม่าแต่ว่าก็เนาะนะครับแบ่งกัน
0: แบ่งกันแล้วเราก็ผลงานดีเหมือนกัน
1: ผลงานดีเหมือนกัน
0: ผลงานดี
1: ครับผมเดี๋ยวบิลเนี่ยบอกว่าตั้งเป้าก็คือไปแชมป์โลกที่จีนในปีหน้าและโอลิมปิกเกมนะครับที่ตั้งเป้าวิ่งให้ได้อย่างน้อยเนี่ย 9.8 วินาทีนะจาก 9.90 หรือ 9.8 คิดดูด้วยกัน
0: โอ้ก็ลุ้นดูแล้วกันว่าจะทำได้หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมของ Asian Games 2026นะครับที่ปิดฉากลงไปแล้วนะครับแต่ช่วงหน้าเองเราก็ยังมีควันหลงเกี่ยวกับเรื่องของ Asian Games มีนักกีฬาที่ได้เหรียญ นะครับแบบว่าเจ้าตัวเองก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกัน
1: อ๋อแบบเซอร์ไพรส์เหรอ
0: แบบเซอร์ไพรส์ด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากับติดตามครับ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได
1: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M-Cord เลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะว้าว
2: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
0: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาติดตัวมาด้วย
1: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
1: 3วัน3คืน
4: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
6: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
7: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
6: โอ้ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
7: ใช่ค่ะมีมีด
6: ใช่มีดแล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกถึงพื้นดินครับเวลาดี15:00 น.ถึง 15:30 น.ช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
8: กลับมาช่วงพักครึ่งเวลา

0: กันบ้างนะครับก็ยังอยู่กับเรื่องราวของเอเชียนเกมครับเพราะว่าเราจะสัมภาษณ์นักกีฬาที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมมานะครับคือน้องโฟม
1: มณีวันบุษวรรณนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาคาราเต้หญิงซึ่งตอนแรกเธอไม่มีชื่อติดทีมไปเอเชียนเกมครั้งนี้นะและพอติดปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ในรุ่นของเธอด้วยต้องขยับรุ่นเพิ่มน้ำหนักอีกนะครับแต่ว่าเธอก็ฝ่าฟันนี่คือโมเมนต์ดีๆนะของน้องโฟมนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปฟังนะครับการสัมภาษณ์ของเธอนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับกับเอเชียนเกมครั้งแรกของเธอแล้วก็สามารถคว้าเหรียญได้ครับ

0: มันก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมค่ะรู้สึกแบบดีใจที่ได้เรียนนี้มาแล้วก็รู้สึกเหมือนฝันไม่คาดคิดว่าตัวเองก็จะได้เหรียญนี้อ่ะหนูตั้งความหวังกับตัวเองไว้ว่าทำแต่ละรอบให้มันเต็มที่ก็พอผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: น้ำหนักเยอะมากเลยอ่ะ
0: ก็มีวันนึงก็มีสายโทรเข้ามาค่ะโค้ชบอกว่าได้ไปเอเชียนเกมนะเล่นรุ่นนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ตกใจเอาทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพื่อนก็เจ็บอยู่ด้วยตอนนั้นเขาน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเหตุการณ์เอ้ยเขาน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าเรื่องนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดอยู่นานสองนานว่าเอายังไงดีเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่ต้องแทนเพื่อนด้วยใช่หนูก็เลยโทรปรึกษาทั้งเพื่อนแล้วก็โค้ชเพื่อนก็บอกว่าได้ไม่เป็นไรโอเคเราเพื่อนบอกว่าอะไรนะหนูก็บอกเพื่อนไปตรงๆว่าใจนึงก็อยากไปมันเป็นเอเชียนเกมมันก็เป็นครั้งแรกของหนูอะไรเงี้ยหนูก็บอกกับเพื่อนไปก็อยากไปอะไรเงี้ยแต่ก็อีกใจนึงก็แบบว่าไม่อยากผิดใจกับเขากลัวแบบว่าเพื่อนเสียใจกลัวแบบว่าเพื่อนคิดมากเงี้ยมันก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากเราไม่ได้เป็นคนเลือกเองเขาเป็นคนเลือกให้แล้วก็เคลียร์กับเพื่อนเสร็จก็หนูก็ตอบตกลงเขาโค้ชไปว่าโอเคค่ะเล่นแล้วก็เขาก็ถามว่าเพิ่มน้ำหนักไหวใช่ไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเพิ่มไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ค่ะหนูจะทำมันให้เต็มที่ถ้าหนูได้ไปแข่งแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกมันต้องพูดอย่างนี้สิว่าอะไรเงี้ยก็คือก่อนไปแข่งประมาณ2อาทิตย์หนูก็ซ้อมตอนซ้อมหนูก็ขาพลิกใช่ขาพลิกแบบหนักเลยเดินไม่ได้ประมาณต้องใช้ไม้เท้าค่ะประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็ไปหาหมออันตราซาวด์เขาก็บอกว่าเอ็นข้อเท้าฉีกเยอะเลยใช่แล้วมันก็เครียดไปอีกแบบอีก2อาทิตย์จะไปแข่งแล้วอ่ะแล้วมันก็เครียดแล้วหนูก็แบบน้ำหนักก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วหนูก็เครียดกับตัวเองมากพักนึงแบบว่าไม่อยากไม่กล้าบอกโค้ชกลัวแบบกลัวโค้ชว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเขาจะเปลี่ยนตัวทันไหมหรืออะไรเงี้ยหนูก็พยายามคิดบวกกับตัวเองว่านี่แหละเอาเวลาเนี้ยไปเพิ่มน้ำหนักเอาเวลาที่เราไม่ได้ซ้อมเนี่ยเวลาที่เรายังซ้อมไม่ได้อะไปกินเยอะๆเพิ่มน้ำหนักแทนอาทิตย์นึงก็น้ำหนักก็เพิ่มมาได้ดีค่ะเพราะว่าไม่ได้ซ้อมแล้วแบบไม่ได้ออกเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็พอมาอีกอาทิตย์นึงก็มันก็ยังเจ็บอยู่อะเนาะพี่คนมันคอดเอ็นฉีกอะหนูก็ฝืนซ้อมค่ะก็ซ้อมก็ลองซ้อมก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บวกกับไปกายภาพทุกวันอะไรเงี้ยมันก็บวกกับทำให้เราแบบร่างกายมันฟื้นฟูได้เร็วแล้วก็จนไปถึงแข่งก็ข้อเท้าก็ยังเจ็บอยู่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วตอนนั้นมันมาเองมันแบบว่าอยากได้เหรียญพอเราเห็นเขาเรียกอะไรอ่ะพอเราเห็นจำนวนคู่แข่งแล้วมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เราศักยภาพเราอ่ะบวกกับโค้ชที่บอกว่าเราทำได้เราแบบมีดีเป็นของตัวเองอยากกดตัวเองแบบเขาพูดช่วยพูดหิวใจเราขึ้นมาค่ะ

มันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าหนูทำได้ว่ะความคิดมันก็มีความคิดที่มันไม่ดีแซวมาแบบว่าคนที่เราจะเจอรอบตัดเชือกนี่เขาเป็นแชมป์เอเชียเลยนะเขาได้เพิ่งได้เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียมาเมื่อไม่กี่เดือนมานี้มันก็มีความคิดนี้แล้วแบบว่าโค้ชก็บอกว่าสู้ได้ฟัง

0: ถึงแม่ขึ้นมาหนูก็หันไปหาอาจารย์แจ้งว่าอาจารย์หนูคิดถึงแม่ หนูก็ร้องไห้ออกมาเขาก็บอกว่า จะร้องเขาก็บอกว่าถ้าคิดถึงแม่ก็ทำให้มันเต็มที่ทำให้เขาเห็นว่าเราคิดถึงเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ร้องไห้ออกมาแล้วมันเหมือนได้ปลดปล่อยทุกอย่างไปเลยแต่มันอยู่ดีมันก็ไฟในการที่เราอยากจะได้เหรียญอยากจะชนะมันก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะมันแบบหนูร้องไห้เสียงหนูก็ตะโกนเฮ้ยเอาเว้ยอะไรเงี้ยใช่แล้วมันก็มาเลยเหมือนการร้องไห้มันช่วยให้เราได้ปลดปล่อยอะไรไปบางอย่างนะคะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วความกลัวอะไรตอนนั้นมันก็ไม่มีเลยมีความหมายกับหนูมากค่ะเพราะว่ามันได้หลายสิ่งหลายอย่างมามันเหมือนมันเปลี่ยนชีวิตเราไปเลย
1: แลกมาด้วยหยาดเหง
0: ื่อใช่มันแลกมาด้วยหยาดเหงื่อร่างกายของหนูแล้วก็แบบแม่ที่อยู่บนฟ้าคงได้เห็นแล้วก็อยากอย่างแรกเลยก็คืออยากขอบคุณคนเชียร์คนที่มาดูนะคะกีฬาพวกหนูหรือว่าเชียร์ทีมชาติไทยทุกกีฬาเลยแต่ว่าหนูอยากให้ทุกคนหันมาสนใจกีฬาคาราเต้แบบว่าโอ้ยพูดไม่เป็นนะพี
1: ่
0: แบ่งใจมาดูกีฬาคาราเต้หน่อยนะคะหนูถ้าทุกคนรู้กติกาของกีฬาคาราเต้หรือแบบว่าดูบ่อยๆอย่างเงี้ยมันสนุกนะเชิญแบบว่ามีลูกมีหลานก็ถ้าเขามีเปิดกีฬาคาราเต้สอนเงี้ยลองไม่ให้ลูกไม่ให้หลานของท่านแบบลองเล่นลองเรียนดูนะคะมันสนุกจริงๆอาจจะได้เหรียญแบบหนูก็ได้นะคะอาจจะได้ถึงเหรียญทองก็ได้นะคะทุกคน ฝากเชียร์กีฬาคาราเต้ไทยด้วยนะคะ
2: มาเล่นกับทุกคนยังไงมาเล่นเนี่ยกีฬาเออทิกคาราเต
3: ้มีลูกอย่าลืมพาลูกไปเล่นคาราเต้นะ
2: เออได้เลยฮะ
3: มีโอกาสจะได้เหรียญทองนะน้องบอก
2: ครับผม
3: แต่ว่าชีวิตของน้องโอ้โหก็พลิกผันเหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: เออชีวิตของเรานะ
3: จริงๆตัวเองไม่มีชื่อในเอเชียนเกมครั้งนี้นะแล้วเพื่อนเจ็บแล้วท้ายที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วไปได้เหรียญเน
2: า
3: ะ
2: กว่าจะฝ่าฟันได้ต้องเคลียร์คุยกับเพื่อนคุยกับโค้ชแล้วก็เจ็บอีก
3: ใช่ครับ
2: โอ้แล้วก็ในระหว่างแข่งก็สภาพร่างกายสภาพจิตใจก็ดูยังไม่พร้อมอีกโอ้โหต้องชมนะฝ่าฟันจนได้เหรียญในการแข่งเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกของน้องเขานะครับ
3: ก็ยินดีน้องผมด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าสปอร์ตแฮชแท็กนะครับก็กลับมาติดตามกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกเลย
2: เฮ้ยใครฮะ
3: เดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาติดตามครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190ซมและยืดด้านบนออกได้180ซมให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: ดับเบิลแร็กราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190ซมนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180ซมจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะครับใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับรีบโทรได้เลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: สปอร์ตแฮชแท็กวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่านักเตะซุปเปอร์สตาร์นักเตะในดวงใจของผมเขาจะอำลาแล้ว
1: เลโอเนลเมสซี่ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: โกดไงเขาจะอำลาชีวิตการเล่นฟุตบอลกับทีมชาตินะ
0: ทีมชาตินะแต่
1: ว
0: ่
1: าสโมสรยังเล่นอยู่กับอินเตอร์มิอามี่ในลีกของสหรัฐเดี๋ยวในเช้าวันพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: นัดสุดท้ายของเขาเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: สำหรับโกดคนนี้ครับ
0: ไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วทีนี้อาร์เจนตินาเมื่อก่อนหน้านี้ก็ตอนอยู่มีดิโก้บาโลน่าก็เชียร์อาร์เจนตินาผมมีเมสซี่ก็เชียร์อาร์เจนตินาตอนนี้เมสซี่จะประกาศอำลาแล้วคุณเจ๋งไม่รู้จะเชียร์ใครละ
1: ก็ในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเลโอเนลเมสซี่นะครับจะลงเตะนัดส่งท้ายให้กับทีมฟ้าขาวนะครับกับทีมชาติเบนินครับที่สนามเอสตาดิโอโมนูเมนทัลนะครับในกรุงบูโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวเจนไตและวงการฟุตบอลโลกนะครับหลังจากที่เขานะครับขาแข้งมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็เล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินามานะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และเข้าชิงอีก2สมัยค
0: ือ
1: เข้าชิง3สมัยได้แชมป์1อ่ะนะครับ2014และ2026ไม่ได้แชมป์2022ได้แชมป์ที่กาตาร์และโคปาอเมริกาอีก2สมัยนะ
0: ครับ
1: 2021และ2024นะครับเหรียญทองโอลิมปิกเกมอีกปี2008นะครับทำสถิตินะครับยิงสูงสุดตลอดกาลให้กับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับทั้งหมด125ประตูด้วยกัน
0: โอ้โหก็ถือว่านะครับก็มีในโลกออนไลน์ก็มีคนแชร์กันค่อนข้างจะเยอะนะ
1: ครับ
0: เรื่องราวของทางเมสซี่นะครับแล้วก็มีรูปเขาเรียกว่าผ่าผนังต่างๆของเมสซี่หลายๆที่หลายๆจุดนะครับของประเทศอาร์เจนตินาเองก็มีการวาดรูปนะครับรำลึกถึงตำนานนะครับของทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยนะคร
1: ับนี่มีภาพวาดขนาดใหญ่บนตึกนะครับบนผนังต่างๆนะลีโอเนลเมสซี่นะครับไปจนถึงร้านกาแฟร้านตัดผมนะครับต้องมีภาพของเลโอเนลเมสซี่ Greatest of All Time
0: ครับ
1: สุดยอดนะคนนี้นะดูสิ
0: ใช่ครับก็ถือว่า
1: เป็นเหมือนเป็นไอดอลของพวกเขาเนาะ
0: ถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานนะครับก็จริงก็ต่อยอดกันมาโอ้อาร์เจนตินาก่อนนี้ก็มีดิโก้บาโลน่าแล้วก็มาต่อนี่นะครับทางด้านของเลโอเนลเมสซี่
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็ถือว่าเป็นสุดยอดของชาวอาร์เจนตินาก็นะครับไม่ใช่เฉพาะเจตินานะ
1: ทั่วโลกรักใคร่เขานะครับเพราะว่าเมสซี่ช่วงหนึ่งที่เขาไม่ได้แชมป์คัพอเมริกาไม่ได้แชมป์ระดับทีมชาติเลยก็มีคนปรามาสไม่ได้ลองอะไรได้แต่สโมสรบาร์เซโลน่าไงและสุดท้ายเจ้าตัวกลับมาแล้วก็มีพวกเอมี่มาร์ติเนสมีพวกดาวรุ่งต่างๆหลายๆคนนะครับที่ช่วยผลักดันแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องเมสซี่นะจนกระทั่งได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวของพวกเขาน
0: ะครับก็ถือว่าวันนี้สปอตแอทแท็กก็เป็นเรื่องราวของเมสซี่แล้วกันนะครับสำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นนัดสุดท้ายของเขาในทีมชาติแล้ว
1: ใช่ครับผม
0: อ่ะวันนี้เวลาในสเตเดียมก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกัน3
1: คนเหมือนเดิม
0: ใช่ครับแต่ว่าวันนี้คุณทรงศักดิ์นะครับแล้วผมสมยศต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะคุณผู้ชมคะการประชุมประจำปี IMF World Bank 2026คุณผู้ชมทางบ้านสอบถามกันเข้ามานะคะว่าถ้าเกิดว่าเขาประชุมเสร็จสรรพเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากจบงานค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยนั้นจะเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ถามถึงว่าประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรและจะไปต่ออย่างไรนะคะวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเอกนิติธันประภาสอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับท่านรองครับสวัสดีครับ
0: กล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ให้เกียรติรายการฟังหูไว้หูของเราเพราะว่างานจะเริ่มต้นขึ้นแล้วตอนนี้ภารกิจโอ้โหตารางแน่นมากเลยวันนึงนี่มีกี่นัดกี่มีตติ้งคะ
2: สักวันนึงสัก7

0: 8นัดนะครับ
1: โอ้ภารกิจแน่นมาก
0: แน่นมาก
1: ค่ะ
0: ก็อาทิตย์หน้าจะยิ่งแน่นเข้าไปใหญ
1: ่
0: เพราะว่ามีคนขอนัดมาแล้วประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ50นัดในหนึ่งอาทิตย
2: ์ในที่จะประชุมที่จะมีดีลิเกตต่างๆมา
0: ก็มีทั้งขึ้นเวทีที่เป็นเวทีที่สำคัญมีทั้งประชุมอาเซียนประชุมกับ World Bank ประชุมกับ IMF แล้วก็มีที่เขาขอทวิภาคีคือก็หลายชาติพอเขามาตรงนี้เขามาขอเขาเรียกว่าไบแลตมาขอเจอทวิภาคี
1: ทีนี้นุ๊กก็อยากจะทราบถึงรายละเอียดเลย
2: อยากจะทราบคือผมเข้าใจว่าการคิกออฟเนี่ยน่าจะเริ่มต้นวันพรุ่งนี้สำหรับเรา
0: ครับพรุ่งนี้ก็เป็นการเตรียมพร้อมดีกว่าพรุ่งนี้จะเป็นการเตรียมพร้อมพรุ่งนี้ผมจะไปตรวจสถานที่สุดท้ายนะครับตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อย
1: ไฟ
0: แนลเหมือนไฟแนลเช็คดีกว่าว่าทุกอย่างพร้อ
1: ม
0: งานจริงๆจะเริ่มวันจันทร
2: ์วันจันทร์ที่12
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มีดีลิเกตเริ่มมาแล้ว
0: อ๋อเริ่มมาแล้วครับก็จะเป็นส่วนใหญ่คนที่มาล่วงหน้าอาจจะพ่วงเที่ยวมาด้วยแหละครับ
1: จำนวนที่เขาลงทะเบียนมาตอนนี้ค่ะตัวเลขอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
0: ที่ผมเช็คถึงเมื่อวานเนี่ยประมาณ 17,000 คนละมากกว่าที่คาดอันนี้แค่รีจิสเตอร์นะครับนี่คือคนที่มางานที่ศูนย์เศรษฐกิจ World Bank IMF แต่จริงๆเขาเรียกว่ามีไซต์อีเวนต์ก็คืออย่างธนาคารต่างๆประกันภัยต่างๆเขาก็ไปจัดไซต์อีเวนต์ข้างนอกคือนอกศูนย์เศรษฐกิจอ
2: าจจะเป็นที่โรงแรมอะไรต่ออะไร
0: ใช่เขาก็ไปจัดข้างนอกเพราะฉะนั้นจะมีมาอีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าโดยรวมแล้วผมว่าสัก 4-50,000 คนน่าจะได
2: ้ 4-50,000
0: ถ้ารวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าแต่ละแบงก์ก็เชิญคนใหญ่ๆโตๆมากันหมดเลยเพราะว่าเขาถือว่าโอกาสนี้เนี่ยที่ต้องบอกรัฐมนตรีคลังผู้ว่าแบงก์ชาติที่ทั่วโลกมากันอยู่เนี่ยทุกคนก็ไม่ได้อยู่แค่ศูนย์เศรษฐกิจก็จะถูกดึงตัวออกไปเวทีนั้นเวทีนี้ไปเปิดให้แบงก์นั้นแบงก์นี้ประกันนั้นประกันนี
1: ้
0: ทุกคนก็อยากจะดึงตัวไป CNN ก็มาจัดงานใหญ
2: ่
0: อยู่ที่ข้างนอกทั้ง CNBC ก็มาจัดทุกคนก็มาจัดงานของตัวเองใช้โอกาสเนี่ยครับไปจัดตาม
2: เขาอาจจะมีคนเข้ามาสัมภาษณ์มาอะไรต่างหากแก้ออกไปแม้มันจะเป็นอีเวนต์ซ้อนอีเวนต
0: ์โอ้อีเวนต์ซ้อนอีเวนต์เลยเขาใช้โอกาสคือต้องบอกว่าเป็นแรงดึงดูดใช้โอกาสที่ผู้นำเศรษฐกิจการเงินโลกมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ใช้โอกาสเนี่ยมาจัดอยู่ข้างๆ
2: อันนี้คนก็ชอบถามนะว่ามากันเนี่ยเป็นหมื่นๆเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีเม็ดเงินที่มาจ่ายทันทีต้องมีหมายความว่าเหมือนเราไปเที่ยวมันต้องจ่ายเนี่ยอันนี้สัก
0: โอ้โหถ้าผมคิดว่าเนี่ยผมว่าอันนี้คร่าวๆนะใน7วันเนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่าหมื่นล้าน
2: โอเคแต่พอที่เขาจะสเปนนะ
0: ใช่ครับไม่น่าต่ำ
2: ส่วนหลังจาก
0: นั้นไม่นับท่องเที่ยวนะไม่นับท่องเที่ยว
2: ไม่นับจะท่องเที่ยวไป
0: ที่งานจะเริ่มวันจันทร์เนี่ยแต่ว่าคนก็เริ่มมากันแล้ว
2: โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าคือเมื่อวานนี้ผมคุยในแง่การเตรียมการกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแต่ในเชิงของการจะดูการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่ามันมี2เลเวล
0: ครับ
2: เลเวลหนึ่งคือเรื่องที่เป็น global อันหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของไทยน
0: ี่
2: ผมคิดว่าท่านอาจจะเริ่มจากอันไหนที่มันแล้วแต่ท่านสะดวก
0: ได้ครับก็เอา global level ก่อนแล้วกัน global level ก็จะมีการประชุมเอาหลักๆของ World Bank กับ IMF นะครับผู้ว่าการธนาคารโลกกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศอย่างเงี้ยวันนี้เขาก็เริ่มมาละเรื่องภาวะเศรษฐกิจ
2: Okay.
0: IMF วันนี้ถ้าอาจารย์เห็นจะเห็นว่าเขาเริ่มบอกมาแล้วว่ารายงานตอนนี้โลกกำลังมีประเด็นเรื่องอะไรบ้าง เนี่ยเรื่อง AI เรื่องหนี้สาธารณะที่หลายประเทศ 100% ต่อ GDP ต้องเป็นห่วงต้องจัดการอย่างไรนะครับทาง World Bank ก็เน้นเรื่องAI จะไปแย่งงานคนหรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นเรื่อง global event
2: okay.
0: แต่คราวนี้เนี่ยการที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราเป็นคนเซต agenda เขาเรียกว่าเป็นคนกำหนดหัวข้อแล้วกันว
1: ัน
0: นี้เราก็เลยเป็นคนกำหนดหัวข้อวันนี้ทาง IMF เนี่ยเขากำหนดหัวข้อที่เป็นแฟลกชิพเรื่อง global debate ของเศรษฐกิจโลก
2: โอเคอ
0: ันนี้ก็ผมก็จะขึ้นเวทีนั้น
2: อันนี้มันจะมีพาเนลหนึ่ง
0: พาเนลหนึ่ง
2: อันนี้เป็น
0: เขาเรียกว่าพาเนลใหญ่มันจะมีแต่ละวันเนี่ยมีเป็น10มีตติ้งเลยนะ
2: เฉพาะพาเนลนี้ที่ขึ้นที่ท่านต้องไปเนี่ยพูดถึงภาวะเศรษฐกิจโลกม
0: ุ
2: มมองของคนที่เป็นผู้นำทางการเงินทางภาครัฐป่ะไอ้พาแนลเนี้ยมันมีประมาณสักกี่คนที่จะขึ้นไปพูดข้างบน
0: มีแค่4 5คน
2: 4คน
0: 4 5คน
2: 1ท่าน
0: อย่างถ้า Global Debate ก็จะมีท่าน MD IMF มีผมนะครับมีท่านรัฐมนตรีคลังของประเทศที่เขาเชิญมา
2: โอเค
0: ครับส่วน World Bank เนี่ยไปเน้นเรื่องงานเรื่อง AI Small AI กับ Big Jobs ก็คืองานเอา AI มาช่วยสร้างงานให้คนยังไง
2: อ
0: ันนี้ World Bank มันคนจัดผมก็ได้รับเชิญให้ขึ้นเหมือนกันเวท
2: ี
0: นี้เพราะอันนี้เป็นงานใหญ่ของเรียกว่าสัมมนาใหญ่แล้วกัน
2: ในห้องที่มีคนประมาณ at least 4,000 คน
0: ครับ
2: ต้องฟัง
0: อันนี้คือเขาแต่ว่าห้องที่เขาจัดเนี่ยอันนี้จะเป็นห้องที่ใครลงทะเบียนก่อนได้ก่อน
2: อ
0: ่ะเป็นแย่งกันด้วยไม่คือแต่เขาเรียกว่าเป็นแฟลกชิปเป็นงานสัมมนาใหญ่
2: เรือธง
0: แต่ของเมืองไทยเนี่ยเราก็ได้จัดอีกอันนึง
2: เ
0: พราะในฐานะเป็นเจ้าภาพเราบอกว่าบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ย middle power เนี่ยในการที่โลกที่มันแตกขั้วเนี่ยเราเป็นคนเลือกหัวข้อนี
2: ้ okay.
0: แล้วเชิญทั้ง MDIMF และ President World Bank และผมมาอยู่ด้วยกัน
2: okay.
0: และก็มีรัฐมนตรีคลังของฟินแลนด์อีกคนหนึ่ง
2: อันนี้เท่ากับมีเซสชั่นใหญ่เนี่ย3เซสชั่น
0: ที่เป็นใหญ่ๆนะครับ
2: ของ World Bank กับ IMF เนี่ย1
0: จริงๆก็
2: ของเราอีกอันนึง
0: จริงมีอีกหลายอันแต่ว่า
2: ที่ไฮไลท์
0: ที่เป็นไฮไลท์เรียกว่าเรือธงนั่นน่ะ
2: อันนี้มันจะเกิดขึ้นวันที่10
0: คือ16ไม่ครับ16เนี่ยเป็นงานสําหรับเค้าเรียกว่า16เนี่ยเป็นพิธีเปิดดีกว่า
2: อ
0: ันนั้นอันนี้คือระหว่างทางนะครับก็
2: ถ้าเกิดคนจะติดตาม3รายการเนี้ยมันจะวันที่เท่าไหร่โทษ
0: วันจันทร์เนี่ยจะเป็นเรื่อง Small AI Big Jobs
2: อันนี้คือ World Bank โอเค
0: วันอังคารเนี่ยจะเป็นในเรื่องที่ของเมืองไทยจัดนะครับก็คือ Middle Power ก็คือเป็นบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ยคนตรงกลางแล้วก็ในโลกที่แตกขั้วนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันยังไงเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นของ IMF เรื่อง Global Debate
2: โอเค
0: อันนี้ก็จะเป็นวันพุธ
1: โอเค
2: งั้นจันทร์อังคารพุธ
0: ทุกวันจะมีไฮไลท์ของทุกวันแต่ยังมีสัมมนาอื่นอีกเยอะนะครับแล้วก็อย่างมีเรื่องน้ำก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างวันพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง Climate เรื่อง Green Finance อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีอีกหลายอันอันนี้เมืองไทยก็เป็นคนกำหนด
2: โอเค
0: เราก็เป็นคนเลือกขึ้นมา
1: เรือธงของไทยแล้วหัวข้อของเราอะค่ะรวมไปถึงเราพูดถึงบริบทของประเทศที่เขาคล้ายๆเราอันนั้นคืออะไร
0: เรือธงอันที่หนึ่งเนี่ยครับเรามีพูดถึงก็คือว่าบทบาทของประเทศอย่างเราเนี่ยที่เรียกว่า Middle Power เนี่ยบทบาทควรจะเป็นยังไงอันนี้คือเรือธงที่ต้องบอกว่าขั้วโลกเนี่ยที่เขาทะเลาะกันเนี่ยแล้วมันแตกขั้วออกมาประเทศอย่างพวกเราเนี่ยถ้าคุณนุ่นกับอาจารย์จำได้เนี่ยมันมีคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแคนาดาที่เคยบอกว่าเนี่ยประเทศกลางๆเนี่ยคุณต้องขึ้นไปอยู่บนโต๊ะอาหารถ้าคุณไม่อยู่บนโต๊ะอาหารเขาที่ดาวอสใช่ไหมคุณจะกลายเป็นอาหารให้เขากินวันนี้เราเป็นคนจัดโต๊ะอาหารเราก็เลยเซตเรื่องนี้เวทีนี้ขึ้น
2: ถ้าผมจะพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าสมมติว่าเราจัดไอจีเจ็ดนะ
0: ครับ
2: ไอจีเจ็ดนี่คือ
0: เขาก็จัดของเขา
2: เข้าไปโอเคแล้วมันก็จะมี G20 อีกอันนึง
0: ต
2: อนเนี้ยไอ้ middle power ที่ท่านพูดถึงเนี่ยผมนึกถึงอย่างประเทศอย่างตุรกีอย่างอะไรพวกมันจะมีประมาณสักกี่ประเทศพวกนี
0: ้โอ้จริงๆ middle power ผมว่าจริงๆก็ประมาณสัก30ประเทศ
2: 30ประเทศ
0: ประมาณนี้ครับ
2: ซึ่งอันนี้มันก็รวมกันอย่างหลวม
0: ๆที่ผ่านมา
2: โอเคโอเค
0: แต่คราวเนี้ยในโลกที่มันแตกขั้วเนี่ย อันนี้แหละเราถึงเป็นกำหนดอะเจนดาไอ้ middle power ควรทำยังไง แล้วเราวาง position ของประเทศไทยว่าเราจะเป็น trusted connectors เป็นคนเชื่อมให้ในโลกที่มันทะเลาะกันเนี่ยสมมติอาจารย์ทะเลาะกับคุณนุ่นอย่างเงี้ยผมเป็นคนกลางที่ผมจะเชื่อมให้โลกกลับเข้ามาอยู่ในให้มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได
2: ้คือเราอยู่ภายใต้ภาวะที่อเมริกากับจีนเขาแข่งขันรุนแรง
0: ครับ
2: แล้วมันก็กระทบทั้งการเมืองทั้งกระทบทั้งเศรษฐกิจคือถ้าเกิดไปอิงข้างใดข้างหนึ่งให้อยู่ลำบาก
0: ใช่
2: แต่ไม่อิงเลยไม่มีอะไรเลยก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราพยายามจะจัดระบบขึ้นมา
0: ครับแล้วเราก็ชูบทบาทของเราขึ้นมาตรงนี้แหละ
2: มันก็จะมีคนจากอย่างทางยุโรปก็อาจจะมี
0: ใช่ครับ
2: จากทางอเมริกาใต้ทางทุกภูมิภาค
0: เราถึงจะเห็นท่านรัฐมนตรีฟินแลนด์เนี่ยมาอยู่บนเวทีกับเราด้วยเพราะเขาคือ middle power ยุโรป
1: แล้
0: วเราก็เป็น middle power ของ
2: แถวนี้อาเซียนโอเคโอเคกับคนนึกภาพบอกแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพของการจัดงานเนี่ยมันบ่งบอกถึงศักยภาพของประเทศไทยในด้านหนึ่งและในขณะเดียวกันนะคะเราเป็นคนกำหนดอเจนดาด้วยเรามีเรือธงที่เราเสนอได้ด้วยอะค่ะแบบนี้ก็เท่ากับว่าเรามีส่วนสำคัญในการเป็นบทบาทกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกได้ด้วยถูกไหมคะ
0: แน่นอนครับอย่างเรื่องนี้แล้ววันนี้แค่หนึ่งสัปดาห์เนี่ยมันยังไม่ได้จบแค่นี้นะมันยังต้องมีไปทำต
1: ่อ
0: วันสุดท้ายเนี่ยผมจะมาสรุปทั้งหมดเนี่ยว่าเราเรียกว่า Bangkok Dialogue การคุยกันที่กรุงเทพเนี่ย จากหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราจะไปทำอะไรต่ออ
2: ันนี้จะเกิดขึ้นวัน
0: สุดท้ายผมจะมาสรุป
2: ว
0: ัน
2: สุดท้ายคือวันศุกร์
0: ใช่ครับ
2: วันศุกร์ที
0: ่16ครับ
1: ค
0: ือหลังจากประชุมกันทั้งหมดเนี่ยผมจะมาสรุปนะครับก็อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นบทบาท

0: ทศไทยที่กลับไปที่คุณนุ่นถามเนี่ยผมว่าเราได้อะไรผมว่าอันที่หนึ่งเราโชว์ศักยภาพที่เราเป็นผู้นำในการจัดเราไม่เคยจัดโอลิมปิกด้านกีฬาเราไม่เคยจัดฟุตบอลโลกแต่เราจัดโอลิมปิกทางการเงินถึงครั้งที่สองอ
1: ัน
0: นี้มันโชว์ศักยภาพแล้วไม่ใช่แค่ในครั้งที่สองคนได้เห็นการเปลี่ยนแปลงใครที่มาอย่างอาจารย์วีระผมว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้น2534จึงวันนี้2569เนี่ย35ปีที่ผ่านมาทุกคนจะได้เห็นพัฒนาการและเป็นที่ที่จัดอยู่ที่เดิมด้วยที่ศูนย์ศิลปกิจที่เดิมแต่โมเดิร์นไนซ์ใหม่อันนี้คืออันที่หนึ่ง
2: ก็อาจจะไม่เคยตอนนั้นยังไม่มีรถไฟใต้ดิน
0: ไม่มี
1: แน่นอน
2: ยังไม่มีทางด่วนขนาดนี้อะไรเงี้ยสนามบินสุวรรณภูมิยังไม่มีอะไรเงี้ยเมื่อก่อนลงสนามบินดอนเมือง
0: ใช
1: ่
2: ผมว่าอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะอ
1: ัน
2: นี้เป็นโอกาสโอเค
0: ใช่ครับแล้วผมก็ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมมาเพิ่มเติมก็คือว่าผมไม่ได้เอาแค่ศักยภาพแค่คนในเมืองคนกรุงเทพผมเชิญต้องบอกว่าภูมิภาคต่างๆเนี่ยที่มาออกอย่างถ้าไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งห้องผ้าไทยกำลังไปที่ยอดนิยมอย่างเง
1: ี้
0: ยที่น้องลิซ่าใส่อย่างเงี้ยวันนี้แต่ละห้องตกแต่งด้วยผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆแล้วเสร็จแล้วอาหารไทยแล้วผมยังมีเอาเด็กไทยด้วยที่แข่งกันประกวดมาที่อาจารย์คุณนุ่นไปจัดงานที่สสค.ที
1: ่
0: ประกวดให้เด็กไทยเขามีแรงบันดาลใจนี่ฝรั่งเขาจะได้เห็นศักยภาพเด็กไทยเด็กไทยก็ได้รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจวันหนึ่งเขาอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีคลังของไทยหรืออาจจะเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้อันนี้ก็คือเราดึงศักยภาพคนไทยออกมาจากการจัดงานนี้แล้วเรามี
2: ทำให้ประเทศที่มันรู้สึกเฉาๆนะที่มันรู้สึกเฉา
0: ๆ
2: หดหูในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันกระปรี้กระเป๋าข
0: ึ้
2: นผมคิดว่าอันเนี้ย
1: ฟังแล้วนุ่นยังตาเป็นประกายรู้สึกว่ามีความหวังอ่ะ คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันของแบบ people learning เลยด้วยซ้ำไปค่ะในการสร้างคนแล้วเราพูดเรื่องของทุนมนุษย์ก็มากหลายครั้งด้วยแต่ที่ท่านเอกนิติพูดอะค่ะว่าตอนเนี้ยโลกอะกติกามันก็ใหม่แล้วมันก็แตกขั้วกันแบบนี้ค่ะเราในฐานะของประเทศไทยอะค่ะเราจะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมเป็น trust เสน่ห์ของเราที่เราจะไปเป็น trust ให้กับเขาได้เนี่ยมันคืออะไรอะ
0: อันนี้หนึ่งเลยครับเมืองไทยธรรมชาติเราเนี่ยเป็นสยามเมืองยิ้มอยู่แล้วแล้วผมว่าเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจคนไทย
1: ไว้เนื้อและต้องเชื่อใจ
0: เชื่อใจวันนี้เนี่ยทำไมการลงทุนที่คุณนุ่นอาจารย์วีระจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยการลงทุนจากต่างชาติเนี่ยแห่มาลงทุนเมืองไทยเยอะน
1: ะ
0: เพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจ
2: okay.
0: วันนี้เพราะว่าคำถามแรกที่ผมถามบอกเมืองไทยมีอะไรดีผมเป็นประธานบอร์ด BOI ด้วยคำถามคำตอบแรกก็คือว่าเพราะประเทศไทยค้าขายได้กับทุกคนไอ้ความเป็นกลางเรานี่แหละและเขาไว้เนื้อเชื่อใจมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมวันนี้การปีที่แล้วถึงการลงทุนเนี่ยถึง BOI ถึง 1.47 ล้านล้านเนี่ยมันนี่คือของจริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้คือบทบาทเราชัดแต่สิ่งที่สองเนี่ยที่คุณนุ่นถามผมว่าเราบอกว่า entering new horizon ใช่ไหมนี่คือโลกยุคใหม่ที่โลกแตกขั้วเรากับมีบทบาทเด่นอันที่สองคือผม empowering people เมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยผม empowering people คือผมใส่พลังไปที่คนไทยนะนักธุรกิจไทยคนไทยเด็กไทยจากภูมิภาคต่างๆที่ได้เข้ามาผมเติมพลังไปให้เขาให้เขาได้มีโอกาสเจอให้ศักยภาพของสินค้าไทยได้มาโชว์ในเวทีนี้กับ191ผู้นำประเทศทั่วโลก
1: ให้ความสำคัญกับทุนมนุษย
0: ์ใช่เนี่ย empowering people และสุดท้ายคือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เขา building resilience อันนี้ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ก็จะเข้าสู่เรื่องที่สองก็คือว่าไอ้การที่เรามีศักยภาพไม่ใช่แค่จัดงานอาจัดงานนะเมืองไทยอาจจะดีแต่เราศักยภาพในความคิดด้วยเราเป็นผู้นำทางความคิดของโลกในเชิงเศรษฐกิจเราถึงบอกว่างั้นเราก็เป็นคนเซตอเจนดาเลยเป็นคนเซตอเจนดาเรามีเซตอเจนดาอยู่4เรื่องใหญ
2: ่
0: บอกว่าโลกทุกคนกำลังเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่เมืองไทยเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่1โลกที่แตกขั้ววันนี้เป็นโอกาสของประเทศอย่างพวกเราที่ใครๆก็อยากจะมาลงทุนและประเทศอื่นก็เหมือนกันไม่ใช่ไทยอย่างเดียว
2: อาจจะมีประเทศอื่นคล้ายๆกับเรา
0: ถูกต้อง
2: ในโพซิชันใกล้เคียงกับเรา
0: เช่นในอาเซียนเวียดนามอย่างเงี้ยเป็นต้นเราเนี่ยจะเป็นคนคอนเน็กต์ trusted connector อันเนี้ยอันนี้คือบทบาทเราอันที่หนึ่งสองเรื่อง AI วันนี้เป็นโลกที่มันเปลี่ยนไป AI ทุกคนก็ใช้อาจารย์ก็ใช้คุณนุ่นก็ใช้แต่เด็กไทยไม่ได้บางคนไม่ได้ใช
1: ้
0: คนที่อยู่ชุมชนไม่ได้ใช้วันนี้ผมจะเอาเรื่องนกกระซิบไปโชว์เขาในงาน small AIBig Jobs เนี่ย
2: uh-huh.
0: เขาบอกว่างานนี้คือว่า AI ไม่ต้องไป Advance หรอกเอา AI ที่ง่ายๆ
2: ใช้งานเป็น
0: ใช้งานเป็นไปช่วยคน

0: นไปพ่อค้าแม่ค้าในตลาดยังใช้ได้อันนี้ คือเรื่องที่สองอันที่สามก็คืออันนี้เราเจออยู่เนี่ยคือ climate changeไอ้เนี่ยโลกที่ปวนแปลเนี่ยฝนตกอยู่เนี่ย
1: ไม่
0: ร
1: ู้
0: เราจะไม่รู้อาทิตย์หน้าจะตกโชว์เขาหรือเปล่า
1: ไม่แต่เราเตรียมความพร้อมไว้อย่างครบถ้วน
0: เราเตรียมความพร้อมอันนี้ต้องรองรับทั้งในเรื่องการเงินเพราะว่าวันนี้เป็นผู้นำการเงินของโลกเราจะช่วยเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยมาสนับสนุนอย่างโครงการที่พูดถึงเนี่ยชัยนาทป่าสักเนี่ยอันนี้เนี่ย World Bank ก็เข้ามาช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งสุดท้ายเนี่ยครับคือสังคมผู้สูงอายุ
2: uh-huh.
0: วันนี้สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเมืองไทยอาจจะไปก่อนคนอื่นผู้สูงอายุ
1: uh-huh.
0: ทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยโชว์ให้เขาเห็นศักยภาพ
1: uh-huh.
0: ของการที่เราจะทำ
2: ดูแล
0: สังคมผู้สูงอายุอันนี้ก็คือเราเป็นการกำหนดหัวข้อ okay. โดยประเทศไทย
2: คล้ายๆกับว่าโลกเจอกับอะไร
0: ใช่ครับ
2: เราเจอกับอะไรเราก็บอกว่าของเราเนี่ยทำแบบนี
0: ้
2: กำลังทำแบบนี
0: ้
2: ม
0: ัน
2: ก็จะมีการเชื่อมโยงประสานกันต่อไป
0: ถูกต้องครับนี่คือในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมีอเจนดาจาก World Bank อเจนดาจาก IMF และอเจนดาจากเมืองไทย
1: อ
0: ันนี้ที่เป็นการ
2: อันนี้ที่เรียกว่าได้จริง
0: ๆดีได้จริง
1: ๆในทีนี้คือเราบอกว่าเราได้จริงๆใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็อยากรู้ว่าประเทศไทยอะค่ะของเราอะอยู่จุดไหนจะไปต่ออย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะ
3: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
3: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
4: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
3: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร021143330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: เราคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันต่อนะคะก่อนที่นุ่นจะตั้งเรื่องของคำถามค่ะนุ่นเชื่อว่าที่ท่านเอกนิติเล่าให้ฟังมาคุณผู้ชมทางบ้านอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของประเทศไทยเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID@2ES นั่นเองและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะตอนนี้ประเทศไทยของเราอะค่ะมันอยู่ตรงไหนคะโพซิชันของเรา
1: ครับผมว่าโพซิชันของประเทศไทยนะวันนี้เนี่ยที่เป็นที่สนใจมากเนี่ยเรากำลังผมว่าทุกคนมองว่าประเทศไทยกำลังอยู่เป็นเครื่องบินกำลังจะเทคออฟผมว่าวันนี้ถ้าผมเปรียบเลยเนี่ยเทียบปี1991กับปีนี้เนี่ยที่1991ที่เราจัดการประชุม
2: 2534
1: 2534วันนี้เนี่ยอันนั้นคือ first take off เครื่องบินขึ้น take off จนเจอวิกฤตปี40แล้วก็ดิ่งลงมาวันนี้จะเป็น second take off position เมืองไทยเนี่ยผมว่าทุกคนเห็นชัดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาอยู่ในเวทีโลก
2: อยู่ในถามท่านตีท่านตีใช้ analogy แบบนี้ดีละออกจากงวงช้างและแท็กซี่อย่าง
0: ครับทำไมเปรียบเทียบกับงวงช้างล่ะ
2: ว่าต้องออกจากงวงช้างก่อนแล้วก็แท็กซี่ก่อนจะไปรันเวย์ถึงจะเทคออฟอ่ะผมก็อยากรู้ว่าตอนนี้เราออกจากงวงช้างแล้วกำลังแท็กซี่อยู่นะ
1: ใช่ครับผมว่าถ้าอาจารย์เปรียบเลยขนาดนั้นนะอาจารย์ดูสังเกตเนี่ยวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นเนี่ยตัวเลขที่ผมสะท้อนคือการลงทุนของภาครัฐและเอกชนประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ลงทุนขนาดนี้มานานนะครับผมเอาตัวอย่างให้เห็นเลยว่าตัวเลขในครึ่งปีแรกการลงทุนของประเทศไทยที่โตเกิน 10% เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นในไตรมาส1ไตรมาส2ปีนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือหมายว่าเราออกจากงวงช้างของอาจารย์ ต้องบินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอสะสมพลังนิดนึง เดี๋ยววันนึงจะ
2: รอแท็กซี่เวย์แล้วก็ไป
1: เดี๋ยวรอสะสมพลังวันนี้คือการสะสมพลังก็คือเราก็ต้องเปิดให้การลงทุนวันนี้เราถึงมีการผมถึงจับมือร่วมกับภาคเอกชนวันนี้เนี่ยการเทคออฟครั้งนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตที่เราเจอวิกฤตกันปี40ครั้งนี้ผมถึงจับมือกับเอกชนผ่านกรอ.คณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน
2: ผมจำได้ท่านไปพูดถึงเรื่อง3สเต็ปอะ3อย่างอันนี้ผมอยากให้ท่านทวนนิดนึง
1: ได้ครับเขาเรียกว่านโยบายยุทธศาสตร์สติ
0: STI
1: สติอันที่1 S อันแรกคือ stabilize today วันนี้เนี่ยมันแน่นอนคือโลกที่มันสงครามยังมีอยู่โลกที่พันผวนตอนนี้เราต้องโตอย่างมีสติอันนี้คือรักษาเสถียรภาพเสถียรภาพที่ผมอาจารย์เป็นห่วงมากคือการคลังเนี่ย อาจารย์เห็นไหมว่าวันนี้ Moody's Fitch S&P เขาปรับมุมมองเราจากเนกาทีฟ
2: ค่อนข้างมั่นใจ
1: ก็เป็นอันนี้คือ stabilize today แล้วก็แต่ว่าคนเนี่ยก็ยังถูกผลกระทบจากสงครามน้ำมันแพงวันนี้เราก็ทาร์เก็ตช่วยคนผ่านไทยช่วยไทยพลัสอย่างเงี้ยเป็นต้นอันที่สอง transition now การเปลี่ยนผ่านพลังงานทั้งหลายเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่ต้องรอไปยังข้างหน้าอันนี้คือ T transition now เปลี่ยนผ่านเพราะว่าเราใช้น้ำมันเยอะเราใช้ก๊าซธรรมชาติเยอะในการผลิตไฟก็ต้องเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเช่นโซล่าเนี่ย transition now ST ใช่ไหม I คือ invest for tomorrow ลงทุนเพื่ออนาคตผมเลยเรียกอันนี้ว่ายุทธศาสตร์สติ คือต้องมีสติด้วยในโลกที่ผันผวนนี
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: เดี๋ยวคืออย่างนี้เพราะว่าพอเรากำหนดว่าเราจะไปทางไหนในเวทีโลกที่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่เราจะเชื่อมต่อจะเผยศักยภาพของเราให้เขาเห็นเขาจะมาไม่มายังไงก็ต้องมาดูจากของจริงหน้างานกันละตอนนี้
1: ใช่ครับและการที่มาเห็นจริงเนี่ยผมว่าฟังมันไม่เท่ากับได้ยินนะผมว่าเชื่อว่าคนไทยได้ยินชื่อ Thailand มาอยู่แล้วแต่ถ้ามาเมืองไทยเนี่ยมันได้เห็นของจริง
2: อันนี้ผมกลับมานิดนึงนะเกิดสำหรับเรื่องของประชุม World Bank IMF นี่ก็เรื่องนึงแต่ว่าอยากจะคือตอนนี้คนมองประเทศไทยและที่คุณชุติมาถามเนี่ยท่านตีกำหนดว่าเนี่ยเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะทั้งหมดจะเป็นผ่านการประชุมการทำแล้วก็ตามทีเราต้องการจะยกระดับประเทศไทยเนี่ยจากประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูงเนี่ยไปเป็นประเทศขั้นสูงใน12ปีในอะไรพวกนี้จากตรงเนี้ยผมไปอ่านรีพอร์ตบอกว่าเราจะต้องโตเฉลี่ยถ้าท่านท่านตีประมาณ 5%
1: ใช่ครับ
2: 5% 5.4 ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีส่วนทำให้เราไปถึงตรงนั้นได้ไหม
1: อ๋อแน่นอน อันที่หนึ่งถ้าอ่านดูดีๆต้องด้วยการลงทุนด้วยนะการนี้ตรงนั้นเนี่ยผมถึงใช้เขาบอก investment led growth ไง คือการลงทุนเป็นตัวนำเพราะวันนี้ลงทุนเริ่มมาแล้ว ก็จะเป็นตัวนำเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะมีส่วนลงทุนในอะไรลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ของโลกยุคใหม่เช่นพลังงานสะอาดลงทุนในคนทรัพยากรมนุษย์ต้องทำให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้ทักษะใหม่ใช้กลยุทธ์อะไรก็ต่างชาติที่สนใจมาลงทุนเมืองไทยวันนี้ผมบอกให้ BOI ปรับนโยบายเป็นต้องรับในการพัฒนาทักษะคนไทยด้วยเทคโนโลยีทรานสเฟอร์อันนี้ทำให้คนไทยเก่งขึ้น
2: งั้นคนที่มาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเราก็อาจจะให้เขาหมายความว่าประสานกันที่จะทำอะไรตรงนี้ด้วย
1: ใช่เพราะว่าเวลาเขาเจอกันน่ะใน business matching เนี่ยจากการประชุมเนี่ยยังมีเยอะมากนะครับที่เขาจะได้มาคุยกันในเวทีต่างๆแล้วของภาคเอกชนด้วย
2: เนี่ยอย่างที่ประชุมอย่างเงี้ยจะมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมกับเขาในเวทีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยไหมครับ
1: มีครับทั้งภาคการเงินผมเห็นหลายคนเหมือนกันที่ได้รับเชิญเข้าไปร่วมบนเวทีนี
2: ้
1: คร
2: ับ
1: แล้วก็ยังมีการประชุมข้างนอก
2: ที่เขาแยกมาต่าง
1: ที่เขาแยกออกมา
2: ที่เขาดึงคนจากที่มาประเทศไทยเนี่ยไปว่าในเซสชั่นของเขา
1: ใช่อย่างอันนึงที่เราร่วม

0: ร่วมจัดก็คือ World Economic Forum ที่เขาจะไปดาวอสเนี่ย
1: okay.
0: เดือนกุมภาเนี่ยเราก็ร่วมจัดกับเขาเป็น From Bangkok to Davos ในนั้นจะม
1: ีอีกเว
0: ทีหนึ่งอยู่ข้างๆกัน
1: uh-huh.
0: มีอีกเยอะเลยครับอาจารย์
1: okay.
0: เพราะว่าเป็น 10-20 เวทีอะ
2: ่ะค
0: ่
2: ะในความรู้สึกของคนไทยความรู้สึกนะคะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างยุทธศาสตร์อย่างที่ท่านเอกนิติพูดมันจะทำให้เรากลายเป็นผู้นำอะไรบางอย่างได้บ้างหรือไม่รวมไปจนถึงอาจจะมีข้อมูลที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าจริงๆอ่ะเราถูกชื่นชมเราถูกยกย่องเราเป็นผู้นำเช่นเรื่องพร้อมเพย์เนี่ยเขายกย่องเรานะคะ
0: ใช่ใช่เลยเราถึงเอามาโชว์เคสเลยอันนี้เรื่องการใช้ดิจิตอลทางการเงินเนี่ยแหละพร้อมเพย์เป็นตัวอย่างหนึ่งที่วันนี้เป็นต้นแบบของทั้งโลกนอกจากพร้อมเพย์แล้วเนี่ยโครงการที่เราเอามาใช้ช่วยคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยพลัสหรือนกกระสิบก็จะเป็นตัวอย่างของทั้งโลกที่ช่วยให้คนพ่อค้าแม่ค้าเขาเข้าสู่สินเชื่อได้ง่ายขึ้นอ้าวคุณนุ่นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต้องไปกู้เงินนอกระบบวันนี้นกกระซิบในถุงเงินเนี่ยเขาสามารถกู้เงินได้ตรงนั้นเลยนะ
2: ไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมีอะไรในกระซิบนั
0: ้
2: น
0: ในกระซิบมันจะบอกเอางี้คุณนุ่นยอดขายไงสมมติคุณนุ่นขายของในตลาดผมไปเจอของจริงๆนะพ่อค้าขายเค้กเนี่ยคุณนุ่นไม่รู้เลยนะว่าวันนึงผลิตเค้กออกมาขายเนี่ยวันไหนขายดีที่สุด
2: จริง
0: เขาก็ขายทำมาทุกวันเท่ากันแล้วก็ผลิตออกมาตอนเย็นก็เหลือขาดทุนอีกวันที่ขายได้ดีก็ไม่ผลิตมาน้อยเกินไปนกกระซิบช่วยวิเคราะห์ผลิตมากขึ้นวันพฤหัสนะเพราะวันพฤหัสขายดีที่สุดวันจันทร์ผลิตน้อยลงเพราะว่าคุณขายวันจันทร์คนน้อยอย่างเงี้ยอันนี้แหละเนี่ยนกกระซิบจะไปโชว์
2: เอาแต่สมมตินะคุณที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าทั้งหลายบอกป้าไม่รู้เรื่องเทคโนโลยีให้มากระซิบกระซิบมาทำให้หน่อยอันนี้เราเชิงลุกไงคะ
0: ก็ป้ารับถุงเงินมาล่ะป้ารับตังค์ในถุงเงินวันนี้ผมไปเจอของจริงนะป้าบอกไอ้นกกระซิบมันบินมาป้าก็ปัดออกป้าใช้เป็นอยู่แล้วเพราะป้ารับเงินที่ถุงเงินเวลาเขาสแกนจ่ายบอกป้าอย่าไปปัดออกกดนกกระซิบผมก็เลยบอกว่าเนี่ยพอป้ากดออกเนี่ยกดขึ้นมาเนี่ยข้อมูลยอดขายเขาบอกเลยป้าเดือนที่แล้วเงินเท่าไหร
2: ่ค่ะ
0: ป้าไปขอกู้เนี่ยสมัยก่อนไม่เคยมีใครให้กู้นะเขาบอกว่าป้ามีหลักทรัพย์หรือเปล่าป้ามีที่ดินหรือเปล่าป้าบอกป้าไม่มีป้าก็ต้องไปขอกู้จากเงินด่วนเงินติดล้อที่ติดตามเสาไฟฟ้าแต่วันนี้ไอ้นกกระซิบเนี่ยมันมีข้อมูลว่าป้ารับเงินมาเท่าไหร่แบงก์ก็กล้าปล่อยไงนี่ไงเพราะฉะนั้นวันนี้คนมาสมัครเยอะแยะเลย
2: ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนวัตกรรมเข้ามาช่วยอะค่ะในมุมมองของต่างชาติอะแล้วเขาบอกเขาชื่นชมสิ่งนี้เขาพูดว่าไงคะ
0: ก็นี่ไงวันนี้ผมจะเอาเรื่องนี้ไปโชว์ด้วยให้กับคนทั้งโลกว่าไอ้นกกระซิบกับไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วงที่เจอสงครามในตะวันออกกลางที่เราไปช่วยเขาอะเราช่วยเขาแน่นอนลดค่าใช้จ่ายค่าของชีพเขาระยะสั้นแต่ผมไปช่วยเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในระยะยาว
1: ผมกลับมาถามท่านอย่างนี้คือเวลามันมีการประชุมใหญ่อย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นภาคเอกชนงานพวกเอ็กซิบิชันหรืออย่างที่ล่าสุดอย่างแก๊สแท็ก2002มันจะมีคล้ายๆกับบิสเนสดีล
0: ใช่ครับ
1: มีการลงนามในอาจจะทำสัญญาอะไรเนี่ยไอเวทีแบบนี้มันจะมีแบบนี้ไหม
0: โอ้มีเลยผมเนี่ยต้องไปลงนามสัญญากับลักซัมเบิร์กลักซัมเบิร์กเป็นศูนย์กลางการเงินของยุโรปอันนี้ก็มีสัญญา
1: ประธานที่นี่
0: ประธานที่นี่อันนี้ครับก็มีอันนี้ของเอาภาครัฐนะภาคเอกชนก็เขาจะมีจัดของเขา
1: แต่เขาจะบอกว่าทำอะไรยังไงก็แล้วแต่เขา
0: ใช่ครับใช่ครับอย่างก็จะมีอิสลามิกไฟแนนซ
1: ์
0: ที่เขาอยากจะมาสนใจเรื่องให้ช่วยเรื่องหาเราเพราะวันนี้ทางตะวันออกกลางมีปัญหาอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีข้อเป็นบิสเนส
1: มันจะมีบิสเนสดีล
0: ใช่ธนาคารอิสลามก็ไปร่วมจัดก็เอาคนที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยอาหารฮาราวอย่างเง
2: ี้
0: ยก็จะเป็นประเทศไทยก็มีโอกาสมาก
1: อ
0: ันนี้ผมว่าขาดที่ขาดแหล่งเงินอิสลามิกไฟแนนซ์ก็จะมาช่วย
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวนุ่นถามเจาะไปตรงนี้ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเป็น SME เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กก็ได้เขาจะเข้าถึงโอกาสจากเวทีนี้ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังกันนะ
3: ข้อมูลตรงนี้บอกว่านี่คือตราประจำจังหวัดนนทบุรีเอ๊ะแล้วหม้อน้ำมาเกี่ยวกับเมืองนนยังไงกันนะ
4: ชาวมอญที่อพยพมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ได้นำภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผา ติดตัวมาด้วย
5: เตาหลังเตาใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ค่ะเราก็จะจุดไฟด้วยไม้เป็นเชื้อเพลิงเผากัน3วัน3คืนเลย
5: 3วัน3คืน
7: นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
8: Journey of Dream สัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจังหวัดตากพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ค้นพบศักยภาพในการลงมือทำจริงและพัฒนาทักษะของตัวเองตั้งแต่การสร้างหุ่นยนต์ไปถึงการสร้างโอกาสทางอาชีพวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
9: ถั่วเหลืองไทยคัดพิเศษ 100% ต้มจนขาวโปรตีนแน่นหนึบยาวลอยฟูฟ่องเราเรียกมันว่าฟองเต้าหู้ที่แขวนนี่คืออ
10: ันนี้ก็คือฟองเต้าหู้ค่ะ
9: ขึ้นอย่างนี้เลยเขามีอะไรฮะมีมีดนะ
10: ใช่ค่ะมีมีด
9: แล้วก็หยิบหัวโปรตีนเขาลอยขึ้นมาเป็นชั้นๆให้เราลอกเป็นลอกลอกลอกถึงพุทธิหญิงครับเวลาดี15:00 นถึง15:30 นช่อง9กด30กับฟองเต้าหู้
2: คุณผู้ชมคะผลของการประชุม IMF World Bank 2026ประเทศไทยจะเอาไปทำอะไรต่อคะและที่นุ่นถามไปว่า SME ผู้ประกอบการประชาชนเขาจะได้โอกาสจากเวทีนี้ได้ยังไง
0: ครับอันที่หนึ่งเลยในช่วง1อาทิตย์เนี่ยผมก็พยายามดึง SME ดึงธุรกิจไทยให้เข้ามามากที่สุดให้เขามีโอกาสเพราะพวกต่างชาติที่มาเห็นเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเขามาเห็นเผื่อเขาได้สนใจสินค้าไทยทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันก็จะเป็นการขยายตลาดให้โอกาสเขาอันนี้อันที่หนึ่งเลยเอาช่วงหนึ่งอาทิตย์นี้ก่อนเรื่องที่สองก็คือว่าผมเชื่อเลยครับว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันจะนำมาสู่ในเรื่องของการทำ business matching ต่างๆและการลงทุนต่างๆและการลงทุนต่างๆถ้าเป็นการลงทุนกับภาครัฐเนี่ยอย่าง BOI ที่ก็เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยผมก็จะตอนนี้ผมระบุแล้วว่าการลงทุนกับยุทธศาสตร์ BOI ยุคใหม่เนี่ยการจะมาลงทุนเอาเม็ดเงินมาอย่างเดียวแล้วเราแฮปปี้ไม่ใช่ละต่อไปต้องมาเชื่อมโยงกับธุรกิจไทยให้เข้าสู่ซัพพลายเชนของเขาให้ได
1: ้
0: อันนี้ผมว่า SME ไทยก็จะได้รวมทั้งจะเพิ่มทักษะเขาด้วยบางคนบอกฉันอยากเข้าแต่ฉันทำไม่เป็นแต่คุณนุ่นอย่าเพิ่งแปลกใจเรื่องนี้ตอนอาจารย์ถ้าจำได้เมื่อสมัยก่อนที่1980เนี่ยเราก็ผลิตรถไม่เป็นวันแรกๆเราก็ผลิตรถไม่เป็นวันนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากปลูกข้าวแถวชลบุรีระยองเนี่ยมาผลิตรถเราก็นำเข้าแต่วันนี้เนี่ย SME ไทยเข้าอยู่การผลิตเบาะผลิตแอร์พวกเนี้ยเขาเข้ามาอยู่ในธุรกิจซัพพลายเชนของโลกเพราะฉะนั้นวันนี้โลกยุคใหม่เนี่ยอย่าง AI เนี่ยผมก็เลยบอกว่าอย่าง AI วันนี้เนี่ย advance เนี่ยอาจจะเรายังเข้าไปไม่ถึงหรอกเพราะว่าพวกนี้เราต้องพัฒนาทักษะให้เก่งก่อนแต่เราสามารถเข้าไปสู่ได้อย่างเมื่อวานผมเจอกับนักลงทุนที่เขาสนใจมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะมาช่วยพัฒนา SME เนี่ยคนที่เคยผลิตรถยนต์ที่เคยผลิตอยู่ในโรงงานเก่าๆเนี่ยสามารถพวกโรงกลึงอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถดึงเข้าสู่การผลิตเหล่านี้ได้
1: modify
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นทำให้เกิดธุรกิจใหม่ๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเรียนคุณนุ่นอย่างนี้และนอกจากนั้นเนี่ยอย่างธุรกิจอย่างที่ประเทศไทยโชว์เนี่ยก็คือเรื่องสังคมผู้สูงอายุ longevity เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสมุนไพรไทยต่างๆเนี่ยที่หรือแม้นวดไทยอะไรทั้งหลายเนี่ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของต้องบอกว่า wellness ในยุคใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ก็จะเกิดขึ้นมากมาย
2: แต่เราก็ต้องเลือกเซกเตอร์
0: เราต้องเลือกเซกเตอร์ซึ่งวันนี้ประเทศไทยเนี่ยโดยที่ผมได้ร่วมกับภาคเอกชนได้เลือกละ7อุตสาหกรรม เอกชนเขาเป็นคนบอกวันนั้นเนี่ยก็มีทั้งอุตสาหกรรมเก่าที่จะมายกระดับเช่นในเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรก็ยกระดับเป็นสมาร์ทอาร์ติคัลเจอร
1: ์
0: ก็คือเกษตรสมัยใหม่มันจะได้พัฒนาดีขึ้น2ก็คือเรื่องอาหาร
2: อ
0: าหารเมืองไทยเป็นตอนนี้ทุกคนบอกว่าฟู้ดซีเคียวริตี้ก็คือความมั่นคงทางอาหารสำคัญมากนะครับในเรื่องของท่องเที่ยวต
2: ่
0: อไปเราจะต้องไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพคนที่มาครั้งนี้เนี่ยพวกนี
1: ้
0: คุณภาพทั้งนั้นผู้นำทางการเงินเนี่ยเงินเดือนเนี่ยหลายคนผมว่า7หลักทั้งนั้นส่วนใหญ่ด้วยนะครับที่มาทั้งโลกเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะได้เป็นคุณภาพของการท่องเที่ยวแล้วพวกนี้กลับมาอีกแน่นอน
1: ไอ้ที่เราบอกว่าจะอุตสาหกรรมใหม่จะเป็น S curve จะเดินไปข้างหน้าเนี่ย มันจะโยงกับสิ่งที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมด้วยอะไรด้วย
0: แน่นอนเพราะว่าอันนึงที่ผมจะโชว์ในบทบาทก็คือว่าประเทศไทยวันนี้ถ้าอ่านรายงาน IMF ที่บอกมาประเทศไทยเป็น1ใน10ของโลกที่อยู่ในเค้าเรียกว่า AI supply chain ประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วย
1: นะครับอันนี้ผมฟังท่านรัฐมนตรีมาตั้งแต่ต้นนะคล้าย

0: ก็รัฐบาลหายไปไหนความเป็นรัฐบาลไม่ได้พูดถึงว่าเอ๊ะเรามีเรื่องจะต้องเจอกันกับท่านนายกท่านอะไรมันเหมือนหายไปนะ
1: ก็จริงๆก็มีในท่านนายกและท่านประธานาธิบดีหลายประเทศที่เป็นรัฐมนตรีคลังด้วยเนี่ยก็มาก็มีนัดพบท่านนายกนะครับประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด
2: ์
1: วันนี้ก็มีนัดพบท่านนายกนายกติมอร์เลสเต้แล้วมีนายกอีกหลายประเทศรองนายกรัฐมนตรีเยอรมันก็ขอนัดพบท่านนายกประธานาธิบดีสิงคโปร์ก็มาขอพบท่านนายกอันนี้คือ
0: การ
1: ประ
0: ชุม
1: มันซ้อนทับซ้อน okay. เอาง่ายๆใครถ้าเป็นระดับนายกเขาก็ไปนัดตรงท่านนายกแต่แน่นอนก็คือเขาเป็นรัฐมนตรีคลังด้วยผมก็ต้องไปคุยกับท่านนายกด้วยแล้วก็พบกับผู้นำประเทศตรงนั้นด้วยขณะเดียวกันในระดับที่เป็นรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะอยู่กับผมแล้วก็ท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
0: เราดูเหมือนกับว่าตัวหลักอะเมื่อนำเป็นการประชุม World Bank IMF ก็กระทรวงการคลังกับธนาคารประเทศไทยก็เป็นคนประสานเป็นหลักอันนี้หน่วยงานอื่นที่เป็นกระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลนี่เขาหนุนช่วยอะไรยังไงบ้าง
1: เยอะเลยครับอย่างทีเซ็บที่คนจัดงานต่างๆนี่ก็มาช่วยอย่างกระทรวงพาณิชย์เนี่ยที่ทำเรื่องผ้าไทยต่างๆก็เอามาโชว
0: ์
1: การท่องเที่ยวเอามาโชว์ต่างๆเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเวทีที่ผมว่าเป็นการบูรณาการกับทุกกระทรวง
2: ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน
1: โอ้การท่องเที่ยวเนี่ยก็มาเปิดผมว่าคนจอง ทัวร์ของการท่องเที่ยวเยอะเลย
2: เอาล่ะในงานนี้เรามีสิ่งที่เราจะโชว์ในอัตลักษณ์ของไทยแล้วก็มีหัวข้อที่ชัดเจนนะคะเมื่อจบงานเรามีแผนยุทธศาสตร์ต่อที่ประเทศไทยของเราไปต่อได้เนี่ยนะคะแต่เอาในระยะอันใกล้ปีหน้าค่ะมันมีอะไรที่คนไทยจะสามารถจับต้องได้บ้างคะ
1: โอ้ผมว่าเอาเรื่องของหลังจากการประชุม World Bank IMF เนี่ยปีหน้าเนี่ยสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพอาเซียนและปีถัดไปก็เป็นไทยผมได้คุยกันแล้วว่าเราจะเอาอเจนดาเอาเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้มาขับเคลื่อนต่อ
0: okay.
1: ทำยังไงให้อาเซียนเชื่อมโยงกันมากขึ้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาเซียนเนื้อหอมมากนะครับไทยมาเลเวียดนามสิงคโปร์วันนี้เนื้อหอมมากเราจะเชื่อมโยงอาเซียนยังไงดึงลาวเข้ามาด้วยอย่างลาวเนี่ยทำเรื่องอาเซียนพาวเวอร์กริดเพราะวันนี้พลังงานแพงก๊าซธรรมชาติแพงทุกคนอยากได้ไฟจากลาวที่ทำมาจากเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำเงิมวันนี้แต่ต้องผ่านสายไฟของ
0: ทรานสมิชชั่น
1: ของเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเชื่อมโยงและโลกต่างๆคนก็อยากมาลงทุนอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆที่เข้ามาเนี่ยผมคิดว่าอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันถึงเนี่ยธุรกิจเวลเนสธุรกิจต่างๆที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยผมเชื่อเลยครับอย่างตะวันออกกลางที่หลายประเทศตอนนี้เราเห็นอยู่ว่ามีสงครามทุกคนอยากจะย้ายฐานการผลิตมาอยู่ที่ไทย อยากมาใช้บริการที่เมืองไทยอันนี้ครับผมเชื่อว่ามันไม่จบแค่หนึ่งอาทิตย์นี้หรอก มันจะทำไปสู่หนึ่งคือทั้งเนื้อหาที่เราต้องไปขับเคลื่อนต
2: ่อ
1: สองคือธุรกิจที่จะเกิดขึ้นตามมาการลงทุนที่จะเกิดขึ้นตามมาเม็ดเงินในทั้งวันนี้และในอนาคตที่จะเข้ามาหมุนเวียนในประเทศเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเราก็จะต้องดึงเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมหรือว่าการพัฒนาทักษะเขาจะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นในระยะยาว
0: รูปประธรรมสำหรับคนที่ติดตามเศรษฐกิจเอาง่ายที่สุดอ่ะก็คือว่าจากนี้ไปอีกนานนะครับกว่าเราจะเห็นเศรษฐกิจไทยโตเกิน 3%
1: คือจริงๆเนี่ยที่เราตั้งเป้าไว้นะครับอาจารย์ก็เราตั้งเป้าไว้ภายใน4ปีแต่ผมว่าถ้าทิศทาง
0: โมเมนตัมขนาดน
1: ี้โมเมนตัมขนาดนี้การลงทุนขนาดนี้เนี่ยผมว่าอาจจะเห็นได้ในปี2ปีนี้เลย
0: โอเค
2: ครับแต่เนี้ยจะแนะนำคุณผู้ชมยังไงที่เขาเป็นรายเล็กรายย่อยอะค่ะให้รู้เท่าทันเพราะฟังจากที่ท่านเอกนิติเล่าให้ฟังแล้วก็ทีมงานของท่านน่ะที่ระดมสรรพกำลังวางยุทธศาสตร์แล้วมันน่าสนใจทุกๆเรื่องเลยแต่คำถามก็คือว่าอยากเข้าไปอยู่ตรงเนี้ยทำยังไงไปยังไงเขาอาจจะยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำไปค่ะ
1: ครับผมว่าอย่างแรกเนี่ยเราสิ่งแรกเลยต้องติดตามข่าวสารการที่เข้าใจวันนี้ทั้งโลกเขาจะมาชี้ประเด็นแล้วว่าโลกยุคใหม่จะเป็นยังไงบ้างอย่างเรื่อง AI เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอย่างงานของSmall AI Big Jobs เนี่ยผมเอาเรื่องนกกระซิบไปโชว์แต่ในนั้นเนี่ยจะมีโชว์เรื่องการภาคการเกษตรที่บอกว่าเอา AI มาช่วยคำนวณฟ้าฝนว่าจะเพาะปลูกเมื่อไหร่อันเนี้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราจะเอาออกมาสรุปออกมาแล้วพวกเนี้ยผมว่ามันจะเป็นช่วยเกษตรกร
0: เหมือนกับไปถ่ายทอดต่ออีกแล้ว
1: ใช่ใช่คือวันนี้ที่โลกทั้งโลกในประเทศต่างๆเอาผลงานมาแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันจะได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันใครจะไปรู้ว่าแอฟริกาจะเอานกกระซิบที่กระทรวงการคลั

0: ทางไทยทำเนี่ยเอาไปใช้ปีหน้าก็ได้
1: ให้เป็นโมเดลของเขา
2: อย่างพร้อมเพย์ที่เราสแกนจ่ายทุกวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นต้นแบบของทั้งโลกนะครับ
1: อ
2: าเซียนเนี่ยตั้งใจจะว่าต่อไปเนี่ยคุณนุ่นไปประเทศไหนไม่ต้องแลกตังค์ละเอาไปสแกนพร้อมเพย์จ
1: ่
2: ายวันนี้ไปสิงคโปร์คนสิงคโปร์มาไทยสแกนจ่ายนะครับ
1: เนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเป็นผู้นำได้งั้นให้ท่านปิดท้ายตรงนี้เลยค่ะว่าสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ความสำคัญที่คนไทยต้องติดตามเชิญเลยค่ะ
2: ครับผมว่าอย่างที่หนึ่งนะครับต้องติดตามว่าการประชุมนี้เนี่ยเราจะคุยอะไรกันนะครับแล้วก็ผลจากการประชุมนี้เนี่ยสิ่งที่มันจะไปกระทบธุรกิจเราจะเป็นอย่างไรอันนี้ผมว่าหนึ่งต้องสร้างความเข้าใจสองผมว่าพอเราเข้าใจเสร็จเนี่ยเราจะไปเข้าไปสู่ตรงนั้นได้ยังไงผมว่าการติดตามว่าธุรกิจใหม่ในอนาคตที่เราจะมีโอกาสเข้าไปอยู่ในธุรกิจนั้นไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานผมยกตัวอย่างในการผลิตในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเราจะเห็นเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเก่งมากในเรื่องของการทำเรื่องดูแลผู้สูงอายุเราอาจจะเอาธุรกิจเราเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะครับสุดท้ายครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโลกที่มันแปรปรวนที่ผันผวนเนี่ยวันนี้ลมมันพัดมาทางประเทศเราวันนี้โอกาสการลงทุนต่างๆที่ธุรกิจไทยจะคว้าเนี่ยผมว่าวันนี้จะมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากตรงนี้มันจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจไทยผมเองในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยผมก็จะพยายามเป็นข้อแม้เป็นเงื่อนไขเขาว่าคุณต้องดึงธุรกิจไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนของการเติบโตของทั้งโลกและเราจะใช้เมืองไทยที่โตไปกับประเทศต่างๆในการประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
1: ค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่อง We are together ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันศุกร์ที่9ตุลาคม2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตยาเรืองขจรค่ะ
0: แน่นอนว่า1เรื่องที่หลายคนก็ยังคงต้องตามติดกันอยู่ก็คือเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ตอนนี้จุดที่หนักๆที่สุดก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกทั้งปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกก็น่าเป็นห่วงซึ่งไอ้เรื่องของสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะที่ปราจีนบุรีบ้านสร้างเนี่ยมันไม่ใช่ร้อนแค่เฉพาะน้ำท่วมมันร้อนไปถึงท่านนายอำเภอที่ต้องมีการสั่งโยกย้ายแล้วเมื่อคืนก็มีคำสั่งออกมานะครับว่าท่านนายอำเภอบ้านสร้างที่เพิ่งจะถูกคำสั่งเนี่ยให้ย้ายออกจากพื้นที่ตอนนี้ได้ที่ทำงานใหม่แล้วไปที่จังหวัดลบบุรีนะฮะ
1: ที่อำเภอแห่งหนึ่งที่จังหวัดลบบุรีเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันแต่ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องตอบคำถามนี้ตลอดทั้งวัน
0: ถูกใช่แต่ว่าเมื่อวานก็มีคนออกมารับหน้าแทนท่านนายกรัฐมนตรีแล้วต้องใช้คนนี้ก็คือคุณพลพีสุวรรณชวี
1: ก็ต้องบอกว่าเขามีเหตุผลบอกว่ามีเหรียญมีสองด้านแต่เดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อแต่ว่าเรื่องแรกที่จะต้องเตือนกันแต่ว่าไม่ทันแล้วเพราะว่าขึ้นไปเรียบร้อยแล้วก็คือราคาน้ำมันคุณผู้ชมเมื่อตีห้าที่ผ่านมาปตท.และบางจากประกาศขึ้นราคาน้ำมัน75สตางค์ต่อลิตรจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางค่ะโดยเฉพาะเราเนี่ยที่อ้างอิงราคาจากสิงคโปร์ใช่ไหมคะล่าสุดจีนเขาระงับการส่งสต็อกน้ำมันสำเร็จรูปไปก็เลยทำให้ราคาก็ยิ่งพุ่งสูงขึ้นเนี่ยค่ะหลังจากตีห้าที่ผ่านมาปตท.และบางจากประกาศปรับราคาขึ้นราคาขายน้ำมันปลีกทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรยกเว้น B20 E20 E85 ที่ราคาคงเดิมก็มีผลไปแล้วช่วงตี5ส่งผลให้ราคาดีเซลค่ะปรับเพิ่มเป็นลิตรละ42.94 บาทเบนซิน50 บาท